0: ันก็จะเช่นเป็นเพื่อนกันมาก่อนคนแนะนำให้รู้จักกันต่างคนต่างมีความเป็นตัวตนต่างคนต่างมีความคิดความเชื่อชุดประสบการณ์ที่แตกต่างและหลากหลายดังนั้นการที่คนสองคนตัดสินใจจะมาคบกันผมเริ่มจากตัดสินใจคบกันเป็นคุยกันเป็นแฟนกันนะครับ
1: เรียนรู้กัน
0: ยังเป็นครอบครัวหรือเป็นแต่งงานกันนะครับแค่ตอนนั้นเนี่ยมันก็ต้องเริ่มด้วยการที่เรามาแชร์เรื่องราวที่เป็นเราแรกเริ่มเวลารู้จักกันเราก็มักจะแชร์ในส่วนที่เราดีอ่ะ
1: ใช่มันก็เหมือนกับพระจันทร์เราคงจะหันด้านสว่างออกมาให้อีกฝ่ายหนึ่งเห็นตลอดเวลา
0: ครับถ้าเอาด้านมืดมาเลยก็ไม่มีใครอยากจะรู้จักช่วงแรกเขาเรียกว่าช่วงโปรโมชั่น
1: ใช่เลย
0: เมื่อไหร่โปรโมชั่นหมดความเป็นตัวตนความไม่ดีในแบบของเรามันก็จะออกมาแล้วพอตัดสินใจคบกันเป็นแฟนกันเดินทางไปเรื่อยๆมันก็จะมีจุดที่เอ้ยไม่ชอบทะเลาะกันแล้วก็บางคนก็เลิกตั้งแต่เป็นแฟนเลยนะครับอาจารย
1: ์
0: ตัดสินใจไม่ไปต่อก็บายๆกันไปแล้วแต่บางคนนะ3เดือน6เดือนปีนึง2ปีหรือเขาชอบบอก7ปีอาถรรพ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์อันนี้ถ้าเราพูดในแง่ของความสัมพันธ์แบบอะไรดีครับอาจารย์ conventional อ่ะคือความแบบที่เรามองว่าเพศมีแค่2เพศนะครับ
1: อันนั้นคือเขาว่าก
0: ันว่านะก็จะต้องมองไปถึงการที่จะมี commitment การที่จะสัญญิงสัญญาว่าฉันมีคนนี้คนนั้นคนเดียว
1: โดยกฎหมายด้วย
0: ใช่ครับก็จะมองไปถึงการแต่งงานใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเขาบอกว่าจริงๆแล้วการแต่งงานอยู่ด้วยกันมันไม่ใช่แค่ผู้หญิงกับผู้ชาย2คนมาอยู่ด้วยกันแต่มันเป็นการที่ครอบครัว2ครอบครัวมาอยู่ร่วมกันเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจากเดิมที่เป็นแฟนกันมันไม่อยู่ด้วยกันนะครับมันไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงผมเชื่อว่าการแสดงออกถึงความคิดความเชื่อตัวตนประสบการณ์มันไม่ได้ออกมาทั้งหมดหรอกครับมันก็จะมาเจอตอนที่แต่งงานกันอยู่ด้วยกันเป็นสามีภรรยาแล้วเนี่ยแหละหรือความเกี่ยวข้องแม่ที่เขาชอบบอกนะครับอาจารย์แม่สามีกับลูกสะใภ้มันมีคอนฟลิกต์มันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเมื่อถึงเวลาแต่งงานกันมาอยู่ด้วยกันโอ้โหเราเริ่มเห็นแล้วว่าเอ้าผู้ชายคนนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่ฉันคิดฝ่ายชายก็รู้สึกว่าเอ้ยผู้หญิงคนนี้นี่มันเป็นแฟนฉันคนเดิมป่าวะ คนนี้ไม่เคยรู้จักนี่หว่าเราไม่เคยเห็นผู้หญิงคนนี้เป็นแบบนี
1: ้
0: เริ่มเห็นความไม่ชอบเริ่มเห็นความไม่ถูกใจแล้วมนุษย์เราก็มักจะเห็นความไม่ถูกใจได้เร็วหลายๆครอบครัวก็ถ้าตาม conventional นะ journey ปกตินะก็ต้องมีแหละครับจันหลังจากที่แต่งงานกันมีลูกใช่ไหมครับต้องวางแผนจะมีลูกแล้วจันทราบไหมครับว่าคนปัจจุบันเนี่ยบางทีไม่อยากมีลูกแต่งงานแล้วไม่อยากมีลูกแต่งงานแล้วรู้สึกว่าไม่โอเคอะที่จะต้องมีลูกแต่ถ้าในบ้านที่เขาอาจจะคิดว่าการมีลูกคือการแสดงออกถึงความเป็นครอบครัวเขาก็จะเดินทางไปสู่การมีลูกใช่ไหมครับไปคุยกันต่ออีกลูกผู้ชายลูกผู้หญิงชื่ออะไรเขาชื่อตามพ่อหรือชื่อตามแม่ชื่อพ่อกับแม่ผสมกันดีไห
1: ม
0: พอลูกเกิดขึ้นมามีลูกปุ๊บบางทีลืมครับอาจารย์บางทีเราลืมว่าเรามีบทบาทความเป็นพ่อกับแม่อย่างเดียวหรอหมายความว่าพอมีลูกเนี่ยทุ่มเทให้ลูกมากๆพอรักลูกมาก
1: ๆ
0: ยิ่งโดยเฉพาะคนที่อยู่กับลูกเยอะผมพูดในความที่majority หรือว่าส่วนใหญ่ของสังคมแล้วกันนะครับอาจารย์ว่าผู้หญิงมักจะเป็นคนที่อยู่กับลูกเยอะกว่าผู้ชายอันนี้ส่วนใหญ่นะผมไม่ได้พูดว่าทั้งหมดนะครับอาจารย์ดังนั้นฝ่ายหญิงหลายๆคนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นแม่เขามีบทบาทความเป็นแม่ที่มันเยอะแล้วมันเข้มข้นจนบางทีเขาก็ลืมนะว่าตัวเขาเองเขาไม่จำเป็นต้องเป็นแม่24ชั่วโมงเขายังมีบทบาทความเป็นภรรยาของสามีเขายังมีบทบาทความเป็นคนทำงานคนหนึ่งเขายังมีบทบาทความเป็นเจ้านายของลูกน้องอีกหลายๆคนซึ่งพอบทบาทมันเหลือแต่ความเป็นแม่เนี่ยบางทีมันเหนื่อยอาจารย
1: ์
0: อาจารย์เป็นอาจารย์เนี่ยอาจารย์เป็นอาจารย์24ชั่วโมงอ่ะอาจารย์เหนื่อยไหมถ้าเกิด
1: โอ้โหคงจะเหนื่อยหน้าดูเลย
0: เพราะว่าหลายๆอย่างมันมีทั้งความคาดหวังของตัวเองที่ต้องเลี้ยงลูกเล็กคนหนึ่งออกมาให้ดีแล้วต้องนำพาเขาเป็นเด็กดีคุณค่าเหล่านี้มันถูกใส่ลงไปความเป็นผู้หญิงความเป็นแ

0: การดูแลลูกลูกดีไม่ดีขึ้นอยู่กับฉัน
1: อืม
0: ความคาดหวังที่ตัวเองให้ตัวเองความคาดหวังที่คนรอบข้างใส่เข้ามาบางทีเขาลืมในการจะหันกลับไปมองว่าความเป็นสามีภรรยามันยังอยู่ไหม
1: ด้วยความคาดหวังที่นำมาสู่ภาระและหน้าที่ทำให้ลืมมองว่าจริงๆแล้วเรายังมีอีกคนนึงนะที่เราจะเดินไปด้วยกัน
0: ใช่ครับ
1: เรากำลังสร้างสิ่งนี้ด้วยกันเรากำลังมีฝันนี้ด้วยกัน
0: เกิดบทบาทที่มันไม่สมดุลความไม่สมดุลมันเหลือแค่บทบาทความเป็นพ่อแม่จนถ้ามันไม่มีบทบาทความเป็น
1: สามีภรรยา
0: หรือบทบาทอื่นๆที่ผมพูดถึงไปมันก็เริ่มเกิดความขัดแย้งกันเกิดขึ้นมันก็เริ่มมีปัญหาเล็กๆน้อยๆซึ่งเขาบอกจริงๆแล้วจากงานวิจัยนะครับอาจารย์เขาพบว่าการที่คนไม่ลงรอยกันเนี่ยมันมักจะเกิดจากเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มันปล่อยไว
1: ้
0: แล้วไม่เคยถูกสื่อสารเพราะเขาบอกจริงแล้วสาเหตุหลักที่สุดการหย่าร้างคือเรื่องของการไม่สื่อสารกันเพราะจริงๆไอ้เล็กๆน้อยๆเนี่ยมันสะท้อนถึงแนวคิดมันสะท้อนถึงความเชื่อ มันสะท้อนถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาที่ผมบอกปูมาตอนต้นครับอาจารย์ว่าพอมาอยู่ด้วยกันถ้ามองว่าเป็นความแตกต่างแล้วมันชนกันเล็กๆก็จะกลายเป็นใหญ่ๆผสมแล้วพอเวลาวันที่ไม่ไหวแล้วก็ระเบิดปัจจัยที่ส่งผลต่อการหย่าร้างจะมีเรื่องของระดับเศรษฐฐานะที
1: ่
0: แตกต่างกันเศรษฐกิจแตกต่างกันระดับการศึกษาที่แตกต่างกันศาสนาที่ต่างกันทัศนคติต่างๆที่ต่างกันก็ส่งผลเรื่องการหย่าร้างเนี่ยครับอาจารย์ 6-7 ข้อที่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่บอกว่าสัมพันธ์กับการหย่าร้างของคนในครอบครัวหรือว่าสามีภรรยาครับอาจารย์ครับ
1: ฟังดูแล้วความสัมพันธ์แบบนี้ครับมันเหมือนกับว่าวันที่เราแต่งงานกันมาอยู่ด้วยกันมันเหมือนกับสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัวตนของเธอเป็นอย่างไรความคิดของตัวเธอเป็นอย่างไรกลายเป็นว่าเมื่อมาอยู่ด้วยกันมันก็กลายเป็นเซอร์ไพรส์อย่างนี้มันควรจะเป็นว่าเราทำความรู้จักกันในลักษณะที่ได้อยู่ร่วมกันก่อนที่จะไปเซ็นสัญญาอะไรสักอย่างว่าเฮ้ยเรามาอยู่ด้วยกันเรามาสร้างฝันด้วยกันเรามาเรียนรู้ด้วยกันแบบที่อยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงแบบที่ไม่อยู่กันก่อนอย่างเงี้ยมันคิดว่ามันจะช่วยได้ไหมครับในการที่จะลดไอ้เจ้าปัญหาเนี่ย
0: ครับเรื่องที่อาจารย์พูดมาเนี่ยผมว่าน่าสนใจมากๆว่าเราก็จะคุยว่าอยู่ก่อนแต่งหรือว่าแต่งแล้วค่อยอยู่อย่างไหนจะดีมากกว่ากันแต่มันก็ต้องไปเผชิญกับความคิดหรือความเชื่อในแบบสังคมเราอะนะ
1: ใช่เดี๋ยวคุณป้าข้างบ้านเขาจะว่ายังไง
0: อันนั้นจริงมันต้องกลับไปที่ว่าคุยกับครอบครัวก่อนว่าครอบครัวของทั้งสองฝ่ายเนี่ยรู้สึกยังไงยอมรับได้ไหมว่าถ้าคนอื่นพูดถึงเราแบบนั้นแบบนี
1: ้
0: แต่ถ้าตัดสินใจแล้วว่าจะมาลองใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมันคงจะเห็นมุมมองมากขึ้นนะครับอาจารย
1: ์
0: ว่าใครเป็นแบบไหน
1: ม
0: ีอะไรเล็กๆน้อยๆที่เรารับกันได้หรือเรารับกันไม่ได้ไอ้เรื่องเล็กๆน้อยอย่างที่ผมบอกนี่แหละที่มันมักจะรับกันไม่ได้จนกระทั่งเราอาจจะชวนคิดได้นะว่าเฮ้ยถ้ามันหลากหลายมันไม่เหมือนกันเรามานั่งคุยกันหน่อยไหมว่าอะไรของเธออะไรของฉันที่ยอมให้อีกฝ่ายได้บ้างแต่ผมมองอย่างนี้ครับอาจารย์เมื่อไหร่ที่เราคุยกันว่ายอมกันคนละครึ่งทางมันแปลว่าต้องมีคนเสีย ใช่ไหม
1: แล้วจะแนะนำยังไงดี
0: อ้าวแต่ถ้ามันไม่ต้องยอมกันคนละครึ่งทางแต่มันแค่บางเรื่องอะบางเรื่องเราให้คุณค่าและความสำคัญอะเราไม่สามารถไปบังคับใครให้มาเปลี่ยนทุกเรื่องให้คิดเหมือนเราได
1: ้ไม่มีทาง
0: ใช่ไหมครับ
1: ไม่
0: เพียงแต่เราจะอยู่อย่างไรไอ้ความที่มันไม่เหมือนกันนี่แหละ
1: ก่อนที่จะไปถึงจุดที่หย่าร้างเลิกกันเถอะมันคงจะมีความรำคาญมาเรื่อยๆถ้าเผื่อรำคาญนิดๆในช่วงแรกๆเฮ้ยความหวานมันยังมีอยู่อ
0: ่
1: ะมันก็เลยยังแค่อุ่นๆแต่พอนานไปทีนี้มันไม่ได้มันเดือดแล้วมันระเบิด
0: ครับอาจารย
1: ์ในที่สุดมันก็จะนำไปสู่การหย่าร้าง
0: ใช่ครับ
1: มันจะมีวิธีในการที่จะประคับประคองอย่างไรที่จะลดเทอร์โมมิเตอร์อุณหภูมิความขัดแย้งความร้าวฉานในความสัมพันธ์นี้มันลดลงรักษามันเอาไว้ในระดับที่มันเฮลตี้หน่อย
0: ครับอาจารย์ผมเองคิดว่าส่วนที่สำคัญที่สุดในการที่เราจะลดอุณหภูมินี้ลงมาได้คืออย่างแรกเรายอมรับก่อนว่ามันกำลังมี something wrong มันกำลังมีปัญหาเกิดขึ้นแหละ
1: คำว่ายอมรับนี่หมายถึงยอมรับคนเดียวของเราเงียบๆหรือควรจะมานั่งคุยกันว่าเฮ้ยเธอเรามาถึงจุดที่เขาคิดว่าเรามีปัญหาแล้วล่ะ
0: เฮลตี้สุดก็ต้องสื่อสารครับจันเฮ้ยมันมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยเธอรู้สึกเหมือนเราไหมว่าช่วงนี้ มันไม่ค่อยโอเคกันทั้งคู่ยอมรับกับความคิดเห็นที่เกิดขึ้นยอมรับว่ามันมีเรื่องมีอะไรบางอย่างที่มันเข้ามาพอมาทบทวนเราจะเจอว่าอ๋อมันมีเรื่องที่ชอบ1 2 3 4 5มันยังมีไหมปัจจุบันหรือที่มันไม่มีมันเพราะอะไรมันหายไปไหมหรือจริงๆมันไม่เคยมีอยู
1: ่โอ้โหคำถามนี้เสียดแทง
0: ใช่ไหมครับกลับมาทบทวนแล้วถามพูดคุยกันสื่อสารกันก่อนที่ไอ้เล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆมันจะเป็นอะไรที่มันใหญ่ๆใหญ่ๆจนทั้งกลับไปทะเลาะกันว่าทำไมเธอไม่เคยบอกทำไมแกไม่เคยบอกฉันแต่ว่าทีเนี้ยครับอาจารย์อันนี้ในแง่ของว่าถ้าเราเป็นเรื่องของแฟนกันเป็นคู่ชีวิตแต่ผมย้อนกลับไปตรงที่เราคุยกันตอนต้นว่าบางทีแล้วบางครอบครัวเดินทางไปถึงว่าคอมมิตเมนต์แต่งงานไปจนกระทั่งมีลูก
1: อ
0: ันเนี้ยการที่จะเลิกกันการที่จะแยกกันอ่ะมันซับซ้อนมากขึ้นครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของการหย่าร้างการแยกจากนะผมพูดถึง couple journey ที่มันโอ้โหเอ็กซ์ตรีมไปถึงขั้นแบบสุดทางเลยนะ
1: สุดทาง
0: แล้วมีลูกด้วยนะอันนี้ซับซ้อนมากครับอาจารย์ผมชวนคิดนี้ครับว่าระยะของการหย่าร้างจริงแล้วเนี่ยมันจะแบ่งเป็น3ระยะถ้าตามทฤษฎีทางวิชาการเลยนะครับอันแรกคือระยะก่อนหย่า pre-divorce stage นะครับ pre-divorce เนี่ยก็คือว่าปัญหาเริ่มมาสะสมเริ่มเห็นขัดแย้งรุนแรงเริ่มมีการทะเลาะเสียดแทงพูดไม่ดีประชดประชันนี่คือระยะที่1
1: โอ้โหนี่ขนาดระยะที่1มันก็หนักหนาสาหัสขนาดนี้แล้วนะ
0: ใช่เลยครับอาจารย์ส่วนระยะที่2นะครับคือเรื่องของระยะที่แยกตอนที่แยกเลยนะครับอาจารย์เราเรียกว่า separation ตอนที่แยกเลยนะครับโอเคฉันกับเธอตัดสินใจแยกกันมันคือจุดเวลา1จุดผมจะบอกอย่างนี้ครับอาจารย์ว่าระยะที่1กับระยะที่2จะส่งผลอย่างไรกับเด็กคนที่เป็นลูกเนี่ยจะมีพฤติกรรมออกมาได้คือเด็กอาจจะแสดงท่าทีที่ดูเด็กกว่าวัยเช่นอยู่ดีเขาก็งอแงร้องไห้เริ่มเรียกร้องมากขึ้นลงไปนอนดิ้นกับพื้นทั้งที่เขาจริงบางคนเขาเป็นเด็กอนุบาลหรือเป็นเด็กประถมเนี่ยพูดรู้เรื่องแล้วหรือเด็กบางคนเขาก็จะทำตัวดีขึ้นเพื่อลดความขัดแย้งของคนในครอบครัวเขารู้สึกว่าการที่เขาเป็นแบบนี้หรือบางทีที่เขามีพฤติกรรมเชิงลบแบบนี้เขาทำให้ความขัดแย้งมันลดลงอันนี้คือสิ่งที่เด็กไม่ได้ตั้งใจจะทำนะครับแต่มันเป็นมนุษย์ที่บางทีทำโดยอัตโนมัติทำโดยสัญชาตญาณภายในว่าฉันอยู่ในความขัดแย้งนี้ไม่ได้แล้วฉันก็ไม่ชอบด้วยที่คู่ขัดแย้งนี่คือพ่อกับแม
1: ่
0: ที่มาเถียงกันเดินทางมาสู่ระยะที่3ของการหย่าร้างอันนี้คือ post divorce stage
1: ครับ
0: post divorce เนี่ยคือการที่สื่อสารและพูดคุยกันเลยนะครับว่าความสัมพันธ์หลังจากนี้เราจะเป็นอย่างไรความสัมพันธ์รูปแบบสามีภรรยาหายไปแล้วความสัมพันธ์แบบคู่ชีวิตหายไปแล้วจะเหลือแค่ความสัมพันธ์คือฉันเป็นพ่อของเด็กคนนี
1: ้
0: ฉันเป็นแม่ของเด็กคนนี้แล้วเด็กคนนี้เป็นเด็กคนเดียวกันจะนำมาซึ่งการตกลงกันว่าจะเป็นยังไงเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรใครจะดูแลรูปแบบการอยู่การพาลูกไปหาหมอซึ่งถ้าตกลงกันได้ดีการหย่าร้างนี้จะเป็นการหย่าร้างที่ไม่ได้ส่งผลเสียต่อเด็กมากนักแต่ถ้าสื่อสารไม่ดีแล้วกลายมาเป็นเชิงลบต่อว่าตำหนิอีกฝ่ายเป็นคนละพวกชัดเจนแสดงความเห็นแตกต่างชัดเจนบางทีเด็กเขาก็จะเกิดอารมณ์เชิงลบเยอะมากๆจนกระทั่งเด็กหลายคนก็มีนะครับอาจารย์ที่เป็นเรื่องของอาการซึมเศร้าอาการเครียดหรือว่าเขาเองเขารู้สึกว่าเขาชินชาและเฉยชาครับผู้หญิงและผู้ชายที่เป็นพ่อกับแม่ของเขาวันนี้ผมก็อยากชวนจันคุยเพิ่มเติมในส่วนของประเด็นที่ว่าแล้วพ่อกับแม่เนี่ยจะจัดการอย่างไรเวลาที่แยกจากแล้วก็บายบายกันแล้วต่างคนต่างไปทางของตัวเองแต่ยังมีลูกอยู่เนี่ยแบ่งเป็น5ขั้นตอนนะครับอาจารย์อันแรกนะครับคือเรื่องของสร้างความมั่นใจให้กับลูกเราสร้างความมั่นใจให้กับเขาว่าลูกยังคงเป็นคนที่พ่อแม่รักเหมือนเดิ
1: ม
0: ไม่ว่าพ่อกับแม่จะอยู่ด้วยกันหรือไม
1: ่
0: แต่หนูยังเป็นคนที่พ่อแม่รักหนูยังเป็นคนที่พ่อและแม่ต้องการคนเรานะครับเมื่อไหร่ที่รู้สึกได้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นที่รักเป็นที่ต้องการจะทำให้ตัวเขาอะยังดำรงอยู่และคงอยู่เป็นตัวตนของเขาเมื่อไหร่ที่เซลล์มันแตกกระจายมันสลายไปเนี่ยมันจะเกิดการตั้งคำถามว่าฉันยังควรจะอยู่ตรงนี้ไหมหรือฉันหรือว่าฉันไม่มีคุณค่าเพียงพอซึ่งจะนำมาซึ่งความสูญเสียที่มหาศาลแล้วคงไม่มีพ่อแม่คู่ไหนที่อยากให้เกิดหรือว่าเด็กคนไหนที่อยากจะเป็นแบบนั้นนะครับดังนั้นอย่างแรกสร้างความมั่นใจให้เขาก่อนว่าเขาจะยังคงเป็นที่รักเขาจะยังคงเป็นที่ต้องการของพ่อและแม
1: ่เขายังมีคุณค่าเสมอ
0: ครับในขั้นตอนที่สองนะครับคือการบอกความจริงกับลูกว่าทำไมพ่อกับแม่ ต้องแยกกันแต่ผมชวนคิดอย่างนี้ครับก่อนครับอาจารย์ว่าการจะบอกความจริงกับลูกได้คงเป็นการบอกความจริงตามวัยที่เขาควรจะรู้ครับ
1: ครับ
0: เด็กเล็กบางทีอาจจะต้องมีการเปรียบเทียบเป็นเรื่องของจินตนาการเป็นเรื่องของอะไรมากขึ้นนี่คือตามช่วงวัยตามพัฒนาการแต่เวลาเราบอกความจริงลูกต้องเป็นอย่างนี้ครับอาจารย์คือเราจะบอกเขาโดยที่เราพยายามหลีกเลี่ยงการตำหนิเราพยายามหลีกเลี่ยงการตำหนิฝ่ายตรงข้ามดังนั้นจริงๆแล้วถ้าพ่อกับแม่มาบอกลูกได้พร้อมกันผมว่าจะดีมากเลยนะแต่หลายๆที่เนี่ยมันบอกด้วยกันไม่ได้อะเพราะว่ามันแยกกันแบบไม่ดีอ่ะหรือมันแบบมันไม่เคยถูกพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีอ่ะ
1: ครับ
0: ดังนั้นการบอกความจริงมันก็เลยกลายเป็นว่าเอามาบ่นให้ลูกฟังหรือมาประชดประชันให้ลูกฟังซึ่งมันก็นำไปสู่การที่แยกจากแบบไม่โอเคเด็กก็จะมีพฤติกรรมเชิงลบแบบที่ผมบอกข้างต้น
1: แล้วเด็กเองก็จะมีปมด้วยนะ
0: ใช่ครับอาจารย์
1: เวลาที่คุยกับลูกเนี่ยครับบางทีพ่อแม่ก็ตกลงกันแล้วล่ะว่าเราจะใช้เหตุผลนี้ในการที่จะบอกลูก
0: ครับ
1: แต่การสื่อสารมันเป็นการสื่อสารสองทางอ่ะแล้วถ้าลูกถามกลับมาล่ะพ่อแม่จะต้องมีการคุยกันก่อนไหมตกลงกันก่อนไหมว่าเราจะสื่อสารกับลูกในแนวไหนคำถามแบบนี้เราจะตอบกันแบบไหนอะไรเงี้ย
0: ผมว่าดีเลยนะครับอาจารย์อาจจะซ้อมกันก่อนซักซ้อมกันนิดนึงว่าโอกาสที่ลูกเราจะถามอะไรได้บ้างโอกาสที่เราจะบอกความจริงกับเขาจะบอกความจริงได้แค่ไหนและบางทีผมไม่ได้บอกว่า 100% ต้องบอกวันเดียวให้หมดนะบางความจริง 100% มันก็ทำร้ายใจในทีเดียวแบ่งก็ได้ครับเพียงแต่เราไม่หลอกแล้วเราก็ไม่ให้ความหวังที่ไม่เป็นจริงกับลูกนำมาสู่ขั้นตอนที่3คือเรื่องของการรักษาสภาพชีวิตของเขาสภาพความเป็นอยู่ของเขาให้ใกล้เคียงกับเดิมเด็กเคยได้เรียนพิเศษอะไรเด็กเคยไปมีกิจกรรมนอกบ้านแบบไหนเขาควรจะได้แบบเดิมถ้าพ่อแม่ไม่เดือดร้อนนะเพราะผมเชื่อว่าหลายๆบ้านเวลาที่แยกจากกันเนี่ยมันจะมีเรื่องของเศรษฐกิจเปลี่ยนไปดังนั้นพยายามเท่าที่ได้แต่ผมคิดว่าถ้าลูกเขารับรู้พอสมควรถ้าเราบอกความจริงทำขั้นตอนที่2ได้ดีขั้นตอนที่3ถ้ามันต่างไปบ้างในช่วงแรกลูกจะพอเข้าใจ
1: และอาจจะปรับตัวได้
0: ใช่ครับแต่ถ้าเป็นไปได้เอาให้ใกล้เคียงให้มากที่สุดขั้นตอนที่4นะครับคือลูกได้ทำกิจกรรมที่ชอบคล้ายๆเดิ
1: ม
0: เขาอาจจะชอบอยู่กับพ่อเขาอาจจะชอบอยู่กับแม่ในที่เหล่านี้ในที่เหล่านั้นเราพยายามให้เขาได้อยู่ได้ทำยิ่งข้อ3ข้อ4มันก็เชื่อมโยงกันนะครับแต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับวิธีปฏิบัติของจริงที่ผมบอกไปว่าวันหยุดอยู่กับใครวันธรรมดาอยู่กับใครบางทีมันอาจจะเปลี่ยนแปลงบ้างนิดหน่อยอ่ะแต่ถ้าสื่อสารให้ชัดลูกจะเข้าใจครับอาจารย์
1: แล้วถ้าบังเอิญว่ากิจกรรมที่ลูกชอบคือกิจกรรมที่จะต้องมีทั้งพ่อและแม่อยู่ในเวลาเดียวกันในสถานที่เดียวกันเนี่ย
0: ครับอาจารย์
1: จะจัดการยังไงดี
0: ถ้าพ่อกับแม่ตกลงกับลูกพร้อมกันแล้วยินดีที่จะมาทำร่วมกันผมเองผมคิดว่าทำได้แต่ความเป็นจริงแล้วก็พบว่าบางทีก็ยากยิ่งช่วงแรกที่หย่าร้างแยกทางกันใหม่ๆมันก็อึดอัดเหมือนกันเนาะถ้าทำพอได้ก็ทำครับแต่ถ้าทำไม่ได้มันอึดอัดมากแล้วมันซ้ำร้ายจะส่งผลเสียผมก็คิดว่าอย่าเพิ่งทำในช่วงแรกและในขั้นตอนที่5นะครับอาจารย์คือการที่เราคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยจะปฏิบัติต่อลูกด้วยความรักและความหวังดีเหมือนเดิมความรักความหวังดีผมคิดว่าอธิบายครอบคลุมในข้อที่เหลือทั้งหมดเลยครับอาจารย์ขมวดรวมทั้งหมดเลยครับว่าถ้าเรายังยืนยันเหมือนเดิมแบบที่เราบอกกับเขานะครับว่าเขาเกิดมาด้วยความรักของคน2คนเนี่ยเราจะทำอะไรอะไรก็ตามด้วยความรักแล้วเมื่อไหร่ที่เราเริ่มทำด้วยความที่ความโกรธแต่เราบอกว่าไอ้ความรักลูกมันชนะเราจะไม่มาทำอะไรที่มันไม่ควรทำ
1: ถ้าตัวลูกเนี่ยรู้สึกได้ถึงความรักที่จะไม่เปลี่ยนแปลงมีความมั่นใจว่ามันจะไม่เปลี่ยนแปลงสามีภรรยาแต่ถ้ามีความมั่นใจว่าพ่อจะรักเราเหมือนเดิมแม่จะรักเราเหมือนเดิมเซลฟ์ของลูกเองก็น่าจะไม่ถูกทำลายไปมากนักและมีโอกาสที่จะงอกเงยกลับขึ้นมาได้การพูดคุยตรงนี้ครับคุณหมอมันควรจะเกิดขึ้นในระยะไหนครับ pre-divorce separation หรือว่า post-divorce
0: คือจริงๆแล้วคงต้องเป็นระยะที่พร้อมที่จะคุยพร้อมที่จะคุย
1: ใครพร้อม
0: พ่อก็พร้อมแม่ก็พร้อมลูกก็พร้อมทั้งผู้พูดผู้ฟังทุกคนพร้อมกันหมดแล้วมาสื่อสารร่วมกันเพราะถ้าไม่คุยเนี่ยเราไม่ได้ทำตามขั้นตอนนี้เนี่ยการหย่าร้างนั้นก็จะนำมาซึ่งความทุกข์ทรมานใจของเด็กและสร้างบาดแผลไม่เพียงแต่สามีภรรยาแต่ส่งผลกับลูกอีกเช่นกันสำหรับนะครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าการแยกจากหย่าร้างนั้นไม่โอเคการสื่อสารกับเด็กไม่โอเคอาจารย์ทราบไหมครับว่ามันจะสร้างบาดแผลให้กับเด็กคนนั้นแล้วเด็กคนนั้นพอเป็นอนาคตเติบโตขึ้นไปเนี่ยเขาจะมีปัญหาในการไปสร้างความสัมพันธ์กับคนอื
1: ่
0: นในรูปแบบต่างๆมีงานวิจัยเหมือนกันครับอาจารย์ที่บอกว่า พบอัตราการหย่าร้างที่สูงในผู้หญิงและผู้ชายที่เกิดเคยอยู่ในครอบครัวที่มีการหย่าร้างมาก่อน

0: อ้าวเหรอครับผมนึกว่าเขาเคยอยู่ในครอบครัวที่มีการหย่าร้างแล้วเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะไม่ให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยมันกลายเป็นตรงกันข้ามไปแล้ว
1: ใช่ครับบางทีก็บอกว่าเป็นเรื่องของค่านิยมหรือเป็นเรื่องของการมองโลกที่บางทีเขาอาจจะมองว่าการหย่าร้างดูเป็นวิธีแก้ไขปัญหาวิธีเดียวหรือการหย่าร้างดูเป็นเรื่องปกติบางทีมันก็คนก็จะมองว่าเหมือนกับถ้าทนไม่ได้ก็เลิกกันไปนะครับ

0: มันก็ขึ้นอยู่กับการตกลงทั้งสองฝ่ายแหละ
1: ใช่เลย
0: ขึ้นอยู่กับความคิดความเชื่อของทั้งสองฝ่ายแหละ
1: จริงๆแล้วถ้าจะว่าไปมันก็ยากเหมือนกันนะเพราะว่าการที่จะมีชีวิตคู่เนี่ยมันเริ่มด้วยอารมณ์แล้วการหย่าร้างมันก็เนื่องจากอารมณ์เช่นกันในการที่จะวางอารมณ์ซึ่งเป็นต้นเหตุของทุกสิ่งอย่างลงแล้วเอาเหตุและผลมาคุยกันเนี่ยมันยากเหมือนกันแต่ถ้าเรามองลูกของเราเป็นหลักว่าชีวิตของเขามันจะต้องดำเนินต่อไปโดยที่จะมีผลกระทบจากสิ่งนี้ให้น้อยที่สุดเนี่ยผมก็น่าจะเป็นจุดร่วมกันในการที่จะหาทางออกร่วมกันระหว่างสามีภรรยาแล้วก็ลูกที่อยู่ในสมการด้วย
0: ครับ
1: แล้วกลับมาพบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ได้ใหม่นะครับทุกๆวันจันทร์เวลา 18:00 นครับรายการนี้เราก็จะพูดคุยกันในเรื่องของ Hot Issue เรื่องของสิ่งที่อยู่ในกระแสเรื่องของวิธีในการที่จะสร้างทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็การพัฒนาตัวเองครับเราจะพบกันทั้งทาง Facebook Mahidol Channel ทั้งทาง YouTube Mahidol Channel และรับฟังได้ในรูปแบบของ Podcast นะครับทาง Apple Podcast SpotifyAnchor และ Blockdit ครับในทุกๆเย็นวันจันทร์ 18:00 นครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครับคุณหมอลิวครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได
2: ้ท่านผู้ชมครับมีใครเคยโดนผีอำบ้างหรือไม่ปรากฏการผีอำมันคือผีมานั่งทับตัวเราตอนนอนจนเราขยับตัวไม่ได้พูดก็พูดไม่ได้เรียกใครช่วยก็ไม่ได้น่ากลัวน่ากลัวปรากฏการนี้รู้ไหมครับว่ามันอาจไม่ใช่ผีหรือวิญญาณหรือพลังงานอะไรเลยก็เป็นได
3: ้เวลาช่วงที่เรานอนเนี่ยสมองมันก็ยังทำงานอยู่อย่างเช่นในช่วงที่เราฝันสมองมันก็คิดค่ะมีความฝันเกิดขึ้นมาแต่จริงๆช่วงนั้นเนี่ยร่างกายของเราจะต้องกล้ามเนื้อจะต้องไม่ทำงานถามว่าทำไมร่างกายกล้ามเนื้อจะต้องกะพาราไลซ์หรือไม่ทำงานเพราะว่าถ้าหากว่าช่วงที่เราฝันชัดๆฝันแล้วว่าไปวิ่งไล่จับโจรฝันว่าไดโนเสาร์ไล่จับเราถ้ากล้ามเนื้อมันยังทำงานอยู่เราก็จะวิ่งไปตามนั้นนะคะเหมือนร่างกายก็จัดการด้วยการว่าถ้างั้นกล้ามเนื้อก็ไม่ทำงานเหมือนช่วงนี้เราเรียกว่าเป็นเรมสลีปเรมสลีปจริงย่อมาจาก rapid eye movement ช่วงนั้นเราจะเป็นช่วงที่เราฝันแบบชัดๆฝันแบบเป็นเรื่องเป็นราวไปวิ่งไปทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าหากว่าอยู่ดีๆเราไปตื่นในช่วงเวลาที่มันเป็นเรมสลีปขึ้นมามันจะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าผีอำเพราะว่าเราตื่นในช่วงที่ร่างกายมัน paralyze มันไม่ขยับจากการที่อยู่ใน REM sleep state เราตื่นเรารู้ตัวแต่ร่างกายก็ยังคงขยับไม่ได้เราก็รู้สึกว่ามีอะไรสักอย่างทำให้เราขยับไม่ได้ก็เกิดเป็นอาการที่เรียกว่าผีอำขึ้นมาทางการแพทย์เราไม่คิดว่ามีผีมาทับเรานะคะเป็นจากว่าเราตื่นในผิดช่วงเท่านั้นเอง
2: สรุปแล้วผีอำเพราะเราตื่นในขณะที่กล้ามเนื้อเรายังหลับอยู่นี่เองไม่ใช่ผีมานั่งทับตัวเรานะต่อไปนี้ถ้าโดนผีอำก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะหลับต่อสักพักค่อยตื่นเดี๋ยวก็หาย
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนเชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: เป็นคำถามโลกแตกเลยนะครับคือสาเหตุของมะเร็งเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ามะเร็งเกิดจากอะไรนะฮะมันเกิดขึ้นจาก1เซลล์ที่ผิดปกติในระดับเขาเรียกว่าสารพันธุกรรมหรือที่เรียก DNA นะครับพวกเราอ่ะมีเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นทุกๆวันนะครับไม่ใช่ว่าวันดีคืนดีเกิดขึ้นนะครับเขาสันนิษฐานว่าวันนึงเกิดเป็นพันๆเซลล์เลยนะครับในตัวเรานี่แหละแต่ถามว่าทำไมเราถึงไม่เป็นมะเร็งนะฮะนั่นก็เพราะว่าเม็ดเลือดขาวในตัวเราเนี่ยสามารถเข้าไปจัดการได้ 100% นะครับถ้าวันใดวันหนึ่งเม็ดเลือดขาวทำงานได้สัก 99% เมื่อไหร่นั่นหมายความว่ามีเซลล์มะเร็งเหลือรอดอยู่แล้วเซลล์มะเร็งตัวนั้นแหละก็จะ เพิ่มจำนวนขึ้นและกลายเป็นก้อนมะเร็งในที่สุด

เองเนี่ยก็เกิดง่ายๆจากปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในก็คือมาแต่กำเนิดคือเราเกิดมาจากที่มันผิดปกติแต่แรกเกิดแล้วอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่สองปัจจัยภายนอกเรานำเข้ามานะเช่นสารก่อมะเร็งต่างๆชัดที่สุดบุหรี่นะฮะสารก่อมะเร็งเป็นร้อยเลยนะฮะพวกนี้ก็จะทำให้พันธุกรรมในเซลล์เปลี่ยนแปลงและจะทำให้เซลล์นั้นกลายเป็นเซลล์มะเร็งนะครับสิ่งที่แนะนำคือเป็นการหลีกเลี่ยงสารก่อมะเร็งนะฮะสองก็คือทำอะไรก็ได้ให้ร่างกายเราแข็งแรงนะฮะให้เม็ดเลือดขาวสามารถจัดการมะเร็งได้ดียิ่งขึ้นก็จะลดโอกาสการเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งนะครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: เอาล่ะถึงเวลาตอบคำถามของข้าแล้วเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: คำตอบก็คือไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงขอรับขอบใจนะศิลาข้ารู้คำตอบเพราะแว่นสัมมาทิฏฐิที่เจ้าให้ยืมเลย
2: ฮ่าเจ้าปันนี่เจ้ารู้คำตอบแล้วหรอไวจัง
3: นั่นสิเจ้านี่ฉลาดสมชื่อปันจริง
1: ๆข้าก็แค่ทบทวนความรู้เรื่องขันห้าเรื่องรูปกับน้ำเท่านั้นเองแหละ
4: แล้วเจ้าปันตอบถูกไหมเจ้าค่ะท่านนามารูป
0: คำตอบของเจ้าปันถูกต้องแล้ว
5: เย้เย้เย้เย้
0: พวกเจ้าผ่านด่านของนามรูปไปได้เพราะเจ้าปันเข้าใจนามรูปอย่างถ่องแท้ต้องขอบคุณเพื่อนของเจ้านะ
1: ข้าต้องขอบคุณท่านนามรูปมากกว่าที่ช่วยสั่งสอนข้าน
2: ี่เจ้าตอบไปว่าอะไรหรอข้าไม่ได้ยินเลย
1: ข้าตอบไปว่าไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง
2: เจ้าขยายความหน่อยสิทำไมถึงตอบแบบนี้ล่ะ
1: เรื่องบางอย่างเจ้าต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะถึงจะเข้าใจอย่างถ่องแท
4: ้โอ้โหทำไมต้องพูดเหมือนกันทำท่าเหมือนกันด้วยล่ะเนี่ย
1: เอานะพักกินซาลาเปากันก่อนดีกว่ามาๆข้าแจกให
2: ้นี่ขอบคุณนะ
1: เอาไปเอาไป
4: แฮะหอมๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
1: ได้อิ่มละ
3: หืมปกติเจ้ากินมากกว่านี้นี่เจ้าปันทำไมคราวนี้อิ่มเร็วนักล่ะ
1: แค่นี้ก็พอแล้วซาลาเปาก็เป็นแค่ท่าที่ประกอบกันขึ้นมาไม่มีตัวตนจริงๆสักหน่อย
3: เจ้านี่พูดอะไรยากๆอีกแล้ว
0: เอาละก่อนจะผ่านด่านนี้ไปข้าจะเล่าอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับนามรูปให้พวกเจ้าฟังก็แล้วกันอยากฟังกันไหม
5: เย้ๆๆๆๆๆอยากฟังอยากฟัง
0: งั้นไปที่กำแพงเมืองกัน
4: ว่าแต่ทำไมต้องชื่อเมืองนามารูปล่ะ
3: นามารูปก็คือขันห้าถูกต้องไหมเจ้าคะ
0: ถูกต้องแต่ถ้าให้อธิบายเต็มๆการรู้จักนามารูปก็คือรู้จักนามได้แก่เวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาความรู้จำจำได้หมายรู้เจตนาความจงใจผัสสะความกระทบมนัสการกระทำไว้ในใจรู้จักรูปก็คือรู้จักมหาภูตรูป4และอุปาทายรูปรูปอาศัยแห่งมหาภูตรูปทั้ง4นั้น
2: แต่ข้าก็ยังสงสัยที่เจ้าปันบอกว่าไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันเพราะขันธ์5คือรูปกับนามไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะขอรับ
1: อ้าวก็บอกแล้วไงว่าต้องเรียนรู้เอาเอง
3: ข้าก็อยากรู้อธิบายเพิ่มให้หน่อยนะเจ้าคะท่านนามารูป
0: งั้นข้าขอถามก่อนว่าถ้าข้าบอกว่าแม้แต่ตัวข้าเองก็ไม่มีตัวตนอย่างแท้จริงพวกเจ้าจะเชื่อไหม
4: ไม่เชื่อก็ข้าเห็นท่านนามารูปสุดหล่อว่ามีอยู่จริงๆนี่นาเดินไปจับก็ได้ด้วยอ่ะว่าแล้วก็จับ
0: ที่เจ้ามองเห็นและสัมผัสอยู่ไม่ใช่ตัวของข้าแต่เป็นแค่ธาตุต่างๆที่ประกอบรวมกันเท่านั้นฉะนั้นรูปที่เจ้าเห็นอยู่จึงไม่มีตัวตนอยู่จริง
1: ใช่แล้วทั้งตัวข้าศิลากันเข็มทองหรือท่านอาจารย์อโลภะอโทสะอโมหะก็ไม่มีตัวตนแท้จริงเหมือนกัน
3: นามข้าเข้าใจได้ว่าทำไมไม่มีตัวตนเพราะนามเป็นแค่ภาวะอาการที่เกิดขึ้นไม่มีให้มองเห็นจับต้องได้อย่างการเป็นสุขเป็นทุกข์การจดจำสิ่งต่างๆแต่รูปข้ายังไม่เข้าใจ
0: รูปจริงๆแล้วแปลว่าชำรุดอะไรก็ตามที่ชำรุดได้เสื่อมสลายได้นั่นคือรูป
1: เ
0: อรูปคือรูปกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งรวมแล้วมีชื่อเรียกว่ามหาภูตรูป4แปลว่ารูปที่เป็นธาตุส่วนใหญ่ประกอบเข้าเป็นกายเมื่อธาตุทั้ง4นี้ยังคุมกันอยู่กายนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้เมื่อธาตุทั้ง4นี้แตกสลายกายนี้ชีวิตนี้ก็ต้องสิ้นไป
1: อย่างนี้นี่เอง
3: แบบนี้ร่างกายเราก็ไม่ต่างอะไรกับประสาททรายที่ก่อขึ้นเป็นรูปร่างเลยนะสิถ้าคลื่นซัดก็พังทลายไปหมดแล้ว
0: ใช่แล้วไม่เหลือรูปอะไรให้ตาเห็นได้อีก
3: ข้าเข้าใจที่เจ้าปันตอบคำถามแล้วเจ้าค่ะ
1: เก่งมากเก่งมากเก่งมากเข้าใจแล้วขอรับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าส่วนไหนในร่างกายเป็นธาตุอะไรเรื่องนี้ข้าขออธิบายเองขอรับท่านนามารูปเริ่มจากธาตุดินเจ้าคิดว่าธาตุดินคืออะไรศิลา
2: ก็น่าจะเหมือนดินที่ปลูกต้นไม้อะไรแบบนั้นละมั้ง
1: ไม่ใช่ปฐวีธาตุหรือธาตุดินคือของแข็งเป็นส่วนที่แข็งแข็งที่มีอยู่ในกายเช่นผมขนเล็บฟันหนังต่างหากล่ะ
2: ฮะไม่เหมือนที่คิดไว้เลยแฮะเพิ่งรู้นั้นเนี่ย
3: ข้าก็เพิ่งรู้เหมือนกัน
1: ต่อไปธาตุน้ำ

0: คำว่าธาตุน้ำในความเข้าใจของเจ้าคืออะไร
1: ก็เหมือนน้ำใสๆน้ำในแก้วน้ำแบบนั้นไง
0: หอยอาโปธาตุหรือธาตุน้ำคือของเหลวเป็นส่วนที่เอิบอาบเหลวไหลอยู่ในกายเช่นน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำตาต่างหาก
1: เอานะก็เป็นน้ำเหมือนกันแหละ
0: ต่อไปธาตุไฟเจ้านึกถึงไฟแบบไหน
1: ก็ไฟร้อนๆแบบที่ใช้ปิ้งไก่ย่างไงถูกไหม
2: ไม่น่าจะใช่นะศิลา
0: เตโชธาตุหรือธาตุไฟคือพลังงานเป็นส่วนที่อบอุ่นหรือเร่าร้อนอยู่ภายในอย่างเช่นความร้อนที่เกิดขึ้นเวลาย่อยอาหารต่างหากล่ะ
1: ว้าตอบไปถูกสักข้อเลย
0: สุดท้ายแล้วธาตุลมคิดให้ดีๆก่อนตอบนะศิลา
1: ธาตุลมในร่างกายรู้แล้วก็ลมหายใจของเราไง
0: เก่งมากใช่วาโยธาตุหรือธาตุลมคือช่องว่างเป็นส่วนที่พัดไหวอยู่ในกายอย่างเช่นลมหายใจเข้าออกนั่นแหละถูกต้องแล้ว
1: เย้ถูกข้อหนึ่งก็ยังดี
3: ทีนี้พวกเจ้าก็เข้าใจนามรูปกันแล้วตอนนี้เวลาหมดแล้วรีบไปด่านต่อไปเถอะ
2: ขอบคุณท่านนามารูปมากเจ้าค่ะที่สั่งสอนพวกเราให้ได้ความรู้มากมายเลย
1: ขอบคุณมากจริงๆขอรับ
0: ว่าแต่ท่านนามารูปข้าสงสัยว่าตั้งแต่ดินแดนทะเลทรายจนถึงเมืองของท่านเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรหรอขอรับ
3: ตั้งแต่สุดขอบทะเลทรายจนถึงในเมืองนี้ถ้าเจ้าเข้าใจทุกสิ่งเจ้าก็จะเข้าใจทุกอย่าง
0: ถ้าเข้าใจทุกสิ่งก็จะเข้าใจทุกอย่างมีเรื่องให้ไขปริศนาอีกแล้ว
4: พวกศิลาผ่านด่านนามรูปไปได้ด้วยดีแต่ยังมีด่านอื่นๆรอให้ผจญภัยอีกมากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

ำหรับการนวดของแพทย์แผนจีนนะครับก็จะใช้การกดจุดนะครับเส้นลมปานหรือการคึงการถูการบีบเพื่อเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลมปานให้ไหลเวียนได้ดีขึ้นก่อให้เกิดผลการรักษาตามจุดเส้นลมปานที่เราเลือกใช้ในการนวดจุดลมปานคือจุดฝังเข็มนะครับเป็นจุดที่มีในทฤษฎีพื้นฐานการแพทย์แผนจีนนะครับที่มีมาอย่างยาวนานเกิดจากการคิดค้นของชาวจีนนะครับเป็นจุดที่ไว้ใช้สำหรับในการรักษาโรคของชาวจีนนะครับนวดเพื่อป้องกันโรคได้

0: นะครับมีความเหมาะสมในทุกวัยแล้วนอกจากนี้ยังให้ความรู้สึกผ่อนคลายสบายกายสบายใจในขณะที่ทำการรักษาโรคที่สามารถรักษาด้วยการนวดทุยหนานะครับหลักๆเลยก็จะมีกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรมนะครับปวดหัวปวดคอปวดบ่าปวดไหล่กระดูกคอเสื่อมนะครับหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทบริเวณเอวปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อปวดประจำเดือนก็สามารถนวดรักษาได้
1: มีอาการเจ็บบริเวณด้านนี้ค่ะจะมีอาการคือยกขึ้นสูงๆเนี่ยไม่สามารถยกขึ้นได้แม้กระทั่งว่าเราจะเอื้อมมือไปหยิบของด้านข้างหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะมีอาการปวดค่ะ
0: สำหรับอาการข้อไหล่ติดนะครับหลักๆเลยก็จะมีอาการปวดบริเวณหัวไหล่นะครับองศาการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ก็จะทำได้ลดลงไม่ว่าจะเป็นท่าการยกแขนนะครับการกางแขนนะครับการไขว้หลังก็จะมีอาการปวดร่วมกับอาการติดขัดนะครับขั้นตอนการรักษานะครับก็คือจะมีการซักประวัตินะครับสอบถามอาการทั่วไปแล้วก็จะมีการตรวจร่างกายนะครับแล้วมีการวินิจฉัยตามหลักแพทย์แผนจีนแล้วเราก็จะมีการดูฟิล์มเอ็กซเรย์นะครับประกอบการพิจารณาในการที่จะวางแผนรักษามีอาการไหล่ติดแล้วก็มีอาการอักเสบของกล้ามเนื้อร่วมด้วยนะครับทีนี้หมอก็จะแนะนำวิธีการรักษาในแบบแพทย์แผนจีนนะครับก็คือการนวดทุยหนานะครับก็จะนวดบริเวณหัวไหล่นะครับนวดไม่แรงมากครับกดเบาๆพร้อมกับมีการกดจุดเส้นลมปานร่วมด้วยนะครับอันนี้เป็นวิธีการนวดแบบหนาฝ่านะครับจับหนีบยกนะครับช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับอันนี้ก็เป็นท่าหนาฝ่าเหมือนกันครับก่อนอื่นเลยเราจะนวดคลายกล้ามเนื้อก่อนเนาะเราค่อยลงรายละเอียดจากการกดจุดเส้นลมปานแล้วก็จะมีท่าเตียนฝ่าก็คือการกดจุดครับอันนี้จะกดจุดตามจุดเส้นลมปานเจ็บไหมครับ
1: เจ็บค่ะ
0: เจ็บเจ็บตึงๆหน่วงๆเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ปวดร้าวไปบริเวณไหนไหม
1: ลงมาด้านข้างหลังจากที่นวดเสร็จรู้สึกว่าผ่อนคลายสบายมากขึ้นก็คือว่าจากที่ปวดปวดน้อยลงแต่ยังก็ยังไม่ได้หายเลยแต่ก็คือว่าก็ยังปวดน้อยลงการยกหรือว่าการหยิบคือทำได้ดีกว่าเดิมอะค่ะอาการที่ปวดแบบว่าเวลาเอี้ยมตัวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเวลานอนก็ตื่นน้อยลงกลางคืนนะคะคืออาการดีกว่าเดิมเยอะเลยอะค่ะ
0: สำหรับการเตรียมตัวที่จะมานวดทุยหนานะครับอย่างข้อแรกเลยก็คือให้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับไม่ควรปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าอ่อนเพลียจนเกินไปควรรับประทานอาหารมาอย่างน้อย1ชั่วโมงนะครับก่อนที่จะทำการนวดทุยหนาหากมีโรคประจำตัวหรือว่ามียาแผนปัจจุบันที่รับประทานเป็นประจำควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนการนวดนะครับการนวดทุยหนานั้นมีความปลอดภัยสูงให้ผลข้างเคียงค่อนข้างน้อยครับระยะเวลาในการนวดแต่ละครั้งจะใช้เวลา 15-20 นาทีทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับอาการหนักเบาของโรคที่คนไข้เป็นอยู่ผู้ป่วยที่มีปัญหาเลือดออกง่ายหรือมีโรคผิวหนังหรือมีแผลฟกช้ำหรือเป็นวัณโรคสตรีมีครรภ์ไม่เหมาะสมที่จะมาทำการนวดทุยหนาสำหรับศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักจังหวัดนครสวรรค์นะครับมีทั้งแผนปัจจุบันนะครับแผนจีนแล้วก็แผนไทยนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับใครที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพสามารถมาปรึกษาได้ครับถ้ามีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

ยาพาราเซตามอลปวดตรงไหนก็กินได้กินยิ่งเยอะยิ่งหายปวดจริงไหมจะกินนานติดต่อกันเท่าไหร่ก็ได้กินยาดักไว้ก่อนที่จะมีไข้ยาพาราเซตามอลก็เป็นยาที่แก้ปวดลดไข้ที่มีใช้กันมานานนะครับหาซื้อง่ายนะครับใช้กันคล่องแล้วล่ะนะเพียงแต่ว่าที่ใช้กันคล่องเนี่ยใช้ถูกกันหรือเปล่ามีข้อควรระวังยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับวิธีการที่1 นะครับมาดูกันยาพาราเซตามอลปวดตรงไหนก็แก้ได้อันนี้จริงครับเวลาเกิดอาการปวดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเกิดอาการปวดที่ตำแหน่งไหนก็ตามปวดท้องปวดแขนปวดไหล่ตำแหน่งต่างๆเนี่ยก็จะส่งความรู้สึกการปวดตรงนี้ครับไปที่สมองและสมองเป็นจุดที่รับรู้ความปวดครับตัวยาพาราเซตามอลเองเนี่ยไปออกฤทธิ์ที่สมองทำให้ที่สมองเนี่ยรู้สึกปวดลดลงแต่ถามว่าพาราเซตามอลไปทำให้แขนเบาปวดไปไหมที่ตำแหน่งของแขนเลยหรือว่าที่ไหล่เลยไหมเปล่านะครับนะไปออกฤทธิ์ที่สมองงั้นไม่ว่าจะปวดอยู่ตำแหน่งไหนก็ตามครับกินพาราเซตามอลได้ครับวิธีการต่อมานะครับยาพาราเซตามอลยิ่งกินยิ่งหายปวดนะครับ อันนี้ไม่จริงนะครับยาพาราเซตามอลเนี่ยมีขนาดที่เหมาะสมนะครับในการออกฤทธิ์คือ10ถึง15มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลถ้าหากว่ากินเยอะไปกว่านั้นจะลดปวดมากไปกว่านั้นไหมคำตอบคือไม่ถ้าหากว่าเรารับประทานยาพาราเซตามอลเนี่ยเยอะขึ้นไม่ได้หายปวดมากขึ้นแต่ถ้ากินเยอะจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดตับอักเสบเพิ่มขึ้นครับมาดูวิธีการต่อไปกันนะฮะยาพาราเซตามอลกินนานติดต่อกันเท่าไหร่ก็ได้อันนี้ไม่จริงต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่ายาพาราเซตามอลเนี่ยไปลดไข้บรรเทาปวดที่สมองเฉยๆไม่ได้แก้ต้นเหตุของโรคถ้าหากว่าเรารับประทานยาพาราเซตามอลแล้วประมาณสัก3วันแล้วอาการปวดยังไม่ดีขึ้นหมดฤทธิ์ยาก็กลับมามีใหม่อย่างเงี้ยควรจะไปตรวจหาสาเหตุจะได้แก้ที่ต้นเหตุของโรคทำให้เราไม่ต้องพึ่งยาพาราเซตามอลนานจนเกินไปเรามาดูความเชื่อถัดไปกันอีกนะฮะยาพาราเซตามอลกินก่อนมีไข้เพื่อดักไม่ให้เป็นไข้อันนี้ต้องบอกว่าไม่จริงเสมอไปถ้าหากว่าเราค่อนข้างมั่นใจนะถ้าเรามั่นใจว่าเดี๋ยวเราจะมีไข้แน่ๆเลยอย่างเช่นเนี่ยไปฉีดวัคซีนมาแล้วทุกคนเขามีไข้กันหมดเลยจากวัคซีนตัวเนี้ยเราก็อาจจะทานพาราเซตามอลได้ครับแต่ไม่ใช่ว่าแบบวันนี้ฝนตกรู้สึกคัดจมูกจังเลยกลัวจะมีไข้กินดักไว้ก่อนไหมอย่างนี้มันไม่เหมาะสมงั้นเราสามารถดักได้ไหมเราดักได้ถ้าเราค่อนข้างชัวร์ว่าเราจะมีไข้แน่ๆคราวนี้เราจะทานยาพาราเซตามอลยังไงล่ะถึงจะปลอดภัยก็อยากจะฝากเอาไว้นะครับ1ก็คือกินยาพาราเซตามอลให้ถูกขนาดขนาดที่เหมาะสมคือ10ถึง15มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมนะครับต่อครั้งวันหนึ่งเนี่ยกินไม่เกิน 4-5 ครั้งข้อที่2 อย่ารับประทานนานจนเกินไปนะครับถ้า3วันไม่ดีขึ้นไปตรวจเถอะครับนะจะได้รู้ว่าเป็นโรคอะไรกันแน่ควรจะรักษายังไงกันแน่นะครับเพราะพาราเซตามอลเพียงบรรเทาอาการไม่ได้แก้สาเหตุของโรคนะครับ

0: ป็นคำถามโลกแตกเลยนะครับคือสาเหตุของมะเร็งเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ามะเร็งเกิดจากอะไรนะฮะมันเกิดขึ้นจากหนึ่งเซลล์ที่ผิดปกติในระดับเขาเรียกว่าสารพันธุกรรมหรือที่เรียก DNA นะครับพวกเราอ่ะมีเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นทุกๆวันนะครับไม่ใช่ว่าวันดีคืนดีเกิดขึ้นนะครับเขาสันนิษฐานว่าวันหนึ่งเกิดเป็นพันๆเซลล์เลยนะครับในตัวเรานี่แหละแต่ถามว่าทำไมเราถึงไม่เป็นมะเร็งนะฮะนั่นก็เพราะว่าเม็ดเลือดขาวในตัวเราเนี่ยสามารถเข้าไปจัดการได้ 100% นะครับถ้าวันใดวันหนึ่งเม็ดเลือดขาวทำงานได้สัก 99% เมื่อไหร่นั่นหมายความว่ามีเซลล์มะเร็งเหลือรอดอยู่แล้วเซลล์มะเร็งตัวนั้นแหละก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นและกลายเป็นก้อนมะเร็งในที่สุดมะเร็งเนี่ยก็เกิดได้ง่ายจากปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในก็คือมาแต่กำเนิดคือเราเกิดมาจากที่มันผิดปกติแต่แรกเกิดแล้วอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่สองปัจจัยภายนอกเรานำเข้ามานะเช่นสารก่อมะเร็งต่างๆชัดที่สุดบุหรี่นะฮะสารก่อมะเร็งเป็นร้อยเลยนะฮะพวกนี้ก็จะทำให้พันธุกรรมในเซลล์เปลี่ยนแปลงและจะทำให้เซลล์นั้นกลายเป็นเซลล์มะเร็งนะครับสิ่งที่แนะนำคือเป็นการหลีกเลี่ยงสารก่อมะเร็งนะสองก็คือทำอะไรก็ได้ให้ร่างกายเราแข็งแรงนะฮะให้เม็ดเลือดขาวสามารถจัดการมะเร็งได้ดียิ่งขึ้นก็จะลดโอกาสการเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งนะครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ไปแล้ว
1: โอ้ตะวันคัดลายมือได้สวยดีทีเดียวนะงั้นเติมพลังสักหน่อยนะจ๊ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณปู
3: ผมขอน้ำหวานเย็นๆแก้วนึงด้วยนะครับ
1: ก่อนอื่นเมฆต้องจัดการกับหนังสือเรียนที่กระจัดกระจายนี่ก่อนดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
3: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
1: โอ้เมฆพระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เราเมฆละเลยหนังสือรู้ไหมว่าหนังสือเล่มแรกมีมากว่า300ปีแล้วนะตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช
2: พระนารายณ์มหาราชช่วยเรื่องการศึกษายังไงเหรอคะ
1: ในสมัยนั้นนอกจากฝรั่งเข้ามาเผยแพร่ศาสนาและสอนหนังสือแล้วตอนนั้นตำราเรียนไทยยังไม่เป็นแบบแผนพระองค์จึงโปร่งตำราหลักภาษาไทยขึ้นนับได้ว่าจินดามณีเป็นแบบเรียนเล่มแรกเลยนะคนไทยจะได้มีความรู้ทัดเทียมกับต่างชาติยังไงล่ะ
3: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวัน
2: แต่เมฆยังมีการบ้านค้างอีกเพียบเลยนะ
3: เอาหน้านี่ก็เป็นการเรียนรู้เหมือนกัน
4: วัดพุทธไทยสวรรค์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
3: วัดนี่มันเกี่ยวข้องกับหนังสือเรียนตรงไหนเนี่ย
2: ก็สมัยก่อนยังไม่มีโรงเรียนเขาก็เรียนกันที่วัดไงล่ะลองฟังดูสิเหมือนได้ยินเสียงเด็กอ่านหนังสืออยู่นะ
5: อังคาดพระสงฆ์เพชฌฆาตอาฆาตผูกฆาตพิฆาตราชยาน
3: สงสัยกำลังเรียนหนังสืออยู่จริงๆด้วย
6: โยมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เที่ยวหรือจะให้อาตมาเขี่ยตี
3: ฮะมาถึงนี่แล้วยังต้องท่องหนังสืออีกเหรอเนี่ย
6: เป็นเด็กหญิงจงกลับไปช่วยแม่โยมเฝ้าเรือนเสียเถิดเอาแม่ของโยมกลับไปด้วยนะ
2: ชิตะวันเรียนเก่งกว่าเมฆอีกงั้นเราแอบดูอยู่ข้างนอกแล้วกันนะแก่นแก้ว
6: เอาอ่านท่อนเมื่อครูอีกรอบตามอาตมานะหนึ่งโสดคือไม้มวนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล
7: ใฝ่ใจให้ทางทางนอกในและใหม่ใสใครใครและยอมใหญ่อันใดช
6: ัดโยมอย่าอ่านไม่แต่งั้นหรือคราวหลังโยมต้องมาฝึกอ่านเพิ่มเติมกับอาตมาซะแล้วหากพวกเจ้ามีความรู้ติดตัวประหนึ่งอาวุธก็สามารถปกป้องบ้านเมืองบำรุงให้สถาพรที่สำคัญการเรียนการสอนภาษาไทยยังไม่มีระเบียบแบบแผนพระองค์จึงให้แต่งตำราหลักภาษาไทยอย่างจินดามณีขึ้น
3: ผมจะพยายามครับ
2: โอ้โหเมฆตั้งใจเรียนน่าดูเลยนะ
1: เด็กๆนี่ไงล่ะหนังสือจินดามณีประพันธ์โดยพระโหราธิปดีในหนังสือรวบรวมเอาหลักภาษาไทยทั้งเรื่องการใช้สระพยัญชนะวรรณยุกต์และการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆเอาไว้
3: อ๋อยเราอ่านหนังสือจนหมดแรงเลยตะวัน
1: เราจะได้ไม่ลืมเอกลักษณ์ของภาษาและวัฒนธรรมไทยไง
2: ตะวันอยากอ่านค่ะเมื่อกี้ไม่ได้อ่าน
3: เดี๋ยวแม่อ่านให้ฟังหนึ่งโสดคือไม้ม้วนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหลการร่ำเรียนเป็นเรื่องสำคัญสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็เลยโปรดให้แต่งจินดามณีเป็นแบบเรียนหลักภาษาฉบับแรกของไทยคนไทยจะได้รู้หนังสืออย่างถูกต้องเมื่อรู้หนังสือก็สามารถค้นคว้าหาความรู้ในกว้างขวางและสามารถใช้ความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศไม่ให้แพ้ชาติใดในโลก

0: เอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหน
1: ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม่
2: เหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดู

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมตอบบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
5: เอาค่ะเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันเนอะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทาง

0: แล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: ค่อยโล่งอกหน่อย
2: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
0: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ย DLTV
3: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
4: พิมร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
5: พี่พิมร้องเพลงเพราะจังเลย
2: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
4: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
5: ครับ
6: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
0: ได้ยินอะไรเหรอพิมพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
6: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
0: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
5: พ่อคะพี่อ้นขอให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
4: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
2: ครับพ่อ
0: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
4: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
6: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
2: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
0: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
6: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
0: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
2: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
0: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
2: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
6: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติด

0: แถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
1: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยละใช่ไหมพิมพ์
0: พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
2: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
3: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
1: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
2: ้ดีจังเลยครับ
1: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะอย่างเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
0: ส่วนนี้ศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
3: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
1: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
3: ทรงพระเจริญ
2: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับโอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
1: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
3: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
2: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับนี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
0: คุณพ่อขับระวังระวังนะคะ
3: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
4: หยุดหยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
3: ครับขอบคุณมากครับ
0: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
3: ได้ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
5: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
6: นั่นนะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
4: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
6: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
5: น่ากลัวจังเลย
4: อ๋อแล้วครับแล้วครับได้ครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
5: น่ากลัวจังเลย
4: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี
5: ้พี่พิมช่วยชีวิตพวกเราไว้
7: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว
6: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
2: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
6: ขอบใจมากนะบาส
2: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
8: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนที่7เพลงแม่กลมเพลงปิดเทอมเที่ยวทะเล

าวะ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเทอมลมดื่มนมขนมชมยิ้มไอศกรีมส้มตำต้มงามชิมที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลมเพราะมีตัวหมอม้าเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น. ถึงเวลา 12:00 น.

กาและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง BLTV 1ถึงช่อง BLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 น

ายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกค่ะนั่นก็คือกิจกรรมอะไรคะเก่งมากเลยค่ะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะกับคุณครูวิไลวันคลุ้มกระโทกหรือว่าคุณครูบีค่ะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์เราจะต้องทำอย่างไรก่อนคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเราจะต้องมาร้องเพลงทักทายสวัสดีกันก่อนค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเรามาร้องเพลงสวัสดีกันเลยค่ะ

กันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆร้องเพลงสวัสดีทักทายกันได้เสียงดังฟังชัดมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีมีเรื่องที่จะมาเล่าให้เด็กๆฟังด้วยเด็กๆคนไหนอยากจะฟังเรื่องราวจากคุณครูบีบ้างคะโอ้โหหลายคนนะคะสนใจที่อยากจะฟังเรื่องราวที่คุณครูนำมาเล่าให้ฟังค่ะคุณครูบีนะคะมีเรื่องที่จะมาเล่าให้เด็กๆฟังนั่นก็คือเรื่องที่คุณครูบีไปเยี่ยมบ้านของเด็กๆมาค่ะเด็กๆคนไหนที่คุณครูบีไปเยี่ยมบ้านมาเมื่อวานบ้างนะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเมื่อวานนะคะตอนเย็นคุณครูบีและคุณครูปิ๊งไปเยี่ยมบ้านของเด็กๆมาได้ขับรถนะคะไปรอเด็กๆที่บ้านเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ามีเด็กๆที่กำลังเดินทางกลับไปที่บ้านค่ะแต่ไปถึงที่บ้านหลังจากคุณครูบีคุณครูบีกับคุณครูปิงก็เลยไปรอที่บ้านไปเจอกับคุณแม่ของน้องซินนะน้องซินนั่งรถประจำทางกลับบ้านก็เลยยังไม่ไปถึงนั่นเองคุณครูไปถึงก่อนก็ได้ไปเจอกับคุณแม่แล้วก็ไปคุยกับคุณแม่น้องซินคุณแม่น้องซินบอกว่าน้องซินเวลาอยู่ที่บ้านเป็นเด็กที่รักมากๆเลยช่วยงานคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นช่วยดูแลคุณยายที่อยู่ที่บ้านเมื่อน้องซินนะคะไปถึงที่บ้านค่ะน้องซินก็ยังสามารถเก็บกระเป๋าเก็บรองเท้าเก็บของใช้ของตนเองได้อย่างเรียบร้อยโดยที่คุณแม่ของน้องซินไม่ต้องบอกเลยนะคะเอ๊แล้วเด็กๆคนไหนเมื่อตอนที่กลับไปถึงบ้านแล้วสามารถปฏิบัติได้เหมือนกับน้องซินบ้างคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะคุณครูบีขอชื่นชมเลยค่ะเพราะว่าถือว่าเด็กๆนะคะรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองใช่ไหมคะเราจะต้องให้คุณพ่อคุณแม่บอกเราทุกๆวันไหมว่าเมื่อถึงบ้านแล้วเราจะต้องเก็บของต้องให้คุณพ่อคุณแม่ย้ำเตือนทุกวันไหมคะไม่ต้องเราจะต้องสามารถทำได้ด้วยตนเองใช่ไหมคะมีหลายคนมากเลยที่คุณครูบีไปเยี่ยมบ้านแล้วผู้ปกครองนะคะก็ชื่นชมเด็กๆมาว่าเป็น

0: เป็นเด็กที่น่ารักเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่เก่งมากเลยค่ะและวันนี้มีเด็กๆคนไหนที่อยากจะออกมาเล่าเรื่องราวของตนเองให้กับคุณครูฟังบ้างคะเอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆของขวัญกล่องเล็กใครนั่งตัวตรงตั้งใจฟังคุณครูจะมอบของขวัญให้ของขวัญกล่องใหญ่คุณครูขอมอบให้น้องมะลิค่ะนะขอเชิญน้องมะลิเลยน้องมะลิจับไมค์เลยลูกน้องมะลิอยากจะเล่าเรื่องราวอะไรให้เพื่อนๆฟังบ้างคะ
1: ตอนวันหยุดหนูช่วยแม่ล้างจาน
0: โอ้โหตอนวันหยุดน้องมะลิช่วยคุณแม่ล้างจานเหรอคะลูกแล้วทำอย่างไรบ้างคะในขั้นตอนการล้างจาน
1: ทำยังไงน้ำยาล้างจานที่ปองน้ำก็เอาไปถูจาน
0: เอาน้ำยาล้างจานใส่ไปที่ฟองน้ำใช่ไหมคะแล้วก็ไปจุ่มน้ำให้มันเกิดฟองแล้วก็เอาไปถูที่ไหนคะ
1: ที่จาน
0: เอาไปถูที่จานเอาไปทำความสะอาดใช่ไหมคะลูกแล้วหลังจากที่เราทำความสะอาดจานแล้วมีฟองอยู่ที่จานของเราแล้วเราจะทำยังไงคะ
1: ล้างฟองออก
0: ล้างฟองออกใช้อะไรในการล้างฟองออกคะลูก
1: ใช้น้ำ
0: ใช้น้ำน้ำอะไรคะ
1: น้ำที่เอาไว้ล้างผักล้างผลไม
0: ้อ๋อน้ำที่เอาไว้ล้างที่อยู่เป็นเปิดสายยางใช่ไหมใช่ไหมคะลูกเป็นน้ำเปล่าใช่ไหมคะแล้วน้องมะลิช่วยคุณแม่ล้างจานกี่ใบจำได้ไหมคะ
1: 5 ใบ
0: เลยเหรอคะลูกโอ้โหเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องมะลิหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยน้องมะลิเป็นเด็กดีไหมคะเพื่อนๆเป็นเด็กดีเพราะว่าในวันหยุดน้องมะลิช่วยใคร
2: ช่วยค
0: ุ
2: ณแม่
0: ช่วยคุณแม่ทำอะไรนะคะ
2: ล
0: ้
2: างจาน
0: ล้างจานล้างทั้งหมดกี่ใบคะ
2: 5 ใบ
0: โอ้โหเยอะมากเลยถือว่าน้องมะลิเป็นเด็กดีนะคะแล้วก็มีน้ำใจช่วยเหลือที่บ้านวันนี้ใครมีเรื่องอะไรน่าสนใจอีกนะชี้เหมาะชี้คนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องน็อตนี่และเหมาะเรียบร้อยน่ารักดีนะน้องน็อตจะเล่าอะไรให้เพื่อนๆฟังคะอ่ะยืนตรงนี้ค่ะลูกเท้าชิดด้วยมีเรื่องอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟังคะ
3: เมื่อวานช่วยแม่ขายน้ำ
0: เมื่อวานช่วยคุณแม่ขายน้ำใช่ไหมคะขายน้ำอะไรคะ
3: น้ำเปล่า
0: น้ำเปล่าที่บ้านของน้องน็อตเป็นร้านขายของเหรอคะนะคุณแม่ขายน้ำอะไรบ้างจำได้ไหมนะไหนเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าที่บ้านของน้องน็อตเป็นร้านขายของแล้วมีน้ำอะไรบ้างวันนั้นคุณครูบีไปเยี่ยมบ้านมาแล้วแหละคุณครูเห็นแล้วว่าเปิดร้านขายของแต่ว่าน้องน็อตจำชื่อเมนูที่คุณแม่ขายได้ไหมไหนบอกเพื่อนๆว่ามีเมนูอะไรบ้าง
3: ขนมปังย่าง
0: อ๋อมีขนมปังปิ้งใช่ไหมคะแล้วมีน้ำอะไรบ้างที่คุณแม่ขาย
3: มีน้ำส้ม
0: มีอะไรอีกมีน้ำอะไรอีกจำได้ไหม
3: น้ำสตรอเบอรี
0: ่น้ำสตรอเบอรี่น้ำอะไรอีกคะมองตรงนู้นมองเพื่อนๆปลายถังน้ำอะไรอีกคะ
3: แตงโม
0: น้ำแตงโมด้วยเหรอคะแล้วน้องน็อตเวลาขายของช่วยคุณแม่น้องน็อตทำอย่างไรคะลูก
3: เอาน้ำใส่ถุง
0: เอาน้ำใส่ถุงแล้วทำยังไงอีกคะ
3: เอาไปให้ลูกค้า
0: เอาไปให้ลูกค้าแล้วเป็นยังไงต่อ
3: แล้วก็จ่ายตังค
0: ์แล้วลูกค้าก็จ่ายเงินมาใช่ไหมแล้วน้องน็อตรับเงินมาแล้วน้องน็อตทำยังไงคะลูก
3: เอาไปใส่ในตะกร้าให้แม่เก็บเงินเลย
0: อ๋อเอาไปใส่ในตะกร้าให้คุณแม่เก็บเงินใช่ไหมคะแล้วน้องน็อตได้พูดขอบคุณ

0: ลูกค้าที่มาซื้อน้ำของน้องน็อตไหมคะพูดว่าอย่างไรบ้าง
1: ครับ
0: พูดว่าขอบคุณครับใช่ไหมคะลูกอ่ะปรบมือให้กับน้องน็อตหน่อยค่ะโอ้โหเก่งมากเลยน้องน็อตบอกว่าช่วยคุณแม่ทำอะไรคะ
2: ขายน
0: ้
2: ำ
0: ขายน้ำขายน้ำอะไรน้องน็อตบอกที่บ้านของน้องน็อตมีทั้งน้ำส้มน้ำสตรอเบอรี่ใช่ไหมคะ
2: น
0: ้ำแตงโมมีขนมอะไรนะ
2: น้ำขนมป
0: ิ้
2: ง
0: มีขนมปังปิ้งแต่ว่าวันนั้นเมื่อวานเนี้ยน้องน็อตบอกว่าน้องน็อตขายน้ำอะไรไปไม่ใช่น้ำอะไรนะ
2: น
0: ้ำอะไรนะคะลูก
2: น้ำ
0: ขายน้ำเปล่าให้กับลูกค้าไปแล้วลูกค้าให้อะไรมาคะให้เงินน้องน็อตทำยังไงต
2: ่อ
0: รับเงินแล้วก็พูดว่าขอบคุณครับเก่งมากเลยค่ะเรื่องราวของเด็กๆแต่ละคนนะคะก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะคะแล้วก็น่าตื่นเต้นแล้วก็แตกต่างกันออกไปค่ะวันนี้ค่ะคุณครูบีนะคะก็อยากให้คุณครูปลายทางค่ะสนทนากับเด็กๆเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนะคะที่เด็กๆได้พบเจอหรือสิ่งที่เด็กๆนะคะได้ปฏิบัตินั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปสนทนาเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์กันต่อเลยค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจำวันจดจำเรื่องราวเพื่อนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังกันค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆออกมาบอกเล่าเรื่องราวนะคะต่างๆที่น่าสนใจกันแล้วเด็กๆสนุกหรือเปล่าคะสนุกกันใช่ไหมคะได้ฟังเรื่องราวของเพื่อนๆนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะก็ยังมีเรื่องราวของเพื่อนๆอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจมากเลยค่ะนั่นก็คือน้องอันตาค่ะขอเชิญน้องอันตาหน่อยค่ะน้องอันตาเล่าให้เพื่อนๆฟังสิคะว่าเอ๊ะน้องอันตามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้าง
1: หนูช่วยยายให้ข้าวหมาแล้วก็วาดรูป
0: น้องอันตาช่วยคุณยายให้ข้าวสุนัขใช่ไหมคะที่บ้านของน้องอันตาเลี้ยงสุนัข กี่ตัวคะ
1: 3 ตัว 3 ตัว
0: โอ้โหเยอะมากเลยแล้วที่บ้านของน้องอ่ะตั้งชื่อให้กับสุนัขไหมคะมีชื่ออะไรบ้าง
1: ไมโลโฮซองนิ่นเหนียว
0: ชื่อไมโลชื่ออะไรนะคะ
1: แล้วก็ครัวซองดินเหนียว
0: ชื่อครัวซองแล้วก็ชื่อดินเหนียวใช่ไหมคะโอ้โหชื่อน่ารักมากเลยค่ะแล้วนอกจากน้องอันตาช่วยคุณยายให้ข้าวสุนัขแล้วน้องอันตาทำอะไรอีกนะ
1: พ่อหนูสอนวาดรูป
0: วาดรูปคุณพ่อใช่ไหมคะคุณพ่อสอนหนูวาดรูปใช่ไหม
1: ใช่วาดรูปคน
0: วาดรูปคนแล้วมีรูปอะไรอีกคะ
1: แล้วก็มีรูปแม่หนู
0: มีรูปของคุณแม่ด้วยวาดเสร็จแล้วน้องอันตาเอารูปภาพนั้นไปไว้ที่ไหนคะลูก
1: ที่ข้างๆแต่ก็ตัวเอง
0: อ๋อเอาไว้ที่โต๊ะของน้องเองที่เอาไว้ใช้วาดภาพใช่ไหมคะ
1: ใช่ที่มีกาติดอยู่บนกำแพง
0: อ๋อที่ติดอยู่บนกำแพงด้วยใช่ไหมคะใช่ไหมคะลูก
1: ใช
0: ่เก่งมากเลยค่ะเอาปรบมือให้กับน้องอันตาหน่อยค่ะน้องอันตานะคะนอกจากช่วยคุณยายให้อาหารของสุนัขแล้วน้องอันตายังใช้เวลาว่างได้เป็นประโยชน์ด้วยนะเพราะว่าเมื่อน้องอันตาว่างน้องอันตาทำอะไรคะวาดอะไรนะวาดภาพนั่นเองเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นั่นเองค่ะดีกว่าการที่เราแอบไปเล่นอะไรคะเล่นอะไรนะเล่นโทรศัพท์ใช่ไหมคะถ้าเด็กๆมีเวลาว่างเด็กๆก็สามารถวาดภาพได้เหมือนน้องอันตาหรือว่าช่วยที่บ้านทำงานบ้านการที่เราเล่นโทรศัพท์เยอะๆดีไหมคะ
2: ไม่ดี
0: ไม่ดี

นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็สามารถออกมาบอกเล่าเรื่องราวนะคะสิ่งต่างๆและสามารถพูดได้เป็นประโยคอย่างต่อเนื่องกล้าพูดกล้าแสดงออกได้อย่างมากขึ้นค่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปพักสักครู่แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: จญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมโอ้โหเด็กๆหลายคนพร้อมที่จะไปเคลื่อนไหวร่างกายแล้วใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะก็มีเครื่องดนตรีนะคะที่จะมาให้สัญญาณจังหวะกับเด็กๆค่ะเด็กๆรู้จักไหมคะ
1: รู้จ
0: ักอะไรนะ
1: รักคังสามเหลี่ยม
0: เก่งมากเลยค่ะก็คือรักคังสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะไหนเด็กๆลองบอกคุณครูหน่อยได้ไหมคะว่าสัญญาณจังหวะของเรามีอะไรบ้างคะอ้าวพูดช้าๆคุณครูบีไม่ได้ยินมีสัญญาณอะไรบ้างนะสัญญาณช้าเร็ว
1: หย
0: ุดใช่ไหมคะไอ้สัญญาณช้าแบบนี้หรือเปล่าคะใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: นะเด็กๆต้องเคลื่อนไหวอย่างไร
1: ช้า
0: ช้าทำแบบไหนไหนทำให้ดูหน่อยค่ะขยับร่างกายช้าๆถ้าเกิดคุณครูบีให้สัญญาณจังหวะเร็วก็เคลื่อนไหวเร็วๆและสัญญาณหยุดแล้วก็หยุดนิ่งค้างเอาไว้ในท่านั้นทันทีเลยวันนี้เด็กๆทบทวนสัญญาณจังหวะกันแล้วเด็กๆจะปฏิบัติได้ไหมคะทำได้ใช่ไหมคะทั้งหมดลุกขึ้นยืนได้เลยค่ะหาพื้นที่ของตนเอง

0: น้องดินทำท่าอะไรคะลูก
1: สุนัขครับ
0: ทำท่าสุนัขใช่ไหมคะน้องมากี้ทำท่าอะไรคะ
2: กระต่ายค่ะ
0: กระต่ายใช่ไหมคะลูกโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วน้องก้าวทำท่าอะไรคะลูก
3: สุนัขครับ
0: ทำท่าสุนัขเหมือนกันเลยเหรอคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะไปกันต่อค่ะ

0: โอโซนทำท่าอะไรคะลูก
1: กบครับ
0: ทำท่ากบอยู่น้องใครทำท่าแปลกๆอีกนะเชอร์แตมทำท่าอะไรคะ
2: เดินไปโรงเรียนค่ะ
0: เดินไปโรงเรียนใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนกันค่ะ

0: น้องกรีนทำท่าอะไรคะ
1: นกค่ะ
0: นกมีใครท่าแปลกๆอีกนะมาลีทำท่าอะไรคะลูกทำท่าค้างเอาไว้ทำท่าอะไรคะ
2: แมวค่ะ
0: ทำท่าแมวโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้ค่ะคุณครูบีนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวตามคำบรรยายเด็กๆอยากจะฟังคำบรรยายของคุณครูไหมคะวันนี้คุณครูบีจะให้เด็กๆสมมุติตนเองว่าเป็นเทวดาตัวน้อยอยากเป็นเทวดาตัวน้อยไหมคะทั้งหมดลุกขึ้นก่อนเด็กๆสมมุติตัวเองว่าเป็นเทวดาตัวน้อยแล้วก็ฟังคำบรรยายของคุณครูบีดีๆนะว่าวันนี้เทวดาตัวน้อยของเราเนี่ยจะไปทำอะไรบ้างพร้อมไหมคะพร้อมหรือยังคะ
3: พร้อม
0: วันนี้เทวดาตัวน้อยกำลังโบยบินอยู่บนท้องฟ้าเทวดาตัวน้อยก็บินอยู่บินเร็วขึ้นเทวดาตัวน้อยบินลงไปที่พื้นดินค่อยๆบินต่ำลงต่ำลงไปจนถึงพื้นดินเทวดาตัวน้อยบินไปจนถึงพื้นดินแล้วก็มองดูรอบๆที่นี่ที่ไหนนะเทวดาตัวน้อยเกิดความสงสัยแต่เทวดาสังเกตเห็นว่าที่นี่มีแต่ต้นไม้ใหญ่เต็มไปหมดเลยเทวดาตัวน้อยจึงแปลงกายเป็นกระต่ายแล้วเทวดาตัวน้อยก็กระโดดเป็นกระต่ายกระโดดไปเรื่อยๆกระโดดไปจนถึงต้นไม้ต้นหนึ่งกระต่ายตัวน้อยตัวนั้นมองไปบนต้นไม้แล้วก็เห็นผลไม้กระต่ายตัวนั้นอยากจะกินผลไม้มากจึงพยายามกระโดดขึ้นไปสูงสูงสูงอีกค่ะกระต่ายก็กระสูงขึ้นสูงขึ้นจนหยิบผลไม้ได้หยิบผลไม้ได้1ผล2ผล3ผลแล้วกระต่ายก็ผลไม้อย่างอร่อยงำงำงำงำโหอร่อยมากเลยแต่ตอนนี้กระต่ายตัวนั้นรู้สึกหิวน้ำจึงกระโดดไปที่ลำธารกระโดดเร็วขึ้นเมื่อไปถึงลำธารกระต่ายตัวน้อยก็ดื่มน้ำอยู่ที่ลำธารและทันใดนั่นเองกระต่ายมองลงไปในน้ำแล้วเห็นสิ่งที่น่าสนใจกำลังว่ายน้ำอยู่เด็กๆคิดว่าอะไรอยู่ในลำธารคะปลาเทวดาตัวน้อยจึงแปลงกายเป็นปลาตัวนั้นแล้วก็ว่ายไปในน้ำว่ายน้ำว่ายไปเรื่อยๆว่ายเร็วขึ้นแล้วอยู่ๆก็มีนกตัวหนึ่งกำลังบินมามีนกกำลังบินมาเทวดาก็จึงมองขึ้นไปแล้วเห็นว่านกกำลังจะมากินปลาตัวนั้นเทวดาจึงรีบกระโดดขึ้นแล้วก็กลายเป็นนกบินอยู่บนท้องฟ้าบินไปเรื่อยๆบินไปเรื่อยๆแล้วเทวดาก็บินกลับบ้านเพราะว่าวันนี้เทวดาสนุกมากแล้วกลับไปนั่งที่เดิมค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 เทวดาบินกลับถึงบ้านยังคะถึงแล้วนั่งอยู่ที่เดิมของเราหรือยังคะนั่งแล้วตอนนี้เด็กๆรู้สึกอย่างไรบ้างเอามากี้นั่งเลยลูกน้องขยับให้เพื่อนหน่อยค่ะรู้สึกเมื่อยไหมคะ
1: เม
0: ื่อยอ่ะเราแปลงกายเป็นสัตว์หลายชนิดเลยใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะให้เด็กๆนะคะยืดเหยียดร่างกายของตัวเองค่ะแล้วก็นวดบีบบริเวณที่เด็กๆรู้สึกปวดเมื่อยค่ะ สามารถผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้เลยค่ะลูก

0: เด็กๆค่อยๆลืมตาขึ้นมาค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อไปแล้วเด็กๆรู้สึกอย่างไรคะรู้สึกสดชื่นแล้วรู้สึกอย่างไรอีกหายอะไรนะ
1: หายเม
0: ื่
1: อยล
0: ้าใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กๆได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วก็นวดบริเวณที่เด็กๆรู้สึกว่าปวดเมื่อยนั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายเด็กๆได้ทำอะไรบ้างคะจำได้ไหมทำอะไรบ้างคะเคลื่อนไหวตามสัญญาณจังหวะช้าเร็วแล้วก็ทำอะไรนะทำตามคำบรรยายวันนี้เด็กๆสมมุติตัวเองว่าเป็นใครบ้าง
2: เป็นนางฟ้า
0: เป็น
2: นกเป็นปลา
0: เป็น
2: แล้วก็เทวดา
0: เป็นเทวดาตัวน้อยที่แปลงกายเป็น
2: กระต
0: ่
2: าย
0: ปลาแล้วก็นกนั่นเองสนุกไหมคะ

สนุกนะวันนี้เด็กๆนะคะสามารถฟังคำบรรยายของคุณครูบีนะคะแล้วก็คิดท่าทางตามจินตนาการของเด็กๆได้อย่างสร้างสรรค์แล้วก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆที่เอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเก่งมากเลยค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเด็กๆ เรียนรู้ในหน่วยอะไรคะในหลวงรัชกาลที่10นั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆพูดชื่อหน่วยตามคุณครูบีค่ะหน่
1: วย
0: วันเฉลิ
1: ม
0: พระชนมพรรษาร
1: ัชกาลที
0: ่10หน่
1: วย
0: วันเฉลิมพระชนมพรรษาร
1: ัชกาลที
0: ่10เก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีค่ะก็มีเรื่องที่จะให้เด็กๆได้มาเรียนรู้แล้วก็ทำกิจกรรมกันด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพระผู้ทรงเป็นต้นแบบและการแสดงความจงรักภักดีนั่นเองค่ะคุณครูนะคะมีคลิปวิดีโอมาให้เด็กๆได้รับชมกันด้วยเด็กๆพร้อมที่จะไปชมคลิปวิดีโอหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนั่งตัวตรงตรงครูบีอยู่ทางไหน
1: ทาง
0: น่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะ

0: สารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดปฐมมกษัตริย์นักบินแห่งราชวงศ์จักรีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตอบรับคำกราบบังคมทูลอัญเชิญเสด็จขึ้นทรงราชสืบราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จักรีเมื่อวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2559ซึ่งพระองค์ทรงเป็นจอมทัพไทยอันเป็นตำแหน่งสูงสุดของกองทัพไทยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆโดยเฉพาะด้านการทหารอย่างเต็มพระราชกำลังและทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ทหารทุกหมู่เหล่าจนได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าบรมครูทางการทหารพระองค์ทรงสั่งสมคุณสมบัติในการเป็นจอมทัพไทยมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์เมื่อเจริญพระชนมพรรษาทรงศึกษาต่อวิชาทหารทั้งในระดับเรียนทหารณโรงเรียนคิงและวิชาการทหารชั้นสูงที่วิทยาลัยการทหารดันทรูนเครือรัฐออสเตรเลียหลังจากทรงสำเร็จการศึกษาในปีพุทธศักราช2519ทรงเข้ารับการฝึกเพิ่มเติมทักษะทางการรบขั้นสูงหลายหลักสูตรเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยพระองค์ทรงนำกำลังทหารปฏิบัติการรบอย่างกล้าหาญโดยไม่หวั่นเกรงต่อภัยอันตรายใดๆเช่นหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์ขัตติยะผู้ทรงเป็นจอมทัพไทยในสายพระโลหิตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสนพระราชฤทัยในการบินจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองทัพอากาศจัดหลักสูตรการฝึกบินอากาศยานปีกหมุนถวายหลังจากทรงสำเร็จการศึกษาทรงรับพระราชทานประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบินจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนอกจากนี้ทรงเข้ารับการถวายการฝึกบินอากาศยานปีกตรึงแบบต่างๆจนสำเร็จหลักสูตรนักบินขับไล่ไอพ่นสมรรถนะสูงแบบที่18ขอทับคอหรือ F5E+F ทรงฝึกทบทวนและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นนักบินขับไล่พร้อมรบจนมีชั่วโมงบินเฉพาะแบบอย่างต่อเนื่องมากกว่า 2,800 ชั่วโมงบินซึ่งถือเป็นสิ่งที่ยากสำหรับนักบินทั่วโลกที่จะทำได้พระองค์ยังทรงเข้าร่วมการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธีของกองทัพอากาศระหว่างปีพุทธศักราช2526ถึง2530และได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องหมายความสามารถในการใช้อาวุธทางอากาศชั้นที่1ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดทั้งระเบิดจรวดและปืนใหญ่อากาศจากกองทัพอากาศสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นเจ้าฟ้าเจ้าเวหาพระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรีทรงตั้งพระราชฤทัยในการปฏิบัติหน้าที่ครูการบินพระราชทานฝึกสอนทั้งภาควิชาการกับการฝึกบินแก่นักบินขับไล่ของกองทัพอากาศต่อมาพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนจัดหลักสูตรเครื่องบินพาณิชย์แบบ Boeing 737-400 ถวายและทรงได้รับใบอนุญาตเป็นนักบินพาณิชย์เอกนับเป็นพระปรีชาสามารถและพระวิริยะอุตสาหะในการเปลี่ยนแบบการบินจากเครื่องบินรบมาเป็นนักบินเครื่องบินโดยสารได้ในระยะเวลารวดเร็วทั้งยังทรงนำพระปรีชาสามารถทางด้านการบินมาช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดเที่ยวบินพิเศษมหากุศลเพื่อนำรายได้พระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนและเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองทัพอากาศจัดอากาศยานรวมทั้งกำลังพลนำถุงยังชีพพระราชทานและดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนทั้งในและต่างประเทศอย่างทันท่วงทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการทั้งทางด้านการบินและการพัฒนาอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกองทัพอากาศและประเทศชาติกองทัพอากาศ สดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญจอมทัพไทยและปฐมกษัตริย์นักบินแห่งราชวงศ์จักรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้
1: ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์พระราชประวัติด้านการบินเผยแพร่โดยกองทัพอากาศไทยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้รับชมคลิปวิดีโอไปแล้วเด็กๆรู้สึกอย่างไรบ้างคะสนุกแล้วได้รับความรู้ไหมคะได้รับความรู้ค่ะในคลิปวิดีโอเด็กๆ เห็นบุคคลท่านใดคะที่อยู่ในคลิปวิดีโอเห็นใครนะคะ
2: ในหลวง
1: เห็นในหลวงของเราใช่ไหมคะในหลวงของเราเนี่ยพระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างด้านอะไรบ้างในคลิปที่เด็กๆได้รับชม
2: เครื่องบิน
1: พระองค์ท่านทรงทำอะไรนะคะลูกทรงขับเครื่องบินได้ใช่ไหมคะแล้วคุณครูบีอยากทราบว่าก่อนที่พระองค์ท่านจะสามารถขับเครื่องบินได้เก่งแบบนี้เนี่ยพระองค์ท่านเป็นอย่างไรคะลูก
2: ฝ
1: ึ
2: กฝน
1: พระองค์ท่านทำอะไรนะคะน้องโอโซนฝึกฝนเชิญน้องโอโซนมาหน้าห้องหน่อยค่ะน้องโอโซนบอกสิว่าในคลิปวิดีโอพระองค์ท่านเป็นอย่างไรบ้างเป็นแบบอย่างด้านใดบ้าง
3: ขับเครื่องบิน
1: พระองค์ท่านขับเครื่องบินแล้วก่อนที่พระองค์ท่านจะสามารถขับเครื่องบินได้เก่งแบบนี้เนี่ยพระองค์ท่านเป็นอย่างไรคะลูก
3: ต้องฝึกฝน
1: ต้องฝึกฝนแล้วก็ทำยังไงอีกคะตั้งใจทำอะไรคะ
3: ตั้งใจเรียน
1: ตั้งใจเรียนใช่ไหมคะเมื่อเราตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจฝึกฝนสิ่งต่างๆที่เราอยากที่จะทำให้ประสบความสำเร็จเราก็จะสามารถทำยังไงคะ
3: ได้
1: ทำได้นั่นเองค่ะเอาปรบมือให้กับน้องโอโซนหน่อยค่ะ

0: เด็กๆก็เหมือนกันเห็นไหมคะว่าถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จเราจะต้องเป็นอย่างไรคะลูกฝึกฝนแล้วตั้งใจทำไมคะ
1: ต
0: ั้งใจเรียนนั่นเองพระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างด้านการวิริยะอุตสาหะมุ่งมั่นตั้งใจเด็กๆก็เหมือนกันถ้าเด็กๆมุ่งมั่นตั้งใจทำกิจกรรมต่างๆเด็กๆก็จะประสบความสำเร็จนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีภาพมาให้เด็กๆได้ชมกันด้วยภาพนี้ค่ะก็เป็นภาพนะคะที่พระองค์ท่านค่ะทรงปฏิบัติพระราชภารกิจการบินในตำแหน่งนักบินที่หนึ่งของบริษัทการบินไทยนั่นเองค่ะเด็กๆเห็นอะไรบ้างคะ
2: เห
0: ็
2: นเคร
0: ื่
2: องบ
0: ิน เห็นเครื่องบินเห็นอะไรอีกคะ
2: เห
0: ็นในหลวงของเรานะคะแต่งชุดนักบินนั่นเองที่พระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปกันเลยภาพนี้นะคะก็เป็นภาพที่พระองค์ท่านนะคะทรงขับเครื่องบินอยู่นั่นเองค่ะเด็กๆ เห็นไหมคะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยท่านทรงเป็นแบบอย่างนะคะด้านการวิริยะอุตสาหะจนทำให้ประสบความสำเร็จและพระองค์ท่านก็สามารถขับเครื่องบินลำใหญ่ได้วันนี้ค่ะนอกจากที่เด็กๆนะคะจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นต้นแบบด้านการวิริยะอุตสาหะของในหลวงรัชกาลที่10ของเราแล้วค่ะเด็กๆยังสามารถแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงของเราได้เด็กๆจะแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงของเราอย่างไรเด็กๆบอกคุณครูปีได้ไหมคะเราจะทำอย่างไรดีนะที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดีเอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆคุณครูบีขอเชิญน้องกรีนค่ะน้องกรีนจะแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงของเราอย่างไรบ้างคะลูก
3: ก้มหัวลง
0: อ๋อถวายความเคารพใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราเป็นเด็กเนี่ยเราสามารถทำอะไรได้อีกนอกจากการถวายความเคารพเราจะตั้งใจทำอะไรได้เพราะว่าพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างด้านการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเด็กๆจะทำอย่างไรได้คะ
3: ฝึกฝน
0: ฝึกฝนแล้วก็ตั้งใจทำอะไรคะ
3: ตั้งใจเรียน
0: ตั้งใจเรียนใช่ไหมคะลูกปรบมือให้น้องกรีนหน่อยค่ะการที่เด็กๆนะคะจะแสดงความจงรักภักดีเนี่ยเด็กๆสามารถนำพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างได้แล้วเราก็จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนได้และเด็กๆก็ยังบอกคุณครูว่าเด็กๆยังยืนตรงนะคะเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยการยืนตรงทำความเคารพใช่ไหมคะลูกวันนี้คุณครูบีนะคะมีเนื้อเพลงค่ะซึ่งเป็นเพลงที่เมื่อเด็กๆได้ยินแล้วเด็กๆจะต้องทำอย่างไรคะเด็กๆบางคนอาจจะร้องเพลงนี้ได้แล้วใช่ไหมคะหรือบางคนถ้ายังร้องเพลงนี้ไม่ได้แต่เมื่อได้ยินเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้วเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรเลย
2: ย
0: ืนตรงเพื่อแสดงความเคารพใช่ไหมคะลูกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเพลงนี้นะคะมีเนื้อเพลงว่าอย่างไรเดี๋ยวเด็กๆอ่านตามคุณครูบีนะคะพูดตามคุณครูได้ไหมคะเพลงสรรเสริญพระบารมีข้าวรพุทธเจ้
2: า
0: เอามโนและศิรกราน
2: น
0: พพระภูมิบาล
2: บ
0: ุ
2: ญ
0: ญ
2: ด
0: ิ
2: เรก
0: เอกบรมจักรกลิ่นพระสยามิน พระยศยิ่งยง

0: เย็นศิระ
1: เพราะพระบริบาล
0: ผลพระคุณ
1: ทะร
0: ัก
1: ษา
0: ปวงประชา
1: เป็นส
0: ุ
1: ขสาร
0: ขอบันดาลทะ
1: ประสงค
0: ์
1: ใด
0: จงสฤทธิ์
1: ดัง
0: หวังวรหะฤทัย
1: ด
0: ุ
1: จจะทวายช
0: ั
1: ย
0: ชะโยเด็กๆพูดตามคุณครูแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้วก็ยืนตรงเพื่อที่จะทำการถวายความเคารพทำได้ไหมคะถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆลุกขึ้นยืนค่ะยืนตรงเลยเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันเลยค่ะ

รงค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเชิญเด็กๆนั่งที่เลยขอขอบคุณสื่อวีดิทัศน์เพลงสรรเสริญพระบารมีเผยแพร่โดยกองศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะเด็กๆค่ะเมื่อเด็กๆได้ยินเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้วเด็กๆก็ยืนตัวตรงแล้วก็แสดงความเคารพใช่ไหมคะลูกเก่งกันมากทุกคนเลยค่ะและวันนี้นะคะให้คุณครูปลายทางสนทนาเกี่ยวกับความจงรักภักดีและให้เด็กๆร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและการถวายความเคารพค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆได้ไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้ไปสนทนาพูดคุยกับคุณครูปลายทางกันมาแล้วและก็ได้ทำกิจกรรมกันมาแล้วเด็กๆสนุกกันหรือเปล่าคะ
1: สน
0: ุกโอ้โหหลายคนนะคะบอกว่าวันนี้หนูได้ออกมาบอกถึงการแสดงความจงรักภักดีนะคะว่าสามารถทำอย่างไรได้บ้างเก่งมากเลยค่ะเด็กๆหาเด็กๆสามารถแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงของเราอย่างไรบ้างคะต้องทำอะไรนะคะลูกโอ้โหได้ยินเสียงเด็กๆปลายทางบอกว่าจะตั้งใจเรียนนะแล้วทำอะไรได้อีกคะต้องยืนทำอะไรนะ
1: ย
0: ื
1: นตรง
0: ยืนตรงเมื่อเด็กๆได้ยินเพลงอะไรคะเพลงสรรเสริญพระบารมีนั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้สนทนาเกี่ยว

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: วิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: เป็ดน้อย
6: ตอนนายช่างน้อย

Hmm.

เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันจับคู่สิ่งของที่ใช้ร่วมกันนะครับที่สูบลมแปรงค้อนตะปูกระป๋องสีจักรยานเฉลยแปรงใช้คู่กับกระป๋องสีที่สูบลมใช้คู่กับจักรยานค้อนใช้คู่กับตะปู

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th

สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และตามมุมเก่งมากเลยค่ะเด็กๆก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะชูนิ้วขึ้นมาเลยค่ะกำมือค่ะแบมือค่ะหมึกหนวดยาวตัวขาวน่ารักเวลาหยุดพักชอบยักษ์ไหลเล่นยักษ์เช้ายักษ์เย็นยักษ์เล่นเล่นหนวดหมึกผูกโบหนวดหมึกผูกโบหรือยังคะน่ารักมากๆเลยค่ะเอามือวางที่ตักได้ค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาให้เด็กๆได้ทำถึง3กิจกรรมเลยกิจกรรมแรกชื่อว่ากิจกรรมอะไรคะชื่อว่ากิจกรรมปั้นนั่นเองค่ะมีอุปกรณ์อะไรคะ
1: แผ่นรองปั้นและดินน้ำมัน
0: แผ่นรองปั้นและดินน้ำมันค่ะกิจกรรมที่2วาดภาพด้วยสีเทียนมีอุปกรณ์ก็คือกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนค่ะและกิจกรรมที่3นะคะเป็นกิจกรรมที่เด็กๆ เคยทำมาแล้วนั่นเองก็คือกิจกรรมการร้อยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆร้อยลูกปัดค่ะมีอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวเด็กๆมาดูกันนะคะนั่นก็คือลูกปัดขนาดต่างๆค่ะแล้วก็เชือกนะคะที่ใช้ในการร้อยค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถพันปลายเชือกให้กับเด็กๆนะคะเพื่อที่จะได้ใช้ในการร้อยได้สะดวกนั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆทราบแล้วว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างวิธีการร้อยเด็กๆทราบหรือยังคะทำอย่างไรนะคะลูก
1: ร้อยจับลูกปัดแล้วก็ร้อยใส่เชือก
0: จับลูกปัดแล้วก็ร้อยใส่เข้าไปในเชือกใช่ไหมคะวันนี้ค่ะคุณครูอยากจะให้เด็กๆร้อยเป็นกำไลข้อมือของตนเองนั่นเองค่ะวิธีการนะคะคุณครูอยากจะให้เด็กๆร้อยสลับสีกันตัวอย่างเช่นคุณครูนะคะจะร้อยสีฟ้าก่อนไป2อันใช่ไหมคะแล้วถึงจะสลับกับลูกปัดที่มีขนาดใหญ่ที่มีลวดลายต่างๆเป็นลายการ์ตูนเป็นรูปดาวเป็นรูปกระต่ายสีฟ้า2อันแล้วก็เป็นอะไรคะ
1: สีขาว
0: เป็นลูกปัดอันใหญ่สีขาวที่มีลวดลายต่างๆใช่ไหมคะแล้วต่อมาค่ะคุณครูก็จะให้ร้อยสลับอีก
1: สีชมพู
0: ต้องกี่อันคะ2อันนั่นเองแบบนี้แล้วก็ร้อยอะไรอีกคะลูกปัดที่มีขนาดอะไรคะขนาดใหญ่ขึ้นมาที่มีลวดลายต่างๆแบบนี้ใช่ไหมคะร้อยไปปุ๊บแล้วต่อไปร้อยอะไรอีกคะ
1: ร้อยลูกปัดสี
0: ร้อยลูกปัดอันเล็กถ้าคุณครูบีหยิบสีม่วงแสดงว่าคุณครูต้องร้อยกี่อันคะ
1: 2
0: อันแบบนี้ร้อยสลับกันไปเรื่อยจนเต็มเส้นเชือกเลยเด็กๆก็จะได้กำไลข้อมือตามจินตนาการของเด็กๆเองอยากทำไหมคะ
1: อยาก
0: ถ้าอยากทำต้องนั่งยังไง
1: น
0: ั่งให้เรียบร้อยนั่งตัวตรงๆและบอกข้อตกลงมาสิคะว่าเราทำอย่างไรบ้างคะเราจะต้องทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมนั่นเองค่ะเก่งมากเลยเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ครบแล้วเราจะเข้าเล่นตามมุมต่างๆวันนี้คุณครูนะคะก็จะเปิดมุมบทบาทสมมุติให้เด็กๆเล่นค่ะ

0: วันนี้คุณครูบีเปิดกี่มุมคะ
1: 4
0: มุมมีมุมอะไรบ้างทบทวนหน่อยโอ้โหมุมหนังสือคุณครูบีได้เปิดไหมเมื่อกี้
1: ไม่ได้
0: เปิดทบทวนใหม่นะคุณครูบีเปิดมุมบทบาทสมมุติมุมวิทยาศาสตร
1: ์
0: มุมบล็อกและมุมเกมการศึกษาเก่งมากเลยค่ะเมื่อเด็กๆ เล่นเกมแล้วหรือว่าเล่นของเล่นต่างๆแล้วและได้ยินคุณครูบีร้องเพลงเก็บของเด็กๆ ก็จะต้อง
1: เก็
0: บของเล่นแล้วก็กลับมานั่งที่เดิมเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะ

0: ตอนนี้เด็กๆก็แบ่งกลุ่มกันเรียบร้อยแล้วค่ะกลุ่มแรกทำกิจกรรมอะไรคะ
1: ปั้นเรือมัน
0: น่ากิจกรรมปั้นนะคะไปหยิบอุปกรณ์ได้เลยค่ะกลุ่มที่สองทำอะไรลูก
2: วาดด้วยสีเทียนค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะเชิญไปปั๊มสัญลักษณ์ค่ะและกลุ่มที่สามทำอะไรคะ
3: ร
0: ้อยลูกปัดเข้านั่งที่กลุ่มได้เลยไปร้อยลูกปัดได้เลยค่ะนี่กลุ่มนี้ได้นะคะลูก

0: อันนี้เป็นน้องแมวเหรอคะน้องแมวอยู่ที่บ้านใช่ไหมคุณแม่ออกมาดูน้องแมวเหรอคะ
1: ไปออกมามาเช็คให้แมวไม่ไปไหน
0: อ๋อไปเล่นได้ค่ะคุณแม่ออกมามัดเชือกเอาไว้ใช่ไหมคะไม่ให้น้องแมวออกไปเล่นนอกบ้านไกลๆใช่ไหมคะ

0: สีอะไรลูกน้องก้าวไประบายเพื่อให้คุณครูได้ไหมระบายเดี๋ยวก่อนระบายให้เข้มๆเข้าใจไหมคะให้เนียนๆแล้วก็เข้มเข้มให้ละเอียดกว่านี้ทำได้ไหมคะระบายให้สวยๆเลยนะแล้วค่อยมาเล่าใหม่นะอ่ะไปมาร์กี้ทำอะไรลูก
1: หนูว่ายน้ำหมา
0: อยู่ที่ไหนเนี่ย
1: ชื่อว่าแม
0: ่ชื่ออะไรคะ
1: ชื่อภูเขา
0: อ๋อสุนัขที่บ้านหนูชื่อน้องภูเขาเหรอใครเป็นคนตั้งชื่อให้อ่ะลูก
1: แม
0: ่ราคามีกี่ตัวคะ
1: 2 ตัว
0: มี2 ตัวอยู่ที่บ้านของใครอ่ะ
1: ในบ้านแม
0: ่โอ้ชื่ออะไรคะอีกตัวหนึ่ง
1: ตัวหนึ่งชื่อ
0: มีชื่อภูเขาแล้วอีกตัวหนึ่งชื่ออะไรลูก
1: ชื่อเบส
0: ชื่ออะไรนะ
1: ชื่อบีค่ะชื่อเบส

0: ว่าอะไรลูก
1: แม่กำลังพากระต่ายไปเที่ยว
0: นี่กระต่ายน้องเหรอวันนี้มีหางด้วยใช่ไหมขาอยู่ไหนอะขากระต่ายหนูอะลืมวาดขาละคะเดี๋ยวไปวาดขาแล้วก็ระบายสีตัวกระต่ายแล้วก็ไปใส่ชุดสวยๆให้คุณแม่ด้วยตกลงไหมคะอะเดี๋ยวค่อยมาส่งคุณครูใหม่นะน้องลิต้าวาดอะไรลูก
1: คุณแม่ไปซูเปอร์มาร์เก็ต
0: โอ้ยคุณแม่สวยจังเลยคุณแม่ใส่ชุดกระโปรงโมเดิร์นหรอคะคุณแม่ไปซื้ออะไรที่ซูเปอร์มาร์เก็ตลูก
1: ไปซื้อผลไม้
0: เหรอคุณแม่ไปซื้อผลไม้มาให้ใครคะ
1: มาให้หนูกินกับค
0: ุณพ่อหนูชอบกินผลไม้อะไรลูก
1: ชอบกินส้ม

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้ไปทำกิจกรรมกันมาแล้วสนุกหรือเปล่าคะ
1: สน
0: ุ
1: ก
0: สนุกไหมคะ
1: สนุกค
0: ่
1: ะ
0: สนุกเด็กๆนักเรียนปลายทางก็บอกว่าสนุกเหมือนกันเลยค่ะเมื่อสักครู่เด็กๆเก็บของเล่นเรียบร้อยกันหรือยังคะเรียบร้อยไหมคะน่าเรียบร้อยน่ารักมากเลยแล้วก็ช่วยกันเก็บของเล่นหรือเปล่าช่วยกันเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีมีผลงานของเพื่อนมาให้เด็กๆได้ชื่นชมด้วยค่ะผลงานชิ้นนี้นะคะเป็นผลงานของน้องโอโซนค่ะน้องโอโซนน้องโอโซนปั้นดินน้ำมันเป็นอะไรคะ
2: ดอกกุหลาบ
0: ไหนถือผลงานโชว์เพื่อนๆสิจับแบบนี้ไว้เอียงนิดนึงโชว์ให้เพื่อนๆเห็นแบบนี้น้องโอโซนปั้นเป็นอะไรนะ
2: ดอกกุหลาบ
0: ดอกกุหลาบมีกี่ดอกคะ
2: 3
0: ดอกน้องโอโซนปั้นดอกกุหลาบจะเอาไปให้ใครคะ
2: คุณแม
0: ่ไปให้คุณแม่ใช่ไหมคะวิธีการปั้นดอกกุหลาบน้องโอโซนทำอย่างไรลูก
2: ปั้นเป็นรูป
0: ปั้นดินน้ำมันยังไงคะ
2: ปั้นดินน้ำมันเป็นรูปแบบรถถังก่อนแล้วก็บีบแล้วก็ให้มันเป็นรูปกลม
0: ๆอ๋อปั้นเป็นเส้นยาวๆก่อนถูกไหมคะแล้วก็บีบแล้วก็ม้วนให้เป็นกลมๆใช่ไหมคะลูกแล้วตรงก้านของดอกกุหลาบน้องทำยังไงคะ
2: แล้วบีบให้มันเป็นรูปแบบยาว
0: ๆนู่เขาเรียกว่านวดคลึงดินน้ำมันให้เป็นเส้นยาวๆถูกต้องไหมคะแล้ววันนี้น้องโอโซนนอกจากการปั้นดินน้ำมันแล้วโอโซนทำกิจกรรมอะไรอีกคะ
2: ได้ลอยลูกปัด
0: ลอยลูกปัดด้วยใช่ไหมไหนคุณครูขอดูผลงานลอยลูกปัดของน้องโอโซนหน่อยโชว์เพื่อนๆหน่อยค่ะโชว์เพื่อนๆโชว์ขึ้นมาแบบนี้เลยสวยไหมคะแล้วไหนของเพื่อนๆล่ะคะขอดูของเพื่อนๆหน่อยได้ไหมโอ้โหสวยมากเลยของเพื่อนๆก็ทำสวยเหมือนกันแล้วนอกจากน้องโอโซนทำศิลปะครบทั้ง2กิจกรรมแล้วน้องโอโซนไปไหนมาบ้างไปเล่นอะไรมาบ้าง
2: เล่นวิทยาศาสตร์
0: เล่นมุมวิทยาศาสตร์น้องโอโซนเล่นอย่างไรคะ
2: เล่นวัดน้ำหนัก
0: เล่นอะไรนะลูก
2: วัดน้ำหนัก
0: วัดน้ำหนักเล่นยังไงคะวัดน้ำหนัก
2: เอาก้อนหินสองก้อนแล้วก็เอ๋ก้อนเดียว
0: เอาไปวัดที่ไหนเอาไปชั่งที่ไหนคะที่ตาชั่งสองแขนใช่ไหมแล้วเมื่อน้องโอโซนเล่นแบบนั้นแล้วก้อนหินหนึ่งก้อนกับก้อนหินสองก้อนที่น้องโอโซนลองชั่งน้ำหนักดูฝั่งไหนมีน้ำหนักเยอะกว่ากันคะ
2: สองก้อน
0: สองก้อนมีน้ำหนักเยอะกว่าหนึ่งก้อนใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะมาวางโชว์ก่อนนะเด็กๆหลายคนนะคะก็สนุกสนานในการทำกิจกรรมค่ะและก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์นะคะออกมาได้อย่างสวยงามตามความคิดจินตนาการของเด็กๆเองค่ะและยังช่วยกันนะคะเก็บของเล่นเมื่อเด็กๆเล่นเสร็จแล้วได้เรียบร้อยแล้วก็น่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆไปพักกันสักครู่นึงก่อนไปดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาพบกันในกิจกรรมเกมการศึกษาเองค่ะก่อนที่เด็กๆนะคะจะไปเล่นเกมการศึกษาเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนเลยค่ะเด็กๆยกนิ้วมือขึ้นมาค่ะกำมือไว้ค่ะแบมือค่ะ

0: างที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆตอนนี้เด็กๆ ก็พร้อมกันแล้วใช่ไหมคะวันนี้ค่ะคุณครูบีนะคะมีเกมการศึกษาชุดใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยค่ะเกมการศึกษาชุดนี้นะคะมีชื่อเกมว่าเกมเรียงลำดับเหตุการณ์5ลำดับค่ะซึ่งคุณครูบีนะคะก็จะมีภาพเหตุการณ์นะคะให้เด็กๆได้สังเกตกันค่ะเด็กๆลองสังเกตภาพดูสิคะว่าเด็กๆ เห็นภาพอะไรกันบ้างคะเด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะตอบมาบอกว่าเห็นเด็กผู้หญิงใช่ไหมคะเด็กผู้หญิงทำอะไรอยู่คะลูกน้องอิงฟ้าเด็กผู้หญิงทำอะไรอยู่นะคะตื่นเช้ามีภาพเด็กผู้หญิงตื่นนอนตอนเช้า
1: แล้วก็กินข้าว
0: มีภาพเด็กกำลังรับประทานอาหารรับประทานข้าวเช้านะคะมีผลไม้มีเหมือนเด็กผู้หญิงทำกันบ้านหรือว่ากำลังอ่านหนังสืออยู่ใช่ไหมคะมีภาพอะไรอีกคะภาพอะไรนะภาพเด็กผู้หญิงแต่งตัวแล้วภาพนี้เป็นภาพอะไรคะ
1: ภาพผู้หญิงกำลังไปโรงเรียน
0: สะพายกระเป๋าที่จะไปโรงเรียนใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาเรียงลำดับเหตุการณ์กันดีกว่าเหตุการณ์ก่อนที่เราจะมาทำกิจกรรมที่โรงเรียนตอนเช้าจะต้องเป็นเหตุการณ์อะไรก่อนคะ
1: ตื่นนอน
0: ตื่นนอนภาพแรกต้องเป็นภาพตื่นนอนใช่ไหมคะเอามือวางที่ไหล่ช่างใช้ไหล่ใช้ไหล่จริงๆเอามือกอดอกไว้ก่อนค่ะคุณครูบีขอเชิญน้องอิงฟ้าค่ะน้องอิงฟ้าเชิญทางนี้ได้ค่ะลูกภาพเหตุการณ์แรกเราจะต้องทำอย่างไรก่อนคะภาพเหตุการณ์แรกตื่นนอนตอนเช้าใช่ไหมคะเอาวางภาพนี้เอาไว้ก่อนเลยเมื่อตื่นนอนแล้วเราทำอย่างไรคะเป็นภาพอะไรคะลูกภาพนี้คือภาพอะไรคะ
1: แต่งตัว
0: ภาพแต่งตัวตื่นนอนแล้วเราก็ต้องอาบน้ำแต่งตัวใช่ไหมคะลูกเก่งมากค่ะปรบมือให้อิงฟ้าดังๆเลยคนตอบมานะคะคุณครูบีขอเชิญน้องโอ้โหนั่งตัวตรงหลายคนเลยค่ะงั้นคุณครูบีขอเชิญน้องอันตาค่ะเมื่อตื่นนอนแต่งตัวแล้วเราทำอย่างไรคะก่อนที่จะมาโรงเรียนรับประทานอาหารก่อนนั่นเองค่ะปรบมือให้น้องอันตาหน่อยค่ะตอนนี้นะคะยังเหลือภาพเหตุการณ์อีก2เหตุการณ์แต่คุณครูบียังไม่เฉลยหรอกเดี๋ยวให้เด็กๆไปแบ่งกลุ่มแล้วก็ไปเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆในกลุ่มของตนเองดีไหมคะอยากจะไปทำกิจกรรมหรือยังคะถ้าอยากแล้วบอกข้อตกลงให้คุณครูบีฟังหน่อยค่ะเราจะต้องทำยังไงคะลูกเล่นร่วมกันกับ
1: เพื่อน
0: เพื่อนเราจะแย่งของเล่นกันได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: แย่งเกมการศึกษาไม่ได้เมื่อเด็กๆ เล่นเสร็จแล้วต้องทำอย่างไร
1: เก
0: ็บไว้ที่ไหนคะ
1: เก็บ
0: ใส่ถุงแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในมุ้ง

0: นกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเก่งมากเลยค่ะเมื่อสักครู่เด็กๆไปทำกิจกรรมมาแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: ก
0: สนุกเด็กๆเล่นเกมอะไรมาบ้างคะเกมการศึกษาที่เด็กๆไปเล่นเป็นเกมอะไรคะลูก
1: เกม
0: อะไรนะคะ
1: เกม
0: อะไรนะมีเกมภาพตัดต่อเครื่องบินใช่ไหมคะแล้ววันนี้เด็กๆก็ได้เล่นเกมเรียงลำดับอะไรคะเรียงลำดับเหตุการณ์นั่นเองเราจะต้องมีภาพอะไรบ้างลำดับเหตุการณ์5เหตุการณ์ภาพแรกเราเป็นภาพอะไรคะเหตุการณ์ที่1ตื่นนอนตอนเช้าแล้วทำยังไงต่อคะเหตุการณ์ที่2แต่งตัวรับประทานอาหารสะพายกระเป๋าและเหตุการณ์สุดท้ายเป็นเหตุการณ์ที่5ไปที่ไหนคะ
1: ไปที
0: ่โรงเรียนไปทำกิจกรรมที่โรงเรียนใช่ไหมคะเด็กๆเรียงลำดับได้ถูกต้องหรือเปล่าโอ้โหหลายคนบอกว่าเรียงลำดับได้ถูกต้องเลยเก่งมากกันทุกคนเลยค่ะและวันนี้นะคะเด็กๆทำกิจกรรมมาตั้งแต่เช้าแล้วเด็กๆจำได้ไหมว่าเราทำกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมแรกสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะวันนี้ก็มีเด็กๆนะคะที่กล้าแสดงออกค่ะออกมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะที่ตนเองอยากจะนำมาบอกกับเพื่อนๆวันนี้มีหลายคนนะคะมีน้ำใจช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านนะคะแล้วก็ออกมาบอกเล่าให้กับเพื่อนๆในห้องเรียนของเราฟังกันค่ะและกิจกรรมที่2นะคะเป็นกิจกรรมอะไรคะลูกเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้เด็กๆนะคะตั้งใจฟังเสียงสัญญาณจังหวะสามารถเคลื่อนไหวได้ตามสัญญาณจังหวะได้ดีมากเลยค่ะแล้วเด็กๆก็ฟังอะไรนะฟังคำอะไรคะฟังคำบรรยายจากคุณครูวันนี้เด็กๆได้แปลงร่างเป็นตัวอะไรบ้างคะ
1: เป็นปลา
0: เป็นกระต่ายเป็นอะไรอีกคะ
1: เป็นปลา
0: และนกโอ้โหเด็กๆก็มีความคิดจินตนาการนะคะคิดท่าทางประกอบคำบรรยายได้อย่างสร้างสรรค์มากๆเลยค่ะและกิจกรรมที่3ของเราก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้ชมคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็ได้เรียนเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่10ของเรานะคะที่พระองค์ท่านทรงเป็นต้นแบบของความวิริยะอุตสาหะนะคะเด็กๆจะตั้งใจทำอะไรคะ
1: ต
0: ั้
1: งใจเร
0: ีย
1: น
0: ตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจทำอะไรอีกลูกตั้งใจฝึกฝนนะคะเพื่อให้ตัวเราของเราเป็นอย่างไรคะประสบความสำเร็จใช่ไหมคะลูกแล้วเด็กๆก็ได้ฟังเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้วก็ทำอย่างไรคะยืนยังไงคะ
1: ย
0: ื
1: นตรง
0: ยืนตรงนะคะเพื่อที่จะถวายความเคารพนั่นเองค่ะเด็กๆยืนตรงแล้วก็ถวายความเคารพได้มั้ยคะทําได้มั้ยคะทําได้เด็กๆนักเรียนปลายทางก็บอกว่าหนูก็ทําได้เช่นกันเก่งมากเลยค่ะและต่อมาเลยค่ะหลังจากที่เด็กๆทํากิจกรรมเสริมประสบการณ์แล้วเราไปทําอะไรกันคะศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเก่งมากเลยค่ะน้องมาลีเด็กๆทําศิลปะอะไรไปบ้างนะปั้นดินน้ำมันวาดภาพด้วยสีเทียนแล้ววันนี
1: ้
0: ลอยลูกปัดไหนวันนี้ใครลอยลูกปัดได้สวยบ้างคะโอ้โหเก่งมากลอยลูกปัดได้สวยกันทุกคนเลยลอยเป็นข้อมือนั่นเองค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะและเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กันเสร็จแล้วเด็กๆก็เข้าเล่นตามมุมต่างๆตามความสนใจของเด็กๆและยังมีน้ำใจนะคะช่วยกันเก็บของเล่นเมื่อเล่นเสร็จเรียบร้อย

ล้วค่ะและกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้ก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้เด็กๆนะคะได้สังเกตภาพเหตุการณ์ต่างๆนะคะและสามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของเด็กๆได้ถึง5ลำดับเลยและยังสามารถบอกได้ว่าเด็กๆตื่นเช้ามาเราจะทำกิจกรรมอะไรบ้างเก่งมากกันทุกคนเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวเรามาร้องเพลงบอกลาเพื่อนๆกันดีไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเรามาร้องเพลงบอกลาเพื่อนๆกันเลยค่ะวัน

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ตอนภารกิจเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะ
1: ขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆเข้าสู่โลกนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะนิทานที่เด็กๆคุ้นเคยกันมานานแสนนานไหนใครเคยฟังนิทานเรื่องนี้มาแล้วมาร้องเสียงเหมือนแกะแบะแบะให้ฟังกันหน่อยจ้ะ
2: แบะแบะแบะแบะ
1: โอ้โหเป็นแกะที่น่ารักน่ากอดมากๆเลยแทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันทำภารกิจเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะให้จบอย่างสมบูรณ์แบบด้วยกันได้ไหมจ๊ะ
3: ได้เลยครับ
4: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
5: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
4: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
3: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
4: ณหมู่บ้านชายป่ามีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งชอบพูดโกหกเป็นประจำวันหนึ่งเด็กเลี้ยงแกะอยากแกล้งชาวบ้านจึงร้องตะโกนว่า
6: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
4: ต่อจากนี้แทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะด้วยกันนะจ๊ะในภาพนี้เด็กๆเห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่า

0: นิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. เด็กเลี้ยงแกะเล่นสนุกแบบนี้อีกหลายครั้งหรือ 2. เด็กเลี้ยงแกะเห็นชาวบ้านวิ่งมาช่วยก็หัวเราะชอบใจ
1: คำตอบคือข้อ 2 ครับเด็กเลี้ยงชาวบ้านวิ่งมาช่วยก็หัวเราะชอบใจ
0: ถูกต้องจ้ะเด็กๆลองสังเกตสีหน้าของเด็กเลี้ยงแกะดูสิจ๊ะหัวเราะสนุกสนานแต่สีหน้าของชาวบ้านกลับดูผิดหวังกันทุกคนเลย
2: ไม่เห็นมีหมาป่าสักตัวเลย
0: และเด็กเลี้ยงแกะก็ยังเล่นสนุกแบบนี้อีกหลายครั้ง
2: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
0: ต่อมาภาพนี้เด็กๆเห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. ชาวบ้านวิ่งมาช่วยเขาทุกครั้งและพบว่าพวกเขาถูกหลอกเช่นเคยหรือ 2. จนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วย
1: คำตอบคือข้อ 1 ครับชาวบ้านวิ่งมาช่วยเขาทุกครั้งและก็พบว่าพวกเขาถูกหลอกเช่นเคย
0: ถูกต้องจ้ะในภาพเนี่ยชาวบ้านอุตส่าห์ยกขบวนมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะกันมากมายแต่กลับโดนหลอกซะอย่างนั้น
2: เฮ้ยโดนเด็กเลี้ยงแกะหลอกอีกแล้ว
0: ต่อมาภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. จนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วยหรือ 2. แต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
3: คำตอบคือข้อ 1 ครับจนวันหนึ่งหมาป่าก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วย
0: ถูกต้องจ้ะในภาพเนี่ยหมาป่ากำลังจะจับแกะกินอยู่เลยจนเด็กเลี้ยงแกะต้องตะโกนขอความช่วยเหลือแล้วอย่างนี้จะมีใครมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกไหมนะ
2: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
0: ต่อมาภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. สุดท้ายเจ้าหมาป่าจึงกินแกะของเด็กเลี้ยงแกะไปทีละตัวทีละตัวจนหมดหรือ 2. แต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
1: คำตอบคือข้อ 2 ครับแต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
0: ถูกต้องจ้ะในภาพมีแต่เด็กเลี้ยงแกะคนเดียวเท่านั้นไม่มีใครมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้ว และภาพสุดท้ายกับนิทานตอนสุดท้ายก็คือ
3: สุดท้ายเจ้าหมาป่าจึงกินแกะของเด็กเลี้ยงแกะไปทีละตัวทีละตัวจนหมด
0: ถูกต้องจ้ะดูสิหมาป่าพุงโตเพราะจับแกะกินจนอิ่มเลย
4: เฮ้ออิ่มจังเลย
0: สุดท้ายการโกหกของเด็กเลี้ยงแกะก็ทำให้เขาได้รับผลเช่นนี้ในที่สุดพวกเราก็ช่วยกันเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะจนจบได้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือให้ตัวเองกันหน่อย

0: ความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

Ooh, ah.

เป๊ะเกมเพื่อนๆทราบไหมครับว่าเราก็สามารถทำสายรุ้ง7สีเหมือนบนท้องฟ้าได้เหมือนกันการเตรียมอุปกรณ์ก็ไม่ยุ่งยากครับมีเพียงสายยางฉีดน้ำหรือจะใช้กระบอกฉีดน้ำก็ได้ครับจากนั้นยืนหันหลังให้กับดวงอาทิตย์ฉีดน้ำจากสายยางหรือกระบอกฉีดน้ำให้เป็นฝอยแค่นี้ก็จะเกิดสายรุ้งอันเล็กๆขึ้นตรงละอองน้ำที่เราฉีดออกไปเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยเพื่อนๆก็ทำได้นะครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลจาก EP ที่แล้วถ้าจำได้เราพูดถึงเรื่องโรคซึมเศร้าและคำพูดที่ไม่ควรพูดกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะครับวันนี้ผมจะชวนทุกคนเริ่มด้วยคำถามก่อนดีกว่านะครับคำว่าโรคซึมเศร้าทำให้คุณผู้ฟังรู้สึกยังไงกันบ้างหรือว่าหลังจากที่ฟัง EP ที่แล้วมาเนี่ยมันรู้สึกยังไงคำถามที่ถามกันบ่อยๆเนี่ยคือรู้สึกว่าจะเป็นคำพูดว่าเอ๊เป็นซึมเศร้าแล้วจะหายไหมหมอเป็นซึมเศร้าแล้วต้องกินยาไปตลอดชีวิตไหมเอ๊ะเอาฉันไปสะกดจิตหน่อยได้ไหมโอ้โหคำพูดคำถามต่างๆนานามากมายหลากหลายจนกระทั่งเราต้องทำ EP นี้นะครับสำหรับ Mahidol Channel Podcast รายการ Remind เนี่ยว่าวิธีการรักษาโรคซึมเศร้ามีอะไรบ้างและในฐานะของคนรอบตัวของญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายเนี่ยเราจะดูแลคนรอบตัวที่เป็นผู้ป่วยซึมเศร้าอย่างไรวันนี้เราจะมาฟัง2หัวข้อใหญ่ๆกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเริ่มแรกก่อนเลยหลายๆคนฟัง EP ที่แล้วมาแล้วหมอก็ดีนมาว่าเริ่มมีคนเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะอยากจะลองไปหาหมอดูไปแล้วมันจะดีไหมบางทีมันก็ลังเลสงสัยเหมือนกันเนาะแบบเขาจะหาว่าฉันเป็นบ้าไหมขออนุญาตเลยนะครับคำพูดความรู้สึกว่าผู้ป่วยจิตเวชคือขออนุญาตคือคนเนี่ยมันติดอยู่ในสังคมจริงๆไม่ใช่เฉพาะสังคมไทยนะครับสังคมทั่วโลกมีแบบนี้หมดผู้ป่วยทางจิตเวชถึงได้รับการปฏิบัติบางอย่างแบบไม่เป็นธรรมเพราะมีความเชื่อชุดนี้อยู่จากจะชวนคิดอย่างนี้ครับว่าถ้าเรามองว่าโรคจิตเวชเป็นโรคไม่ได้เป็นภาวะไม่ได้เป็นนิสัยเราจะเริ่มรู้สึกว่าเออมันก็เหมือนไปหาหมอเบาหวานนะมันก็เหมือนไปหาหมอเพราะฉันเป็นหวัดนะมันก็เหมือนไปฉีดวัคซีนนะแต่เนี้ยฉันเครียดไงฉันมีอาการซึมเศร้าไงฉันไปหาจิตแพทย์ดีไหมคุณผู้ฟังฟังถึงตรงนี้หรือมีคนรอบข้างเริ่มรู้สึกแบบนี้ลองคิดตามนะครับว่าในโรงพยาบาลจิตเวชก็จะมีหน่วยตรวจโรคทางจิตใจเนี่ยนะครับซึ่งจะช่วยดูแลเรื่องพวกนี้ให้นะครับทุกท่านไปเนี่ยเราไม่รู้หรอกคนทั่วไปก็จะไม่รู้หรอกว่าเรามาหาหมอจิตเวชนะครับเพราะว่าไม่มีใครบอกแล้วก็ขึ้นมาตรงชั้นตรวจคนไข้จิตเวชเราก็ไม่ได้ไปเที่ยวเปล่าประกาศกับใครว่านี้คือคนไข้จิตเวชหรือว่าเดินเข้าไปบางคนอาจจะวาดภาพว่าแบบโอ้จะมีคนที่เป็นอาการทางจิตเดินไปเดินมาเพ่นพ่านเสียงดังโวยวายไม้ไล่ฟาดกันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับหน่วยตรวจโรคจิตเวชของหมอเนี่ยเหมือนหน่วยตรวจโรคทั่วไปเลยเหมือนคนที่เป็นไข้หวัดเหมือนคนที่เป็นเบาหวานไปหาหมอเลยครับดังนั้นการเข้าถึงรูปแบบการรักษาการเข้าถึงไปพบแพทย์สำคัญนะครับวันนี้เราจะมาลองดูกันว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าไปหาหมอแล้วคุณหมอจะรักษาคนที่เป็นซึมเศร้ายังไงเวลาไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยแน่นอนคุณหมอเขาก็จะซักประวัตินะครับคุยนั่งคุยกันนะครับทางการแพทย์เราเรียกซักประวัติหรือสัมภาษณ์ทางจิตเวชนะนั่งคุยคุณหมอเขาจะถามเรื่องทั่วไปเนี่ยว่าชีวิตที่ผ่านมาเป็นยังไงเล่าให้หมอฟังหน่อยอาการเป็นยังไงบ้างซึ่งคุณหมอทั้งหมดจิตแพทย์ทั้งหลายที่ตรวจคนไข้ทางจิตเวชเนี่ยก็ได้รับการฝึกอบรมเรียนหนังสือมาจบด้านจิตแพทย์เฉพาะทางมาโดยเฉพาะดังนั้นคุณหมอจะมีคำพูดที่จะช่วยให้คนไข้ได้เล่าเรื่องในเหตุการณ์หลายๆอย่างก็จะช่วยให้คนไข้รู้สึกสบายใจมากขึ้นแล้วอยากจะพูดคุยอยากจะได้รับการดูแลที่ดีขึ้นนะครับส่วนสุดท้ายคุณหมอก็จะบอกว่าอ่ะคุณเป็นอะไรถ้าสมมติคนหมอเขาบอกว่าโอเคคุณเป็นโรคซึมเศร้านะคุณหมอเขาก็จะเล่าต่อว่าแล้วจะต้องดูแลรักษาอย่างไรต่อนะครับการรักษาโรคซึมเศร้าหมอจะขอแบ่งเป็น2อย่างนะครับอันแรกคือการรักษาด้วยการใช้ยาอันที่2คือการรักษาด้านจิตใจนะครับอย่างแรกก่อนครับเรื่องการรักษาด้วยยานะครับอย่างที่เรียนไปเบื้องต้นหรือว่าเมื่อตอน EP ที่แล้วว่าโรคซึมเศร้าเนี่ย เป็นเรื่องของสารเคมีในสมองหรือสารสื่อประสาทที่เปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมครับดังนั้นยาที่ให้เข้าไปเนี่ยจะเป็นยาที่เราเรียกว่ายาต้านเศร้าภาษาอังกฤษเราเรียกว่า antidepressant นะครับจะไปปรับสารเคมีในสมองไอสารที่หมอพูดนะครับเรื่องของซีโรโทนินนออีพีเนฟรีนหรือบางตัวก็ไปเกี่ยวข้องกับโดปามีนสารเคมีต่างๆเหล่านี้ยาจะเข้าไปทำงานกับตัวสารเคมีเหล่านี้นะครับหรือบางทีถ้ามีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นบางคนอาจจะมีอาการเรื่องของหูแว่วประสาทหลอนร่วมด้วยบางทีเนี่ยคนที่ให้ที่มีเรื่องของซึมเศร้าที่เป็นมีอาการเหล่านี้ร่วมเนี่ยบางทีอาจจะต้องใช้ยากลุ่มต้านอาการทางจิตที่ใส่ไปเพิ่มมากขึ้นภาษาอังกฤษเราเรียกว่าแอนตี้ไซโคติกนะครับซึ่งยาก็จะไปเกี่ยวข้องกับสารเคมีที่ชื่อว่าโดปามีนนี่แหละครับดังนั้นยาเหล่านี้เนี่ยก็จะจ่ายโดยแพทย์เท่านั้นนะครับอันนี้ขอเน้นย้ำนะอย่างน้อยๆต้องเป็นแพทย์หรือถ้าดีก็จะเป็นจิตแพทย์นะไม่แนะนำให้ไปซื้อทานเองเพราะว่าอะไรยาทุกตัวมีข้อบ่งใช้ที่ชัดเจนคนไข้ผู้ป่วยต้องได้รับการแนะนำต้องได้รับการบอกถึงผลข้างเคียงต้องได้รับการสั่งจ่ายโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นยาทุกตัวมีผลข้างเคียงหมดนะครับเช่นในเรื่องของยาต้านเศร้าที่บอกไปยาหลายตัวที่เราใช้บ่อยๆจะมีเกี่ยวข้องกับเรื่องปัญหาของระบบทางเดินอาหารเช่นบางคนทานแล้วจะมีคลื่นไส้ปั่นป่วนในท้องบางคนทานแล้วอาจจะมีเรื่องของระบบประสาทเช่นมีอาการมึนหัวหรือมีเรื่องของนอนหลับไม่ดีหรือบางคนก็ง่วงนอนผิดปกติเห็นไหมว่ามันแตกต่างกันเอ๊ะทำไมมีทั้งง่วงนอนและนอนหลับผิดปกติทำให้ต้องเป็นคุณหมอเป็นคนจ่ายอ่ะเพราะหมอเขาจะรู้ดีที่สุดเนาะขออนุญาตนะนี่ก็หมอก็เรียนมานะเชื่อหมอเถอะเนาะอย่าไปซื้อกินเองเลยมันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ถ้าเกิดอะไรเกิดขึ้นนะครับดังนั้นยาพวกนี้มีผลข้างเคียงแต่ผลข้างเคียงเหล่านี้จะถูกกำกับติดตามมอนิเตอร์โดยคุณหมอผู้จ่ายยาดังนั้นไม่ต้องกังวลนะว่าโอ๊ยไปแล้วหมอให้ยาแล้วเกิดกินไม่ไหวหมอจะอะไรฉันไหมไม่ต้องห่วงนะครับบอกได้เลยนะคุณหมอจิตเวชทุกๆท่านที่เป็นคนจ่ายยาพร้อมที่จะรับฟังแล้วก็ดูแลยินดีช่วยเหลือนะครับดังนั้นอยากให้คนไข้หรือว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้อยู่หรือญาติรอบตัวนะถ้าทานยาแล้วมีปัญหาให้สอบถามนะครับยาบางตัวอาจจะมีผลต่อเรื่องของสมาธิความจำบ้างนิดหน่อยในช่วงแรกก็เป็นไปได้ดังนั้นให้สอบถามนะครับจะดีที่สุดนะซึ่งอันนี้การรักษาด้วยยาเนี่ยก็คือคุณหมอเขาจะให้ยาแล้วกลับบ้านไปแล้วก็อาจจะมีนัดกันครั้งใหม่ครั้งหน้าอาจจะเป็นช่วงแรกอาจจะทีหน่อย2อาทิตย์1เดือนนะครับเพื่อกลับมาตรวจติดตามว่าทานยาไปแล้วเป็นยังไงบ้างมีผลข้างเคียงอะไรไหมหลังกินยาไปอารมณ์เป็นยังไงบ้างแต่ต้องบอกงี้ก่อนครับว่ายาทางจิตเวชหลายๆตัวนะครับที่เป็นยารักษาหลักของโรคซึมเศร้าเนี่ยไม่ได้ออกฤทธิ์ทันทีไม่ได้เป็นเหมือนพาราเซตามอลที่กินปุ๊บครึ่งชั่วโมงหายปวดหัว4ชั่วโมงหมดฤทธิ์ไม่ใช่อย่างนั้นนะยาทางจิตเวชหลายๆตัวที่รักษาโรคซึมเศร้าเนี่ยต้องใช้เวลา 2-3 สัปดาห์เลยกว่าตัวยาจะคงที่ในเลือด นะครับดังนั้นอย่าคาดหวังว่ากินปุ๊บหายทันทีนะนะครับถ้าหายทันทีอาจจะเป็นเรื่องของจิตใจเราที่คงดีขึ้นด้วยนะครับสารสื่อประสาทบางตัวอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปแต่มันไม่ได้ทันทีทันใดอ่ะดังนั้นใจเย็นๆถ้าทานแล้วรู้สึกว่ายังไม่ดีบางคนมีครับในประสบการณ์ของหมอเองพอทานแล้ววัน2วันยังไม่ดีก็บอกไม่มาละพอรู้สึกว่าหมอรักษาไม่เก่งหรือแบบหมอรักษาไม่ตรงจุดแต่จริงเป็นธรรมชาติของยาดังนั้นใจเย็นมีอะไรปรึกษาสอบถามคุณหมอที่ดูแลอยู่นะครับอันนี้คือในเรื่องของการรักษาด้วยยานะซึ่งจริงๆแล้วการรักษาด้วยยาเนี่ยอย่างที่บอกว่าคุณหมอเป็นคนจ่ายดังนั้นเมื่อไหร่ที่จะหยุดได้ก็ต้องเป็นคุณหมอเหมือนกันนะครับคุณหมอเขาจะเป็นคนบอกเองนะว่าเมื่อไหร่จะหยุดได้โดยธรรมชาติแล้วตัวโรคซึมเศร้าเองเนี่ยถ้าตัวโรคหายขาดปัจจัยกระตุ้นต่างๆที่พูดให้ฟังเมื่อ EP ที่แล้วมันดีปัจจัยทางชีวภาพโอเครูปแบบจิตใจของคนไข้ผู้ป่วยโอเคมากขึ้นคุณหมอเขาอาจจะให้ทานยาสัก 6-12 เดือนถ้าเป็นครั้งแรกนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นหมอไม่ได้บอกว่าทุกรายคนไข้ทุกคนนะที่ได้หยุดแบบนี้ดังนั้นก็ฟังเป็นแนวทางนะครับแล้วก็เผื่อได้มีข้อมูลเบื้องต้นในการพูดคุยสื่อสารกับคุณหมอที่เป็นเจ้าของไข้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นซึมเศร้าที่เกิดขึ้นครั้งที่2 3 4หรือ5ในชีวิตเนี่ยการรักษาด้วยยาจะใช้เวลาที่นานมากยิ่งขึ้นนะเช่นบางคนอาจจะต้องขยายเวลาจาก 6เดือนเป็น1ปีบางคนอาจต้องเป็น2ปีเป็น3ปีหรืออะไรก็ว่าไปนะครับดังนั้นเหมือนเดิมนะครับขึ้นอยู่กับคุณหมอที่ดูแลนะครับอยากให้พูดคุยและสื่อสารในฐานะของหมอเองที่เป็นจิตแพทย์เองตัวหมอเองหมอโอเคเลยนะครับเวลาที่ผู้ป่วยเนี่ยสอบถามว่าเขาสงสัยในประเด็นนี้เขาอยากรู้ว่าตัวเขาต้องปฏิบัติตัวอย่างไรต้องทานยานานแค่ไหนหมอยินดีมากๆเลยพอรู้สึกว่าการที่เราพูดคุยสื่อสารตั้งแต่ต้นที่รักมีข้อข้องใจตรงไหนแล้วสอบถามกันโดยตรงเนี่ยจะทำให้การรักษาได้ผลมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากการทานยาแล้วนะครับอันถัดไปจะเป็นเรื่องของการรักษาทางด้านจิตใจนะครับสำหรับการรักษาทางด้านจิตใจขอพูดเป็นภาพรวมๆแล้วกันนะครับจะได้ไม่สับสนคุณหมอจิตแพทย์

เองเนี่ยนะครับหรือว่านักจิตวิทยาเนี่ยจะเป็นทีมเดียวกันที่จะคอยดูแลผู้ป่วยทางจิตเวชนะครับหรือว่าคุณพยาบาลจิตเวชนักอาชีวะบำบัดนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพต่างๆเหล่านี้จะเป็นคนที่คอยช่วยดูแลผู้ป่วยจิตเวชนะครับบางขั้นตอนจะเป็นเรื่องของการพูดคุยเฉยๆเป็นเรื่องของการให้คำปรึกษาการให้คำปรึกษาส่วนใหญ่ก็เป็นสั้นๆนะครับไม่ได้นานมากอาจจะแบบครึ่งชั่วโมงพูดคุยกันหรือว่านัดมาไม่ได้มีรูปแบบชัดเจนตายตัวมาเจอกันแล้วก็ให้คำแนะนำเช่นพบเจอปัญหานี้มาทำยังไงดีหมอเอ้ยเนี่ยเครียดจังเลยแบบมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจที่บ้านทะเลาะกับสามีที่บ้านทำยังไงดีหมอบางทีเราก็ใช้เรื่องของการแก้ปัญหาโฟกัสหรือว่าเพ่งเล็งไปที่ตัวปัญหาเป็นหลักเป็น problem focus นะครับทำเรื่องของการแก้ปัญหา problem solving ไปเป็นเรื่องๆไปแต่ถัดมาอาจจะลึกลงไปมากขึ้นนะครับคือการทำเรื่องของจิตบำบัดนะครับการทำจิตบำบัดเนี่ยจะต้องถูกทำโดยผู้เชี่ยวชาญนะครับก็คือคนที่ได้รับการฝึกฝนด้านจิตบำบัดด้านนั้นๆมาโดยตรงสำหรับจิตบำบัดที่มีหลักฐานทางวิชาการว่าสัมพันธ์แล้วก็รักษาโรคซึมเศร้าได้ก็หมอจะขอแบ่งเป็น 2-3 อย่างนะครับก็เป็นเรื่องของการทำจิตบำบัดเพื่อปรับความคิดและพฤติกรรมหรือว่าภาษาอังกฤษคือ Cognitive Behavioral Therapy ก็ย่อว่า CBT ไปลองเซิร์ชได้นะครับคำว่า CBT คำนี้เป็นคำที่ปัจจุบันมีการพูดถึงอย่างมากในวงการจิตเวชนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคซึมเศร้าหรือเรื่องโรควิตกกังวลต่างๆนานานะมีคนพูดถึง CBT อยู่เยอะมากซึ่งCBT หรือการจิตบำบัดเพื่อปรับความคิดและพฤติกรรมทำงานอย่างไรเขาก็จะเชื่อว่ามนุษย์เราเวลาที่แสดงพฤติกรรมอะไรบางอย่างเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับรูปแบบความคิดหรือว่ารูปแบบความเชื่อของคนนั้นๆ นะครับแล้วสัมพันธ์กับเรื่องอารมณ์หรืออาการทางกายบางอย่างคุณหมอหรือนักจิตวิทยาหรือผู้บำบัดที่ผ่านการฝึกฝนการทำ CBT มาเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเขาต้องทำอย่างไรจะมีโครงสร้างของการบำบัดชัดเจนว่าจะทำทั้งหมดกี่ครั้งมีการวางเรื่องของแนวทางเป้าหมายที่ค่อนข้างชัดว่าเราจะทำอะไรแล้วเราจะทำแค่ไหนจะเรื่องอะไรเป็นหลักจะมุ่งไปที่เรื่องไหนซึ่งอย่างที่บอกนะครับต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่ฝึกอบรมมาโดยเฉพาะนะครับไม่ใช่ว่าใครจะทำก็ได้เนาะงั้นส่วนนี้ก็ค่อนข้างสำคัญแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในโรงพยาบาลหรือว่าคลินิกที่ดูแลเรื่องโรคจิตเวชนะครับส่วนจิตบำบัดแบบอื่นๆที่อาจจะพูดให้ฟังเบื้องต้นนะครับก็อาจจะมีเช่นจิตบำบัดแบบปรับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะครับหรือว่าจิตบำบัดเชิงลึกที่เข้าใจเรื่องที่มาที่ไปของคนคนนั้นนะครับหรือบางรายมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวโดยรวมรอบข้างบางทีก็จะต้องเป็นเรื่องของจิตบำบัดแบบบำบัดครอบครัวอาจจะไม่ใช่บำบัดรายเดียวต้องเป็นบำบัดแบบทั้งหมดมาทั้งบ้านนะครับซึ่งอันนี้นะครับไม่ว่าจะบำบัดแบบไหนก็จะขึ้นอยู่กับจิตแพทย์เจ้าของไข้นะครับที่จะเป็นคนช่วยพิจารณาแนะนำข้อดีข้อเสียในส่วนคนที่จะเลือกว่าจะทำหรือไม่ทำเป็นตัวผู้ป่วยกับตัวญาตินะครับแพทย์เองมีหน้าที่ในการแนะนำนำเสนอผู้ป่วยมีสิทธิ์จะเลือกได้ว่าจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรหมอแนะนำว่าถ้าสงสัยตัวอย่างที่บอกครับลองวิพากษ์วิจารณ์แลกเปลี่ยนกับคุณหมอที่ดูแลอยู่ว่าควรจะทำหรือไม่ควรจะทำแบบไหนเพราะหลายๆทีตัวคนไข้เองก็จะมีเหมือนแนวทางของตัวเองมาว่าอยากจะทำอันนี้อันนั้นแต่ว่าในฐานะของฝั่งหมอนะครับหมอผู้รักษาเองเราก็จะรู้ว่าบางทีจะไม่เหมาะกับการทำจิตบำบัดแบบนี้อาจจะไม่เหมาะกับการรักษาแบบนี้ขอให้มาคุยกันก่อนอันนี้คือการรักษาแบบเรื่องของจิตใจนะครับซึ่งต่างๆเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นการรักษาแบบผู้ป่วยนอกการรักษาแบบผู้ป่วยนอกหมายความว่ามาโรงพยาบาลแล้วก็กลับบ้านมาโรงพยาบาลแล้วก็กลับบ้านไม่ได้มีอะไรแต่ซึมเศร้าบางรายเป็นเยอะหรือบางคนมีเรื่องของความคิดฆ่าตัวตายที่รุนแรงอันนี้อันตรายถึงชีวิตอันนี้อาจจะต้องมีการรับไว้รักษาแบบผู้ป่วยในการรักษาแบบผู้ป่วยในก็เข้มข้นขึ้นอินเทนซีฟมากขึ้นคนไข้ก็จะอยู่ทั้งวันนะครับแล้วก็นอนค้างที่โรงพยาบาลเหมือนผู้ป่วยทั่วๆไปซึ่งไม่ได้ขอลงรายละเอียดไว้ณตรงนี้นะครับซึ่งผู้ป่วยในบางรายที่เป็นเยอะอาจจะมีการรักษาด้วยกระแสไฟฟ้านะครับเพื่อปรับเรื่องของคลื่นสมองหรือในเรื่องของระบบสารเคมีในสมองนะครับซึ่งอันนี้อาจจะลึกไปนิดนึงดังนั้นจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีหรือความรู้ทางการแพทย์ของเราอะช่วยเรื่องซึมเศร้าได้จริงๆเมื่อไหร่ที่เริ่มรู้สึกว่าฉันอาจจะเป็นคนรอบข้างฉันอาจจะเป็นมาเถอะมาลองตรวจมาลองดูเถอะว่าเป็นหรือไม่เป็นอะไรยังไงนะครับจะได้ดูแลช่วยเหลือกันต่อไปเนาะไม่เป็นก็ไม่มีอะไรก็กลับไปใช้ชีวิตปกติถ้าเป็นก็มารักษาจะได้ดูแลกันนะครับ
มอพูดเรื่องของการรักษาด้วยยาไปแล้วพูดถึงการรักษาทางจิตใจไปแล้วหมออยากจะมาพูดถึงเรื่องว่าแล้วถ้าคนรอบตัวเป็นอะเราจะช่วยเหลือยังไงสำหรับผู้ดูแลแล้วนะสำหรับคนรอบข้างแล้วนะครับเราจะช่วยเหลืออย่างไรอยากบอกว่าต้องเริ่มด้วยสเต็ปแรกเลยครับคือเราต้องไปรับฟังเขาครับการรับฟังการไปอยู่ข้างๆมันจะแปลว่าเราเข้าใจเขาไงครับมันจะแปลว่าเราพร้อมที่จะช่วยเหลือและดูแลส่วนนี้ตอบโจทย์ที่เมื่อ EP ที่แล้วเราคุยกันไว้เนาะเราคุยกันไว้ว่าคำพูดต้องห้ามจะทำยังไงดังนั้นหมอทิ้งไว้นิดนึงเมื่อ EP ที่แล้วว่าบางทีไม่รู้จะพูดอะไรให้เข้าไปฟังก็เลยอยากเริ่มข้อแรกว่าเข้าไปฟังก่อนคุณผู้ฟังทุกท่านลองนึกตามทุกๆวันนี้เวลาเราบอกเราฟังใครต่อใครฟังลูกที่บ้านฟังภรรยาฟังเพื่อนร่วมงานฟังหัวหน้าฟังลูกน้องฟังจริงเปล่าหรือจริงๆเราฟังเพื่อที่ว่าเราจะรอว่าเราจะตอบอะไรเขาหรือฟังเพื่อที่เราจะสอนอะไรเขาตอนท้ายใช่ไหมครับแต่ผู้ป่วยซึมเศร้าเนี่ยเขาต้องการคนฟังที่เข้าใจเขานะครับเข้าใจและใส่ใจนะผมชอบคำภาษาไทยมากๆเลยครับคำว่าเข้าใจคือเข้าไปอยู่ในใจใส่ใจคือเอาใจลงไปใส่กับเขาว่าฉันเข้าใจนะฉันรู้ว่าเธอเศร้าแล้วฉันก็รู้ได้ว่าเธอไม่ได้แกล้งทำฉันรู้ด้วยว่าเธอกำลังไม่ไหวฉันอยู่ข้างๆนะแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้มันอาจจะไม่ได้ออกมาเป็นคำพูดแบบนี้ไงครับบางอย่างอาจจะเป็นการที่แบบนั่งฟังนั่งอยู่ข้างๆอ่ะโดยไม่ต้องทำอะไรอ่ะส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราเข้าไปช่วยเหลือคนที่เครียดหรือคนที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยเราก็มักจะไปช่วยเหลือคนที่เรารู้จักใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม่ใช่เป็นคนที่เป็นวิชาชีพนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์หรือผู้ให้คำปรึกษาเนาะเราก็จะเข้าไปแบบเป็นคนรู้จักแล้วเราก็มักจะรู้ว่าเขามีสไตล์แบบไหนเขาชอบที่จะอยู่คนเดียวเขาชอบที่จะบ่นเขาชอบที่จะอยู่เงียบๆเวลาที่เขามีเรื่องเศร้าเรื่องเครียดลองใช้วิธีนั้นนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วหลายๆคนชอบที่จะให้มีคนเข้าไปนั่งอยู่ข้างๆหรือเข้าไปฟังแต่ถ้าเกิดเข้าไปนะแล้วเขาบอกว่าปล่อยฉันก่อนอย่าเพิ่งยุ่งกับฉันตอนนี้ก็อย่าเพิ่งเข้าไปนะครับแต่เกิดคำถามอีกบางคนก็จะถามว่าเอาแล้วถ้าเกิดเขาเกิดมีความคิดเชิงลบอยากตายไม่อยากอยู่ขึ้นมาแล้วจะปล่อยเขาไว้ได้ยังไงอ่ะก็อาจจะต้องเก็บเรื่องของมีคมอาวุธต่างๆที่เขาจะทำร้ายตัวเองออกจากตรงนั้นนั่นเปิดประตูไว้สักนิดนึงเราเดินผ่านเราเห็นเขาอยู่ว่าเขาทำอะไรอยู่นะครับแต่ในเคสทั่วๆไปเราเข้าไปฟังแล้วก็ไปอยู่ข้างๆเคียงข้างอาจจะอยู่เงียบๆพลังแห่งความเงียบบางทีมันมีทรงคุณค่าและทรงพลังมากกว่าพูดไปเรื่อยๆเหมือนกันเนาะนะครับบางคนฟังแล้วมีจังหวะบางทีเขาก็ต้องการการสัมผัสบางทีเหมือนกันเช่นจับมือโอบไหล่กอดถ้าเกิดเป็นญาติสนิทกันนะครับเป็นลูกเป็นพ่อแม่กันอะไรเงี้ยนั้นได้อยู่แล้วล่ะสัมผัสบางทีมีพลังมหาศาลยิ่งกว่าคำพูดเป็น10เป็น100คำนะครับนั้นอยากให้เริ่มด้วยการฟังด้วยใจจริงๆฟังโดยไม่รีบสอนฟังโดยไม่รีบโต้ตอบนะครับแล้วเมื่อไหร่เขาพร้อมหมอเชื่อเลยนะถึงเวลานั้นน่ะคุณผู้ฟังสามารถแนะนำสามารถช่วยเขาด้วยวิธีของเราในแบบที่เราคิดว่าเหมาะได้มากขึ้นด้านที่2นะครับในเรื่องของการช่วยเหลือคือเรื่องของทัศนคติของเราสำคัญมากๆแบบที่หมอพูดไปหลายๆทีว่าอยากให้รู้เลยนะครับว่าคนเป็นซึมเศร้าเขาไม่ได้อยากเป็นหรอกไม่มีใครอยากเป็นซึมเศร้าหรอกสิ่งที่เขาเป็นมันเป็นขึ้นมาเองมันเป็นเพราะว่าเขาเป็นโรคนะครับเขาไม่ได้แกล้งทำเขาไม่ได้นิสัยไม่ดีเขาไม่ได้อ่อนแอที่พูดมาทั้งหมด3อย่างนี้นะผู้ป่วยซึมเศร้าช้ำใจมากนะครับเวลาที่เขามาพบกับจิตแพทย์เนี่ยเขาจะบอกตลอดว่าเขาโดนพูดแบบนี้จากคนทางบ้านจากคนรอบตัวเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยากเป็นแต่เขาออกจากมันไม่ได้นะครับแต่ก็อย่างว่านะครับหมอก็เข้าใจคนที่อยู่รอบตัวคนที่เป็นซึมเศร้าเหมือนกันบางทีบางเรื่องเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเป็นซึมเศร้าจริงๆหรือเปล่าเนี่ยทำไมเป็นซึมเศร้ายังโพสต์เฟซบุ๊กได้ทำไมเป็นซึมเศร้าแล้วยังไปมีกิจวัตรประจำวันอื่นๆเหมือนคนอื่นได้โอ้ก็อยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าโรคซึมเศร้าเป็นคุณหมอวินิจฉัยถ้าคุณหมอเขาวินิจฉัยแล้วก็ลองดูลองเชื่อดูแล้วลองติดตามไปดูแล้วลองอยู่กับเขาแบบที่เพื่อนมนุษย์ที่มีจิต

0: ใจที่อยากดูแลเพื่อนมนุษย์ด้วยกันน่ะอยู่เคียงข้างกันนะครับเราลบทัศนคติเชิงลบของเราออกไปก่อนเราอาจจะอยู่กับเขาได้อย่างมีความสุขมากขึ้นนะครับเชื่อมโยงไปสู่ข้อถัดไปทำให้บางทีเราก็เหมือนกับรักและหวังดีอ่ะยิ่งเป็นคนในครอบครัวบางทีเราอาจจะคาดหวังหรือว่ากดดันหรือใช้คำพูดที่รุนแรงอ่ะเช่นเรื่องแค่นี้ไม่ไหวเลยแบบนี้ไม่ใช่ลูกพ่อโหคุณผู้ฟังครับคำพูดมันทำร้ายใจคนเป็นลูกที่เป็นโรคซึมเศร้ามากๆเลยนะครับหรือแบบพูดว่าตายอยู่ได้ไม่ไปตายๆสักทีโหหลายที่เกิดการสูญเสียถึงชีวิตนะครับดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ควรเอามาล้อเล่นหรือไม่ควรเอามาพูดนะครับหรือบางทีเราอยากจะให้เขาสู้ว่าเอ้าไปทำสินั่งร้องไห้อยู่ทำไมลองไปหาอะไรทำอย่างที่บอกครับคนไข้ซึมเศร้าเขามีปัญหาเรื่องสารเคมีวิธีการมองโลกเขารู้สึกว่ามันหม่นหมองมันมัวไปหมดจนกระทั่งเขาไม่รู้จะทำยังไงดังนั้นคำพูดมีผลนะครับวิธีการตอบสนองมีผลจริงๆอยากให้ทุกๆคนที่อยู่รอบข้างคนเป็นซึมเศร้ามองเขาด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์เป็นเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งอะถึงแม้จะรู้จักหรือไม่สนิทกับเขาก็ตามอะแต่อยากให้ลองนึกนะครับว่าถ้าวันหนึ่งเราเป็นซึมเศร้าขึ้นมาเราอยากให้คนรอบข้างปฏิบัติกับเราอย่างไรอันสุดท้ายนะครับของการช่วยเหลือคนที่เป็นซึมเศร้านะครับคือในเรื่องของการทำกิจวัตรอื่นๆเขาบอกว่าจริงๆแล้วผู้ป่วยที่เป็นซึมเศร้าในระดับที่เป็นน้อยๆเนี่ยการออกไปมีกิจวัตรนะครับเช่นไปทำงานอดิเรกที่เขาเคยชอบออกกำลังกายไปเที่ยวต่างจังหวัดเล่นกีฬาอ่านทำอาหารเลี้ยงสัตว์ต่างๆนานาเหล่านี้ช่วยให้ซึมเศร้าดีขึ้นนะดังนั้นอย่าไปดูถูกจุดเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับแต่หมอจะเจออย่างนี้ครับว่าคนไข้ที่เป็นซึมเศร้าเองอ่ะเขาจะบอกว่ามันเพลียมันไม่มีแรงมันยากมากเลยที่จะทำแบบที่คุณหมอบอกหมอถึงบอกไงครับว่าเป็นส่วนที่อยากให้คนรอบข้างอ่ะช่วยเหลือผู้ป่วยซึมเศร้าสักนิดนึงบางทีเขามีแรงกระตุ้นแรงฉุดนิดนึงแล้วทำไปด้วยกันพาไปด้วยกันยิ่งคนที่ชวนเป็นคนสำคัญในชีวิตเป็นพ่อแม่เป็นคนในครอบครัวเป็นแฟนเป็นอะไรนะโอ้พลังมหาศาลเลยนะครับเพียงแต่ว่าอยากให้พวกเราช่วยชวนกันนิดหนึ่งเขาจะได้ไปอย่างมีพลังแล้วก็ไปอย่างต่อเนื่องและมีความสุขมากขึ้นนะครับที่พูดไปทั้งหมดนะครับทั้ง4อย่างนี้นะครับก็คือเรื่องของการช่วยเหลือผู้ป่วยซึมเศร้านะครับรับฟังอย่ามองว่าเขาได้รับความสนใจอย่าไปกดดันคาดหวังมากจนเกินไปแล้วก็การชวนทำกิจกรรมต่างๆนะครับเป็นไงครับสำหรับวันนี้เราได้รับฟังเรื่องของการดูแลเรื่องของโรคซึมเศร้าการรักษาทั้งในฐานะผู้ป่วยเองและในฐานะของญาติหรือคนรอบตัวของผู้ป่วยซึมเศร้านะครับน่าจะทำให้คุณผู้ฟังเคลียร์ใจเคลียร์ประเด็นได้มากขึ้นว่าตกลงซึมเศร้ารักษาหายไหมตกลงซึมเศร้าต้องรักษาไปนานเท่าไหร่กินยาแล้วจะเป็นยังไงผลข้างเคียงจะมีไหมแล้วทำจิตบำบัดดีไหมต้องทำอย่างไรหมอคิดว่าใน EP นี้คงช่วยให้ทุกท่านเคลียร์ใจและหายสงสัยในหลายๆประเด็นนะครับแล้วจะทำให้เรามาช่วยกันในการดูแลผู้ป่วยซึมเศร้าหรือในฐานะผู้ป่วยเองมีการรักษาที่ต่อเนื่องและเหมาะสมและทำให้หายจากโรคซึมเศร้าหรืออยู่กับโรคซึมเศร้านี้ได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับ
1: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple PodcastSpotify, Anchor, Blockdit. ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น

0: นาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนที่1เพลงแม่ก้อกาเพลงมาเต้นกันเถอะ
2: ทุกคนเรามาเต้นกันเถอะ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่ามือเท้าตาหูใบหน้าขาใจที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กอกาเพราะไม่มีตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุทธา
1: อิงฟ้าเป็นยังไงบ้าง
2: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
3: ครับ
4: สวัสดีครับพ่อ
2: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
5: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
6: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
2: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
6: ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
1: แผ่นดินถล่ม
5: จริงเหรอครับพ่ออ
2: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
6: ก็ใช่นะสิพอพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่

0: ี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
2: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปปรอยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
0: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
0: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
0: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
2: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
3: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
2: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
0: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
2: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
3: เรื่องแค่นี้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
2: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการถูกพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
3: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dlt

0: www.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
1: รับทราบ
2: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยล่ะพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอษาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
4: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าพักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ๆจะได้รีบกลับไปเรียนสักที
5: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิ
6: อะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้โหเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
5: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
6: ได้เลย

0: Safety Kit Store ความปลอดภัยภายในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้า
1: ดูสิ
2: อุ๊ยแบทมันโอ้ยน้องไอดี
3: ปักเต็มนะ
1: ปักท่วง

0: ก็หิวเหมือนกันเนี่ย
1: มีขนมปังให้กินไหมเนี่ยเฮ้ยปลาในตู้ก็มี
0: เอาขนมปังมาแปะหิวเอาไป
1: น่ากินนะ
2: บุหรี่จะได้กิน
3: นี่ไงคุณแม่รู้แล้วค่ะว่าทำไมถึงไฟดับ
1: อะไรคะ
3: นี่เลยเห็นเลยค่ะปลั๊กไฟอย่างเนี้ยหนูไม่ควรที่จะเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมาเสียบหลายๆรูแบบนี้มาเสียบพร้อมกันอย่างนี้ไม่ได้ค่ะปลั๊กไฟเนี่ยเวลามันใช้กระแสไฟเนี่ยเดินเนี่ยสายไฟมันจะเกิดความร้อนลูกนะพอเกิดความร้อนมากๆเนี่ยสายไฟมันก็จะเกิดการหลอมละลายทำให้ไฟช็อตแล้วก็ไหม้ไฟดับแบบนี้ล่ะค่ะและที่สำคัญเนี่ยนะเราต้องตรวจสอบปลั๊กให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะว่ามีสภาพดีหรือเปล่าแล้วมือของหนูๆเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเอาไปแย่ปลั๊กเล่นหรือจะเอาของเนี่ยไปจิ้มแย่ในรูปลั๊กไฟอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะลูกนะ
1: ทำไมล่ะคะ
3: ก็เดี๋ยวกระแสไฟฟ้าเนี่ยก็จะเข้าสู่ร่างกายของเราแล้วก็ทำให้ร่างกายเราเนี่ยอาจจะบาดเจ็บแล้วก็อันตรายถึงชีวิตเลยด้วยค
1: ่
3: ะ
1: หนูไม่อยากตาย
3: อีกอย่างนึงที่แม่จะบอกก็คือถ้ามือหนูเปียกนะหนูห้ามจับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะ
1: แม
3: ่เพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยจะวิ่งเข้าหาร่างกายเราทำให้ร่างกายของหนูเนี่ยถูกไฟช็อตอย่าเอาเครื่องใช้ไฟฟ้ามาใช้เองสุ่ม4สุ่ม5ต้องศึกษาวิธีการใช้งานให้ถูกต้องเข้าใจไหมคะลูกแล้วก็ใช้ให้ถูกวิธีเข้าใจไหมคะ
1: ค่ะต่อไปหนูจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วค
3: ่
1: ะ
3: โอ้โหดีเยี่ยมเลยค่ะ
1: แต่พวกหนูหิวแล้วอะ
3: หิวกันใช่ไหมคะอ
1: ๋
3: อเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวคุณแม่ไปอุ่นอะไรให้ทานละกันแต่ว่าเราไปในครัวกันดีกว่านะคะ
1: ค่ะ
3: นี่มีซาลาเปาพอดีเลยค่ะอันนี้เรียกว่าไมโครเวฟนะคะลูก
1: เดี๋ยวนะคะแม่เมื่อกี้ไฟดับอยู่ไม่ใช่เหรอคะ
4: ใช่ค่ะ
3: อ้าวก็แม่เนี่ยไปดันเบเกอร์ขึ้นแล้วก็ไฟก็ติดเรียบร้อยแล้วลูกตอนนี้ใช้ไฟได้เป็นปกติแล้วค่ะ
1: ถ้าดันเบเกอร์ขึ้นไฟจะใช้ได้เหรอคะ
3: ใช่ค่ะอ่ะปิดปุ๊บเสร็จแล้วเราก็ตั้งไฟแล้วก็ตั้งเวลาเพียงแค่1นาทีเดี๋ยวเราก็จะได้ซาลาเปาร้อนๆแล้วล่ะจ้า
1: แป๊บเดียวเองค่ะแม่
3: ใช่แล้วค่ะแต่ว่าหนู2คนเนี่ยเล็กเกินไปที่จะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยลำพังได้ต้องมีผู้ใหญ่อยู่หรือมีคุณแม่อยู่ถ้าหนูหิวบอกผู้ใหญ่บอกคุณพ่อคุณแม่ให้อุ่นให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้เข้าใจไหมคะไม่งั้นจะอันตรายเข้าใจไหมลูก
1: ค
3: ่
1: ะแม่
3: ดีแล้วจ้ะใกล้แล้วใกล้แล้ว
1: ได้แล้ว
3: ว้าวพอดีเลยมาของที่อุ่นในไมโครเวฟเนี่ยมันจะมีความร้อนใช่ไหมคะลูก
1: ใช่
3: เราต้องใช้ถุงมือค่ะมันร้อนแล้วเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุได้อ่ะแล้วเราก็ใช้คีบปึ๊บเรียบร้อยแล้วจ้ะไปกินกันได้เลยจ้า
1: ค่ะแม่

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วย

0: เลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนอาหารของแม่

Thank you.

เป้เกมเพื่อนๆครับรู้ไหมครับว่าเวลาเรากินอาหารแต่ละประเภทเช่นข้าวก๋วยเตี๋ยวหรือสเต็กควรเลือกใช้อุปกรณ์อะไรที่เราสามารถใช้รับประทานอาหารได้สะดวก

าะกับการใช้ช้อนกับส้อมก๋วยเตี๋ยวคู่กับตะเกียบส่วนสเต็กคู่กับส้อมและมีดครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ตอนแทนไทยยอดนักสืบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยยังไม่เจอไม้โทเลยอ่ะไม่รู้ว่าไม้โทไปไหนเอ๊ะเพื่อนๆเจอไม้โทบ้างหรือเปล่าไม้โทไปไหนของเขานะไม่มาทักทายเพื่อนๆเหมือนวันอื่นๆเลยอ่ะเอ๊ะนั่นกระดาษอะไรนะนี่มันจดหมายข้อความปริศนาที่ไม้โททิ้งไว้นี่นะไม่โทรเขียนไว้ว่าให้แทนไทยและเพื่อนๆช่วยกันเรียงคำคล้องจองสามพยางต่อกันให้ถูกต้องแล้วจะรู้ว่าไม้โทอยู่ที่ไหนโอ้โหอย่างนี้ก็สนุกนะสิได้เวลาเป็นแทนไทยยอดนักสืบแล้วเพื่อนๆเรามาช่วยกันไขปริศนาเพื่อตามหาไม่โทกันแต่เอ๊ะเพื่อนๆพร้อมแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับแทนไทยเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว yeah! เรามาเริ่มกันเลยไม้โทกำหนดกลุ่มคำขึ้นต้นมาว่าให้แทนไทยเอ๊คำไหนคล้องจองกับคำว่าให้แทนไทยนะให้แทนไทยไปโรงเรียนใช่แล้ว yeah! คำว่าไปโรงเรียนงั้นเราไปโรงเรียนกันเถอะเรามาถึงโรงเรียนกันแล้วแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าไปโรงเรียนคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือใช่แล้วคำว่าเขียนหนังสืองั้นเรามาฝึกเขียนหนังสือคัดลายมือกันเขียนหนังสือเสร็จแล้วล่ะแล้วคำต่อไปที่คล้องจ

0: จองกับคำว่าเขียนหนังสือคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้าเออใช่แล้วคำว่าถือตะกร้านี่เองไหนนะตะกร้าอ๋อเจอแล้วถือตะกร้าแล้วต้องทำยังไงต่อนะเพื่อนๆคิดว่าคำไหนคล้องจองกับคำว่าถือตะกร้านะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองเออใช่แล้วคำว่ามาชั้นสองงั้นเราขึ้นบันไดไปชั้นสองกันเดินขึ้นมาถึงชั้นสองแล้วเหลือคำคล้องจองคำสุดท้ายแล้วนั่นก็คือห้องสมุดเราลองมาเรียงต่อคำคล้องจองทั้งหมดดูอีกครั้งสิให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองห้องสมุดแทนไทยรู้แล้วไม้โถต้องอยู่ที่ห้องสมุดแน่ๆเราไปที่ห้องสมุดกันเถอะนั่นไงเจอไม้โถแล้วเย
1: ้โอ้โหเก่งมากเลยในที่สุดก็หาไม้โถเจอจนได
0: ้ก็เพราะเพื่อนๆช่วยแทนไทยไขปริศนาคำคล้องจองสามพยางค์ได้สำเร็จทุกคนเก่งมากขอบคุณนะที่ช่วยแทนไทยแทนไทยกับไม้โถมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โถต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่24กรกฎาคม2519ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนล่ามภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59และการประชุมที่เกี่ยวข้องณกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ไทยสหรัฐอเมริกาทั้ง2ฝ่ายได้แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะยกระดับความร่วมมือในหลายด้านทั้งด้านการทหารและความมั่นคงโดยเฉพาะการต่อต้านการหลอกลวงทางออนไลน์รวมถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือทวิภาคีกับนายมาโกแอนโทนีรูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาที่ประชุมในวงต่างๆได้หารือถึงการหลอกลวงออนไลน์โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกายังระบุเรื่องนี้ถือว่าเป็นภัยที่น่ากลัวเพราะประชาชนในสหรัฐโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เก็บเงินมาทั้งชีวิตก็ถูกหลอกลวงทำให้เสียเงินไปจนหมดทางสหรัฐจึงได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ส่วนตัวเชื่อว่าทางสหรัฐจะเดินหน้าแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังโดยต้องร่วมมือกับฝ่ายไทยเพราะเห็นว่าไทยนั้นเอาจริงเอาจังกับปัญหานี้ขณะเดียวกันยังได้สอบถามหลายประเด็นในเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชาซึ่งนายสิงหศักดิ์ก็ได้เล่าว่าเรื่องราวต่างๆว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องขาวหรือว่าดำและไทยไม่ได้ดื้อดึงว่าไม่อยากพูดคุยแต่ย้ำว่าการพูดคุยต้องมาจากความจริงใจไม่ใช่เล่นเกม
2: เขาเองถามคำถามเยอะเหมือนกันเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้เห็นภาพทั้งหมดคือมันอาจจะเห็นภาพตอนที่ลงนามที่กัวลาลัมเปอร์พิสเตียวอะไรอย่างเงี้ยและเกิดอะไรขึ้นแต่เขาอาจจะไม่เห็นว่าไอ้ความเป็นมายังไงเรื่องราวเนี่ยมันต้องมีอดีตนะมันมีความเป็นมานะครับแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆมันก็ต้องมีที่มาที่ไปนั่นก็เป็นโอกาสที่จะเล่าให้เขาฟังว่ามันเกิดขึ้นยังไงเรื่องนี้มันไม่ใช่ขาวกับดำอะอย่างที่เขาอาจจะเข้าใจกันนะครับไอ้การขณะนี้ก็ไม่ใช่ว่าเราอยู่ดีประเทศไทยดื้อดึงจะไม่มีการพูดคุยไม่ใช่พูดคุยมันก็ต้องมาด้วยความจริงใจใช่ไหมมันไม่ใช่กลายเป็นการเดินมันการเล่นเกมอะไรบางอย่างหรอกฝ่ายกัมพูชาอยากว่าเขาต้องการสร้างให้ความได้เปรียบอยู่ตลอดเวลาครับก็ผมบอกกับว่าตรงนี้คือมุมมองของผมนะแต่ผมเชื่อว่ามุมมองของเราเนี่ยมันยึดอยู่กับข้อเท็จจริงครับ
0: และในวันนี้เวลา 17:30 นจะมีการแถลงข่าวของศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาสามารถติดตามรับชมได้ทาง NBT 2 HD
1: และย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นะคะทางพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมระบุนะคะว่าทางที่ประชุมสภากลาโหมการมีการพูดถึงมาตรการในการยกระดับความพร้อมรบนะคะจัดทํามาตรฐานกระสุนแล้วก็ยุทธภัณฑ์สำรองสงครามร่วมกันเพื่อที่จะยกระดับความพร้อมรบจัดทําเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานต่างๆด้วยนะคะโดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กําชับให้กองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพปรับปรุงฐานข้อมูลกำหนดระดับการสะสมสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่5ได้แก่กระสุนและยุทธภัณฑ์สำหรับการปฏิบัติการทางทหารและสำรองสงครามให้ได้ใช้มาตรฐานเดียวกันโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับความจำเป็นด้านยุทธการสถานการณ์ภัยคุกคามขีดความสามารถด้านงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งกำลังบำรุงและสร้างความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจในทุกๆสถานการณ์
0: และจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสครับทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพนายทหารพรานที่เสียชีวิต ที่สนามที่ว่าการอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเฮลิคอปเตอร์กองทัพภาคที่4ลำเลียงร่างของจ่าสิบเอกธีรยุทธ์โสมเกิดหนึ่งในทหารผู้เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดไป๊บอมโจมตีจุดตรวจบุเกสามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569กลับภูมิลำเนาย้อนกลับไปครับเมื่อปี2558จ่าสิบเอกธีรยุทธ์ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้จนต้องสูญเสียไตไปข้างหนึ่งขณะที่ร่างกายกำลังอ่อนแอผู้ที่ยื่นมือเข้ามาช่วยก็คือคุณสิริวรรณโสมเกิดน้องสาวแท้ๆต่อมาที่วัดพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายวิศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับได้เชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพจ่าสิบเอกธีรยุทธ์โสมเกิดพร้อมทั้งพระราชทานหีบเชิงชายประกอบศพณศาลาบำเพ็ญกุศลอีกทั้งอัญเชิญพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพเจ้าหน้าที่ทุกนายไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ทุกนายอย่างหาที่สุดมิได้ส่วนความคืบหน้าของคดีนั้นพลตำรวจเอกสำรันนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าเชื่อว่า3เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดนราธิวาสทั้งเหตุยิงหัวหน้าคนงานก่อสร้างถนนเสียชีวิตที่อำเภอศรีสาครเหตุคาร์บอมโรงพักเก่าที่อำเภอเมืองและก็เหตุคนร้ายยิงและขว้างไป๊บอมใส่ทหารพรานเสียชีวิต5นายที่ด่านตรวจบุเกสามีอำเภอระแงะนั้นเป็นฝีมือของผู้ก่อการร้ายกลุ่มเดียวกันขณะนี้ทราบตัวแล้วอยู่ระหว่างการเตรียมออกหมายจับภายใน1-2วันนี
3: ้วันพุธก่อนครับหรือว่าเป็นใครแถวครับในประเด็นที่ผมต้องทำต่อก็คือเรื่องของหมายจับนะครับหมายจับในกรุงเทพฯเรื่องนี้นะครับของวันนี้ผมหมายจับเรียบร้อยนะครับแล้วก็การติดตามตัวคนร้ายนะครับแล้วก็เป็นการไปดูการเข้าไปซึ่งก็ต้องย้ำไปก่อนนะครับว่าเราต้องมีมาตรการและช่วยดูแลการในจังหวัดต่างๆเพราะมันเกิดกับหลายคนก็อันนี้ก็ยังอยู่ในส่วนของตำรวจ
4: ส่วนที่หมายจับเนี่ยมันเป็นจุดของตันหยงหรือว่าละแงะที่มีความชัดเจนถึงขั้นออกหมายจับได
3: ้ผมว่านะครับทุกคดีนะครับทุกคดีนะครับแต่ช้าเร็วส่วนใหญ่จะรู้ตัวโดยเฉพาะเคสล่าสุดที
4: ่ยิงคือละแงะ
3: น่าจะต้อง
4: รู้ตัวนี่คือถึงขั้นออกหมายจับ
3: จะเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่
1: ทางด้านของนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.นะคะก็พูดถึงทิศทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยบอกว่าภาครัฐค่ะยังต้องมีการทำตามกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขต่อไปนะคะเนื่องจากหน่วยงานความมั่นคงประเมินว่ากลุ่มผู้เห็นต่างมากกว่าครึ่งพร้อมให้ความร่วมมือแล้วก็เข้าสู่กระบวนการเจรจาส่วนกลุ่มที่ยังก่อเหตุรุนแรงภาครัฐจำเป็นจะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดซึ่งก็ต้องแยกแยะทั้งสองกลุ่มออกจากกันอย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังย้ำเตือนนะคะว่าหากภาครัฐยุติการพูดคุยแล้วหันมาใช้ความรุนแรงตอบโต้เพียงอย่างเดียวก็จะยิ่งทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งทวีความรุนแรงซับซ้อนแล้วก็วุ่นวายมากขึ้นในส่วนของการประเมินด้านการข่าวและการป้องกันเหตุร้ายนั้นทางฝ่ายความมั่นคงได้บูรณาการข้อมูลแล้วก็เฝ้าระวังอย่างเต็มกำลังเพื่อป้องกันเหตุการณ์ความรุนแรง
5: ในการทำงานเนี่ยเราคงเรื่องนโยบายการพูดคุยในหลักการแล้วเนี่ยมันเป็นนโยบายและเป็นเรื่องในเชิงที่ทางประชาธิปไตยคมต่างๆในการละการยอมรับเราคงต้องคุยต่อไปเพราะเราเชื่อว่ามีกลุ่มเห็นต่างหลายกลุ่มที่พร้อมที่จะมาพูดคุยกับเราส่วนคนที่ใช้ความรุนแรงเนี่ยก็ต้องมาคับเคลื่อนไหวอย่างเด็ดขาดอันนี้ก็ต้องแยกกันนะถ้าเกิดบอกว่าเรามีการใช้ความรุนแรงแล้วเราจะไม่คุยแล้วอย่างเงี้ยผมไม่ถูกต้องเพราะยังไงเราเชื่อว่าจะมีกลุ่มที่พร้อมจะร่วมมือกับคือสังคมเนี่ยจำนวนพอสมควรเลยแหละครับกลุ่มคนช่างแรงก็เป็นกลุ่มหนึ่งท่านเองงั้นก็อยากจะสร้างความเข้าใจในส่วนนี้ครับว่าต้องมาคับที่กฎหมายอย่างแน่นอนและเด็ดขาดอย่างที่ท่านนายกกล่าวถึงนะฮะแต่การพูดคุยต่างๆนั้นจะต้องดำรงอยู่ต่อไปนะครับ
1: ขณะเดียวกันนะคะยังเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของประเทศมาเลเซียในฐานะผู้อำนวยความสะดวกในกระบวนการพูดคุย เชื่อมั่นว่า ทางการมาเลเซียมีศักยภาพในการเข้าถึงและประสานงานกับกลุ่มผู้เห็นต่างเพื่อช่วยควบคุมสถานการณ์ความรุนแรงได้
0: ขณะที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ย้ำว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าเจ้าหน้าที่จะต้องไม่เสียชีวิตฟรีส่วนความเข้าใจผิดเรื่องของการสื่อสารที่บางฝ่ายมองว่าเห็นต่างกับเสนาธิการทหารบกนั้นพลโทอดุลก็ยืนยันว่าไม่ได้มีความขัดแย้งระหว่างกันแต่เป็นเพราะการสื่อสารคลาดเคลื่อนและไม่อยากให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
6: เสียใจจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานผมบอกตรงๆไม่มีอะไรช้ำใจเท่ากับเรื่องเมื่อวานผมเนี่ยเป็นทหารเป็นผู้พันผู้การพอพอเวลาลูกน้องเสียชีวิตจากการสู้รบเนี่ยไม่มีอะไรช้ำใจกว่านั้นท่านเชื่อผมสีเขียวจับหนังหัวผมอยู่ตลอดไม่เคยเปลี่ยนถึงแม้ว่าบทบาทจะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมต้องไม่ตายฟรีผมยืนยันว่าต้องไม่ตายฟรีนะครับผมได้บอกกับเสทบไปเมื่อวานก่อนเช่นจะให้สัมภาษณ์ผมได้บอกแม่ทัพภาค4ไปให้ไปจับตัวมาให้ได้ครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นผมทำเรื่องนี้มาทั้งชีวิตลูกน้องไม่มีตายฟรีถ้าเหตุการณ์หนึ่งไม่ต้องห่วงแต่ฐานะบทบาทของผมเนี่ยถ้าไปพูดอะไรที่รุนแรงกว่านี้มันก็เป็นการยกระดับทำให้เหมือนเอาน้ำมันไปเติมนะครับแต่ในเมื่อจำเป็นต้องพูดความในใจผมก็ต้องพูดนะครับไม่มีอะไรเจ็บปวดเท่ากับการถูกด่าว่าไม่รักลูกน้องผมไม่เคยเปลี่ยนแปลงชีวิตสีเขียวจับหนังหัวตลอดเวลาไม่ต้องห่วงแล้วลูกน้องก็ไม่ตายฟรีนะครับผมบอกตรงๆว่าผมเสียใจเฉยๆกับคำพูดที่สื่อสารออกไปได้ไม่เต็มทั้งหมดนะครับทำให้สังคมโซเชียลเข้าใจผิดไม่เป็นไรนะครับท่านลองดูท่านแม่ทัพภาคที่4ผมคุยกับเขาก่อนหน้านี้แล้วหลังที่เกิดเหตุไม่ถึง1ชั่วโมงก็ได้รับโทรศัพท์จากท่านแม่ทัพแล้วก็ก่อนเสทบลงไปผมก็ได้คุยกับท่านไม่มีความขัดแย้งใดๆท่านไปถามเสทบดูได้นะครับไม่ต้องถามผมท่านไปถามเสทบนะครับเจ็บปวดที่สุดก็คือถูกตำหนิว่าไม่รักลูกน้องพูดเอาหล่อไม่มีผมไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนั้นนะครับแต่ด้วยสถานะกับบทบาทของผมนะครับผมไม่อยากให้สถานการณ์รุนแรงขึ้น
1: ส่วนความคืบหน้าในการปราบปรามนะคะเรื่องของขบวนการพ่อทิพย์แม่ทิพย์นะคะล่าสุดทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมกับฝ่ายปกครองค่ะเปิดโปงขบวนการพ่อไถ่ทิพย์นะคะโดยนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักย่านห้วยขวางนะคะโรงพยาบาลเอกชนรวมถึงสำนักงานเขตจับผู้ต้องหาได้4คนค่ะจากการตรวจสอบก็พบขบวนการรับจ้างจดทะเบียนรับรองบุตรให้กับเด็กต่างด้าวกว่า 1,500 คนที่มีการสวมสิทธิ์ได้สัญชาติไทยก็เป็นการเปิดปฏิบัติการเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทางพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้นำกำลังตำรวจและผู้แทนจากหลายหน่วยงานค่ะเปิดปฏิบัติการบุกทลายขบวนการพ่อไทยทิพย์ที่ลักลอบสวมสิทธิ์แจ้งเกิดให้เด็กต่างด้าวกว่า 1,500 คนพร้อมจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการ4คนประกอบไปด้วยคนไทย2คนชื่อว่านายหมงแล้วก็นายวอซึ่งเป็นพ่อทิพย์นะคะรวมถึงชาวจีน2คนก็คือนางสาวซีแล้วก็นายหูมานาบิดาแท้จริงชาวจีนค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจค้นบ้านทาวน์โฮม3ชั้นภายในหมู่บ้านย่านรัชดาเหม่งจ๋ายไปตรวจค้นอีก1จุดคือโรงพยาบาลเอกชน1แห่งแล้วก็สำนักงานเขตที่เกี่ยวข้องอีก1แห่งค่ะเพื่อที่จะรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมต่อไป
0: หลังการเข้าตรวจค้นครับพลตำรวจเอกสำราญก็แถลงข่าวโดยเปิดเผยว่ามีประชาชนร้องเรียนและส่งหลักฐานให้ตำรวจตรวจสอบขบวนการลักลอบช่วยให้ลูกของชาวต่างชาติได้สัญชาติไทยด้วยการว่าจ้างชายไทยที่ไม่ใช่พ่อแท้ๆมาจดทะเบียนรับรองบุตรทำให้เด็กได้รับสูติบัตรทะเบียนบ้านบัตรประชาชนและสิทธิ์ในฐานะคนไทยทั้งที่ข้อมูลทั้งหมดนั้นเป็นเท็จปฏิบัติการครั้งนี้ได้ตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งย่านพระราม9พบเด็กต้องสงสัย3คนและพบพฤติการเข้าข่ายทุจริตแล้ว2คนอีก1คนอยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบก่อนที่ชุดเฉพาะกิจของกรมการปกครองจะเข้าแจ้งความกับสน.ห้วยขวางเพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
1: โดยตำรวจนะคะได้ลงพื้นที่รวบรวมหลักฐานอย่างละเอียดทั้งสอบปากคำพยานตรวจเวชทะเบียนตรวจเอกสารการแจ้งเกิดแล้วก็ตรวจพิสูจน์ DNA ของพ่อแม่และเด็กจนพบว่าหญิงชาวจีนและสามีชาวจีนต้องการให้ลูกทั้งสองคนนั้นได้สัญชาติไทยค่ะจึงมีการติดต่อขบวนการนายหน้าให้หาชายไทยมารับรองบุตรแทนพ่อที่แท้จริง ชาวไทยที่ถูกว่าจ้างมี2คนอย่างที่บอกไปนี่ก็คือนายหมงแล้วก็นายวอนนะคะทั้งคู่เนี่ยไม่เคยรู้จักหรือมีความสัมพันธ์กับหญิงชาวจีนมาก่อนแต่ยอมให้เอกสารส่วนตัวและแสดงตัวเป็นพ่อเด็กเพื่อแลกกับค่าจ้างตำรวจเชื่อว่าขบวนการนี้ทำกันเป็นเครือข่ายมีการอาศัยช่องโหว่ของระบบและขั้นตอนการรับรองบุตรเพื่อเด็กต่างรับสัญชาติไทยอย่างผิดกฎหมาย
5: ตัวเด็ก2คนนี้ก็มีพาสปอร์ต2สัญชาตินะครับ2สัญชาติก็ตามที่พี่น้องสื่อมวลชนได้ทราบนะครับเราก็อาจจะประสานในส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องของสัญชาตินะครับแล้วโรงพยาบาลที่ดำเนินการก็คุยกับทางผู้แทนทางการแพทย์แล้วนะครับเราก็จะขอความร่วมมือทั้งในกรุงเทพเนี่ย161โรงพยาบาลนะครับเราก็จะขอความร่วมมือทั้งหมดนะครับที่ต้องสงสัยนะครับท่านก็เดี๋ยวจะรวบรวมพยานฐานให้เรานะครับที่ต้องสงสัยเราก็อาจจะประสานในส่วนของกรมการปกครองนะครับดำเนินการวันนี้การดำเนินการในวันนี้นะครับก็ผลไปตามที่คาดหมายนะครับแล้วก็สามารถจับกุมได้หมดทุกคนที่เราออกหมายจับนะครับ
1: อันนี้ผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายพ่อไทยทิพย์ตั้งแต่วันที่9กรกฎาคมถึง24กรกฎาคมนะคะพบเด็กต้องสงสัย22คนจับกุมผู้กระทำความผิดคือพ่อไทยทิพย์จำนวน16คนแม่ชาวจีน13คนพ่อคนจีน6คนเจ้าหน้าที่รัฐ1คนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล1คนคือรวมทั้งสิ้นแล้วตอนนี้คือ37คนค่ะ
0: ไปดูประเด็นในพื้นที่ภาคใต้อีกหนึ่งประเด็นนะครับซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ภาคใต้เข้าตรวจธุรกิจโรงแรมและสถานประกอบการในจังหวัดภูเก็ตโดยย้ำว่าจะไม่ยอมให้ผู้มีอิทธิพลแทรกแซงการทำงานของเจ้าหน้าที่หลังมีการโทรศัพท์มาขอให้ยุติการตรวจสอบนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างการลงพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตว่าหากเจ้าหน้าที่พบมีการกระทำความผิดซึ่งหน้าจะไม่มีการละเว้นโดยกรณีเข้าตรวจสอบโรงแรมแห่งหนึ่งนั้นเจ้าหน้าที่ไม่พบใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมและมีโทรศัพท์มาขอพูดคุยกับบุคคลที่อ้างว่าเป็นผู้ใหญ่ขอให้ไม่ดำเนินคดีแต่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าหากไม่ดำเนินการอาจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่พร้อมย้ำว่าถ้าผิดก็คือผิดถ้าถูกก็คือถูกพร้อมกันนี้ยังระบุอีกว่าจังหวัดภูเก็ตกำลังเร่งพิจารณาคำขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรมที่ค้างสะสมโดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดเล็กที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเพื่อให้สามารถออกใบอนุญาตได้โดยเร็วแต่ว่าผู้ที่ไม่เคยยื่นขออนุญาตไม่สามารถอ้างความล่าช้าของระบบได้ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายนอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยยังได้เตรียมตรวจสอบร้านจำหน่ายกัญชาที่ใบอนุญาตหมดอายุหรือว่าไม่มีใบอนุญาตหลังพบความพยายามลักลอบนำกัญชากว่า31กิโลกรัมออกนอกประเทศผ่านสนามบินภูเก็ต
7: ในการตรวจสอบเนี่ยมันก็ต้องลงไปดูลึกหน่อยตั้งแต่การซื้อที่ดินในการขออนุญาตในการก่อสร้างแล้วก็ระยะของการประกอบธุรกิจนะครับแต่ในเมื่อเขาไม่มีใบอนุญาตเนี่ยเราคงจะไปบ่งชี้ไม่ได้ว่าที่นี่เปิดให้บริการมาแล้วกี่ปีนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยผมขออนุญาตล้างประเทศไทยให้สะอาดจากต่างชาติจากทุนเทาซะก่อนจากนอร์เวย์ซะก่อนนะครับส่วนปฏิบัติการอื่นๆว่าจะมีส่วนใดหรือบุคคลใดไปเกี่ยวข้องไหมเนี่ยขออนุญาตเป็นการสืบสวนเพิ่มเติมภายในก่อนก็มีคนติดต่อเข้ามาเยอะนะครับมีคนไทยโทรมามีคนโทรมาอ้างว่าเป็นบุคคล1 2 3 4 5แต่ก็นโยบายชัดเจนครับเพราะผมปิดชื่อดูพฤติกรรมอยู่แล้วเพราะนั้นก็ไม่ได้เกรงกลัวว่าท่านเป็นใครแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตดําเนินให้ทุกอย่างมันถูกต้องตามกฎหมาย
1: รัฐบาลยกระดับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมอย่างเข้มข้นนะคะทั้งเรื่องของการปราบปรามผู้มีอิทธิพลการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะและการกวาดล้างยาเสพติดเพื่อความมั่นคงและก็คุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการบูรณาการทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
8: เดินประกาศสงครามกับอาชญากรรมทุกรูปแบบล่าสุดลงพื้นที่หาดบางเทาจังหวัดภูเก็ตเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและกำจัดกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่แสวงหาผลประโยชน์โดยผลักดันบางเทาแซนด์บ็อกซ์เป็นต้นแบบการจัดระเบียบชายหาดอย่างเป็นระบบเพื่อคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลกควบคู่ไปกับการกวาดล้างกลุ่มมาเฟียท้องถิ่นยังถอนรากถอนโคน
9: เราก็จะใช้กฎหมายทุกอย่างใครทำอยู่ก็รีบๆถอนออกไปซะเพราะว่าเราจะไม่รอนะครับเราจะใช้กฎหมายนะครับที่มีอยู่มันจะมีมาตราอยู่ที่เราสามารถที่จะทำการประกาศแจ้งล่วงหน้าให้เขามาดำเนินการอ้างสิทธิ์ถ้าอ้างไม่ได้หรือถ้าอ้างแล้วไม่เป็นที่น่าเชื่อถือนะครับก็เป็นสิทธิอันชอบธรรมของหน่วยงานราชการที่จะหรือถอนทำลายนะครับแล้วก็เข้าไปยึดกลับคืนมาแค่นั้นเอง
8: ในส่วนของปัญหายาเสพติดรัฐบาลประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติบูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนโอเปเรชั่น90วันแผนปฏิบัติการเร่งด่วนที่มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศระดมกำลังกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดทั้งการจับกุมผู้ค้าขยายผลถึงผู้บงการและตัดวงจรทางการเงินอย่างเด็ดขาด
9: ที่ผ่านมาผมก็ให้ความสำคัญอย่างเต็มที่นะครับต้องชื่นชมทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งปปส.ทั้งทหารนะครับทั้งฝ่ายปกครองฝ่าย DSI นะครับยุติธรรมที่ให้ความร่วมมือเรามีการแถลงข่าวในเรื่องของการจับนะครับป้องกันปราบปรามเมื่อมียาเสพติดมันก็นำไปสู่อาชญากรรมนำไปสู่ความไม่ปลอดภัยนะครับนำไปสู่สังคมที่เสื่อมโทรมแล้วก็การลงทุนต่างประเทศก็ไม่มาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราแทบจะไม่มีทางเลือกเลยครับที่จะคอมโพรไมซ์กับกระบวนการค้ายาเสพติดชนิดนี
8: ้มาตรการนี้ยังครอบคลุมการสกัดกั้นตามแนวชายแดนพร้อมยกระดับการยึดทรัพย์สินของผู้กระทำผิดเพื่อทำลายศักยภาพขององค์กรอาชญากรรมไม่ให้กลับมาก่อเหตุได้อีกโดยรัฐบาลยืนยันจะดำเนินคดีอย่างเฉียบขาดตามกฎหมายไม่มีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับการลงพื้นที่แก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องทั้งการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะและกวาดล้างยาเสพติดคือภารกิจที่รัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนเพื่อลดปัญหาอาชญากรรมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือสังคมไทยที่สงบเรียบร้อยและปลอดภัยอย่างยั่งยืน

0: แล้ว
1: โอ้ตะวันคัดลายมือได้สวยดีทีเดียวนะงั้นเติมพลังสักหน่อยนะจ๊ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณปู
3: ผมขอน้ำหวานเย็นๆแก้วนึงด้วยนะครับ
1: ก่อนอื่นเมฆต้องจัดการกับหนังสือเรียนที่กระจัดกระจายนี่ก่อนดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
3: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
1: โอ้เมฆพระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เราเมฆละเลยหนังสือรู้ไหมว่าหนังสือเล่มแรกมีมากว่า300ปีแล้วนะตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช
2: พระนารายณ์มหาราชช่วยเรื่องการศึกษายังไงเหรอคะ
1: ในสมัยนั้นนอกจากฝรั่งเข้ามาเผยแพร่ศาสนาและสอนหนังสือแล้วตอนนั้นตำราเรียนไทยยังไม่เป็นแบบแผนพระองค์จึงโปรดให้แต่งตำราหลักภาษา

0: ทยขึ้นนับได้ว่าจินดามณีเป็นแบบเรียนเล่มแรกเลยนะคนไทยจะได้มีความรู้ทัดเทียมกับต่างชาติยังไงล่ะ
1: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันแต่เมฆยังมีการบ้านค้างอีกเพียบเลยนะเอาหน้านี่ก็เป็นการเรียนรู้เหมือนกันนี่

0: เหมือนได้ยินเสียงเด็กอ่านหนังสืออยู่นะ
1: อังคาดพสงเพชฌฆาตอาฆาตผูกฆาตพิฆาตรัชญาน
2: สงสัยกำลังเล่นหนังสืออยู่จริงๆด้วย
3: โยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เที่ยวหรือจะให้อาตมาเขี้ยนตี
2: ฮะมาถึงนี่แล้วยังต้องท่องหนังสืออีกเหรอเนี่ย
3: เป็นเด็กหญิงจงกลับไปช่วยแม่โยมเฝ้าเรือเสียเถิดเอาแมวของโยมกลับไปด้วยนะ
0: ชิตะวันเรียนเก่งกว่าแม่อีกงั้นเราแอบดูอยู่ข้างนอกแล้วกันนะแก่นแก้ว
3: อ้าวอ่านท่อนเมื่อครู่อีกรอบตามอาตมานะหนึ่งโสดคือไม้มวนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล
4: ใฝ่ใจให้ทั้งนอกในและไม่ใสใครใครและยอมใจอันใดช
3: ายโยมอย่าอ่านไม่แต่งั้นหรือคราวหลังโยมต้องมาฝึกอ่านเพิ่มเติมกับอาตมาซะแล้วหากพวกเจ้ามีความรู้ติดตัวประหนึ่งอาวุธก็สามารถปกป้องบ้านเมืองบำรุงให้สถาพรที่สำคัญการเรียนการสอนภาษาไทยยังไม่มีระเบียบแบบแผนพระองค์จึงให้แต่งตำราหลักภาษาไทยอย่างจินดามณีขึ้น
2: ผมจะพยายามครับ
0: โอ้โหแม่ตั้งใจเรียนน่าดูเลยนะ
5: เด็กๆนี่ไงล่ะหนังสือจินดามณีประพันธ์โดยพระโหราธิปดีในหนังสือรวบรวมเอาหลักภาษาไทยทั้งเรื่องการใช้สระพยัญชนะวรรณยุกต์และการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆเอาไว้
6: อ๋อยเราอ่านหนังสือจนหมดแรงเลยตะวัน
5: เราจะได้ไม่ลืมเอกลักษณ์ของภาษาและวัฒนธรรมไทยไง
0: ตะวันอยากอ่านค่ะเมื่อกี้ไม่ได้อ่าน
2: หนูเมฆอ่านให้ฟังหนึ่งโสดคือไม้ม้วนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหลการร่ำเรียนเป็นเรื่องสำคัญสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็เลยโปรดให้แต่งจินดามณีเป็นแบบเรียนหลักภาษาฉบับแรกของไทยคนไทยจะได้รู้หนังสืออย่างถูกต้องเมื่อรู้หนังสือก็สามารถค้นขวายหาความรู้ได้กว้างขวางและสามารถใช้ความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศไม่ให้แพ้ชาติใดในโลก

0: เอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหน
1: ปะกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม่
2: เหมือนห้างใหญ่ๆ ในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดู

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์นะครับวันนี้อาชีพที่เราจะมารู้จักกันก็คือพนักงานทำความสะอาดครับแหมอาชีพนี้นะครับก็คือผู้ที่ทำให้สถานที่ต่างๆนั้นมีความสะอาดและก็ปลอดภัยขาดไม่ได้เลยนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีครับที่นี่ความสะอาดหมายถึงสุขภาวะที่ดีของทั้งผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงคุณหมอทุกคนกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่รอช้าครับมารู้จักกับอาชีพนี้กันเลยดีกว่าครับ
1: พนักงานทำความสะอาดเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญในสังคมที่หลายคนมองข้ามไปว่าเป็นงานที่ต่ำต้อยบางคนอาจจะมองว่าเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยแต่คนทั่วไปก็อดที่จะเลือกใช้บริการคนเหล่านี้ไม่ได้และแน่นอนครับ

0: ากเรามองเข้าไปในชีวิตจิตใจของพวกเขาเราจะได้รู้ว่าเบื้องหลังของความสำเร็จในสาขาอาชีพต่างๆนั้นอาชีพพนักงานทำความสะอาดมีความสำคัญเป็นตัวหนุนเสริมและเป็นฟันเฟืองอีกตัวหนึ่งของสังคมที่เราไม่อาจจะมองข้ามไปได้นั่นเองครับ
1: คุยกันหน่อยดีกว่าครับพี่น้ำสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ผมกวนเวลาหรือเปล่าสักครู่นะมาคุยกันหน่อยจะได้ให้ความรู้กันพี่น้ำครับพี่น้ำทำหน้าที่เขาเรียกว่าอาชีพอะไรเอ่ยตรงนี
2: ้เป็นพนักงานบริการค่ะเป็นแม่บ้านประจำบอร์ด
1: ตัวพี่น้ำเองเริ่มต้นเข้ามาทำอาชีพนี้โดนทำหน้าที่อะไรบ้าง
2: ทำความสะอาดทั้งวันนะคะ
1: ทั้งวันเลย
2: แล
1: ้
2: วก็
1: เอาง่ายๆคือปัดกวาดเช็ดถูต้องมาแล้ว
2: ใช่
1: และเราเองก็ต้องใส่
2: ใช่ค่ะเครื่องป้องกัน
1: หรือว่าตัวผ้าเพื่อป้องกันการสูดกลิ่นการได้รับฝุ่นต่างๆต้องมีพี่ๆอย่างพี่น้ำประจำอยู่กี่คน
2: ที่วอร์ดนี้จะมี2คนค่ะ
1: 2คน
2: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งก็จะมีเข้าทำงานแบบไหนครับเป็นกะหรือว่าเป็นวัน
2: เป็นกะค่ะเป็นตั้งแต่เวรเช้า7โมงเช้าถึงบ่าย3โมง
1: 1คน
2: ค่ะแล้วก็กลางคืนก็จะมีตั้งแต่
1: บ่าย3
2: ถึง7โมงเช้า
1: วนกลับมาชนกัน
2: ใช่ค่ะ
1: ในการทำเนี่ยพี่น้ำครับต้องใช้แรงมากน้อยแค่ไหนอยากรู
2: ้ก็มันก็จะมีปวดหลังนะคะเวลายกผ้าจะมีเรื่องหัวเข่า
1: หัวเข่าเป็นอะไรพี่หัวเข่า
2: ก็คือเดินใช้น้ำหนักเวลายกผ้
1: า
2: ก็จะต่อเนื่องกันนะคะ
1: ยืนเดินทั้งวันเผลอๆตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายหรือตั้งแต่บ่ายจนถึง
2: เช้า
1: ไหวไหมเคยไหมครับว่าโอ้ปวดน่องจังเลยยืนทั้งวันหรือว่าเพลิน
2: มันก็มีเบาๆหนักๆสลับกันไปแต่ส่วนใหญ่แล้วก
1: ็ไม่ได้สบายอ่ะ
2: ไม่ได้สบาย
1: ไม่ได้นั่งพักนะฮะ
2: ใ
1: ช่เมื่อกี้บอกมาแล้วว่าแน่นอนแล้วเจอกับฝุ่นเยอะแยะมากมายเจอสกปรกก็อาจจะเจอทำงานกับคนไข้เราเนี่ยไม่ได้เป็นคุณหมอด้วยซ้ำแต่ต้องใกล้กับคนไข้ด้วยแล้วเผื่อเขาไปแล้วทิ้งอะไรไว้ให้เราก็ไม่รู
2: ้
1: กังวลไหมกลัวไหม
2: กังวลค่ะแต่เราก็จะมีวิธีป้องกัน
1: ยังไงครับพี่นะ
2: ก็คือว่าเราจะมีชุด มีอุปกรณ
1: ์เช่นใส่ถุงมือ
2: ใช่ค่ะ
1: ใส่แมส
2: ก์
1: ปิดปาก
2: ผ้ากันเปื้อนค่ะแล้วก็น้ำยาของเราก็จะใช้แบบแล้วแต่เฉพาะโรคอะค
1: ่
2: ะ
1: พี่น้ำครับพี่น้ำทำอาชีพนี้มา20ปีแล้วสิ่งที่เจอเพื่อนเพื่อนร่วมอาชีพพนักงานทำความสะอาดที่เจอเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่แล้วเขามักจะป่วยเป็นโรคอ่ะมา
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปวดหลัง
1: ปวดหลัง
2: ปวดเข่า
1: ปวดเข่า
2: เบาหวาน
1: เบาหวานก็เป็นเหรอ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: มีอะไรอีก
2: โรคหัวใจ
1: หัวใจ
2: แล้วก็นิ้วล็อก
1: นิ้วล็อก
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไปทำอะไรนิ้วล็อกพี
2: ่นิ้วล็อกก็เราทำงานเยอะแล้วก็บิดผ้า
1: เอาการบิดผ้าการซักผ้าการหยิบการจับการดึงบางทีใช้นิ้วแบบล้วนๆเลยก็เลยนิ้วล็อกเป็นถึงขั้นไหนพี่น้ำ
2: ก็ต้องผ่าค
1: ่
2: ะ
1: ไปผ่ามาแล้วข้างไหนเลย
2: ซ้ายห
1: ร
2: ือขวา
1: เอาเป็นข้างนี้แล้ว
2: ผ่าม
1: าแล้วด้วยนานหรือยัง
2: ก็นานแล้วค่ะ
1: ก็ผ่าที่นี่แหละ
2: นะ
1: ทั้งหมดเหล่านี้ครับดูซิว่าอาชีพนี้ครับแท้จริงแล้วเนี่ยเขาเจอและเสี่ยงต่อโรคภัยเยอะพอสมควรเหมือนกันแต่เขามีวิธีในการดูแลตัวเองได้อย่างไรจะได้ทำงานมีสุขภาพดีกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามกันนะครับอาชีพพนักงานทำความสะอาดนะครับโดยเฉพาะในโรงพยาบาลนั้นสำคัญมากๆนะครับตั้งแต่การทำหน้าที่ตั้งแต่ปัดกวาดเช็ดถูพื้นผนังฝ้าเพดานหยักใยทั้งหลายจะมีฝุ่นไม่ได้เลยนะครับนี่ยังไม่รวมถึงการดูแลในเรื่องของความสะอาดของบริเวณเตียงผู้ป่วยผ้าปูเตียงปลอกหมอนเช็ดถูทั้งหลายรวมถึงการคัดแยกขยะแล้วก็ผ้าติดเชื้อนะครับอันไหนอันตรายอันไหนไซเคิลอันไหนต้องทำความสะอาดอันไหนต้องฆ่าเชื้อทั้งหมดเหล่านี้เราก็เลยตามมาดูกันนะครับว่าแล้วอาชีพนี้เนี่ยเขาต้องมีวิธีในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรกันบ้างมาตามดูกันเลยครับ
3: ทำงานพนักงานทำความสะอาดมา8ปีแล้วครับการติดเชื้อกลัวไหมกลัวครับแต่มีเครื่องป้องกันมีเครื่องเซฟตี้ครับคัดแยกขยะสำคัญไม่สำคัญครับ

0: างโรงพยาบาลก็มีแยกเป็นมีขยะทั่วไปขยะติดเชื้อแล้วก็ขยะรีไซเคิลแล้วก็เพิ่มมาก็เป็นขยะพิษถ้าคัดแยกขยะมันก็คือมันก็เป็นระเบียบอันดับหนึ่งคือเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็มันก็เป็นสัดส่วนนะครับ
1: ผมทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลนี้มา3ปีแล้วครับทำเกี่ยวกับพวกจัดแยกขยะเก็บขยะแล้วก็พวกเช็ดตามบอร์ดอย่างนี้ที่กระจกอะไรเงี้ยอันนี้กลัวครับกลัวมันก็มีเกี่ยวกับที่เขาเตรียมไว้ให้นะก็มีใส่พวกถุงมือแมสชุดกันเปื้อนเงี้ยหมวกใช่แล้วเราก็ต้องรอบครอบ
2: เป็นพนักงานทำความสะอาดของโรงพยาบาลรามานี้มา7ปีแล้วค่ะก็เราก็ป้องกันของเรากลัวอันตรายไหมก็มีกลัวบ้างแต่เราก็ป้องกันตัวเองเก็บขยะกวาดถูเช็ดเตียงเช็ดผ้าม่านก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อเราก็ปิดแมสอะไรของเราแบบนี้ใส่หมวกคลุมใส่เสื้อกาวเวลายกผ้าทิ้งก็มีปวดหลังปวดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผ้ามันหนัก
3: ขยะในโรงพยาบาลแบ่งออกเป็น5ประเภทได้แก่1ขยะทั่วไปได้แก่วัสดุห่ออาหารเศษอาหารเศษผลไม้กระดาษชำระกล่องนมกล่องโฟม2ขยะรีไซเคิลได้แก่กระดาษพลาสติกกระป๋องเครื่องดื่มขวดเครื่องดื่มที่เป็นแก้วหรือพลาสติกถุงน้ำเกลือ 3. ขยะติดเชื้อได้แก่สำลีเปื้อนเลือดสารคัดหลั่งเข็มฉีดยาใช้แล้ว 4. ขยะอันตรายได้แก่ยาหมดอายุน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆน้ำยาที่ใช้ในห้องปฏิบัติการน้ำยาล้างฟิล์มและอื่นๆ 5. ขยะเคมีบำบัดได้แก่ยาเคมีบำบัดชนิดต่างๆที่ใช้รักษาโรคมะเร็งขยะเหล่านี้มีอันตรายต่อสุขภาพแตกต่างกันการคัดแยกขยะจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ในการกำจัดอย่างถูกวิธีและการลดความเสี่ยงในการทำงานของพนักงานทำความสะอาดด้วยครับ
4: เมื่อสักครู่นี้พี่น้ำคุยถึงเรื่องของการแยกส่วนของตัวสิ่งของที่อาจกลับไปฆ่าเชื้อบ้างแล้วก็นำกลับไปทำความสะอาดกันบ้างมันแบ่งอะไรยังไงครับพี
5: ่เราจะแยกระหว่างผ้าที่สะอาดกับสกปรกค
4: ่
5: ะก็คือสะอาดมากสะอาดน้อยติดเชื้อมากติดเชื้อน้อย
4: โอ้โหดูเยอะจังเลยเอางั้นผมอยากเห็นภาพไปดูได้ไหม
5: ได้ค่ะ
4: เอางั้นไปดูกันเลยครับไปอ้าวน้ำเลยครับพี่น้ำครับเข้ามาด้านในกันบ้างดีกว่าครับพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่คนทั่วไปเข้ามาไม่ได
5: ้ค่ะ
4: พื้นที่ทำงาน
5: ค่ะ
4: ถูกไหมครับ
5: ใช
4: ่ในการแยกนี่แบ่งออกไปเป็นอะไรบ้างครับเนี่ยมีสีเขียวสีขาวสีแดง
5: น
4: ี่สีแดงดูปิดฝาแน่นเชียวต้องมีอะไรพิเศษแน่นอนพี่น้ำอธิบายหน่อยสีเขียวคือ
5: สีเขียวก็จะเป็นผ้าที่เปื้อนปัสสาวะอุจจาระเราก็จะใส่ไว้ในที่นี้
4: ออกแปลว่าถ้าผมเปิดขึ้นมาเนี่ย
5: อุ๊ยอย่าค
4: ่
5: ะ
4: ไม่ควร
5: ค่ะไม่ควร
4: ไม่ควรนะตรงนี้ผมถามจริงๆพี่มีความรู้สึกอีแย่หรือว่ารังเกียจไหม
5: ก็
4: หรือเป็นเรื่องธรรมดา
5: สำหรับเราตอนนี้ก็คือกลัวเหมือนกันนะคะแต่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราปฏิบัติทุกวันแล้วเพราะว่าเรามีเครื่องป้องกัน
4: อ๋อ
5: ป้องกัน
4: คือเรามองว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของเกิดแก่เจ็บตาย
5: ใช่ค่ะ
4: แล้วก็ต้องเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องเป็นหน้าที่ในการเก็บแล้วก็จัดการต่อมาสีขาวแล้วฮะ
5: สีขาวจะเป็นผ้าสะอาดนะคะเป็นผ้าที่เป็นพวกเหงื่อใครนะคะที่สะอาดก็คือสกปรกน้อย
4: ก็คือเราดูแล้วเราคัดมาระดับหนึ่งแล้ว
5: ใช่ค่ะ
4: ว่านี้เปื้อนน้อยไม่ได้เปื้อนมาก
5: ค่ะ
4: ยกตัวอย่างเช่นเป็นพวกเสื้อได้ไหมฮะ
5: ใช่ค่ะเป็นพวกเป็นผ้าปูที่นอนเป็นที่เปื้อนน้ำเปื้อนเหงื่อ
4: เปื้อนเหงื่อเฉยๆ
5: เปื้อนเหงื่อเปื้อนน้ำ
4: ปลอกหมอน
5: ใช่ค่ะ
4: ที่ดูแล้วเราสังเกตแล้วไม่ได้เปียกไม่ได้โดนเปื้อนปนเปื้อนอะไร
5: ใช่ค่ะ
4: แต่ที่อันตรายคือนี่เลยฮะคุณผู้ชมครับสีแดงครับผมเห็นแล้วก็บอกแล้วว่าไม่ควรเข้าใกล้นะ
5: ค่ะ
4: เพราะอะไรฮะ
5: ตัวนี้จะเป็นที่เลอะพวกสารคัดหลั่งที่ออกจากร่างกายค่ะน้ำเลือดน้ำหนอง
4: น้ำเหลือง
5: ค่ะ
4: ซึ่งอาจจะมีโอกาสในการที่จะนำเชื้อหรือว่าโรคต่างๆมาติดพวกที
5: ่
4: พวกเราได
5: ้
4: หรือว่าคนทั่วไปได้ระวังเลยเบื้องต้นครับพนักงานทุกคนที่รับหน้าที่นี้ผมเห็นว่าพี่น้ำต้องมีการใส่ถุงมือต
5: ้
4: องมีการใส่ตัวแมสที่จะปิดส่วนของตัวจมูกแล้วก็ปากถูกไหมครับเผลอๆบางทีอาจจะมีการใส่แว่นป้องกันเลยด้วยซ้ำ
5: ใช่ค่ะ
4: ถุงต่างๆนะครับนอกจากถุงนี้ผมแอบเห็นว่าฝั่งนี้มีสีต่างๆด้วยนี่คืออะไรบ้างครับพี่น้ำ
5: ก็สำหรับตัวสีม่วง
4: สีม่วงนี่เลย
5: สีม่วงก็จะเป็นพวกเลอะสารเคมีเคมีบำบัดอะค่ะ
4: สีแดง
5: ีแดงก็จะเป็นพวกสารคัดหลั่งที่เกี่ยวกับพวกน้ำเลือดน้ำหนองที่ออกจากร่างกายอะค่ะ
4: สีดำ
5: สีดำก็จะเป็นทั่วไปอะค่ะ
4: เปิดปกติ
5: ที่ใช่ค่ะปกติทั่วไปที่ไม่มี
4: อันตราย
5: ถ้าไม่มีอันตราย
4: อ๋อทุกอย่างต้องแยกหมดเลย
5: ใช่ค่ะ
4: ไปแล้วม่วงแดงดำนี่แอบเห็นมีสี
5: มีขยะ
4: สีฟ้าน้ำเงินด้วยอันนี้คืออะไรครับอ
5: ันนี้คือเป็นรีไซเคิลของที่ใช้แล้วแล้วเอากลับมานำมาใช้ใหม่อะค่ะอ๋อ
4: แต่ว่าทางโรงพยาบาลเองก็เน้นในเรื่องของการรีไซเคิล
5: ใช่ค่ะ
4: ประหยัดทรัพยากรสำคัญมากๆสุดท้ายครับพี่น้ำมีอะไรอยากฝากถึงเพื่อนๆร่วมอาชีพพนักงานทำความสะอาดบ้างครับ
5: อยากจะบอกเพื่อนๆว่าทำงานด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็มีความสุขค่ะ
4: นี่ซึ่งดูแล้วนะครับแหมวันนี้ถึงแม้พี่น้ำจะเขินซะหน่อยครับแต่อาชีพนี้เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ภูมิใจนะพี่นะ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ได้ทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อความปลอดภัยเพื่อความสะอาดให้กับทุกคนทั้งในพื้นที่นี้และพื้นที่อื่นด้วยในโลกนี้ด้วยวันนี้ขอบคุณพี่น้ำจริงขอบคุณครับแต่อย่าเพิ่งไปไหนครับเพราะตอนนี้ได้เวลาไปถามคุณหมอกันบ้างแล้วแหละครับว่าเราบรรดาพนักงานความสะอาดนั้นพวกเขาควรจะดูแลตัวเองอย่างไรเพื่อจะได้ทำงานอย่างมีความสุขและก็ปลอดภัยเหมือนกับที่พี่น้ำบอกเอาไว้ด้วยไปถามคุณหมอกันครับเมื่อสักครู่นี้เราไปคุยกันแล้วนะครับกับพนักงานทำความสะอาดนะครับก็ได้รู้กันว่าพวกเขาต้องทำงานอย่างไรครับในแต่ละวันแล้วก็มีความเสี่ยงอะไรกันบ้างแต่ที่แน่ครับเชื่อว่าตอนนี้พวกเขาและพวกเรานั้นอยากจะรู้ตรงกันครับว่าแล้ววิธีในการดูแลตัวเองเพื่อป้องกันความเสี่ยงอย่างถูกวิธีทำได้อย่างไรครับวันนี้มาพูดคุยกันกับแพทย์หญิงฉัตรยาวงศ์รัตนันครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับหมอฝนสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
4: คุณหมอครับเมื่อกี้ถือโอกาสบุกไปที่โรงพยาบาลมาแล้วแต่ถ้าพูดถึงพนักงานทำความสะอาดทั่วๆไปก่อนคุณหมอครับจริงๆแล้วเนี่ยเขามีความเสี่ยงต่อสิ่งใดได้บ้างครับคุณหมอ
6: ก็จะมีเรื่องท่าทางการทำงานนะคะเพราะว่าเขาก็จะต้องมีทำท่าทางซ้ำๆในการทำความสะอาดหรือว่าการดึงยกผลักของหนักๆเนี่ยค่ะก็ทำให้มีการปวดเมื่อยได้แล้วก็อันนึงก็คือพวกของมีคมที่อยู่ในขยะค่ะถ้าเกิดว่าถูกบาดถูกตำเข้าอันนี้ก็ทำให้เกิดการบาดเจ็บได้แล้วก็สุดท้ายคือถ้ามีการหกรั่วไหลของพวกสารเคมีต่าง
4: ๆ
6: อันนี้ก็จะทำให้ได้รับพวกสารเคมีเข้าไปทำให้เกิดอันตรายได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการระมัดระวังพวกนี้ด้วย
4: โอ้โหแปลว่าอันตรายเยอะเหมือนกันนะครับนี
6: ่
4: งั้นไปกันทีละเรื่องกันเลยดีกว่าเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องการยกของหนักอันนี้รู้สึกว่าเป็นกันหลายคนโดยเฉพาะพนักงานความสะอาดส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ใช่สาวๆก็แล้วด้วยก็มักจะเป็นคนที่เริ่มจะมีอายุกันแล้วซึ่งเขาก็จะแรงไม่ค่อยเยอะแรงไม่ดีแล้วต้องไปยกของในบางทีมันอันตรายยังไงบ้างคุณหมอครับ
6: ในกลุ่มที่ทำมานานเนาะมันก็จะเหมือนมีการสะสมเหมือนกันว่าในการยกของหนักแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะมีการใช้กล้ามเนื้อหลังนะ
4: ค
6: ะเพราะจริงๆเราก็ควรจะยกโดยใช้ขาร่วมด้วยก็คือย่อตัวแล้วก็ยกของ
4: อะ
6: ะเพราะว่าถ้าส่วนใหญ่ก็จะก้มหลังยกอย่างเงี้ยอันน
4: ี้ก้มไปเลย
6: หลังทำงานมากเกินไป
4: ครับผมซึ่งถามว่าหลังทำงานมากเกินไปหรือว่าร่างกายทำงานแบบผิดท่าบ่อยเข้าบ่อยเข้าส่วนใหญ่แล้วปัญหาที่ว่าเนี่ยมันถึงขั้นไหนคุณหมอครับ
6: ก็อาจจะมีพวกกระดูกเสื่อมนะคะมีพวกกล้ามเนื้อปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นของที่หนักมากๆจริงๆแล้วก้มยกออกแรงมากๆเกินไปเนี่ยม
4: ัน
6: ทำให้มีหมอนรองกระดูกเคลื่อนได
4: ้ขนาดนั้นเลยครับซึ่งถามว่าหมอรองกระดูกเคลื่อนหรือกล้ามเนื้ออักเสบไปจนถึงแบบว่าที่บอกมีปัญหากับกระดูกสันหลังถึงขั้นที่ว่านี่ต้องผ่าตัดไหมคุณหมอ
6: คือถ้าหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทนะคะแล้วมีการชาลงมาที่ขาอันนี้ก็ต้องมีการผ่าตัดด้วย
4: วิธีการสังเกตถ้าหากว่ามันเริ่มต้นสมมติว่ายกมาเป็น10ปีแล้วเริ่มแล้วรู้สึกว่าเช่นเอ๊ะมีอาการชาแบบไหนที่ว่าน่าจะใช่คุณหมอครับ
6: ถ้าชาจากการกดทับเส้นประสาทเนี่ยมันจะเป็นตอนเดินตอนเดินไกล
4: ๆครับ
6: แล้วก็จะรู้สึกชาลงขาตรงถึงปลายเท้า
4: หมายถึงว่าจะมีเหมือนกับปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บ
6: มันจะรู้สึกหนักหนักปวดปวดคือส่วนใหญ่คนจะมาด้วยว่าปวดขาก่อน
4: ปวดขา
6: จะไม่ได้ปวดหลัง
4: ก็จะไม่รู้
6: ใช่
4: จะไม่ค่อยมีใครมาถึงบอกปวดหลังนะ
6: ไม่ค่อย
4: ไม่มี
6: คือยกเว้นว่าคนที่แบบว่ากำลังยกแล้วแบบปวดขึ้นมาทันท
4: ีแป๊บเลย
6: อันนั้นอีกอันนึงแต่นี่ถ้าเ
4: ร
6: ื้อรังนานๆก
4: ็
6: จะมาด้วยปวดขามากกว่าง
4: ั้นก็หมายความว่าจริงๆแล้วในการทำงานโดยเฉพาะพนักงานความสะอาดที่จะต้องมีการยกของใช่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าถ้าในโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องมียกฟูกยกเตียงบางทีก็มีการช่วยยกคนไข้ด้วยตรงนี้เนี่ยแปลว่าบางทีเราห้ามฝืนใช่ไหมฮ
6: ะ
4: ถ้าไม่ไหวต้องมีคนช่วย
6: ก็จริงๆต้องพยายามหาเครื่องทุ่นแรงด้วยถ้าในต่างประเทศเนี่ยโรงพยาบาลจะมี ตัว
7: ช่วยยก
6: ยกคนไข้โดยที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องยก
7: เลยอ๋อก็คือเครื่องก็เข้ามาช้อนคนไข้ปุ๊บแล้วก็ดึงมาลงที่เปลถูกไหมฮะหรือว่ารถเข็น

0: แล้วก็ยกออกอ๋ออันนี้ก็ต้องรอนะฮะรอหลายเรื่องทีเดียว
1: นอกจากอันตรายที่มาจากขยะอันตรายประเภทต่างๆแล้วพนักงานทำความสะอาดยังมีความเสี่ยงจากท่าทางการทำงานที่ซ้ำๆและการยกของหนักๆเป็นประจำทำให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อตามแขนขาปวดหลังได้นั้นท่าทางการยกของที่ถูกต้องจึงมีความสำคัญสำหรับการยกสิ่งของที่มีน้ำหนักไม่มากนักและจัดวางอยู่ระหว่างเข่าได้ควรย่อตัวลงจับของให้มั่นและยืดขาขึ้นโดยให้หลังอยู่ในท่าตรงส่วนสิ่งของที่มีน้ำหนักมากควรช่วยกันยก2คนด้วยท่าทางรูปแบบเดียวกันกับยกคนเดียวโดยให้สัญญาณให้ยกขึ้นพร้อมกันและความเร็วในการยกเท่าๆกันอย่างไรก็ตามสำหรับสิ่งที่มีน้ำหนักมากเช่นการยกตัวผู้ป่วยในระยะยาวควรมีอุปกรณ์ทุ่นแรงเพื่อช่วยลดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อกระดูกและข้อต่อต่างๆในกลุ่มที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการยกผู้ป่วยเช่นพนักงานทำความสะอาดผู้ช่วยเหลือคนไข้และพยาบาลเป็นต้น
0: แล้วเมื่อเรารู้ถึงสาเหตุของอาการเจ็บป่วยหรืออาการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นกับอาชีพนี้กันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันหน่อยดีกว่าครับว่าแล้ววิธีในการป้องกันครับเราจะป้องกันตัวเองได้อย่างไรจะได้ประกอบอาชีพนี้อย่างมีความสุขด้วยกันในช่วงหน้าครับ
2: เชื่อใช่ไหมฮะมีครับบางทีน้ำขยะมันกระเด็นเข้าลูกตาเราก็ต้องหาน้ำสะอาดล้างก่อนก็ต้องไปติดต่อตามที่เขาให้ผมพยาบาลก่อนเบื้องต้นเพื่อจะดูรักษาก่อนเพราะว่ามันทำให้ตาเสีย
1: ผู้ที่ทำหน้าที่ในการจัดเก็บและขนย้ายขยะมูลฝอยติดเชื้อจะต้องปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติดังนี้ 1. ต้องสวมใส่ชุดป้องกันในขณะปฏิบัติงานโดยผูกผ้ากันเปื้อนพลาสติกไว้ด้านหน้าสวมรองเท้ายางชนิดหุ้มส้นหรือรองเท้าบูทผูกผ้าปิดปากและจมูกสวมถุงมือยาง 2. การจัดเก็บและขนย้ายขยะมูลฝอยติดเชื้อต้องใช้รถเข็นขยะมูลฝอยติดเชื้อโดยเฉพาะที่มีฝาปิดมิดชิดก่อนการขนย้าย
0: แต่เมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องของการมีโอกาสติดเชื้อเพราะแน่นอนว่าในถังขยะที่ทุกคนทิ้งกันเนี่ยก็คือสิ่งของที่ทุกคนไม่เอาละหรือเป็นสิ่งของสกปรกในนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยเชื้อโรคแต่พนักงานทำความสะอาดต้องไปยุ่งกับมัน
3: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้มีวิธีในการป้องกันยังไงบ้างคุณหมอครับ
3: ก็คือถ้าเวลาที่พนักงานทำความสะอาดจะเก็บขยะเนาะขั้นแรกเขาจะต้องรวบถุงก่อน
0: ถูก
3: ต้องพยายามอย่าให้มันล้นจนเกินไป
0: ครับ
3: ก็คือแค่3ใน4เนี่ยก็รวบได้แล้วโดยที่อยากจะต้องคีบออกอะไรเนี่ยก็พยายามใช้ที่คีบนะคะแล้วก็ใส่ถุงมือ ก็คือจะช่วยป้องกันไปได้ระดับนึง
0: ในกรณีที่ถ้าว่าเราไปโดนมีโอกาสติดเชื้อมากน้อยแค่ไหนคุณหมอครับต้องตรวจไหมหรือว่าเอาหนาวครั้งนี้คงไม่ซวยหรอก
3: ต้องตรวจค่ะเพราะว่าถ้าโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นกลุ่มขยะติดเชื
0: ้อ
3: แล้วมีการเปื้อนสารคัดหลั่งหรือว่าการเปื้อนเลือดของคนไข้อยู่แล้วมาตามมือเนี่ยจะทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื
0: ้อ
3: พวกเชื้อทางเลือดนะคะอย่างเช่นโรคเอดส์หรือว่าโรคไวรัสตับอักเสบบี
0: ครับผม
3: ซึ่งถ้าพอตามมือปุ๊บเนี่ยก็จะมีขั้นตอนการปฏิบัติของแต่ละโรงพยาบาลนะคะก็จะแตกต่างกันไปแต่ว่าโดยหลักก็คือต้องประเมินความเสี่ยงว่าต้องกินยาต้านไวรัสหรือเปล่า
0: โอ้
3: แล้วถ้าต้องกินเนี่ยก็ต้องกินภายใน24ชั่วโมง
0: แล้วก็ต้องกินต่อเนื่องเป็นเวลากี่วันด้วย
3: ใช่ค่ะ
0: สุดท้ายคุณหมอมีวิธีในการดูแลตัวเองอย่างไรที่จะมาแนะมาเตือนพนักงานทำความสะอาดในที่ต่างๆกันบ้างครับ
3: ก็อยากฝากถึงพนักงานทำความสะอาดนะคะว่าในแต่ละวันที่พวกเราต้องใช้ร่างกายทำอะไรหนักๆเนี่ยก็พยายามบริหารร่างกายของเราด้วยนะคะก่อนไปทำงานแล้วก็หลังเลิกงานนะคะแล้วก็ในการสัมผัสกับขยะเนี่ยพยายามใส่เครื่องป้องกันให้ครบถุงมือที่คีบนะคะแล้วก็ระมัดระวังในการจัดการกับถุงขยะนะคะแบบนี้ก็เราก็จะสามารถทำงานอย่างปลอดภัยได
0: ้ครับการพักผ่อนแล้วคุณหมอถามทิ้งท้ายกันเลยควรจะพักผ่อนอย่างไรออกกำลังกายมากน้อยแค่ไหน
3: ก็ควรจะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะ 7-8 ชั่วโมงต่อวันออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ150นาทีสะสมไปได
0: ้ครับแต่ที่หากว่าคุณหมอบอกว่าออกกำลังกาย150นาทีแต่พี่พนักงานเขาบอกว่าก็เดินทั้งวันอยู่แล้วยกของทั้งวันเลยอันนี้นับเป็นออกกำลังกายไหมคุณหมออ
3: ันนี้นับเป็นการเคลื่อนไหวก็ดีกว่าไหมนะคะ
0: แต่
3: ว่าในการออกกำลังกายเนี่ยต้องมีความเหนื่อยระดับหนึ่งเหนื่อยแค่ไหนก็คือแค่พูดไม่จบประโยคอะค่ะต้องมีความเหนื่อยด้วย
0: คือพอจะพูดแบบนี้เป็นต้น
3: นับว่าพอ
0: ก็แปลว่าที่ปฏิบัติอยู่ทุกๆวันนี้ไม่ว่าจะเป็นพนักงานความสะอาดหรือพวกเราชาวออฟฟิศแต่ละคนนะครับการเดินการขึ้นการลงบางทีมันยังไม่พ
3: อ
0: ก็อย่าลืมหาเวลาออกกำลังกายด้วยแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอจะได้มีสติแล้วก็ทำงานมีความสุขนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอฝนด้วยขอบคุณครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: ผู้ที่มาโรงพยาบาลทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่า

0: คต่างๆในโรงพยาบาลมีอยู่มากจริงๆและผู้ที่มีความเสี่ยงลำดับต้นๆ ต่อการติดเชื้อโรคเหล่านั้นก็คือพนักงานทำความสะอาดนั่นเองครับการดูแลตัวเองเบื้องต้นนั้นสำคัญมากนะครับเราควรใช้ความระมัดระวังในการทำงานล้างมือโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อก่อนรับประทานอาหารหรือว่าดื่มน้ำทุกครั้งและที่สำคัญก่อนการปฏิบัติงานควรได้รับการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขยะมีพิษติดเชื้อโรคอันตรายควรแยกอย่างไรให้ถูกต้องและปลอดภัยด้วยนะครับ
1: ดูไปแล้วก็เหมือนว่าอาการเจ็บป่วยนั้นเกิดขึ้นกับเราได้ทุกเวลานะครับรวมถึงทุกคนทุกอาชีพกันด้วยต้องปฏิบัติหน้าที่หรือทำงานด้วยความระมัดระวังและมีสติอยู่นะครับเพื่อช่วยในการลดความเสี่ยงและสาเหตุที่อาจจะทำให้เรานั้นเจ็บป่วยหรือว่าไม่สบายได้นะครับจะได้ทำงานอย่างมีสุขภาพดีหรือว่า work with a healthy life นั่นเองแหละครับเวลาหมดแล้วล่ะครับสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันและมาดูด้วยว่าอาชีพที่เราจะนำเสนอนั้นอาจจะเป็นอาชีพที่คุณปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ก็ได้ครับลาไปก่อนสวัสดีครับ

วิธีการแยกเพศของชูการ์ไกเดอร์นะคะเมื่อชูการ์ไกเดอร์อายุตั้งแต่ประมาณ 4-5 เดือนขึ้นไปเขาจะเริ่มมีความสมบูรณ์พันธุ์นะคะตัวผู้จะเห็นลักษณะของหัวที่ล้านนะคะและลักษณะอื่นของตัวผู้ที่จะเด่นชัดกว่าตัวเมียก็คือเป็นลักษณะของต่อมข้างๆก้นนะคะถ้าไม่ได้มีการบวมแดงร้อนหรือมีสารคัดหลั่งที่มันมีสีผิดปกติออกมาอันนั้นถือว่าเป็นความปกติร่วมกับการมีลักษณะต่อมสีน้ำตาลที่อยู่บริเวณหน้าอกบอกให้เรารู้ว่าชูการ์ไกเดอร์ตัวนี้เป็นตัวผู้กรณีของชูการ์ไกเดอร์ตัวเมียสิ่งที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายๆก็คือหัวจะไม่ล้านค่ะแล้วพอเวลาที่หงายหน้าท้องออกมาดูเราจะเห็นเป็นลักษณะของตัวกระเป๋าหน้าท้องภายในกระเป๋าหน้าท้องก็จะมีลักษณะของตัวเต้านมแทรกอยู่ในนั้น

วิธีการที่จะดูว่าชูการ์ไกเดอร์ตัวไหนที่มีสุขภาพดีนะคะก็ไม่แตกต่างจากสัตว์อื่นเลยในลำดับแรกเรามาดูในส่วนของตัวจมูกของเขากันก่อนจมูกของเขาก็จะต้องเป็นลักษณะของสีชมพูตามปกติแบบนี้อาจจะมีลักษณะของสีม่วงได้บ้างนะคะเวลาที่เราจับบังคับเขาเพราะว่าบางทีเขาจะรู้สึกว่าเขาเครียดถ้าไม่ได้ม่วงตลอดเวลาอันนี้ยังถือว่ามันเป็นปกติดีอยู่ชูการ์ไกเดอร์จะมีลักษณะของดวงตากลมโตขนาดใหญ่นะคะเบ้าตาค่อนข้างที่จะตื้นวิธีการดูว่าดวงตาค่อนข้างที่จะปกตินะคะก็ดูว่าสองตาจะต้องมีขนาดที่เท่ากันไม่มีข้างใดข้างหนึ่งโผล่ออกมาไม่มีคราบน้ำตาที่อยู่บริเวณรอบๆดวงตาอวัยวะถัดมาที่เราควรจะดูก็คือลักษณะของหูว่าหูสองข้างมีลักษณะที่เท่ากันไหมบริเวณด้านในช่องหูมีความผิดปกติหรือเปล่ามีก้อนข้างในหรือเปล่าหรือว่ามีลักษณะของที่หูหรือเปล่าถ้ามีลักษณะของก้อนเนื้อที่อยู่ภายในช่องหูหรือมีลักษณะของที่หูอันนั้นถือว่าเริ่มมีความเจ็บป่วยบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งทำให้สัตว์เขาไม่สามารถที่จะทำความสะอาดตัวเองได้ลักษณะฟันของตัวชูการ์ไกเดอร์เองจะเป็นลักษณะของฟันที่แหลมคมนะคะเพื่อใช้ในการกัดแทะกินในส่วนของน้ำที่มันหล่อเลี้ยงต้นไม้ที่เราจะต้องดูในส่วนของตัวผู้นะคะก็ดูในตำแหน่งของตัวอันทะของเขาเองอันนี้คือภาวะปกตินะคะที่อันทะของเขาจะมีการห้อยยาวออกมาแล้วก็เป็นก้อนกลมๆแบบนี้สองฝั่งของอันทะจะต้องเท่ากันนะคะจะต้องไม่มีอันไหนเล็กหรืออันไหนใหญ่ออกมาแบบนี้ถือว่ามันเป็นปกติตัวเมียจะมีกระเป๋าหน้าท้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะต้องดูก็คือการเปิดแหวกดูในส่วนของตัวกระเป๋าด้านที่อยู่ที่หน้าท้องของตัวเมียดูว่ามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าเนื่องจากว่าในตัวเมียจะมีเต้านมอยู่ข้างในกระเป๋าหน้าท้องเพราะฉะนั้นอาจจะเกิดความผิดปกติได้เช่นอาจจะมีลักษณะของเต้านมอักเสบภาวะของการเกิดเนื้องอกหรือมะเร็งในส่วนของตัวเต้านมก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันหรือบางคนที่เลี้ยงคู่อาจจะมีลูกที่อยู่ในกระเป๋าหน้าท้องก็ได้อวัยวะต่อมาที่เราควรจะดูก็คือบริเวณที่อยู่รอบๆก้นบริเวณรอบๆก้นมีก้อนมีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าถ้ามันเป็นลักษณะของก้อนที่มันเท่ากันทั้งสองฝั่งไม่ได้มีภาวะของขนร่วงหรือมีการบวมแดงรอบๆก้นอันนี้ก็จะถือว่ามันเป็นปกติเนื่องจากว่ามันเป็นลักษณะของตัวต่อมไขมันลำดับสุดท้ายนะคะที่ควรจะดูก็คือลักษณะของขนของเขาเองขนของตัวชูการ์ไกเดอร์เองจะเป็นลักษณะของขนที่เป็นกำมะหยี่เพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของขนกำมะหยี่ถ้ามีความผิดปกติเราจะสามารถสังเกตเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นลักษณะของตัวขนร่วงมีสะเก็ดมีรังแคอะไรต่างๆเราก็จะสามารถบอกได้หากชูการ์ไกเดอร์มีสุขภาพดีคุณภาพของขนและผิวหนังจะต้องสวยเงางามไม่มีลักษณะของการร่วงหรือบวมแดงของผิวหนังให้เรามองเห็นได้ชัดชีวิตหลักๆของเขาจะใช้ชีวิตอยู่บนต้นไม้เขาจะมีการเคลื่อนที่ไปมาระหว่างต้นไม้ด้วยการร่อนจะมีลักษณะของพังผืดที่เชื่อมระหว่างมือและขาของเขาเอาไว้ด้วยกันจะช่วยในการล่อนให้ไกลขึ้นเนื่องจากชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์สังคมนะคะเราแนะนำให้เลี้ยงชูการ์ไกเดอร์อย่างน้อย2ตัวขึ้นไปเพื่อที่จะลดปัญหาของความเครียดที่จะเกิดขึ้นอันที่จริงแล้วชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์ที่อยู่กันเป็นฮาเร็มค่ะตัวผู้1ตัวต่อตัวเมียประมาณ 4-5 ตัวหากเราเลี้ยงชูการ์ไกเดอร์เพียง1ตัวนะคะเมื่อเวลาที่เขามีความเครียดหรือเวลาที่เราไม่ได้ให้เวลากับเขาเพียงพอเขาจะสามารถทำลายตัวเองโดยการกัดได้เมื่อไรก็ตามที่เขามีการกัดทำลายตัวเองแล้วโดยส่วนมากเขาจะยิ่งกัดลึกลงไปอีกนะคะจนถึงอวัยวะภายในหากเราไม่สามารถสังเกตได้ทันหรือเราไม่สามารถที่จะพามาพบหมอได้ทันท้ายที่สุดชูการ์ไกเดอร์ก็จะสามารถที่จะติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดนะคะแล้วก็เสียชีวิตได้ในที่สุดค่ะ

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้เวลา 5:00 นตรงอยู่กับผมแคนอติรุธนะครับแน่นอนครับรายการของเราก็จะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับสรรหาเรื่องราวต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกแล้วก็เอามาคุยวิเคราะห์กันกับคุณหมอที่เราจะเชิญมาในแต่ละสัปดาห์นะครับสำหรับสัปดาห์นี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องแพ้ภูมิตัวเองเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินคำนี้กันมาบ่อยนะครับแต่ผมเชื่อว่าน้อยคนจะเข้าใจว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่แล้วถ้าเกิดตัวเราเป็นหรือว่าคนในครอบครัวเป็นขึ้นมาจะต้องทำยังไงนะครับแน่นอนเดี๋ยววันนี้มีให้ติดตามกันนะครับที่เราหยิบยกเรื่องนี้เข้ามานะครับเพราะว่าเมื่อวันที่10พฤษภาคมครับของทุกปีครับเป็นวันโรคแพ้ภูมิตัวเองโลกหรือว่า World Lupus Day นะครับเพื่อให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญของเรื่องนี้ส่วนในรายการของเราวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างติดตามกันครับวันนี้ครับแข็งก็เลยเชิญคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านนี้มาพูดคุยเจาะลึกกันเลยนะครับขอต้อนรับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงประภาพรพิสิทธิ์กุลครับสาขาวิชาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อภาควิชาอายุรศาสตร์อาจารย์พึ่งนะครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับเข้าสู่รายการของเรานะคร
1: ับ ยินดีค่ะ
0: ยังไม่เคยได้จัดรายการด้วยกันเลย
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: แอบถามอาจารย์ว่าเคยมาพบหมอรามาล่าสุดเมื่อไหร่ครับอาจารย
1: ์โอ้หลายปีมากน่าจะ 6-7 ปีขึ้นไปนะคะ
0: 6-7 ปีตอนนั้นแข็งยังไม่เข้ามา
1: ค่ะ
0: ประมาณ 3-4 ปีเดี๋ยววันนี้เราคุยเกี่ยวกับเรื่องของโรคแพ้ภูมิตัวเองนะฮะโรคภูมิแพ้กับโรคแพ้ภูมิเนี่ยอันเดียวกันไหมอาจารย
1: ์เอาคนละอย่างกัน
0: คนละเรื่องเลยใช่ไหม
1: คนละเรื่องแต่คนชอบสับสน
0: ผมว่าทุกคนสับสนเหมือนกันนะเวลาบอกว่าโรคภูมิแพ้ที่บอกว่าแพ้ภูมิ
1: ค่ะคราวนี้จะอธิบายง่ายๆก็คือว่าเวลาเราบอกโรคภูมิแพ้ก็คือเราแพ้สิ่งข้างนอกเราแพ้ฝุ่นแพ้อะไรดอกไม้แพ้อาหารอะไรเงี้ย

0: แต่ว่าพอโรคแพ้ภูมิเนี่ยคือภูมิเราเนี่ยมันแพ้ตัวเองค
1: ือสิ่งจากด้านในอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่คือสิ่งข้างในก็คือคล้ายๆว่าภูมิคุ้มกันเรามาติดมีปฏิกิริยาต่อต้านเนื้อเยื่อตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปรับอะไรจากข้างนอกมากระตุ้น
1: แบบนี้ถ้าเกิดเป็นคนโบราณเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นโรคเวรโรคกรรมไหมอาจารย
0: ์คือ
1: มันอยู่ด้านในอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่คือสมัยก่อนเราก็รู้สึกว่าไม่รู้ว่าทำไมถึงเกิดทำไมฉันช่างโชคไม่ดีขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่พอวิวัฒนาการมันเพิ่มขึ้นอ่ะเขาก็มีการศึกษาในแง่ของระดับอะไรอะเ
1: บ
0: สิกไซน์กลไกการเกิดก็พอจะมีภาพกว้างแล้วก็รายละเอียดลึกในบางในแง่กลไกเกิดโรคก็คือมีพันธุกรรมอันนี้แน่ๆถ้าจะบอกว่าเวรกรรมก็คือก็มีพันธุกรรมมาจาก
1: พ่อแม่
0: อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแต่ละคนก็ที่เป็นโรคค่ะก็มีมากมีน้อยแตกต่างกันแล้วก็จะมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่จะเป็นตัวส่งเสริม
1: ตัวกระตุ้นเกี่ยวเหมือนกัน
0: ใช่เป็นตัวกระตุ้นถ้าเกิดมีการใช้อะไรใช้ชีวิตที่มันมีตัวกระตุ้นการอักเสบเยอะ
1: ๆ
0: อันเนี้ยก็จะส่งเสริมโดยเฉพาะในคนที่มีปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรม
1: นี่เกินประมาณนี้เข้าใจกันแล้วนะว่าภูมิแพ้เนี่ยคือเราแพ้สิ่งด้านนอกเข้ามานะฮะแต่ถ้าเกิดแพ้ภูมิเนี่ยมันเกิดจากด้านในครับผมซึ่งแพ้ภูมิตัวเองก็แบ่งเป็นหลายโรคใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่คำว่าแพ้ภูมิตนเองเนี่ยก็คือแบบเรามีปฏิกิริยาต่อภายในใช่ไหมซ
1: ึ่
0: งโดยบางทีเราจะบอกว่าคำว่าแพ้ภูมิตัวเองมันเหมือนเป็นสมมติเราบอกว่าผลไม้ผลไม้นี่มีหลายอย่างมีแอปเปิ้ลส้มอะไรประมาณนี้แพ้ภูมิตัวเองนี่ก็มีหลายโร
1: ค
0: นะคะแล้วเมื่อกี้ที่คุณแขกบอกว่าลูปัสเวลเดย์ก็คือโรค SLE หรือโรคลูปัสเนี่ยก็จัดเป็นหนึ่งในโรคแพ้ภูมิตัวเอง
1: ซึ่งในวันนี้เราจะมีการเจาะลึกกันนะครับทั้งเรื่องของ SLE แล้วก็อีกหลายๆโรคพอสมควรอ่ะเดี๋ยววันนี้ติดตามกันยาวๆนะครับเรื่องราวทั้งหมดเราจะเล่าผ่านข่าวนะครับซึ่งวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับติดตามกันได้นะครับในหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับคุณผู้ชมครับหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคเนี่ยเดี๋ยวเริ่มต้นเนี่ยมีประเด็นที่เกี่ยวกับ SLE นะครับ2ข่าวด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเล่า2ข่าวต่อเนื่องเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาสรุปกับอาจารย์พึ่งอีกทีนึงนะครับเรื่องแรกเนี่ยนะฮะเป็นเหตุการณ์เศร้าครับเมื่อแม่ลิงเดี่ยวตรวจเจอว่าเป็น SLE ขณะที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะครับอันนี้เวลาเราอ่านข่าวเดี๋ยวมันมักจะเจอคำนี้ครับอาจารย์เคราะห์ซ้ำกรรมสัตว
0: ์ค่ะ
1: มันตอบโจทย์มากๆเลยเพราะว่าอะไรมันจะขนาดนั้นนะครับมีคุณแม่ลิงเดี่ยวนะครับผู้ใช้ TikTok คนหนึ่งครับแชร์ประสบการณ์สุดเศร้าจากกรณีที่ตรวจพบว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองครับหรือ SLE ในขณะที่กำลังเป็นมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายเป็นพร้อมกันเลยครับแถมกระบวนการรักษาเนี่ยยังไม่สามารถทำควบคู่ไปพร้อมกันได้ด้วยคุณแม่เล่าไทม์ไลน์นะครับบอกว่าเป็นมะเร็งเต้านมได้2ปีแล้วที่ผ่านมาเนี่ยรักษาด้วยการกินยาทาม็อกซิเฟนครับซึ่งต้องกินต่อเนื่องทุกวันเป็นเวลา10ปีแต่ปัญหาเนี่ยก็คือดันไปตรวจพบว่าเป็นโรค SLE เธอก็เลยจำเป็นต้องหยุดยาตัวนี้ทันทีครับเนื่องจากส่วนผสมในยาเนี่ยมันมีส่วนทำให้อาการโรค SLE กำเริบขึ้นมาส่วนกระบวนการรักษาโรค SLE ก็ต้องใช้สเตียรอยด์ครับเข้าช่วยในกระบวนการแต่หากใช้สารตัวนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลให้มะเร็งเกิดการแตกตัวกระจายไปทั่วร่างกายอีกซึ่งจะให้หยุดกินยารักษามะเร็งก็ไม่ได้ครั้นจะให้นอนหลับพักผ่อนเยอะๆเพื่อกดอาการโรค SLE ไม่ให้กำเริบก็ข่มตานอนไม่ลงเพราะว่าพอเป็นมะเร็งมันก็ปวดใช่ไหมฮะปวดร่างกายเจ็บแสบไปทั้งตัวด้านแพทย์ผิวหนังครับที่ดูแลเคสนี้จึงขอเวลาไปศึกษาข้อมูลครับจะมียาตัวไหนที่ใช้รักษาโรค SLE โดยไม่กระทบกับมะเร็งที่กำลังเป็นอยู่ได้บ้างในขณะที่ฝั่งคุณแม่เนี่ยก็เล่าว่าตนเองนั้นเริ่มกลับไปขายของหลังจากหยุดไป2อาทิตย์นะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยนอนไม่หลับก็เอาเวลาไปทำงานหาเงินดีกว่าในขณะที่ฝั่งชาวเน็ตก็ได้คอมเมนต์ให้กำลังใจคุณแม่มีบางส่วนแนะนำว่าให้เธอนั้นหาเวลานอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอดีกว่าครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยก็ช่วยให้ผื่นตามร่างกายยุบได้บ้างหากไม่พักเลยเดี๋ยวจะทำให้อาการหนักกว่าเดิมเนื่องจากร่างกายของคุณป่วยโรคนี้แตกต่างจากคนทั่วไปค่อนข้างชัดเจนนะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้เป็นเคสหนึ่งที่เราเดี๋ยวมาร์กไว้ก่อนมีหลายคำถามมากที่อยากถามอาจารย์นะครับส่วนอีกเคสอันนี้เป็น SLE เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ารักษาเนี่ยจนเงินหมดตัวแล้วตาก็ใกล้จะบอดด้วย
0: ค
1: ุณพิสมัยแก้วสกุลครับอายุ30ปีเล่าให้ฟังบอกว่าประมาณเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วตัวเองเนี่ยปวดหัวก็เลยกินยาพาราแต่อาการไม่ดีขึ้นครับใบหน้าขอบตามันเริ่มบวมขึ้นมาหลังจากไปหาหมอรักษาเรื่อยมาครับมาทราบความจริงภายหลังว่าอ้าวป่วยเป็น SLE หรือโรคแพ้ภูมิตัวเอง

0: ตอนนี้จะต้องเวียนไปรักษาที่กรุงเทพค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็สูงครับใช้เงินจนหมดตัวแล้วตอนนี้บ้านโดนตัดไฟอยากจะจบชีวิตตัวเองเพราะไม่รู้ว่าจะเอายังไงกับชีวิตต่อไปดีซึ่งทางนางสมสมัยแซ่เตี้ยนะครับเป็นคุณแม่ครับวัย62ปีบอกว่าตอนนี้ครอบครัวลำบากมากทุ่มเงินในการรักษาลูกจนหมดตอนนี้แม้แต่ค่าไฟก็ไม่มีจ่ายนะครับทำให้บ้านโดนตัดไฟค่าน้ำค่าห้องก็ยังไม่มีจ่ายต้องพึ่งข้างห้องขอไฟฟ้าเขาใช้ตอนนี้เป็นห่วงลูกมากอยากให้ลูกหายจากการป่วยอยากให้เขากลับมามองเห็นทำงานใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปอีกครั้งแต่ว่าตอนนี้มันหมดหนทางไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงนะครับอันนี้เป็นความน่ากลัวเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิด SLE มันเกิดขึ้นแล้วมีโรคซ้ำซ้อนไปด้วยอย่างมะเร็งในเคสแรกนี่ก็น่ากลัวรักษาแล้วต้องใช้เงินในการเดินทางหรือเงินไม่พอมันก็ยากเหมือนกันคราวนี้เราเจาะลึกกันหน่อยครับโรค SLE คืออะไรกันแน่ครับ
1: คือโรค SLE ก็คือเมื่อกี้เราบอกเป็นหนึ่งในโรคแพ้ภูมิตนเองซึ่งเวลาเราบอกว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตนเองเนี่ยบางคนก็จะเป็นเฉพาะบางอวัยวะ
0: ครับ
1: อย่างโรคไทรอยด์บางอย่างก็เป็นแพ้ภูมิตนเองแต่เป็นเฉพาะไทรอยด์แต่ตัว SLE เนี่ยเขาถือว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตนเองที่สามารถเป็นได้มีอาการแสดงได้หลายระบบได้ทุกระบบในร่างกายเลยทั้งระบบแล้วก็อวัยวะที่สำคัญอย่างเช่นที่สมองที่ไตที่คนทราบกันดีแต่ว่าจริงๆเขาเป็นได้ทุกระบบจริงๆสำหรับโรค SLE เพราะฉะนั้นเวลาที่โรคมีการอักเสบเนี่ยมันก็เลยดูเหมือนจะรุนแรงเพราะมันไปได้ทั่วทุกที
0: ่ครับถ้าเกิดเราเจาะลึกถึงไอ้กระบวนการเกิดเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่ครับ
1: คืออันที่หนึ่งเมื่อกี้ที่บอกว่าพันธุกรรม
0: ครับ
1: แล้วพันธุกรรมเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นได้ว่าคนไข้นะเป็นผู้หญิงในปัจจุบันเนี่ยเขาพบว่าการที่เป็นผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยต่างกันก็ตรงพันธุกรรม X โครโมโซมที่เขาเรียกสายพันธุกรรมคือ X โครโมโซมมันมียีนที่ผิดปกตินะคะในผู้หญิงพูดง่ายๆแล้วกันมันก็เลยทำให้ไอเนี้ยมันแสดงออกเยอะผู้ชายก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยเป็นโรคผู้หญิงก็เลยเป็นโรคแต่นอกเหนือจากพันธุกรรมที่มันอยู่บน X โครโมโซมมันยังมีอีกหลายตำแหน่งนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยพอเรามีพันธุกรรมมาเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นโรคมันอาจจะต้องมีสิ่งแวดล้อมหรือปัจจัยอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะกระตุ้นโดยตัวที่จะกระตุ้นก็อันนี้เมื่อกี้คุยกันแล้วว่าโดนแสงแดดนะมีแสงแดดมีการอักเสบเรื้อรังนะแล้วก็อาจจะมีการติดเชื้ออะไรเรื้อรังซ่อนเร้นอยู่พวกนี้เป็นปัจจัยที่กระตุ้นโรคหรือบางครั้งงานอาชีพบางอย่างที่เขาพบว่าต้องเจอกับพวกสารเคมีเยอะ
0: ๆ
1: พวกนี้มันก็จะกระตุ้นนะ
0: ครับ
1: หรือแม้กระทั่งมลภาวะ
0: ทุกอย่างด้านนอกก็มี
1: ใช่อย่างPM 2.5 เนี่ยเขาพบแล้วว่ามันเป็นตัวเพิ่มอุบัติการณ์การเกิดโรคแพ้ภูมิตนเองในต่างประเทศเนี่ยมีงานสตัดดี้เลยว่าเมืองในประเทศเดียวกันเมืองที่มี PM เยอะกับเมืองที่มี PM น้อยเนี่ยอุบัติการณ์การเกิดโรคแพ้ภูมิตนเองเนี่ยต่างกัน
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าพูดถึงแล้วมันก็ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราเนี่ยมันเป็นตัวส่งเสริมการอักเสบแล้วพอมันถึงจุดนึงก็คือร่างกายเราอาจจะเริ่มมีสร้างสารแพ้ภูมิตนเองที่บางทีเราเรียกกันว่าคือแอนติบอดีต่อเนื้อเยื่อตัวเองก็คือบางครั้งก็มี ANA เขาเรียกแอนติบอดีแอนตี้นิวเคลียร์แอนติบอดีคือต่อเนื้อเยื่อตัวเองแต่การที่สร้างสารแพ้ภูมิตนเองตัวเนี้ย ANA ที่คนไข้บางทีเขาก็จะรู้จักกันเนี่ยก็คือไม่ได้หมายความว่าจะเป็นคือคนทั่วไปไม่ต้องแบบตื่นตระหนกไปเจาะแล้วเป็นเพราะว่าส่วนใหญ่อะคนที่ได้ผลเลือดบวกแค่ 2% เป็น SLE คือไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นแต่พอเรามีแล้วมันเป็นความเสี่ยงมันเป็นความเสี่ยงว่าอ๋อในภูมิคุ้มกันเราทำงานเยอะใช่ไหมฮะแล้วถ้าเกิดสมมุติเราโดนอะไรกระตุ้นเพิ่มเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็มีโอกาสที่จะทำให้การอักเสบเรื้อรังไปที่อวัยวะต่างๆแล้วก็ทำให้เกิดโรคขึ้น
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ผมได้ยินคำว่าแพ้ภูมิตัวเองเนี่ย
1: คร
0: ับมันหมายถึงยังไงครับคือคนเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันใช่ไหมครับแล้วเสร็จปุ๊บภูมิคุ้มกันเนี่ยมันทำให้แพ้ได้ยังไงฮะอาจารย
1: ์คือจริงๆอ่ะต้องพูดว่าพอภาษาไทยเราไปแปลภาษาอังกฤษอ่ะมันจะงง
0: ครับ
1: งั้นลองเล่าเรื่องภาษาอังกฤษให้ฟัง
0: ครับ
1: คำว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาโรคแพ้ภูมิตนเองเนี่ยมันคือมาจากคำว่า auto immunity ระบบภูมิคุ้มกันทำงานอัตโนมัติฟังดูเข้าใจง่าย
0: โอเคเข้าใจได้
1: โดยที่ไม่ต้องมีตัวกระตุ้น
0: ซึ่งปกติแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยเวลาภูมิคุ้มกันจะทำงานก็ต่อเมื่อมีตัวกระตุ้นเข้ามาภูมิคุ้มกันถึงจะทำงาน
1: ถูกต้องที่หลักๆก็คือเวลาเรามีอะไรติดเชื้อ
0: ครับ
1: ติดเชื้อภูมิคุ้มกันก็จะต้องทำงานออกมาเยอะเพื่อจะซะฆ่าเชื้อโรคใช่ไหม
0: ค
1: ะแต่ว่าอันนี้คือไม่ต้องทางภาษาอังกฤษเขาบอกว่าคนไข้แพ้ภูมิตนเองอย่าง SLE เนี่ยเขาเรียกว่าออโต้วัคซีเนชันคือฉีดวัคซีนตัวเอง

0: า
1: คือแค่เขามีการกระตุ้นภูมิบูสต์ภูมิของตัวเองอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องรับจากข้างนอก
0: ซึ่งพอฟังมันเหมือนจะดูดีนะอาจารย์แต่จริงมันไม่ดี
1: มันไม่ดีเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราสร้างภูมิต่อเนื้อเยื่อตัวเองตลอดเวลาก
0: ลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่มันจะมาป้องกันสิ่งภายนอกจะเข้ามาเนี่ยมันสร้างขึ้นมาด้วยการไปทำลายภายใน
1: ใช่อ
0: ย่างนี้เหรอฮะ
1: ใช่โดยที่ไม่ต้องฉีดวัคซีนเวลาเราฉีดวัคซีนก็คือเราต้องการภูมิต่อต้านเชื้อโรคใช่ไหมคะทั้งหลายแหละแต่อันนี้คือเราสร้างภูมิต่อต้านเนื้อเยื่อตัวเองตลอดเวลา
0: โอ้เป็นมากเป็นน้อยขนาดไหนถึงจะเรียกว่าเป็นโรค SLE ครับอาจารย์
1: คือโดยปกติก็คือว่าเมื่อกี้อย่างที่บอกคือถ้ามีผลเลือดแพ้ภูมิตนเองขึ้นก็ถือว่าเป็นใครคะเป็น
0: กลุ่มเสี่ยง
1: เป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็คือถ้าเริ่มมาดูมีอาการ
0: ครับ
1: ทีนี้พอมันมีอาการเนี่ยเราก็ต้องมานั่งดูว่าอาการที่ว่าเนี่ยมันเข้าได้กับโรคมั้ยไม่ใช่ว่าอาการอะไรเล็กๆน้อยๆจะเป็นโรคก็ไม่ใช่นะก็ต้องมานั่งดูโดยหลักการก็คือว่าต้องมีอาการมากกว่า1ระบบเพราะเราบอกว่ามันเป็นได้หลายอวัยวะถ้าจะเป็น SLE นี่มันต้องเป็นหลายอวัยวะเพราะฉะนั้นต้องมีอย่างมีผลเลือดที่เข้าได้นะฮะแล้วก็มีอาการอย่างน้อย2ระบบขึ้นไป
0: อย่างน้อย2ระบบขึ้นไป
1: ที่ทราบนะฮะยกเว้นว่าถ้าจะแบบมีอาการแค่ระบบเดียวก็คืออาจจะต้องมีผลชิ้นเนื้อยืนยันคือต้องทำมากกว่านั้นแต่ถ้าอาการโดยทั่วไปเนี่ยก็ต้องมีตั้งแต่2ระบบขึ้นไป
0: ซึ่งส่วนใหญ่อาจารย์บอกว่าจะเกิดขึ้นในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายผู้ชายมีสิทธิ์เกิดไหมครับ
1: ใช่คือโดยอัตราส่วนเนี่ย9ต่อ1
0: โอ้9ต่อ1เลยฮะ
1: ผู้หญิง9ผู้ชาย1ถ้าคนไข้เดินมา10คน
0: โอ้โหอาจารย์เคยคิดมั้ยว่าโลกนี้มันไม่ยุติธรรม
1: มันไม่ยุติธรรมใช่ใช่
0: แต่มันมาจากตัวโครโมโซม X ตรงนั้นใช่มั้ย
1: ใช่ส่วน
0: ใหญ่ที่อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาเนี่ยเกิน2ระบบขึ้นไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวมาตรฐานอย่างนึงระบบไหนที่มักจะโดนก่อนเลย
1: คือคนไทยเนาะคนไทยเนี่ยโดย data คืออาการระบบโรคไตเนี่ยประมาณสักที่เราดูในคนไข้ของเราเนี่ยประมาณสัก 60%
0: ครับ
1: ถึง2ใน3คือที่จะมีไตเด่นและอีกอันก็คือจะมีเรื่องของระบบโรคข้อใช่ไหมฮะผื่นผื่นนี่จะเป็นอันที่ทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะเป็นผื่น SLE หรือเปล่ามีผื่นที่หน้าที่เขาเรียกว่าหน้ามาล่าแรสก็คือผื่นผีเสื้อที่คนไข้เรียกกันแล้วก็มีอาการปวดข
0: ้
1: อที่เจอเด่นๆก็คือ4อันเนี่ยที่จะมักจะมาด้วยอาการแสดงมาที่เรา
0: เพราะงั้นถ้าเกิดบางคนรู้สึกว่าเขาสังเกตตัวเองในเบื้องต้นก่อนเนี่ยอาจารย์ย้ำอีกครั้งได้ไหมครับว่ามีอะไรที่พอจะสังเกตได้บ้างอันดับแรก
1: คืออันดับแรกก็คือผื่นเนี่ยจะรู้ชัดเจน
0: ผื่นเนี่ยมันแตกต่างจากพวกลมพิษพวกอะไรยังไงครับอาจารย
1: ์คือตำแหน่งที่ขึ้นค่ะคือแค่ผื่น SLE เนี่ยก็มีหลายชนิดแต่ชนิดที่ควรจะสงสัยละกันก็คือผื่นที่หน้าเป็นรูปผีเสื้อ
0: เป็นรูปผีเสื้อเหรอครับอาจารย์
1: เพราะว่ามันจะขึ้นตรงโหนกแก้มนี่
0: อ๋อไม่ใช่ว่าไอตัวตุ่มเนี่ยมันเป็นรูปผีเสื้อแต่ว่าการขึ้นของมันจะเป็น
1: ใช่
0: มันจะแยกออกจากสิวยังไงด้วย
1: เมื่อก่อนมันจะแดง
0: สิวผมก็รูปผีเสื้อนะ
1: มันจะแดงแล้วก็มีลักษณะคือเวลาโดนแดดบางทีหน้ามันจะไวกับแดดเขาเรียกว่าโฟโตเซนซิทิวิตี
0: ้ไวกับแดดคือมันจะ
1: ก็คือมันจะแดงใช่กับหน้าอันนั้น
0: อันนี้เป็นจุดสังเกตแรก
1: อันนี้เป็นจุดสังเกตแรกอันที่สองก็คือถ้าเป็นอาการของคนไข้ก็คือเรื่องปวดข
0: ้อครับ
1: คือถ้าปวดข้อไม่ใช่ว่าแบบปวดไตวิ่งแล้วปวดข้ออะไรก็ไม่ใช
0: ่
1: ปวดข้อถ้าจะเป็นโรคกลุ่มแพ้ภูมิตนเองก็จะเป็นแบบเป็นหลายข้อสองข้างเหมือนกันถ้ามีข้อนิ้ว
0: โอ้
1: เพราะว่าปกติเวลาเราไปออกกำลังกายมันไม่ค่อยเป็นข้อนิ้ว
0: ยังไม่เคยรู้สึกเลยว่าการปวดข้อนิ้วเป็นยังไง
1: ใช่
0: ไหมคร
1: ับ ใช่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีหรอกปวดข้อนิ้วใช
0: ่นอกจากคนจะใช้นิ้วยกเวท
1: ใช่คือถ้าหรือไม่นิ้วใช้งานเยอะแบบคนอายุเยอะและมีข้อเสื่อมนิ้วอะไรเงี้ยเราจะเจอได้แต่ถ้าคนไข้ SLE เป็นผู้หญิงส่วนใหญ่ก็เป็นอายุน้อยแล้วมาปวดข้อนิ้วตอนอายุน้อยนี่มันก็ไม่ใช่กลุ่มอายุที่มันควรจะมีอาการ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยผิดปกติละ
1: อันนี้เริ่มผิดปกติ
0: ต้องลองตรวจได้โอเคมีผื่นรูปผีเสื้อนะฮะปวดข้อ
1: หลายๆข้อแล้วก็เมื่อกี้อย่างคือบางทีนอกเหนือจากระบบพวกนี้นะฮะก็จะมีต้องเป็นแค่แบบมีอาการซีดแบบอ่อนเพลียเนี่ยก็ต้องไปเช็คเลือดหรือเรื่องของปัสสาวะใช่ไหมฮะก็แบบอาจจะปัสสาวะออกผิดปกติปัสสาวะเป็นฟองอย่างเงี้ยก็แสดงว่าอาจจะมีไตมีปัญหาหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องตรวจปัสสาวะเช็คเลือดอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้เป็นการสังเกตตัวเองในเบื้องต้นใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดเรารู้สึกว่าอุ๊ยฟังคุณหมอแล้วเนี่ยมันค่อนข้างตรงประมาณ1ใน2หรือ3อย่างเน
1: ี่
0: ยเขาต้องไปตรวจอะไรยังไงครับวิธีการตรวจ
1: คือจริงๆถ้าเกิดมีปัญหาอย่างสมมุติถ้าเป็นผื่นเนาะบางทีคนไข้ก็จะเดินไปหาแพทย์ผิวหนังเพราะว่ามีอาการที่ผื่นซึ่งแพทย์ผิวหนังเนี่ยก็คือเขาก็จะมีการตรวจเลือดเพิ่มเติมเพราะว่าอย่างบางทีโรคแพ้ภูมิตนเองพอมีอาการที่ระบบหนึ่งอ่ะเขาก็จะยังไม่ได้มาเจอหมอแพ้ภูมิตนเองเขาก็จะเจอหมอเฉพาะทางด้านอวัยวะนั้นอย่างเช่นไตมีปัญหาก็ต้องไปเจอหมอ

0: ไต
1: ครับ
0: ผดเม็ดเลือดมีปัญหาก็จะเจอหมอโรคเลือดอย่างเง
1: ี้
0: ยยกเว้นว่าถ้าเกิดปวดข้อเงี้ยอันนี้อาจจะมาเจออายุรศาสตร
1: ์
0: โรคข้ออย่างเงี้ยค่ะก็คือขึ้นอยู่กับว่าเรามีอาการอะไรมาแสดงก็จะเข้าไปหาแต่ถ้าสมมุติว่าเอ๊ะยังไงหลักๆคือแนะนำว่าก็มีอาการหลายระบบก็คือไปพบอายุรศาสตร์ทั่วไปก่อนก็ได้ที่โรงพยาบาลใกล้ๆบ้านนะคะนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้อายุรศาสตร์ทั่วไปนี่ก็มีอยู่ทุกที่แล้วก็ได้รับการแค่แบบเรียนรู้เนาะก
1: ่
0: อนที่จะจบไปก็จะมีการเรียนรู้เรื่องโรคนี้แล้วเขาก็อาจจะส่งสกรีนนิ่งนะคะเจาะเลือดเมื่อกี้อย่างที่บอกก็คือดูว่าเม็ดเลือดเป็นยังไงปัสสาวะเป็นยังไงเป็นแบบคร่าวๆแล้วก็ตรวจเลือดเรื่องของแพ้ภูมิตนเองว่ามันมีผลเลือดบวกไหม
1: จริงๆต้องถ้าเกิดการตรวจที่ตรงเลยก็คือตรวจเลือดใช่ไหมครับ
0: ใช่ตรวจเลือดเนี่ยตรวจเลือดนี่คือจะต้องมีคือถ้ามีอาการผิดปกติแต่ผลเลือดแพ้ภูมิตนเองไม่ขึ้นเนี่ยโอกาสเป็น SLE น้อยเพราะว่าประมาณ 99% น่ะส่วนใหญ่มันจะต้องบวกถ้ามันลบเนี่ยเป็นได้เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกคืออย่างเช่นไตเงี้ยเพิ่งก็เริ่มเป็นแต่ยังต้องไปแบบตรวจชิ้นเนื้อตาอย่างเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่มันไม่ใช่กรณีแบบนั้น
1: ผมรู้สึกว่าปัญหาหนึ่งที่มันเกิดขึ้นนะแล้วก็ตอนแรกผมไม่เคยได้คิดว่ามันจะเป็นปัญหามาก่อนคือบางครั้งเนี่ยเรารู้แหละว่ามันมีอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเราแต่เราไม่รู้จะหาหมออันไหนดีไม่รู้จะหาหมอตกลงเป็นอะไรกันแน่อย่างล่าสุดเนี่ยผมมีอาการก็คือมันเป็นเหมือนตุ่มไขมันนะขึ้นแถวบริเวณขาแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเอ๊ะมันเป็นไวรัสหรือมันเป็นผิวหนังหรือมันเป็นผื่นฉันควรจะต้องไปหาหมอไหนดีสุดท้ายก็เลยเหมือนกับเขาก็จะซักประวัติแล้วก็ส่งไปก็ไปเริ่มจากหมอผิวหนังก่อนแล้วหมอผิวหนังมองว่ามันใช่ปุ๊บก็ใช่เลยแต่ถ้าเกิดบางอันที่มันไม่ใช่ก็ต้องไปส่วนอื่นต่อ
0: ใช่เขาก็จะส่งต่อก็จะมีระบบคล้ายๆกับส่งต่อของแพทย
1: ์ซึ่งอย่างของ SLE เนี่ยถ้าเกิดสมมติมีผื่นเนี่ยเริ่มต้นไปหาหมอผิวหนังก่อนก็ได้เพราะเราไม่ทัวร์แล้วเดี๋ยวส่งต่อตรวจเอง
0: ใช่
1: ไหมคร
0: ับ
1: โอเคคราวนี้ความแตกต่างระหว่าง SLE กับโรคภูมิคุ้มกันผิดปกติอื่นๆนะอาจารย
0: ์
1: มันจะดูความแตกต่างได้ยังไงบ้างครับ
0: ค่ะคือจริงๆก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก
1: ยากใช่ไหม
0: สำหรับแม้กระทั่งไม่ต้องกับคนไข้สำหรับอายุรแพทย์ทั่วไปอะไรเงี้ยที่ตอนเรียนที่เราสอนนักเรียนก็จะมีความยากแต่ว่าคือคล้ายๆกับว่าปัจจัยที่สำคัญก็คือว่าต้องดูอาการว่ามันเข้าได้หรือไม่เข้าได้บวกกับผลเลือดแพ้ภูมิตนเองสิ่งที่ยากที่สุดก็คือเวลาคนไข้มาด้วยเรื่องปวดข
1: ้อ
0: สำหรับเราเพราะว่าเรื่องปวดอาการปวดข้อนี่มันไปได้อีกเป็น10โรค
1: คือการปวดข้อเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะต้องเป็น SLE เท่านั้น
0: ใช่อาการ
1: ปวดได้เยอะมาก
0: ใช่มันจะแบบไปได้อีกเยอะเลยเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็คือขึ้นอยู่กับการดูประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายอย่างละเอียดของแพทย์นะคะว่าโอเคมันมีระบบอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าปวดข้ออย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นก็อาจจะเป็นรูมาตอยด์ค่ะหรือถ้าเกิดสมมติปวดข้อแล้วมีผื่นสะเก็ดเงินก็จะเป็นข้ออักเสบสะเก็ดเงินอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเกิดปวดข้อแล้วมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงปวดกล้ามเนื้อก็เป็นพวกกล้ามเนื้ออักเส
1: บ
0: โรคกล้ามเนื้ออักเสบซึ่งอันเนี้ยมันก็เลยกลายว่าปวดข้อแล้วก็ต้องมาดูว่ามีประวัติอื่นๆที่จะสนับสนุนว่าเป็นโรคอะไรได้บ้าง
1: ครับโอเคอ
0: ย่างเงี้ยค่ะ
1: คราวนี้ถ้าเกิดเป็น SLE ขึ้นมาแล้วถ้าเกิดขึ้นในเด็กกับเกิดขึ้นในผู้ใหญ่นะฮะความผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยแตกต่างกันมั้ยครับ
0: ใช่คือต่างกันในแง่ของทั้งอาการแสดง
1: ครับ
0: แล้วก็การรักษานะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดสมมติเกิดในคนอายุน้อยเนาะเด็กๆเลยเนี่ยก็คือคล้ายๆพันธุกรรมเขาจะแบบทำงานแรงอ่ะคือเพราะว่าเป็นตั้งแต่ไม่ต้องโดนตัวกระตุ้นเยอะๆในชีวิตมานานสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกลุ่มเนี้ยจะต้องใช้ยาเยอะเพราะว่าเขาว่าเขาอักเสบเยอะแล้วก็ภูมิคุ้มกันเด็กอ่ะจะดีมากเพราะฉะนั้นเขาก็จะสร้างการอักเสบเยอะ
1: กลายเป็นว่าเด็กหนักกว่าผู้ใหญ่เหรอ
0: เด็กนี่ต้องใช้ยาเยอะกว่าผู้ใหญ่แต่ว่าข้อดีของเด็กก็คือมักจะไม่ค่อยติดเชื้อ
1: ครับ
0: นะคะก็คือว่าเขาจะทนยาได้ดี
1: โอเค
0: เพราะว่าอวัยวะอื่นๆเขายังดีเขาย
1: ังไม่มียังสดใหม่อย
0: ู่ใช่เขายังไม่มีโรคร่วม
1: โอเคครับ
0: เขายังไม่มีโรคร่วมว่าอ้อตับไม่ดีใช้นู่นไม่ได้ใช้นี่ไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะมีแต่ว่ามันก็จะมีความยากเพราะว่าเด็กเวลาเขาจะโตเนี่ย
1: ค
0: ุณหมอเด็กก็ไม่ค่อยอยากจะให้สเตียรอยเพราะว่าถ้าเกิดได้เพนิซิลลินหรือได้สเตียรอยด์เนี่ยเด็กก็อาจจะหยุดสูงเร็ว
1: อ๋อเหรอครับ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเด็กๆเนี่ยไม่ควรใช้ยาสเตียรอยด์
0: คือเขาก็จะใช้ในช่วงแรกที่มันต้องรีบเพราะว่า
1: ต้อง
0: งดหยุดการเสพแล้วหลังจากนั้นก็จะต้องใช้ยากดภูมิตัวอื่นเพื่อจะได้ใช้เอาสเตียรอยด์ออก
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ผมได้คุยกับอาจารย์หลายๆท่านรู้สึกว่าสเตียรอยด์เนี่ยมันเป็นสารมหัศจรรย์ของโลกนี้ป่ะอาจารย์มันเหมือนเป็นสารที่สามารถยับยั้งได้ทุกสิ่งเลยแต่มันก็ส่งผลกระทบที่รุนแรงมากๆเหมือนกัน
0: ใช่
1: ทุกวันนี้มันจะมีอะไรที่เด็ดกว่าสเตียรอยด์ขึ้นมาไหมครับที่แบบว่าคุณสมบัติดีขนาดนี้แต่ว่าไม่ส่งผลกระทบมีไหมฮะ
2: จริงๆก็ยังไม่เห็นชัดเจนนะ
1: ยังไม่มาใช่ไหม
2: ยังไม่มายังไม่มีเพียงแต่ว่า

0: ในปัจจุบันเนี่ยหลักการก็คือว่าต้องใช้ยาตัวอื่นช่วยแทนสเตียรอยด์อย่างเช่นว่าสเตียรอยด์เนี่ยพอเวลาเราให้ตอนช่วงรีบมันต้องให้ขนาดสูงเพื่อจะหยุดการอักเสบแต่ว่าปัจจุบันก็คือว่าเราต้องรีบให้ยากดภูมิไปคู่กันในเวลาใกล้เคียงกันเพื่อที่จะได้ลดสเตียรอยด์ได้เร็วนะคะแล้วก็ใช้ยากดภูมิเนี่ยคุมตัวโรค
1: โอเคครับคราวนี้การวินิจฉัยโรค SLE เมื่อกี้เราพูดคุยกันไปแล้วมันมีระยะด้วยเหรอครับเหมือนมะเร็งอะฮะระยะ1ระยะ2ระยะ3 SLE มี
0: คือเราไม่จริงๆมันไม่ใช่ว่าแบบคือถ้ามะเร็งเนี่ยเราจะคิดว่าโอ้ระยะ4นี่รักษายากมากใช่มั้ย
1: ครับ
0: แต่มันไม่ใช่ระยะแต่มันเป็นเหมือนว่าความรุนแรงอย่างเช่นว่าก็เขาจะแบ่งว่า mild moderate severe มากกว่าคือเป็นแบบน้อย
1: ๆ
0: และเป็นแบบปานกลางหร
1: ือ
0: ว่าเป็นแบบรุนแรงซึ่งการเป็นรุนแรงไม่ได้หมายความว่าจะหยุดจะอยู่แค่ตรงนั้นฮะสามารถรักษาแล้วกลับมาที่ mild ได
1: ้ครับ
0: นะคะหรือว่าสงบได้ก็คืออีกอันนึงคือ remission คือสงบแต่ไม่ได้หายนะแต่สงบ
1: ซ่อนไว้อยู
0: ่สงบก็คุมใช้ยาน้อยๆคุมโรคไปไม่ให้มันกำเริบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะแบ่งเป็นความรุนแรงซึ่งการที่เราจัดแบ่งความรุนแรงนี่คือไว้ใช้สำหรับเลือกยา
1: ครับ
0: นะคะว่าอ๋อโอเคนี่แบบมีหลายอวัยวะรุนแรงต้องรีบยาต้องเร็วต้องขนาดสูงต้องให้พอต้องหยุดโรคให้ได
1: ้ครับ
0: แต่ถ้าเกิดสมมติเป็นน้อยๆเป็นแค่ผื่นเป็นแค่ปวดข้อนิดๆหน่อยๆอันเนี้ยเป็นระยะเป็นแบบไม่รุนแรงมากเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องให้ยาเยอะ
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยฮะมันแบ่งอย่างนี้มากกว่ามันไม่ใช่เหมือนกับมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วรู้สึกว่ารักษายาหรือรักษาไม่ได้
1: อันนี้ยังคุมได
0: ้อย่างนี้แต่แบบรุนแรงรุนแรงเพียงแต่ว่าถ้าไปต่อเนาะอย่างเช่นว่าพอเราดูคนไข้นานๆรุนแรงและรักษาแล้วเขากลับมาได้แต่มันจะแรงแล้วเขาเรียกว่า refractory คือดื้อต่อการรักษา
1: ครับ
0: คือบางคนรุนแรงแล้วให้ยาแล้วเขากลับมาแต่บางคนรุนแรงให้ยาแล้วก็
1: ไม่กลับมาม
0: ันดื้อมันดื้อต่อการรักษาที่มาตรฐานเพราะฉะนั้นกลุ่มเหล่านี้บางทีมันต้องใช้คล้ายๆกับว่าใช้ยาที่เกินมาตรฐานแหละหรือต้องไปใช้ยาเข้าการทำ study clinical trial อะไรยาใหม่ๆอย่างเงี้ยนะจะเป็นอย่างนั้นมากกว่า
1: ทำไมคนที่เป็น SLE นะคือเราเคยมีเคสที่เราจดจำกันก็คือกรณีการเสียชีวิตของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ใช่ไหมครับที่เขาบอกว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเอง
0: ใช่
1: ทำไมการเป็นโรค SLE มันถึงนำพาไปสู่การเสียชีวิตได
0: ้ค่ะคืออย่างที่แจ้งว่ามันมีอาการได้หลายระบบ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเวลามันมีการอักเสบแล้วเราควบคุมไม่ได้เนี่ยอาการแต่ละระบบเนี่ยเขาบาดเจ็บไปเรื้อรังมันก็จะสูญเสียการทำงาน
1: ครับ
0: นะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดสมมติไตอักเสบไปนานๆก็ควบคุมไม่ได้มันก็ไตวายเรื้อรังใช่ไหมฮะแต่ไตนี่ยังดีหน่อยก็คือเดี๋ยวปัจจุบันเนาะล้างไตเปลี่ยนไตได้นะฮะแต่มันมีระบบบางระบบที่เราก็ไม่สามารถทดแทนได้นะฮะบางคนก็คือคล้ายๆกับว่าเรื่องอาการทางปอดนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่สำคัญนะฮะอาการทางหัวใจคืออวัยวะสำคัญอะบางทีปัจจุบันมันไม่มีตัวทดแทนแล้วปัจจัยที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งก็คือการเสียชีวิตของคนไข้เอสเอลอีเนี่ยประมาณที่เราดูในคนไข้แอดมิทที่รามานะครึ่งหนึ่งจะมาจากการติดเชื้
1: อ
0: เพราะฉะนั้นปัจจัยคือบางทีเราคุมโรคมาให้มันอยู่นิ่งได้แต่ว่าเนื่องจากว่าเราต้องให้ยากดภูมิเยอะแล้วก็มีสเตียรอยด
1: ์
0: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจจะได้รับการติดเชื้อ
1: ก็จะติดเชื้อง่ายขึ้น
0: ติดเชื้อง่ายขึ้น
1: เพราะภูมิคุ้มกันมันถูกกดอยู่
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่ซึ่งบางทีเนี่ยจะเสียชีวิตจากการติดเชื้อที่แบบรุนแรง
1: น่ากลัวจังพอยิ่งฟังยิ่งรู้สึกว่า SLE น่ากลัวมากๆเลย
0: คือจริงๆหมอว่าไม่อยากให้ตระหนกตกใจคือขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองเยอะนะอย่างแบบแค่ว่าบางทีเราจะคิดว่ามันแบบโรคนี้เราทำอะไรไม่ได้จริงๆการดูแลสุขภาพของเขาก็จะช่วยให้โรคที่รักษายากอ่ะมันควบคุมได้ง่ายขึ้นนะคะนะแล้วก็จริงๆแล้วสิ่งนึงที่เราเจอก็คือคนไข้มักจะมีความเข้าใจผิดแล้วทำให้โรคมันแย
1: ่ยังไงครับ
0: คือความเข้าใจผิดแล้วทำให้โรคมันแย่ก็คือว่าอย่างเช่นว่านึกว่าหายแล้วพอสมมติว่าพอเราให้ยาเยอะๆใช่ไหมคะแล้วโรคมันสงบพอโรคมันสงบเนี่ยคนไข้หมอก็ลดยาลดลงเพราะว่าอย่างสเตียรอยด์อย่างยาอะไรเงี้ยเรามันก็มีผลข้างเคียงเราก็ไม่ได้อยากจะใช้เยอะพอเราลดลงเยอะๆคนไข้เริ่มเข้าใจคิดว่าเออฉันดีแล้วฉันหายแล้วแล้วบางครั้งก็คือก็หยุดยา
1: หยุดเอง
0: อ่ะหยุดเองแล้วพอหยุดเองเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็จะสงบไปได้สักพักแล้วแต่คนแล้วก็จะต้องมีคนกำเริบกลับมาแล้วพอเวลาที่กำเริบกลับมานะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะแรงกว่าเดิ
1: ม
0: คือมันคาดการไม่ได้เลยว่าจะไปที่อวัยวะไหนแต่ส่วนใหญ่เวลากำเริบกลับมามักจะแรงกว่าเดิ
1: ม

0: แล้วพอสิ่งที่คนไข้อาจจะไม่รู้ก็คือว่าเวลาที่โรคกำเริบกลับมาระบบเม็ดเลือดขาวเนี่ยเม็ดเลือดขาวเขาจะต่ำเพราะมันเป็นหนึ่งในอาการแสดงของโรค SLE
1: ครับ
0: โรคแอคทีฟหรือการวินิจฉัยเม็ดเลือดขาวเขาจะต่ำพอโรคกำเริบกลับมาเนี่ยเม็ดเลือดขาวต่ำเนี่ย

0: ี้ก็6เดือนอะไรอย่างนั้นก็คือนัดห่างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่าหายไปเลยหรือว่าบางทีก็ทานน้อยๆนะคะนะแล้วก็หยุดยาเองอันเนี้ยไม่ควรทำ
1: ครับ
0: ไม่ควรทำ
1: คราวนี้มาเจาะลึกเกี่ยวกับกระบวนการรักษากันหน่อยครับเพราะว่าเราคุยกันมาสักพักแล้วก็จะได้อาจารย์บอกว่ามันมีการให้ยากดภูมิอะไรต่างๆจริงๆแล้วเนี่ย SLE การรักษามันต้องมีสเต็ปยังไงบ้างครับ
0: คือเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าเราจะประเมินคนไข้ก่อนว่าเป็นน้อยเป็นปานกลางหรือเป็นมาก
1: ครับ
0: แล้วเราก็จะเลือกใช้ยาเนาะอันนี้พูดในฝั่งแพทย์โดยหลักพูดในฝั่งแพทย์ก่อนนะก็คือโดยหลักการก็คือว่าเราจะให้พร้อมกันก็คือยากดภูมิหรือปรับภูมินะขึ้นอยู่กับว่าชนิดไหนร่วมไปกับเพนิซิลลินหรือคือสเตียรอยด
1: ์ครับ
0: ถ้าช่วงแอคทีฟมากก็สเตียรอยด์อาจจะขนาดสูงแล้วก็พอประเมินและโรคดีลงมาเรื่อยๆสิ่งที่เราจะนั่นก็คือว่าเราจะลดสเตียรอยด์โดยที่เราจะต้องคงยากดภูมิให้พอเวลาเราลดสเตียรอยด์แล้วโรคกำเริบเราก็รู้แล้วว่าเออยากดภูมิคุมโรคเนี่ยมันไม่พ
1: อ
0: ทำให้เราลดสเตียรอยด์ไม่ได
1: ้
0: เราก็จะต้องมาปรับยากดภูมิจนได้ระดับที่แบบโอเคพอดีของคนนี้แล้วก็สเตียรอยด์เนี่ยใช้โดสน้อยๆหรือบางคนที่โรคสงบมากก็หยุดสเตียรอยด์ได้แต่ว่าต้องกินยากดภูมินะนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่กินอะโรคมันก็จะกลับมากำเริบใหม่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นหลักการนะคะนะในส่วนที่บางทีหมอก็จะบอกคนไข้ว่าถ้าเราไม่ได้อยากได้ยากดภูมิเยอะหรือยาต้านการอักเสบเยอะไม่อยากได้สเตียรอยด์เยอะเราคนไข้ก็ต้องใช้วิถีชีวิตที่ลดการอักเสบ
1: ใช้วิถีชีวิตที่ลดการอักเสบ
0: อย่างเช่นเมื่อกี้ที่ในข่าวว่าให้ไปนอน
1: อ๋อสร้างภูมิคุ้มกันเนาะคือนอนสร้างภูมิคุ้มกันไม่ใช่หรอ
0: คือให้นอนเยอะๆ
1: ครับ
0: ก็คือว่าถ้าเรารู้ว่าค่าอดนอนเนี่ยการอักเสบมันจะสูง
1: ครับ
0: ก็คือว่าใช้ชีวิตก็คือต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพออย่านอนดึก
1: ครับ
0: นะฮะนอนดึกเนี่ยอันเนี้ยโรคกำเริบคนไข้บางคนแบบออกจากงานประจำแล้วมาทำออนไลน์นอนดึกตอนทำงานประจำโรคไม่กำเริบเพราะว่าต้องตื่นรีบนอนเร็วตื่นเช้าไปทำงานพอมาทำงานออนไลน์ดึก
1: ๆ
0: เป็นขายของอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าโรคกำเริบเพราะว่านอนดึกอันเนี้ยสิ่งหนึ่งก็คือไม่ควรนอนดึกนะคะนอนให้เร็วแล้วก็จะตื่นเช้านอนให้ได้แบบ 7-8 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะคะอันที่2ก็คือเรื่องของการออกกำลังกายเนาะเราก็ควรจะออกกำลังกาย
1: คร
0: ับ จริงๆอย่างเคสแรกเนี่ยที่บอกว่าเป็นทั้งมะเร็งเป็นทั้ง SLE แล้วจะทำยังไงวิถีชีวิตจริงๆการออกกำลังกายเนี่ยช่วยทั้ง2โรคเลย
1: คร
0: ับทำให้ภูมิคุ้มกันไม่อักเสบแล้วก็ทำให้ภูมิคุ้มกันต่อต้านมะเร็งเนี่ยดีเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองเนี่ยมีส่วนสำคัญมากในคนไข้ SLE
1: คร
0: ับนะฮะก็คืออาจจะออกกำลังกายเพียงแต่ว่าคนไข้ SLE ก็ต้องลดตัวกระตุ้นซึ่งเรารู้ว่าแสงแดดก็อย่าไปออกกำลังกายกลางแจ้งตอนที่แดดร้อน
1: ๆต้องใช้กระตุ้น
0: ใช่ต้องใช้ครีมกันแดดนะฮะนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าพยายามที่จะควบคุมน้ำหนักที่ไม่ให้อยู่ในเกณฑ์ที่น้ำหนักเยอะพอเวลาคนไข้น้ำหนักตัวเยอะเนี่ยมันก็จะทำให้อะไรต้องใช้ยาเยอะเพราะยาบางตัวมันต้องตามน้ำหนักตัวนะคะแล้วก็การที่มีเซลล์ไขมันในร่างกายเยอะพวกนี้ก็สร้างการอักเสบเพราะฉะนั้นก็คือต้องขยายภูมิอาหารนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องของอาหารเนี่ยปัจจุบันเขาก็แนะนำในคนไข้โรค SLE ก็คืออาหารที่ทำให้โรคสงบได้ดีก็คือทานคล้ายๆว่าสตันดี้เขาก็บอกเมดิเตอร์เรเนียนไทฟู้ดก็คือทานพวกทานผักทานผักไม่ใช่เน้นผลไม้หวานๆนะทานผักแต่ว่าก็ล้างให้สะอาดนะคะคนไข้ของเราแล้วก็ทานอะไรอะทานปลาทานไม่มันปลาไก่ทานไม่มันแล้วก็ไม่ทานของหวานอะไรเงี้ยก็คือแบบเฮลตี้ไลฟ์สไตล์เนี่ยก็จะช่วยโร
1: ค
0: ได้ให้มันแบบสงบขึ้น
1: สงบขึ้น
0: สงบขึ้นอย่างมีคนไข้เหมือนกันที่แบบโอ้แบบยาเต็มไปหมดแล้วก็มองแล้วก็ค่าเสพก็ไม่ลงพอคุยไปคุยมาบอกอ้าวยังกินน้ำหวานอยู่เยอะแยะทุกวันทุกเช้าก็บอกว่าถ้าไม่อยากเพิ่มยาก็ลองไปงดตรงนี้ดู
1: แล้วก็อาจจ
0: แต่ก็มีคนทำได
1: ้
0: พอมีคนทำได้พอเขาเห็นเอ้ยลดมาปีนึงนี่คือค่าอักเสบลงมาตลอดโดยที่เราไม่ได้เพิ่มยาคือเขาแค่ปรับพฤติกรร
1: ม
0: ก็ดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นบอกว่าจริงๆมันก็ยาก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าการปรับพฤติกรรมถ้าเราดูแลตัวเองดีคุณหมอทั้งหลายที่ดูแลก็ไม่ต้องใช้ยาเยอะ
1: เพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยการรักษา SLE คือการใช้ยาเป็นหลักใช่ไหมครับการ
0: ใช้ยาใช่
1: แล้วก็ปรับวิถีชีวิต
0: ใช่ใช่ต้องทำคู่กัน
1: ซึ่งที่อาจารย์บอกว่าคนที่อาจจะเป็นตอนที่ตรวจเจอเนี่ยเป็นมากละถ้าการใช้ยาแล้วก็การใช้ชีวิตที่มันโอเคตามหลักที่อาจารย์บอกเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะกลับไปสงบได้แล้วครับ
0: ใช่ใช
1: ่โอเคอันนี้มันรักษาได
0: ้ถูก
1: อยู่ที่ว่าเจอตอนไหน

0: แล้วปกติเขาจะเจอกันได้ตอนไหนครับอาจารย์ถ้าเกิดการตรวจสุขภาพประจำปีมันเจอไหม
1: คือบางทีเราจะเจอว่าตรวจสุขภาพประจำปีอย่างบางคนเนี่ยเขาแบบเขาจะตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดใช่ไหมบางคนเนี้ยจะได้ประวัติโอ้นี่แบบเลือดจางมาสักพักนึงเม็ดเลือดขาวต่ำจากการตรวจประจำปีตลอดอะไรเงี้ยซึ่งบางทีก็ยังไม่ได้มีอาการอะไรก็อาจจะยังไม่ได้ตระหนักว่าเป็นนะคะแล้วมันแบบต่ำแบบขอบไม่ได้แบบต่ำเยอะมากถ้าต่ำเยอะมากคุณหมอเขาคงจะส่งตรวจเพิ่มเติมนะคะมันอาจจะต่ำขอบแต่บางทีอาจจะมีประวัติอย่างนี้มาณปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้มีคำแนะนำว่าคุณจะต้องสกรีนนิ่งว่า SLE นะโดยที่เราจะรู้ว่าคนไข้ไม่สิญาติคนไข้เนี่ยมีโอกาสจะเป็นเพราะมันเป็นพันธุกรรมเมื่อกี้อย่างที่หมอบอกเพียงแต่ว่าเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยมีคุณแม่บางท่านเนาะตัวเองเป็นโร
0: ค
1: แล้วลูกเริ่มมีอาการผิดปกติ อะไรสักอย่างนึงมีผื่นอะไร
0: ไม่รู
1: ้ก็อ่ะกันก็เอามาปรึกษาได้เพราะว่าคนกลุ่มอย่างเงี้ยอาจจะเสี่ยงกว่าคนทั่วไปก็ต้องมานั่งดูว่าไอ้ผื่นมันใช่ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ค่อยตรวจเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงนะหมอว่ามาสกรีนนิ่งในอาการที่เขามีผิดปกติ
0: โอเคอ
1: ย่างเงี้ยโอเคแต่ไม่ใช่ว่าคนทั่วไปยกเว้นว่าคนทั่วไปมีอาการอย่างเมื่อกี้เราคุยกัน
0: โอเค
1: ค่ะ
0: อย่างของผมเองเนี่ยที่บ้านไม่ได้มีประวัติในการที่มีใครเป็น SLE เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเบื้องต้นเนี่ยก็ไม่ได้สกรีนเรื่องนี้
1: ใช่ไม่ต้องสกรีน
0: ยกเว้นถ้าผื่นเป็นผีเสื้
1: อ
0: ใช่มั้ยครับ
1: แล้วปวดข้อนิ้ว
0: ปว
1: ดข้อนิ้ว
0: ก็มีโอกาสแล้วครับถึงแม้ว่าที่บ้านจะไม่มี
1: ใช่ปัจจุบันเนี่ยเราเจอเหมือนกันก็คือโดยเฉพาะคุณผู้ชายอ่ะคุณผู้ชายสมัยนี้บางทีถ้าเป็นเนี่ยปัจจัยส่งเสริมอันนึงคือการสูบบุหรี่
0: อ๋อสูบบุหรี่เหรอครับ
1: กิ้งใช่คือโดยทั่วไปผู้ชายหลายคนเนาะที่บางทีประวัติครอบครัวที่บ้านไม่มีแต่ว่าแบบเป็นโรคแพ้ภูมิตนเองเนี่ยถามเถอะบุหรี่เนี่ยส่วนใหญ่จะสูบ
0: มันนำไปสู่ตรงนั้นได้ยังไงครับอาจารย์
1: คือบุหรี่เนี่ยคล้ายๆกับว่าเราอาจจะมีความเสี่ยงทางพันธุกรรมที่ไม่เยอะที่ไม่เยอะนะคะแล้วก็การที่สูบบุหรี่เนี่ยเขาเรียกว่ามันไปการแบบไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนการอะไรการแสดงออกของยีนนะคะมันก็อาจจะเป็นตัวส่งเสริมแล้วคนที่สูบบุหรี่เยอะๆเขาสูบเยอะจริงๆเนาะเขาสูบทุกวันละเป็นตองใช่เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเหมือนตัวกระตุ้นอยู่แล้วก็หลายสิบปีนะคะมันก็เลยเป็นตัวกระตุ้น
0: เนี่ย
1: ค่ะ
0: จริงๆถ้าคุยกับอาจารย์มาหลายๆคนแล้วก็หลายๆโรคให้บุหรี่เนี่ยมันเป็นต้นกำเนิดของโรคเกือบทุกสิ่งในร่างกายได้หมดเลยเหมือนกับว่ามันเป็นตัวที่ทำให้ร่างกายอักเสบนะฮะ
1: ใช่
0: มั้ยครับ
1: เขาบอกว่ามันไปเชงถ้าเป็นภาษาทางวิทยาศาสตร์ก็เรียกเป็นเปลี่ยน
0: อ
1: ีพิเจเนติกก
0: ็
1: คือไปเปิดสวิตช์ของยีนที่มันไม่เคยแสดงออกไปกดปุ่มเปิด
0: เขาอยู่ของเขานิ่งๆ
1: เขาอยู่นิ่งๆของเขาใช่
0: ครับอาจารย์ครับถ้าเกิดสมมติว่าผมแต่งงานกับภรรยา
1: ซึ่ง
0: ภรรยาเป็น SLE
1: ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราไม่อยากให้ลูกเรามีความเสี่ยงมันสามารถจัดการอะไรได้ไหมคือเราก็ไม่ได้อยากเปลี่ยนภรรยาไงฮะ
1: ใช่ใช่แต่ว่าจริงๆลูกก็ไม่ได้ว่าจะต้องเป็นนะฮะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ได้พันธุกรรมของทางคุณพ่อและคุณแม่ใช่ไหม
0: แต่ก็มีความเสี่ยงอยู
1: ่ก็มีความเสี่ยงแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือว่าเนี่ยที่ถ้าเกิดเรากลัวว่าลูกจะเสี่ยงเนี่ยเราก็ต้องสอนเขาตั้งแต่เด็กว่าต้องใช้เฮลตี้ไลฟ์สไตล์นะเมื่อกี้เพราะว่าเมื่อกี้ที่หมอเล่าให้ฟังก็คือเขามีมันมาจากงานวิจัยซึ่งในต่างประเทศเนี่ยเขาติดตามพยาบาลกลุ่มพยาบาลที่แบบไปนานๆหลายสิบปี
0: ครับ
1: แล้วเขาก็ดูว่ากลุ่มเนี้ยจะมีกลุ่มที่เป็นโรคแพ้ภูมิตนเองกับกลุ่มที่ไม่เป็นสิ่งที่ต่างกันคือไลฟ์สไตล์ใช
0: ่
1: ก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีความเสี่ยงเราก็ให้ใช้ไลฟ์สไตล์ที่มันถูกต้องออกกำลังกายทานอาหารดูแลเรื่องการนอนหลบแดดนะเรารู้ว่าแดดนี่แบบแล้วยิ่งแดดเมืองไทยเนาะร้อน
0: ๆ
1: UV index เยอะมากเนี่ยเขาทำให้คล้ายว่ามันทำให้เกิดการอักเสบได้ง่ายก็ต้องทาครีมกันแดดหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยฮะซึ่งหมอว่าอันเนี้ยแนะนำไปก็ดีกับสุขภาพนะแล้วก็ก็น่าจะลดความเสี่ยงได้แหละเพราะว่าสตัดดี้ออกมาว่ามันช่วย
0: คือเมื่อก่อนเนี่ยผมจะมีแนวคิดอย่างนึงก็บอกว่าคนที่ป่วยเป็น SLE เนี่ยส่วนใหญ่จะอายุสั้นจริงไหมจ๊ะ
1: จริงๆไม่จริง
0: ไม่จริงใช่ไหมฮะ
1: ไม่จริงคือถ้าดูแลตัวเองดีนะดีมากก็มีจริงๆมีเคสยกตัวอย่างเนาะก็มีคนไข้ SLE คนนี้เกือบ80ละเกือบ80แล้วก็คือพอคุยเนี่ยคนไข้เป็น SLE ตั้งแต่เป็นนักเรียนแพทย
0: ์ก็คือตั้งแต่เด็กๆเลยดิฮะวัยรุ่นเลย
1: 20กว่า
0: อ
1: ตอนนี้คือเกือบ80
0: โอเค
1: เพราะว่าแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือคนเนี้ยเป็นผู้แค่ว่าเป็นแพทย์เนาะก็จะมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ
0: ก็จะใช้ชีวิตให้มันแบบเพื่อที่ไม่ให้กำเริบมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วตอนนี้ยังแข็งแรงอยู่นะฮะ
0: ซึ่งเห็นว่าผลตอบรับที่นอกจากจะเป็นการคุม SLE แล้วเนี่ย

0: ตอนรับในการใช้ชีวิตแบบนี้คือสุขภาพก็ดีด้วยใช่ไหมครับ
1: คนไข้เนี่ยคือไม่อ้วนเลยนะคะปัญหาเรื่องหัวใจเรื่องอะไรเงี้ยไม่มีเลยคือดีมากเลยค่ะ
0: โอเคครับนี่คือเรื่องของ SLE ซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนเพิ่งจะเข้าใจวันนี้นั่นแหละเหมือนผมเหมือนกันมันเป็นโรคที่บางทีอาจจะเลือกไม่ได้แต่ถ้าเกิดมันต้องเป็นจริงๆเนี่ยมันมีแนวทางในการรักษามันไม่ใช่จุดสุดท้ายของชีวิตที่จะหมดความหวังใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: แต่ต้องมีพลังนิดนึงในการต่อสู้กับความอยากตัวเอง
1: เพราะว่าจริงๆจะเป็นคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนอายุน้อยตอนวินิจฉัยพอเป็นอายุน้อยเนี่ยไลฟ์สไตล์เขาจะมีแบบปาร์ตี้โซเชียลไปนู่นนอนดึกอะไรอย่างเงี้ยแล้วลักษณะงานคนไข้ก็ไม่รู้สึกว่าไม่อยากจะแบบคืออายุน้อยเราไม่ควรจะมีข้อจำกัดในการใช้ชีวิตเนาะอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าบางทีก็ต้องให้เขาคล้ายๆว่าปรับหรือต้องให้ที่ทำงานรู้นะฮะซึ่งจริงๆคนเหล่านี้ก็ทำงานได้ตามปกติทำงานกันจนเกษียณจนหลายคนมีลูกหลายคนอะไรอย่างเงี้ยฮะเพียงแต่ว่าต้องมีการดูแลตัวเองให้มันมากกว่าคนปกติหน่อยก็เท่านั้นเอง
0: โอเคอ่ะนี่คือ SLE นะครับไปกันต่อครับต่อมาอีกโรคเนี้ยที่ฮันรู้สึกว่าหลายคนก็น่าจะเคยได้ยินเหมือนกันคือโรคสะเก็ดเงินนะครับมีข่าวบอกว่าเลี่ยงอาหาร8กลุ่มป่วยสะเก็ดเงินกว่า 1.7 ล้านดื้อยา 30% นะครับเรื่องนี้ทางคุณหมอทวีสินวิษณุโยธินอธิบดีกรมการแพทย์ครับเปิดเผยว่าสะเก็ดเงินเป็นโรคผิวหนังที่การสาธารณสุขทั่วโลกให้ความสำคัญด้วยอาการของโรคผิวหนังที่แสดงอย่างเช่นมีผื่นที่กระจายทั่วตัวแห้งลอกเป็นขุยนะครับตุ่มหนองและเป็นแผลผุพองและอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนโรคร่วมในอวัยวะส่วนอื่นที่รุนแรงร่วมด้วยโดยเฉพาะความพิการในระบบข้อต่างๆก็เลยทำให้คนทั่วไปพบเห็นเนี่ยหูรังเกียจคิดว่าเป็นโรคติดต่อทำให้ได้รับผลกระทบในการใช้ชีวิตในสังคมการประกอบอาชีพก็ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและจิตใจนำไปสู่การเป็นโรคซึมเศร้าได้นะครับผู้ป่วยสะเก็ดเงินกว่า125ล้านคนทั่วโลกต้องเผชิญกับปัญหานี้ส่วนในไทยครับมีข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขปี65มีผู้ป่วยสะเก็ดเงินอยู่ที่ 1,748,704 คนก็คิดเป็น 1% ของจำนวนประชากรนะครับพอวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยต่อครั้งที่มารักษาพบว่าอยู่ที่ประมาณ 3,077 บาทต่อครั้งทางกลุ่มผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินที่รักษาด้วยยาพื้นฐานอย่างดีแล้วไม่ได้เนี่ยก็ต้องฉีดยาชีวโมเลกุลแต่ปัจจุบันยานี้ยังไม่ได้ถูกบรรจุไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติอธิบายง่ายๆก็คือมันไม่เข้ากรณีบัตรทองนะครับไม่ได้ฟรีต้องจ่ายตังค์เพิ่มเท่านั้นสมาคมก็เลยหารือกับสถาบันโรคผิวหนังที่จะผลักดันยากลุ่มนี้ให้เข้าไปอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นนโยบายของทางสาธารณสุขที่ออกมานะครับคราวนี้โรคสะเก็ดเงินเป็นยังไงเกิดจากอะไรก
1: ัน ค่ะก็คือโรคสะเก็ดเงินเนี่ยก็เป็นโรคแพ้ภูมิตนเองชนิดหนึ่ง
0: ชนิดหนึ่งเหมือนกัน
1: เหมือนกับผลไม้อีกประเภทหนึ่ง
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยโรคสะเก็ดเงินเนี่ยมันเมื่อกี้อย่างที่บอกคือเริ่มจากผิวหนัง
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเกิดสมมุติเราเนื่องจากมันการเป็นโรคแพ้ภูมิตนเองการรักษาส่วนใหญ่สะเก็ดเงินในอดีตนะคะเขาก็จะใช้ยาแค่ทาเฉพาะผิวหนัง
0: ก็คือทาด้านนอก
1: ทาด้านนอก
0: ไม่ได้สนใจว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่
1: ใช่แล้วก็แต่ว่าเมื่อกี้เราบอกว่าภูมิคุ้มกันมันทำงานเยอะเพราะมันก็ไม่มียาไปให้เพื่อจะควบคุมการเรื่องของภูมิคุ้มกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราทราบว่าคนไข้ที่เป็นสะเก็ดเงินผิวหนังนานๆมีส่วนหนึ่งเนาะอาจจะสักประมาณ 30% หรืออะไรเงี้ยอาจจะกลายเป็นสะเก็ดเงินข้ออักเสบมันเหมือนว่ามันเหมือนกับเป็นระยะแบบว่าพอคุณเป็นผิวหนังอักเสบนานๆ
0: ครับ
1: แค่ว่าภูมิมันก็กระจายทํางานเพิ่มมากขึ้นคุณรักษาแต่ผิวหนังแต่ภูมิคุณไม่ได้ปรับ
0: ครับ
1: ไม่ได้ยากดภูมินะฮะอันเนี้ยภูมิมันก็เลยไปจัดการที่ข้อตามมา
0: หมายถึงว่า
1: เป็นสะเก็ดเงินข้ออักเสบ
0: มันเป็นสะเก็ดมันเป็นที่ข้อด้านใน
1: ใช่อย่าง
0: เงี้ย
1: ที
0: ่
1: ข้อได้ด้วย
0: อ๋อโอเค
1: สะเก็ดเงินเนี่ยมันจะเป็นอันเนี้ยอาจจะพูดว่าระยะแรกเป็นแค่ผิวหนัง
0: ครับ
1: ระยะท้ายๆเนี่ยของสะเก็ดเงินคือเป็นมา10-20ปีเนี่ยก็จะเป็นสะเก็ดเงินข้ออักเสบ
0: โอเค
1: นะฮะ
0: ซึ่งเกิดจากภูมิคุ้มกันเหมือนกันใช่ไหมครับเป็นผื่นออกมาแต่ว่ามันแตกต่างจาก SLE นะฮะใช่ไหมครับ
1: แตกต่างเพราะว่าส่วนใหญ่สะเก็ดเงินเนี่ยเขาจะไม่มีผลเลือดแพ้ภูมิตนเอง ANA แอนติบอดีต่อเนื้อเยื่อตัวเองเนี่ยเขาไม่มีแต่เขาเกิดการอักเสบคนละเส้นทาง
0: คนละเส้นทาง
1: คนละเส้นทางทำให้การอักเสบแบบเซลล์ทำงานสร้างสารอักเสบ
0: ครับ
1: ซึ่งจริงๆในปัจจุบันเนี่ยจากเมื่อกี้ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนไทยเป็นสะเก็ดเงินเยอะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนอ้วนเยอะขึ้น
0: เกี่ยวอะไรครับอาจารย
1: ์ความอ้วนเนี่ย obesity เนี่ยเป็นความเสี่ยงของการเกิดโรคสะเก็ดเงิน
0: อ้าวเหรอ
1: ใช่ถ้าเกิดสมมติว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยว่าถ้าคุณเป็นโรคอ้วนคนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าฉันเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานหัวใจความ
0: เบาหวานความดันไขมันในเลือด
1: แต่จริงๆแล้วการเป็นโรคอ้วนเนี่ยเสี่ยงกับโรคสะเก็ดเงินโรคแพ้ภูมิตนเองของเราเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าคนอ้วนเนี่ยจะมีการอักเสบเยอะกว่าคนปกติมันคืออักเสบเรื้อรังเพราะเราอ้วนแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกใจเลยโรคทั้งหลายแหล่เนี่ยเราเพิ่มขึ้นเยอะมากในประเทศไทยเพราะว่าคนไทยอ้วนขึ้นเป็นเพราะว่าเราใช้ชีวิตกันแบบนี
0: ้ครับ
1: มีคนอ้วน
0: แต่ว่าคือเหมือนกับมันมีเชื้ออยู่แล้วใช่ไหมมีส่วนที่มันแพ้ภูม
1: ิเป็นที่มีที่หนังศีรษะนะฮะแล้วก็เป็นตามตัวได้แล้วก็จะเป็นตรงตำแหน่งที่เขาเรียกว่าอะไรที่โดนอะไรกระแทกอย่างเช่นเป็นตรงข้อศอกข้างหลังตรงนี้นะคะนะแล้วก็อาจจะเป็นตรงในอวัยวะที่บางทีคนก็ไม่สังเกต
0: ร
1: อบสะดือ นะคะบางคนก็แบบนึกว่าไม่ดูยากเหมือนกันเพราะว่าอย่างสมมติเป็นตำแหน่งเนี้ยบางคนก็จะแบบอ๋อมันไปนั่งโดนอะไรเท้า
0: อาจจะแพ้อะไร
1: คือพอมันอยู่ตรงรูปได้ใกล้เคียงกับคนไข้รูมาตอยเลยถ้าเกิดรักษาไม่ดีเนาะแล้วเป็นมานานแล้วรุนแรงเนี่ย
0: ค
1: ือในสุดแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็รักษาก็คือยังอะไรอะยังดีกว่านะคะก็จะไม่เป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าสุดทางเนี่ยสิ้นสุดทางเลื่อนนี่คือสามารถผิดรูปได้ขนาดนั้นเลยถือว่าเป็นภาระใหญ่หลวงของคนไข้
0: พอฟังแล้วมันดูน่ากลัวทั้งสองแบบนะสำหรับผมก็มองว่าถ้ามันแบบผิวหนังมันกลายเป็นคนผิดปกติมันก็มีความอายในการจะออกจากบ้
1: าน
0: ถ้าเกิดคนเริ่มเป็นละผมรู้สึกว่าถ้าเกิดแบบเริ่มเป็นมาประมาณนึงเนี่ยถ้าเข้ามาสู่กระบวนการรักษาเนี่ยมันจะสามารถยับยั้งได้แค่นั้นไหมฮะ
1: โอ้
0: ปกติ
1: เลยบางคนคือแบบดูแลตัวเองดีๆลดน้ำหนักเนี่ยช่วยมากลดแค่ 5% ของน้ำหนักตัวปกติไม่ว่าจะ100หรือเท่าไหร่เคยลดลงมาสัก 5% เนี่ยเขาก็บอกว่าการอักเสบรุนแรงของสะเก็ดเงินก็ลดลงแหละ
0: ครับ
1: นะคะก็คือว่าก็ช่วยโดยที่อาจจะยังไม่ต้องแล้วก็จะได้ไม่ต้องใช้ยาเยอะด้วยพอลดน้ำหนัก
0: จางครับสะเก็ดเงินเนี่ยถ้าเกิดแปลว่าเป็นแล้วอ่ะมันหายขาดใช่ไหมครับ
1: มันจะเป็นเรื้อรัง
0: เป็นเรื้อรังหมายความว่ามันยังอยู
1: ่มันยังอยู่ก็เหมือนกับว่าร่างกายเราก็มีภูมิต่อต้านตัวเองอยู่นะ
0: ครับ
1: มีพันธุกรรมเพียงแต่ว่าบางคนก็สงบไปนานถ้าเกิดเขาใช้ไลฟ์สไตล์ที่ถูกต้องซึ่งไลฟ์สไตล์ก็เหมือนกับเมื่อกี้ที่เราคุยกันเรื่องของ SLE เลยนะคะว่าถ้าใช้ไลฟ์สไตล์ถูกต้องนะคะก็คือลดน้ำหนักออกกำลังกายทานผัก
0: ครับ
1: จริงๆคนไข้มีคนไข้เหมือนกันที่แบบไม่อ้วนอายุเยอะแล้วจะเป็นโรคสะเก็ดเงินแล้วเราก็ถามว่าพอเห็นไม่อ้วนเนี่ยแล้วเป็นสะเก็ดเงินเนี่ยก็จะเริ่มถามว่าทานผักไหมไม่ทานจนอายุแบบ70
0: อะไรอ่ะไม่ทานก็เสี่ยงสะเก็ดเงินด้วยเหรอ
1: คือปัจจุบันไอ้โรคกลุ่มเนี้ยเขารู้ว่าตั้งแต่ในลำไส้เลยแล้วมันก็วิ่งไปตามเม็ดเลือดขาวพวกนี้มันก็วิ่งไปตามข้อตามเส้นเอ็นนะฮะนะแล้วก็ไอ้เม็ดเลือดขาวพวกนี้มันก็จะไอตัวที่สร้างสารอักเสบมันก็ขึ้นอยู่กับอาหารที่เราไปกิน
0: อ
1: ่ะถ้าเกิดอาหารที่มันแบบมันๆทอดๆที่ทำให้อ้วนเนี่ยแล้วก็เนี่ยพวกนี้ก็จะกระตุ้นให้ไอเม็ดเลือดขาวสร้างการอักเสบเพ
0: ิ่ม
1: ทานผักเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยสร้างอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: โอเคพูดถึงโรคสะเก็ดเงินเนี่ยพอเราเห็นจากหน้าตาเนี่ยมันน่ากลัวเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ไม่ใช่โรคติดต่อระหว่างคนสู่คนนะครับถ้าเกิดผมไปแตะไปสัมผัสว่า
1: ไม่เป็นไร
0: เลยฮะ
1: มันไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค
0: มันเกิดจากภูมิด้านในของเขา
1: ในครอบครัวคนที่เป็นสะเก็ดเงินเนี่ยเรามีความเสี่ยงคือเราจะได้พันธุกรร
0: ม
1: บางทีเราก็จะเจอเหมือนกันว่าคนไข้บางคนก็คืออ้าคุณพ่อเป็นสะเก็ดเงินลูกเริ่มมีปวดข้ออันนี้เราก็ต้องมาทั้งที่บางทีลูกไม่มีผื่นนะแต่ว่าคุณพ่อเคยเป็นสะเก็ดเงินอันนี้เราต้องมาดูละข้อเนี่ยเป็นลักษณะของเข้าได้ไหมกับสะเก็ดเงินข้ออักเสบ
0: โอเคถ้าได้ฟังจาก2โรคนะมันก็คือจะน่ากลัวไหมก็น่ากลัวแต่เหมือนเป็นโรคที่สามารถควบคุมได้
1: ใช่บอกว่าการรักษาเนี่ยมันสามารถทำให้มีชีวิตเหมือนคนปกติเลยค่ะเพียงแต่ว่าบางครั้งอ่ะรู้สึกว่าคนไข้หรือคนทั่วไปบางทีแบบรับฟังข้อมูลเนาะแล้วก็คิดว่ามันไม่มีหนทางทางวิทยาศาสตร
0: ์
1: ทางแพทย์แผนปัจจุบันที่จะช่วยได้แล้วก็ไปลองผิดลองถูก
0: เขาไปมูลแล้วเขาไปใช้วิธี
1: คือใช้ลองผิดลองถูก

0: ายอย่าง
1: โอเค
0: ก็จนเป็นเยอะซึ่งจริงๆส่วนตัวหมอคิดว่าการปรับไลฟ์สไตล์เนี่ยมีความสำคัญกับโรคมากเลยแต่ควรจะทำควบคู่กัน
1: ครับ
0: รอให้โรคสงบก่อนแล้วค่อยๆปรับยาน้อยที่สุดเท่าที่คุมโรคคุณได้แล้วคุณก็ปรับไลฟ์สไตล์คู่กัน
1: ครับ
0: ดีกว่าต้องไปทำอะไรอ่ะคือไม่ปรับไลฟ์สไตล์ให้ยาเราเยอะๆบางทีก็ไม่ได้ดีนะฮะแต่ถ้าปรับแต่ไลฟ์สไตล์อย่างเดียวโดยที่โรคมันยังอักเสบอยู่อ่ะมันจะใช้เวลานานมากกว่าจะดีขึ้นแล้วก
1: ็
0: พอเวลามันบาดเจ็บอักเสบหรือมันผิดรูปไปหลับมาไม่ได
1: ้โอเคนี่แหละฮะวันนี้ผมว่าได้ประโยชน์มากนะสำหรับโรคแพ้ภูมิตัวเองซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนที่จะคุยกับอาจารย์ในแคนก็คิดเหมือนกันว่ามันเป็นโรคเวรโรคกรรมที่ไม่สามารถทำอะไรได้เลยแต่พอมาคุยจริงๆปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันจัดการได้มันขึ้นอยู่กับการที่เราดูแลตัวเองด้วยแล้วถ้าเกิดยิ่งเข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วก็ทำตามที่คุณหมอบอกได้เนี่ยมันกลับมาเป็นคนปกติได้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: และการดูแลสุขภาพตามกฎเกณฑ์เนี่ยมันก็ทำให้เราสุขภาพดีในด้านอื่นด้วย
0: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่เลยครับไม่ได้ยากเลยแค่ทำยาก
1: แต่เข้าใจทำยากจริง
0: แค่ทำยากในหลายคนนะ
1: ขนาดเราตั้งเป้าจะลดความอ้วนปีนี้ปีหน้ายังตั้งเป้าใหม่เลยใช่ไหมครับโอเคเรียบร้อยครับวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะครับพบหมอรามานะครับครั้งหน้าพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับอะไรคุณหมอท่านไหนรอติดตามวันนี้สวัสดีนะครับ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: จ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
2: ขอบคุณค่ะ
3: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
1: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
3: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลา

0: น่ห์ดีอ่ะ
1: ยังไงอ่ะ
0: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
1: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
0: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
1: เออวะเขามาทำไมวะ
0: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เป็นเรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
1: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
0: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบ

จริงหรือที่คนไข้ไบโพล่ามีอารมณ์เกรี้ยวกราดฉุนเฉียวพร้อมทำร้ายผู้อื่นสามารถเปลี่ยนอารมณ์ของตัวเองเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงได้หลายๆรอบ

0: คุณเห็นคนที่อารมณ์ดีคึกคักสนุกสนานแล้วจู่ๆก็เกิดอารมณ์เศร้าเฉียบพลันแต่แล้วอีกสักพักเขาก็อารมณ์ดีขึ้นมา 2-3 นาทีต่อมาคนเดิมคนนั้นแหละเปลี่ยนเป็นโมโหฉุนเฉียวยังไม่ทราบสาเหตุอาบันขอสันนิษฐานว่าคุณกำลังดูละครทีวีอยู่ค่ะ
1: ยายคนนี้อารมณ์ขึ้นๆลงๆแบบนี้เนี่ยเป็นไบโพล่าชัวร์ใช่แน่ๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไบโพล่า
0: จนถึงทุกวันนี้เราก็ยังได้ยินคนพูดถึงโรคไบโพล่าด้วยความเข้าใจผิดอยู่บางครั้งก็พูดในสื่อในละครทีวีที่ออกอากาศทั่วประเทศด้วยซ้ำจริงหรือที่คนไข้ไบโพล่ามีอารมณ์เกรี้ยวกราดฉุนเฉียวพร้อมทำร้ายผู้อื่นจริงหรือที่คนไข้ไบโพล่าสามารถเปลี่ยนอารมณ์ของตัวเองเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงได้หลายๆรอบภายในเวลาเพียงแค่ช่วงหนึ่งเบรกโฆษณาความจริงของโรคนี้คืออะไรแตกต่างอย่างไรกับสีสันที่แต่งแต้มเกินจริงในละครวันนี้รับรองว่าเราจะมาปลดชนวนให้หายป่วนใจกันกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

0: ามกันได้ในช่วงหน้าเลยค่ะ
1: ขั้วที่ดิ่งลงมาเราจะเรียกมันว่าขั้วซึมเศร้าหรือว่าขั้วเศร้าในรายที่รุนแรงในขั้วเศร้าเนี่ยก็อาจจะมีอาการถึงแบบอยากฆ่าตัวตายหรือว่าทำลายตัวเองได้เหมือนกันและอีกขั้วนึงเนี่ยก็จะเป็นขั้วคึกนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆคนไข้อาจจะมีอาการอารมณ์ดีมากกว่าปกตินะครับ
0: เงินเดือนไปช้อปปิ้ง
1: ใช่
0: ขอปรับแอร์ก่อนนะคะคุณหมอรู้สึกมันร้อนมากเลยวันนี้อย่างนี้โอเคยังคะคุณหมอ
1: โอเคแล้วครับ
0: แต่มันยังร้อนอยู่เลยค่ะขอปรับอีกนิดนะคะ
1: ได้ครับได
0: ้นี่อย่างนี้มันก็รู้สึกว่าแรงไปหนาวไปเหมือนกันนะคะขอเพิ่มสักนิดนึงอย่างนี้โอเคยังคะคุณหมอ
1: ผมโอเคครับอาบันโอเคยังครับ
0: เฮก็ยังเหมือนกันนะคะขออีกนิดนึงแล้วกันค่ะค่ะโอเคค่ะนี่ก็น่าจะได้แล้วค่ะคุณหมอ
1: รู้สึกสบายแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะสบายแล้วค่ะ
1: โอเค
0: แต่คุณหมอหนาวเลยใช่ไหมคะคุณหมอคะรายการปลดชนวนป่วนใจวันนี้เนี่ยเราได้เกริ่นเอาไว้ว่าเราจะมาปลดชนวนเกี่ยวกับเรื่องของโรคไบโพล่าแต่ว่าก่อนที่เราจะไปลงลึกอะค่ะถึงข้อมูลต่างๆเนี่ย
1: ค
0: ุณหมอบอกอบันว่าอย่างแรกอบันต้องเข้าใจสิ่งนี้ก่อนนั่นก็คือรีโมทที่อบันเพิ่งใช
1: ้
0: ตรงนี้ไม่เข้าใจเลยค่ะว่ามันเกี่ยวกับโรคไบโพล่ายังไง
1: okay.
0: คุณหมออธิบายให้อบันหายงงสักทีค่ะ
1: ได้ครับอบันก็คือจริงๆมันเป็นสิ่งที่ผมชอบเปรียบเทียบให้คนไข้ผมฟังนะครับว่าจริงๆในสมองของเราเนี่ยมันจะมีโครงสร้างสมองที่ทำหน้าที่คล้ายๆกับควบคุมอารมณ
0: ์
1: อยู่นะครับเหมือนเจ้ารีโมทแอร์นี่แหละ
0: นะ
1: ครับอย่างถ้าอบันรู้สึกเย็นไปเนี่ยอบันก็ตั้งอุณหภูมิไว้ที่25ใช่ไหมครับถ้ามันเย็นไปมันก็จะแอร์มันก็จะปรับอุณหภูมิขึ้นของมันเองนะครับแต่ถ้าเกิดมันร้อนไปมันก็จะปรับให้มันเย็นลงมาในสมองเราเนี่ยก็จะมีโครงสร้างที่มันทำงานคล้ายๆกับไอ้เจ้ารีโมทแอร์นี่แหละนะครับแต่ในคนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยไอตัวรีโมทคอนโทรลในสมองเนี่ยมันเสียเพราะนั้นเวลาที่อารมณ์ของเขาขึ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นมากเลยเวลาลงเนี่ยมันก็จะลงมาเพราะนั้นอาการมันก็เลยจะออกมาเป็น2ขั้วคำว่าไบโพล่าเนี่ยก็มาจากคำว่าโรคอารมณ์2ขั้วนะครับไบแปลว่า2โพล่าแปลว่าขั้วขั้วแรกเราก็จะเรียกมันว่าขั้วที่ดิ่งลงมาเราจะเรียกมันว่าขั้วซึมเศร้าหรือว่าขั้วเศร้าและอีกขั้วนึงเนี่ยก็จะเป็นขั้วที่อารมณ์ดีหรือหงุดหงิดมากกว่าปกตินะครับเพราะนั้นอารมณ์ตรงนี้เราก็จะเรียกว่าขั้วคึกก็ได้นะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆถ้าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าแมนเนียหรือไฮโปแมนเนียนะครับแต่ว่าในที่นี้เพื่อให้มันง่ายเข้าก็จะใช้คำว่าขั้วคึก
0: ขั้วคึกอันนี้คือฟังทีเดียวแล้วเข้าใจคือต้องคึกอย่างกับมันนะคะเอ๊ะคุณหมอคะอบันจะเห็นละครโทรทัศน์อะค่ะหลายครั้งจะมีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งซึ่งมักจะเป็นตัวร้ายอยู่ดีๆก็จะเกรี้ยวกราดนะคะกรีดอารวาสติแตกใส่ตัวเอกแล้วก็จะมีอีกตัวละครหนึ่งซึ่งส่วนมากจะอยู่ฝ่ายดีเนี่ยก็จะบอกว่าอ๋อโสภิตาน่ะเหรอเขาเนี่ยเป็นไบโพล่าป่วยการที่จะคุยกับคนพันนั้น
1: ครับ
0: อบันก็เลยสงสัยค่ะว่า1ป่วยการที่จะคุยกับคนที่เป็นโรคไบโพล่าจริงเหรออย่างที่2ตกลงว่าคนที่เป็นโรคไบโพล่าเนี่ยเขาจะมีอาการสติแตกชอบอารวาสกรีดกราดแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าคะคุณหมอ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยหมอคิดว่ายังมีความเข้าใจผิดในเรื่องนี้อยู่อย่างมากนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยก็จะมีคนเอาคำพวกนี้ไปพูดเล่นเยอะมากเลยนะครับเวลาที่เราเห็นใครหงุดหงิดเราก็มักจะถูกทักว่าเอ๊ะเป็นไบโพล่าหรือเปล่าซึ่งจริงๆสำหรับหมอเนี่ยคำพูดแบบนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้คนที่เขาป่วยจริงๆเนี่ยรู้สึกไม่ดี
0: เหมือนถูกล้อเลียนเหมือนถูกมองเป็นคนที่แปลกๆนี่นะคะ
1: แต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยอย่างที่หมอบอกไปเมื่อสักครู่ว่ามันแปลว่าโรคอารมณ์2ขั้วนะครับลักษณะก็คืออารมณ์เขาก็จะมีความแปรปรวนนะครับอยู่ระหว่างขั้วเศร้ากับขั้วที่คึกนะครับในระหว่างที่มีอาการขั้วเศร้าก่อนละกันขั้วเศร้าเนี่ยอบันลองนึกถึงตัวเองตอนเศร้าเวลาที่เศร้ามากๆนะครับความเศร้าเนี่ยมันจะเกินปกติไปเยอะนะครับคนปกติเนี่ยเศร้าแป๊บเดียวมันจะดีขึ้นแต่เวลาที่คนที่เขาป่วยโรคไบโพล่าแล้วอยู่ในขั้วเศร้าเนี่ยมันจะเป็นอยู่เกือบทั้งวันเลยและเป็นติดๆกันหลายๆวัน
0: ไม่ได้เป็นแค่หลักชั่วโมง
1: ไม่ใช่เป็นแค่หลักชั่วโมงเพราะฉะนั้นบางทีคนไข้จะบอกว่าโอ้มันเศร้าอยู่เกือบตลอดเวลาเลยหมอเป็นอยู่เป็นเดือนๆทำอะไรมันก็ไม่ดีขึ้น
0: เป็นเดือนๆเลย
1: ใช่เพราะฉะนั้นนอกจากอารมณ์เศร้าเนี่ยบางทีมันจะมีคล้ายๆกับอะไรที่เขาเคยเอนจอยในชีวิตเขาก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยสนุกอย่างเช่นอบันอาจจะเป็นคนชอบไปช้อปปิ้งชอบไปสังสรรค์กับเพื่อนหรือว่าชอบไปคุยกับคนนั้นคนนี้ตอนนี้เรารู้สึกว่าทำไอ้สิ่งเหล่านี้มันเริ่มไม่ค่อยสนุกละแล้วเวลาที่เราเศร้าเนี่ยการกินการนอนเราก็จะเปลี่ยนด้วยบางคนก็อาจจะกินเยอะขึ้นบางคนอาจจะกินน้อยลงนะครับบางคนอาจจะนอนไม่หลับหรือบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงนอนติดเตียงอยู่ทั้งวันเลยก็ได้

0: แล้วก็อาจจะมีซึมเศร้าเยอะๆก็รู้สึกแย่กับตัวเองความมั่นใจในตัวเองก็ลดลงสมาธิก็ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ในรายที่รุนแรงในขั้วเศร้าเนี่ยก็อาจจะมีอาการถึงแบบอยากฆ่าตัวตายหรือว่าทำลายตัวเองได้เหมือนกันอันนี้คือ
1: ดิ่งลงจนสุดเลยแล้วก็อยู่นานด้วย
0: ใช่และอย่างที่บอกนะครับเวลาที่เราจะบอกว่าเขาป่วยไม่ป่วยเนี่ยอาการพวกนี้มันมักจะเป็นอยู่นานเกิน2อาทิตย
1: ์
0: แล้วก็พยายามทำไงมันก็ไม่ดีขึ้นเหมือนกับรีโมทแอร์ที่มันเสียแล้วมันปรับอุณหภูมิลงแล้วมันลงไปเยอะมากแล้วมันไม่สามารถดึงขึ้นมาได้นะครับในขณะเดียวกันขั้วคึกเนี่ยก็คนไข้อาจจะมีอาการอารมณ์ดีมากกว่าปกติลองนึกถึงตัวเองตอนอารมณ์ดีมากๆนะครับ
1: เงินเดือนเวลาไปช้อปปิ้ง
0: ใช่แต่ว่าเหมือนกันมันจะเป็นอยู่เกือบตลอดเวลาเลยแล้วมันไม่ได้เป็นแค่แป๊บเดียวมันจะเป็นอยู่เป็นติดๆกันเป็นอาทิตย์เหมือนกันนะครับแล้วเวลาที่อารมณ์ดีมากๆเนี่ยความมั่นใจมันก็จะมาครับรู้สึกตัวเองมั่นใจมากกว่าปกติรู้สึกว่าฉันเก่งไอเดียฉันดีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วบางทีเนี่ยก็ความคิดก็จะเร็วขึ้นด้วยนะครับเขาก็จะบอกว่าคนไข้ของหมอบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนช่วงนั้นความคิดมันเร็ว
1: คึกอย่างที่คุณหมอบอก
0: ความคิดมันแข่งกันอยู่ในหัวหรือบางทีคิดหลายๆเรื่องในเวลาเดียวกัน
1: ค
0: ิดเรื่องนึงไม่ทันจบก็ไปคิดอีกเรื่องนึง
1: นี่ก็แสดงว่าสมาธิก็จะไม่ค่อยดีด้วย
0: ถูกต้องเลยครับแล้วเวลาที่คิดเร็วเนี่ยเวลาที่ความคิดมันจะแสดงออกมาทางคำพูดเพราะนั้นคำพูดก็จะเสียงดังพูดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็การทำกิจกรรมต่างๆที่เขารู้สึกว่าทำแล้วพึงพอใจก็จะทำเยอะ
1: ค่ะ
0: อย่างเช่นช้อปปิ้งชอบช้อปปิ้งใช่ไหมครับก
1: ็
0: จะใช้เงินเยอะ
1: โอ้
0: นะครับหรือว่าบางทีทำอะไรก็ทำหนักเลยบางทีพวกนี้เวลานอนก็จะนอนน้อยลงเขาก็จะบอกว่านอนแค่ชั่วโมงพอละแล้วก็มีโปรเจกต์ต่างๆเยอะแยะ
1: ไปหมดเลยล้านแปดเลยที่ต้องทำ
0: อันนี้ในรายที่อาการรุนแรงก็จะมีอาการชัดๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคึกไม่มากบางทีมันก็อาจจะเป็นช่วงที่เขารู้สึกว่า เขาทำอะไรได้เยอะอย่างมีคนไข้คนนึงเป็นดีไซเนอร์เขาจะโอ้ช่วงที่อยู่ในขั้วคึกเนี่ยเขารู้สึกว่าความคิดมัน
1: มาแรงเต็มเลย
0: สามารถเขียนแบบเขียนอะไรได้แต่ถ้าเกิดอาการมันรุนแรงเนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเพราะอย่างที่มันบอกสมาธิเขาก็จะไม่ค่อยดีทำไม่ค่อยเสร็จนะครับแล้วในรายที่รุนแรงเนี่ยอย่างถ้าหมอเคยเจอเคยแบบมั่นใจในตัวเองมากคิดว่าตัวเองรวยเอาเงินไปแจก
1: โอ้
0: หรือว่าใช้บัตรเครดิตจนเป็นหนี
1: ้
0: เนี่ยแล้วพออาการขั้วคึกมันหายไปเขาก็จะได้รับผลกระทบจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากอาการของเขาเพราะนั้นอาการเนี่ยมันจะมีอยู่สองขั้วนะครับแล้วก็อาจจะมีช่วงที่ปกติก็ได้ช่วงปกติอารมณ์มันก็จะเป็นปกติเพราะนั้นอาการของคนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยมันจะสลับไปสลับมาระหว่างขั้วเศร้าขั้วคึกแล้วก็ปกติ
1: ค่ะคุณหมอคะถ้าอย่างนี้อบันได้ยินมาว่าคนที่ในขั้วคึกสุดๆเนี่ยบางทีชอบเสี่ยงพนันหรือทำอะไรที่มันเสี่ยงอันตรายมากขึ้นด้วยใช่ไหมมันเกี่ยวกับตรงนั้นด้วยใช่ไหม
0: เกี่ยวด้วยครับอย่างที่หมอบอกคือช่วงที่เหมือนกับความคิดมันเยอะๆมีโปรเจกต์เยอะๆแล้วความมั่นใจในตัวเองมากๆเนี่ยบางทีก็จะทำอะไรที่หุนหันพลันแล่นได้เหมือนกันนะครับ
1: ซึ่งจริงๆก็คืออาจจะเป็นข้อดีก็ได้ถ้าเกิดว่าสิ่งที่ทำนั้นอย่างเช่นเป็นความคิดเป็นงานโปรเจกต์ที่สุดท้ายเขาอยู่ในระดับที่มันยังควบคุมและสร้างสรรค์งานมาได้คุณหมอเคยเจอกรณีของคนที่ใช้ประโยชน์จากตอนช่วงที่ตัวเองเป็นภาวะอยู่ในขั้วคึกไหมคะ
0: คือจริงๆถ้าอยู่ในขั้วคึกจริงๆแล้วป่วยเนี่ยจริงๆมันมักจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการทำงานมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดสมมติมันดีแล้วมันไม่ได้ส่งผลกระทบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสงสัยว่าป่วยจริงหรือเปล่า
1: ก็อาจจะไม่ได้เป็นไบโพล่าน
0: ะคร
1: ับ
0: แต่ว่าตรงนี้พอบันพูดหมอก็แทรกนิดนึงแล้วกันสำหรับคนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยเขาพบว่าในช่วงที่เขาอารมณ์ปกติเนี่ยคนกลุ่มนี้จะมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าคนทั่วไป
1: ในช่วงปกติ
0: ใช่ในช่วงปกตินะครับคือเหมือนกับเป็นคนที่มีแนวโน้มที่จะมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าอันนี้งานวิจัยบอกมาเลยนะคร
1: ับ ค่ะค่ะนี่ถ้าอย่างนี้ก็ฟังดูแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกแย่กับตัวเองไปมากนะถ้าเกิดว่าเป็นโรคนี้นะ
0: จริงจริงมันก็เป็นโรคหนึ่งโรคที่หมอมักจะคุยกับคนไข้ว่าจริงๆเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นเพราะงั้นจริงๆหมอว่ามันไม่ค่อยแฟร์เนาะถ้าเขาแบบมานั่งโทษตัวเองว่าทำไมเราถึงต้องเป็นโรคนี
1: ้จริง
0: เพราะงั้นมันก็จะทำให้เป็นทุกข์อ่ะแต่จริงๆคนเราส่วนใหญ่มันก็จะมีโรคอะไรสักอย่างนึงอยู่กับตัวนี่แหละพอถึงวัยหนึ่งนะครับแต่ของเขาเนี่ยบังเอิญมันมาตกอยู่กับโรคนี้เพราะนั้นจริงๆก็ถ้าคนไข้หรือว่าคนที่เป็นญาติดูอยู่ก็ไม่อยากให้รู้สึกแย่ที่ตัวเองป่วยนะครับสิ่งสำคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าทำไมเราถึงป่วยแต่อยู่ที่ว่าเมื่อเราป่วยแล้วเราจะอยู่กับความป่วยนั้นยังไง
1: อย่างนี้ในเรื่องของวิธีการรักษาล่ะคะคุณหมอ
0: ในแง่ของการรักษาเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนื่องจากว่าการทำงานของสมองเนี่ยมันผิดปกติไปทำให้ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของคน

0: ไข้เนี่ยผิดปกติเพราะนั้นการรักษาก็คือทำไงให้เขากลับมาสามารถควบคุมอารมณ์ได้ตามปกตินะครับเพราะนั้นการรักษาอย่างแรกเลยคือการใช้ยา
1: คือจะไม่สามารถบอกเขาว่าอ้าวเป็นไบโพล่าเหรอต่อไปหัดมีสติควบคุมตัวเองสิ
0: ไม่ได้ครับเพราะว่าเหมือนรีโมทมันเสียเนา
1: ะ
0: มันก็ยากถ้าจะทำแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอันแรกคือการใช้ยาเพื่อเข้าไปรักษานะครับการใช้ยาเนี่ยเราจะเรียกยากลุ่มนี้ว่ายาที่ทำให้อารมณ์คงที
1: ่
0: นะพอกินแล้วมันก็จะไม่แกว่งมากเป
1: ็
0: นขั้วคึกหรือว่าขั้วเศร้า
1: โอ้ตรงนี้เลยมีคำถามเลยค่ะคุณหมอเพราะคุณหมอบอกว่าไบโพล่าเนี่ยมันมีทั้งขั้วคึกแล้วก็ขั้วที่มันดิ่งลงแต่ว่าถ้าเกิดจะต้องการอยู่ตรงกลางเนี่ยแล้วยามันจะออกฤทธิ์ได้ถูกจุดหรอคะอย่างเช่นถ้าเกิดตอนนี้เราอยู่ในขั้วดิ่งแต่ยามันออกฤทธิ์ทำให้เรายิ่งดิ่งลง
0: มัน
1: ทำยังไงอะ
0: มันมีกลไกครับยาบางชนิดเนี่ยสามารถคุมได้ทั้งขั้วคึกแล้วก็ขั้วเศร้า
1: ในตัวเดียวกัน
0: ยาบางชนิดเนี่ยก็คุมได้เฉพาะขั้วคึกยาบางตัวก็คุมได้เฉพาะขั้วเศร้าเพราะนั้นในการที่จะเลือกใช้ยารักษาเนี่ยก็อาจจะต้องคุยกับคุณหมอหรือว่าขอคำปรึกษาจากคุณหมอว่าเราควรจะต้องเลือกใช้ยาตัวไหน
1: แล้วคุณหมอจะตัดสินใจเลือกให้ได้ยังไงอะคะ
0: จริงๆปัจจุบันเนี่ย เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะขึ้นเยอะนะครับแล้วมียาหลายขนาดมากที่เราจะใช้ในการรักษาส่วนใหญ่เวลาที่เราเลือกยาเนี่ยเราก็คงต้องคุยกับคนไข้เพราะยาแต่ละตัวมันจะมีผลข้างเคียงที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นยาบางตัวเนี่ยอาจจะทำให้อบันเจริญอาหารมากขึ้น ยาบางตัวอาจจะทำให้อบันเจริญอาหารน้อยลงยาบางตัวอาจจะทำให้อบันง่วงมากขึ้นยาบางตัวอาจจะทำให้เราไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่เพราะนั้นจริงๆในคนไข้แต่ละรายไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นคนที่เขาตัวผอมๆกินไม่ค่อยได้บางทีก็อาจจะแฮปปี้กับยาที่ทำให้เขาเจริญอาหารมากขึ้น คนบางคนที่เขารู้สึกว่าเขานอนไม่หลับก็อาจจะแฮปปี้กับยาที่ทำให้เขาง่วง แต่ถ้าคนบางคนที่ต้องใช้ชีวิตแบบทำงานเยอะๆเขาก็อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้กับยาที่ง่วงเพราะนั้นจริงๆตรงนี้มันเป็นประเด็นที่เราอาจจะต้องคุยกันระหว่างหมอกับคนไข้ว่ายาตัวไหนที่เหมาะกับคุณและยาตัวไหนมันมีผลข้างเคียงอย่างไรบ้างแล้วคุณคิดว่ามันฟิตหรือว่ามันเข้ากับวิถีชีวิตของคุณ
1: ค่ะอ
0: ย่างเงี้ยนะครับ
1: แสดงว่าจริงๆก็คือจะต้องพึ่งพากระบวนการระยะเวลานิดนึงใช่ไหมคะเหมือนกับว่าถ้าอบันไม่สบายเนี่ยคุณหมอให้อบันทานยาอบันก็ลองดูแล้วแบบกลับมาหาคุณหมอว่าเอ๊ะตรงนี้แฮปปี้แล้วต่อเลยหรือว่าแบบตรงนี้อบันไม่ค่อยแฮปปี้คุณหมอก็จะพิจารณาปรับยาปรับอะไรต่างๆให้จนกระทั่งเจออันที่มันเหมาะกับอบันที่สุด
0: ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราคุยกันเนี่ยอบันจะเห็นว่าเรื่องของการรักษาเนี่ยเป็นเรื่องของหมอกับคนไข
1: ้
0: ไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งนะครับไม่มียาตัวไหนดีที่สุดแล้วก็คนที่จะรู้มากที่สุดว่ายาตัวไหนจะเวิร์กไม่เวิร์กก็คือคนไข้ที่กินเพราะฉะนั้น เวลาที่เรารักษาไปแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนหมออ
1: ๋ออันนี้หลายคนจะชอบพูดค่ะแบบหมอคนนี้สงสัยให้ยาผิดไม่เก่งมั้งเปลี่ยนหมอดีกว่าก็กลับไปเริ่มศูนย์ใหม่ใช่ไหม
0: ใช่และทีนี้หมอที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็จะโชคดีพอรู้แล้วว่ากินยาอะไรมาบ้างแล้วก็ไม่ต้องใช้ยาตัวนั้นแต่จริงๆเนี่ยประเด็นสำคัญเนี่ยคงเป็นเรื่องว่าแต่ที่ผมอยากย้ำตรงนี้ก็คือว่าในกระบวนการการรักษาโรคทางจิตเวชอาจจะไม่ใช่เฉพาะไบโพล่าเนี่ยมันเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างหมอกับคนไข้คือมีอะไรต้องคุยกันนะครับแล้วเรารู้ว่ายาทางจิตเวชเนี่ยกว่ามันจะออกฤทธิ์มันไม่เหมือนยาลดไข้ที่อบันเป็นไข้ปุ๊บกินพาราแล้วไข้มันลงแต่ยาทางจิตเวชเนี่ยกว่าจะออกฤทธิ์เนี่ยต้องกินไปอย่างน้อยประมาณสัก 4-6 อาทิตย
1: ์อ๋อให้เวลาของมันในการปรับกลไกอะไรต่างๆก่อน
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการรักษาที่ต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งนะครับเพราะนั้นต้องใจเย็นๆนิดนึงในการทำงานร่วมกันนอกจากการรักษาด้วยยาก็อาจจะเป็นเรื่องการรักษาทางด้านจิตใจเพราะเรารู้ว่าไอ้เจ้าไบโพล่าเนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กับความเครียดที่เข้ามากระตุ้นนะครับพอมีความเครียดเข้ามากระตุ้นเนี่ยบางทีอาการจะกำเริบไปเป็นขั้วคึกหรือขั้วเศร้าก็ได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นการรักษาทางด้านจิตใจหรือช่วยให้เขาสามารถปรับตัวอยู่กับความเครียดต่างๆได้ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่สำคัญมากในกระบวนการของการรักษา
1: ค่ะฟังดูแล้วเนี่ยหลายๆโรคนะคะคืออยู่กับขึ้นอยู่กับความสามารถของเราในการที่จะมองความเครียดมองปัญหาว่าเป็นความเครียดหรือเปล่า
0: แน่นอน
1: ถ้าเกิดว่าเรามีความสามารถที่จะมองมันเป็นแค่เรื่องหนึ่งในชีวิตที่เกิดขึ้น
0: ครับ
1: มันก็จะไม่ไปสู่สเต็ปต่อไปคือเป็นเรื่องความเครียดแล้วก็เป็นปัญหาเกินนี่นะ
0: ถ้าพูดให้ชัดๆก็คือขึ้นกับวิธีการรับมือหรือการปรับตัวเวลาที่เราเจอปัญหาว่าเรารับมือกับปัญหายังไงหรือเราปรับตัวกับมันยังไงถ้าเราปรับตัวได้ดีไม่ค่อยเป็นปัญหา
1: แสดงว่าการรักษาโรคไบโพล่าเนี่ยก็คือเป็นในเรื่องของยาแน่นอนอย่างที่สองก็คือเรื่องของการพูดคุยแล้วก็ เหมือนกับเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับปัญหาหรืออารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วมันมีวิธีการรักษาแบบอื่นอีกไหมคะ
0: ก็อื่นๆก็อย่างเช่นการรักษาด้วยไฟฟ้าหรือว่าการทำจิตบำบัดก็มีหลายวิธีนะครับคือการพูดคุยเพื่อเขาปรับตัวเนี่ยจริงๆมันมีหลายวิธีหลายแบบมากเลยก็ขึ้นกับความถนัดหรือความเชี่ยวชาญของคุณหมอว่าเขาเชี่ยวชาญแบบไหน
1: พอได้รับการรักษาแล้วหายขาดเลยไหมคะนี่เป็นคำถามยอดฮิตคนจะแบบเอ้ยก็มาหาหมอทั้งทีก็แบบมาตั้งนานแล้วอยากจะให้ลงทุนทั้งทีหายไปเลย
0: โอเคเจอก็เจอทุกวันนะครับคำถามนี้เวลาตรวจให้ก็จะเจอทุกวันก็ผมก็จะถามคนไข้ว่าหายขาดนี่แปลว่าอะไร
1: จะไม่เป็นอีกเลย
0: ซึ่งตรงเนี้ยถ้าหมายถึงอย่างนี้อาจจะยากนะครับผมอยากให้อบันลองนึกถึงโรคเบาหวานหรือโรคความดันเวลาที่เราไม่สบายเนี่ยจริงเราก็สามารถควบคุมน้ำตาลควบคุมความดันให้เป็นปกติได้นะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็ยังต้องการการรักษาดูแลเพื่อไม่ให้มันกลับมากำเริบเพราะนั้นโรคทางอารมณ์ก็เหมือนกันเมื่อเรารักษาจนอารมณ์มันนิ่งแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเหมือนกับประคับประคองไปเพื่อไม่มันกำเริบอยู่ดีนะครับเพราะนั้นโรคนี้เป็นโรคที่มีโอกาสในการกลับเป็นซ้ำได้ค่อนข้างสูงถ้าหายขาดแปลว่าจะไม่ต้องดูแลกันอีกเลยเนี่ยคำตอบคือไม่ใช่แต่ถ้าหายขาดคืออารมณ์กลับมาเป็นปกติทำงานมีคุณภาพชีวิตตามปกติได้ไหมคำตอบคือได้แน่นอนครับ
1: โอ้ตรงนี้นี่ฟังแล้วก็คือแค่นี้ก็เป็นความหวังแล้วนะคะเป็นเป้าหมายที่รู้สึกว่าน่าจะทำได้แล้วในเรื่องของทัศนคติต่อของสังคมที่มีต่อผู้ป่วยโรคไบโพล่านะคะเพราะว่าได้ยินจนเหมือนคนจะพูดเป็นเรื่องธรรมดาแล้วว่าอ้าวคนนี้กำลังหัวเราะอยู่ดีก็คือเงียบแล้วก็โกรธหรือร้องไห้ก็จบว่าอ๋อฉันเป็นไบโพล่าหรือเธอเป็นไบโพล่าตรงนี้ทัศนคติของสังคมที่มีอยู่เนี่ยคุณหมออยากจะแก้ไขอย่างไรคะ
0: โอเคหมอคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับคือจริงๆเวลาที่คนเราหนึ่งคนมีท่าทีหรือมีแสดงการกระทำต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าก่อนที่เราจะบอกว่าเขาเป็นอะไรเราอาจจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นสมมติผมมาเจออบันวันนี้อยู่ดีอบันเงียบไปนะครับหรือว่าอยู่ดีๆอบันก็หัวรอขึ้นมาแล้วผมก็บอกว่าสงสัยอบันเป็นไบโพล่าแน่เลยอบันจะรู้สึกไงครับ
1: ก็รู้สึกแหมทำไมตัดสินเราเร็วจังเลย
0: ทั้งที่จริงๆอบันจะมีเรื่องในใจมากมายเลยนะครับเพราะนั้นถ้าสิ่งที่ผมอยากฝากก็คือในกรณีที่เราเจอคนที่เขาเป็นแบบนี้สิ่งที่เขาต้องการเขาไม่ได้ต่างจากคนทั่วไปคือเขาต้องการความเข้าใจและเขาอาจจะไม่ได้ป่วยก็ได
1: ้
0: นะครับเพราะนั้นทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าปัจจุบันในโลกที่เราใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบแล้วก็รวดเร็วเนี่ยเราตัดสินกันที่การกระทำค่อนข้างเยอะนะครับแต่เราไม่ค่อยถามกันไอ้ที่เงียบเพราะอะไรอ่ะที่อารมณ์ดีมากๆนี่เพราะอะไรบางทีถ้าเราเข้าใจเขามากขึ้นโลกมันอาจจะน่าอยู่ขึ้นหรือเราอาจจะเชื่อมโยงกับคนที่อยู่รอบๆตัวเราได้มากขึ้นแทนที่จะไปบอกเขาว่าเฮ้ยคุณเป็นไบโพล่านะอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แล้วก็จบมันเหมือนบทสนทนาก็ไม่เกิดขึ้นก็จะไม่มีการเปิดใจคุยกันแล้ว
0: อันนี้ก็คือในเรื่องของสังคมที่มีต่อ คนไข
1: ้แล้วในแง่ถ้าเกิดว่าเป็นคนใกล้ตัวล่ะคะถ้าเกิดว่าคนที่ใกล้ตัวเราเป็นโรคไบโพล่า นอกจากจะเข้าใจเขาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยซัพพอร์ตเขาหรือว่าช่วยดูแลเขาอย่างไรได้บ้างอีกคะ
0: โอเคเวลาที่มีคนถามผมอย่างนี้คำถามที่ผมชอบถามก็คือว่าลองถามตัวเองก็ได้ครับว่าถ้าเราเป็นไบโพล่าเราอยากให้คนอื่นเข้าใจอะไรเราอาจจะอยากให้เขาไม่ตัดสินเราไม่ว่าเราหรือว่าเขาก็อยากให้เรายอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นจริงๆคุณไม่ต้องปฏิบัติกับเขาต่างไปจากเดิมมากอย่างเช่นผมเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็ลูกผมป่วยเป็นไบโพล่าสิ่งที่ผมทำคือผมก็รักลูกผมเหมือนเดิมใช้ชีวิตไปตามปกติส่วนเป็นไบโพล่าก็ดูแลไปนะครับแล้วก็ให้ความเข้าใจยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นโดยที่ไม่ต้องตัดสินหรือตำหนิอะไรเนี่ยผมคิดว่าสำหรับคนรอบตัวแค่นี้ก็พอแต่อีกอันนึงเนี่ยเวลาที่คนไข้มีอาการสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าคนที่อยู่รอบจะเหนื่อยนะครับจะเครียดหมอเจอบ่อยนะครับอย่างเช่นสามีเป็นไบโพล่าแล้วอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับบางทีช่วงที่คึกมากก็ใช้เงินเยอะเลยนะครับบางทีก็เล่นการพนันบางทีก็กดเงินจากบัตรเครดิตไปแจกรู้ตัวอีกทีหนี้เต็มเลยเพราะนั้นญาติก็จะเครียดสิ่งที่สำคัญตรงนี้สำหรับญาติการดูแลตัวเองก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราต้องอยู่กับคนไข้นอกจากเข้าใจเขาต้องดูแลตัวเองด้วยว่าเราจะดูแลใจเรายังไงเวลาที่เราเหนื่อยอาจจะต้องมีตัวช่วยบางทีอาจจะต้องหาคนอื่นมาช่วยเปลี่ยนหรือว่ามีที่ระบายมีเพื่อนมีคนที่ซัพพอร์ตเราอีกทีนึงในฐานะที่เราดูเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะนะครับหรือบางทีเนี่ยต้องรักษาคู่รักษาคนไข้ด้วยแล้วก็ซัพพอร์ตญาติด้วยว่าเป็นยังไง
1: เมื่อสักครู่คุณหมอได้ให้คำแนะนำนะคะว่าสังคมควรที่จะปรับทัศนคติของตัวเองที่มีต่อคนที่เป็นโรคไบโพล่าอย่างไร
0: ครับ
1: แล้วคนที่ป่วยเป็นโรคนี้เองล่ะคะเขาควรที่จะมองตัวเองอย่างไรอะคะ
0: จริงๆตรงนี้สำคัญมากจากประสบ

0: การการทำงานของหมอเนี่ยหมอพบว่าหลายคนเวลาที่เป็นโรคก็จะรู้สึกว่าโรคนี้มันทำให้เขาไม่มีคุณค่าเขาไม่เหมือนคนปกติเขาไม่เหมือนคนทั่วไปนะครับแต่จริงสิ่งที่หมออยากฝากสำหรับคนไข้ก็คือถ้ามองตัวเราอยู่ตรงนี้ถ้ามองอันนี้เป็นความเป็นโรคความเป็นโรคเนี่ยมันเป็นแค่สิ่งที่มันแปลกปลอมแล้วมันผ่านเข้ามาเมื่อเราได้รับการรักษาความเป็นโรคนี่มันก็หายไปแต่จริงๆเนี่ยตัวคุณก็ยังเป็นตัวคุณและคุณค่าของตัวคุณก็ยังอยู
1: ่
0: แต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยหลายๆครั้งคนไข้มักจะเอาความเป็นโรคไปผูกติดไว้ครับความเป็นตัวเราแล้วก็รู้สึกว่าตัวเราไม่มีความหมายตัวเราไม่ดีตัวเราไม่โอเคที่ป่วยเป็นโรคนี้เพราะนั้นสิ่งที่หมออยากฝากคนไข้ก็คือว่ามุมมองที่เรามีต่อโรคของเราก็สำคัญเหมือนกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับหมอมักจะบอกคนไข้ว่าโรคมันก็เป็นสิ่งแปลกปลอมที่มันเข้ามาในชีวิตนะแต่คุณก็ยังเป็นลูกของพ่อแม่คุณยังเป็นสามีของภรรยาคุณยังเป็นที่รักของพี่ของน้องเพราะนั้นความเป็นคุณกับความเป็นโรคนี่คนละส่วนกันเพราะนั้นสิ่งสำคัญมากคือการรู้สึกถึงคุณค่าที่มันมีอยู่โดยที่ไม่เอาความเป็นโรคเนี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องไม่รู้ว่าอบันฟังแบบนี้แล้วอบันรู้สึกไงครับ
1: อบันฟังแล้วรู้สึกดีค่ะแล้วก็รู้สึกเข้าใจเพราะว่าหลายคนอย่างที่คุณหมอบอกว่าต้นตอของความเครียดต่างๆก็คือการตัดสินตัวเองว่าไม่มีคุณค่าโดยเหมือนเอานิยามของโรคเนี่ยมานิยามตัวเองไปเลยเพราะฉะนั้นเหมือนผูกคุณค่าหรือผูกความหมายตัวเองกับบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะโรคซึ่งไม่มีใครอยากจะเลือกเป็นโรคนี้หรือโรคทางจิตเวชหรือโรคทางกายอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นมันไม่แฟร์ที่จะโทษตัวเองหรือว่าตัดสินตัวเองแบบนั้น
0: ใช่เลยครับแล้วก็จริงๆอบันพูดแล้วหมอนึกถึงคำในภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า I have bipolar disorder แปลว่าฉันมีไอ้ bipolar เนี
1: ่
0: ยแต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยใช้ว่าฉันเป็นbipolar เพราะนั้นคำมัน
1: เปลี่ยนความหมายเลย
0: เยอะเหมือนกันนะเวลาที่เราพูดว่าเรามีมันกับเราเป็นมันเนี่ยมันพอเราใช้คำว่าเป็นเหมือนเรากับโรคนี้มันอยู่ด้วยกันแต่จริงๆมันเป็นแค่สิ่งที่มันแปลกปลอมเข้ามาแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเมื่อเราได้รับการดูแลรักษาเราดูแลตัวเองดีๆเนี่ยมันจะดีขึ้น
1: ค่ะจริงๆเรากับโรคไบโพล่ามันคนละส่วนกันรวมถึงโรคอื่นๆด้วย
0: ใช่จริงๆคอนเซปต์เนี้ยใช้ได้กับทุกโรคที่เราเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเป็นมะเร็งคนเป็นโรคใดๆก็ตามที่ทำให้เรารู้สึกแย่ว่าเอ้ยคุณค่าเราหายไปแล้วหรือเรารู้สึกว่าเราหมดไปแล้วจริงๆมันเป็นปัญหาที่ความคิดของเราที่เอาคุณค่าของเราไปผูกไว้กับสิ่งเหล่านี
1: ้แล้ววิธีคิดแบบคุณหมอค่ะทำให้บันรู้สึกว่าเรายังมีเสรีภาพแล้วเรายังมีอิสรภาพจากโรคหรือว่าปัจจัยอื่นๆข้างนอก
0: ค
1: ือมันไม่สามารถกระทบตัวตนและคุณค่าของเราได้เพราะว่ามันคนละส่วนกัน
0: ค่ะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องสำคัญมากเลยครับที่เราจะเชื่อคือหมอเชื่อว่าทุกๆคนที่นั่งอยู่ในโลกใบนี้มันมีคุณค่าในแบบของเขาต่อให้เขาจะมีโรคเขาจะไม่มีโรคความเป็นมนุษย์มันยังอยู่ตรงนั้น
1: วันนี้นะคะบันก็เลยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคไบโพล่ารวมถึงได้ช่วยแก้ไขความเข้าใจผิดด้วยว่าโอ้ยคนนี้เป็นไบโพล่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมันไม่ใช่แบบนั้นรวมถึงพอฟังแล้วเราได้เข้าใจเห็นอกเห็นใจพวกเขามากขึ้นจริงๆคือคำว่าเห็นอกเห็นใจอาจจะไม่ถูกนักบันคิดว่าต้องใช้คำว่าเข้าใจก็คือเป็นแค่สภาวะหนึ่งเหมือนที่เราไม่สบายเป็นหวัดก็เป็นแค่สภาวะหนึ่งคุณหมอได้ให้คำแนะนำต่างๆที่เป็นประโยชน์รวมถึงสำหรับตัวคนที่อาจจะเป็นโรคนี้เองหรือคนที่อยู่รอบข้างนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณค่ะคุณหมอ
2: ขอบคุณครับ
1: เป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะคิดว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยน่าสนใจมากๆแต่ตอนหน้ารายการปลดชนวนป่วนใจก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่แพ้กันอย่าลืมติดตามนะคะแต่วันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: โหคุณพี่ทำไมงานเยอะขนาดนี้ครับวันนี
1: ้ประดังกันเข้ามามากเลยเนี่ยพี่ต้องอ่านบทนะเช็คดูว่าแบบความเรียบร้อยแล้วก็แก้ฮะแล้วก็อันนี้นะครับเป็นจอแบบเราดู reference แบบเห็นไหมมันเป็นพวกการแสดงคือมันต้องทำแบบควบคู่กันไปทั้งนี้เพื
0: ่อการแสดงนี่คือ
1: เมื่อยไปหมดแล้วปวด
0: ดูหนัง
1: ดูหนังที่แบบ
0: ซีรีส
1: ์ที่มีบทใกล้เคียงกับที่เราจะเล่นไงเราก็เลยแบบล้าไปหมดเลยเพียมาก
0: อันนั้นก็เหมือนแบบเอ้ยฟ้า Facebook อะครับเนี่ย Facebook นี่นา
1: คือเขาส่งบทมาทาง Facebook แล้วเราก็คุยกันว่าเอ้ยไอ้บทอย่างนี้มันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ
0: นี่หุ้น
1: ใช่หุ้นเห็นไหม
0: เหมือนเล่นเกมฟาร์มวิวเลยเนี่ยเกมคนแก่เลยเนี่ยฟาร์มวิว
1: คือเรื่องตัวเลขมันเรื่องสำคัญมาก
0: พี่บีม
1: เคยได้ยินอาการนี้ไหมออฟฟิศซินโดรม
0: เคยเป็น
1: ใช่ไหม
0: เคยเป็นคร
1: ับ ก็คือมันอยู่ยิ้มก็ปวดไหล่ปวดหลังอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: ใช่
1: พี่ไม่เคยเป็นไงพี่ไม่ได้ทำงานออฟฟิศพี่ก็เลยอยากรู้ว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่าเราลองทำอะไรหลายๆอย่างเราทำงานแบบเล่นคอมพิวเตอร์เยอะๆมันจะเป็นไหมอาการมันจะเป็นยังไง
0: จะเป็นยังไงล่ะเนี่ยทั้ง3เครื่องนี้โทรศัพท์อีกเครื่องนึงสี่เครื่อง
1: อันนี้คอยแบบเช็คคิว
0: IG
1: รู้ดีนะเริ่มปวดหลังแล้วมันลามขึ้นมานี่ผ่านต้นคอขึ้นไปสมองแล้วก็เริ่มปวดตามเส้นนี้แล้ว
0: มันไวไปไหมครับเนี่ย
1: มันไวไปเหรอ
0: มันไวไปนะ
1: นี่อุปทานใช่ไหม
0: อุปทานมากเลยเนี่ย
1: โอเคพี่อาจจะไม่เป็นแต่ว่าแขกรับเชิญที่แบบ
2: โอ้ยพี่บีมพี่เฮามานั่งทำอะไรกันอยู่ตรงนี้เนี่ยปล่อยให้ใหม่มารอนานมากเลยเนี่ยรู้ไหมคะว่านัดใหม่ตั้งแต่กี่โมงใหม่มาก่อนเวลาแต่ว่าพอมาถึงปุ๊บไม่มีคนมาสนใจเลยแล้วคือหาพิธีกรไม่เจอจะกินข้าวจะกินน้ำก็ยังไม่รู้แล้วคือชุดเนี่ยคือได้ไหมอ่ะแล้วยังไงเราคือสรุปไม่มีบีบใหม
1: ่ไม่เดี๋ยวไม่ใจเย็นไม่นั่งก่อนแป๊บนึงก็ได้
2: ให้มันไม่ได้หงุดหงิดอะไรเลยนะพี่แต่ว่าคือแค่หาพิธีกรไม่เจอเข้าใจป
1: ่
2: ะก
1: ็
2: คือมันก็ร้อนมากเลยเนี่ยตอนนี้เนี่ยลองดาวร้อนๆด้วยอ
1: ันนี้เป็นอาการติดมาจากที่ออฟฟิศหรือเปล่า
2: ฮะเป็นอะไรนะคะ
1: เหมือนออฟฟิศซินโดรมไงแบบนี่คืออาการของออฟฟิศซินโดรมหรือเปล่าแบบว่าติดมาจากออฟฟิศแบบว่าเฮ้ยเราเล่นเป็นนางร้ายบ่อยเราก็เลยแบบว่าอารมณ์มาเวียงใส่คนอื่นหรือเปล่า
2: คือที่อยู่ในละครเนี่ยไม่ได้เล่นคือเป็นตัวเองจริงๆ
1: เหรพี่เชียร์นี่เนี่ยได้ใจเย็นๆนะเดี๋ยวเดินตามพี่มาเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่หมวยในบ้านดีกว่าน
2: ะตายแล้วปวดหัวปวดคอ
1: เลยใช่ไหม
2: เน
1: ี่
2: ย
1: ตายแล้วไปรีบไปดีกว่าไป
2: ช่วยหน่อยสิคะ
1: ไปครับไปพี่หมวยครับวันนี้แขกรับเชิญของเราครับถูกใจผมแล้วก็แฮลมากๆเลยครับผม
3: ถูกใจพี่ด้วย
1: ถูกใจพี่หมวยด้วยนะครับแนะนำเลยนะฮะนี่น้องใหม่สุคนธราเกียรตินิพพาน
3: สวัสดีค่ะ
4: ทราบมาว่าน้องใหม่เนี่ยเป็นออฟฟิศซินโดรมมานานแล้วด้วย
3: จริงๆแล้วเพิ่งจะทราบว่าตัวเองเป็นเมื่อประมาณ2ปีค่ะแต่ว่าอาการเนี่ยเป็นมานานแล้วก็ไม่รู้

0: ว่าตัวเองเป็นอะไรแล้วก็เพิ่งจะแบบว่าไปหาหมอเพราะว่าอายุประมาณ37ปีไม่เคยหาหมอเลยไม่เคยตรวจสุขภาพเลยค่ะแต่เมื่อแบบวันนึงเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันอาการหนักแล้วอะจากปกติอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นแค่แบบปวดไหล่นิด
1: ๆ
0: ปวดหลังหน่อยๆเฮ้ยทำไมมันลงไปแบบเริ่มสะโพกเฮ้ยทำไมบางวันเริ่มขึ้นคอเฮ้ยทำไมบางวันเริ่มขึ้นหัวบางวันไปตาก็เลยมีความรู้สึกว่าผิดปกติมากแล้วทีนี้โชคดีที่เจอแฟนคนนี้ค่ะก็พาเราไปโรงพยาบาลครั้งแรกในชีวิตคุณหมอก็เลยวินิจฉัยมาว่าเราเป็นออฟฟิศซินโดรมนะแต่ว่าที่มากกว่าออฟฟิศซินโดรมก็คือเป็นไฟโบไมอัลเจียค่ะอย่างสมมุติว่าออฟฟิศซินโดรมเนี่ยค่ะเท่าที่คุณหมอเขาบอกนะคะก็จะเป็นโรคกล้ามเนื
1: ้อ
0: และคนส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่าจะเป็นเฉพาะสาวออฟฟิศหนุ่มออฟฟิศ
2: ที่นั่งทำคอมพิวเตอร์นั่น
0: ใช่ค่ะแต่จริงๆเราไม่ใช่มันเป็นได้กับทุกคนแม้กระทั่งไม่ต้องอยู่ในออฟฟิศแต่ใช้บุคลิกหรือกล้ามเนื้ออะไรนานๆท่าเดิมนานๆหรือใส่รองเท้าส้นสูงบ่อยๆมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อเราตึงแล้วยึดแต่ไฟโบไมอัลเจียเนี่ยเราเป็นมากกว่าออฟฟิศซินโดรมคือมันเป็นโรคสมองความเครียดกังวลพอเวลาปวดกล้ามเนื้อปุ๊บมันก็จะส่งผลไปถึงสมองตัวนี้ด้วย
1: จริงๆแล้วอย่างเราเป็นนักแสดงใช่ไหมแล้วเราทำงานในวงการบันเทิงความเครียดมันน่าจะมีผลค่อนข้างน้อยมาก
0: จริงๆคนอื่นจะมองว่าใหม่เนี่ยน่าจะไม่เครียด
1: เ
0: ป็นคนสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคนที่เป็นนักแสดงจริงๆทุกคนมักจะมีอารมณ์เครียดไม่รู้ตัวพี่บีมก็เป็น
1: พี่เครียดเหรอเนี่ย
0: อุ้ยนักแสดงทุกคนค่ะคุณหมอบอกว่ามันอยู่กับอารมณ์อยู่กับอารมณ์แล้วบางทีมันแอบเครียดสมมติจำบทไม่ได
1: ้
0: หรือบทยาวหรือขับรถติดอะไรอย่างเงี้ยมันจะเครียดโดยบังเอิญค่ะและยิ่งของใหม่เงี้ยค่ะบทเป็นนางร้ายต้องแบบ
1: มันต้องกรี๊ดวีดไว้อย่างงี้นะ
0: มันค่อนข้างตึงแล้วมันก็สะสมมาประมาณแบบเป็น10ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เราเป็นแต่ก็มันก็มีวิธีรักษาหายได้จริงๆแล้วคุณหมอบอกว่าโรคนี้เนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศซินโดรมหรือว่าไฟโบไมอัลเจียเนี่ยนะคะก็คือว่าจะต้องกายภาพไม่ว่าจะเป็นกายภาพด้วยมือหรือเครื่องก็ตามเพราะว่ากายภาพมีหลายอย่าง
1: เขามีวิธีการนวดอะไรที่แบบว่าเฉพาะหรือว่ามันต้องเรียนหรืออะไรอย่างงี้นะ
0: ก็จริงๆแล้วว่าค่ะคุณหมอจะสอนแฟน
2: แฟนจะต้องเป็นคนนวด
0: ถูกเพราะเราไม่สามารถที่เราจะนวดทั้ง
1: หลังนวดหลังตัวเองไม่ได้นะ
0: หมอก็จะบอกอันนี้คุณต้องยกแขนเขาอย่างนี้นะต้องนวดตรงนี้นะไล่มาตรงนี้นะเป็นวิธีนวดแบบด้วยมือแต่ถ้าสมมติว่ามันยังไม่ดีขึ้นคุณก็ต้องไปใช้เครื่องกายภาพมันจะเป็นเหมือนหัวแบบไฟฟ้าคล้ายๆเหมือนปล่อยกระแสค่ะก็ไปคลายตรงที่มันตึงมาก
1: ๆ
0: หรือบางครั้งก็ฝังเข็มทำอะไรก็ได้ที่คุณใหม่รู้สึกว่ามันผ่อนคลาย
1: อย่างน้องใหม่เป็นอย่างนี้แล้วอย่างพี่หมวยเป็นไหมครับเนี่ย
2: พี่ก็เป็นเนี่ยพอน้องใหม่เล่าเนี่ยพี่
1: ปวดขึ้นมาเลยทันที
2: แต่ว่าพี่ปวดเฉพาะเนี่ยค่ะเฉพาะไหล่ไม่ได้ลามไปถึงสมองไม่ได้ลงไปก้นสะโพกหรือยังแต่ว่าตรงนี้ราว
0: มีช่วงหนึ่งที่ใหม่ได้รับบทบาทเป็นหน้าที่เหมือนผู้ประกาศข่าวอันนี้ก็ส่งผลเพราะว่าท่าด้านเราจะต้องนั่งหลังตรงแล้วเราก้มแบบหุ่นยนต์นะคะที่มันไม่สามารถนั่งอย่างนี้แล้วอ่านข่าวได
1: ้อ๋อมันไม่สมานเนอะ
0: มันไม่ได้มันต้องอย่างนี้แล้วมันก็เกร็งคอใช่ค่ะแล้วเวลานานๆมันจะมีความปวดเหมือนแบบมีคนมาขี่หลังเหมือนคนมาขี่คอใหม่นี่ทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งไสยศาสตร์ทั้งเข้าวัดทั้งไล่แบบไปอะไรอย่างนี้เลยนะคะ
2: แล้วมันดีขึ้นไหมคะที่หมายบอกว่าเนี่ยรักษามาทุกอย่างทั้งนวดมือนวดเครื่อง
0: ถ้าแฟนบังคับให้ไปทำก็จะดีขึ้นแต่ด้วยความที่หมายแบบหนึ่งอุ้ยเสียดายตังค์ที่ค่ะโอ้โหกายภาพครั้งหนึ่ง 3-4,000 เอายาอีกนิดนึง 5,000 ต่อครั้งแล้วหมอบอกว่าคือไอเราก็ดูว่ากายภาพเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งหมอบอกว่ากายภาพอาทิตย์ละ 3-4 ครั้ง
1: โอ้โห
0: 3-4 ครั้งแล้ว
1: ค่ะ
0: ครั้งหนึ่ง 5,000 อาทิตย์ละ
1: 15,000
0: โอ้โหอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวจะพยายามไม่เครียดละกัน
1: แล้วอย่างคุณหมอเคยจ่ายยาคลายเครียดมีไหมครับต
0: ้
1: องทานยาอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ไหม
0: ทุกวันนี้นี่คืออิ่มเพราะยา
1: โอ้โหเหรอขนาดนั้นเลยเหรอครับ
0: เพราะทานยาเยอะมากแล้วก็ตอนคืนใหม่จะตื่นทุก5นาทีคือนอนไม่หลับค่ะไม่ได้นอนเลยคือสมมติว่าใหม่ตะแคงขวาใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: 10นาทีใหม่ต้องเปลี่ยนละเพราะว่าปวดเหมือนเราเป็นแผลแล้วเรานอนกดทับแผลมันก็ต้องพลิกไปพลิกมาบางครั้งตื่นมาไม่ไหวกินยานอนหลับไป2เม็ดต่อคืนต้องกินทุกวันแล้วก็ต้องกินยาคลายกังวลเราก็คิดว่าเราเป็นโรคจิตอ่อนๆหรือเปล่าแต่คุณหมอบอกว่าไม่ได้แบบเป็นโรคจิตอ่อนแต่คือคนที่เป็นโรคเนี้ยเขาจะนอนไม่หลับกันอยู่แล้วเพราะว่าเขาปวดมันเหมือนเรานอนทับแผลตัวเองหนูถึงขั้นแบบเคยนอนใส่พัมเพิร์สตอนคืนแล้วอะ
1: ทำไมอะครับ
0: ก็ลุกไม่ได้อะค่ะมันปวดอะ
1: อ๋อไม่อยากลุกเข้าห้องน้ำเลย
0: คือมันแบบมันมีความรู้สึกว่าปวดฉี่มากแต่แบบมันลุกไม่ไหว

0: ไม่ฉี่แล้วไม่ลุกแล้วใส่พังเพิ่มแล้วทานฉี่เลยเราเลยมีความรู้สึกว่าเราเป็นขนาดนี้แล้วหรอเราแบบถึงขั้นปวดมากขนาดที่ลุกไปเข้าห้องน้ำไม่ได้แล้วหรอซึ่งเรารู้สึกว่าเราแย่มากแล้วเราก็รู้สึกว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้ละเราก็ต้องฝืนดิถ้าเราปวดเราก็ลุกไปฉี่เลยเราจะได้รู้สึกว่าพยายามออกกำลังกายกับเรื่องแบบนี้บ้างดื้อกับตัวเองบ้างไม่ใช่ตามใจตัวเองตลอดแล้วทำให้เราเป็นอัมพาตอัมพาตอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: โรคนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ
2: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราจะมาทำความรู้จักกับโรคนี้ให้มากขึ้นค่ะกับศาสตราจารย์นายแพทย์วิวัฒน์วัฒนวิสิทธิ์อาจารย์เป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาออร์โธปีดิกโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
3: และตอนนี้เราอยู่กับศาสตราจารย์นายแพทย์วิวัฒน์วัฒนวิสิทธิ์ค่ะอาจารย์ประจำที่ภาควิชาออร์โธปีดิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
2: หมอครับ
6: ครับ
2: ถามคุณหมอเลยดีกว่าครับเมื่อกี้ได้มีโอกาสคุยกับน้องใหม่มานะครับแล้วก็มีชื่อโรคอีกชื่อหนึ่งนะครับก็คือไฟโบไบโอเจีย
6: ครับ
2: ซึ่งไอ้โรคเนี้ยมันแตกต่างกับออฟฟิศซินโดรมมากไหมครับหรือว่ามันจริงแล้วมันก็คือเป็นโรคเดียวกันนั่นแหละ
6: สองโรคนี้จริงๆแล้วอาการใกล้เคียงกันมากนะครับแต่ถ้าเป็นการรักษาเนี้ยจริงๆเราต้องแยกสองโรคออกจากกันนะครับ
2: ครับ
6: อย่างออฟฟิศซินโดรมเนี้ยเราจะเรียกว่าMyofascial pain นะครับ ส่วนโรคของคุณใหม่นี่คือ Fibromyalgia ซึ่งชื่อมันอาจจะคล้ายๆกันแต่ว่าลักษณะการหรือการดำเนินโรคนี่ไม่เหมือนกันเลยนะครับต้องรักษาแตกต่างกันครับ
3: แล้วถ้าเราเจาะเฉพาะออฟฟิศซินโดรมสาเหตุมาจากอะไรคะ
6: ก็อย่างที่ทราบกันนะว่ามาจากการทำงานที่อยู่ในท่านั้นนานๆ นะครับมันก็จะทำให้เกิดเพนนะหรืออาการปวดขึ้นพอมันปวดเนี่ยนะกล้ามเนื้อมันโดยธรรมชาติมันก็จะหดเกร็งตัวอาการปวดมันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
2: และอาการแบบไหนครับถึงจะเข้าข่ายการเป็นออฟฟิศซินโดรม
6: ที่เราเจอบ่อยๆเลยก็ถ้าเราทำคอมพิวเตอร์นานๆหรือเรามองจอนานๆมันจะเป็นพวกปวดคอปวดบ่าปวดไหล่มากกว่านะครับ
2: และถ้าเผื่ออย่างนี้สมมุติว่าผมก็เคยเป็นแบบปวดขึ้นมาอย่างเงี้ยครับผมแล้วบิดคอเงี้ยจนมันดังก๊อปแล้วอ
6: ย่าง
2: น
6: ี
2: ้ไอ้ดีไหมฮะ
6: ไม่ดี
2: ไม่ดีนะครับ
6: เราจะไม่แนะนำไม่ทำนะครับเพราะว่ากลัวกระดูกคอเสื่อมนะครับหรือมอนรองกระดูกคอมันจะเสื่อมเร็วขึ้นนะครับซึ่งมันก็จะทำให้อาการออฟฟิศซินโดรมหรือ
0: เป็นหน
6: ักแมลแฟชชั่นเพนแล้วก็จะเป็นมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็จะรักษายากขึ้นนะ
3: แม้ว่าจะไม่ได้นั่งทำคอมพิวเตอร์แต่ว่าถ้านั่งถ้าเดิมนานๆมีโอกาสเป็นไหมคะ
6: เป็นได้เช่นกันครับ
3: อย่างหมวยนั่งอ่านข่าวนาน
6: ๆอ๋อแน่นอนนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนท่าเลยหรืออยู่ในท่านั้นนานๆนะกว่าหลายๆชั่วโมงเนี้ยนะครับก็มีโอกาสเป็นได้ครับ
0: ซึ่งจริงๆแล้วใหม่เคยถามคุณหมอนะคะว่าใหม่เคยไปนวดแบบกดจุดคลายเส้นจะดีไหมเพราะว่าบางครั้งนะคะใหม่ไปนวดแล้วใหม่รู้สึกว่ามันทำให้ปวดตาคุณหมอแนะนำมาว่าคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมอะค่ะบางครั้งนวดได้แต่ว่าบางคนก็นวดไม่ได้เพราะว่าจุดของการปวดแต่ละคนไม่เหมือนกันบางครั้งไปนวดปุ๊บอาจจะโดนเส้นประสาทแล้วเส้นนั้นไปเชื่อมต่อกับตาอาจจะทำให้มีผลตาบอดก็ได้ในบางคน
6: อาการนวดนี่ช่วยได้นะครับแต่ก็ต้องนวดให้ถูกจุดอย่างคุณหมายว่านะครับ
3: แล้วมีโอกาสที่ก้อนมันจะหายไปเลยไหมคะ
6: อ๋อถ้าเรารักษาดีๆหายครับที่แนะนำจริงๆคือ stretching exercise นะฮะหรือการเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยก็ควรจะทำสม่ำเสมอหน่อยนะโดยเฉพาะคนที่ต้องทำงานอยู่หน้าจอหรือว่าต้องอ่านข่าวต่อเนื่องยาวๆเนี่ยนะครับควรจะมีการ stretching exercise กล้ามเนื้อรอบๆนะครับ
2: แล้วอาการเริ่มต้นมันเป็นยังไงครับ
6: อาการเริ่มต้นก็คือเพราะนี้ก็คือการปวดเมื่อยบริเวณต้นคอบ่าไหล่รวมไปถึงสะบักด้านหลังนะครับซึ่งมันเป็นตำแหน่งที่เราพบบ่อยนะครับอาการต่อไปนะครับถ้าเราเป็นมากๆนะมันจะมีอาการต่อระบบเรียกว่าประสาทอัตโนมัติได้ด้วยนะครับเช่นนั้นมีอาการซู่ซ่าปวดซู่ซ่ามีอาการวูบนะครับซู่ซ่าในภาษาอังกฤษมันเรียก tingling sensation นะครับหรือว่าเป็นเน็บก็ได้นะเป็นเน็บก็ยังได้แต่เน็บที่ไม่ใช่ชาน
0: ะ
6: เป็นอาการเป็นเน็บนี่เป็นได้นะครับแล้วก็อาการที่3นะครับที่อยากจะเกิดได้โดยเฉพาะพวกที่เป็นเรื้อรังแล้วก็ทิ้งไว้นะครับไม่ได้ไปพบแพทย์หรือไม่ได้รับการรักษานี่บางทีมันกดเส้นประสาทได้นะครับทำให้มีอาการชาและหรือมีการอ่อนแรงได้นะครับที่พบบ่อยก็คือพวกเส้นประสาทตรงข้อมือถูกกดทับได
3: ้
6: หรือบางทีก็เป็นเส้นประสาทตรงคอด้วยนะครับได
3: ้ครับพูดถึงออฟฟิศซินโดรมโรคที่เกิดจากการทำงานคนวัยทำงานเป็นมากสุดจริงไหมคะ
6: ถูกส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าคนที่อย่างที่คุณบีมบอกไม่จำเป็นต้องทำงานก็เป็นได้นะครับ
3: ทีนี้คุณหมอบอกว่าการรักษาเนี่ยก็คือใช้วิธีการยืดกล้ามเนื้อ
6: ยืดเหยียดกล้ามเน
3: ื้อย
6: ื
3: ดเหยียดกล้ามเนื้อค่ะซึ่งต้องทำนานแค่ไหนมันถึงจะอาการดีขึ้นแล้วมีสิทธิ์หายขาดไหมคะ
6: จริงๆแล้วต้องทำสม่ำเสมอนะครับสำหรับพวกที่นั่งทำงานนานๆเนี่ยนะครับหรือทำงานออฟฟิศนานๆเนี่ยควรจะพักบ้างแล้วก็เว้นช่วงมาทำ stretching exercise หรือการเหยียดกล้ามเนื้อ

0: ดยเฉพาะกล้ามเนื้อที่เราพูดถึงสำคัญตรงนี้คือกล้ามเนื้อคอกล้ามเนื้อสะบักกล้ามเนื้อรอบๆหัวไหล่อย่างเงี้ยนะครับจะต้องมีการบริหาร
1: คุณหมอสอนสักหนึ่งท่าง่ายๆได้ไหมคะ
0: อย่างเช่นคุณหมวย
1: กดด้านนี้ค่ะ
0: นะครับตรงนี้ตำแหน่งกล้ามเนื้อ
2: ตรงน
0: ี้
2: นะฮะ
0: ถ้าเรารู้ว่ากายวิภาคนิดนึงแล้วก็ใช้วิธี stretching กล้ามเนื้อเงี้ยนะครับก็ค้างไว้สัก5วินาทีนะครับนับ1ถึง5
1: ค่ะ
0: นะครับทำไปสัก10ครั้ง15ครั้งนะครับเมื่อกี้เรามี stretching exercise หรือเหยียดกล้ามเนื้อไปแล้วนะครับอีกวิธีก็คือฝึกกล้ามเนื้อให้มันแข็งแรงหรือ strengthening exercise นะครับอย่างเช่นด้วยเป็นคอนะฮะคุณหมวยก็บริหารอย่างเงี้ยนะครับคือคออยู่นิ่งๆนะครับคอตั้งตรงๆแล้วก็เกรงคอสู้กับแรงที่ดันมานะครับนะครับแล้วก็มาด้านข้างนะครับ1 2 3 4 5ดันด้านหน้านะครับ1 2 3 4 5แล้วก็มาด้านนี้อย่างเงี้ยนะครับเราก็จะได้กล้ามเนื้อเลยรอบคอเราก็ทำควบคู่ไปกับ stretching exercise นะครับเหยียดแล้วก็ฝึกให้มันแข็งแรงด้วย
2: ทีนี้ถ้าเผื่อสิ่งเหล่านี้เราไม่ได้ทำครับแต่เรามีอาการเป็นออฟฟิศซินโดรมถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เลยอย่างเงี้ยครับอันตรายไหมครับ
0: มันจะรบกวนเรามากเลยแล้วมันจะอาการปวดมันจะทวีมากขึ้นเรื่อย
3: ๆเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้ไหมคะหมออ
0: ๋อไม่เกิดแน่นอนนะครับแต่ว่ามันจะทำให้เราทนทุกข์ทรมานกับมันมากขึ้นนะครับมันจะรบกวนไปถึงตอนนอนด้วยตอนนี้พักก็ไม่หายแล้วบางครั้งเนี่ยถ้าปวดรุนแรงเนี่ยกินยาบางทีมันก็มีนะครับมันก็ไม่หาย
1: คุณหมอน่าจะเจอคนไข้ที่เป็นออฟฟิศซินโดรมมารักษามาปรึกษาเยอะที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมีอะไรอยากจะบอกเป็นพิเศษสำหรับคนที่เป็นอยู่ตอนนี้และคนที่ไม่อยากจะเป็นบ้างคะ
0: อันนี้สำคัญมากเลยนะครับพอเราเริ่มเป็นเนี่ยนะฮะก็ต้องวินิจฉัยตัวเองให้ได้นะครับแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างที่คุณหมอแนะนำแบบเมื่อกี้นะครับอย่าทิ้งไว้นานนะครับอย่างที่คุณวีนพูดถึงนะครับถ้าปล่อยเป็นเรื้อรังแล้วการรักษาจะยากต้องหมั่นดูแลตัวเองแล้วก็วินิจฉัยตัวเองนะครับว่าเรามีอาการเหล่านี้หรือยังนะครับแล้วก็ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องถ้าเรารู้จักโรคนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆก็จะหายได้นะครับ
2: นอกจากนี้จริงๆเรามีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านมาด้วยนะครับผมเป็นคำถามที่เกี่ยวกับคำถามเรื่องออฟฟิศซินโดรมเนี่ยแหละคร
0: ับ
2: เดี๋ยวเราไปฟังคำถามแรกกันนะครับ
4: การปวดหัวแบบไมเกรนมีส่วนเกี่ยวข้องกับโรคออฟฟิศซินโดรมหรือเปล่าคะ
2: คุณหมอครับอาการปวดหัวแบบไมเกรนเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาการของออฟฟิศซินโดรมไหมครับ
0: เป็นไปได้เลยนะครับเนื่องจากอย่างที่กล่าวนะครับคือ myofascial pain เนี่ยนะหรือออฟฟิศซินโดรมเป็นการเกร็งของกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อบริเวณคอและสะบักนะครับคราวนี้ถ้ามันเกร็งมากๆเนี่ยกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะลามไปถึงกล้ามเนื้อตรงหนังศีรษะเราได้ด้วยนะครับทำให้เราปวดศีรษะได้นะครับเพราะนั้นเกี่ยวเนื่องกันครับเพราะนั้นการรักษาต้องรักษาไปพร้อมกันนะครับโรคเดียวกันครับ
2: ก็ได้ฟังคำตอบแล้วนะครับก็คือเกี่ยวข้องกันและต้องรีบมารักษานะครับผมจะได้อาการจะได้ทุเลาเร็วๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปฟังคำถามข้อต่อไปครับ
5: คนที่เป็นโรคออฟฟิศซินโดรมสามารถเป็นโรคซึมเศร้าได้ไหมคุณหมอ
1: ท่านผู้ชมถามมาค่ะว่าออฟฟิศซินโดรมจะพัฒนาไปถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าได้ไหมคะคุณหมอ
0: เวลาเราปวดมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคปวดชนิดไหนก็ตามปวดเรื้อรังแล้วไม่ได้รับการรักษาเนี่ยมันทำให้เราเกิดอาการภาวะซึมเศร้าตามมาได้ในทุกกรณีเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งไว้นานนะครับควรจะรีบดูแลตัวเองและรักษาให้อาการปวดมันทุเลานะครับหรือหายไปไม่งั้นแล้วเราก็จะกลับมาได้โรคใหม่นะครับคือภาวะซึมเศร้าหรือวิตกกังวลก็ได้เลยครับ
1: แบบนี้คนรอบข้างถ้ามีคนในครอบครัวป่วยเป็นออฟฟิศซินโดรมต้องไม่ละเลยเขา
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่ามันพัฒนาไปได้ซึมเศร้า
0: ได้ครับใช่คร
1: ับวันนี้ได้ความรู้เรื่องโรคออฟฟิศซินโดรมมากเลยต้องขอขอบพระคุณค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์วิวัฒน์วัจนะวิสิทธ์จากภาควิชาออร์โธปิดิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและขอบคุณน้องใหม่ด้วยที่มาเล่าประสบการณ์อาการป่วยของตัวเองขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
2: ขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณครับ
2: และช่วงหน้านะครับเท่าจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนนะครับผมเห็นเขาบอกว่าคราวนี้จะไปไกลกว่านครนายกนะฮะแต่จะไปที่ไหนยังไม่แน่ใจนะครับกลับมาดูได้นะครับในช่วงรอบรั้วดามาครับ
4: การปวดหัวแบบไมเกรนมีส่วนเกี่ยวข้องกับโรคออฟฟิศซินโดรมหรือเปล่าคะ
2: คุณหมอครับอาการปวดหัวแบบไมเกรนเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาการของออฟฟิศซินโดรมไหมครับ
0: เป็นไปได้เลยนะครับเนื่องจากอย่างที่กล่าวนะครับคือ myofascial pain เนี่ยนะหรือออฟฟิศซินโดรมเป็นการเกร็งของกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อบริเวณคอและสะบักนะครับคราวนี้ถ้ามันเกร็งมากๆเนี่ยกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะลามไปถึงกล้ามเนื้อตรงหนังศีรษะเราได้ด้วยนะครับทำให้เราปวดศีรษะได้นะครับเพราะฉะนั้นเกี่ยวเนื่องกันครับเพราะฉะนั้นการ

0: รักษาต้องรักษาไปพร้อมกันนะคร
1: ับ
0: โรคเดียวกันครับ
1: ก็ได้ฟังคำตอบแล้วนะครับก็คือเกี่ยวข้องกันและต้องรีบมารักษานะครับผมจะได้อาการจะได้ทุเลาเร็วๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปฟังคำถามข้อต่อไปครับ
2: คนที่เป็นโรคออฟฟิศซินโดรมสามารถเป็นโรคซึมเศร้าได้ไหมคุณหมอ
3: ท่านชมถามมาค่ะว่าออฟฟิศซินโดรมจะพัฒนาไปถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าได้ไหมคะคุณหมอ
0: เวลาเราปวดมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคปวดชนิดไหนก็ตามปวดเรื้อรังแล้วไม่ได้รับการรักษาเนี่ยมันทำให้เราเกิดอาการภาวะซึมเศร้าตามมาได้ในทุกกรณีเลยนะครับงั้นอย่าทิ้งไว้นานนะครับควรจะรีบดูแลตัวเองและรักษาให้อาการปวดมันทุเลานะครับหรือหายไปไม่งั้นแล้วเราก็จะกลับมาได้โรคใหม่นะครับคือภาวะซึมเศร้าหรือวิตกกังวลก็ได้เลยครับ
3: แบบนี้คนรอบข้างถ้ามีคนในครอบครัวป่วยเป็นออฟฟิศซินโดรมต้องไม่ละเลยเขา
0: ใช่ครับ
3: เพราะว่ามันพัฒนาไปได้ซึมเศร้า
0: ได้ครับใช่ค่
3: ะวันนี้ได้ความรู้เรื่องโรคออฟฟิศซินโดรมมากเลยต้องขอขอบพระคุณค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์วิวัฒน์วัจนะวิสิทธิ์จากภาควิชาออร์โธปิดิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและขอบคุณน้องใหม่ด้วยที่มาเล่าประสบการณ์อาการป่วยของตัวเองขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
1: ขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: และช่วงหน้านะครับเท่าจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนนะครับผมเห็นเขาบอกว่าคราวนี้จะไปไกลกว่านครนายกนะฮะแต่จะไปที่ไหนยังไม่แน่ใจนะครับกลับมาดูได้นะครับในช่วงรอบรั้วดามาครับ
4: บ้านเราเนี่ยร่มรื่นจริงนะดูสิต้นไม้ก็เยอะแล้วก็มาหลังบ้านนี่ก็ติดน้ำ
5: ใช่ครับ
4: ได้นั่งมองน้ำนี่ชิลมากเลย
5: ข้างหน้าติดถนนข้างหลังติดน้ำตัวบ้านติดธนาคารครบเลยครับ
4: อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ละ
6: ใช
5: ่แต่ว่าพออยู่ในที่บรรยากาศดีๆอย่างเงี้ยครับมันทำให้บางทีเราก็เจริญอาหารนะฮะเพราะเมื่อกี้เนี่ยก่อนมาเนี่ยผมก็นั่งดูธรรมชาติแล้วก็ทานอาหารคลีนครับทานเกลี้ยงเลยนะครับคลีนมากเลยครับพี่หน่วย
4: เขาไม่ได้คลีนความหมายนั้นนะปกติเนี่ย
5: มันคนละอันกันเลย
4: คนละอันคนละอัน
5: มุกครับผมรู้นะว่าคืออะไรก็คือเป็นผักครับเป็นผักออร์แกนิกก็คือเหมือนอันนี้ปลูกในแบบที่ที่แบบใช้สารเคมีน้อยมากๆแล้วก็เฟรชมากครับผมมาแล้วก็ราดซอสแล้วก็ทานได้เลย
4: แล้วไม่แบ่งเลยอ่ะ
5: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเผื่อไปซื้อเนี่ยน่าจะมีอีกครับพี่หมวยเดี๋ยวผมก็จะซื้อมาให้ไม่เป็นไรทำไม
6: ไม่เป็นไรเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครับผมเนี่ยจะพาพี่หมวยกับพี่บีมเนี่ยไปดูแหล่งปลูกผักออร์แกนิกที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทยเลยครับ
5: ที่ไหนอ่ะครับ
6: วังน้ำเขียวครับอยากรู้ไหมว่าที่นั่นเป็นยังไงบ้างนะครับอ
4: ยากรู้
6: อากาศก็ดีนะครับคนปลูกก็แข็งแรงคนกินถ้าได้กินผักดีๆก็แข็งแรงด้วยนะครับถ้าอยากรู้แล้วไปชมพร้อมๆกันเลยคร
4: ับ เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปสัญญาก่อนนะว่าจะมาฝาก
6: วันนี้มีของฝากด้วยครับคุณผู้ชมครับฝากทั้งพี่หมวยฝากทั้งพี่บีมเลย
5: โอเคครับอาหาร

รอบรั้วรามาวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาครับที่นี่นะครับนอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแล้วครับยังเป็นแหล่งปลูกผักออร์แกนิกที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยอีกแห่งหนึ่งก็ว่าได้ครับแล้ววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูการปลูกผักออร์แกนิกกันครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ

0: ลุงไกลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: โอ้ลุงไกลสวนลุงไกลนี่คือผักเยอะมากเลยนะครับ
1: ครับ
0: ลุงไกลปลูกผักมากี่ปีแล้วครับ
1: ปีนี้เข้าปีที่27ปี
0: ครับผมทำไมลุงไกลถึงหันมาปลูกผักออร์แกนิกครับ
1: ประเด็นหลักก็คือเรื่องของสุขภาพตัวเราเองฉะนั้นเองถ้าเราไม่ปฏิเสธสารเคมีเนี่ยการสัมผัสเนี่ยใช่ไหมฮะวันละนิดวันละหน่อยจบแน่นอนจบแน่นอนเรามองตัวนี้หนึ่งตัวเราเองผู้บริโภคด้วย
0: แล้วอย่างในส่วนของลุงไกลเนี่ยครับมีผักทั้งหมดกี่ชนิดครับ
1: อ๋อก็มีอย่างสลัดแก้ว
0: ครับ
1: ตัวนี้ก็คอสนะครับแล้วบางครั้งก็หอมญี่ปุ่นกระเทียมต้นบางทีก็ลงมะเขือเทศ
0: อ
1: าจจะเป็นผักไทยก็ปลูกพริกยังต้องปลูก
0: พริกต้องปลูกเลย
1: ปลูกนะแต่โคตรตะไคร้ก็ปลูกทิ้งไว้
0: ครับ
1: ได้ใช้แน่นอนได้ใช้
0: จะขายด้วยหรือว่าจะกินเองด้วยก็ปลูกหมดเลย
1: ครับพ่อหลวงสอนไว้ว่าพื้นที่ทุกตารางนิ้วก็ประโยชน์มากที่สุด
0: ครับผมอย่างในทุกวันนี้มีคนหันมาทำผักออร์แกนิกเยอะไหมครับลุงไกลครับ
1: เยอะฮะเพราะว่าถ้าพูดถึงการเกษตรคืออาชีพแขนงหนึ่งอาชีพของภาคการเกษตรไม่มีการปลูกเกษียณนะฮะทำได้จนชั่วชีวิตเลยชั่วลูกชั่วหลาน
0: แล้วอย่างคนกินทุกวันนี้เขาหันมาใส่ใจสุขภาพกันเยอะไหมครับในสายตาของลุงไกลครับ

มากมากมากมากโดยเฉพาะคนมีอายุนะฮะอันนี้แน่นอนเดี๋ยวนี้คนหนุ่มคนสาวก็หันมาเยอะมากในเรื่องของพืชผักนะในการนิยมบริโภคเยอะมาก

ผักออร์แกนิกนะครับนอกจากจะส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายแล้วนะครับเพราะว่าเป็นการปลูกโดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมียังส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมของเราด้วยนะครับเห็นผักดีๆแบบนี้เห็นทีว่าคุณผู้ชมเนี่ยต้องหันมารับประทานผักออร์แกนิกกันเยอะๆแล้วล่ะครับจริงไหมครับพี่หมวยพี่บีมครับ

0: าพแล้วเขาปลูกเยอะมากจริ ง
1: ใช่ครับมีหลายชนิดด้วยนะครับ
0: แล้วมันก็ดูสดมากเลยมันเหมือนกับว่าโอ้โหถ้าเกิดผมไปอยู่งั้นนะผมจะถือไปละขวดน้ำสลัดเอาไปในสวนแล้วก็ราดแล้วก็กินเลยดึงกินสดเลย
1: ราดกับนี้แทนปุ๋ยได้เหรอ
0: เออราดอย่างนี้เลยแล้วก็ดึงถอนนี่ยังดีนะไม่งั้นคาแล้วก็เอาปากงับเกิดขึ้นแล้วนะนี่ไม่ใช่คนแล้วนะที่พูดอยู่นี
1: ่จะไปด้วยเลยนะอย่างน
2: ั้
1: น
2: แล้วไหนๆล่ะของฝากเอ๊จะมีมาฝากทั้งพี่ดีแล้วก็พี่หมวย
1: ใช่ครับ
2: เราก็คาดหวังว่ามันต้องมาเยอะเนอะเพราะไปสวนเขาใหญ่อ่ะ
0: ผมว่ามีเป็นกระบะ
2: วางไว้ตรงไหนของบ้านหรอ
1: นี่ครับนี่ครับเราใช้ถุงผ้าเราไม่ใช้ถุงพลาสติกครับเพราะว่าเราจะลดปริมาณขยะด้วยครับ
0: นี่คือที่ทั้งหมดที่เอามา
1: ใช่ครับ
2: เต็มถุงเลยแน่ๆเลยใช่ไหม
1: เต็มถุงเลย
0: เอามาแค่นี้
1: ใช่
0: ไง
1: ของพี่บีมอันนี้ครับจากโคราชของฝากจากโคราชเนี่ยผักออร์แกนิกจริง
0: ๆรู้เลยว่าซื้อตรงตลาดตรงนี้
1: ไม่ใช่ของพี่หมวยพี่หมวยตัวเล็กพี่หมวยไม่ได้กินจุเท่าพี่บีมพี่หมวยเอานี้ไปนะครับน่ารักจังเลยนะครับเนี่ยอิ่มครับ
0: คุณไม่ได้เห็นผมเป็นคนแล้วล่ะลักษณะเนี้ย
2: เดี๋ยวนะนี่คือนำมาแกล้งแล้วของจริงอยู่ในบ้านใช่ป่ะ
1: ทั้งหมดเท่านี้แหละครับเพราะว่าผักเขาสดจริงๆกรอบอร่อยผมแล้วก็เลยกินไปเยอะเลยครับเนี่ยแต่ว่ายังนึกถึง2คนนะครับ
3: พี่หมวยครับผมว่าเราปิดรายการแล้วเดี๋ยวเราไปเคลียร์กับแฮลอีกทีดีกว่า
2: ครับ นั่นน่ะสิ
3: ผมจะคุยกันอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะฮะ
2: ใช่ค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปจัดการแฮลค่ะกลับมาพบกับ Healthy Village ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เอามาแค่
2: นี้นะ
1: เดี๋ยว
2: ทำ
1: สล
2: ั
1: ดเดี๋ยวทำสลัดให้กินครับ
2: เอาตรงไหนดิใช้ได้แค่ตรงนี้อ่ะใช้ได้แค่ตรงนี้
0: ยังใช้ได้

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

ครั้งหนึ่งมันเคยมีเจ้าของแต่ทุกวันนี้พวกมันกลับโดนทิ้งไม่มีใครสนใจไม่มีใครดูแลเราจะทำอย่างไรให้พวกมันได้กลับมามีชีวิตใหม่มีบ้านใหม่อีกครั้ง

0: จจุบันในสังคมไทยพบว่าปัญหาสุนัขจรจัดได้เพิ่มปริมาณขึ้นทุกมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตสารยาเองก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ประสบปัญหานี้เช่นกันโดยจากการสำรวจในปีพ.ศ. 2550พบว่าบริเวณพื้นที่สารยามีจำนวนสุนัขจรจัดมากถึง100ตัว
1: มหาวิทยาลัยมหิดลนั้นเป็นมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพความเป็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีหมาจรจัดเข้ามาอยู่เนี่ยจำนวนมากขึ้นก็ทำให้เกิดปัญหาสาธารณสุขตามมาเช่นครั้งหนึ่งก็เคยเกิดมีโรคเรบีสหรือพิษสุนัขบ้าเกิดขึ้นมีหมาบ้าวิ่งไล่กัดทั้งหมาทั้งบุคลากรอันที่สองก็เช่นการที่หมาไปใช้พื้นที่ร่วมกับนักศึกษาหรือบุคลากรใช้เช่นเรื่องของโรงอาหารนะครับไปกินเศษอาหารขึ้นไปนอนบนโต๊ะอาหารอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้มหาวิทยาลัยต้องหันกลับมาดูว่าตรงนี้เนี่ยเราควรจะต้องมีการจัดระเบียบเสียเพื่อให้เกิดสวัสดิภาพที่ดีแก่คนและสัตว์บ้านรักหมาสารยาก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการตัวอย่างนะครับหรือโครงการต้นแบบการแก้ปัญหาหมาจรจัดในชุมชนอย่างยั่งยืนนะครับการแก้ก็ต้องแก้ด้วยหลายทางนะครับหลายกระบวนการเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยก็จำเป็นที่จะต้องชี้นำสังคมในทางที่ถูกต้องโครงการนี้ก็เลยเกิดขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงเรื่องของการที่มีหมาจรจัดอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมากว่าจะแก้ไขได้อย่างไร
2: บ้านรักหมาสารยานะครับก็จะมีพื้นที่นะครับบริเวณที่เป็นด้านรอบนอกของมหาวิทยาลัยเนื่องจากว่าเป็นที่ที่ห่างจากชุมชนห่างจากตึกอาคารต่างๆนะครับก็จะเป็นการดีนะครับที่มหาวิทยาลัยนี้นำพื้นที่ตรงนี้มาสร้างบ้านรักหมาเนื่องจากสุนัขมีประมาณสัก90ตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีการเห่าหอนนะครับมีการร้องเนี่ยก็จะไม่รบกวนใครบ้านรักหมาสารยามี3โรงเรือนหลักนะครับก็คือเรือนแรกรับเรือนปรับนิสัยและเรือนรอบ้านใหม่การที่นำสุนัขมาเลี้ยงไว้ในบ้านรักหมาสารยานะครับเราทำตามหลักสวัสดิภาพสัตว์นะครับก็คือเรายึดหลัก5ประการก็คือมีน้ำอาหารพร้อมนะครับเวลาเจ็บป่วยเราก็ให้หมอมารักษานะครับแล้วก็เป็นเรื่องของพื้นที่เนี่ยเราก็ได้ออกแบบไว้ให้สำหรับสุนัขที่ไม่แคบจนเกินไปนะครับ1คอกเนี่ยสามารถให้หมาอยู่ได้5ตัวซึ่งก็มีการใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มที่นะครับไม่ได้มีการแออัดนะครับในมหาวิทยาลัยมหิดลสารยานะครับมีจำนวนสุนัขอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งยังไม่ถูกนำเข้ามาในบ้านรักหมาสารยานะครับท่านที่สำรวจดูเนี่ยพบว่ามีประมาณ30ตัวใน30ตัวนี้เราได้เคยเข้าไปพูดคุยแล้วนะครับกับคนที่รับผิดชอบเช่นคนที่เขาอ้างว่าเลี้ยงไว้ตามตึกต่างๆหรือที่มันวิ่งอยู่ตามถนนเนี่ยนะครับก็ได้เคยประกาศออกไปแล้วนะครับให้นำกลับบ้านหรือนำมามอบให้ที่บ้านรักหมาสารยาถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราก็ทำการจับเข้ามาตัวที่นอนอยู่ตัวนี้ผมเคยจับมา2ทีแล้วปรากฏว่าไม่สามารถอาจจะมีเพราะว่าเสียงของมอเตอร์ไซค์และบางทีเด็กนักศึกษาขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านในการกระตุ้นให้หมาที่โดนยาเนี่ยตื่นขึ้นมาใหม่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าตอนนี้เหมาะสมแล้วเป็นช่วงที่เด็กนักศึกษาบางคนเนี่ยกลับบ้านไปแล้วเดี๋ยวผมจะง่ายๆเลยก็คือให้เอสเนี่ยจับตาหมาไว้ก่อนนะว่ายังนอนอยู่ที่เดิมนะไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนส่วนผมก็จะทำการเอายาเนี่ยไปใส่ในตับย่างนะแล้วก็เดี๋ยวเราลองไปให้เขากินการที่เราเดินเข้าไปฉีดยาหมาถามว่าทำได้ไหมคือทำได้แต่เสี่ยงมากเพราะหมาหนึ่งก็คืออาจจะกัดเรา2คือหมาอาจจะรู้ตัวแล้วก็วิ่งหนีไปเลยนะครับอันนี้คือความล้มเหลวเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราให้อาหารไปก่อนมียาซึมไปบางส่วนเนี่ยหมาอาจจะซึมและถูกเราฉีดยาได้ง่ายหรือ2คือมีการหนีแต่ว่าหนีไปได้ไม่ไกลเราก็จะมีตับนะครับที่ไม่ได้มียาสลบหรือยาซึมนะแล้วก็จะมีบางส่วนนี้เราได้ห่อยาไปแล้วนะครับเราก็จะลองดูว่าเนี่ยเดี๋ยวเราให้อาหารที่มียาเนี่ยสุนัขก็จะกัดกินหรือว่าจะกินเข้าไปทั้งก้อนเลยนะซึ่งถ้าเกิดว่ากินทั้งก้อนได้เนี่ยก็จะได้รับยาเข้าไปครับตอนนี้ก็สุนัขนะครับกินตับที่ไม่มียาเข้าไปก่อนแล้วก็จะเริ่มอยากกินนะครับนะยังไม่ไปไหนคือไม่ได้ระแวงเราก็เดี๋ยวเราจะให้ยาผสมตับบ้างหรือว่าตับเปล่าๆบ้างนะครับแล้วก็ลองนั่งรอดูอาการหลังจากกินแล้วนะครับ

0: จากสุนัขตัวเมื่อกี้นะครับได้รับยาที่เราผสมในตับเนี่ยไม่ครบนะเนื่องจากว่าสุนัขเนี่ยกินเข้าไปประมาณ2เม็ดจาก5เม็ดซึ่งก็ไม่ถึงขนาดยาที่ทำให้เขาซึมหรือทำงานได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็แอบต้องหาโอกาสจับในครั้งต่อไปนะครับครับตัวนี้นะครับเป็นที่ศูนย์การเรียนรู้นะครับซึ่งมีสุนัขตัวนึงเนี่ยอยู่เคยมีความพยายามที่จะจับแล้วหลายครั้งแต่ก็ยังไม่สำเร็จเนื่องจากว่าไม่ได้ไว้ใจใครง่ายๆซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยจะลองใช้วิธีการที่ตะมุนละม่อมก่อน
1: ถูกป่ะยังไงบ้างกินอาหารเหรอกินอะไรไม่กินเหรอ

0: เมื่อกี้นี้นะครับเด็กพยายามให้อาหารก่อนนะเพื่อที่จะให้เขาคุ้นเคยเพราะเคยอยู่ที่เชลเตอร์มาก่อนในตัวนี้ก็หลุดออกมาแล้วก็ปรากฏว่าไม่ยอมกินอาหารนะครับเริ่มวิ่งหนีเราก็เลยต้องใช้วิธีที่
1: ต้องใช้ความรู
0: ้คล้องเลย
1: รวดเร็วแล้วคร
0: ับ รวดเร็วแล้ว
1: คือเอารู้แล้ว
0: ต้อนไปที่มุมปิดนะครับแล้วก็คล้องใส่จูงคล้องนะครับก็ไม่ต้องใช้ยาสลบนะอันนี้คือเป็นเคสที่ไม่ต้องใช้ยาแต่ก็ต้องใช้ความรวดเร็วของเด็กนะครับหลังจากการจับสุนัขมาแล้วนะครับเราก็จะมานำสุนัขไปที่เรือนแรกรับนะครับซึ่งเรือนแรกรับนี้ก็คือเป็นเรือนที่สำหรับกักสุนัขแต่ละตัวเนี่ยไว้ดูอาการก่อนซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะต้องมีการสังเกตทุกๆวันนะครับเป็นเวลา7วันนะครับก่อนที่จะมีการทำวัคซีนให้นะครับซึ่งวัคซีนที่ว่านี้ก็จะเป็นวัคซีนรวมแล้วเราก็จะมีการฝังไมโครชิปให้เพื่อเป็นการแยกสุนัขแต่ละตัวไว้ว่ามีประวัติอย่างไรบ้าง

0: สุนัขที่เราสังเกตได้ก็คือตั้งแต่หัวจรดหางเช่นตัวนี้นะครับถ้าดูดีๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของแผลนะครับที่เป็นรอยฉีกขาดใต้ตาซึ่งตัวนี้เกิดจากถูกกัดมาเวลาเราตรวจเนี่ยเราก็ตรวจตั้งแต่เราดูเหงือกนะครับนะที่เป็นสีชมพูไม่ซีดหรือว่าแววตาเนี่ยสดใสนะครับไม่มีขี้มูกขี้ตาการตรวจอีกอันนี้ก็คือสามารถตรวจได้ว่าเขาไม่มีการบาดเจ็บนะครับเช่นมีการคลำนะครับตรวจตามบริเวณขานะครับหรือว่าเราไม่พบนะครับพวกก้อนฝีนะครับก้อนอักเสบอะไรตามตัวนะครับตัวนี้นะครับชื่อโมจินะครับก็เราได้มาจากหอพักนักศึกษานะครับจะเห็นได้ว่าบริเวณใต้คางเนี่ยจะมีแผลเป็นอยู่นะครับตรงใต้คางด้านซ้ายมือนะครับจะเห็นเป็นก้อนอยู่นะครับก็ตัวนี้นะครับมีความหนูเราก็ทำได้แค่เพียงแต่ให้ยาใส่ไปในลูกชิ้นหรืออาหารนะครับเพื่อช่วยทำให้เขาเนี่ยดีขึ้นนะครับคือก้อนบวมนี้ยุบลงแล้วก็การอักเสบลดลงเพียงแต่ว่าการจับการเข้าไปหาเนี่ยก็ยังไม่ยอมนะครับมีพฤติกรรมการระแวงอยู่แล้วก็อาจจะกัดได้นะครับ
1: ตัวนี้ชื่อซาสีนะครับประวัติของเขาก็คือตอนที่มานะครับมีคนจับออกมาให้นะครับเพราะว่าเขาโดนทำร้ายมานะครับโดนเห็นไหมครับมีร่องรอยที่ปากแล้วก็ที่ขานะครับเพราะว่าเป็นรอยแบบโดนน้ำร้อนลวกครับเพราะว่าเขาโดนจับไปแบบเหมือนจะเอาไปกินนะครับเขาก็เลยแบบมีอาการแบบหวาดระแวงแล้วก็กลัวถ้ามาใหม่ๆเขาจะจับไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาจะมีอาการหวาดระแวงมากครับตอนนี้เริ่มคุ้นเคยแล้วครับ
0: สุนัขที่เราจับเข้ามานะครับเราก็ดูแลนะครับอย่างดีนะครับตามหลักสุขภาพสัตว์นะครับโดยที่เมื่อไหร่ที่เราเจอว่ามีปัญหาเช่นสุนัขไม่สบายนะครับเราก็จะมีสัตวแพทย์เนี่ยเข้ามาดูแลทุกวันนะครับโดยที่เราทำการรักษาเบื้องต้นก่อนถ้าสุนัขตัวนั้นเนี่ยเป็นมากนะครับเราไม่สามารถรักษาได้เราก็จะส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสัตว์ปศุอาทรซึ่งเป็นโรงพยาบาลสัตว์ของคณะเราเนี่ยครับก็ทำการดูแลต่อเราก็เข้ามาที่ห้องนะครับเตรียมยานะครับในห้องนี้ก็จะมีอุปกรณ์นะครับแล้วก็ยาฉีดต่างๆที่เราเก็บไว้ในตู้หรือว่าในตู้เย็นนะครับอันนี้ก็เป็นไมโครชิปนะครับที่จะฝังให้กับโอปอนะครับรวมถึงจะมีการใช้เครื่องสแกนเนี่ยสแกนตัวโอปอก่อนว่าเขาเคยได้รับการฝังมาก่อนหรือยังนะครับเพราะประวัติสุนัขเราไม่ทราบนะครับบางครั้งเขาอาจจะเคยถูกฝังมาแล้วเราก็ไม่รู้นะครับเพื่อไม่เป็นการถูกฝังซ้ำเนี่ยเราก็ต้องสแกนตัวสุนัขก่อนและเมื่อพบว่าไม่มีไมโครชิปนะครับถึงจะทำการฝังลงไปนะครับแล้วก็สแกนซ้ำอีกทีหนึ่งว่าเราได้ฝังเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็จะมาเตรียมวัคซีนนะครับวัคซีนที่ว่านี้ก็คือจะเป็นเชื้อโรคเนี่ยครับที่ทำให้อ่อนกำลังลงนะครับไม่ก่อให้เกิดโรคในสุนัขแต่เป็นการทำให้สุนัขเนี่ยมีภูมิต้านทานโรคนะครับวัคซีนที่ฉีดในวันนี้นะครับก็คือจะเป็นวัคซีนรวมนะครับได้แก่โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคเรบีสนะครับโรคลำไส้อักเสบโรคหัดสุนัขนะครับแล้วก็โรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉีหนูนะครับซึ่งเป็นโรคที่ต้องฉีดให้กับสุนัขที่เราเลี้ยงกันนะครับเพราะว่าโรคบางโรคเนี่ยเป็นโรคที่นำมาสู่คนได้เช่นโรคกลัวน้ำหรือว่าโรคพิษสุนัขบ้านะครับส่วนไมโครชิปที่จะฝังเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นเข็มที่ใหญ่มากนะครับสุนัขก็อาจจะมีความเจ็บเกิดขึ้นนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวให้ผู้ช่วยเนี่ยช่วยจับก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบก่อนว่าสุนัขที่เราได้มาเนี่ยครับไม่ได้มีไมโครชิปเนี่ยฝังอยู่เลยนะครับมันก็ขึ้นมาว่า no ID file ก็คือไม่พบนะครับไมโครชิปที่ฝังอยู่ในตัวเขานะครับหลังที่เราสแกนเสร็จแล้วพบว่าไม่มีเนี่ยเราก็จะทำการฝังพอเราลงไปนะครับโดยที่ก็ต้องมีการบันทึกก่อนว่าสุนัขตัวนี้ชื่อว่าโอปออายุประมาณ3ปีตัวเพศเมียนะครับ
2: เ
0: พราะว่าต้องการที่จะให้เป็นการไม่ให้สับสนกันนะครับเนื่องจากว่ารหัสเนี่ยมันเป็นบาร์โค้ดอยู่นะครับซึ่งรหัสนี้ต้องถูกแปะเข้าไปที่บัตรนะครับของผู้นำไปอุปการะในอนาคตนะครับก็ต้องตรงกับรหัสที่มันอยู่ในตัวชิปในนี้นะครับตำแหน่งที่เขาจะใช้ในการฝังไมโครชิปนะครับก็คือเป็นบริเวณไหล่นะครับระหว่างขาหน้าทั้งสองข้างนะครับเรียกว่าไหล่ของสุนัขนะครับซึ่งคนที่เจอโอปอสมมติโอปอหนีไปหรือหายไปเนี่ยก็จะสแกนที่บริเวณหัวไหล่เป็นหลักก็จะพบชิปนี้นะครับฝังอยู่ส่วนที่เข้ามาใหม่นะครับก็เบื้องต้นเนี่ยเขาจะถูกแยกเลี้ยงไว้อยู่แล้วเป็นกรงเดียวๆซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเขาจะคุ้นเคยกับคนเลี้ยงก่อนยังไม่เจอหมาตัวอื่นคนเลี้ยงก็จะพยายามให้อาหารให้น้ําแล้วก็มีการพูดคุยมีการส่งสัญญาณอะไรให้สุนัขเนี่ยคิดว่าเขาปลอดภัยเป็นมิตรได้อันนี้คือเบื้องต้นเลยหลังจากที่เขาคุ้นเคยกับคนเลี้ยงแล้วเนี่ยก็จะมีการนําเข้าไปหาฝูงก็คือจากตัวอื่นให้เขามีสังคมโดยการพาเข้าไปหาตัวอื่นที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อน ซึ่งสิ่งที่ตามมาคือมีการทั้งยอมรับและปฏิเสธก็ต้องมีการลองผิดลองถูกกันไปว่าตัวนี้สามารถเข้ากับใครได้บ้างตัวนี้ชื่อว่าแยมนะครับเป็นสุนัขที่ได้รับการฝังไมโครชิปแล้วนะครับแล้วก็ฉีดวัคซีนแล้วนะครับเราก็ต้องนำมาเข้าฝูงหาเพื่อนให้อยู่ด้วยกันได้นะครับเพราะว่าต้องการให้สุนัขมีสังคมนะครับก็ต้องพยายามหาฝูงให้เขาที่เหมาะสมเนี่ยอยู่ด้วยกันได้นะครับ
1: ยังไม่ทัน
0: ฉันเข้าไปเลยอย่างกรงนี้ครับเขามีอยู่ด้วยกันประมาณ 4-5 ตัวอยู่แล้วนะครับก็พอเจอสมาชิกใหม่ก็จะเกิดปฏิกิริยาการเห่านะครับแสดงความเป็นเจ้าถิ่นขึ้นมานะครับแล้วก็เหมือนกับจะไม่อยากยอมรับตัวใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะลองดูว่าเจ้าแย้มเนี่ยนะครับจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มนี้ได้หรือเปล่านะครับเราก็จะพาเขาจุงเข้าไปแล้วก็ดูซิว่าตัวที่อยู่เติมเนี่ยเขาจะยอมรับหรือเปล่านะครับ
1: แย้มไปแย้มไปครับไป
0: ครับก็มีการขู่กันนะครับทั้งตัวที่อยู่เก่าอยู่แล้วเนี่ยครับก็จะมีการแสดงความเป็นเจ้าของพื้นที่แล้วก็ตัวใหม่เองเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวที่จะเข้ากับใครได้ง่ายเหมือนกันนะครับก็จะมีการแยกเขี้ยวมีการขู่มีพฤติกรรมไม่เป็นมิตรด้วยนะครับเจ้าแย้มเนี่ยเข้ามานะครับก็ไปขู่ตัวที่อยู่ก่อนอยู่แล้วนะครับนะจะเห็นได้ว่ามีการขู่นะทำตัวเป็นเจ้าถิ่นซึ่งถ้าปล่อยไว้เนี่ยมีแนวโน้มว่าจะไปกัดตัวอื่นได้รับบาดเจ็บเพื่อให้ไม่เกิดปัญหาที่ตามมาได้ก็คือแนะนำว่าต้องหากลุ่มใหม่นะครับไม่ให้อยู่ในกลุ่มนี้นะครับสุนัขนะครับก็มีพฤติกรรมการห่วงอาณาเขตห่วงพื้นที่นะครับนั่นจะเห็นได้จากเวลาที่สุนัขเนี่ยมักจะไปปัสสาวะตามเสาหรือว่าตามโต๊ะตามมุมต่างๆนะครับเพื่อเป็นการแสดงอาณาเขตดังนั้นเนี่ยเวลาที่มีตัวอื่นเข้ามานะครับก็เป็นการลุกลานเข้ามาก็จะมีการขู่มีการเห่าแยกเขี้ยวนะครับนี่คือพฤติกรรมของสุนัขเป็นปกติอยู่แล้วครับเป็นอีกกรงนึงนะครับที่จะลองทดสอบกับเจ้าแย้มนะครับว่าจะเข้ากับเพื่อนใหม่ได้หรือเปล่านะครับ
1: แย้มไป
0: แย้มไหมแย้มไหมลองให้อยู่ด้วยกัน
1: นี่มานินมา
0: โอเคมามาก็กรงนี้นะครับก็สุนัขนะครับที่มีอยู่เนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีพฤติกรรมการเข้ามาขู่หรือว่าในทางกลับกันก็คือเจ้าแยมก็ไม่ได้ไปขู่ใครครับก็เข้ามาเล่นด้วยกันดีก็คิดว่ากรงนี้น่าจะอยู่ด้วยกันได้เราก็จะลองให้ดูกันก่อนแล้วก็ในช่วงกลางวันเราก็คอยดูนะครับพฤติกรรมว่ามีมากัดกันไหมขู่กันหรือเปล่าระหว่างวันนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ได้จริงเนี่ยตอนคืนเราก็จะให้อยู่ด้วยกันไปเลยนะครับเรือนต่อมานะครับเป็นเรือนปรับนิสัยนะครับสุนัขที่ถูกเลี้ยงไว้นะครับประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะถูกนำมาคัดกรองนะครับว่าตัวไหนมีนิสัยที่พอจะเข้ากับคนได้นะครับไม่หวาดกลัวคนนะครับเข้าหาคนเนี่ยก็ถูกแยกมานะครับมาฝึกโดยชมรมเด็กนะครับที่มีอยู่ในคณะเราเนี่ยก็คือชมรมสุนัขนิสัยดีนะครับก็จะเข้ามาช่วยฝึกนะครับ
2: สิ่งที่เราฝึกให้กับสุนัขในบ้านรักสุนัขนี้ก็จะมีเบื้องต้นเอาแค่เบสิกเลยก็คือจะมีให้เขาจำชื่อให้ได้นะครับจำชื่อก็จะมีนั่งยืนหมอบแล้วก็ถ้าตัวไหนทำได้เก่งๆก็จะมีคอยแล้วก็คลานต่อมาด้วยประมาณนี้นะครับให้เขาเข้าใจคำสั่งพื้นฐานของชีวิตเพื่อที่จะมีบ้านใหม่แล้วเจ้าของที่เป็นเขาเป็นเจ้าของใหม่ครับจะได้สั่งเบื้องต้นได
3: ้วิธีคัดเลือกสุนัขครับก่อนอื่นเรามาถึงเชลเตอร์นะครับเราก็จะสำรวจตามกรงต่างๆครับดูว่ามีสุนัขที่เราน่าจะนำมาฝึกได้ไหมครับเพื่อดูพฤติกรรมเบื้องต้นนะครับเช่นสนใจคนไหมแล้วก็ไม่ก้าวร้าวกับคนหรือเปล่าอย่างถ้าดูสุนัขกลุ่มนี้ครับก็จะค่อนข้างคอนแทคกับคนได้ดีอยู่ครับค่อนข้างไม่ดุไม่ก้าวร้าวกับคนก็น่าจะมีโอกาสได้จะได้ออกมาฝึกครับอันนี้เพื่อนกำลังลองให้อาหารครับเป็นขนมสุนัขครับเป็นขนมสุนัขที่ใช้ฝึกลองดูว่าสุนัขเขาสามารถกินขนมได้ไหมเขาชอบหรือเปล่าเพราะสุนัขบางตัวก็จะไม่ชอบพวกกินขนมพวกนี้ครับปกติเราใช้ขนมพวกนี้ฝึกเป็นหลักซึ่งถ้าสุนัขไม่ชอบไม่อยากรับประทานเนี่ยครับก็จะเป็นอุปสรรคในการฝึกอย่างนึงครับ
2: ความแก่ความเด็กของสุนัขเนี่ยมีผลต่อการฝึกพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะฝึกไม่ได้ทั้งแก่และเด็กมันจะแตกต่างกันคือถ้าเป็นสุนัขแก่สุนัขแก่เนี่ยจะมีสมาธิในการฝึกยาวนานแต่จะฝึกได้ช้ากว่าเพราะเหมือนกับเขาว่ามีอายุแล้วเขาก็จะทำได้ค่อนข้างจะช้ากว่าแต่ในกรณีของสุนัข

0: ในช่วงการฝึกช่วงนึงเนี่ยเขาก็จะมีสมาธิแบบสั้นสมาธิเขาแบบเด็กอ่ะเดี๋ยวเขาก็สนใจสิ่งรอบข้างแต่เขาจะเป็นไวกว่าก็คือทั้งแก่ทั้งเด็กสามารถฝึกได้แต่ต่างกันที่ระยะเวลาก็ต้องใช้ความอดทนของผู้ฝึกแตกต่างกันออกไปหลังจากที่เราคัดเลือกสุนัขมาแล้วนะครับก็ต่อไปก็คือเราจะออกมาฝึกเนี่ยเราต้องใส่สายรัดอกกับสายจูงเพราะว่าการใส่สายรัดอกจะช่วยให้แบบว่าเราสามารถควบคุมสุนัขได้สุนัขที่ยังไม่ได้รับการฝึกมาเราไม่สามารถไว้ใจอะไรเขาได้เขาอาจจะออกมาแล้วเขาจะแบบวิ่งไปทั่วหรือแบบวิ่งไปกัดตัวอื่นก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นการใส่สายรัดอกเราสามารถควบคุมเขาได
1: ้ชมรมเราที่เลือกเป็นสายรัดอกเพราะว่ามันจะค่อนข้างเซฟกับสุนัขมากกว่าครับอย่างถ้าสังเกตเห็นที่อื่นนะครับก็เขาอาจจะใช้เป็นเขาเรียกว่าโซ่กระตุกครับจะเป็นลักษณะโซ่คล้องที่คอซึ่งมันส่งผลเสียต่อสุขภาพของสุนัขมากครับเราก็เลยเลี่ยงที่จะใช้เลยใช้เป็นแนะนำเป็นสายรัดอกมากกว่าครับ
2: จะพบได้ว่าการนำสุนัขใหม่มาฝึกมักจะมีอาการหวาดกลัวอันเนื่องมาจากการที่ไม่คุ้นเคยกับคนฝึกหรือสถานที่โดยจะมีอาการที่สังเกตได้คือตัวสั่นหางจุกก้นหูลู่ไปด้านหลังมีอาการหอบและเลียปากเลียขน
0: วิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับที่เราเจอปัญหาแบบนี้นะครับที่แสดงถึงความเครียด1ที่สำคัญที่สุดต้องให้เขาไว้ใจในตัวผู้ฝึกก่อนครับก็ถ้าอะไรไม่ได้เลยเบื้องต้นเลยให้อาหารขนมเนี่ยครับเหมือนกับเป็นการเชื่อมสัมพันธ์เวลาเหมือนกับเราไปเจอเด็กแล้วเราอยากเล่นกับเด็กเราก็เอาขนมให้เขากินอะไรประมาณนี้สำหรับสุนัขตัวนี้ก็เราก็ใช้ขนมเนี่ยครับเป็นแบบเหมือนเป็นสิ่งที่เชื่อมเราระหว่างเรากับเขานะครับ
1: เราก็จะค่อยๆฝึกเขาไปเริ่มจากการชาร์จคิกเกอร์ก่อนการชาร์จคิกเกอร์คือการทำให้เขารู้ถึงสัญญาณในการฝึกสุนัขนะครับรู้ว่าสิ่งที่เขาทำเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่เริ่มแรกเลยเราจะคิกแล้วให้กินเนี่ยครับเพื่อให้เขารู้ว่าอ๋อถ้าเขาได้ยินเสียงนี้นะเขาจะได้กินขนมครับคือเขาจะไม่เข้าใจสัญญาณว่าอ่ะเราคิกเพราะอะไรจนฝึกไปประมาณได้ประมาณสัก1อาทิตย์นะครับเขาถึงจะค่อนข้างสนใจต่อสัญญาณ
0: การฝึกเรียกชื่อก็วิธีการของเราก็คือจะใช้ขนมเหมือนกันนะครับโดยที่ไปที่จมูกเขาเพราะว่าเซนส์ในการรับสัมผัสของสุนัขเนี่ยที่จมูกดีที่สุดนะครับแล้วเราก็ให้เขามองตาเราดั้มคลิกแล้วก็ให้คือการมองตาเนี่ยถือว่าเป็นการที่เขาได้มีปฏิสัมพันธ์กับเราแม้แต่แว็บเดียวก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับดำการฝึกนั่งก็เราเริ่มด้วยจากการที่เราถือขนมไว้ในมือแล้วก็ไว้ที่จมูกเขาเพราะว่าขนมเป็นสิ่งที่เขาสนใจเขาได้กลิ่นดีที่สุดนะครับเราใช้ขนมรอบที่จมูกครับแล้วเราค่อยลากขึ้นไประหว่างคิ้วด้วยสรีระของเขาเองครับเขาดมตามยังไงเขาก็ก้นเขาจะจมแล้วนั่งเอง
1: แต่ว่าก็จะมีสุนัขบางส่วนครับเราจะไม่ยอมเอาก้นแตะพื้นอันนี้เราก็อาจจะพิจารณาช่วยในการช่วยนั่งได้ที่เช่นจะเป็นการแตะให้เขารู้ว่าอ๋อเขาต้องนั่งนะครับแต่จะไม่ใช้การกดครับเพราะว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อบริเวณกระดูกบริเวณด้านหลังเขาได้ครับผม
0: วิธีการฝึกให้เขานั่งเราทำอย่างนี้แล้วพอหลังจากนี้เมื่อเราฝึกเขาจดจำได้แล้วเราฝึกถือว่าการฝึกประสบความสำเร็จก็คือเราสามารถสั่งนั่งโดยที่ทำมือสัญลักษณ์มือเช่นนี้ตอนที่เราฝึกคือเราขนมจ่อแล้วลากขึ้นไปตรงๆเวลาเราสั่งเราก็สั่งครับต่อไปเป็นการฝึกหลังจากที่นั่งแล้วนะครับเราจะสั่งให้เขายืนเราก็จะทำด้วยวิธีการเอาในลักษณะนี้ก็คือขนมอยู่ที่จมูกแล้วค่อยๆลากมาตรงๆช้าๆเนี่ยครับคือถ้าเกิดเขาจะกินขนมเนี่ยยังไงเขาก็ต้องยืดหน้ายืดจนสุดพอสุดแล้วเขาก็ต้องดันตัวยกขาตัวเองขึ้นมานะครับเพราะว่าเขาไม่มีทางที่จะยืดไปเรื่อยๆได้ยังไงเขาก็ต้องลุกขึ้นมาเองก็เป็นลักษณะที่แบบว่าเราใช้ธรรมชาติของเขามาในการฝึกถ้าเกิดเราจะสั่งให้สุนัขหมอบนะครับเราก็ต้องเริ่มต้นในการที่สั่งให้เขานั่งแล้วก็ขนมล่อเขาเหมือนเดิมค่อยๆลากลงตรงๆช้าๆนะครับนี่ครับก็จะอยู่ในลักษณะที่เขาหมอบแล้วด้วยสรีระยังไงเขาก็ต้องกดตัวเองลงมาที่พื้นอยู่ดีหลังจากที่หมอบนะครับก็ต่อไปท่าที่เพิ่มขึ้นมาก็คือคลานนะครับเราก็ทำในลักษณะเดิมค่อยๆดึงมือมาช้าๆเข้าหาตัวเรานะครับแล้วเราก็ให้ขนมเข้าไปเรื่อยๆถ้ามีอยู่ในมือหลายชิ้นก็อาจจะทอยให้เข้าปากเข้าไปเลยก็ได้ประเด็นสำคัญของวิธีนี้ก็คืออย่าดึงมือออกมาจากหน้าเขาเร็วถ้าดึงเร็วเขาก็จะลุกขึ้นเดินตามขนมเลยก็จะไม่เป็นการคลานที่ถูกต้อง

0: การสั่งคอยของเราเนี่ยก็อาจจะสั่งให้เขานั่งหรือหมอบก่อนเพราะเป็นท่าที่เขาจะลุกเดินตามเรายากละในการฝึกแรกๆเราก็จำเป็นจะต้องใช้ท่าพวกนี้เพราะว่าสุนัขที่ถ้าเกิดมีเจ้าของเนี่ยเขาจะเดินตามเราเขาจะอยากเล่นกับเราเขาสนใจกับเราอยู่แล้วนะครับก็งั้นสันนี้สั่งนั่งก่อนนะครับแล้วก็สั่งว่าคอยในช่วงแรกเราจะไม่เรียกสุนัขมาหาเราในการคอยเราจะเดินกลับไปให้ขนมเขาเองครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะสับสนกับการที่เราต้องเรียกมาหาเขาอาจจะจำเป็นว่าทุกครั้งที่เราสั่งคอยเขาต้องเดินมาหาเราทีนี้ปัญหาก็จะเกิดว่าเขาก็จะไม่คอยเราพอเราสั่งว่าคอยชึบเราเดินไปเขาก็เดินตาม
1: เรือนต่อไปเป็นเรือนที่3นะครับเป็นเรือนรอบ้านใหม่นะครับซึ่งสุนัขที่อยู่ในเรือนนี้เนี่ยก็คือเป็นเรือนที่สุนัขมีความพร้อมที่จะนำกลับไปอุปการะนะครับความพร้อมที่ว่านี้ก็คือสุนัขได้รับการฝึกมาแล้วนะครับให้เชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้นเช่นนั่งคอยหมอบนะครับหรือบางตัวเนี่ยไม่ได้รับการฝึกเลยหรือว่าฝึกแล้วทำไม่ได้แต่เขามีพฤติกรรมที่เข้าหาคนนะครับมีพฤติกรรมการเล่นนะครับไม่ดุร้ายเนี่ยเราก็ถูกเอามาไว้ที่โรงเรียนนี้เหมือนกันนะครับ
2: ใน1ปีจะมีคนมารับสุนัขไปเลี้ยงอุปการะประมาณ20ตัวเราจะไปติดตามดูกันว่าสุนัขเหล่านี้กับชีวิตที่บ้านใหม่ของพวกมันจะเป็นอย่างไร
3: เบบซี่นี่ก็เป็นหมาที่ไปรับมาจากบ้านรักหมาสารยาประมาณ6เดือนนี่แหละค่ะก็รู้จักรู้ข่าวสารของบ้านรักหมาสารยาจาก Facebook ใช่มั้ยคะแล้วก็เลยไปดูหมาแล้วก็เจอเป๊ปซี่แล้วก็ถูกชะตากันแล้วก็เลยเอามาเลี้ยงที่บ้านที่อยุธยาค่ะก็สงสารนะคะรู้สึกว่ามันน่าสงสารที่มีคนเอาไปทิ้งไว้อะไรเงี้ยค่ะพอยิ่งพอไปคุยกับน้องที่นั่นแล้วก็เพราะว่ามีคนเอามาทิ้งเยอะมากอะไรเงี้ยจากที่อื่นอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าทำไมคนใจร้ายเนาะอะไรเงี้ยก็แปลกใจนะคะคือคิดว่าหมาที่เชลเตอร์จะไม่ล่าเริงปรากฏว่าจริงๆคือเขาก็จะเห่าๆกันใช่ไหมคะแต่เป๊ปซี่เนี่ยเป็นตัวเดียวในข้อที่มันไม่เห่ามันจะแบบว่าแหมอะไรเงี้ยคือมันล่าเริงอะค่ะแล้วมันก็กับเราทั้งที่เราก็เป็นคนแปลกหน้าก็เลยคิดว่าตัวนี้แล้วกันแล้วมันหน้าตาประหลาดจากตัวอื่น
4: น่ารักแบบว่าก็เหมือนลูกคนหนึ่งแหละผมบอกตรงมันทั้งขี้อ้อนทั้งประจบพอมาปุ๊บเรามาจากนอกปุ๊บตะกุยเรียกเราเงี้ยเงี้ยเงี้ยอย่างเนี้ยมันอ้อนเงี้ยพอวันนี้กินอาหารอะไรเนี้ยแล้วก็ยกมือขึ้นข้างหนึ่งเนี่ยก็เราก็ให้มัน
3: นี่อย่างนี้ใช่ค่ะอย่างนี้เลย
5: เจ้าหมานี่ชื่อทองหยิบนะคะเป็นเพศผู้ค่ะรับมาจากโครงการบ้านรักสุนัขของคณะสัตวแพทย์นะคะตั้งแต่อายุเขาประมาณสัก3เดือนนะคะปัจจุบันก็อายุน่าจะขวบหนึ่งได้แล้วค่ะหลังจากรับทองหยิบมานะคะคนในบ้านก็ช่วยกันดูแลเขามีกิจกรรมที่ต้องทำร่วมกันมากขึ้นอย่างเช่นการให้อาหารทุกเช้าเย็นเปลี่ยนน้ำแล้วก็เสาร์อาทิตย์ต้องอาบน้ำนะคะโดยเฉพาะช่วงเย็นๆนะคะจะต้องไปเดินเล่นคือเราก็เดินเล่นด้วยแล้วก็พาเขาไปด้วยค่ะก็เป็นตัวทำให้เรามีกิจกรรมร่วมกันเพิ่มมากขึ้นในบ้านค่ะเนื่องจากสุนัขที่อยู่ในเชลเตอร์เหล่านี้ค่ะเป็นสุนัขที่ถูกทอดทิ้งนะคะไม่มีเจ้าของแล้วก็เรากำลังต้องการสุนัขพอดีถ้าเราสามารถที่จะช่วยเลือกมาสักตัวนึงแล้วก็มาดูแลเขาให้มีบ้านเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราเป็นเพื่อนกับลูกเราช่วยดูแลบ้านนะคะก็เลยคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์มากเลยสำหรับคนที่ต้องการจะเลี้ยงสุนัขแต่ว่าไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นพันธุ์อะไรเขามีความน่ารักคือเขาถูกฝึกมาอย่างดีในเรื่องการกินการขับถ่ายนะคะ
3: สุนัขมันก็เหมือนคนนะคะมันก็มีหัวใจแล้วมันก็มีความรู้สึกเหมือนเราอะค่ะเวลาเรากลับบ้านมันก็รอเราเวลาเราไม่อยู่บ้านมันก็คิดถึงมันก็ไม่ต่างกับเราเพียงแต่ว่ามันพูดไม่ได้ท่านเองก็สำหรับคนที่เลี้ยงสุนัขนะคะไม่ว่าจะซื้อมาหรือว่ารับมาอุปการะเนี่ยค่ะอยากให้รักมันตั้งแต่มันเด็กจนมันโตค่ะอย่าไปคิดว่าเอ้ยพอมันโตแล้วมันไม่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันซื่อสัตย์มากนะคะมันเป็นสิ่งที่แบบคือไม่ว่าเราจะเป็นยังไงอ่ะมันก็รักเราอ่ะอยากให้เลี้ยงมันจนมันแก่เท่าอยู่กับเราไปจนมันตายเนี่ยเราจะได้มีความทรงจำดีๆกับมันนะคะไม่ใช่แบบเลี้ยงพอโตแล้วก็ปล่อยมันฉันไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยน่าสงสาร
1: ก่อนที่จะเลี้ยงสุนัขนะครับให้คิดก่อนที่จะเลี้ยงนะครับถ้าคิดว่าเลี้ยงแล้วเนี่ยไม่สามารถทำหมันได้ ไม่สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคได้หรือว่าเวลาเขาป่วยเนี่ยไม่คิดจะพาไปหาหมอนะครับก็คืออย่าเลี้ยงเลยเพราะว่าจะเกิดปัญหาสังคมตามมานะครับการเลี้ยงสุนัขก็ต้องมีความรับผิดชอบนะครับถ้าเราสามารถปลูกฝังนะครับ

0: หรือให้ความรู้กับคนที่เขาเลี้ยงสุนัขที่ถูกต้องนะครับก็จะไม่เกิดปัญหาหมาจรจัดต่อไปครับ
1: ปัญหาหมาจรจัดในสังคมไทยนะครับเป็นเป้าหมายของบ้านรักหมาสารยาที่เราอยากจะให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับโดยที่ใช้ต้นแบบจากความสำเร็จ

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของ7ความเข้าใจผิดเรื่องของไขมันในเลือดสูง6อาหารที่จะช่วยลดไขมันรวมถึงวิธีการปฏิบัติตัวเวลาที่เรามีไขมันในเลือดสูงนะคะจริงๆต้องบอกว่าเรื่องของไขมันเนี่ยเป็นเรื่องที่เคยคุยกันมาละรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ยังมีคำถามหลังไมค์กันมาตลอดเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะแล้วก็มีคนเนี่ยเจอปัญหาเยอะแยะเลยเวลาที่ไปหาข้อมูลมาเวลาที่เราตรวจสุขภาพเราก็จะเห็นผลเลือดนะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้ยินโน่นนี่นั่นแล้วมันก็จะมีความสับสนในเรื่องของไขมันในเลือดไขมันดีไขมันเลวอาหารไขมันสูงไขมันต่ำยังไงวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจอันนี้กันค่ะเรามาเริ่มจากการแยกชนิดของคำว่าไขมันก่อนเนาะอันแรกก่อนเลยคือคำว่าคอเลสเตอรอลอันนี้ที่เราพูดกันคือเราเจาะระดับคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะแล้วเราเจาะระดับของไตรกลีเซอไรด์ในเลือดทีนี้คำว่าไขมันดีไขมันเลวที่อยู่ในเลือดอะค่ะมันจะเป็นเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของตัวคอเลสเตอรอลเรามักจะเคยได้ยินว่าไขมันสูงแล้วอุดตันเส้นเลือดใช่ไหมคะอันนี้เรามักจะโฟกัสที่ไขมันที่ชื่อคอเลสเตอรอลก่อนนะทีนี้เวลาที่มีไขมันที่ชื่อคอเลสเตอรอลเนี่ยมันจะแยกเป็น2ตัวเราเรียกว่าเป็น LDL คอเลสเตอรอลกับ HDL คอเลสเตอรอลวิธีการจำง่ายๆไขมันตัวเลวนะคะตัว L ย่อมาจากคำว่า low เพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งต่ำยิ่งดี LDL เวลาที่เราเจาะเลือดเราจะเรียกว่าไขมันเลวนะคะ HDL ตัว H มาจากคำว่า high เพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งสูงยิ่งดี HDL ก็คือไขมันดีที่เราคุยกันจริงๆทั้ง HDL และ LDL ที่ว่าเนี่ยมันก็คือคอเลสเตอรอลเนาะดังนั้นเวลาที่เราดูข้อมูลนะคะเราจะเจอว่าคอเลสเตอรอลสูงแล้วเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจเนี่ยมันจะโฟกัสอยู่ที่ตัว LDL ในขณะที่ HDL สูงเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มโรคหัวใจแต่มันอาจจะลดโรคหัวใจด้วยซ้ำไปคนก็เลยเอามาเรียกว่าเป็นไขมันดีกับไขมันเลวซึ่งอันนี้เป็นคอเลสเตอรอลในเลือดกลุ่มที่2ค่ะก็คือตัวที่ชื่อไตรกลีเซอไรด์ไตรกลีเซอไรด์เป็นไขมันที่อยู่ในเลือดเหมือนกันแต่จะเป็นเหมือนตัวที่จะคอยควบคุมในเรื่องของพลังงานในร่างกายแบ่งออกเป็นอันที่1ก็คือแยกออกไปเลยว่าเป็นคอเลสเตอรอลในอาหารอันที่2ไขมันในอาหารแยกเป็นไขมันที่อิ่มตัวนะคะวางเอาไว้เป็นไข่เป็นก้อนในอุณหภูมิห้องหรือว่าที่เย็นนะคะอันที่2เป็นไขมันไม่อิ่มตัวแล้วไม่อิ่มตัวแยกว่าเป็นเชิงเดี่ยวหรือเชิงซ้อนแค่นี้หลังจากนี้เราจะมาคุยกันนะคะในส่วนของ7ความเข้าใจผิดในเรื่องของไขมันในเลือดสูงโฟกัสที่คำว่าไขมันในเลือดสูงนะและเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันว่าในส่วนของอาหารคืออะไรอันแรกก็จะมีคนถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราฟังดูเนี่ยเราจะรู้สึกว่าคอเลสเตอรอลสูงมันไม่ดีเลยเดี๋ยวทำให้เกิดการอุดตันเส้นเลือดอุดตันโรคหลอดเลือดในสมองโรคหัวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งคอเลสเตอรอลในเลือดต่ำยิ่งดีจริงหรือเปล่าต้องบอกว่างี้ค่ะในกรณีของคอเลสเตอรอลต่ำเนี่ยถ้ามันต่ำมากๆอย่างแรกที่เราจะดูก่อนก็คือว่าคนคนนี้มีโรคหรือมีความผิดปกติใดๆหรือเปล่าเพราะว่าการที่คอเลสเตอรอลต่ำเนี่ยค่ะ

มันจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าคนคนนี้มีภาวะทุพโภชนาการหรือว่าขาดอาหารในคนที่อดอาหารมานานๆนะคะหรือว่าโรคตับตับมีหน้าที่สร้างคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโรคตับบางชนิดการทำงานของตับมันแย่ลงอันนี้จะทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเนี่ยต่ำลงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะบอกว่าคอเลสเตอรอลยิ่งต่ำยิ่งดีเราคงต้องดูก่อนว่าคนคนนี้มีโรคอะไรหรือเปล่านะคะถ้าคอเลสเตอรอลมันต่ำมากๆแล้วประกอบกับว่าคนคนนี้มีความเจ็บป่วยไม่สบายเป็นโรคตับอยู่นะคะหรือว่ามีภาวะทุพโภชนาการอันนี้เราควรที่จะต้องแก้ไขให้คอเลสเตอรอลเขาสูงขึ้นคำว่าสูงขึ้นไม่ได้แปลว่าคอเลสเตอรอลต้องสูงคอเลสเตอรอลที่สูงมากเกินไปคือมากกว่า200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรอันนี้ค่ะถึงจะบอกว่าสูงเกินไปนอกจากนี้นะคะคอเลสเตอรอลเนี่ยไม่ใช่บอกว่ามีแค่ข้อเสียอย่างเดียวเรามองข้อเสียในแง่ที่มันจะไปอุดตันเส้นเลือดทำให้เป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าโรคหลอดเลือดหัวใจแต่อย่าลืมว่าคอเลสเตอรอลเองเนี่ยเป็นสารตั้งต้นในการที่จะเป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ของเราเพราะฉะนั้นถ้าคอเลสเตอรอลต่ำมากเซลล์ของเราก็จะไม่แข็งแรงนะคะอาจจะแตกง่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มีความจำเป็นอันที่สองค่ะตัวคอเลสเตอรอลเอาไว้ไปสร้างน้ำดีถ้าคอเลสเตอรอลต่ำมากการสร้างน้ำดีหรือคุณสมบัติของน้ำดีก็อาจจะไม่ดีไม่เหมาะสมนอกจากนี้คอเลสเตอรอลยังเอาไปสร้างฮอร์โมนและวิตามินด้วยโดยเฉพาะวิตามินดีด็อกแล้วก็ฮอร์โมนเพศทั้งหลายดังนั้นคอเลสเตอรอลไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีข้อดีนะคะคอเลสเตอรอลก็มีข้อดีแต่แน่นอนค่ะคอเลสเตอรอลมากเกินไปก็เกิดข้อเสียในขณะเดียวกันถ้าคอเลสเตอรอลต่ำเกินไปเราก็ควรจะต้องไปมองหาด้วยว่าเขามีโรคประจำตัวหรือมีความผิดปกติอะไรในร่างกายหรือเปล่าที่ทำให้คอเลสเตอรอลมันต่ำเกินไปค่ะอันที่สองนะคะเรารู้มาแล้วล่ะว่าโอเคคอเลสเตอรอลสูงไปก็ไม่ดีต่ำไปก็ไม่ดีแล้วคอเลสเตอรอลที่สูงเนี่ยมันได้มาจากอาหารใช่หรือไม่ถ้าเรากินอาหารที่มีคอเลสเตอรอลต่ำแล้วทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเราต่ำใช่หรือไม่ต้องบอกว่ามีทั้งถูกและไม่ถูกที่ถูกก็คือใช่ค่ะประมาณส่วนหนึ่งของคอเลสเตอรอลที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันจะไปทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเราสูงขึ้นแต่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งหมดต้องบอกว่าคอเลสเตอรอลส่วนใหญ่ร่างกายสร้างเองที่ต่ำนะคะอันที่สองเนี่ยเราได้มาจากอาหารซึ่งมันจะมีอยู่ประมาณสัก 20-30% ดังนั้นคอเลสเตอรอลคงไม่ใช่บอกว่าที่สูงในเลือดเนี่ยมันมาจากอาหารซะทั้งหมดนอกเหนือจากเรื่องของการสร้างเองที่ตับซึ่งจะมีกรรมพันธุ์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยเรื่องของยาบางชนิดเรื่องของฮอร์โมนบางชนิดนะคะก็จะมีส่วนที่จะทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเราสูงได้นะคะยกตัวอย่างเช่นคนไข้มีปัญหาเรื่องของไทรอยด์ไทรอยด์ทำงานผิดปกติไทรอยด์ต่ำคนไข้มีเรื่องของการคั่งน้ำดีที่ต่ำอันนี้ก็อาจจะทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงได้คนไข้ทานยาบางชนิดก็อาจจะทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงได้คนไข้มีปัญหาโปรตีนรั่วที่ไตหรือว่าฉี่เป็นฟองปัสสาวะเป็นฟองนะคะหรือว่ามีโรคนิฟโรติกอันนี้ก็อาจจะทำให้คอเลสเตอรอลสูงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆมันยังมีปัจจัยอื่นที่ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเนี่ยสูงได้นะคะนอกเหนือจากเรื่องของการกินแล้วก็นอกเหนือจากกรรมพันธุ์อันถัดมาก็จะมีคนถามว่าเอ๊ะคอเลสเตอรอลสูงแต่ฉันไม่เห็นมีอาการอะไรเลยฉันตรวจร่างกายมา 4-5 ปีแล้วคอเลสเตอรอลสูงไม่เห็นมีอาการอะไรเลยไม่ต้องรักษาได้ไหมในขณะที่คนไข้บางคนเดินมาบอกหมอเนี่ยปวดหัวมากเลยขอเจาะเลือดหน่อยพอเจาะเลือดเสร็จแล้วคอเลสเตอรอลสูงแล้วก็บอกว่าเป็นเพราะคอเลสเตอรอลสูงใช่ไหมฉันเลยมีปัญหาปวดหัวหรือคนไข้บางคนเคยกินยาอยู่แล้วช่วงนี้หยุดยาไปแล้วพอปวดหัวขึ้นมาก็มาบอกว่าเนี่ยแน่เลยอ่ะจะต้องเป็นเพราะคอเลสเตอรอลสูงแล้วทำให้ปวดหัวต้องบอกว่าอย่างนี้นะคะโดยทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่ของคนไข้ที่มีปัญหาคอเลสเตอรอลสูงมักจะไม่มีอาการในส่วนของเรื่องของอาการปวดศีรษะเนี่ยมันไม่จำเพาะเจาะจงอ่ะมันเป็นลักษณะของความรู้สึกของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันมีแค่บางคนบอกอย่างนี้จริงๆค่ะว่าเวลาคอเลสเตอรอลสูงแล้วมักจะมีอาการปวดศีรษะพอรักษาหรือกินยาคอเลสเตอรอลไปแล้วเนี่ยมันก็หายไปอันนี้ตอบไม่ได้จริงๆเพราะว่าในแง่ของงานวิจัยมันไม่ได้มีบอกว่าอันนี้จะเป็นอาการเบื้องต้นของคนไข้ที่จะมีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลสูงแต่จะเป็นลักษณะของสิ่งที่คนไข้เล่าให้ฟังดังนั้นอาการที่เราจะสงสัยหรือว่าจะไปตรวจเนี่ยในแง่ของปวดศีรษะเวียนหัวอาจจะไม่ได้ชัดเจนนะคะอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้เกี่ยวหรือไม่เกี่ยวก็ได้แต่ถ้าสมมุติว่าเราเห็นว่ามันมีปื้นขึ้นมาตรงบริเวณที่เปลือกตานะคะหรือว่าเป็นปื้นตามบริเวณเส้นเอ็นหรือแม้กระทั่งเป็นจุดเหลืองๆที่บริเวณของข้อศอกด้านหลังตรงนี้นะคะหรือว่าที่ตรงบริเวณที่ก้นที่ตัวอันนี้อาจจะสงสัยได้แล้วก็ควรจะไปพบแพทย์นะคะแล้วก็อาจจะมีการเจาะเลือดเพื่อตรวจว่ามีคอเลสเตอรอลหรือไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงหรือเปล่าค่ะมาถึงข้อที่4แล้วนะคะจะชอบมีคนคิดว่าเนี่ยฉันอ้วนนะคอเลสเตอรอลฉันต้องสูงแล้วฉันผอมเนี่ยฉัน

ไม่ควรจะมีคอเลสเตอรอลสูงอันนี้ไม่จำเป็นเสมอไปค่ะมันจะไม่เหมือนกับคนไข้ที่เป็นเบาหวานหรืออ้วนหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เราบอกว่าเราจะเจอร่วมกันได้บ่อยในกรณีของคนอ้วนก็ไม่จำเป็นว่าจะมีคอเลสเตอรอลสูงและในกรณีของคนผอมที่มีคอเลสเตอรอลสูงก็มีเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักอาจจะไม่ได้เกี่ยว 100% ในกรณีของเรื่องของคอเลสเตอรอลทีนี้แล้วไตรกลีเซอไรด์ล่ะแต่ไตรกลีเซอไรด์จะใกล้เคียงกว่าค่ะคนอ้วนหรือว่ากินเยอะอันนี้มักจะมีไตรกลีเซอไรด์สูงร่วมด้วยอันนี้เจอได้บ่อยกว่าแล้วเวลาที่น้ำหนักลดลงตัวแรกที่จะลดลงก่อนก็คือไตรกลีเซอไรด์แต่ว่าต้องบอกงี้ค่ะในกรณีของคอเลสเตอรอลเนี่ยเราจำได้เนาะเราจะมีไขมันตัวดีกับไขมันตัวเลวที่เราเรียกว่า HDL แล้วก็ LDL ในกรณีที่เราอ้วนขึ้นนะคะมันจะทำให้ LDL เราเนี่ยลดลงเพราะฉะนั้นพอเวลาที่เราลดน้ำหนักเนี่ยเราอาจจะเห็น LDL เราเพิ่มขึ้นได้เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นลักษณะของโดยทางอ้อมมาถึงข้อที่5แล้วนะคะหลายคนเนี่ยได้รับยาลดไขมันคุณหมอบอกว่าให้กินยาลดไขมันเสร็จแล้วก็คาดหวังว่าน้ำหนักจะต้องลดลงเพราะว่าฉันกินยาลดไขมันแล้วอันนี้คือคนละส่วนกันนะคะไขมันที่อยู่ในเลือดเราที่เราเจาะกันไม่ว่าจะเป็นไตรกลีเซอไรด์หรือคอเลสเตอรอลเนี่ยสมมติถามว่ามันให้พลังงานมากแค่ไหนจริงๆพลังงานที่เกิดขึ้นจากไตรกลีเซอไรด์ที่เราเอามาทำเป็นพลังงานได้เนี่ยมีไม่เยอะเลยค่ะเพราะว่าหน่วยที่เราได้เนี่ยคือมิลลิกรัมต่อเดซิลิตรในเลือดเนาะเพราะฉะนั้นจริงแล้วเนี่ยไขมันหรือไตรกลีเซอไรด์ที่มีในเลือดเราเนี่ยมีนิดเดียวเองค่ะสิ่งที่เยอะคือสะสมอยู่ตามร่างกายเวลาที่เขาให้ยาลดไขมันซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มสเตตินไปลดคอเลสเตอรอลอันนี้แทบไม่มีผลใดๆกับส่วนของน้ำหนักเลยค่ะเพราะฉะนั้นการกินยาลดไขมันไม่ช่วยทำให้ลดน้ำหนักต่อไปนะคะก็จะมีคนถามว่าเอ๊ะแล้วในเด็กน้อยเนี่ยคอเลสเตอรอลเป็นโรคของคนแก่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นในเด็กไม่ควรจะตรวจหรือว่าไม่จำเป็นที่จะต้องตรวจเรื่องของไขมันในเลือดนะคะแล้วเราก็เห็นว่าเอ๊ะตั้งแต่ตอนเราเด็กๆมาเนี่ยเราแทบจะไม่เคยตรวจสุขภาพไม่เคยตรวจเลือดเลยเราจะมาตรวจอีกทีนึงตอนที่เราโตแล้วทำงานแล้วดังนั้นแสดงว่าในเด็กเนี่ยจะไม่มีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงใช่หรือไม่คำตอบคือไม่ใช่ค่ะเราพูดไปแล้วว่าคอเลสเตอรอลเป็นกรรมพันธุ์ได้ถูกไหมคะถ้าเป็นกรรมพันธุ์ได้หมายความว่าถ้าเรามีกรรมพันธุ์ของคอเลสเตอรอลในเลือดเราก็อาจจะสูงมาตั้งแต่เด็กเลยเพราะเราเกิดมาด้วยกรรมพันธุ์แบบนี้ทีนี้อันนึงที่เราจะดูนะคะหรือเราจะตรวจเมื่อไหร่ถ้าสมมุติคอเลสเตอรอลในเลือดเราสูงมากๆแล้วอยู่นานๆเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็จะมีปื้นไขมันที่เราเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นละถ้าเกิดเห็นสภาพนี้นะคะควรจะไปตรวจเลยอันที่สองถ้าเกิดในบ้านเราคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเรามีคอเลสเตอรอลสูงมากทุกคนอันนี้ตรวจได้เลยเพื่อจะดูว่าคอเลสเตอรอลในเลือดเป็นยังไงแล้วข้อสุดท้ายนะคะข้อที่7เลยอันนี้จะได้ยินตลอดเวลาเลยก็คือคนไข้ถามว่าถ้ากินยาแล้วจะหยุดยาได้ไหมกินยาลดไขมันแล้วจะต้องกินไปตลอดชีวิตไหมเรามาแยกกันนิดนึงก่อนยานี้เรากินเพื่ออะไรนะคะถ้าสมมุติว่าคนคนนี้กินยาเพื่อจะลดไตรกลีเซอไรด์ในช่วงแรกไตรกลีเซอไรด์จะสูงมากเขาอาจจะอ้วนมากเขาอาจจะดื่มเหล้าเขาอาจจะมียาบางอย่างที่เป็นเหตุให้ไตรกลีเซอไรด์สูงเมื่อเขาลดน้ำหนักเมื่อเขาหยุดกินเหล้าหรือเขาไม่จำเป็นต้องกินยาที่ทำให้ไตรกลีเซอไรด์สูงแล้วเนี่ยไตรกลีเซอไรด์มันก็จะลดลงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็สามารถที่จะลดยาหรือหยุดยาของไตรกลีเซอไรด์ได้คอเลสเตอรอลก็เช่นกันค่ะอันแรกที่บอกก็คือว่าถ้าคอเลสเตอรอลสูงเราจะหาสาเหตุก่อนว่าเขาสูงเพราะอะไรถ้าเราเห็นสาเหตุชัดเจนแล้วรักษาสาเหตุได้ยาลดคอเลสเตอรอลก็เอาออกได้เลยนะคะแต่ถ้าสมมุติว่ากลุ่มนี้เป็นลักษณะของกรรมพันธุ์โอ้โหพ่อแม่ฉันสูงตลอดเลยฉันตรวจร่างกายมา5ปีแล้วก็สูงอย่างนี้มาตลอดเลยอันนี้ก็มีแนวโน้มว่าเขาน่าจะต้องได้รับยาไปตลอดนะคะความสำคัญอยู่ตรงนี้ค่ะเราจะไม่ให้ยามากเกินความจำเป็นเราจะให้ยาน้อยที่สุดเท่าที่เราจะคุมระดับคอเลสเตอรอลได้ไม่มีความจำเป็นต้องกินยาตลอดชีวิตค่ะคราวนี้เรามาดูที่การรักษากันนะคะหลายๆครั้งเนี่ยพอเราเจาะเลือดปั๊บแล้วเราเจอว่าคอเลสเตอรอลสูงเราก็จะเริ่มเฮ้ยแล้วฉันต้องทำยังไงเอาหลักการง่ายๆกันเนาะเวลาที่เราตรวจแล้วเราเจอนะคะอันแรกเลยเราดูกันว่าเรามีสาเหตุที่ทำให้เกิดคอเลสเตอรอลหรือไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงไหมถ้ามีสาเหตุเราจะไปรักษาที่สาเหตุนะคะถ้าสมมุติเราดูแล้วโอเคไม่มีสาเหตุเลยไม่มียาไม่มีแอลกอฮอล์ไม่ได้อ้วนเกินไปไม่ได้มีโรคตับไม่ได้มีโรคไตไม่ได้มีไทรอยด์ทั้งหมดเนี่ยแล้วประวัติครอบครัวเราก็มีกรรมพันธุ์เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็เจอว่าโอเค
มันมีแล้วนะเรื่องของคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์สูงเราจะแยกเป็น2ตัวนะคะอันแรกคือไตรกลีเซอไรด์ก่อนเนาะเพราะอันนี้จะง่ายกว่าโดยทั่วไปอะค่ะไตรกลีเซอไรด์สูงเนี่ยถ้านะไม่เกิน500นะคะโดยทั่วไปเราไม่ได้รักษาคือไม่ได้เริ่มให้ยาแต่เราจะรักษาโดยการที่ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างที่พูดอะค่ะว่าไตรกลีเซอไรด์เนี่ยมันจะสูงขึ้นถ้าสมมติว่าร่างกายเราได้รับพลังงานเยอะขึ้นหรือเราได้อาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตหรือน้ำตาลเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นหลักการง่ายที่สุดเลยก็คือลดพลังงานลดความอ้วนลดอาหารที่กินลดพวกของน้ำตาลหรือว่าซิมเปิลชูการ์นะคะแล้วก็ไปออกกำลังกายแค่นี้ก็จะช่วยทำให้ตัวไตรกลีเซอไรด์เราเนี่ยลดลงได้แล้วนะคะแต่ถ้าไตรกลีเซอไรด์เราสูงมากเช่นเกิน500ไปละหรือเป็นพันละอันนี้โดยทั่วไปเราจะให้ยาเลยนะคะกลุ่มที่สองค่ะก็คือคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลคำถามคือเรารักษาเพื่ออะไรเรารักษาเพื่อไม่ให้คนไข้เกิดเรื่องของหลอดเลือดอุดตันนะคะดังนั้นเนี่ยในแง่ของการรักษาเนี่ยแต่ละคนไม่เท่ากันคนอายุ40 35คอเลสเตอรอลสูงกับคนอายุ60คอเลสเตอรอลสูงเนี่ยเส้นเลือดของ2คนเนี้ยมันแข็งแรงไม่เท่ากันนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะรักษาเราจะประเมินอย่างนี้ค่ะอันที่1คนคนนี้เส้นเลือดมีปัญหาหรือยังเส้นเลือดมีปัญหาหรือยังเอาง่ายๆเลยก็คือมีประวัติหรือมีโรคหลอดเลือดไว้มีโรคหลอดเลือดสมองหรือมีเส้นเลือดส่วนปลายที่ขาติดตันหรือยังถ้ามีแล้วรักษาเลยไม่สนใจว่าคอเลสเตอรอลเท่าไหร่ถ้าเส้นเลือดมีปัญหาแล้วยังไงเราจะทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดต่ำเสมอนะคะส่วนจะต่ำเท่าไหร่ขึ้นกับว่าโรคมันรุนแรงไหมโดยทั่วไปก็ต่ำกว่า70มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรของ LDLอันนี้รักษาเลยนะถ้าเส้นเลือดมีปัญหาแล้วแต่คนทั่วไปเวลาที่มาตรวจสุขภาพอะค่ะก็ยังไม่ได้มีปัญหาเรื่องหลอดเลือดเนาะยังไม่ได้มีโรคหัวใจยังไม่ได้มีโรคหลอดเลือดสมองกลุ่มนี้จะทำยังไงเราจะประเมินว่าเขามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมองมากแค่ไหนถ้าเขามีเบาหวานโอเคอันนี้เสี่ยงเยอะนะคะเราก็อาจจะเริ่มให้ยาโดยที่เราตั้งเป้าหมายว่าตัวไขมันตัวเลวนะมันจะต้องน้อยกว่า101อย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าสูบบุหรี่ถ้าอายุมากถ้ามีทั้งความดันมีทั้งคอเลสเตอรอลสูงใช่ไหมคะความเสี่ยงเยอะเลยอันนี้เราก็จะรีบที่จะให้การรักษาดังนั้นนี่มันจะมีวิธีการประเมินค่ะถ้าเขาอยู่ในกลุ่มที่ความเสี่ยงสูงเราจะเริ่มที่จะให้การรักษาถ้ายังไม่ได้เป้าหมายแต่ถ้าสมมุติว่าโอเคแหละมันก็มีความเสี่ยงนะคะแต่เสี่ยงไม่มากนะคะแล้วตัวเลขคอเลสเตอรอลเขาก็ไม่ได้สูงมากเราจะเริ่มให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในที่นี้แล้วเราติดตามประมาณ 4-6 เดือนถ้าสมมุติว่า 4-6 เดือนแล้วคอเลสเตอรอลเขาลดลงมาได้อันนี้ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องให้ยานะคะกลุ่มที่3กลุ่มสุดท้ายความเสี่ยงไม่เยอะยังไม่มีปัญหาเรื่องหลอดเลือดนะคะแต่ว่าคอเลสเตอรอลสูงปรี๊ดสูงปรี๊ดในที่นี้ยกตัวอย่างเช่น total คอเลสเตอรอลเกิน300ไขมันตัวเลวเนี่ยอาจจะมากกว่า190อันนี้ทำให้เราสงสัยไว้ก่อนว่ากลุ่มนี้อาจจะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์ที่ทำให้มีคอเลสเตอรอลสูงถ้ากลุ่มนี้มีกรรมพันธุ์คอเลสเตอรอลสูงแปลว่าอะไรแปลว่าเขาสูงมาตั้งนานละสูงมาตั้งแต่เด็กๆละหรือถ้าเรามองเห็นพวกปื้นไขมันตามร่างกายเขาด้วยอันนี้เราแนะนำว่าควรจะกินยานะคะเพื่อจะลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดค่ะในส่วนของการกินยาหรือว่าการให้ยารักษานะคะเราจะมี2กลุ่มกลุ่มแรกที่จะรักษาเรื่องของไตรกลีเซอไรด์เรามักจะใช้กลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นไฟเบรดนะคะถ้าเกิดสมมุติเป็นชื่อยามันจะลงท้ายด้วยเจมไฟเบอร์ซิลฟีโนไฟเบรดหรืออะไรเงี้ยไม่ต้องไปสนใจมันก็แล้วกันเนาะพวกเนี้ยไม่มีความจำเป็นว่าจะต้องกินก่อนนอนเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะเป็นยารักษาเรื่องของไตรกลีเซอไรด์สูงอีกตัวนึงที่เราอาจจะเคยได้ยินเวลาที่จะรักษาไตรกลีเซอไรด์สูงก็คือการใช้ฟิชออยล์หรือน้ำมันปลาแต่ว่าโดสที่จะใช้รักษาไตรกลีเซอไรด์สูงเนี่ยเราจะใช้โดสสูงนะคะคนทั่วไปเราจะให้กินประมาณสัก500มิลลิกรัมที่เราบอกใช่ไหมคะหรืออาจจะมากขึ้นแค่1กรัมแต่ถ้าโดสที่เราจะใช้รักษาในกลุ่มที่เป็นไตรกลีเซอไรด์สูงเนี่ยเราจะใช้ประมาณ 2-4 กรัมต่อวันนะคะอันนี้คือใช้ในรักษาไตรกลีเซอไรด์สูง
อันที่2กลุ่มที่เราจะมีการรักษาบ่อยๆก็คือกลุ่มที่เราเรียกว่าสเตตินหรือรักษาคอเลสเตอรอลสูงก็คือเราจะไปลดการดูดซึมของคอเลสเตอรอลในทางเดินอาหารเมื่อกี้เราบอกละว่าเรากินอาหารเข้าไปมีคอเลสเตอรอลในอาหารแล้วมันก็ดูดซึมเข้าไปในร่างกายเป็นสารตั้งต้นให้ร่างกายเอาไปสร้างคอเลสเตอรอลใช่มั้ยคะเราเริ่มตั้งแต่เราลดการดูดซึมตรงนี้เลยนะคะ

0: ก็จะมียาอยู่ที่จะใช้ลดเรื่องของการดูดซึมคอเลสเตอรอลในอาหารในแง่ของอาหารนะคะเมื่อกี้เราคุยเรื่องยาไปแล้วหลายคนก็บอกว่าเออเราไม่อยากใช้ยาแหละเราอยากจะทำอะไรโดยทั่วไปถ้าคอเลสเตอรอลไม่ได้สูงมากนะคะสิ่งแรกที่คุณหมอจะทำหรือคนไข้จะขอก็คือบอกว่าขอไปปรับพฤติกรรมก่อนขอไปปรับอาหารก่อนจริงๆเราโอเคนะคะเรามีเวลาให้อยู่ประมาณสัก 4-6 เดือนเนาะคำถามก็คือว่าแล้วจะปรับยังไงคนไข้ชอบบอกว่าขอไปลดอาหารขอไปปรับโน่นนี่นั่นคำถามคือเขาปรับไหมถ้าคอเลสเตอรอลนะคะสูงนะคะสิ่งที่เราจะให้ลดเนี่ยมีอยู่แค่ 3-4 อย่างเองอันแรกเราเรียกว่าลดไขมันอิ่มตัวหรือลดไขมันทรานส์นะคะพวกนี้จะลดได้ประมาณสัก roughly อยู่ที่ประมาณสัก 10%ไขมันอิ่มตัวไขมันทรานส์ง่ายๆเลยค่ะมองไว้อาหารวางไว้ที่อุณหภูมิห้องหรือว่าอยู่ในตู้เย็นแล้วมันเป็นไข่เป็นก้อนอันนี้เราเลี่ยงเนาะอันที่สองลดคอเลสเตอรอลในอาหารตรงไปตรงมาค่ะเราใส่คอเลสเตอรอลเข้าไปร่างกายเราก็จะได้คอเลสเตอรอลมากขึ้นใช่ไหมคะคอเลสเตอรอลมาจากผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็กินพืชให้เยอะขึ้นแค่นี้เราก็จะลดคอเลสเตอรอลได้แล้วนะคะก็ได้สักประมาณ 5% บางที่จะช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะอันที่3ก็คือไปเพิ่มไฟเบอร์เพิ่มไฟเบอร์เหมือนกับการที่เราไปเพิ่มสเตอรอลหรือสตานอลเมื่อกี้ก็คือไปแย่งที่เข้าของคอเลสเตอรอลทำให้คอเลสเตอรอลมันเข้าไม่ได้ก็จะช่วยลดได้ประมาณสักเซว่า 5% ตรงนี้ก็จะเป็นภาพรวมของในลักษณะของคอนเซปต์ของอาหารที่จะช่วยลดเรื่องของคอเลสเตอรอลทีนี้พอเราพูดถึงไขมันปั๊บเราก็มานั่งคิดว่าเอออาหารโน่นนี่นั่นนอกเหนือจากลักษณะของการเลือกเนื้อสัตว์หรือว่าเลือกวัตถุดิบในการที่จะมาปรุงอาหารแล้วเนี่ยวิธีการปรุงอาหารเองก็จะมีผลกับเรื่องของปริมาณไขมันด้วยเหมือนกันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะลดปริมาณของการเติมน้ำมันเข้าไปอีกเราเลือกเนื้อสัตว์ที่มันไม่ติดมันเนาะเพราะว่าในแง่ของไขมันจากสัตว์เนี่ยมันมีไขมันอิ่มตัวเราลดปริมาณของเนื้อสัตว์ลงกินโปรตีนจากพืชให้มากขึ้นเพื่อจะลดคอเลสเตอรอลไม่กินพวกเครื่องในใช่ไหมคะเวลาที่เรามาปรุงอาหารก็ไม่เติมน้ำมันเพิ่มแล้วต้มนึ่งปิ้งย่างยำอบตุ๋นมีทางเลือกให้เยอะขึ้นนะคะเพื่อจะช่วยทำให้ลดในส่วนของไขมันที่จะเข้าไปในร่างกายนะคะอันสุดท้ายลดน้ำหนักแล้วก็ออกกำลังกายนะคะนอกจากนี้ค่ะในส่วนของตัวไตรกลีเซอไรด์เนาะถ้าอันนี้เป็นคอเลสเตอรอลไปแล้วในส่วนของไตรกลีเซอไรด์เนี่ยถ้าไปด้วยกันก็คือลดปริมาณของพลังงานเพิ่มไฟเบอร์หยุดแอลกอฮอล์ลดพวกของน้ำตาลแล้วก็น้ำหวานอันนี้ก็จะช่วยลดไตรกลีเซอไรด์ลงได้ค่ะทีนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องของอาหารที่ช่วยลดไขมันนะคะหลายๆทีเราก็จะไปเห็นอยู่ในอินเทอร์เน็ตหรืออะไรอย่างเงี้ยถามว่ามันมีประโยชน์ไหมอันนี้เราจะยกตัวอย่างมา6อันนะคะอันแรกก็คือกระเทียมกระเทียมจะมีสารสกัดตัวนึงที่ชื่ออะลิซินนะคะซึ่งมีคุณสมบัติในการลดคอเลสเตอรอลได้นะคะดังนั้นถามว่าใช้กระเทียมได้ไหมได้ค่ะคำแนะนำส่วนตัวบอกว่ากินกระเทียมเข้าไปในอาหารเยอะขึ้นหน่อยในส่วนของการใช้เป็นสารสกัดเองเนี่ยมันก็ปริมาณโดสเนี่ยอาจจะค่อนข้างหลากหลายนิดนึงแล้วก็เราก็ยังไม่แน่ใจว่ามันต้องใช้โดสประมาณเท่าไหร่ถึงจะได้ประโยชน์อย่างจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปแนะนำว่ากินได้นะคะในกรณีของกระเทียมโดยที่สารสกัดที่มีประโยชน์อันนั้นชื่ออะลิซินตัวที่สองก็คือพริกไทยนะคะพริกไทยก็จะช่วยในเรื่องของการลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลได้ด้วยนะคะก็จะใช้ได้นะคะอันที่สามก็จะเป็นพวกชาเนาะก็จะมีแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยในเรื่องของการลดเรื่องของคอเลสเตอรอลได้เหมือนกันนะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่จะเป็นเรื่องของสมุนไพรเนาะเราเอามาผสมอยู่ในเรื่องของอาหารที่ปรุงได้เอามาเป็นเครื่องดื่มได้นะคะนอกจากสามตัวที่เราพูดไปแล้วเนี่ยที่เหลืออีก3ตัวเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของที่มีเกี่ยวข้องกับน้ำมันนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นอัลมอนด์อัลมอนด์ก็จะมีไขมันที่ดีไขมันที่ดีในที่นี้คือเป็นกรดไขมันอิ่มตัวเชิงเดี่ยวแล้วก็จะมีวิตามินอีด้วยซึ่งอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการที่จะถ้าเรากินเข้าไปแล้วทดแทนในส่วนที่จะเป็นไขมันอิ่มตัวมันก็จะช่วยลดเรื่องของคอเลสเตอรอลได้ตัวที่2ก็คือถั่วเหลืองนะคะตัวที่3ก็จะเป็นเรื่องของอะโวคาโดทั้งหมดเนี้ยก็จะไขมันที่มาจากพืชเป็นไขมันที่ดีเห็นไหมคะพอมันเป็นไขมันจากพืชก็ไม่มีคอเลสเตอรอลอันที่2เป็นไขมันที่ดีนะคะช่วยเพิ่มในเรื่องของตัวกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวใช่ไหมคะมีวิตามินอีเยอะขึ้นอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการลดคอเลสเตอรอลได้ค่ะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับ7ความเข้าใจผิดในเรื่องของไขมันในเลือดสูงแล้วก็6 วิธีการในการที่จะลดคอเลสเตอรอลรวมทั้งเรื่องของการปฏิบัติตัวแล้วก็อาหารในการลดไขมันแล้วถ้าสมมุติว่าเราจะกินยาแล้วเนี่ยเราก็ควรจะต้องติดตามดูนิดนึงว่าเราจะมีผลข้างเคียงจากยาไหมการที่เรากินยาหลายๆชนิดร่วมกันจะทำให้เกิดปฏิกิริยาหรือว่ามียาตีกันหรือเปล่านะคะแล้วก็ติดตามตัวเองควบคุมเช็คเรื่องของระดับไตรกลีเซอไรด์หรือคอเลสเตอรอลในเลือดต่อไปให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Joox ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตอนนี้เรามาถึงชั้น3แล้วนะครับห้องนี้คือห้องอะไรครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะที่ชั้น3นะคะเป็นห้องพิเศษที่สำคัญเลยค่ะเราเรียกว่าศูนย์คลังความรู้สิริราชสุดแสงวิเชียนเราตั้งชื่อตามท่านศาสตราจารย์ในแพทย์สุดแสงวิเชียนซึ่งท่านเป็นอดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
0: ครับ
1: นะคะนี่ก็จะเห็นว่าเวลานึกใครที่ไม่รู้จักศิริราชนะตอนนี้ลองหลับตาเอ๊ะเราจะหาแหล่งความรู้อะไรที่จะตอบสนองสิ่งที่อยากรู้ห้องนี้จะมีเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆที่ตอบสนองสิ่งที่อยากจะรู้นะอันแรกเลยเนี่ยก็จะมีหนังสือตำราที่เป็นผลงานของคณาจารย์ภาควิชาต่างๆนะฮะที่เมื่อกี้น้องกิฟต์เห็นข้างล่างเนี่ยก
0: ็
1: อาจจะเป็นหนังสือตำราที่แต่งโดยอาจารย์ของเราหรือว่าหนังสือตำราที่เราสั่งซื้อมาจากข้างนอกจากคุณหมอท่านอื่นแต่ในห้องเนี่ยสิ่งพิมพ์ที่เห็นเนี่ยเป็นตำราที่แต่งโดยคณาจารย์ของศิริราชเราเองนะฮะนั่นจะมองไปจะเหลือบตามองว่าเนี่ยภาควิชาสัญญาศาสตร์กุมารเวชศาสตร์วิสัญญีนะจักษุอะไรต่างๆเนี่ยอาจารย์ผลิตหนังสืออะไรออกมาบ้าง
0: ทุกสาขาของทางศิริราช
1: ค่ะเป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่าในปีนึงๆเนี่ยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลของเราเนี่ยผลิตสิ่งพิมพ์อะไรออกมาบ้าง
0: อ๋อจะมาอยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยนะในห้องนี
1: ้ที่เก็บจริงๆเนี่ยมีมากกว่านี้ที่เมื่อกี้บอกนะเก็บอยู่ในคลังแต่นี้เราจะให้เห็นว่าแต่ละชื่อที่ผลิตออกมาเนี่ยใน1ปีพอปีรุ่งขึ้นก็จะผลิตอีกแล้วเรียกว่าสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับรางวัลเจ้าฟ้ามหิดลนะฮะปาฐกถาสุดแสงวิเชียนเนี่ยนะฮะนวัตกรรมดีเด่นโครงการติดดาวปีต่อปีก็ผลิตสิ่งพิมพ์ออกมารายงานประจำปีก็มีออกมานะฮะเนี่ยแพทย์ดีเด่นในชนบทเนี่ยรางวัลแพทย์ดีเด
0: ่
1: น
0: ในห้องนี้เนี่ยเป็นตำราที่เกี่ยวกับทุกสาขาแล้วก็อาจารย์แพทย์แต่งเอง
1: ค่ะอาจารย์ของเราแต่งมาเพื่อสอนนักศึกษาแพทย์เรา
0: ในรุ่นต่อๆไปเนี่ยนะ
1: ก็เป็นองค์ความรู้ที่ศิริราชมีแล้วก็เผยแพร่ออกไปสู่ชุมชนที่อื่นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นหนังสือตำราที่แยกตามสาขาอื่นๆนี่เราจะเขียนไว้ผลงานอาจารย์ศิริราชภาษาอังกฤษเราก็เรียกศิริราชออเทอร์สแล้วก็มีตำราอาจารย์ที่ได้รับรางวัลเช่นเล่มบนลองหยิบดูสิฮะค่ะจะเห็นว่านำงานศิลปะมาที่เมื่อกี้บอกว่าไม่อยากเจออาจารย์ใหญ่เดี๋ยวกลัวเห็นคนที่เป็นโรคแล้วก็เห็นอาการจริงๆเราก็ตกใจใช่ไหมฮะแต่นี่เขาเอางานศิลปะมา drawing สะท้อนว่าเป็นโรคอะไรยังไงลองเปิดข้างใน
0: นี่ก็เหมือนกับว่าถ้าที่ดูจากรูปเนี่ยนะฮะก็คงจะเป็นเหมือนกับโรคที่คนที่เป็นเขาเรียกว่าภาษาชาวบ้านคือโรคงวงช้าง
1: มีอะไรที่เป็นก้อน
0: เป็นก้อนเนื้อออกมา
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างเล่มนี้นี่เป็นผลงานของอาจารย์ท่านใดครับ
1: ค่ะอันนี้เป็นผลงานของอาจารย์นายแพทย
0: ์ศรีประสิทธิ์
1: บ
0: ุ
1: ญว
0: ิ
1: ส
0: ุ
1: ทธิ์นะคะภาควิชาสัญญาศาสตร์นะคะที่ได้รับรางวัลตำราดีเด่นนะคะนี่ก็นำงานศิลปะเนี่ยเข้ามาสอดแทรกอยู่ในหนังสือตำราด้วยนะคะนี่ก็จะเห็นว่าน
0: ี่ท่านเขียนเอง
1: ค่ะ
0: เอาความรู้ที่ท่านมีทั้งหมดมาเขียนเป็นหนังสือตำราเล่มนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: นะครับก็ให้ผู้ที่สนใจรวมถึงนักศึกษาแพทย์หลายๆท่านมาศึกษาได้
1: ใช่ใช่
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: มาทางด้านหลังนี่เป็นหนังสือเกี่ยวกับประเภทอะไรครับผมอ่านดูนี่คือเวชนิสิตถูกไหมฮะ
1: ค่ะเวชนิสิตและเวชบัณฑิต
0: คืออะไรครับ
1: ค่ะคืออะไรคะลองมีคำตอบมีคำตอบนะฮะกิฟต์ลองอ่านนิดหน่อยสิคะ
0: เป็นหนังสือรุ่นของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเล่มแรกในเล่มรวมชื่อที่อยู่ภาพถ่ายนักศึกษาแพทย์ในรุ่นแบ่งตามภาควิชารวมทั้งบทความเกี่ยวกับแพทย์เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของนักศึกษาแพทย์ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
1: ค่ะ
0: อ๋อพูดง่ายหนังสือรุ่น
1: ค่ะหนังสือรุ่นค่ะ
0: ในแต่ละปีแต่ละปี
1: เรามีมาเนี่ย2473ไล่มาเรื่อยๆยาวนาน
0: โอ้โหตั้งแต่2473แล้วครับ
1: ค่ะ
0: 76ปี
1: ค่ะ76เมื่อตอนปีนั้นนะฮะแล้วตอนนี้เกิน
0: แล้วมันไม่ใช่หนังสือรุ่นธรรมดาเหมือนกับที่เราเรียนจบโรงเรียนทั่วไปมันยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของนักศึกษาแพทย์รวมถึงวิธีในการรักษาคนไข้ในยุคก่อนๆ
1: ก็มีบ้างเป็นประวัติศาสตร์ที่จารึกเอาไว้ว่าในช่วงที่มีการศึกษาในช่วงปีนั้นๆเนี่ยนะฮะแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจแต่ก็ลงมากไม่ได้เพราะต้องเห็นตัวเล่มถือว่าหนามาก
0: นี่นะฮะหยิบออกมาหยิบออกสักหนึ่งเล่มนะฮะให้ดูสักหนึ่งเล่มนะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหหนามาก
1: หนามากค่ะ
0: นี่คือเล่มแบบออริจินอลมันเลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่นะครับ2510ถึง2511ปีเดียวนะฮะ
1: รุ่นเดียวเนี่ย
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับดูภาพบ่งบอกเลยนะว่าคลาสสิกขนาดไหนนะฮะภาพแบบในยุคก่อนๆที่เรา
1: ดำสวยเลยฮะ
0: โอ้โหก็คือเป็นการรวมรุ่นแล้วเห็นบอกว่าเท่าที่ผมได้ยืนอ่านเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันมีการบอกถึงวิวัฒนาการในเรื่องของการรักษาคนไข้ในยุคนั้นๆด้วยสมมติขึ้นอยู่กับว่านักศึกษาแพทย์ท่านนั้นเขาเรียนสาขาวิชาชีพอะไรตอนนั้น
1: เขาก็มีสอดแทรกไว้
0: เขาก็แทรกเอาไว
1: ้
0: ผมว่าเรื่องราวแบบนี้มันเป็นประโยชน์เพราะว่า บางทีแพทย์เขาเรียนจบแล้วเนี่ยใช่ว่าจะจบเรื่องราวของการรักษาคนไข้ในโรคนั้นเขายังเขาเรียกว่าศึกษาต่อไปได้เรื่อย
1: ๆ
0: เป็นการเอานักศึกษาแพทย์ในยุคก่อนกับยุคปัจจุบันมาเปรียบเทียบแล้วหาผลสรุปในการรักษาโรคณตอนนั้น
1: ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไล่มา
0: แสดงว่าพวกคนที่คุณหมอที่เรียนแพทย์มานี่นะจบมาก็ต้องศึกษาปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆถูกไหม
1: แน่นอนค่ะการค้นคว้าวิจัยไม่มีการหยุดนิ่งเลยในสาขานี้นะคะ
0: ไปเรื่อย
1: ๆตลอดเวลาเลยค่ะ
0: นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร
1: ์
0: ในยุคปีนี
1: ้
0: ซึ่งนักศึกษาแพทย์ในปัจจุบันก็มาศึกษาแล้วก็หาความรู้ได้
1: เขาจะต้องจัดทำเล่มอย่างนี้ออกมาด้วยนะ
0: เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในแต่ละยุค
1: แล้วก็สิ่งที่เราผลิตออกมาเป็นตัวเล่มแล้วนะฮะตอนนี้เราทำเป็นอีบุ๊กหมดละ
0: หมายถึงว่า
1: สามไม่ต้องมาที่ตัวเล่มอย่างนี้แล้วก็มาหยิบเปิดนั่งอยู่ที่เครื่องอยู่ออนไลน์จากที่บ้านก็ได้ค่ะเปิดอ่านได
0: ้
1: ทั้งเล่มนี้เลยค่ะ
0: ทั้งเล่มนี้ก็จะไปอยู่ในคอมหมดแล้ว
1: ค่ะอยู่ในคอมหมดเป็นอีบุ๊กเรียบร้อย
0: ผมสงสัยเหมือนกันอาจารย์เป็นคำถามที่ผมเมื่อกี้เราเดินมาเนี่ยนะครับชั้น1ชั้น2แล้วนี่ชั้นที่3ผมว่าคุณผู้ชมคงจะเข้าใจเหมือนผมแล้วก็เห็นภาพเหมือนผมว่าหอสมุดศิริราชที่นี่เนี่ยหนังสือนี่ไม่ได้เยอะเลย
1: ควรจะมากกว่านี้ใช่ไหม
0: เพราะว่าเท่าที่เรารู้สึกเนี่ยหอสมุดหรือว่าห้องสมุดตามโรงเรียนตามที่ต่างๆมหาวิทยาลัยเยอะกว่านี
1: ้ใช่
0: เกิดอะไรขึ้น
1: แล้วยิ่งเราเปิดมาตั้งเฉพาะอาคารนี้ก็50ปีย้อนประวัติศาสตร์ก็เกือบ90ปี
0: หนังสือหายไปไหนหมดครับอาจารย
1: ์หนังสือที่เราเก็บอยู่ในอาคารที่เมื่อกี้บอกว่าเราปรับปรุงเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: อาคารเป็นพื้นที่เท่าเดิม
0: uh-huh.
1: เราจัดสรรให้มีห้องประชุมห้องกลุ่มห้องอะไรเยอะแยะเลยฉะนั้นถ้าเอาหนังสือทั้งหมดที่เรามีอยู่ตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบันเราไม่มีที่นั่งอ่านเลยฉะนั้นหนังสือที่มีอยู่สั่งสมมาเป็นเวลานานเนี่ยตอนนี้ถูกเก็บไว้ในคลังหนังสืออ ๋
0: อแล้วจะมีอีกอาคารนึง
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นหนังสือที่เราเห็นอยู่ในหอสมุดศิริราชเนี่ยเป็นหนังสือที
1: ่ใช้งาน
0: ถูกใช้งานบ่อย
1: หนังสือที่มีความทันสมัยเป็นปีปัจจุบันมากขึ้น
0: อ๋อถือว่าแต่ทั้งหมดยังถูกเก็บอยู่เล่มเก่าๆยังถูกเก็บเอาไว้อยู่
1: เก็บไว้ทั้งหมดเลยค่ะ
0: แล้วก็
1: หลายแสนเล่มเลย
0: เป็นแสน
1: หลายแสนเล่มเพราะว่าหนังสือทางตำราทางด้านการแพทย์นี่ปีนึงกว่าจะสั่งสมมาได้นี่ไม่ได้มาก
0: ครับ
1: เราใช้เงินได้เกือบสมมติบอก5ล้านแล้วซื้อหนังสือได้ไม่กี่ร้อยเล่มเองนะฮะถ้าเราซื้อหนังสือทางสังคมศาสตร์นี่นะฮะ5ล้านนี่เราได้หนังสือเป็นกองเป็นภูเขาเลย
0: อ๋อถ้าทางการแพทย์แล้วถือว่าน้อยมาก
1: หนังสือตำราทางการแพทย์แพงเงิน5ล้านนี่ซื้อหนังสือได้ไม่กี่ร้อยเล่มเอง
0: แต่
1: นั้นแต่ละปีนะฮะกว่าเราจะสั่งสมและใช้เงินงบประมาณอย่างเงี้ยนั้นหนังสือตอนนี้ก็มีเป็นแสนเล่มนะฮะเป็นแสนแล้วก็ถูกเก็บอยู่ในคลัง
0: 90ปีนะฮะคุณผู้ชมคิดตามนะครับ90ปีที่ผ่านมาหนังสือนี่ออกมาในแต่ละปีเนี่ยเราเก็บเอาไว้หมดและเดี๋ยวนี้ก็ยังต่อยอดด้วยเอาข้อมูลทั้งหมดที่เราเก็บไว้เนี่ยไปอยู่ในคอมพิวเตอร์หมดแล้ว

0: สเปซเซฟเวอร์นี่คือมันเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรจ๊ะที่ช่วยประหยัดพื้นที่เหรอครับ
1: ค่ะถ้าเราเรียกง่ายๆเหมือนเป็นแก้มลิงนะเป็นแก้มลิงเราคงคุ้นกับคำนี้นะฮะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช้บ่อยๆคือในห้องสูตรเราต้องการพื้นที่ในการจัดเก็บสิ่งพิมพ์แต่เราไม่สามารถจะมีพื้นที่มากทำยังไงที่เราจะหาอุปกรณ์เช่นตู้ชั้นรางเลื่อนเนี่ยมาช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บสิ่งพิมพ์ที่มีจำนวนมากแต่ใช้พื้นที่น้อยนะฮะเราก็ดีใจที่ได้อุปกรณ์ชิ้นนี้มาจะเห็นว่าตู้เรียงเป็นตับเลยค่ะแต่เรามีช่องว่างนิดเดียวช่องว่างที่จะเบรกสั่งให้มันไปทางซ้ายทางขวาได้
0: ด้วยอาจารย์อาจารย์หมายถึงว่าตู้นี้มันเลื่อนได้
1: ค่ะเลื่อนได้ฮะ
0: แต่มาที่นี่ก็ช่วยกันเลื่อนได้จ้ะ
1: ลองดูโอ้ไม่ได้ใช่ไหมขอกดตรงนี้หน่อยฮะกดปุ่มตรงนี้นะฮะแล้วสั่งไปซ้ายไปขวาเนี่ยฮะลองดูนะน้องกิฟต์ลองไปไหมฮะไปแล้วไปแล้วอยากเข้าไปข้างในก็ได้ฮะ
0: ไปสต็อป
1: สต็อป
0: ถ้ามีคนยืนอยู
1: ่ค่ะ
0: สมมติอาจารย์เพิ่งมาอาจารย์อยากจะใช้ช่องงานนี้ช่องนี้เสร็จปั๊บมีคนยืนใช้งานอยู่ในช่องนี้อยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วอาจารย์ไม่เห็น
1: ว่าไม่เห็นใช่ไหมคะก็สั่งไปเรื่อยๆก็ลองดูลองดูลองดูสัญชาตญาณอ่าฮะเก่งมากเลยค่ะ
0: คุณผู้ชมมันมีเซ็น

0: เสื้ออยู่ที่เท้าครับถ้าเกิดเราขาเข้าไปวางทาบไว้นี่นะครับมันก็จะหยุดเองอัตโนมัติอาจารย์แต่ถ้ามันไม่หยุดเนี่ยส่งโรงพยาบาลเลยนะครับ
1: เปิดเลยค่ะ
0: โอ้โหก็คือ
1: คือบริษัทก็ได้รองรับความปลอดภัยใช่ค่ะใช่นั่นจะเห็นว่าหัวใจสำคัญคือช่วยประหยัดพื้นที่นะฮะตอนนี้ก็เป็นต้นแบบให้กับห้องสมุดอื่นๆที่ก็มาเห็นนี้ผู้บริหารก็เห็นด้วยในการที่ช่วยประหยัดพื้นที่
0: ผมชอบตรงที่ว่าเวลาช่องไหนเปิดนี่นะครับไฟช่องนั้นจะติดไฟช่องที่ไม่ได้ใช้งานก็จะดับอัตโนมัติ
1: ช่วยประหยัดด้วย
0: ค่ะเข้าใจคิดนะฮะแต่เริ่มดูโซนอื่นต่อนะครับอาจารย
1: ์ได้ค่ะ
0: จากวางที่เป็นรางเลื่อนแล้วเนี่ยเรามาถึงส่วนนี้เห็นบอกว่ามีห้องนักศึกษาเดี่ยวนี่คืออะไรฮะ
1: ค่ะนี่
0: หมายถึงให้นักศึกษาเช่าพักเนี่ยฮะ
1: คือเข้ามาเพื่อจะมาทํางานวิจัยนะฮะแทนที่จะทําเสร็จภายในวันเดียวก็อาจจะทําเป็นอาทิตย์ก็สามารถจะเก็บหนังสือตําราที่ค้นมาแล้วกว่าจะค้นมาได้เนี่ยเป็นล็อตใหญ่เนี่ย5เล่ม10เล่มเนี่ยใช้เวลานานนั้นแทนที่กลับคืนขึ้นชั้นก็เก็บไว้ที่ตู้นี้ได้แล้วก็นั่งกลับวันรุ่งขึ้นก็กลับมาใช้งานต่อได
0: ้ก็ถ้าเกิดจะใช้หลายวันก็ต้องมาห้องนี้ห้องเดียว
1: ติดต่อเจ้าหน้าที่ก็ทราบว่าจะขอบุ๊กห้องนี้ไว้
0: เพราะไม่งั้นเวลาอาจารย์นักศึกษาแพทย์แต่ละท่านยืมมาแล้วสมมติยืมมา10เล่ม10เล่มนี้ต้องใช้อ่านหลายวันบางทีถ้าอ่านวันเดียวไปเก็บวางไว้เนี่ย
1: ก็ต้องไปเสียเวลาไปค้น
0: เจ้าหน้าที่ก็ไปเก็บที่ชั้นแล้ว
1: ใช้เวลาค้นไปค้นมายังไม่ได้นั่งศึกษาเลย
0: ก็เลยต้องจองห้องนี้ไว
1: ้
0: สิบเล่มนั้นก็จะอยู่ในห้องนี
1: ้
0: พอกลับบ้านปั๊บก็ล็อกประตูได้เลยเอาจริงเหรอ
1: จริง
0: เป็นห้องของเขาเลย
1: เป็นห้องของเขาแต่ล็อกโดยคนของเราทางนี
0: ้
1: ถึงเวลาก็มาเข้ามาใช้งานได้

0: อนนี้เราเดินทางมาถึงชั้น4ชั้น4ที่ห้องนี้คือห้องอะไรครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะชั้น4ห้องนี้เราเรียกว่าห้องมหิดลอดุลเดชนะฮะเป็นห้องที่มีความสำคัญมากค่ะเราเก็บพระราชประวัตินะฮะแล้วก็พระราชกรณียกิจผลงานของสมเด็จพระราชบิดานะฮะสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกที่เรารู้จักกันดีเนี่ยนะฮะพระราชประวัติเกี่ยวพระองค์ท่านสมัยที่ท่านศึกษาแพทย์นะฮะเป็นนักศึกษาแพทย์เนี่ยอันนี้ก็จะได้มาศึกษาพระราชประวัติพระราชกรณียกิจของท่าน
0: โดยของที่มาแสดงอยู่ในห้องนี้เนี่ยเป็นของดั้งเดิมเลย
1: ถูกต้องค่ะของออริจินัลเลยนะฮะ
0: มาไว้ที่นี่เลย
1: ค่ะของพระองค์ท่านสมุดโน้ตทรงงานของท่านที่ท่านศึกษาที่มหาวิทยาลัยแพทย์ฮาร์วาร์ดนะฮะเป็นของพระองค์ท่านเลย
0: หนังสือที่เราเห็นแต่ละเล่มเนี่ยเป็นลายพระหัตถ์ของพระองค์ท่านจริง
1: ๆค่ะใช่ฮะอันนี้เป็นสมุดทรงงานนะฮะที่ห้องสมุดได้รับพระราชทานมามีทั้งหมด17เล่มเราเพิ่งได้เล่มล่าสุดนะฮะไปค้นพบว่าอีกหนึ่งเล่มเนี่ยอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่ว่าทางนั้นเขาก็ได้รับพระราชทานไปเราก็เอามารวมไม่ได้เราก็เลยไปขอเขาสแกนก็มาเพิ่มยอดให้เป็นสมุดทรงงานทั้งหมดมี18เล่ม
0: เราจะผมดูเนี่ยก็เขาเรียกว่าเป็นลายพระหัตถ์ที่ทรงเป็นระเบียบมาก
1: งดงามมากเลย
0: มันเหมือนกับนักศึกษาแพทย์เวลาเลคเชอร
1: ์ค่ะ
0: เวลาฟังอาจารย์สอนแล้วก็เลคเชอร์ลงในสมุดอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าครับ
1: ใช่ฮะเนี่ยท่านเลคเชอร์จากที่เข้าห้องฟังบรรยายเลยท่านจะมีจดไว้เรียบร้อยหมดเลยค่ะว่าวันที่วันเดือนปีแล้วก็เรียนกับ professor ท่านใดนะฮะวิชาอะไรเรียบร้อยหมดเลยครับที่ในตู้นี่ก็จะเป็นคอลเลกชันหนังสือส่วนพระองค์ที่ท่านศึกษาแพทย์อยู่นี่ท่านซื้อหนังสือตำราเข้ามาเรียน
0: อันนี้ผมนึกว่าวางเป็นประดับไม่ใช่ใช่ไหมฮะ
1: ของ
0: จริ
1: ง
0: ของพระองค์ท่านเอง
1: ของพระองค์ท่านของจริงเลยฮะมองเหมือนนึกว่าแต่งสรรค์สวยใช่ไหม
0: ครับ
1: ค่ะเล่มแรกนี่1900
0: ร้อยกว่าปีหนังสือเล่มนี้ของจริงเลย
1: ของจริงสมเด็จย่าพระราชทานมาให้นะฮะซึ่งก็คิดว่าจะเป็นแรงบันดาลใจกระตุ้นนักศึกษาของเราเป็นต้นแบบให้นักศึกษาของเราดำเนินรอยตามได
0: ้ทางด้านนี้คืออะไรครับอาจารย์ครับ
1: ตรงนี้ก็จะเป็นการที่เรานำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาอนุรักษ์เอกสารต้นฉบับของพระองค์ท่านนะคะอันนี้ก็เราจะนำสมุดบันทึกวิชาเรียนที่เรามี17เล่มเนี่ยค่ะเอามาใช้งานให้เปิดดูได้ทีละเล่มนะคะ
0: อ๋อเราสแกนใส่ลงในคอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าแต่ละหน้าคืออะไรที่ท่านทรง
1: ใช่อันนี้แปลว่าเราเปิดดูได้เนี่ยเปิดแล้วค้นได้ด้วยก็จะบอกว่าวันไหนกำลังท่านศึกษาวิชาอะไรนะฮะเวเซอร์อะไรเรื่องอะไรบ้างน่าจะเห็นว่าตอนนี้เราสามารถจะดึงข้อมูลแต่ละหน้าเอามาดูได้นะฮะจะเห็นว่าท่านมีภาพวาดที่สว

0: สวยงาม
1: นอกจากท่านทรงมีลายพระหัตถ์แล้วเนี่ยท่านยังมีฝีพระหัตถ์คือวาดภาพด้วยนะฮะแล้วก็เลคเชอร์ไปด้วย
0: ค่ะสวยงามมากเลยค่ะจะเห็นว่าตรงนี้งามมากเลยส่วนนี้
2: อาจารย์ครับที่เราต้องเก็บหนังสือแต่ละเล่มรวมถึงเอาข้อมูลต่างๆมาไว้ในระบบอีบุ๊กเรียกว่าอีบุ๊กก็ได
0: ้ค่ะ
2: แล้วทำไมเราต้องทำจัดแจงให้มันเป็นระบบแบบนี้ครับเพื่ออะไรที่เราต้องการครับ
0: ก็เราต้องการหนึ่งก็อนุรักษ์เอาไว้แล้วก็ให้การเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
2: ครับ
0: อยากให้ทุกคนไม่งั้นมาถึงเนี่ยห้องล็อกกุญแจส่วนนี้ก็เกรงว่าจะชำรุดคงเปิดไม่ได้หยิบไม่ได้นั่นก็เข้าไม่ถึงเอกสารทำไงที่จะให้เข้าถึงเอกสารได้อย่างกว้างขวางตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยตัวดิจิทัลของสมุดทรงงานเนี่ยอยู่บนเว็บเรียบร้อยคนในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลหรือในมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยที่มี ID password ในนามมหิดล
2: เข้าไปค้นคว้าดูได
0: ้เข้าไปดูได้ตอนนี้ที่เรายังไม่ได้เปิดถึง public รอไว้อีกนิดนึงนะคะแต่จริงๆเนี่ยเข้าไปดูได้แล้วนะคะนี่ก็จะสบายมากเลยค่ะนะคะแล้วก็จะมีพระนิพนธ์พระราชประวัติต่างๆหนังสือที่ว่าท่านทรงงานไว้มีหนังสือชื่ออะไรบ้างนะคะ

0: วันนี้ผมก็รู้สึกดีใจจริงๆที่ได้มาเยี่ยมชมหอสมุดศิริราชแห่งนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นหอสมุดสำหรับนักศึกษาแพทย์ดิจิตอลฟูลซิสเต็มเลยนะฮะแห่งแรกของเมืองไทยพูดถึงของนักศึกษาแพทย์เราเปิดโอกาสให้กับบุคคลภายนอกประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเที่ยวชมที่นี่บ้างได้ไหมครับ
1: ค่ะได้ค่ะห้องสุดก็ยินดีต้อนรับบุคคลภายนอกนะฮะที่เข้ามาศึกษาค้นคว้าเอกสารต่างๆที่อยู่ในหอสมุดทางด้านการแพทย์แล้วโดยเฉพาะเข้ามาเยี่ยมชมห้องมหิดลอดุลเดชเนี่ยซึ่งมีความสำคัญเราอยากให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านโดยเฉพาะนักศึกษาที่อยากจะเรียนต่อทางด้านการแพทย์นะฮะก็เข้ามาศึกษาพระราชประวัติพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านได้ค่ะ
0: นะครับก็เปิดทุกวันนะครับยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ
1: ์
0: ในเวลาราชการ
1: พระห้องสูตรเปิด7วันเลย
0: นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่พาพวกเรารวมถึงผู้ชมทางบ้านเที่ยวชมหอสมุดศิริราชนะครับขอบพระคุณมากครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมครับศิริราช360องศายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายในโรงพยาบาลศิริราชนะครับพบกับเราได้ใหม่ในตอนต่อไปนะครับวันนี้ผมและอาจารย์ต้องลาคุณผู้ชมทางบ้านไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: โยคะนั้นมีประโยชน์ต่างๆมากมายหลายประการนะครับวันนี้นะครับหากเรามีอาการตึงหรือปวดขานะครับเรามีโยคะ3ท่าที่จะมาฝึกไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นฝึกกันเลยนะครับ
1: ท่าศีรษะถึงเข่านั่งเหยียดขาขวาเข่าตึงไปด้านหน้าฝ่าเท้าซ้ายยันที่ต้นขาขวาด้านในหายใจเข้าวาดแขนสองข้างขึ้นเหนือศีรษะหายออกโน้มตัวลงด้านหน้าศีรษะต่ำได้แค่ไหนแค่นั้นนะครับมือสะดวกจับข้อเท้าหน้าแข้งฝ่าเท้าแล้วแต่เท่าที่สามารถคงท่านิ่งค้างไว้5ลมหายใจเมื่อครบแล้วหายใจเข้ายกลำตัววาดแขนสูงกลับขึ้นมาหายใจออกคลายท่าสลับข้างครับเหยียดขาซ้ายเข่าตึงไปด้านหน้าฝ่าเท้าขวายันที่ต้นขาซ้ายด้านในเหยียดแขนขึ้นเหนือศีรษะสูดลมหายใจเข้าลึกผ่อนหายใจออกโน้มตัวลงด้านหน้าคงท่าค้างไว้หายใจต่อเนื่องหายใจเข้าจังหวะยกตัวกลับขึ้นมาหายใจออก

ท่าศีรษะถึงเข่าแบบหมุนกลับครับเหยียดขาขวาเข่าตึงไปด้านหน้างอขาซ้ายแยกเข่าซ้ายเป็นมุมป้านกับขาขวาหงายมือขวาจับข้างเท้าขวาด้านในหรือข้อเท้าก็ได้หายใจเข้าวาดแขนซ้ายขึ้นเพื่อเตรียมเอ็นหายใจออกเอ็นตัวลงมาตามแนวขาขวาสามารถเอื้อมมือซ้ายจับเท้าขวาด้านนอกได้จับครับบิดหงายลำตัวหน้ามองลอดแขนซ้ายขึ้นบนเพดานคงท่านิ่งค้างไว้5ลมหายใจครบแล้วหายใจเข้ายกลำตัวกลับขึ้นมาหายใจออกลดแขนซ้ายลงคลายท่าสลับข้างครับเหยียดขาซ้ายเข่าตึงงอขาขวาแยกเข่าเป็นมุมป้านกับขาซ้ายหายใจเข้าวาดแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะหายใจออกเอ็นลงมาตามแนวขาซ้ายมือสองข้างจับเท้าซ้ายได้จับครับมือซ้ายจับข้างเท้าซ้ายด้านในมือขวาจับข้างเท้าด้านนอกถ้าไม่ถึงเหยียดแขนขวาตึงข้ามศีรษะแนบใบหูคงท่านิ่งค้างไว้หายใจต่อเนื่องครบแล้วหายใจเข้ายกลำตัวกลับขึ้นมาหายใจออกลดแขนลงคลายท่าท่านั่งก้มตัวครับเหยียดขาสองข้างเท้าชิดเข่าตึงไปด้านหน้าหายใจเข้าเหยียดแขนสองข้างเหนือศีรษะหายใจออกจังหวะโน้มตัวลงด้านหน้าคงท่านิ่งค้างไว้5ลมหายใจมือจะจับหน้าแข้งข้อเท้าปลายเท้าก็ได้ผ่อนคอผ่อนบ่าผ่อนไหล่ผ่อนแขนครับลำตัวทั้งหมดไม่เกร็งเมื่อครบแล้วหายใจเข้ายกลำตัววาดแขนเหนือศีรษะกลับมาหายใจออกวาดแขนลงคลายท่า

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: มะเร็งปากมดลูกนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV 90กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่เนื่องจาก HPV มีหลายสายพันธุ์มากมายในคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วจริงๆอาจจะยังไม่เคยติดเชื้อHPV ชนิดสายพันธุ์ที่เป็นในวัคซีนได้นะคะเพราะฉะนั้นการฉีดก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่ประโยชน์สู้คนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วแต่แม้ภายหลังจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อยู่ก็ยังควรจะต้องเช็คภายในทุกปีอย่างสม่ำเสมอสำหรับวัคซีนป้องกัน HPV นะคะก็แนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะก็คือประมาณ9ถึง10

3ปีอย่างไรก็ดีนะคะตราบใดที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะเมื่ออายุเยอะขึ้นก็ยังสามารถฉีดได้อยู่แล้วก็เท่าที่มีผู้ทดลองในต่างประเทศกลุ่มที่อายุเยอะนะคะจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันก็ยังสามารถกระตุ้นได้สูงเช่นกัน

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์วิธีการสังเกตตัวเองนะคะว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่จริงๆการสังเกตตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะถ้าสังเกตได้แล้วคิดว่าตัวเองเป็นเนี่ยแสดงว่าอาการเนี่ยยังไม่ได้เป็นมากหรือรุนแรงนะคะ

การของโรคซึมเศร้านะคะอาจจะแบ่งแบบนี้ก็ได้ค่ะเป็นเรื่องของอารมณ์ความคิดแล้วก็พฤติกรรมอื่นเรื่องของอารมณ์ค่ะอารมณ์ก็จะเป็นเรื่องของอารมณ์เศร้าทุกข์ใจไม่เหมือนปกตินะคะอีกอันนึงก็คืออารมณ์หน่ายสนใจในสิ่งที่เคยสนใจลดลงรู้สึกเบื่อหน่ายไปทั่วๆนะคะไม่ใช่แค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอันนี้คือด้านอารมณ์ส่วนด้านอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นปัญหาทางพฤติกรรมที่คนภายนอกเนี่ยก็อาจจะสังเกตได้นะคะเช่นในเรื่องของการนอนที่นอนมากกว่าปกติหรือนอนไม่หลับการกินที่ลดลงกินไม่ได้น้ำหนักตัวลดหรือว่ากินมากกว่าปกติแล้วก็น้ำหนักตัวเพิ่มนะคะในเรื่องของการเคลื่อนไหวนะคะเช่นคนไข้เนี่ยอาจจะดูนั่งซึมๆทั้งวันไม่ขยับไปไหนเลยหรือบางคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยอาจจะผุดลุกผุดนั่งร่วมกับความวิตกกังวลแบบนี้ก็ได้เหมือนกันรวมถึงคนที่รู้สึกอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวแรงที่อยากจะทำอะไรนะคะตรงนี้เป็นอาการของโรคซึมเศร้าได้ค่ะส่วนเรื่องความคิดค่ะก็จะเป็นความคิดนะคะในเชิงโทษตัวเองรู้สึกผิดมากกว่าปกติสมาธิความจำการจดจ่อกับงานเนี่ยลดลงเป็นความคิดที่ไม่อยากมีชีวิตอยู่รู้สึกตัวเองไร้ค่ามีความคิดอยากฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเองไปแล้วหากมีอาการที่สงสัยว่าจะอยู่ใน1ใน9อาการนี้นะคะสามารถที่จะมาปรึกษาแพทย์ได้ว่าตรงนี้เป็นอาการของโรคซึมเศร้าหรือไม่นะคะเพื่อช่วยในการรักษาต่อไปในอนาคตค่ะปัญหาสุขภาพจิตสามารถรักษาได้นะคะดังนั้นควรจะมาปรึกษาจิตแพทย์ค่ะ

0: กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Healthy Friday กับดิฉันนะคะหมอฝนอาจารย์แพทย์หญิงประพิมพรฉัตรานุกูลชัยภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
1: ผมก้องวุฒิชัยวงศ์จรครับก็เชฟก้องนะครับผมวิทยาลัยนานาชาตินะครับจากมหาวิทยาลัยมหิดลก็เหมือนกับทุกอาทิตย์นะครับจะมีท่านผู้ชมจากทางบ้าน
0: คนไข้กังวลแล้วก็รูปร่างผอมจนเกินไปนะคะก็เป็นปัญหาที่พบได้เช่นเดียวกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปชมวิทยากันเลยค่ะ
1: ครับผม

0: ีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานปัจจุบันหนัก40ค่ะสูง158น้ำหนักที่อยากได้น่าจะเป็นประมาณ45ค่ะเพราะว่าเคยไปพบคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าน้ำหนักตัวน้อยไปตั้งแต่เด็กเนี่ยก็จะมีน้ำหนักตัวที่น้อยกว่ามาตรฐานตลอดน้ำหนักยังไม่เคยถึง45เลยค่ะก็คือว่าจะต่ำกว่ามาตรฐานมาตลอดเคยลองพยายามกินแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือน้ำหนักจะไม่ค่อยเพิ่มมากเท่าไหร่บุคลิกภาพก็จะทำให้เราเนี่ยดูแบบไม่สมส่วนเรื่องการแต่งกายอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้เสื้อผ้าเนี่ยดูหลวมไปเพื่อนก็จะชอบล้อว่าแบบมีตัวเก้งก้างอะไรเงี้ยค่ะ
1: ทำอะไรให้ก็ไม่ค่อยกินค่ะก็อยากให้เขากินเยอะๆอยากให้เขาอ้วนๆวันนี้ทำผัดผักรวมมิตรกับไข่เจียวค่ะก็อยากให้ผอมกล่องแบบมีบุคลิกภาพที่ดีค่ะเขาก็รอเขาบอกว่าผอมทำไมแขนเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแขนเล็กขาเล็กจังเลยกินประมาณ 3-4 ช้อนอะไรอย่างเงี้ยมื้อหนึ่งนะกินประมาณเหลือประมาณครึ่งหนึ่งค่ะอาจารย์เป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กค่ะกินอาหารที่เลือกกินยากเขากินได้เท่านั้นนะคะคิดว่าเขากินแต่ว่าเขาคงกินได้ไม่เยอะค่ะ เหมือนเดิม
0: ที่คิดว่าน้ำหนักตัวเราน้อยมาตั้งแต่เด็กนะคะก็เพราะว่ากินอะไรเนี่ยนิดเดียวก็อิ่มแล้วพอรู้สึกอิ่มก็ไม่อยากจะทานต่อแล้วช่วงหลังๆถ้าเกิดว่ามีความเครียดหรือว่าอะไรอย่างนี้เข้ามาก็จะทำให้รับประทานอะไรไม่ค่อยลงอะค่ะเป็นคนที่กินน้อยด้วยอยู่แล้วแล้วถ้าแบบว่ายิ่งเครียดก็จะแบบว่าไม่ค่อยทานนะคะอย่างมื้อเช้าเนี่ยเราต้องรีบไปทำงานใช่ไหมคะก็จะทานแต่กาแฟแก้วนึงอะไรเงี้ยค่ะก่อนเข้าทำงานอย่างมื้อกลางวันนะคะเคยลองฝึกทานข้าวให้หมดจานแต่มีความรู้สึกว่ามันฝืนนะคะพอมันฝืนแล้วเราก็ทำให้รู้สึกว่ามันไม่อยากกินส่วนมื้อเย็นเนี่ยบางทีกลับบ้านมาเหนื่อยๆแล้วก็ลืมทานข้าวค่ะก็อาจจะแบบอาบน้ำแล้วก็นอนเลยอะไรเงี้ยค่ะเคยกินยาพวกแบบว่าบำรุงอาหารอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าถ้ากินแล้วเนี่ยจะทำให้แบบว่าอยากทานอาหารเพิ่มมากขึ้นรู้สึกหิวอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้กินบ่อยอะค่ะก็อยากให้คุณหมอแนะนำอะค่ะว่าคนผอมที่อยากอ้วนเนี่ยเราสามารถทานอาหารแบบไหนได้บ้างกินอะไรได้บ้างแล้วก็มีพฤติกรรมการกินยังไงถึงจะทำให้น้ำหนักตัวเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะ
2: ครับคุณหมอครับท่านผู้ชมทางบ้านคนเนี้ยทานได้น้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงให้ทานได้เต็มขีดจำกัดของเขาแต่ว่าเราต้องเพิ่มอะไรบ้างครับ
3: ก็คือเขาจะทานได้แค่นี้เขาเป็นคนทานน้อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในปริมาณอาหารที่เขาทานน้อยอยู่เนี่ยเราจะต้องเพิ่มให้มันมีพลังงานเพิ่มขึ้น
2: ปริมาณเท่าเดิมไปพลังงานสูงขึ้น
3: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นอาหารซึ่งเรียกว่าเดนส์ก็คือมีพลังงานสูงแต่ปริมาณไม่มากนะให้เขาทานได้หมดเพราะฉะนั้นอาหารจะต้องรสชาติดีเขาถึงจะยอมทานใช่ไหมคะแล้วก็ portion size ก็คือจะไม่ใหญ่มากแล้วก็ต้องมีคุณค่าทางโภชนาการดีแล้วก็เหมาะสมด้วย
2: เน้นตัวไหนเป็นพิเศษไหมครับ
3: ก็คือการที่เราจะเพิ่มพลังงานในมื้ออาหารเนี่ยเราก็ตัวที่เพิ่มพลังงานได้มากสุดก็คือการเพิ่มไขมันแต่ว่าการเพิ่มไขมันเนี่ยจริงๆเราก็จะเพิ่มไขมันตัวที่เป็นไขมันดีส่วนใหญ่ก็จะเป็นไขมันจากพืชแล้วก็เป็นไขมันซึ่งไม่อิ่มตัวนะคะหรือว่าลักษณะการทานอาหารว่างของเขาก็จะต้องเป็นลักษณะอาหารว่างซึ่งเป็นอาหารซึ่งมีพลังงานสูงด้วยนะคะ
2: เพราะฉะนั้นของทอดน่าจะไม่เป็นปัญหา
3: ของทอดก็ไม่เป็นปัญหาสามารถรับประทานได้อาหารว่างพวกถั่วงาพวกนี้มีพลังงานสูงก็สามารถเพิ่มเติมลงไปได้ถ้าทานข้าวบางทีเราก็จะต้องให้ทานเป็นลักษณะเป็นข้าวผัดอาหารไม่ต้องทานมากแต่พลังงานมันสูงเป็นอาหารเพิ่มน้ำหนัก
2: ยังไงวันนี้เดี๋ยวผมจะลองดู2เมนูนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมยังไงขออนุญาตแนะนำเมนูแรกก่อนเลยครับเมนูแรกเป็นเมนูที่หลายๆคนคงจะรู้จักอยู่แล้วนะครับเป็นเมนู

0: ที่ผมเลือกทำทงคัตสึนะครับหนึ่งเลยก็คือประกอบด้วยโปรตีนชิ้นใหญ่มากนั่นก็คือเนื้อหมูเป็นเนื้อหมูสันนอกแล้วก็มีการใช้ของทอดนะครับมีวิธีการชำก็คือการทอดเข้ามาเกี่ยวข้องตัวหมูเนี่ยมันจะเคลือบด้วยแป้งให้พลังงานเพิ่มขึ้นนะครับ
1: อาหารซึ่งเทียบกันเป็นชุบแป้งทอดกับอาหารทอดปกติเนี่ยการที่เราเพิ่ม
0: ชุบแป้งเข้าไป
1: เนี่ยจะทำให้รสชาติดีขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็พลังงานมันก็จะสูงขึ้นด้วย
0: ครับอันนี้ก็คือน่าจะตรงตามโจทย์
1: ตรงกับตามโจทย์เลย
0: โอเคเริ่มอย่างแรกเดี๋ยวผมเอาไข่ก่อนไข่ผมใช้แค่ฟองเดียวก่อน
1: ใช้ฟองเดียวนะคะ
0: ครับไว้เคลือบหมูเฉย
1: ๆสำหรับคนที่จะเพิ่มน้ำหนักในเวลาเลือกรับประทานไข่ส่วนที่ให้พลังงานมากกว่าก็คือไข่แดงนะคะเพราะว่าตัวไข่ขาวเนี่ยมันจะมีเฉพาะโปรตีนอย่างเดียวแต่ว่าในส่วนของสารอาหารอื่นๆไม่ว่าจะเป็นไขมันธาตุเหล็กหรือว่าวิตามินเกลือแร่เนี่ยมันอยู่ที่ไข่แดงเพราะฉะนั้นก็ต้องทานเป็นไข่เป็นใบ
0: มีแป้งกับเกล็ดขนมปังตัวนี้เดี๋ยวผมขอเตรียมไว้ในภาชนะที่ใหญ่หน่อยเพราะเดี๋ยวเราจะได้มีพื้นที
1: ่ใช่
0: ครับจะได้มีพื้นที่ในการทำเราสามารถหมักหมูข้ามคืนไว้ได
1: ้ทำให้รสชาติมันเข้าเนื้อมากขึ้นใช่ไหมคะ
0: แล้วหมักในไข่ครับตีไข่เอาหมูใส่ลงไปแล้วก็หมักได้เลยนะครับวิธีทำไม่ยากนะครับอันนี้ผมใช้กระดาษรองอบธรรมดาแล้วก็ปิดไว้นะครับแล้วเดี๋ยวจะใช้ค้อนทุบเนื้อนะครับซึ่งเราก็ทุบได้ตามปกติทีนี้ถ้าเราใช้ค้อนทุบเนื้อเราไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษนะครับเราตีได้เลยทำไมเราถึงเอากระดาษมาเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยไม่มีค้อนทุบเนื้อที่บ้านนะครับถ้าไม่มีค้อนทุบเนื้อที่บ้านเอาอันนี้ลงนะครับแล้วก็หา
1: อะไรก็ได้ที่สามารถทุบได้ใช่ไหมคะ
0: หม้อได้เลยครับตี
1: อันนี้ก็ทำให้มันนุ่มขึ้น
0: ทำให้สุกง่ายขึ้นด้วย
1: สุกง่ายขึ้นด้วยเพราะมันจะแผ่ออกใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเสร็จแล้วถ้าเราเจอพังผืดท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะเลาะออกได้เลยนะครับหรือถ้าไม่เลาะอยากทานส่วนที่เป็นไขมันด้วยใช้มีดนะครับระวังนะฮะแล้วก
1: ็ทำให้เวลาเคี้ยวเนี่ยไม่เหนียวจนเกินไป
0: ใช่ครับ
1: ไหมคะ
0: ใช่เหมือนกระแทกเขานะครับถ้าใช้ปลายมีดไม่ได้ก็ใช้สันมีด
1: โอเคเลย
0: แล้วก็ตัวหมูผมทำเหมือนกันนะครับให้ตัวแป้งนะครับแล้วก็ตัวไข่แล้วก็ซีซันนิ่งหรือว่าเกลือพริกไทยเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายข
1: ึ้
0: น
1: เข้าเนื้อขึ้น
0: ใช่โอเคตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเกลือพริกไทยครับผมสิ่งที่เราจะทำต่อมาก็คือเราจะชุบแป้งเพื่อเตรียมตัวทอดนะครับโอเคผมจะให้มือซ้ายเปียกมือขวาแห้ง
1: โอเค
0: มือซ้ายเปียก
1: โอเคมือซ้ายเปียกค่ะ
0: ก็ลงไข่นะครับจริงๆใช้อันนี้ได้เลยชุบไข่เสร็จนะครับเราก็ลงของแห้ง
1: ค่ะ
0: มือขวาแห้งใช่มั้ยครับ
1: เป็นเทคนิคไม่ทำให้แป้งมันจับตัวเป็นก้อนถูกต้องไหมคะ
0: ครับผมยังต้องท่องอยู่ทุกวันนี้นะครับมือนึงเปียกมือนึงไม่เปียก
1: โอเคต่อไปต้องสลับมาใช้มือซ้ายแล้วนะคะ
0: ครับขอบคุณมากครับคุณหมอโอเคเสร็จปุ๊บผมจะลงอันนี้อีกรอบนึงครับ
1: เปลี่ยนเป็นเกล็ดขนมปัง
0: คุณครับ
1: จริงๆถ้าเราอยากให้แป้งมันค่อนข้างหนากรอบเป็นการเพิ่มพลังงานเนี่ยอาจจะชุบหลายรอบได
0: ้ได้ครับยิ่งชุบเยอะ
1: แป้งก็จะหนาแล้วก็กรอบ
0: ใช่ครับ
1: ข้างนอกมากขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้เราเสิร์ฟกับข้าวญี่ปุ่นนะครับ
1: ก็คือจริงๆในแง่ของข้าวญี่ปุ่นเนี่ยที่มันมีความเหนียวมากขึ้นเนี่ยอาจจะทำให้มันดูดซึมได้เร็วขึ้นสำหรับคุณนับจันเนี่ยเขาไม่มีปัญหาสุขภาพอะไรการทานข้าวปกติก็คงไม่มีปัญหาอะไรหรือเป็นข้าวเหนียวหรือข้าวญี่ปุ่นก็ไม่มีปัญหาอะไร
0: โอเคเรารอเกล็ดขนมปังนะครับหย่อนดูถ้าลอยเลยไม่จมก็คือถือว่าน้ำมันร้อนนะครับ
1: โอเคอันนี้คือ
0: น้ำมันร้อนใช่ลอยเลยนะครับเดี๋ยวเอาหมูลงทอดเลยแล้วกันนะครับผม
1: ก็ในแง่ของการทอดของเนี่ยก็จะเห็นว่าน้ำมันที่เชฟก้องเลือกใช้ก็จะเป็นน้ำมันใหม่ใช่ไหมคะมีความใสการที่เราใช้ทอดด้วยความร้อนสูงเนี่ยเราไม่ควรใช้น้ำมันที่ทอดซ้ำแล้วซ้ำอีกจนมีลักษณะเป็นน้ำมันสีดำ
0: น้ำมันเก่านั่นเอง
1: ใช่เพราะว่ามันจะมีสารก่อมะเร็งแล้วก็ถ้าเราใช้น้ำมันพืชในการทอดความร้อนสูงๆหลายครั้งเนี่ยมันจะกลายเป็นน้ำมันไม่ดีกลายเป็นทรานส์แฟตได้นะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้จะอยากเพิ่มน้ำหนักแต่ไขมันที่เราจะรับประทานไปก็ต้องเป็นไขมันที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะคะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวต่อมาเดี๋ยวผมจะขยับไปทำ
1: ซอส
0: ง่ายมากนะครับซอสมะเขือเทศน้ำตาลทรายแดงนะครับ
1: น้ำตาลทรายแดง
0: 2ช้อนนะครับอันนี้แล้วก็ซีอิ๊วนะครับ
1: โชยุ
0: โชยุครับ
1: ใช่โชยุซีอิ๊วญี่ปุ่น
0: ใช่ครับ
1: โอเคอ
0: ันนี
1: ้คนให้เข้ากัน
0: คนให้เข้ากันเลยครับคุณหมอคนไปเรื่อยๆจน
1: นี่คือคนจนกระทั่งส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีทุก
0: ละลาย ใช่ครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะเสริมเข้าไปเป็นพิเศษสำหรับคุณอับจันก็คือ
1: เพิ่มพลังงานด้วยการใช้ไขมัน
0: ผมอยากเพิ่มอะไรที่รู้สึกเป็นแรงกระตุ้นให้เขานะครับโอเคเท่าที่ผมดูละผมรู้สึกว่าน้ำตาลกับโชยุต้องเพิ่มสัก2ช้อนครับคุณหมอ
1: 2ช้อนโต๊ะนะคะ
0: ครับโอเคคร
1: ับแล้วก็เพิ่มในส่วนของน้ำตาลทราย
0: น้ำตาลทรายแดงอีกสักช้อนครึ่งครับคุณหมอ
1: หวานแล้วเอาค่อยๆเติมดีกว่าใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: เอาช้อนครึ่งก่อน
0: โอเคขอบคุณครับนะครับเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวรบกวนคุณหมอลองชิมซอสดีกว่า
1: ลองชิมนะคะว่ารสชาติใช้ได้หรือยังขออนุญาตนะคะ
0: ครับผม
1: เค็มแล้ว
0: ขาดหวาน
1: เปรี้ยวอีกนิดนึง
0: ขาดเปรี้ยวโอเคขาดเปรี้ยว
1: เดี๋ยวเราใส่น้ำส้มใส่น้ำส้มใส่ชูเลยครับเราจะเริ่มต้นสัก2ช้อนนี่ไหมคะเชฟ
0: ได้ครับแล้วก็น้ำผึ้งอีกนิดนึงไหมครับคุณหมอ
1: ได
0: ้
1: น้ำผึ้งนี่ก
0: ็
1: ในแง่ของทาง

0: น้ำตาลที่รับประทานได้เล็กน้อย
1: เดี๋ยวเอาไข่ตอกใส่เลยครับ
0: ไม่ต้องแยกไข่เขาให้แดงเอา
1: ไม่ต้องแยกครับผมถึงจังหวะนี้ปุ๊บสิ่งที่ต้องทำก็คือเราต้องคนไปเรื่อยๆนะครับหนึ่งคือเพิ่มปริมาณสารอาหารในนี้สองคือทำให้เนื้อของซอสเนี่ยแตกต่างไป
0: มันจะข้นขึ้น
1: ข้นขึ้นครับอันนี้เดี๋ยวรบกวนคุณหมอเติมเนยสักครึ่ง
0: ตอกดีไหมคะ
1: ครึ่งหนึ่งของต้น
0: น
1: ี้เลย
0: นะครับ
1: ได้ครับ
0: น่าจะสักประมาณ20กรัมได้ไหม
1: ครับพอใส่ลงไปปุ๊บนะครับป
0: ึ๊
1: บนะครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือเรายกออกนะครับยกออกจากเตาก็คือไม่ให้โดนความร้อนละนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันแค่นี้เองครับ
0: มันก็จะหอมเพิ่ม
1: ใช่ครับ
0: รส
1: คือจริงๆแล้ววิธีการทำซอสทงคัตสึเนี่ยมันไม่ใช่วิธีนี้อันนี้เป็นเวอร์ชั่นลดทุกอย่างออกมาให้ง่ายที่สุด
0: แล้ว
1: ทำที่บ้านได
0: ้ทำเองได
1: ้ขูดผิวแนวลงในซอสให้หน่อยครับสักครึ่งลูกก็พอครับหมอ
0: การเพิ่มกลิ่นหอมของเปลือกตัวเลมอนก็จะทำให้กระตุ้นความอยากอาหารรับประทานได้เพิ่มขึ้นนะคะกรณีของคุณนับจันซึ่งอยากเพิ่มน้ำหนักเนี่ยจริงๆหมอแนะนำว่าให้เพิ่มพลังงานจากตัวงาเนี่ยในอาหารทุกมื้อเลย
1: อ๋อโอเค
0: ใช่ก็คือมีทั้งงาขาวแล้วก็งาดำติดบ้านแล้วก็ในการรับประทานอาหารทุกมื้ออาจจะเทลงไปก็เพิ่มรสชาติเพิ่มความอยากอาหารแล้วก็ทำให้ได้พลังงานมากขึ้นนะคะ

0: ครับก็อย่างที่คุณหมอแจ้งก็คือมีเป็นงานะครับก็ขออนุญาต
1: งานเนี่ยจะโรยเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าเราเอาเป็นงาคั่วเราบดหรือว่าเอาไปตำสักเล็กน้อยอย่างเงี้ยก็จะทำให้การดูดซึม
0: ได้ดี
1: ขึ้นแล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดมากขึ้นนะคะ
0: ครับเดี๋ยวขอแต่งด้วยต้นหอมซอยนิดหน่อยนะครับ
1: นี่
0: เพิ่มสีสันความน่ากินลงไป

0: มีข้อสงสัยนิดนึงคุณนับจันชอบทานกาแฟครับเป็นกาแฟดำ
1: สำหรับคุณนับจันที่ต้องการจะเพิ่มน้ำหนักทานกาแฟดำได้พลังงานเกือบจะศูนย์แคลอรี่เลยคือไม่ได้พลังงานเลยนะคะ
0: ไม่ได้พลังงานเลย
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่เหมาะสมก็คือควรจะเพิ่มสารอาหารลงไปก็ควรจะเพิ่มเป็นน
0: ม
1: สูตรปกติ
0: เพื่อเพิ่มพลังงานเข้าไปในสิ่งที่เรามีการกินอยู่ปกติแล้ว
1: ใช่ก็อาจจะใช้ทั้งกล่องเลยนะคะแล้วก็อุ่นให้ร้อนแล้วก็ค่อยเติมกาแฟก็จะได้สารอาหารเพิ่มขึ้น
0: ครับโอเคงั้นเราก็มีเครื่องดื่มที่คุณนับจันทานปกติอยู่แล้วมีอาหารแล้วทีนี้ในเบรกหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของของว่างหรือขนมบ้างนะครับ
1: มาถึงช่วงนี้นะคะสำหรับใครที่ต้องการจะเพิ่มน้ำหนักเราอาจจะใช้เทคนิคในการแบ่งมื้ออาหารออกเป็นมื้อเล็กๆ3 มื้อและเพิ่มด้วยอาหารว่างอีก2 มื้อ

0: นะคะช่วงนี้เราก็จะแนะนำวิธีการทำอาหารว่างไม่ทราบวันนี้เชฟก้องจะทำอะไรให้รับประทานกันคะ
1: ครับวันนี้ง่ายๆเลยก็คือจะเป็นคล้ายๆกับแซนด์วิชที่เป็นของหวานนะครับแล้วก็เพิ่มเป็นกล้วยทอดเข้ามา

0: ขนมปังวันนี้จริงๆใช้เป็นโฮลวีตนะครับ
1: ถึงแม้ว่าจะเป็นอาหารเพิ่มน้ำหนักแต่เราจะทำอาหารเพิ่มน้ำหนักที่มันมีคุณค่าทางสารอาหารก็เลือกเป็นขนมปังโฮลวีตเพื่อเพิ่มเส้นใย
0: ใช้ปริมาณอาจจะเยอะนิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวต้องเล็มออกเยอะเดี๋ยวผมจะ
1: ตัดขอบออก
0: ครับ
1: ให้ได้ขนมปังนุ่มๆอย่างเดียวใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผมใช้เนย
1: ใช้เนยนะคะก็คือเนยเพื่อเพิ่มรสชาติกลิ่นหอม
0: ครับ
1: ก็คือจะทาเนยให้ครบทุกด้านเลยสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะซึ่งอยากจะเพิ่มน้ำหนักแต่ว่าไม่มีเวลาที่จะทำขนมรับประทานเองนะคะก็จะแนะนำอาหารว่างบางชนิดซึ่งสามารถเพิ่มน้ำหนักได้ดีแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารด้วยนะคะ1ก็คือเป็นอาหารว่างซึ่งเป็นพวกเมล็ดถั่วเมล็ดแขมไม่ว่าจะเป็นถั่วลิสงมันมะม่วงหิมพานต์พิสตาชิโอมอนถั่วนี่มันก็จะเป็นสารอาหารซึ่งสามารถทำให้เราได้รับทั้งโปรตีนแล้วก็ไขมันที่ดีเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวนะคะหรือว่าระหว่างมื้อเนี่ยอาจจะรับประทานเป็นน้ำผลไม้นะคะก็น้ำผลไม้ถ้าเกิดว่าเลือกไป 100% เนี่ยจริงๆก็จะมีความหวานจากธรรมชาติแล้วก็สามารถเพิ่มพลังงานแล้วก็ได้เกลือแร่วิตามินบางส่วนด้วยนะคะอาหารว่างอื่นที่อาจจะรับประทานได้ก็อาจจะเป็นเรื่องของผลไม้เช่นอะโวคาโดซึ่งมันก็จะมีไขมันดีค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาในการรับประทานแค่สามารถผ่าครึ่งแล้วก็ปักออกมาก็รับประทานได้เลย
0: ผมทานเลยครบนะครับก็
1: เข้าเตา
0: อบเลยนะครับผมวอร์มตู้อยู่ที่ประมาณ200นะครับแล้วก็ลดลงมาเหลือประมาณ170เด
1: ี๋
0: ยวเราอบจนสีเหลืองสวยแป้งที่จะใช้ทอดกล้วยเป็นแป้งทอดกรอบอเนกประสงค์นะครับสัดส่วนนะครับเดี๋ยวเราจะดูที่ความข้นของแป้งที่จะใช้นะครับอีกอย่างนึงกะทินะครับ เนื้อของตัว
1: ตีจนเข้ากันดีใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแล้วก็เราอยากให้เขาเคลือบกล้วยติดนะครับถ้าเขาเหลวเกินไปก็จะเคลือบกล้วยไม่ติดนะครับ
1: อันนี้ก็จะเห็นว่าเราได้รับไขมันที่เป็นไขมันอิ่มตัวจากเนยแล้วก็กะทิละเราก็ต้องการไขมันไม่อิ่มตัวด้วยซึ่งในวันนี้เมนูที่เราใช้ก็คือจะเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์แล้วก็เนยถั่วซึ่งจากข้อมูลในการศึกษาวิจัยนี้ก็พบว่าการรับประทานอาหารพวกถั่วเมล็ดแข็งไม่ว่าจะเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์หรือถั่วลิสงเพิ่มขึ้นเนี่ยจะมีส่งผลดีต่อสุขภาพต่อเส้นเลือดหัวใจทำให้เส้นเลือดหัวใจแข็งแรงแล้วก็ลดการเกิดโรคหัวใจได้ด้วยนะคะ
0: ครับโอเคเดี๋ยวผมตั้งน้ำมันแล้วก็ในนี้นะครับเป็นแป้งทอดกรอบในประสงค์นะครับโอเคเดี๋ยวผมใส่กล้วยลงไปเยี่ยมนะครับ
1: อันนี้น่าจะใช้เวลาทอดสั้นๆ
0: แป๊บเดียวครับผมรอให้แป้งสุกเพราะว่ากล้วยนี่มันทองท่านอยู่แล้ว
1: อ
0: ันนี้มันมีน้ำมันจากหลายแหล่งมากก็คือมีทั้งน้ำมันจากน้ำมันพืชน้ำมันจากกะทิ
1: ใช่ใ
0: ช่ไหมครับ
1: เนย
0: เนยด้วย
1: แล้วก็จากเมล็ดถั่วมะม่วงหิมพานต์แล้วก็พีนัทบัตเตอร์อีกนะคะน้ำมันทุกชนิดมันอ้วนเท่ากันหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันจากหมูเป็นเบคอนน้ำมันจากพืชกะทิเนยจากถั่วน้ำมันทุกชนิดอ้วนเท่ากันหมดเพราะฉะนั้นถ้าอยากควบคุมอาหารลดน้ำหนักก็ต้องลดสัดส่วนของน้ำมันในอาหารลงไปแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากเพิ่มน้ำหนักก็ควรจะทานอาหารซึ่งมีไขมันเพิ่มขึ้นแต่อย่าลืมว่าต้องเป็นไขมันที่ดีนะคะ
0: เรียบร้อยนะครับเราได้กล้วยทอดของเรามาแล้ว
1: ขนมปัง
0: ทีนี้ขนมปังครับผมก่อนที่เขาจะเตือนเราด้วยกลิ่นไหม้เราเอาออกก่อน กำลังได้สวยเลย
1: ก็อบสักประมาณ5นาทีได้นะคะ
0: ประมาณครับประมาณ5-10นาทีเมื่อกี้ผมแอบกลับด้วยนิดนึงครับ
1: ต้องแอบเช็คบ่อยๆ
0: ใช่ครับ
1: เหลืองกรอบพอดี
0: ครับตรงนี้คือเขาแข็งนะครับก็เดี๋ยวผมจะเริ่มตัดนะครับผม
1: ด้านนอกจะกรอบด้านในจะนุ่มใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับข้างในยังนุ่มอยู่เห็นไหม
1: ใช่
0: ข้างนอกเกาะก็เนยถั่วนะครับอยากเพิ่มน้ำหนักนะครับไม่ต้องยั้งใส่ไปเลยแล้วก็แยมนะครับเล็กน้อย

0: วันนี้ง่ายนิดเดียวครับเราใช้วิปปิ้งครีมกับ
1: น้ำผึ้ง
0: น้ำผึ้งอยากให้คุณหมอช่วยหยอดน้ำผึ้งให้หน่อย
1: กี่ช้อนนี่คะเชฟก้อง
0: สัก2ช้อนครับโอเคในเมื่อเราใส่น้ำตาลเข้าไปแล้วตอนนี้ผมจะตีให้ขึ้นนะครับก็ใช้แรงขึ้น
1: อย่างอันนี้ทำครั้งนึงแล้วถ้าคุณนัทจันชอบรับประทานกาแฟเย็นใช่ไหมคะเราก็สามารถใช้เป็นท็อปปิ้งได้ใช่ไหมคะท็อปปิ้งของกาแฟเย็นได
0: ้โอเคผมว่าแค่นี้กำลังดีนะครับไม่เอาแบบแข็งโป๊ะเสร็จปุ๊บนะครับคุณหมอสิ่งเราจะทำก็คือเอาทุกอย่างตรงนี้ใส่ข้างบนแล้วก็พอครับ

0: ก็สำเร็จไปแล้วนะคะกับ2เมนูเพิ่มน้ำหนักที่เชฟก้องสร้างสรรค์ขึ้นมาทั้ง2เมนูทั้งสวยงามน่ารับประทานแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการด้วยนะคะสำหรับในวันนี้เราทั้ง2คนก็คงขอลาไปก่อนถ้าท่านผู้ชมทางบ้านมีปัญหาสุขภาพที่อยากให้เราทั้ง2คนช่วยแก้ปัญหาด้วยการใช้โภชนาบำบัดก็ส่งเข้ามาได้เลยนะคะที่ที่อยู่ตามด้านล่างนี้แล้วเราทั้ง2คนก็จะมาคิดเมนูอร่อยสุขภาพดีเพื่อแก้ปัญหานั้นๆค่ะวันนี้เราทั้ง2คนก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ศุกร์หน้าเวลา 3-4 โมงเย็นค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: แต่วันนี้ครับเราจะเน้นเรื่อง
3: เครื่องออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ
2: เป็นสุดยอดปรารถนาของมนุษย์ทุกคนที่อยากจะมีหุ่นดีใครที่กำลังเบิร์นแฟตอยู่มีเครื่องออกกำลังกายคาร์ดิโอแบบไหนบ้างที่เหมาะสมสำหรับคุณ
1: หลังพิงมาเลยครับ
4: อย่าที่ไม่ถึงอะค่ะ
2: ไม่ต้องจับสิครับอันนั้นจับตรงนี้ได้ครับ
1: อยู่ได้
2: คร
1: ับ
2: เชื่อแล้วไม่เป็นจริง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ Healthy Friday วันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมบ้านเก่าของเรานั่นก็คือศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร์พรมกรมพรมคุณผู้ชมอาจจะยังไม่คุ้นตานะครับเพราะว่านี่คืออีกมุมหนึ่งของห้องกิจกรรม
1: ห้องกิจกรรมใช่
0: ซึ่งปกติแล้วจะมีโยคะมีคลาสต่าง
1: ๆ
0: ผมเชื่อว่านะครับพอย้ายมุมปุ๊บคุณผู้ชมจำได้ทันที
2: มาตรงนี้เลยพี่นี่เลย
3: พี่ผมไปไม่ได้
1: ทางนี้นะ
0: เป็นไงครับจำได้ยังครับมีภาพเก่าด้วยมายืนจุดเดิมจำได้หรือยังจำได้หรือยัง
1: เข้าใจเว้ยเดี๋ยวก่อนเรามาทำรายการแล้วนี่มาพูดถึงแต่ความหลังตกลงมันเกี่ยวข้องไง
0: เกี่ยวกับเนื้อรายการยังไงจะนำประโยชน์เรื่องของออกกำลังกายยังไงเกี่ยวสิครับมาลื้อฟื้นความหลังกับบ้านเก่าศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร
4: ์
0: และความลับครับการออกกำลังกายมันอยู่หลังกระจกบานข้างหลังผมนี่ครับตามมาครับตามมาพี่ลมหน่อยตามมาเฮ้ยลมนี่ไง
3: ว้าว

0: ความลับอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่เราอยู่โซนออกกำลังกายซึ่งโซนออกกำลังกายมีเครื่องออกกำลังกายเยอะแยะมากมายสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นงงสิเอายังไงดีเนี่ยไปไม่ถูกเลย
1: ตัวไหนดี
0: ง่ายๆว่าเหมือนหลงป่า
1: ครับ
0: หลงป่าเครื่องออกกำลังกายพี่ต้นมีทิศทางไหมครับว่าเรามีโซนนิ่งไหมหรือว่ามีการแบ่งแยกอุปกรณ์ไหมครับ
1: โดยปกติเวลาที่เราเข้ามาในห้องออกกำลังกายหรือว่าศูนย์ออกกำลังกายพวกนี
0: ้คนไม่เป็นเขาจะไม่เป็นจริงๆนะ
1: ใช่มันมักจะโซน
0: ครับผม
1: โซนที่หนึ่งก็เรื่องของคาร์ดิโอ
0: นะคือเรื่องของหัวใจ
1: ในเรื่องของหัวใจระบบไหลเวียนนะครับ
0: มีพวกประเภท
1: ลู่วิ่งจักรยานอิเล็กทริคอลนะครับตัวสเตปตัวไอเรือกันเทียงพวกนี้ที่เราจะเห็นหลากหลายมาก
0: นั่นคือโซนแรก
1: ใช่โซนแรกซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะเข้าโซนนี้นะครับอันที่สองนะครับคราวนี้เรื่องของกล้ามเนื้อแล้วก็เป็นในเรื่องของพวกเวทเทรนนิ่งเรื่องของพวกสร้างแรงต้านอะไรต่างๆ
0: มีทั้งฟรีเวทดัมเบลบาร์เบล

ใช่มีทั้งที่เป็นเครื่องมีทั้งที่เป็นเคเบิลอะไรต่างๆนะฮะอันนี้ก็คือโซนที่2ส่วนโซนที่3เนี่ยส่วนใหญ่แล้วบางที่มีบางที่อาจจะไม่มีแต่ส่วนใหญ่มักจะมีนะครับอันนี้ก็คือเน้นในเรื่องของความอ่อนตัวการยืดเหยียดกล้ามเนื้อการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

0: แต่วันนี้ครับเราจะเน้นเรื่อง
1: เครื่องออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ
0: เพราะว่าเราเอาใจคุณผู้หญิงครับจริงๆแล้วเป็นสุดยอดปรารถนาของมนุษย์ทุกคนที่อยากจะมีหุ่นดีใครที่กำลังเบิร์นแฟตอยู่มีเครื่องออกกำลังกายคาร์ดิโอแบบไหนบ้างที่เหมาะสมสำหรับคุณเหมาะกับแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับเป็นผู้หญิงครับที่รู้สึกว่าล้มเหลวล้มเหลวในการลดหุ่นตัวเองครับเธอเป็นมืออาชีพแต่เป็นมืออาชีพในด้านการกินเขาบอกว่ามีวัตถุคืออร่อยปากลำบากพุงพอพูดถึงการเบิร์นแฟตเธอยกมือเลยไปพบกับน้องแต้มเลยครับอาสาสมัครของเรามาแล้วครับน้องแต้มสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: น้องแต้มเรื่องที่แรกส่งประวัติมาเรียกว่าอ้วนเลยอ่ะจริงแล้วไม่อ้วน
2: อ้วนอ้วนขึ้นเยอะเลยค่ะ
0: บวกระยะสุดท้ายเฉย
2: ๆประมาณนั้นค่ะใกล้แล้วค่ะ
0: จริงป่ะจริงค่ะจากน้ำหนักเท่าไหร่ครับ
2: ช่วงเดือนธันวาค่ะวัดได้48
0: ธันวาคมปี2558
2: ใช่ค่ะ
0: น้ำชั้นวันนั้น48
2: ใช่ค่ะแล้วก็หลังจาก
0: วันนี้
2: เพิ่งชั่งเมื่อสักครู่นะคะ54ค่ะเหมือนเรา
0: 6กิโล
2: ใช่ค่ะตอนช่วงปีใหม่แล้วเราไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วกลับมาก็กลับบ้านเที่ยวอย่างเงี้ยมีแต่แบบชิมกินแล้วก็ทำคือมันมีความสุขกับการกินมากมันคือฟินมากอะไร
0: เรามีอุปนิสัยครบสำหรับการประสบความสำเร็จในการสะสมไขมัน
2: ประมาณนั้นค่ะ
0: มีความตั้งใจวันนี้คือ
2: ต้องลดให้ได
0: ้มีความคิดว่าจะเบิร์นแฟตอย่างไรไหมหรือว่าจะคุณลดหุ่นยังไงครับ
2: ยังไม่รู้เลยอ่ะยังไม่รู้เลยอ่ะคือ
0: มาถูกทางแล้วไม่รู้ดีดีบ้างนี่ที่ถามก่อนเพราะว่าบางคนมีความรู้พื้นฐานที่แบบผิดๆก็มีไปทำผิดๆก็จะไม่ใช่เลยวันนี้นะครับเรามีให้เลือกถึง4เครื่องด้วยกันในการออกกำลังกายสำหรับการเบิร์นแฟตนะครับเดี๋ยวให้น้องแต้มลองก่อนเลยแล้วจะเปรียบเทียบให้เห็นว่าข้อดีจุดเด่นจุดด้อยมีอะไรบ้างคนประเภทไหนที่จะเหมาะกับคนแบบการออกกำลังกาย4เครื่องนี้สุดท้ายแล้วเดี๋ยวต้องมาสรุปว่าน้องแต้มชอบแบบไหน
2: ได้ค่ะ
0: อันแรกครับเทรดมิลครับมาถึงเครื่องออกกำลังกายตัวแรกนะครับ
1: ครับ
0: ที่เรารู้จักกันในนามของลู่วิ่ง
1: ลู่วิ่งใช่
0: ที่พี่ต้นบอกฮิตมากภาษาอังกฤษมันคือ
1: เทรดมิลนะครับ
0: ทำไมมันถึงฮิตครับพี่ต้นครับ
1: มันเหมือนกับเป็นพื้นฐานของคนไงการเดินการวิ่งทุกคนส่วนใหญ่แล้วมันจะโอเคคุ้นเคยหมดเพราะงั้นตัวนี้เวลาที่แม้กระทั่งว่าคนถ้าคนใหม่ๆมาอย่างเงี้ยเราบอกเราไม่เคยออกกำลังกายเลย
2: ใช่ไ
1: หมเราไม่มีความรู้ว่ามันไม่มีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่ากังวลเท่าไหร่นะมันก็ทำให้คุ้นเคยง่ายขึ้น
0: ชินกับการเดินการวิ่งอยู่แล้วอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วรู้จักไหมครับขนาดที่ผมไม่เคยออกกำลังกายเลยน้องแต้ม
2: รู้จักค่ะเดินประจำค
0: ่
2: ะ
0: เดินประจำใช่ไหมเอาทีนี้วิธีการเริ่มต้นสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องเลยทำยังไงครับ
1: อย่างลักษณะของคนไม่เคยออกกำลังกายเลยคงเริ่มด้วยการเดินนะครับ ก็อาจจะใช้อยู่ประมาณสัก15-20นาทีนะครับคงตัวโปรแกรมเนี่ยเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี้ยพวกอุปกรณ์พวกนี้มันจะมีโปรแกรมอะไรที่หลากหลายนะครับอย่างของน้องเนี่ยเขาอาจจะไม่จำเป็นต้องถึงขนาดนั้นเราก็เอาพื้นฐานก่อนนะครับเน้น15-20นาทีแต่เน้นให้คงที่นะครับพยายามให้สม่ำเสมอนะครับการสม่ำเสมอระดับความหนักควรประมาณขนาดไหนตรงนั้นมันจะมีเรื่องของการใช้ตัวระดับของชีพจรเป็นตัวจับนะครับก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะอยู่60-65% อยู่ประมาณเบื้องต้นก่อนนะครับ
0: การอยู่ในเป้าหมายวันนี้เราพูดถึงการเบิร์นแฟตนะครับ
1: ใช่
0: ไม่ได้เกี่ยวว่าให้หัวใจแข็งแรง
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้น
1: มันจะต้อง
0: เราจะอยู่ในระดับฮาร์ทเรทคือ60-65%
1: ใช่ประมาณนั้น
0: มาผมมีชาร์ตให้เพื่อเห็นภาพง่ายขึ้นนะครับต้น
1: อ๋อโอเคนะครับถ้าเราดูเนี่ยมันเขาจะแบ่งเป็น4ช่วงของการฝึกใช่ไหมครับช่วงแรกเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการวอร์มอัพหรือว่าการคูลดาวน์ซึ่งพวกนี้มันจะค่อนข้างเบามากเป็นแค่การกระตุ้นเตือนให้ร่างกายเตรียมพร้อมนะครับพร้อมที่จะการออกกำลังกายนะครับตรงนี้นะครับอันที่2เนี่ยคือช่วงเนี้ยที่เราจะกำลังจะพูดกันก็คือช่วงของการลดน้ำหนักหรือเรื่องของการ
0: ส่วนสีเขียวที่เราเห็นนี่นะคร
1: ับใช่ครับนะครับอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่ก็จะบอกอยู่ประมาณ60-65%หรือบางครั้งเขาอาจจะให้ลงต่ำไปถึง55%นั่นก็คือในกรณีของคนที่อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของสุขภาพนะครับ
0: โซนสีน้ำเง
1: ินโซนสีน้ำเงินตัวนี้จะหนักขึ้นมาละตัวนี้ก็คือพัฒนาเรื่องของตัวหัวใจระบบไหลเวียนซึ่งพวกนี้ก็จะสูงขึ้นหนักขึ้นนะครับจะประมาณ65-85%
0: โซนสีแดง
1: อันนี้จะถือว่าเป็นแอนแอโรบิกแล้วไม่ใช่แอโรบิกแล้วเพราะงั้นในสภาวะของแอนแอโรบิกนี่คือยังไงมันจะมีอาการที่เหนื่อยหายใจไม่ทันถ้าเราออกกายคือพูดไม่ได้ละหมายถึงว่าโอ้ถ้าบวยวิ่งอยู่พี่ไปถามอะไรบวยเนี่ยบวยแทบจะไม่ตอบแล้ว
0: ห
1: ร
0: ืออ
1: าจจะฟังไม่รู้เรื่องแล้วหูอื้อแล้วนะครับพวกนี้จะ
0: วันนี้ครับเราจะเน้นในเรื่องของการเบิร์นแฟตนะคร
1: ับ
0: อยู่ในโซนสีเขียวอยู่ในอายุเท่าไหร่คะ
2: 25ค่ะ
1: ฝึกอยู่ที่เท่าไหร่ 60% นะครับมันก็จะอยู่ประมาณอยู่โซนนี้คือประมาณ100เท่าไหร่127นะฮะจะอยู่ประมาณนี้127 130อยู่ประมาณนั้น
0: ถ้าอันนี้เป็นโซนคร่าวๆแต่ถ้าเกิดคิดเป๊ะๆคือ
3: 220ลบด้วยอายุคูณ60หาร100คำตอบมาคือ117117คือ 60% ของน้องแต้มในการเดินคือต้องใช้117
1: คราวนี้เราลองมาดูว่า117เนี่ยมันมีความหนักเบาขนาดไหนหรือว่าความรู้สึกอารมณ์ขนาดนั้นประมาณขนาดไหน
3: เดินเลยครับเดิน
1: นะครับลองดู
0: มีคนถามผมเยอะเวลาเบิร์นแฟตทำอย่างไรผมบอกว่า 60% พอบอกวิธีการคิดเรียบร้อย220ลบด้วยอายุคูณ60หาร100พอเขาเอาลองไปใช้จริงไม่เหนื่อยเลยอ่ะมันฝืนความคิดมากเลยอ่ะสมมติเนี่ยแป๊บนึงเนี่ยจะเป็น117แล้วแต้มคิดว่ามันจะสามารถเบิร์นแฟตเราได้ไหม
2: น่าจะได้นะคะเพราะเราทำตามขั้นตอน
0: โอ้นี่เป็นคุณครูนี่เขาเลยแบบเชื่อแบบนั้นแต่บางคนแบบเคยออกมาทั้ง
1: ต้องให้เหนื่อยต้องให้นัก
0: มันต้องเหนื่อยพี่อธิบายตรงนี้หน่อยครับพี่ต้นมันยังไงครับพี่ต้น
1: โอเคตัวคาร์ดิโอเนี่ยปกติมันสามารถแบ่งแยกใช่ไหมครับในเรื่องของเป็นระบบทั้งแอโรบิกและแอนแอโรบิก
0: พี่ตรงนี้เดี๋ยวผมเริ่มให
1: ้ใช่เพราะถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราบอกว่าเป็นแอโรบิกเนี่ยแอโรบิกก็คือตัวระบบพลังงานมันควรต้องมาจากการใช้ของออกซิเจนใช่ไหมครับซึ่งของออกซิเจนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันสูงเกินไปตัวแหล่งพลังงานที่เอามาใช้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่มาจากไขมันละนะมันก็จะเป็นเรื่องของตัวคาร์โบไฮเดรตนะครับซึ่งถ้าวัตถุประสงค์ต้องการเบิร์นแฟตเนี่ยเราควรต้องให้มันใช้จากไขมันเราอาจต้องลดมันลงมานิดนึงเพื่อยืดเวลาให้มันยาวขึ้นมันก็จะมีการดึงไขมันมาใช้ได้ดีขึ้นเพราะถ้าเกิดเราหนักๆปุ๊บเนี่ยแทนที่เราจะออกกำลังกายต่อเนื่องได้นานเนี่ยมันจะทำให้ออกกำลังกายสักพักเราไม่ไหวละเราเหนื่อยละมันก็ทำให้เป็นในเรื่องของตัวระบบพลังงานที่ใช้คนละแหล่งกันแล้วก็ในเรื่องของตัวพลังงานตัวแคลอรี่ตรงจริงแล้วลู่วิ่งเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับคือตั้งแต่600ถึง 1,200 ขึ้นอยู่กับความหนักของคนที่ใช้ในการออกกำลังกายถ้าเกิดเป็นนักกีฬาที่เขาสามารถที่จะวิ่งได้หนักๆเร็วๆเนี่ย10กิโลเมตรถึง12กิโลเมตรต่อชั่วโมงพวกนี้โอ้1ชั่วโมงเนี่ยเขาสามารถใช้ได้เป็นพันเลยนะครับในเรื่อง
0: แต่ทีนี้บางคนจะสับสนที่ผมบอกก่อนนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าเราเอาแคลอรี่มาเป็นตัวตั้งเอาแบบ600แคลเลยจริงๆแล้วฮาร์ทเรทเราจะเกิน 60% นะ
1: ใช่อย่างที่บุ้ยพูดเนี่ยถูกต้องเลยนะครับเพราะว่าบางทีทั้งเราไปกังวลในเรื่องของแคลอรี่มากเกินไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วบางทีมันก็ต้องดูจากแหล่งพลังงานที่ใช้ด้วยถ้าถามว่ามันหนักเกินไปเหนื่อยเกินไปแหล่งที่ใช้มันอาจจะบอกว่า600แคลเนี่ยไอ้600แคลอรี่เนี่ยมันอาจจะใช้จากไขมันแค่ประมาณแค่200
0: เงี้ย
1: ซึ่งตรงนั้นมันไม่ได้ตอบตรงที่ว่าเราต้องการ
0: มันไม่ใช่เป้าหมายของเรา
1: เราต้องการเรื่องของเบิร์นแฟต
0: เพื่อเป้าหมายของเราคือเบิร์นแฟต 60% เท
1: ่
0: าน
1: ั้
0: น
1: ใช่
0: ลุยเลยตอนนี้110 111 112แล้ว113 114 115พี่ครับเกินแล้วครับผมว่า116ประมาณนี้ลงแต้มจังหวะนี้นี่คือ117ของเขานะครับ
1: ครับเพราะงั้นระดับความเหนื่อยความหนักก็จะประมาณนี้ครับ
0: แต่ถ้าเกิดทำแล้วรู้สึกเบื่อแล้วครับมันรู้สึกความเร็วมันไม่ถือว่าความเร็วเท่าเดิมแต่เรารู้สึกเหมือนดื้อยาแล้วหัวใจเราเต้นช้าลง
1: ร่างกายเริ่มตอบสนองแล้วหรือว่ามีการปรับสภาพร่างกายที่ดีขึ้นแล้วนะครับเพราะงั้นในตัวสปีดที่เท่าเดิมเนี่ยอย่างตอนนี้อยู่ที่ 5.8 ใช่ไหมครับความเร็วอยู่ที่ 5.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยตัวที่ประจองเขาอย่างมันเหมือนกับมันก็จะไม่ถึงไอ้117แล้วมันจะเบากว่าเดิมเพราะงั้นสิ่งที่เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ก็คือโอเคเราอาจจะเพิ่มในเรื่องของเวลาที่ยังให้มากเกินไปเพิ่ม
0: เวลามากขึ้นก็ได้
1: ใช่เพิ่มไอ้ตัวไอ้ความเร็วให้มากขึ้นอีก
0: เพิ่มความเร็วได้
1: ใช่
0: เพิ่มความชันได้อีก
1: ได้แน่นอนนะครับ
0: หรือตัวนิดนึงว่าวิธีการเพิ่มคือเราเพิ่มพร้อมกันเลยได้ไหม
1: ไม่ได้เราควรต้องอย่างใดอย่างหนึ่ง
0: ผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งช้าใจเย็นๆก่อน
1: ทีละอย่างทีละอย่าง
0: เข้าใจว่าเราอยากหุ่นดีเร็วๆแต่ถ้าเกิดเพิ่ม3อย่างเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าร่างกายเราเหมาะกับอะไรมันจะจับทางไม่ได้เพราะว่าร่างกายเราคือห้องทดลอง
1: อย่างลักษณะเนี้ยนะครับในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดว่าพอเริ่มที่ว่าเขาเริ่มคุ้นเคยแล้วนะฮะเราก็จะต้องการให้เขาหนักขึ้นใช่ไหมสปีดความหนักอาจจะเท่าเดิมนะครับเราให้เขาปล่อยมือนะครับลองปล่อยมือแล้วเดินแกว่งแขนนะครับ
0: อันนี้ก็เริ่มหนักขึ้นแล้วนะผมมั่นใจ
1: เขาก็จะรู้สึกว่าเหนื่อยขึ้นนะเพราะเขาจะใช้ในส่วนของกล้ามเนื้อส่วนบนที่มากขึ้นนะครับแต่พอปล่อยแขนปุ๊บในการจับหรือว่าวัดชีพจรเนี่ยมันอาจจะหายไปใช่ไหมประมาณทุก5นาทีเขาอาจจะลองมาจับเช็คนิดหนึ่งว่ามันหนักเกินไปไหมมันเหนื่อยเกินไปไหมนะครับ
0: แต่สำหรับคนที่รู้สึกว่ามันไม่เหนื่อยมันไม่หนักเลยเพิ่มความชัน
1: ใช่
0: ยิ่งชันมากทำไมไม่หนักเลยพี่ทำไมหนูไม่หนักเลยทำไมไม่หนักเลย
1: โอเคเดี๋ยวเราจะลองเพิ่มนะฮะลองดูนะครับ
0: ขึ้นเลยครับหนูรู้สึกไม่หนักเลยค่ะโอ้ความชันเพิ่มขึ้นแล้วครับตอนนี้ระดับ 5.0
1: ใช่ครับ
0: น้องแต้มเป็นไงครับเหนื่อยไหมครับ
2: ยังค่ะชิวๆยังได้ค่ะ
0: ชิวๆใช่ไหมครับ
2: ยังไหวค่ะ
0: เพราะอะไรครับพี่ต้นทำไมเขาขึ้นความชันแล้วทำไมเขาไม่เหนื่อย
1: ดูมือครับสิครับ
0: ทำไมอ่ะ
1: โดยปกติเวลาที่เราออกกำลังกายด้วยการเดินหรือการวิ่งเนี่ยบนเทรดมิลเนี่ยจริงๆแล้วมันได้ทั้งส่วนบนส่วนล่างแต่เมื่อไหร่ที่เราใช้มือจับอยู่เนี่ยมันก็กลายว่าส่วนด้านบนมันมีการพักอยู่ใช้แค่ส่วนล่าง
0: มันจะล็อกไม่อยู่
1: ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้เหนื่อยขึ้นหรือว่าออกแรงที่ได้มากขึ้นมันก็ควรต้องใช้ทั้งส่วนบนส่วนล่าง
0: ด้วย
1: ใช่ครับ มาหลายๆ
0: เหนื่อยไหมคะ
2: เริ่มละค่ะนิดนึง

0: มาถึงเครื่องออกกำลังกายเครื่องต่อไปครับนั่นก็คือ
1: จักรยาน
0: ไบสโกปั่นปั่นจักรยานไปปั่นปั่นจักรยานกันปั่นด้วยใจมี2ตัว
1: ใช่ครับ
0: มี2เครื่อง
1: 2แบบ
0: มี2แบบแบบไหนกับแบบไหนครับ
1: ถ้าพูดง่ายๆคือมีพนักพิงกับ
0: แนวดิ่ง
1: พนักพิงแล้วก็เป็นขนานกับแนวดิ่งใช่ไหม
0: แล้วมีพนักพิงกับไม่มีพนักพิงคำถามคือ
2: จะเล่นอันไหนดีอะคะ
0: ดูควรจะเลือกแบบไหนดีครับคุณหม
1: อถ้าตัวนี้ถ้าเราดูจะให้ตรงตามวัตถุประสงค์นะครับเป็นคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยเพิ่งมาเริ่มต้นนะครับต้องการเรื่องของลดน้ำหนักงั้นสิ่งที่เราเลือกเนี่ยควรจะต้องสามารถยืดเวลาเรื่องการออกกำลังกายให้นานขึ้นมันก็จะเป็นตัวนี้ครับ
0: ทำไมครับข้อดีข้อเด่นแตกต่างยังไงคร
1: ับ เราลองมาไล่ดูนะครับในเรื่องของตัวเรื่องของเบาะที่นั่งนะครับเบาะที่นั่งตัวนี้ไม่มีพนักพิงเพราะง
0: ั้
1: น
0: ยังไงผมขึ้นให
1: ้นะครับ
0: เกมไม่มีพนักพิงแตกต่าง
1: ใช่เราจะรู้สึกว่าเราต้องใช้แรงมากขึ้น
0: เพราะงั้นต้องโยกขมุนเนี่ย
1: มันจะออกแรงมากขึ้นมันไม่มีตัวซัพพอร์ตข้างหลังใช่ไหมฮะแล้วตัวเบาะที่นั่งมันก็เล็กเพราะงั้นเล็กปุ๊บเราต้องออกแรงเกร็งขาเกร็งโค้งที่มากขึ้นนะครับซึ่งถ้าคนที่ไม่เคยออกกำลังกายมาเลยมาถึงปุ๊บโอ้ตัวนี้เหนื่อยกว่าตัวนี้อีกมันจะต้องหาวิธีที่ทำไงให้เขายืดเวลาการออกกำลังกายได้มานานขึ้นมันก็คือตัวนี้
0: ทีนี้เดี๋ยวให้คนที่ไม่เคยลองดีกว่า
1: เ
0: ราจากฝั่งนี้ก่อนลองของยากกว่าไงจะได้รู้ว่าแตกต่างยังไง
1: อย่างเงี้ยเบาะเราก็ต้องปรับด้วย
0: โอเค
2: โอเคค่ะ
0: โอเคมาลองตัวนี้ครับ
1: ขาวางซอส
2: สนุกอ่ะ
0: ยัง
1: หลังพิงมาเลยครับ
2: อย่าที่ไม่ถึงอะค่ะ
0: ไม่ต้องจับสิครับอันนั้นจับตรงนี้ได้ครับ
1: อยู่ได้ครับ
0: เชื่อแล้วไม่เป็นจริงอันไหนสบายกว่ากัน
2: อันนี้ค่ะนี่สบายกว่าแบบได้นั่งพิงสบาย
1: ใช่ใช่ไหมเพราะงั้นก็จะเหมาะกับคนที่ใหม่นะครับ
0: ผมมองว่าจักรยานตัวนี้มันส่งเสริมในเรื่องของคนที่รู้สึกว่าไม่ได้มีแรงจูงใจที่จะมาออกกำลังกายคือต้องการเบิร์นแฟตแต่กลัวเสียเวลาด้วยไม่รู้จะทำไงดีก็สามารถอ่านหนังสือก็ได
1: ้
0: เล่นโทรศัพท์ก็ได
1: ้ได้ก็มีสิ่งจูงใจมากขึ้น
0: อันนี้ดูสบายขึ้น
1: นะ
0: สำคัญคือในการเบิร์นแฟตเราดูที่อะไรครับ
1: 60%
0: ค่ะ50-60% เยี่ยมมากเลย
1: จำได้ใช่ไหมของเราต้องอยู่ประมาณที่
2: 117
1: โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราจะลองค่อยๆดูนะครับว่าจะได้ประมาณไหน
0: ทีนี้พูดถึงข้อดีของจักรยานพี
1: ่ครับ
0: ข้อดีจักรยานใครที่ควรปั่นจักรยานบ้าง
1: ในแง่ของคนที่มีน้ำหนักตัวมากมีปัญหาเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะพวกกล้ามเนื้อข้อต่อพวกนี้เพราะงั้นเวลามาส่วนของจักรยานเนี่ยมันทำให้การรับน้ำหนักอะไรต่างๆมันลดลงมันเหลือแค่ครึ่งเดียวอ่ะแค่นั้นเอง
0: ส่วนเบาะลงแล้วใช่ใช่
1: เพราะงั้นเรื่องของแรงกระแทกหรือว่าแรงที่ต้องออกแรงมากขึ้นของตัวกล้ามเนื้อก็จะน้อยลง
0: สำหรับคนที่มีน้ำหนักเยอะ
1: ใช่
0: สมควรเลยจักรยาน
1: ค่ะคนเป็นจักรยาน
0: แต่เขาอยากวิ่งทำไงอ่ะ
1: อาจจะต้องอดใจไว้นิดนึงก่อนนะครับฝึกให้ระบบหัวใจแข็งแรงก่อนกล้ามเนื้อคุ้นเคยก่อนแล้วก็ค่อยให้พร้อมก่อนแล้วค่อยไปวิ่ง
0: เราตามใจไม่ได้เราต้องตามสภาพ
1: ใช่ตามสภาพอ
0: ย่าตามใจนะครับตามสภาพร่างกายนะคร
1: ับ
0: ต่อไปครับจักรยานดียังไงครับ
1: ดีไงอีกนั่นคือในเรื่องของตัว
0: ข้อเข่าไหมข้อเข่า
1: ข้อเข่านี่ทำให้แข็งแรงขึ้น
0: ในด้านกับการถ้าเกิดเราปรับไม่ดีทำร้ายข้อเข่าได้ไหมครับ
1: ได้ก็คือถ้าเกิดมันมีการงอของขามากเกินไปเวลาที่เราเหยียดถีบเนี่ยมันจะทำให้ตัวหัวกระดูกระหว่างกระดูกหน้าแข้งกระดูกต้นขามีการเสียดสีกันมากขึ้น
0: มีการวัดไหมครับมีการวัดไหมต้น
1: วัด
0: ว่ายังไงครับ
1: ก็คือเวลาที่เราเหยียดยืดลองถีบไปแล้วค้างไว้นิดนึงนะครับให้มันมีการงอเข่าแค่เล็กน้อยแค่นั้นเองนะคือเวลาที่เราเหยียดยืดสุดนะครับถ้ามันมีการ
0: ไม่สุดอันนี้ไม่สุด
1: ถ้ามีการเหยียดมากเกินไปอันนี้ก็คือมากเกินไปละ
0: ตึงไป
1: ต้องให้มัน
0: ตึงไปไม่ดียังไงครับ
1: ถ้าตึงไปมันก็มีการเรียกว่าเหยียดของตัวสะโพกมากขึ้นมันก็จะมีปัญหาตัวของตัวสะโพกละ
0: เพราะเรา
1: ทุกครั้งที่เราต้องพยายามยืดขาที่ไปให้ถึงเหยียดไปให้มันถึงนั่นคือความยาวของในตัวช่วงของการเนี้ยมันมากเกินไปก็จะทำให้สะโพกมีปัญหา
0: แล้วเราปรับตรงนี้ครับ
1: ปรับได
0: ้ยกขึ้นมา
1: ลองเลื่อนโอเค
0: ครับ
1: นะครับ
0: มาปรับในสุด
1: ใช่ไหมครับ

0: สุด
1: สุดแล้ว
2: คราวนี้
3: ผมว่าที่โอเค
2: นะครับ
3: เวลามีที่สอดเท้าแบบนี้มันดียังไงคร
2: ับ ที่สอดเท้านะครับแม้กระทั่งว่าจักรยานที่เราใช้แข่งหรือจักรยานที่ออกกำลังกายพวกนี้ทุกที่นะครับเป็นด้านนอกมันก็จะมักต้องมีสวมรองเท้าหรือที่รัดเท้านะครับเพื่อที่อะไรเพื่อที่ถ้าเราไม่มีนะครับเราลองดูเอาเท้าออกมาก่อนนะครับเราลองเหยียบข้างบนนี้ลองถีบนะครับลองถีบนะครับ
1: มันอาจจะ
3: เป็นไงครับเป็นไงครับ
2: อันนี้ก็คือเราจะรู้สึกว่าม
1: ันจะเก่ง
2: เราจะออกแรงแค่ช่วงที่เราถีบตอนที่ดึงกลับมาเราจะไม่ออกแรงไม่ได
1: ้
2: เพราะเราไม่มีตัวที่ดึงหรือเกี่ยวเข้ามาใช่เพราะงั้นเวลาที่เราออกแรงทุกครั้งมันก็จะเน้นแค่ส่วนของด้านหลังส่วนด้านหน้าเนี่ยเราแทบจะไม่ค่อยได้ใช้เลยมันเป็นแรงเหวี่ยงที่เราถีบจากอีกข้างหนึ่งมาแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นการที่มี
3: เพื่อให้สมดุล
2: ใช่นะครับ
3: เราสามารถทำให้หนักมากขึ้นได้ไหมคร
2: ับ โอเคของจักรยานก็คือเราสามารถที่เพิ่มได้สองลักษณะหนึ่งก็คือเพิ่มตัวความฝืดนะฮะความฝืดเข้าไปนะครับตัวเนี้ยเราจะมีความรู้สึกว่าเราต้องออกแรงต้านมากขึ้น
3: นะ
2: มีแรงต้านมากขึ้นแล้ว
1: รู้สึก
2: แ
1: ล้วนะครับ
3: อันแรกคือความฝืดอันที่สองอ
2: ันที่สองคือในเรื่องของความเร็วตอนนี้เขาจะใช้อยู่ที่ประมาณ47ลองขี่ให้เร็วขึ้นมาสัก75ให้กลางเร็วเข้ามาอีกนิดนึงให้ใกล้เคียงโอเคนะครับรู้สึกว่าเหนื่อยขึ้นไหม
3: ใจแต้มแรงมาถึงตรงนี้เลยครับ
2: ลองดูที
1: ่ทั้งแรงเหน่งแล้วก็แรงดึงกลับเนี้ยมัน
3: ยังไงครับมันยังไง
1: คือมันก็เริ่มเร็วขึ้นการหมุนของเท้าอะไรเงี้ยค่ะ
2: ใช่เพราะเราถีบให้เร็วขึ้น
1: ถีบให้เร็วขึ้น
3: แล้วแต้มก็เริ่มพูดไม่รู้เรื่องมากขึ้นด้วยนะครับเพราะเวลาเหนื่อยมันจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง
2: ใช
3: ่ทีนี้น้องแต้มครับปั่นแล้วรู้สึกดีแล้วใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
3: เหงื่อซึมๆแล้วนะ
1: เหงื่อออกแล้วค่ะ
3: ให้ทายเล่นเกมนิดนึงให้ทายว่าระหว่างปั่นจักรยานกับเดินบนลู่วิ่งอันไหนเผาผลาญไขมันได้มากกว่ากันครับ
2: ในเวลาที่เท่ากัน
3: ตอนหนึ่งชั่วโมง
1: ปั่นจักรยาน
3: คิดว่าปั่นจักรยานทำไมครับ
1: ตอนปั่นแล้วมันรู้สึกว่ามันเหนื่อยกว่าหรือว่าพอต่อจากวิ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้
3: ไม่รู้สิไม่รู
1: ้นะคะ
3: คิดว่าปั่นจักรยานเป็นไงครับพี่ต้น
2: ครับผิดครับ
3: พี่ครับ
2: โอเคเรามาดูก่อนนะครับสิ่งแรกคือเวลาที่เราวิ่งเนี่ยเราใช้ทั้งส่วนบนและส่วนล่างเพราะงั้นการใช้พลังงานเนี่ยมันต้องเยอะกว่าอยู่แล้วในเวลาที่เท่ากันนะครับในเวลาที่เราหรือแม้กระทั่งว่าในช่วงของชีพจรระดับความหนักที่เท่ากันแต่เราไม่ดูเรื่องของความเร็วความหนักในนี้นะเราดูเรื่องของการทำงานของตัวชีพจรตัวฮาร์ทเรทนะครับงั้นตรงเนี้ยจะใช้ที่มากกว่าแต่ทีนี้ที่เรารู้สึกว่าอุ้ยขาเราทำงานหนักขึ้นเวลาที่เราขี่จักรยานเพราะอะไรเพราะว่าเนื่องจากจักรยานเนี่ยเราเน้นแค่ครึ่งนึงเพราะงั้นพอเน้นแค่ครึ่งนึงเราต้องการที่ออกกำลังกายให้หนักที่ 60% ที่เท่าเดิมเนี่ยส่วนบนไม่ใช้แล้วเพราะงั้นเราก็ต้องมาเน้นที่ขาให้ใช้หนักมากขึ้นซึ่งมันก็เลยรู้สึกว่าออกแรงมากขึ้นเหนื่อยมากขึ้นเมื่อยมากขึ้นของตัวขาเพราะเราไปใช้แค่ส่วนเดียวแต่เวลาวิ่งเนี่ยเราช่วยทั้งส่วนบนส่วนล่างมันก็เหมือนกับถัวเฉลี่ยไปใช่ไหมครับก็เลยรู้สึกว่าจักรยานน่าจะหนักและเหนื่อยกว่า
3: เพราะฉะนั้นสรุปนะครับจักรยานเผาผลาญไขมันต่อชั่วโมงน้อยกว่าการเดินบนลู่วิ่งปั่นจักรยานต่อ1ชั่วโมงประมาณกี่แคลอรี่
2: เฉลี่ยโดยประมาณ600ถึง800แคลอรี
3: ่โอ้ต่างกันเยอะนะ
2: ซึ่งน้อยกว่า
3: ซึ่งวิ่งก็คือ600ถึง 1,200
2: ใช่
3: นี่600ถึง800เอง
2: ครับ
1: น้อยกว่า

0: เนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องเล่นคาร์ดิโอสำหรับการลดไขมันส่วนเกินยังไม่หมดเพียงเท่านี้สัปดาห์หน้าเรายังมีอีก2เครื่องที่น่าสนใจมานำเสนอใครอยากลดน้ำหนักและหุ่นดีอย่าพลาดนะครับ
1: ก็ลอยแล้วค่ะกำลังจะบิน
2: แล้ว
3: เร็วอีกเร็วๆไปทันแล้วแม่ค้าตามเร็วๆตามให้
2: เร็วอย่
3: าแ
2: ข็งอย่าแข็ง
3: อยากกินนมถ้วยเร็ว
2: ๆอย่าแข็ง
3: แจ๊วเราอยากกินนมถ้วยเร็วเฮ้ยอย่าเอาอีกเอาอีก

0: Talk Do and Don't
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสวนอ่อนนะครับและรายการ3 minute talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับชีวิตประจำวันของคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับต้องนั่งนานๆในท่าที่ไม่ถูกต้องหรือยืนนานๆหรือต้องก้มยกของหนักๆในท่าที่ไม่ถูกต้องบ่อยๆ
2: 1. คุณก็จะปวดบริเวณเอวคออกหรือหลังช่วงล่างปวดจี๊ดๆเหมือนไฟฟ้าช็อตปวดๆหายๆมากกว่า2สัปดาห์

0: ดาขึ้นไปบางครั้งอาการปวดอาจร้าวหรือเจ็บแปลกไปถึงต้นขาน่องหรือเท้าได
1: ้ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยครับคุณอาจจะกำลังเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทครับ
0: หมอนรองกระดูกคือเนื้อเยื่อที่ลักษณะด้านนอกเป็นเหมือนพังผืดเหนียวๆซ้อนกันเป็นวงรอบๆชั้นและด้านในนุ่มๆยุ่นๆคล้ายวุ้นทำหน้าที่เป็นข้อต่อในการขยับของกระดูกสันหลังและรับแรงกระแทกเมื่อทำกิจกรรมต่างๆครับไม่ว่าจะนั่งยืนกระโดดเอหลังบิดตัวเหมือนกับเป็นช็อคอัพให้กับกระดูกสันหลังและคอยปกป้องไม่ให้กระดูกสันหลังเคลื่อนที่คนที่มีโอกาสเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทคือกลุ่มวัยทำงานอายุระหว่าง 20-50 ปีอ้าวก็พวกเรานี่แหละครับดังนั้นเรามาหลีกเลี่ยงโรคนี้กันโดยต้องไม่นั่งทำงานด้วยอิริยาบถที่ไม่ถูกต้องนานๆไม่ก้มๆเงยๆบ่อยๆหรือมากเกินไปไม่ยกของหนักๆซ้ำๆท่าเดิมๆและไม่ระมัดระวังไม่มีน้ำหนักตัวที่มากเกินไปไม่สูบบุหรี่และสิ่งที่ต้องรีบทำให้เป็นนิสัยคือนั่งยืนยกของด้วยท่าที่ถูกต้องมีการเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆทุกๆ 2-3 ชั่วโมงพักผ่อนอย่างเพียงพอในแต่ละวันออกกำลังกายเป็นประจำโดยมีท่ากายบริหารเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อหลังและหน้าท้อง
2: เกิดจากการที่หมอนรองกระดูกในส่วนที่เราเรียกว่านิวเคลียสคอมโพซิสเนี่ยปริ้นออกมานะครับกดทับรากประสาทนะครับซึ่งต่างกับโรคการปวดหลังทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจากปวดจากกล้ามเนื้อนะครับมีเรื่องของสารที่ทำให้เกิดการอักเสบนะครับบริเวณรากประสาทที่โดนกดทำให้มีอาการปวดร้าวลงขาเหมือนไฟฟ้าช็อตครับใช้ผู้ป่วยเนี่ยนอนพักนะครับสัก 2-3 วันนะครับร่วมกับการให้ยาต้านการอักเสบที่เราเรียกว่าเอ็นเซนะครับร่วมกับการให้ยาลดอาการปวดร้าวปลายประสาทถ้าผู้ป่วยอาการดีขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะให้ผู้ป่วยเนี่ยค่อยๆกลับไปทำกิจวัตรประจำวันได้ใกล้เคียงปกตินะครับ
1: โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทสามารถป้องกันได้ถ้าคุณใช้ชีวิตอย่างถูกต้องครับและอย่าลืมดูแอนด์โดนทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
3: Dream Minute Talk ดูแอนด์โดน
4: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 เวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
5: ถ้าพวกเราอยากสูงพวกเราต้อง
6: กระโดด
5: วอร์มนิดนึงครับงอศีรษะข
7: ้าง
5: สลับมาเอาไม้งอ
7: ใช
5: ่งอมากไว้นิดนึงงอนิดนึงงออีกนิดนึง
7: ใช่โอเคเพิ่มยกไหล่ขึ้นก่อนยกขึ้นขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงสลับเอาไม้ขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงสลับจ็อกมาจ็อกมาจ็อกจ็อกไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอ่ะ
5: เฮ้ยเ
7: ฮ้ยเฮ้ยนี่นี่ว่าม
5: าละคนมาแล้ว
7: ยังไม่พอยังพอจ็อกอยู่จ็อกอยู่จ็อกอยู่เราจะโดดแล้วนะพร้อมไหมยังพร้อมไหมยัง
5: พร้อมเจ็บขาครับ
7: โดดว่าแตะไปเท้าไปเท้า ไปเท้าไปเท้า

0: ไปท้ามาไปท้ามาไปท้ามาไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้าไปเท้า
1: อะไร
0: สี่สามแล้วเป็นส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้าส้นเท้า
1: เท้าลอย
0: ย่อหน่อยย่อหน่อยนิดเดียวนิดเดียวว่าว่าว่าว่าใช่นั่นละฮึบฮึบย่อหน่อยนิดเดียวนิดเดียวว่าอ้าวแล้วเปลี่ยนใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าใต้เข่าโดดน้อยโดดน้อยมากฮึบฮึบฮึบนิดนึงตัวตรงๆฮึบฮึบใช่แล้วฮึบมาฮึบมาฮึบมาฮึบมานิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวโอ้โหเยี่ยมมากอ้าวมาฮึบฮึบ
1: ฮึบมาไปก่อนคนเดียว
0: ฮึบฮึบฮึบอ้าวแล้วเปลี่ยนข้างข้างแขนด้วยแขนด้วยมามามาด้านข้างข้างข้างข้างข้างข้างข้างนิดนึงเหยียดขามามา
1: เปิดสากาย
0: สี่สามสองมาแยกแยกออกข้างออกข้างแล้วชิดออกข้างออกข้างแล้วชิดออกข้างออกข้างแล้วชิดโดดนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยมามาข้างข้างชิดชิดข้างข้างชิดช
1: ิ
0: ดข้างข้างชิดชิดข้างข้างสองเที่ยวข้างข้างก้าวเปลี่ยนย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย
1: ่
0: อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อโดดโดดย่อสี่ครั้งมาสองสามสี่เอ้าวิ่งวิ่งวิ่งมือสลับข้างมาทางมือไปทางนั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังยังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าว้าเท้ามือเท้ามือมือด้วยเท้าด้วยมือด้วยเท้าด้วยมือด้วยเท้าด้วยมือด้วยเอ้าโดดเตะโดดเตะโดดเตะโดดเตะโดดเตะโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดด
1: แ
0: ตะด
1: ้
0: วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแตะด้วยโดดแต่ด้วยข้างข้างมาหน้าหน้าข้างข้างเอ้าหน้าหน้าข
1: ้
0: างข
1: ้
0: างหน้าหน้าข้างข้างหน้าหน้าข้างแล้วข้างมาหน้า
1: จะเตะดู
0: แล้วหน้าหน้าข้างแล้วข้างสองรอบสุดท้ายมาข้างแล้วข้างครั้งนึงหน้าหน้าหนึ่งข้างข้างข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสองจังหวะข้างข้างสี่เที่ยวมามาสี่สามสองโอเคพอโอเคเราคูลดาวน์นิดนึงครับ ยืนเท้าข้างหน้าข้างนึงไปทั้งหลังข้างนึงเหยียดยืดค้างไว้มือประคองที่หน้าขาด้านหน้าเหยียดยืดดันส้นเท้าลงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้4 3 2เปลี่ยนข้างเท้าวางเหยียดส้นเท้าลงถ่ายมันหนักมาด้านหน้ามือวางค้างไว้นิดนึงดี4 3 2อ้าวสลับเท้าวางเท้าวางเหยียดขาย่อสะโพกมือเหยียดยืดค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึง4 3 2สลับป่ะเท้าวางแล้ววางก็เหยียดยืดค้างไว้กระดกไว้เท้านิดนึงค้างไว้นิดนึงหน้าขาขนานกันดันสะโพกไป2 1อ้าว9ชิดแล้วงอเหยียดยืดแขนเหยียดค้างไว้ค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึงค้างไว้นิดนึง
1: คนมันเก่ง
0: 4 3 2เปลี่ยนข้างว่างอเหยียดยืดค้างไว
1: ้
0: ส่งตัวค้างไว้นิดนึงตัวตรงๆ4 3 2ลดเท้าย่อมือสอดคาเมลหน้าท้องเอียดยืดค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้นิดนึง
1: ปวดท้องเหรอ
0: สี่สามสองยืดตัวหมุนไหลโอเคพอแล้ววันนี้เย
1: ้
0: ตอนนี้ก็คือเรื่องของการจัมป์หรือการกระโดดใช่ไหมครับจริงๆการกระโดดก็คือเป็นหนึ่งในเรื่องพัฒนาการอันหนึ่งใช่ไหมครับถ้าเราไล่มาตั้งแต่คานเดินวิ่งกระโดดนะฮะตัวกระโดดนี่ก็จะไปมีพัฒนาการที่สูงขึ้นมาละนะครับเพราะงั้นในเด็กในกลุ่มที่โตขึ้นมาหน่อยการกระโดดก็จะช่วยพัฒนาการเขาการกระโดดถ้าเราดูนะครับมันก็จะมีหลากหลายมากเลยมีทั้งทิศทางที่เป็นด้านหน้าด้านข้างใช่ไหมขาคู่ขาเดียวนะครับแต่ทุกอันมันเป็นเรื่องการถ่ายแรงการรับแรงนะครับรวมไปถึงในเรื่องของข้อต่ออะไรต่างๆก็จะมีการรับรู้ในเรื่องการใช้แรงทำออกแรงนะครับมันไม่ใช่แค่กล้ามเนื้ออย่างเดียวคือเรื่องการถ่ายแรงนะครับว่าให้เขารู้ว่าถ้าเกิดเขาลงน้ำหนักด้วยส้นเท้าเป็นยังไงลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเป็นยังไงหรือแม้กระทั่งมีการผสมผสานของการส้นเท้ากับปลายเท้าส้นเท้ากับปลายเท้านะครับเพราะเวลาในชีวิตประจำวันเนี่ยเวลาที่เขาเดินหรืออะไรต่างเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีการลงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส้นเท้าปลายเท้าที่มันต้องมีการตอบสนองการใช้งานอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นไอ้ตรงนี้มันก็จะเป็นการที่รับแรงถ่ายแรงเราให้เขารู้ถึงการเรียนรู้นะครับการใช้แรงทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้เราก็ให้สอดคล้องกันครับถ้าเราใช้กับในเรื่องของสุขภาพเรื่องของพัฒนาการก็ใช้ให้เหมาะสมแต่ถ้าเราต้องการต่อยอดเป็นในเรื่องของกีฬาหรือออกกำลังกายที่อะไรที่มันมีความซับซ้อนขึ้นตัวนี้ก็สามารถเป็นแนวทางหรือเป็นพื้นฐานเอาไปใช้ได้เพราะงั้นไม่ว่าจะเป็นคุณครูผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ปกครองหรือนักเรียนเองก็สามารถเอาตัวพวกนี้เข้าไปใช้ได้นะครับหรือรวมไปถึงในกลุ่มของบางท่านที่ต้องการต่อยอดนะครับคุณก็สามารถที่จะทำต่อยอดหรือว่าพัฒนาในเรื่องของการกระโดดกิจกรรมรูปแบบต่างๆได้นะครับ

0: ว่าเป็นงานที่ต่ำต้อยบางคนอาจจะมองว่าเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยแต่คนทั่วไปก็อดที่จะเลือกใช้บริการคนเหล่านี้ไม่ได้และแน่นอนครับว่าหากเรามองเข้าไปในชีวิตจิตใจของพวกเขาเราจะได้รู้ว่าเบื้องหลังของความสำเร็จในสาขาอาชีพต่างๆนั้นอาชีพพนักงานทำความสะอาดมีความสำคัญเป็นตัวหนุนเสริมและเป็นฟันเฟืองอีกตัวหนึ่งของสังคมที่เราไม่อาจจะมองข้ามไปได้นั่นเองครับ
1: คุยกันหน่อยดีกว่าครับพี่น้ำสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: ผมกวนเวลาหรือเปล่าสักครู่นะมาคุยกันหน่อยจะได้ให้ความรู้กันพี่น้ำครับพี่น้ำทำหน้าที่เขาเรียกว่าอาชีพอะไรเอ่ยตรงนี
2: ้เป็นพนักงานบริการค่ะเป็นแม่บ้านประจำบอร์ด
1: ตัวพี่น้ำเองเริ่มต้นเข้ามาทำอาชีพนี้โดนทำหน้าที่อะไรบ้าง
2: ทำความสะอาดทั้งวันนะคะ
1: ทั้งวันเลย
2: แล
1: ้
2: วก็
1: เอาง่ายๆคือปัดกวาดเช็ดถูต้องมาแล้ว
2: ใช่
1: และเราเองก็ต้องใส่
2: ใช่ค่ะเครื่องป้องกัน
1: หรือว่าตัวผ้าเพื่อป้องกันการสูดกลิ่นการได้รับฝุ่นต่างๆต้องมีพี่ๆอย่างพี่น้ำประจำอยู่กี่คน
2: ที่วอร์ดนี้จะมี2คนค่ะ
1: 2คน
2: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งก็จะมีเข้าทำงานแบบไหนครับเป็นกะหรือว่าเป็นวัน
2: เป็นกะค่ะเป็นตั้งแต่เวรเช้า7โมงเช้าถึงบ่าย3โมง
1: 1คน
2: ค่ะแล้วก็กลางคืนก็จะมีตั้งแต่บ่าย3ถึง7โมงเช้า
1: วนกลับมาชนกัน
2: ใช่ค่ะ
1: ในการทำเนี่ยพี่น้ำครับต้องใช้แรงมากน้อยแค่ไหนอยากรู
2: ้ก็มันก็จะมีปวดหลังนะคะเวลายกผ้าจะมีเรื่องหัวเข่า
1: หัวเข่าเป็นอะไรพี่หัวเข่า
2: ก็คือเดินใช้น้ำหนักเวลายกผ้
1: า
2: ก็จะต่อเนื่องกันนะคะ
1: ยืนเดินทั้งวันเผลอๆตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายหรือตั้งแต่บ่ายจนถึง
2: เช้า
1: ไหวไหมเคยไหมครับว่าโอ้ปวดน่องจังเลยยืนทั้งวันหรือว่าเพลิน
2: มันก็มีเบาๆหนักๆสลับกันไปแต่ส่วนใหญ่แล้วก
1: ็ไม่ได้สบายอ่ะ
2: ไม่ได้สบาย
1: ไม่ได้นั่งพักนะฮะ
2: ใ
1: ช่เมื่อกี้บอกมาแล้วว่าแน่นอนว่าเจอกับฝุ่นเยอะแยะมากมายสิ่งสกปรกอาจจะเจอทำงานกับคนไข้เราเนี่ยไม่ได้เป็นคุณหมอด้วยซ้ำแต่ต้องใกล้กับคนไข้ด้วยแล้วเผื่อเขาไปแล้วทิ้งอะไรไว้ให้เราก็ไม่รู
2: ้
1: กังวลไหมกลัวไหม
2: กังวลค่ะแต่เราก็จะมีวิธีป้องกัน
1: ยังไงครับพี่นะ
2: ก็คือว่าเราจะมีชุด มีอุปกรณ
1: ์เช่นใส่ถุงมือ
2: ใช่ค่ะ
1: ใส่แมส
2: ก์
1: ปิดปาก
2: ผ้ากันเปื้อนค่ะแล้วก็น้ำยาของเราก็จะใช้แบบแล้วแต่เฉพาะโรคอะค่ะ
1: พี่น้ำครับพี่น้ำทำอาชีพนี้มา20ปีแล้วสิ่งที่เจอเพื่อนๆร่วมอาชีพพนักงานทำความสะอาดที่เจอเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่แล้วเขามักจะป่วยเป็นโรคอะไรบ้างอ่ะมา
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปวดหลัง
1: ปวดหลัง
2: ปวดเข่า
1: ปวดเข่า
2: เบาหวาน
1: เบาหวานก็เป็นเหรอ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: มีอะไรอีก
2: โรคหัวใจ
1: แ
2: ล้วก็นิ้วล็อก
1: นิ้วล็อก
2: ค่ะ
1: ไปทำอะไรนิ้วล็อกพี
2: ่นิ้วล็อกก็เราทำงานเยอะแล้วก็บิดผ้า
1: เอาการบิดผ้าการซักผ้าการหยิบการจับการดึงบางทีใช้นิ้วแบบล้วนๆเลยก็เลยนิ้วล็อกเป็นถึงขั้นไหนพี่น้ำ
2: ก็ต้องผ่าค่ะ
1: ไปผ่ามาแล้วข้างไหนเลยซ้ายหรือขวาออกเป็นข้างนี้
2: แล้ว
1: ผ่ามาแล้วด้วยนานหรือยัง
2: ก็นานแล้วค่ะ
1: ก็ผ่าที่นี่แหละ
2: นะ
1: ทั้งหมดเหล่านี้ครับดูซิว่าอาชีพนี้ครับแท้จริงแล้วเนี่ยเขาเจอและเสี่ยงต่อโรคภัยเยอะพอสมควรเหมือนกันแต่เขามีวิธีในการดูแลตัวเองได้อย่างไรช่วยทำงานมีสุขภาพดีกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามกันนะครับอาชีพพนักงานทำความสะอาดนะครับโดยเฉพาะในโรงพยาบาลนั้นสำคัญมากๆนะครับตั้งแต่การทำหน้าที่ตั้งแต่ปัดกวาดเช็ดถูพื้นผนังฝ้าเพดานหยักใหญ่ทั้งหลายจะมีฝุ่นไม่ได้เลยนะครับนี่ยังไม่รวมถึงการดูแลในเรื่องของความสะอาดของบริเวณเตียงผู้ป่วยผ้าปูเตียงปลอกหมอนเช็ดถูทั้งหลายรวมถึงการคัดแยกขยะแล้วก็ผ้าติดเชื้อนะครับอันไหนอันตรายอันไหนไซเคิลอันไหนต้องทำความสะอาดอันไหนต้องฆ่าเชื้อทั้งหมดเหล่านี้เราก็เลยตามมาดูกันนะครับว่าแล้วอาชีพนี้เนี่ยเขาต้องมีวิธีในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรกันบ้างมาตามดูกันเลยครับ
3: ทำงานพนักงานทำความสะอาดมา8ปีแล้วครับ การติดเชื้อกลัวไหมกลัว

0: ครัวครับแต่มีเครื่องป้องกันมีเครื่องเซฟตี้ครับคัดแยกขยะสำคัญไม่สำคัญครับทางโรงพยาบาลก็มีแยกเป็นมีขยะทั่วไปขยะติดเชื้อแล้วก็ขยะรีไซเคิลแล้วก็เพิ่มมาก็เป็นขยะพิษถ้าคัดแยกขยะมันก็คือมันก็เป็นระเบียบอันดับหนึ่งคือเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็มันก็เป็นสัดส่วนนะครับ
1: ผมทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลนี้มา3ปีแล้วครับทำเกี่ยวกับพวกจัดแยกขยะเก็บขยะแล้วก็พวกเช็ดตามวอร์ดอย่างนี้ที่กระจกอะไรเงี้ยอันนี้กลัวครับกลัวมันก็มีเกี่ยวกับที่เขาเตรียมมาให้นะก็มีใส่พวกถุงมือแมสชุดกันเปื้อนหมวกใช่แล้วเราก็ต้องรอบครอบ
2: เป็นพนักงานทำความสะอาดของโรงพยาบาลรามานี้มัน7ปีแล้วค่ะก็เราก็ป้องกันของเรากลัวอันตรายไหมก็มีกลัวบ้างแต่เราก็ป้องกันตัวเองเก็บขยะกวาดถูเช็ดเตียงเช็ดผ้าม่านก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อเราก็ปิดแมสอะไรของเราแบบนี้ใส่หมวกคลุมใส่เสื้อกาวเวลายกผ้าทิ้งก็มีปวดหลังปวดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผ้ามันหนัก
3: ขยะในโรงพยาบาลแบ่งออกเป็น5ประเภทได้แก่1ขยะทั่วไปได้แก่วัสดุห่ออาหารเศษอาหารเศษผลไม้กระดาษชำระกล่องนมกล่องโฟม2ขยะรีไซเคิลได้แก่กระดาษพลาสติกกระป๋องเครื่องดื่มขวดเครื่องดื่มที่เป็นแก้วหรือพลาสติกถุงน้ำเกลือ3ขยะติดเชื้อได้แก่สำลีเปื้อนเลือดสารคัดหลั่งเข็มฉีดยาใช้แล้ว4ขยะอันตรายได้แก่ยาหมดอายุน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆน้ำยาที่ใช้ในห้องปฏิบัติการน้ำยาล้างฟิล์มและอื่นๆ 5. ขยะเคมีบำบัดได้แก่ยาเคมีบำบัดชนิดต่างๆที่ใช้รักษาโรคมะเร็งขยะเหล่านี้มีอันตรายต่อสุขภาพแตกต่างกันการคัดแยกขยะจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ในการกำจัดอย่างถูกวิธีและการลดความเสี่ยงในการทำงานของพนักงานทำความสะอาดด้วยครับ
4: เมื่อสักครู่นี้พี่น้ำคุยถึงเรื่องของการแยกส่วนของตัวสิ่งของที่อาจจะต้องนำกลับไปฆ่าเชื้อบ้างแล้วก็นำกลับไปทำความสะอาดกันบ้างมันแบ่งอะไรยังไงครับพี
5: ่เราจะแยกระหว่างผ้าที่สะอาดกับสกปรกค่ะก็คือสะอาดมากสะอาดน้อยติดเชื้อมากติดเชื้อน้อย
4: โอ้โหดูเยอะจังเลยเอางั้นผมอยากเห็นภาพไปดูได้ไหม
5: ได้ค
4: ่
5: ะ
4: เอางั้นไปดูกันเลยครับไปน้ำเลยครับพี่น้ำครับเข้ามาด้านในกันบ้างดีกว่าครับพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่คนทั่วไปเข้ามาไม่ได
5: ้ค่ะ
4: พื้นที่ทำงาน
5: ค่ะ
4: ถูกไหมครับ
5: ใช
4: ่ในการแยกนี่แบ่งออกไปเป็นอะไรบ้างครับเนี่ยมีสีเขียวสีขาวสีแดง
5: สีแดง
4: นี่สีแดงดูปิดฝาแน่นเชียวต้องมีอะไรพิเศษแน่นอนพี่น้ำอธิบายหน่อยสีเขียวคือ
5: สีเขียวก็จะเป็นผ้าที่เปื้อนปัสสาวะอุจจาระแล้วก็จะใส่ไว้ในที่นี้
4: ออกแปลว่าถ้าผมเปิดขึ้นมาเนี่ย
5: อุ๊ยอย่าค
4: ่
5: ะ
4: ไม่ควร
5: ค่ะไม่ควร
4: ไม่ควรนะตรงนี้ผมถามจริงๆพี่มีความรู้สึกอีแย่หรือว่ารังเกียจไหม
5: ก็
4: หรือเป็นเรื่องธรรมดา
5: สำหรับเราตอนนี้ก็คือกลัวเหมือนกันนะคะแต่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราปฏิบัติแล้ว
4: ทุกคน
5: เพราะ
4: ว่
5: าเรามีเครื่องป้องกัน
4: อ๋อ
5: ใช้เครื่องป้องกัน
4: คือเรามองว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของเกิดแก่เจ็บตาย
5: ใช่ค่ะ
4: แล้วก็ต้องเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องเป็นหน้าที่ในการเก็บแล้วก็จัดการต่อมาสีขาวแล้วฮะ
5: สีขาวจะเป็นผ้าสะอาดนะคะเป็นผ้าที่เป็นพวกเหงื่อใครนะคะที่สะอาดก็คือสกปรกน้อย
4: ก็คือเราดูแล้วเราคัดมาระดับหนึ่งแล้ว
5: ใช่ค่ะ
4: ว่านี้เปื้อนน้อยไม
5: ่
4: ได้เปื้อนมากยกตัวอย่างเช่นเป็นพวกเสื้อได้ไหมฮะ
5: ใช่ค่ะเป็นทุกเป็นผ้าปูที่นอนเป็นที่เปื้อนน้ำเปื้อนเหงื่อ
4: เปื้อนเหงื่อเฉยๆ
5: เปื้อนเหงื่อเปื้อนน้ำ
4: ปลอกหมอน
5: ใช่ค่ะ
4: ที่ดูแล้วเราสังเกตแล้วไม่ได้เปียกไม่ได้โดนเปื้อนปนเปื้อนอะไร
5: ใช่ค่ะ
4: แต่ที่อันตรายคือนี่เลยฮะคุณผู้ชมครับสีแดงครับผมเห็นแล้วก็บอกแล้วว่าไม่ควรเข้าใกล้นะ
5: ค่ะ
4: เพราะอะไรฮะ
5: ตัวนี้จะเป็นที่เลอะพวกสารคัดหลั่งที่ออกจากร่างกายค่ะน้ำเลือดน้ำหนอง
4: น้ำเหลือง
5: ค่ะ
4: ซึ่งอาจจะมีโอกาสในการที่จะนำเชื้อหรือว่าโรคต่างๆมาติดพวกที
5: ่
4: พวกเราได
5: ้
4: หรือว่าคนทั่วไปได้ระวังเลยเบื้องต้นครับพนักงานทุกคนที่รับหน้าที่นี้ผมเห็นว่าพี่น้ำมีต้องมีการใส่ถุงมือต้องมีการใส่ตัวแมสที่จะปิดส่วนของตัวจมูกแล้วก็ปากถูกไหมครับเผลอๆบางทีอาจจะมีการใส่แว่นป้องกันเลยด้วยซ้ำ
5: ใช่ค่ะ
4: ถุงต่างๆนะครับนอกจากถุงนี้ผมแอบเห็นว่าฝั่งนี้มีสีต่างๆด้วยนี่คืออะไรบ้างครับพี่น้ำ
5: ก็สำหรับตัวสีม่วง
4: สีม่วงนี่เลย
5: สีม่วงก็จะเป็นพวกเลอะสารเคมีเคมีบำบัดอะค่ะ
4: สีแดง
5: สีแดงก็จะเป็นพวกสารคัดหลั่งที่เกี่ยวกับพวกน้ำเลือดน้ำหนองที่ออกจากร่างกายอะค
4: ่
5: ะ
4: สีดำ
5: สีดำก็จะเป็นทั่วไปอะค่ะ
4: เปิดปกติ
5: ที่ใช่ค่ะปกติทั่วไปที่ไม่มี
4: อันตราย
5: ถ้าไม่มีอันตราย
4: อ๋อทุกอย่างต้องแยกหมดเลย
5: ใช่ค่ะ
4: ไปแล้วม่วงแดงดำนี่แอบเห็นมีสี
5: มีขยะสี
4: ฟ้าน้ำเงินด้วย
5: อ
4: ันนี้คืออะไรครับอ
5: ันนี้คือเป็นรีไซเคิลของที่ใช้แล้วแล้วเอากลับมานำมาใช้ใหม่อะค
4: ่
5: ะ
4: อ๋อแปลว่าทางโรงพยาบาลเองก็เน้นในเรื่องของการรีไซเคิล
5: ใช่ค่ะ
4: ประหยัดทรัพยากรสำคัญมากๆสุดท้ายครับพี่น้ำมีอะไรอยากฝากถึงเพื่อนๆร่วมอาชีพพนักงานทำความสะอาดบ้างครับ
5: อยากจะบอกเพื่อนๆว่าทำงานด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็มีความสุขค่ะ
4: นี่ซึ่งดูแล้วนะครับแหมวันนี้ถึงแม้พี่น้ำจะเขินซะหน่อยครับแต่อาชีพนี้เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ภูมิใจนะพี่นะ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ได้ทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อความปลอดภัยเพื่อความสะอาดให้กับทุกคนทั้งในพื้นที่นี้และพื้นที่อื่นด้วยในโลกนี้ด้วยวันนี้ขอบคุณพี่น้ำจริงขอบคุณครับแต่อย่าเพิ่งไปไหนครับเพราะตอนนี้ได้เวลาไปถามคุณหมอกันบ้างแล้วล่ะครับว่าเราบรรดาพนักงานความสะอาดนั้นพวกเขาควรจะดูแลตัวเองอย่างไรเพื่อจะได้ทำงานอย่างมีความสุขและก็ปลอดภัยเหมือนกับที่พี่น้ำบอกเอาไว้ด้วยไปถามคุณหมอกันครับเมื่อสักครู่นี้เราไปคุยกันแล้วนะครับกับพนักงานทำความสะอาดนะครับก็ได้รู้กันว่าพวกเขาต้องทำงานอย่างไรครับในแต่ละวันแล้วก็มีความเสี่ยงอะไรกันบ้างแต่ที่แน่ครับเชื่อว่าตอนนี้พวกเขาและพวกเรานั้นอยากจะรู้ตรงกันครับว่าแล้ววิธีในการดูแลตัวเองเพื่อป้องกันความเสี่ยงอย่างถูกวิธีทำได้อย่างไรครับวันนี้มาพูดคุยกันกับแพทย์หญิงฉัตรยาวงศ์รัตนันครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับหมอฝนสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
4: คุณหมอครับเมื่อกี้ถือโอกาสบุกไปที่โรงพยาบาลมาแล้วแต่ถ้าพูดถึงพนักงานทำความสะอาดทั่วๆไปก่อนคุณหมอครับจริงๆแล้วเนี่ยเขามีความเสี่ยงต่อสิ่งใดได้บ้างครับคุณหมอ
6: ก็จะมีเรื่องท่าทางการทำงานนะคะเพราะว่าเขาก็จะต้องมีทำท่าทางซ้ำๆในการทำความสะอาดหรือว่าการดึงยกผลักของหนักๆเนี่ยค่ะก็ทำให้มีการปวดเมื่อยได้แล้วก็อันนึงก็คือพวกของมีคมที่อยู่ในขยะค่ะถ้าเกิดว่าถูกบาดถูกตำเข้าอันนี้ก็ทำให้เกิดการบาดเจ็บได้แล้วก็สุดท้ายคือถ้ามีการหกรั่วไหลของพวกสารเคมีต่าง
4: ๆ
6: อันนี้ก็จะทำให้ได้รับพวกสารเคมีเข้าไปทำให้เกิดอันตรายเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการระมัดระวังพวกนี้ด้วย
4: โอ้โหแปลว่าอันตรายเยอะเหมือนกันนะครับนี
6: ่
4: งั้นไปกันทีเรื่องกันเลยดีกว่าเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องการยกของหนักอันนี้รู้สึกว่าเป็นกันหลายคนโดยเฉพาะพนักงานความสะอาดส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ใช่สาวๆกันแล้วด้วยก็มักจะเป็นคนที่เริ่มจะมีอายุกันแล้วซึ่งเขาก็จะแรงไม่ค่อยเยอะแรงไม่ดีแล้วต้องไปยกของในบางทีมันอันตรายยังไงบ้างคุณหมอครับ
6: ในกลุ่มที่ทำมานานเนาะมันก็จะเหมือนมีการสะสมเหมือนกันว่าในการยกของหนักแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะมีการใช้กล้ามเนื้อหลังนะคะจริงๆเราก็ควรจะยกโดยใช้ขาร่วมด้วยก็คือย่อตัวแล้วก็ยกของ
4: นะ
6: คะเพราะว่าถ้าส่วนใหญ่ก็จะก้มหลังยกอย่างเงี้ยอันน
4: ี้ก้มไปเลย
6: หลังทำงานมากเกินไป
4: ครับผมซึ่งถามว่าหลังทำงานมากเกินไปหรือว่าร่างกายทำงานแบบผิดท่าบ่อยเข้าบ่อยเข้าส่วนใหญ่แล้วปัญหาที่ว่าเนี่ยมันถึงขั้นไหนคุณหมอครับ
6: ก็อาจจะมีพวกกระดูกเสื่อมนะคะมีพวกกล้ามเนื้อปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นของที่หนักมากๆจริงๆแล้วก้มยกออกแรงมากๆเกินไปเนี่ยม
4: ันผิดท่าม
6: ีหมอนรองกระดูกเคลื่อนได
4: ้ขนาดนั้นเลยครับซึ่งถามว่าหมอรองกระดูกเคลื่อนหรือกล้ามเนื้ออักเสบไปจนถึงแบบว่าที่บอกมีปัญหากับกระดูกสันหลังถึงขั้นที่ว่านี่ต้องผ่าตัดไหมคุณหมอ
6: คือถ้าหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทนะคะแล้วมีการชาลงมาที่ขาอันนี้ก็ต้องมีการผ่าตัดด้วย
4: วิธีการสังเกตถ้าหากว่ามันเริ่มต้นสมมติว่ายกมาเป็น10ปีแล้วเริ่มแล้วรู้สึกว่าเช่นเอ๊ะมีอาการชาแบบไหนที่ว่าน่าจะใช่คุณหมอครับ
6: ถ้าชาจากการกดทับเส้นประสาทเนี่ยมันจะเป็นตอนเดินตอนเดินไกล
4: ๆครับ
6: แล้วก็จะรู้สึกชาลงขาตรงถึงปลายเท้า
4: หมายถึงว่าจะมีเหมือนกับปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บ
6: มันจะรู้สึกหนักหนักปวดปวดคือส่วนใหญ่คนจะมาด้วยว่าปวดขาก่อน
4: อ๋อปวดขา
6: จะไม่ได้ปวดหลัง
4: ก็จะไม่รู้
6: ใช่
4: จะไม่ค่อยมีใครมาถึงบอกปวดหลังนะ
6: ไม่ค่อย
4: ไม่มี
6: คือยกเว้นว่าคนที่แบบว่ากำลังยกแล้วแบบปวดขึ้นมาทันท
4: ีแป๊บเลย
6: อันนั้นอีกอันนึงแต่นี้ถ้าเ
4: ร
6: ื้อรังนานๆก
4: ็
6: จะมาด้วยปวดขามากกว่าง
4: ั้นก็หมายความว่าจริงๆแล้วในการทำงานโดยเฉพาะพนักงานความสะอาดที่ต้องมีการยกของใช่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าถ้าในโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องมียกฟูกยกเตียงบางทีก็มีการช่วยยกคนไข้ด้วยตรงนี้เนี่ยแปลว่าบางทีเราห้ามฝืนใช่ไหมฮะ
6: ค่ะ
4: ถ้าไม่ไหวต้องมีคนช่วย
6: ใช่ก ก็จริงๆต้องพยายามหาเครื่องทุ่นแรงด้วยถ้าในต่างประเทศเนี่ยโรงพยาบาลจะมีตัว
7: ช่วยยก
6: คนไข้โดยที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้อง

0: ู
1: อ๋อก็คือเครื่องกระเช้ามาช้อนคนไข้ปุ๊บแล้วก็ดึงมาลงที่เปลถูกไหมฮะหรือว่ารถเข็นแล้วก็ยกออกอ๋ออันนี้ก็ต้องรอนะฮะรอหลายเรื่องทีเดียว
2: นอกจากอันตรายที่มาจากขยะอันตรายประเภทต่างๆแล้วพนักงานทำความสะอาดยังมีความเสี่ยงจากท่าทางการทำงานที่ซ้ำๆและการยกของหนักๆเป็นประจำทำให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อตามแขนขาปวดหลังได้ดังนั้นท่าทางการยกของที่ถูกต้องจึงมีความสำคัญสำหรับการยกสิ่งของที่มีน้ำหนักไม่มากนักและจัดวางอยู่ระหว่างเข่าได้ควรย่อตัวลงจับของให้มั่นและยืดขาขึ้นโดยให้หลังอยู่ในท่าตรงส่วนสิ่งของที่มีน้ำหนักมากควรช่วยกันยก2คนด้วยท่าทางรูปแบบเดียวกันกับยกคนเดียวโดยให้สัญญาณให้ยกขึ้นพร้อมกันและความเร็วในการยกเท่าๆกันอย่างไรก็ตามสำหรับสิ่งที่มีน้ำหนักมากเช่นการยกตัวผู้ป่วยในระยะยาวควรมีอุปกรณ์ทุ่นแรงเพื่อช่วยลดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อกระดูกและข้อต่อต่างๆในกลุ่มที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการยกผู้ป่วยเช่นพนักงานทำความสะอาดผู้ช่วยเหลือคนไข้และพยาบาลเป็นต้น
1: แล้วเมื่อเรารู้ถึงสาเหตุของอาการเจ็บป่วยหรืออาการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นกับอาชีพนี้กันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันหน่อยดีกว่าครับว่าแล้ววิธีในการป้องกันครับเราจะป้องกันตัวเองได้อย่างไรจะได้ประกอบอาชีพนี้อย่างมีความสุขด้วยกันในช่วงหน้าครับ
3: ใช่ไหมฮะมีครับบางทีน้ำขยะกระเด็นเข้าลูกตาเราก็ต้องล้างก่อนก็ต้องไปติดต่อตามที่เขาให้ผมพยาบาลก่อนเบื้องต้นเพื่อจะดูรักษาก่อนเพราะว่ามันทำให้ตาเสีย
2: ผู้ที่ทำหน้าที่ในการจัดเก็บและขนย้ายขยะมูลฝอยติดเชื้อจะต้องปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติดังนี้หนึ่งต้องสวมใส่ชุดป้องกันในขณะปฏิบัติงานโดยผูกผ้ากันเปื้อนพลาสติกไว้ด้านหน้าสวมรองเท้ายางชนิดหุ้มส้นหรือรองเท้าบูทผูกผ้าปิดปากและจมูกสวมถุงมือยาง 2. การจัดเก็บและขนย้ายขยะมูลฝอยติดเชื้อต้องใช้รถเข็นขยะมูลฝอยติดเชื้อโดยเฉพาะที่มีฝาปิดมิดชิดก่อนการขนย้าย
1: แต่เมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องของการมีโอกาสติดเชื้อเพราะแน่นอนว่าในถังขยะที่ทุกคนทิ้งกันเนี่ยก็คือสิ่งของที่ทุกคนไม่เอาละหรือเป็นสิ่งของสกปรกในนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยเชื้อโรคแต่พนักงานทำความสะอาดต้องไปยุ่งกับมัน
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างนี้มีวิธีในการป้องกันยังไงบ้างคุณหมอครับ
0: ก็คือถ้าเวลาที่พนักงานทำความสะอาดจะเก็บขยะเนาะขั้นแรกเขาจะต้องรวบถุงก่อน
1: ถูก
0: ต้องพยายามอย่าให้มันล้นจนเกินไปอ
1: ่
0: ะก็คือแค่3ใน4เนี่ยก็รวบได้แล้วโดยที่อาจจะต้องคีบออกอะไรเนี่ยก็พยายามใช้ที่คีบนะแล้วก็ใส่ถุงมือ ก็คือจะช่วยป้องกันไปได้ระดับนึง
1: ในกรณีที่ถ้าว่าเราไปโดนมีโอกาสติดเชื้อมากน้อยแค่ไหนคุณหมอครับต้องตรวจไหมหรือว่าเอาหนาวครั้งนี้คงไม่ซวยหรอก
0: ต้องตรวจค่ะเพราะว่าถ้าโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นกลุ่มขยะติดเชื
1: ้อ
0: แล้วมีการเปื้อนสารคัดหลั่งหรือว่าการเปื้อนเลือดของคนไข้อยู่แล้วมาตามมือเนี่ยจะทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื
1: ้อ
0: พวกเชื้อทางเลือดนะคะอย่างเช่นโรคเอดส์หรือว่าโรคไวรัสตับอักเสบบี
1: ครับผม
0: ซึ่งถ้าพอตามมือปุ๊บเนี่ยก็จะมีขั้นตอนการปฏิบัติของแต่ละโรงพยาบาลนะคะก็จะแตกต่างกันไปแต่ว่าโดยหลักก็คือต้องประเมินความเสี่ยงว่าต้องกินยาต้านไวรัสหรือเปล่า
1: โอ้
0: แล้วถ้าต้องกินเนี่ยก็ต้องกินภายใน24ชั่วโมง
1: แล้วก็ต้องกินต่อเนื่องเป็นเวลากี่วันด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: สุดท้ายคุณหมอมีวิธีในการดูแลตัวเองอย่างไรที่จะมาแนะมาเตือนพนักงานทำความสะอาดในที่ต่างๆกันบ้างครับ
0: ก็อยากฝากถึงพนักงานทำความสะอาดนะคะว่าในแต่ละวันที่พวกเราต้องใช้ร่างกายทำอะไรหนักๆเนี่ยก็พยายามบริหารร่างกายของเราด้วยนะคะก่อนไปทำงานแล้วก็หลังเลิกงานนะคะแล้วก็ในการสัมผัสกับขยะเนี่ยพยายามใส่เครื่องป้องกันให้ครบถุงมือที่คีบนะคะแล้วก็ระมัดระวังในการจัดการกับถุงขยะนะคะแบบนี้ก็เราก็จะสามารถทำงานอย่างปลอดภัยได
1: ้ครับการพักผ่อนแล้วคุณหมอถามทิ้งท้ายกันเลยควรจะพักผ่อนอย่างไรออกกำลังกายมากน้อยแค่ไหน
0: ก็ควรจะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะ 7-8 ชั่วโมงต่อวันออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ150นาทีสะสมไปได
1: ้ครับแต่ที่หากว่าคุณหมอบอกว่าออกกำลังกาย150นาทีแต่พี่พนักงานเขาบอกว่าก็เดินทั้งวันอยู่แล้วยกของทั้งวันเลยอันนี้นับเป็นออกกำลังกายไหมคุณหมออ
0: ันนี้นับเป็นการเคลื่อนไหวก็ดีกว่าไม่เคลื่อนไหวนะคะ
1: แต่
0: ว่าในการออกกำลังกายเนี่ยต้องมีความเหนื่อยระดับหนึ่งเหนื่อยแค่ไหนก็คือแค่พูดไม่จบประโยคอะค่ะต้องมีความเหนื่อยด้วย
1: คือพอจะพูดแบบนี้เป็นต้น
0: นับว่าพอ
1: ก็แปลว่าที่ปฏิบัติอยู่ทุกๆวันนี้ไม่ว่าจะเป็นพนักงานความสะอาดหรือพวกเราชาวออฟฟิศแต่ละคนนะครับการเดินการขึ้นการลงบางทีมันยังไม่พ
0: อ
1: ก็อย่าลืมหาเวลาออกกำลังกายด้วยแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอจะได้มีสติแล้วก็ทำงานมีความสุขนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอฝนด้วยขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ผู้ที่มาโรงพยาบาลทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเชื้อโรคต่างๆในโรงพยาบาลมีอยู่มากจริงๆและผู้ที่มีความเสี่ยงลำดับต้นๆ ต่อการติดเชื้อโรคเหล่านั้นก็คือพนักงานทำความสะอาดนั่นเองครับการดูแลตัวเองเบื้องต้นนั้นสำคัญมากนะครับเราควรใช้ความระมัดระวังในการทำงานล้างมือโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อก่อนรับประทานอาหารหรือว่าดื่มน้ำทุกครั้งและที่สำคัญก่อนการปฏิบัติงานควรได้รับการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขยะมีพิษติดเชื้อโรคอันตรายควรแยกอย่างไรให้ถูกต้องและปลอดภัยด้วยนะครับ
1: ดูไปแล้วก็เหมือนว่าอาการเจ็บป่วยนั้นเกิดขึ้นกับเราได้ทุกเวลานะครับรวมถึงทุกคนทุกอาชีพกันด้วยต้องปฏิบัติหน้าที่หรือทำงานด้วยความระมัดระวังและมีสติอยู่นะครับเพื่อช่วยในการลดความเสี่ยงและสาเหตุที่อาจจะทำให้เรานั้นเจ็บป่วยหรือว่าไม่สบายได้นะครับจะได้ทำงานอย่างมีสุขภาพดีหรือว่า work with a healthy life นั่นเองแหละครับเวลาหมดแล้วครับสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันและมาดูด้วยว่าอาชีพที่เราจะนำเสนอนั้นอาจจะเป็นอาชีพที่คุณปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ก็ได้ครับลาไปก่อนสวัสดีครับ

ู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่เองแต่อยู่ใกล้ชิดคนที่สูบบุหรี่นะครับอันนี้มีข้อมูลชัดเจนเลยว่ามีความเสี่ยงมากกว่าคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่เลยและไม่อยู่ใกล้ชิดคนสูบบุหรี่นะครับชัดเจนอย่างน้อยๆก็มีความเสี่ยงมากกว่า2เท่าขึ้นไปนะครับปริมาณความเสี่ยงนี้จะขึ้นกับปริมาณควันบุหรี่ที่เราได้รับนะครับถ้าอยู่ร่วมกันแต่ระหว่างที่อยู่ร่วมกันไม่ได้สูบบุหรี่หรือสูบบุหรี่น้อยอันนี้ความเสี่ยงก็จะลดลงบ้างถ้าระหว่างที่อยู่ด้วยกันก็ยังสูบบุหรี่จัดตลอดเวลาความเสี่ยงก็มากขึ้นในคนทั่วไปควันบุหรี่ที่เข้าไปเนี่ยจะเข้าไปทางการสูดหายใจผ่านจมูกซึ่งมันจะมีระบบในการที่จะช่วยป้องกันสารแปลกปลอมอยู่บ้างอยู่แล้วแต่ก็ไม่มีข้อมูลยืนยันชัดว่ามันจะสามารถจะป้องกันสารต่างๆได้หมดดังนั้นอย่างไรก็ตามถึงแม้จะไม่สูบเองแต่ที่อยู่ใกล้ชิดกับคนที่สูบบุหรี่ก็ให้ถือว่ามีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปอดมากกว่าคนปกติยังไงเราก็แนะนำว่าในคนที่อยู่ร่วมกับคนที่สูบบุหรี่จัดๆเนี่ยคงจะต้องมีการปรับพฤติกรรมให้คนที่อยู่ร่วมด้วยเนี่ยงดการสูบบุหรี่อย่างน้อยก็ในช่วงที่อยู่ด้วยกัน

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่24กรกฎาคม2569ค่ะวันนี้พกความห่วงใยมาฝากทุกท่านนะคะโดยเฉพาะพี่น้องภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะที่วันนี้จะต้องเตรียมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากต้องระวังเรื่องน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเอาไว้ด้วยเพื่อความปลอดภัยค่ะสำหรับสาเหตุนะคะเกิดจากร่องมรสุมค่ะที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะส่วนพายุโซนร้อนโนอื่นนั้นสบายใจได้นะคะเพราะว่าพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยมีทิศทางจะเคลื่อนไปประเทศจีนในช่วงวันที่26ถึง27กรกฎาคมนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่2เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมีดังนี้ค่ะวันที่26กรกฎาคมมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุบลราชธานีกาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองและพังงาต่อมาวันที่27กรกฎาคมมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดวันที่28กรกฎาคมมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดระนองและพังงาวันที่29กรกฎาคมมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดระนองพังงาและภูเก็ตส่วนพื้นที่ฝนตกหนักครอบคลุมหลายจังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะคะวันที่30กรกฎาคมมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดรวมถึงจังหวัดระนองในภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนฝนตกหนักมีหลายพื้นที่ค่ะได้แก่ภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมาเช็คสภาพอากาศรายภาคกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสค่ะดูแลสุขภาพค่ะและขอให้วันนี้เป็นวันที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แล้ว
1: โอ้ตะวันคัดลายมือได้สวยดีทีเดียวนะงั้นเติมพลังสักหน่อยนะจ๊ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณปู
3: ่ผมขอน้ำหวานเย็นๆแก้วนึงด้วยนะครับ
1: ก่อนอื่นเมฆต้องจัดการกับหนังสือเรียนที่กระจัดกระจายนี่ก่อนดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
3: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
1: โอ้เมฆพระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เราเมฆละเลยหนังสือรู้ไหมว่าหนังสือเล่มแรกมีมากว่า300ปีแล้วนะตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช
2: พระนารายณ์มหาราชช่วยเรื่องการศึกษายังไงเหรอคะ
1: ในสมัยนั้นนอกจากฝรั่งเข้ามาเผยแพร่ศาสนาและสอนหนังสือแล้วตอนนั้นตำราเรียนไทยยังไม่เป็นแบบแผนพระองค์จึงโปรดให้แต่งตำราหลักภาษาไทยขึ้นนับได้ว่าจินดามณีเป็นแบบเรียนเล่มแรกเลยนะคนไทยจะได้มีความรู้ทัดเทียมกับต่างชาติยังไงล่ะ
3: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวัน
2: แต่เมฆยังมีการบ้านค้างอีกเพียบเลยนะ
3: เอาหน้านี่ก็เป็นการเรียนรู้เหมือนกัน
4: วัดพุทธไทยสวรรค์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
3: วัดนี่มันเกี่ยวข้องกับหนังสือเรียนตรงไหนเนี่ย
2: สมัยก่อนยังไม่มีโรงเรียนเขาก็เรียนกันที่วัดไงล่ะลองฟังดูสิเหมือนได้ยินเสียงเด็กอ่านหนังสืออยู่นะ
5: อังคาดพระสงฆ์เพชฌฆาตอาฆาตผูกฆาตพิฆาตราชยาน
3: สงสัยกำลังเรียนหนังสืออยู่จริงๆด้วย
6: โยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เที่ยวหรือจะให้อาตมาเขี้ยนตี
3: ฮะมาถึงนี่แล้วยังต้องท่องหนังสืออีกเหรอเนี่ย
6: เป็นเด็กหญิงจงกลับไปช่วยแม่โยมเฝ้าเรือนเสถียรเอาแมวของโยมกลับไปด้วยนะ
2: ชิตะวันเรียนเก่งกว่าแม่อีกงั้นเราแอบดูอยู่ข้างนอกแล้วกันนะแก่นแก้ว
6: เอาอ่านท่อนเมื่อครูอีกรอบตามอาตมานะหนึ่งโสดคือไม้มวนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหล
7: ใฝ่ใจให้ทานทั้งนอกในและใหม่ใสใครใครและยอมใหญ่อันใดช
6: ายโยมอย่าอ่านไม่แต่งั้นหรือคราวหลังโยมต้องมาฝึกอ่านเพิ่มเติมกับอาตมาซะแล้วหากพวกเจ้ามีความรู้ติดตัวประหนึ่งอาวุธก็สามารถปกป้องบ้านเมืองบำรุงให้สถาพรที่สำคัญการเรียนการสอนภาษาไทยยังไม่มีระเบียบแบบแผนพระองค์จึงให้แต่งตำราหลักภาษาไทยอย่างจินดามณีขึ้น
3: ผมจะพยายามครับ
2: โอ้โหเมฆตั้งใจเรียนน่าดูเลยนะ
1: เด็กๆนี่ไงล่ะหนังสือจินดามณีประพันธ์โดยพระโหราธิบดีในหนังสือรวบรวมเอาหลักภาษาไทยทั้งเรื่องการใช้สระพยัญชนะวรรณยุกต์และการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆเอาไว้
3: อ๋อยเราอ่านหนังสือจนหมดแรงเลยตะวัน
1: เราจะได้ไม่ลืมเอกลักษณ์ของภาษาและวัฒนธรรมไทยไง
2: ตะวันอยากอ่านค่ะเมื่อกี้ไม่ได้อ่าน
3: หนูไม่อ่านให้ฟังหนึ่งโสดคือไม้ม้วนไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหลการร่ำเรียนเป็นเรื่องสำคัญสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็เลยโปรดให้แต่งจินดามณีเป็นแบบเรียนหลักภาษาฉบับแรกของไทยคนไทยจะได้รู้หนังสืออย่างถูกต้องเมื่อรู้หนังสือก็สามารถค้นขวายหาความรู้ในกว้างขวางและสามารถใช้ความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศไม่ให้แพ้ชาติใดในโลก

0: เอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหน
1: ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวพระบรมโกศแน่เลยแม่
2: เหมือนห้างใหญ่ๆ ในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดู

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไง
1: บ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
1: แผ่นดินถล่ม
0: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปปรอยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
0: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่เขามาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
7: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างล่ะครับ
3: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามาก และมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
3: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการถูกพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
0: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
5: รับทราบ
7: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยล่ะพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอษาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
1: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ๆจะได้รีบกลับไปเรียนสักที
7: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิ
0: อะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้ยเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
7: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
0: ได้เลย

0: แหมแต่งตัวหล่อเชียวจะไปไหนเนี่ยอ๋อเตรียมตัวออกเดทนี่เองฮะเป็นอะไรเป็นอะไรสิวขึ้นเหรอเม็ดใหญ่ด้วยเออทำไมนะทำไมวันอื่นไม่รู้จักจะขึ้นต้องมาขึ้นวันสำคัญสำคัญทุกที
1: ก่อนวันสำคัญเช่นวันรับปริญญาช่วงนั้นเนี่ยเราอ่ะก็อาจจะมีอาการตื่นเต้นหรือว่าเครียดอุ๊ยเราจะสวยทันไหมนะคะเวลาเราตื่นเต้นหรือเราเครียดมากๆเนี่ยนะคะก็จะมีฮอร์โมนที่เรียกว่าคอร์ติซอลหลั่งซึ่งฮอร์โมนตัวนี้เวลาหลั่งแล้วอ่ะค่ะก็จะทำให้ต่อมไขมันของเราเนี่ยผลิตไขมันเยอะขึ้นก็อาจจะเกิดสิวได้เยอะขึ้นได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นสิวอุดตันหรือสิวอักเสบ
0: สรุปคือเพราะความเครียดก่อนวันสำคัญจะมาถึงนี่เองทำให้สิวมันขึ้นมาแปลว่าต่อไปนี้ก็อย่าเครียดมากก่อนถึงวันสำคัญก็แล้วกันนะแต่ตอนนี้สิวมันขึ้นไปแล้วเนี่ยสิต้องทำยังไงล่ะเนี่ย
1: ค่ะอันหนึ่งก็คือเราต้องแน่ใจนะว่าเราเป็นสิวเราก็ต้องแบกความรุนแรงของสิวเป็นสิวเล็กน้อยนะคะก็อาจจะมีแค่สิวอุดตันสิวอักเสบเม็ด2เม็ดสิวอักเสบปานกลางก็คือสิวอักเสบเริ่มเยอะขึ้นหรือสิวอักเสบรุนแรงคือสิวอักเสบโหหลาย10เม็ดเลยหรือมีสิวหัวช้างสัก1เม็ดอันใหญ่ๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิวรุนแรงถ้าคนไข้เป็นสิวเล็กน้อยนะคะบางคนไม่อยากมาพบแพทย์อันนี้เราก็อนุโลมได้นะคะคนไข้อาจจะซื้อเวชสำอางที่มีขายในท้องตลาดทั่วไปก็อาจจะมีใส่กรดผลไม้ AHA BHA ช่วยผัดเซลล์ผิวสิวอุดตันไข้ก็อาจจะดีขึ้นได้นะคะแต่ว่าถ้าเริ่มเป็นสิวอักเสบเยอะอันนี้ต้องมาพบแพทย์แล้วค่ะ
0: โอเคของเรายังไม่เยอะหมออนุโลมว่าไม่ต้องไปหาหมอก็ได้แต่เมื่อกี้ได้ยินไหมว่าหมอบอกว่าเราต้องมั่นใจก่อนว่าเป็นสิวจริงๆแปลว่าไอ้ที่เห็นเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิวก็ได้นะ
1: โรคของสิวเนี่ยเป็นโรคอักเสบเรื้อรังของต่อมไขมันต่อมขนบริเวณใบหน้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกลุ่มโรครูขุมขนอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อก็บางทีอาจจะคล้ายสิวได้ยกตัวอย่างเช่นบางคนเป็นสิวไปรักษาสิวกินยาฆ่าเชื้อกินแอนติไบโอติกในกลุ่มเบต้าไซคลินเนี่ยเป็นระยะเวลานานหรือบางคนชอบไปฉีดสิวเป็นสเตียรอยนะคะพอฉีดไปฉีดบ่อยๆเข้าจากเป็นสิวกลายเป็นติดเชื้อแบคทีเรียหรือบนผิวหน้าเรานะคะจะมีปรสิตที่เราเรียกว่าไรขนถ้าเกิดภาวะของผิวเปลี่ยนแปลงไปเช่นคนไข้ทาสเตียรอยเยอะๆภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องเช่น HIV หรือกินยากดภูมิ

0: ูมพวกนี้จะทำให้เจ้าไรขนบนผิวหน้าเราเพิ่มจำนวนมากขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดรูขุมขนอักเสบจากไรขนได้เช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วโรคที่เราคิดว่าเป็นสิวแต่อาจจะไม่ใช่สิวมีมากมายนะคะถ้าเรารักษาสิวแล้วไม่ดีขึ้นอย่าลืมไปพบแพทย์ค่ะ
1: สรุปแล้วถ้าเป็นไม่เยอะก็รักษาเองได้แต่ถ้าเป็นเยอะหรือรักษาเองไม่หายสักทีก็คงต้องไปหาหมอแล้วนะแต่ตอนนี้น่าจะสายแล้วรีบไปหาสาวก่อนเดี๋ยวไม่

0: สวัสดีค่ะคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาการดูแลแบบผสมผสานและการบำบัดทางเลือกซึ่งในรายวิชานี้นะคะได้จัดการเรียนการสอนในศาสตร์ต่างๆซึ่งในวันนี้นะคะจะขอนำเสนอในศาสตร์การแพทย์แผนจีนซึ่งเราจะนำศาสตร์นี้นะคะมาดูแลสุขภาพในทุกๆช่วงวัยนะคะแล้วก็ในวันนี้ก็จะนำเสนอในเรื่องของการดูแลสุขภาพการแพทย์แผนจีนในเขตเมืองขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ
1: สวัสดีครับนะฮะลำดับต่อไปจะเป็นการสาธิตนะฮะวิธีการรักษาในรูปแบบของการแพทย์แผนจีนนะฮะเรียกวิธีการรักษานี้ว่าการนวดทุยหนานะครับนะฮะอันนี้ก็นะฮะการนวดทุยหนานะครับเราจะเป็นวิธีการนวดรักษานะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กนะฮะวัยกลางคนหรือผู้สูงอายุนะครับเราจะสามารถใช้วิธีการนวดในการรักษาหรือบำบัดได้ทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ที่จะนำมาสาธิตนะครับจะเป็นการนวดทุยหนาในการรักษากลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรมนะครับปวดคอบ่าไหล่นะฮะใช้ในกรณีที่คนไข้กลัวเข็มนะฮะหรือกลัวการรักษาด้วยวิธีการอื่นๆนะครับอันดับแรกนะครับเราจะใช้นะฮะก็คือเทคนิคการคลายกล้ามเนื้อนะฮะเราจะใช้วิธีการนวดโดยใช้นะฮะนิ้วมือนะครับบีบนะเรียกว่าวิธีการเนียฝ่านะฮะเนียก็คือการหยิบนะฮะหยิบออกมานะฮะเราก็จะคลำหามัดกล้ามเนื้อที่มีปัญหานะฮะแล้วเราใช้วิธีการนวดนะฮะนวดหยิบมัดกล้ามเนื้อที่เกิดการหดเกร็งหรือตึงตัวนะฮะเพื่อมันคลายตัวออกนะครับผมนะฮะก็ไล่ได้เรื่อยๆนะครับนะฮะตามมัดกล้ามเนื้อบริเวณคอนะฮะวิธีการรักษานี้นะฮะเราสามารถใช้กับมัดกล้ามเนื้อหัวไหล่หรือมัดกล้ามเนื้อบริเวณเหนือหัวเข่าได้นะฮะประยุกต์ใช้ได้ทั้งร่างกายนะครับผมอันนี้ท่าที่หนึ่งนะคะเรียกวิธีการเนียโดยใช้นิ้วมือนะครับผมเรียกว่าเนียฝ่านะครับต่อไปนะคะจะเป็นท่าที่สองนะคะเป็นเนียฝ่าเหมือนกันนะครับแต่เราใช้วิธีการทั้ง5นิ้วนะฮะหยิบมัดกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะฮะเป็นมัดที่ใหญ่ขึ้นมานะฮะเช่นมัดกล้ามเนื้อหัวไหล่หรือว่ามัดกล้ามเนื้อตรงบริเวณบ่านะฮะเราใช้วิธีการบีบนะฮะออกแรงนิดนึงนะฮะแล้วก็ยกขึ้นนะครับผมแล้วก็คลายตัวออกนะครับเป็นสเต็ปนะฮะบีบยกขึ้นคลายออกนะครับอันนี้สามารถใช้นวดรักษาได้เลยนะครับท่านี้แนะนำเวลาใช้คอมพิวเตอร์นานๆ นะครับนั่งนานๆ นะฮะก็สามารถนวดคลายได้นะครับต่อไปท่าที่3นะครับเราจะเรียกว่าวิธีการนวดแบบกุนฝ่านะครับกุนฝ่าเนี่ยเราจะใช้ด้านข้างนะฮะฝ่ามือด้านข้างบริเวณนิ้วก้อยนะครับนะออกแรงผลักนะคะดันไปข้างหน้านะครับผมลงน้ำหนักนิดนึงนะครับนะอันนี้คือวิธีการกุนฝ่านะครับผมสามารถใช้กับกล้ามเนื้อบริเวณแผ่นหลังนะครับนะฮะทั้งด้านซ้ายด้านขวาไล่ได้ไปถึงบริเวณเอวนะฮะเราสามารถกุนต้นแขนต้นขาได้ด้วยนะครับวิธีการต่อไปนะครับเรียกว่าวิธีการพายฝ่านะครับคือวิธีการเคาะนะฮะเคาะครับผม

อันนี้นะครับอาจจะเป็นใช้เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการนวดนะครับเพื่อเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะหลังจากการที่เรานวดรักษาด้วยวิธีหลักมาแล้วนะครับ

0: โอเคครับเรียบร้อยนะครับอันนี้คือ4ขั้นตอนในการนวดผ่อนคลายคอบ่าไหล่นะครับสามารถทำเองได้นะฮะที่บ้านนะครับผม
1: ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการดูแลสุขภาพตามแพทย์แผนจีนหวังว่าทุกท่านที่ได้รับชมการนำเสนอของเราในวันนี้จะนำความรู้ไปใช้ในการดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: คือความผิดปกติจากการมีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานเนื่องจากร่างกายมีภาวะไขมันสะสมตามอวัยวะส่วนต่างๆมากเกินกว่าปกติ
1: อ่านอะไรอยู่ไอ้อ้วน
2: เคยเห็นเธอมีสาระแบบนี้มาก่อนเลยนะปกติเห็นไม่เมาก็กินไม่กินก็นอน
3: อ้วนมีหนังสือมาฝากอ่ะมาเอิญเห็นเหมาะกับแกไงเลยเอามาให้อ่านด้วยนะ

0: แล้วก็ปฏิบัติตามด้วยไม่ใช่เพื่อใครนะเพื่อตัวเองทั้งนั้นน่ะ
1: โอ้อ้วนอันตรายกว่าที่คิดโอ้โหบ้า
0: แกเนี่ยรู้สึกแบบว่าหันมาดูแลร่างกายตัวเองบ้างนะไม่ใช่ตามใจปาก
2: ใช
0: ่ห่วงสุขภาพตัวเองหน่อย
2: ใช่
0: ต้องใ

0: แล้วดูสิของกินเนี่ยทั้งกรอบทั้งมันเนี่ยนะกินเข้าไปเดี๋ยวก็โรคอ้วนกำเริบนะแล้วก็ปวดขาเป็นความดันอีก
1: ใช
0: ่ฉันเพิ่งบอกแกหยกๆเนี่ยยังไม่ทำตาม
2: สวัสดีค่ะทุกคนนี่วันนี้น้ำตาซื้อขนมมาฝากทุกคนด้วยมอบเลย
3: น้ำตาลเนี่ยรู้ใจอ้วนจริงๆเลยนะสวยด้วยใจดีด้วยนะคะ
4: ไอ้ว่าไอ้ว่าหัดสงบปากสงบคำบ้างกินอยู่นั่นแหละเห็นอะไรก็กินไปหมดเลยเนี่ยไอ้อ้วนเนี่ยยังอีกยังอีกปกติก็อ้วนอยู่แล้วเนี่ยอยากให้โลกมันถามหาเลยไงรู้จักปะโลกอ้วนอ่ะ
3: พี่กัน
1: นี่ก็ครับมีขนมมาฝากผมบ้างครับ
2: ไม่มีขนมอ่ะมีอย่างอื่นเอาไหมคะ
4: เฮ้ยสนใจไอ้อ้วนพูดยังไม่หยุดอีก
0: มันดูแฮปปี้กับการกินมากนะใครพูดอะไรมันก็ไม่แคร์ตามใจปากแบบนี้กินจุกกินจิกแบบนี้นะฉันว่าเดี๋ยวโรคอ้วนจะถามหาแกแบบจริงจัง
1: ระวังจะมีโรคแทรกซ้อนนะเว้ยไหนจะไขข้อกระดูกเสื่อมไหนจะโรคน้ำตาลขึ้นเป็นเบาหวานโรคหัวใจโอ้โหมันเสี่ยงหมดอ่ะที่สำคัญนะเว้ยระวังแกจะมีลูกยากเ
5: ลยโอ้ยไม่ต้องห่วงเรื่องมีลูกครับหาสามียังไม่ได้เลยครับผม
4: เอ้ยยังไม่มีสามี
3: โฉดครับตอนนี้พูดเลยแต่ว่าก่อนที่จะคุยอะไรกันเนี่ยทำไมปล่อยให้คุณน้ำตาลยืนอย่างนั้นล่ะเอามาค่ะนี่มาตรงนี้เลย
0: เน
3: ี่
0: ยเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างเน
1: ี้ยเดี๋ยวนี่จะรู้ให้คุณน้ำตาลแล้วจะแอบไปกินขนมคนเดียวอีกเนี่ย
3: งงมากจริงๆเลยไปละไม่ไปก็ได้อยู่ตรงนี้ดีกว่าน
2: ี่แหละที่อ้วนแบบนี้เป็นเพราะว่าพ่อกับแม่อ้วนทั้งคู่หรือเปล่าเพราะว่ามีโอกาสที่ลูกจะอ้วนได้เหมือนกันนะ
3: แม่เพราะว่าน้ำหนักตัวพ่อกับแม่อ้วนรวมกันอ่ะยังไม่ได้ขึ้นถึงอ้วนเลย
0: โอ้โหจะบอกเลยนะว่าที่พูดกันมาทั้งหมดเนี่ยก็เพราะว่าเป็นห่วง
1: ผ
0: ิดคน
1: นะคนนี้
0: นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะอ้วนนะแกจะปล่อยให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นทวีคูณแบบนี้ไม่ได้ยิ่งเราอายุเพิ่มมากขึ้นเนี่ยโรคอ้วนยิ่งถามหาได้ง่ายรู้ไหมเพราะว่าเราเป็นวัยทำงานไงเราก็จะทำอะไรเชื่องช้ากินเยอะแต่ใช้พลังงานน้อยแล้วอายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยโรคอ้วนถามหาเลยแล้วยิ่งบวกกับการที่ขี้เกียจออกกำลังกายด้วยยิ่งไปกันใหญ
1: ่แล้วมันต้องทำไงครับป้าม
0: ันก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตของมันไงอย่างเช่นนี้เลยยกตัวอย่างเช่นแบบเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟต์แล้วก็รู้จักเขาเรียกขยับขยื่นร่างกายอ่ะสมมติว่านั่งขยับขยื่นร่างกายเพื่อที่จะเอาพลังงานที่ไม่ได้ใช้เนี่ยไม่ให้มันมาเปลี่ยนเป็นไขมันสลายมันออกไปเนี่ยเข้าใจไหม
5: ใช่แล้วอีกอย่างนะก็ควรหลีกเลี่ยงอาหารจำพวกที่ไขมันสูงด้วยพวกฟาสต์ฟู้ดอาหารสำเร็จรูปอ่ะเพราะว่าส่วนผสมของมันอ่ะผสมด้วยแป้งเยอะแล้วก็พวกไขมันที่แบบไม่ดีมันทำให้เสี่ยงเป็นโรคอ้วนง่ายเข้าใจป่ะ
1: เข้าใจป่ะเข้าใจป่ะ
5: ใช่ไหม
3: แล้วอย่างนี้นี่ต้องกินอาหารแบบไหนบ้างอ่ะ
5: ควรจะกินอาหารจำพวกหึงต้มตุ๋นอุ่นนึ่ง
4: โว้ยกายจะบอกว่าหึงอุ่นตุ๋นต้มนึ่ง
5: ใช
6: ่โอ้โหมันจะได
5: ้แล้วก็ควรกินพวกผักผลไม้แล้วก็กินพวกสัตว์ที่มีไขมันต่ำอ่ะมันจะช่วยได้
6: โอ้ผลไม้นี่เลยแนะนำแนะนำทุเรียนสุกๆโอ้โหวันละปูสองปูนะเหลืองๆเวิร์กมาก
5: อย่าไปหลอกยายอ้วนมันยิ่งเชื่อคนได้ง่ายอยู่แต่ก็กินทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลอีกหรอก
2: นี่แล้วนอกจากนั้นนะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในการนอนด้วยเพราะว่าการนอนดึกเนี่ยจะทำให้อ้วนได้ง่ายเลยผู้หญิงที่นอนเพียงวันละ5-6ชั่วโมงเนี่ยจะอ้วนได้ง่ายกว่าผู้หญิงที่นอนวันละ7ชั่วโมงขึ้นไปจะบอกให้
3: ไม่น่าล่ะทำไมอ้วนถึงแบบว่าเป็นแบบนี
5: ้เข้าใจ
3: เลยเป็นเพราะพฤติกรรมในการนอนน้อยนี่เอง
1: ถูกต้อง
5: โอ้ย
1: อ้วนฟังไว้นะวิธีการนอนที่ถูกต้องเนี่ยอ้วนต้องรีบนอนให้เร็วขึ้นสัก2ทุ่มนี้ก็ต้องนอนแล้วนอนให้ได้อย่างต่ำใน 7-8 ชั่วโมงนะเพราะอะไรถ้าเกิดว่าเรานอนน้อยปุ๊บร่างกายของเราจะอ่อนเพลียเมื่อร่างกายอ่อนเพลียก็ต้องการพลังงานเพิ่มไงเราก็จะหิวมากขึ้นเป็นกว่าปกติก็จะกินมากขึ้นกินมากขึ้นพอกินมากขึ้นยังไงอ่ะอ้วนดิก็ต้องอ้วนแบบนี
3: ้โอ้โหรู้แล้วจริงๆแล้วอ้วนอ่ะไม่ได้กินเยอะแล้วแบบแล้วมาอ้วนมัน
1: เพราะอะไร
3: เป็นเพราะนอนอย่างเดียว
1: มีไงก็โทษเรื่องอื่นอีกแล้ว
6: นี่ทุกคนก็ให้ข้อมูลกันเยอะขนาดนี้นี่เขาเป็นห่วงเพราะฉะนั้นแกต้องปรับตัวแล้วปรับเพื่อตัวเองเพื่อให้ตัวเองดีขึ้น
2: ใช่ไหมเนี่ยน้ำตาลขอเตือนไม่ใช่แค่อ้วนนะทุกคนเลยควรดูแลตัวเองกินอาหารให้ครบ5หมู่ที่สำคัญเนี่ยออกกำลังกายมากๆหลีกเลี่ยงพวกอาหารที่ไม่จำเป็นที่แบบอาหารไม่มีประโยชน์อ่ะของมันของทอดของหวานอะไรแบบเนี้ยเลือกกินของที่มีประโยชน์เท่านั้นร่างกายจะได้แข็งแรง

0: ได้ไหม
1: แล้วที่สำคัญนี่นะวันนี้อย่าลืมว่าเรามีนัดออกกำลังกายกันและแต่ละคนก็ต้องเตรียมไว้เลยว่าจะต้องเป็นผู้นำในการออกกำลังกายด้วย
0: แอโรบิกแอโรบิก
1: ใช่ก็คือเป็นคนที่แบบว่ามันนำออกกำลังกาย
0: ถ้าเข้าใจเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องโรคอ้วนแล้วเนี่ยปฏิบัติตามกันด้วยนะทุกคน
2: ใช
0: ่พอพี่รักก็เป็นห่วงทุกคนจริงๆแต่พี่ช่วงนี้คงงดยากว่ะ
3: ทำไม
0: เพราะพี่เน้นบริโภคน้ำตาล
4: เ
0: ฮ้
4: ย
0: โอ้ยไปไปไปไปทำงานเถอะ
4: จะอ้วนหนักกว่าเดิม
0: กินเยอะ
4: กินอาหารกันน้ำตาลน้ำตาล
1: ไปแล้ว

0: สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับโรคนี้ฮะต้องบอกว่าเป็นที่ฮิตคือคนเป็นรู้จะฮิตหรือเปล่านะฮะแต่มีคนอยากรู้วิธีการรักษาดูแลไม่ให้เป็นโรคนี้หลายคนวิตกกังวลมากนั่นคือโรคอ้วนนั่นเองอ่ะใครที่คิดว่าตัวเองจะเป็นโรคอ้วนหรือเปล่าหรือมีแววว่าจะอ้วนแล้วแบบนี้อ้วนไหมมีพุงเรียกว่าคนอ้วนหรือเปล่าวันนี้เราจะมาฟังเรื่องราวจากปากคุณหมอนะครับอาจารย์แพทย์หญิงประพิมพรชัตรานุกูลชัยครับภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้คุณหมอสวยมากเลยนะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ตัวเองอยากอ้วนเลยนะครับผมจะได้พาคุณหมอไปบ่อยคุณหมอครับโรคอ้วนถือเป็นโรคไหม
1: เป็นโรคเลยค่ะเราถือว่ามันเป็นโรคมาสักหลายปีแล้วเพราะเรารู้ว่าพอน้ำหนักเราเยอะเป็นโรคอ้วนมีไขมันเยอะเนี่ยมันจะมีโรคเรื้อรังอื่นๆตามมาเพราะฉะนั้นคนที่น้ำหนักเกินเข้าข่ายเนี่ยเราเรียกเขาเป็นโรคหนึ่งใช่ค่ะ
0: ในฝั่งตรงกันข้ามมีโรคอ้วนแล้วโรคผอมมีไหมฮะ
1: โรคผอมก็มีค่ะ
0: มีโรคผอมด้วยนะอ้าวผมก็เพิ่งแบบลองถามคุณหมอนะแล้วความร้ายแรงของโรคของชนิดนี้ระหว่างโรคอ้วนกับโรคผอมเนี่ยฮะอันไหนมันแบบคนเป็นเยอะแล้วก็รุนแรงมากกว่ากัน
1: จริงๆก็เรียกว่าร้ายแรงทั้งสองอันนะคะแต่ว่าโรคอ้วนเนี่ยบางทีคนที่เราอยู่ในชีวิตประจำวันเขาอาจจะไม่รู้ตัวว่าเขาเป็นโรคอ้วนนะคะแต่คนที่เป็นโรคผอมเนี่ยเราจะเจอบ่อยกว่าในคนไข้ที่เป็นโรคแล้วหรือว่าเป็นคนไข้ที่อยู่ในโรงพยาบาลเช่นเขามีโรคประจำตัวอื่นเช่นโรคปอดโรคหัวใจโรคไตหรือว่าโรคมะเร็งเขาก็จะเกิดความผอมขึ้นก็คือขาดสารอาหารนั่นเอง
0: ขนาดไหนถึงเรียกว่าอ้วนดูยังไงคุณหมอว่าเนี่ยอ้วนแล้วนะ
1: ค่ะดูง่ายๆคือดูน้ำหนัก
0: น้ำหนักนะฮะคุณผู้ชม
1: ใช่เอาในทางการแพทย์เราจะใช้ค่าดัชนีมวลกาย
0: ดัชนีมวลกาย
1: ใช่ซึ่งก็คือ
0: เทียบน้ำหนักกับส่วนสูงเหรอฮะ
1: ถูกต้องค่ะก็คือเอาน้ำหนักเป็นกิโลกรัม
0: สมมติอย่างถ้าผู้ชายผมสูง169เซนติเมตร
1: ใช่
0: น้ำหนัก67
1: ถ้าใช้ดัชนีมวลกายอาจจะยากแต่ว่าถ้าสำหรับ
0: ทั่วไปคิดง่าย
1: เราก็เอาส่วนสูงลบร้อยสำหรับผู้ชาย
0: ส่วนสูงลบได้100ผมสูง169ลบ100ผมต้องหนัก69
1: ไม่ควรเกิน69กรัม
0: แสดงว่าผมยังอยู่ในผู้ชายที่แบบคุณมาตรฐานมาก
1: ใช่ค่ะยังไม่อ้วน
0: ใจจริง
1: ๆแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเราก็จะลบ110ถ้าเกิดว่าเกินค่านี้ก็ระวังแล้วว่าเราอาจจะเป็นโรคอ้วน
0: มีโอกาส
1: ใช่
0: ผู้ชายมีพุงหรือผู้หญิงมีพุงถือว่าเป็นโรคอ้วนไหมคุณหมอ
1: ค่ะอีกอย่างนึงคือเราดูเส้นรอบพุงถูกต้องเลย
0: เหรอฮะ
1: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีไขมันในพุงเนี่ยมันจะเป็นมีความเสี่ยงสูงมากกว่า
0: ก็คือเราวัดจากที่เป็นจุดสะดือหรือเปล่าคุณหมอ
1: ใช่ค่ะเส้นรอบเอว
0: หรือต่ำกว่าสะดือถ้าจะวัด
1: จริงๆเราจะวัดที่ระหว่างกึ่งกลางระหว่างกระดูกซี่โครงเส้นสุดท้ายกับกระดูกเชิงกรานพูดง่ายๆคือถ้าเราวัดรอบสะดือเราก็ได้ค่ะสำหรับคนทั่วไปถ้าเกิดว่าเกิน90เซนในผู้ชายหรือว่าเกิน80เซน
0: ในผู้หญิง
1: ก็เรียกว่าพุงเราเริ่มเกินค่ามาตรฐานละอันนี้ต้องระวังว่าเราจะเป็นโรคอ้วนลงพุง
0: สัญญาณอื่นๆนะครับคุณหมอที่จะบ่งบอกว่าเราเป็นโรคอ้วน
1: ก็คือโรคอ้วนเนี่ยถ้าเกิดว่าน้ำหนักเราเริ่มเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ
0: น้ำหน
1: ัก
0: เพิ่มขึ้น
1: ใช่ปกติคนเราก็ควรจะน้ำหนักคงที่ถ้าน้ำหนักค่อยๆเพิ่มขึ้นเสื้อผ้าขับขึ้นต้องเปลี่ยนใส่กางเกงอันนี้ก็ระวังแล้วค่ะว่าไขมันในร่างกายเราเนี่ยอาจจะเยอะเกินไปแล้วก็อาจจะเกิดโรคอ้วนตามมาได้ค่ะ
0: คุณหมอโรคอ้วนมันมีหลายเลเวลหรือว่าหลายประเภทมันมีการแบ่งไหมหรือว่า

0: มันย่อยออกมาไหมฮะว่าคนนี้อ้วนทางนี้ทางนี
1: ้นี่ค่ะเราจะใช้ค่าดัชนีมวลกายในการคำนวณก็คือใช้แอปพลิเคชันหรือกดอินเทอร์เน็ตเราก็จะได้ค่าดัชนีมวลกายออกมาซึ่งถ้าเกิดว่าปกติเนี่ยไม่ควรเกิน23นะคะเกิน23ก็เรียกว่าน้ำหนักเกินพอเกิน25ก็เรียกว่าอ้วนระดับ1
0: อ้วนระดับ1
1: ใช่
0: มีหลายระดับนะ
1: มีหลายระดับ
0: อ้วนระดับ1นี่คืออ้วนยังอันตรายมั้ย
1: ก็เริ่มอันตรายแล้ว
0: ต้องดูแลแล้ว
1: ใช่
0: อันดับ1
1: ค่ะแล้วก็เกิน30ก็คืออ้วนอันดับ2ดัชนีมวลกายเกิน40ก็คืออ้วนถึงขีดสุดคืออ้วนมากๆแล้วใช่ต้องระวังว่าจะมีโรคแทรกซ้อนต่างๆตามมา
0: พอเราเข้าข่ายว่าคุณมีโอกาสเป็นโรคอ้วนแล้ว มันจะส่งผลให้เป็นโรคอื่นๆตามมาเหมือนแบบว่าเป็นโปรโมชั่นไม่ซื้อ1แถม3อะไรเงี้ยมีมั้ยคุณหมอ
1: เป็นเลยค่ะมันจะมาอินแพค
0: เป็นอะไรบ้างครับแพ็คแพ็คเกจของเขาคืออะไรบ้าง
1: แพ็คเกจก็คือถ้าตรวจเลือดก็เจอเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงถ้าไขมันเกาะตับก็จะมีตับอักเสบได
0: ้ตับอักเสบ
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะมียูริกสูงหรือที่เรารู้จักกันว่าเป็นโรคเกาต์อันนี้ก็เป็นผลพวงจากความอ้วน
0: โอ้โหโปรโมชั่นเยอะมากคุณหมอแพ็คเกจเสริมก็เยอะด้วยนะส่วนใหญ่เราพบในวัยทำงานมากกว่าวัยอื่นไหมฮะ
1: จริงๆก็พบได้ทุกวัย
0: ทุกวัย
1: ใช่
0: แสดงว่าเด็กสามารถเป็นสาวเด็กก็เป็นได
1: ้เป็นได้ค่ะเด็กอ้วนเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญที่เราเจอบ่อยขึ้นเพราะว่าพอเป็นเด็กอ้วนปุ๊บพอโตมาเขาก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่อ้วน
0: อันนี้ถูกต้องเลยนะ
1: จริงๆหมายถึงว่ามันก็จะ
0: ปรับตัวไม่ทันนะฮะ
1: ใช่มันก็คือจริงๆถ้าเราป้องกันได้เนี่ยจะดีลักษณะการกินเนี่ยมันแก้ยากถ้าเราป้องกันตั้งแต่เด็กได้เนี่ยก็จะดีอะค่ะจะทำให้โรคอ้วนในผู้ใหญ่เนี่ยน้อยลง
0: คุณหมอโรคอ้วนเป็นกรรมพันธุ์ไหมฮะ
1: โรคอ้วนก็เป็นกรรมพันธุ์ส่วนหนึ่งแต่ว่าโรคอ้วนที่จะเกิดจากกรรมพันธุ์ 100% เนี่ยเจอได้ไม่เยอะส่วนใหญ่ที่เราเจอกันเนี่ยก็คือโรคอ้วนมันจะเกิดจากกรรมพันธุ์นิดหน่อยแต่ว่าเป็นพฤติกรรมซะส่วนใหญ
0: ่แสดงว่าถ้าใครที่เริ่มรู้สึกว่าเมื่อกี้เราฟังการวิเคราะห์ต่างๆตรวจดูเบื้องต้นแล้วถ้าคิดว่าเรามีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นเนี่ยอย่างน้อยๆเข้ามาปรึกษาคุณหมอเดี๋ยวก็ดีกว่าจะได้คำแนะนำแล้วก็จะสามารถดูแลป้องกันได้อย่างถูกต้อง
1: ถูกต้องเพราะว่าคุณหมอก็จะประเมิน2อย่างคือประเมินว่าอ้วนนี้มีสาเหตุที่แก้ไขได้หรือเปล่า
0: แก้ไขได้ไหม
1: ใช่เช่นคนไข้บางคนอ้วนเพราะว่าฮอร์โมนผิดปกติ
0: อ๋อมีด้วย
1: มีค่ะแต่ว่า
0: คือเขาอาจจะไม่ได้กินเยอะ
1: ก็มักจะเป็นร่วมกันแต่ว่าอ้วนจากฮอร์โมนผิดปกติจริงๆก็มีเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นสาเหตุที่เจอไม่เยอะค่ะหรือบางคนกินยาบางตัวก็ทำให้น้ำหนักขึ้นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นพวกนี้บางทีเราอาจจะไม่ทราบนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามาตรวจมาคุยเนี่ยเราจะได้หาสาเหตุที่มันแก้ไขได
0: ้บางคนกินยาลดความอ้วนมันเหมาะสมไหมหรือควรไห
1: ม
0: หรือถ้ากินแล้วควรจะต้องปรึกษาคุณหมอไหมยังไงฮะยาลดความอ้วน
1: ยาลดความอ้วนในทางการแพทย์เรามีใช้แต่ว่าเราจะใช้ในกรณีที่คนไข้เป็นโรคอ้วนที่อ้วนค่อนข้างเยอะแล้วก็มีโรคแทรกซ้อนนะคะเราจะต้องเลือกอย่างระมัดระวังเพราะว่ามันมีผลข้างเคียงแต่ที่หมอเป็นห่วงก็คือว่าทุกปีเราจะเห็นข่าวกันใช่ไหมคะว
0: ่
1: าทานยาแล้วเสียชีวิตซึ่งอันนี้มันจะน่ากลัวเพราะว่าคนไข้ที่ไปส่วนใหญ่พวกนี้คนไข้มักจะซื้อยารับประทานเองไม่ว่าจะเป็นยาชุดทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าก็ไปซื้อจากร้านเอา
0: โฆษณาชวนเชื่อ
1: ใช่ซึ่งอันนี้อันตรายมากเพราะว่าองค์ประกอบยาที่เขาให้เราเนี่ย1อาจจะไม่ใช่ยาลดน้ำหนัก2อาจจะเป็นยาที่เกินขนาด
0: มากไป
1: ใช่3อาจจะเป็นยาที่ปัจจุบันเขาไม่ได้ใช้เป็นยาลดน้ำหนักแล้วแต่ว่ามีผลทำให้ใครไม่หิวซึ่งพวกนี้มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตนะคะบางคนพอรับประทานไปก็จะมีชีพจรเร็วขึ้นบางคนก็จะมีความดันสูงขึ้นทำให้เกิดเคสที่คนไข้เสียชีวิตขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของยาลดความอ้วนเนี่ยจริงๆอยากจะฝากเอาไว้เลยว่าไม่ควรที่จะซื้อมารับประทานเองโดยเฉพาะยาที่เราซื้อในอินเทอร์เน็ตเนื่องจากว่าอาจจะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ค่ะ
0: ทีนี้ผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะทราบว่าถ้าเกิดเราเป็นโรคอ้วนขั้นตอนแรกพอเรารู้ว่าเราเป็นโรคอ้วนเรามาปรึกษาคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะแนะนำเบื้องต้นอย่างไรบ้าง
1: คะเบื้องต้นก็คือว่าถ้าเราประเมินแล้วว่าสาเหตุเนี่ยเป็นสาเหตุจากการใช้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเราก็จะแนะนำให้ปรับอาหาร
0: ปรับ
1: การใช้พฤติกรรมใช่ค่ะ
0: แล้วก็พฤติกรรมต่างๆ
1: ใช่ซึ่งการปรับอาหารเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะสอนให้กลับมาเลือกรับประทานอย่างมีสติแล้วก็เลือกรับประทานในสัดส่วนที่เหมาะสมซึ่งองค์ประกอบของอาหารที่เราแนะนำเนี่ยจะต้องเป็นอาหารที่เรียกว่าครบทุกสัดส่วนนะคะส่วนใหญ่คนไข้เนี่ยถ้าลดน้ำหนักเองเจอบ่อยๆก็จะบอกว่าก็จะทานสลัดอย่างเดียวทานผลไม้ทานมื้อเย็นหรือไม่ก็ทานผลไม้ทั้งวันเพื่อลดน้ำหนักซึ่งก็ส่วนใหญ่จะได้ผลในระยะแรก
0: แรกๆนะ
1: ใช่

0: อะไรคุณหมอ
1: เพราะว่าน้ำหนักก็จะลงเพราะว่าทานน้อยลงใช่ไหมคะแต่ในระยะยาวพอทานแต่ผักหรือผลไม้เนี่ยร่างกายเราก็จะปรับตัวแล้วก็จะเสียกล้ามเนื้อ
0: ปกติคนอ้วนในวัยทำงานเนี่ยที่คุณหมอพบบ่อยเคสเนี่ยส่วนใหญ่ผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยเพศไหนจะมากกว่ากัน
1: ส่วนใหญ่ผู้หญิงมากกว่าเนื่องจากลักษณะนิสัยด้วยมั้งคะและผู้หญิงก็จะเป็นคนที่กังวลเกี่ยวกับโรคอ้วนทำให้มาที่โรงพยาบาลเยอะกว่าด้วยก็เป็นทั้งสองสาเหตุเลย
0: ถามเผื่อหนุ่มสาวออฟฟิศซึ่งเช้ามานั่งรถมาถึงที่ทำงานนั่งโต๊ะยาวจนเย็นกลับไปนั่งรถไปถึงบ้านมืดนอนแล้วไม่มีเวลาคนจะออกกำลังกายหรือว่าหาเวลาทำไงให้ร่างกายได้ขยับขยายครับคุณหมออ
1: ันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะวางแผนชีวิตเรายังไง
0: สำคัญเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะเนื่องจากเรื่องงานนี่ยังไงเราก็ต้องยุ่งตลอดชีวิต
0: ทุกคนก็มีงานทำกันหมดนะ
1: ใช่แต่ว่าเราจะจัดเวลายังไงที่เราจะเซตอันนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเราเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญจะเซตเวลายังไงที่จะเลือกรับประทานอาหารที่มันดีกับสุขภาพเราเซตเวลายังไงที่จะทำให้เรามีเวลาที่จะออกกำลังกายมากขึ้นนะคะซึ่งจริงๆการออกกำลังกายเบื้องต้นเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องแบบออกแบบหักโหมมากๆแต่เราเริ่มต้นสักทีนึง 15-20 นาทีแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้นจนกระทั่งได้อาทิตย์นึงสัก150นาทีอันนี้ก็จะทำให้สุขภาพโดยรวมดีในระยะยาวโรคอ้วนเนี่ยมันเป็นโรคที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นเนื่องจากชีวิตของพวกเราในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีลักษณะอาหารแล้วก็พฤติกรรมซึ่งเป็นความเสี่ยงที่จะไม่เกิดโรคอ้วนนะคะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราเริ่มมีน้ำหนักขึ้นละเริ่มมีอาการผิดปกติเนี่ยอันดับแรกหมอก็แนะนำว่าให้เราลองกลับมามองตัวเองว่าเราใช้ในการเลือกการรับประทานอาหารแล้วก็ออกกำลังกายเนี่ยถูกต้องหรือยังนะคะถ้าเกิดว่าลองปรับแล้วน้ำหนักก็ยังขึ้นอยู่ไม่แน่ใจเนี่ยแนะนำให้มาพบแพทย์เพื่อที่จะประเมินกันว่าเราเป็นโรคอ้วนหรือเปล่าแล้วก็ประเมินหาสาเหตุรวมถึงให้การรักษาอย่างเหมาะสมค่ะ
0: นะครับผมอ้าวแหมวันนี้คุณหมอก็ได้บอกเราเรียกว่าครบถ้วนเลยนะฮะอย่าลืมนะฮะอย่างที่คุณหมอบอกอยู่ที่วันนี้เราเริ่มต้นที่จะวางแผนชีวิตของเรารักสุขภาพก็ต้องวางแผนดูแลตัวเองให้มากขึ้นบางทีเรามักจะทานสิ่งที่เราชอบจนลืมว่าบางทีร่างกายเราอาจจะแบบเกินไปนะครับวันนี้ก็ต้องกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับผมอ่ะนี่ต้องขอขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงประพิมพรฉัตรานุกูลชัยนะครับภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับกราบขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ

0: โรคอ้วนยิ่งช่วงอายุวัยทำงานใช้ชีวิตแบบเร่งรีบอาหารการกินก็กินอาหารที่ขายตามข้างทางทั้งมันทั้งหวานเพราะไม่มีเวลาเลือกกินทำให้เกิดความอ้วนเพราะแต่ละวันที่ทำงานพอถึงบ้านก็เหนื่อยแล้วหมดแรงออกกำลังกายทำให้เกิดไขมันสะสมได้เราควรใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพราะโรคอ้วนสามารถทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมาได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศที่วันหนึ่งนั่งทำงานทั้งวันถึงเวลาพักก็หาอะไรกินบางทีก็กินไปด้วยทำงานไปด้วยขาดการออกกำลังกายทำให้เกิดไขมันสะสมได้ประเภทของโรคอ้วนนะคะ 1. อ้วนแบบลูกแอปเปิ้ล Apple Shape Obesity หรืออ้วนลงพุง Central Obesity เกิดจากมีไขมันสะสมมากในช่องท้องและอวัยวะภายในไขมันที่อยู่ในอวัยวะภายในนี้จะเป็นตัวการที่ทำให้เกิดโรคเช่นโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคความดันโลหิตสูง 2. อ้วนแบบลูกแพร Shape Obesity หรืออ้วนชนิดสะโพกใหญ่ส่วนใหญ่เป็นลักษณะที่พบในเพศหญิงโดยจะมีไขมันสะสมอยู่มากบริเวณสะโพกและน่องอ้วนลักษณะนี้ยากต่อการลดน้ำหนักแต่โอกาสที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆจะน้อยกว่าชนิดแรก 3. อ้วนทั้งตัว Generalized Obesity จะมีโอกาสเกิดโรคได้ทุกโรคที่กล่าวมาแนวทางในการดูแลตัวเองควรควบคุมอาหารค่อยๆลดปริมาณอาหารที่ทานจำกัดแป้งอาหารหวานและไขมันโดยทานพวกผักและผลไม้แทนพยายามเคลื่อนไหวร่างกายหรือออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่าซื้อยาลดความอ้วนมาทานเองเพราะยาลดความอ้วนส่วนใหญ่จะมีผลข้างเคียงหลายอย่างที่ส่งผลต่อสุขภาพและยังเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได
1: ้นั่งกินทั้งวันแล้วก็ไม่ออกกำลังกายด้วยพุงเริ่มมาแล้วนะคะคุณเจม
2: จริงอ่ะพี่จะทำไงดีอ่ะมันง่วน
1: โหอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาคุณหมอเลยค่ะมาเลยเรียกคุณหมอมาเร็ว
3: ๆคุณหมอครับ
4: ทำไมเรา
5: สวัสดีค่ะ
1: ทำไมเราต้องกระซิบกระซิบเรียก
2: กระซิบแน่แต่เสียงดังมากเลย
1: เพราะว่าเรื่องพุงอะค่ะมันเป็นเรื่อง
5: อุ้ยเขินจังก็คือลดพุงจริงต้องปิดปากมาก็คือต้องกินให้น้อยแต่ว่าถ้าเราอยากจะได้หน้าท้องที่แบนราบเราก็ต้องมีการออกกำลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยกระชับขึ้นเนาะแล้วก็ทำให้ไขมันสะสมที่พุงน้อยลงนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวใครอยากออกกำลังกาย
2: ผมครับ
5: อ่ะโอเคได้งั้น
2: อยากให้น้องออกครับโ
5: อ้ยงั้นเดี๋ยวสาธิตให้ดูก่อนแล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวเป็นเจมก่อนก็ได้อ่ะเป็นท่านนอนดีกว่าเนาะอ่ะนอนหงายเลยอ่ะแล้วก็เหยียดขาขึ้นสองข้างเหยียดขาตรงเหยียดขาตรงเลยนี่เป็นท่าเริ่มท่าเริ่มก็เมื่อยแล้วเสร็จแล้วก็จับการวางขาเอาขาลงสลับกันสองข้างช้าช้า
2: โอ้โหเปียกอย่างนี้ใช
5: ่ใช่ก็จะรู้สึกเกร็งหน้าท้องงี้เนาะใช่ไหม
2: ทรมานมาก
5: 15ที
2: ผมขอ
5: 5ทีได้จริงๆก็คือทำสักเซตแล้ว10ก็ได้10ถึง15ทีแล้วเป็น1เซต3เซต
2: 5เซตเหรอ
5: พอถูกท่านี้เสร็จแล้วยกขาเอวยกขาลอยยกขาลอยหัวลอยยกไม่ต้องลอยสูงก็ได้ยกยกลอยนิดนึงแล้วก็บิด
2: ตัว
5: ปึ๊บบิดตัวก็จะได้กล้ามเนื้อท้องด้านข้างของเขา
2: ท่านน
5: ี้เล่นยากใช่เพราะว่ามันจะได้กล้ามเนื้อท้องด้านข้างด้วยเราจะได้แต่ข้างหน้าไม่ได้ต้องได้ด้านข้างด้วยใช่ไหม
2: ใช
5: ่เหมือนกัน15ทีนะคะนับเป็น1เซตพอก่อน3เซตนะคะ
2: คร
5: ับ
2: ท่านแบบ
5: โอเคเสร็จแล้วนอนคว่ำเป็นท่าแพลงนอนคว่ำแล้วก็ใช่วางศอกลงเสร็จแล้วก็ยกตัวขึ้นให้ลำตัวตรงท้องก้นเนี่ยไม่แอ่น
2: ผมเห็นแบบบางคน
5: ใช่ถ้าเกิดว่าก้นลอยเนี่ยก็คือมันก็จะไม่ได้ออกตรงท้องจริงๆก็ทำให้ปวดหลังด้วยนะคะต้องเกรงให้ลำตัวตรงตลอดนะคะก็คือลำตัวหัวไหล่ลำตัวแล้วก็ขาเนี่ยอยู่ในแนวตรงเหมือนกันหมดนี่ก็เกรงไว้นับ1ถึง20
2: ตอนนี้เหมือนร่างทรงเข้า
5: แล้วก็สั่นเลย
1: สั่นทั้งตัว
5: ท้ายก็ค่อยๆออกไปแล้วก็จะทำให้กล้ามเนื้อเราปรับตัวร่างกายเราปรับตัวแล้วก็จะทำได้ง่ายขึ้น ทำสามท่านี้รับรองหน้าท้องแบนราบหุ่นเพรียว
2: กินแน่นอน
5: ไม่ใช่
2: พี่ว่าน้องอ้วนไปลดน้ำหนักก่อนเอาลงสัก10โลนะพี่ว่าน่าจะเล่นง่ายขึ้นเยอะเลย
5: หน้าสวยหุ่นสวยด้วย
3: คอยดูนะถ้าอ้วนลดน้ำหนักได้นะยังมาขออ้วนเป็นแฟนก็แล้วกัน
2: ฟังไว้นะคุณหมอ
5: ฟังไว้เลยฟังไว้เลย
3: แต่ก่อนอื่นก็ต้องทำให้ได้ก่อนถูกไหมท่านหมอ
5: ใช่
3: ใช่ค่ะโอ้โหวันนี้ได้เคล็ดลับเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็สัญญาว่าจะไปลดน้ำหนักมาให้เต็มที่เผื่อคนแถวนี้จะได้สนใจเราบ้าง
2: ไม่รู้สัญญาเปล่าเนี่ยน้องอ้วนไม่เคยทำได้เลยนะครับ
3: ไม่รู้แหละ
5: ได้แล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากมากเลยนะคะ
3: ขอบคุณค่ะโอ้โหต้องทำให้ได้มีสตรองลุย
5: ครั้งหน้าเราจะมาพิชิตโลกออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนั้นต้องรอติดตามและ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้การจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: หลับตาเนี่ยก็ต้องหมุนได้แล้วเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยหมุนไม่รู้กี่ร้อยลูกครับ
2: ก็เป็นเจ้าของสถิติ4เกมแล้วก็สถิติประเทศไทยแล้วก็เป็นสถิติทุกรายการที่มีการแข่งขันในประเทศไทยครับโ
3: อ้ผมเจอพี่เบนแล้วตอนนั้นอยู่กับพี่โดม
2: ใช่ครับ
3: ก็สอนผมคว้างจักรเป็นที่เรียบร้อยซึ่งจริงเอาจริงผมคว้างจักรแล้วก็สนุกมากเลยนะ
1: ใช่ดูดีครับผมก็ยืนดูอยู่ก็ใช้ได้นะครับ
3: ต่อไปคือผมไม่อยากลองคว้างค้อน
1: ใช่ครับอันเนี้ยที่ให้ลองคว้างจักรก่อนนะเพราะว่าคว้างจักรเนี่ยมันค่อนข้างจะง่ายกว่าคว้างค้อนก็เลยเป็นสเต็ปต่อมาก็อยากจะให้ลองอะไรที่มันยากขึ้นกว่านี้หน่อยเพราะเห็นว่าทําคว้างจักรเนี่ยได้แล้ว
3: ความต่างของมันจริงๆคืออะไรระหว่าง
1: ความต่างก็คือคว้างจักรเนี่ยจะหมุนแค่รอบเดียวหมุนอ้อมตัวเองรอบเดียวแต่คว้างค้อนเนี่ยมันจะหมุนทั้งหมด4รอบแต่มันไม่ได้เป็นกติกาที่ฟิกมากเราจะหมุนรอบ2รอบ3รอบ4รอบก็แล้วแต่เราก็จะไม่หลุดออกจากเซกเตอร์เหมือนคว้างจักรเลยเราจะไม่ก้าวออกไปนอกวงแค่นั้นเอง
3: ซึ่งวันนี้หมายถึงว่าถ้าอย่างคว้างค้อนเนี่ยผมต้องฝึกหมุนมั้ยครับ
1: ต้องฝึกหมุนครับเพราะว่ายืนคว้างเนี่ยมัน
3: ไม่ได้ระยะ
1: ใช่มันไม่ได้ระยะอาจจะไม่พ้นอาจจะอะไรเงี้ยครับก็ต้องหมุนสักรอบสองรอบเดี๋ยวผมจัดการให้
3: ซึ่งยากไหมครับ
1: ก็ค่อนข้างยากก็ต้องไปทีละสเต็ป
3: โอเคได้ครับตอนนี้ก็ได้มาลองเล่นกีฬาคว้างค้อนนะครับผมตอนได้ยินชื่อเนี่ยก็คิดไม่ออกว่ามันคืออะไรนึกว่าเป็นแบบค้อนแบบทออะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันก็คือคล้ายๆกับคว้างจักรแต่มันเปลี่ยนเป็นสิ่งที่มันเป็นลูกตุ้มแล้วก็จะมีแบบเส้นขึ้นมาแล้วก็มีน้ำหนักที่แบบหนักกว่าแล้วก็กีฬานี้เนี่ยคือมันจะเน้นการหมุน1รอบ2รอบ3รอบ4รอบหมุนเยอะๆเพื่อให้มันมีแรงส่ง

0: มากขึ้นอะไรเงี้ย
1: ต้องเริ่มจากนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟัง
0: เราเริ่มกันเลย
1: เริ่มจากการย่อยืน2ขาเหมือนกันย่อแล้วก็ทํามืออย่างงี้ครับเอามือไปข้างหน้าอย่างงี้ใช่แล้วก็ก้าวขาให้หมุนรอบตัวเองก่อนไปทางซ้ายใช่ครับใช่โอเคทีนี้อีกสเต็ปนึงถ้าเราหมุนนี้ได้แล้วมือหัวครับอีกสเต็ปนึงก็คือจับอุปกรณ์ทีนี้ผมจะสอนจับอุปกรณ์ก่อนเพราะว่าคว้างค้อนมันจะมีอุปกรณ์อยู่2อย่างก็คือถุงมือเพราะการบาดเจ็บพี่ถนัดซ้าย
0: ขวาครับ
1: ถนัดขวาต้องใส่ด้านซ้ายใช่ไหมใส่ฝั่งนี้ไงมือใช่ครับโอเคทีนี้เราจะหมุนอย่างเมื่อกี้แหละแต่เราจับอุปกรณ์ด้วยโดยการที่สมมติว่าเราถนัดขวาเราต้องจับมือซ้ายด้วยการเอามือซ้ายไปอย่างนี้แล้วก็กำแล้วก็จับอย่างนี้ไปอย่างนี้แล้วเราก็หมุนอย่างเมื่อกี้เลยอย่างเดี๋ยวผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนเนี่ยชูอย่างนี้ครับแล้วก็หมุนพอรู้สึกว่าค้อนมันตึงใช่ไหมครับลูกทุ่มมันตึงก็ถือว่าใช้ได้ละ
0: แล้วทำไมเราไม่ใส่ด้านขวาถ้าเราถนัดขวา
1: เพราะว่าหมุนจริงๆเนี่ยมันหมุนไปทางด้านซ้ายเราถนัดขวาเราต้องจับด้านซ้ายเพื่อจะได้ไปทางนี
0: ้
1: มันจะไปอย่างนี้ครับเวลาเราจังหวะเราปล่อยจังหวะสุดท้ายเนี่ยมันจะไปอย่างนี้จังหวะที่เราปล่อยลูกพุ่งออกไปเนี่ยเลยต้องทำให้จับด้านซ้ายเพื่อจังหวะปล่อยออกไปเนี่ยมันจะได้หลุดออกไปจากมือเราได
0: ้ครับ
1: พี่ลองใช่จับมือซ้ายแล้วก็มือนี่อย่างนี้ใช่ครับแล้วก็ลอง
0: อันนี้ห้อยไว้อย่างนี้หรือว่า
1: ใช่ครับจับไปเลยเดี๋ยวพอเราหมุนมันมีแรงเดี๋ยวมันจะลูกนี้มันจะตึงขึ้นมาเองใช่ครับย่อได้ใช่ใช่หมุนอีกหมุนไปให้ใช่ใช่ให้ลูกคอมันตรงใช่ครับถูกต้องโอเคใช้ได้เลยโอเควันแรกเลยที่เริ่มเล่นเนี่ยผมก็อ้วกไปหลายรอบเหมือนกัน
0: น่าจะต้อง
1: ก็ทำนี้ครับทำไปเรื่อยๆ
0: ทำไปเรื่อยจนมันไม่
1: จนรู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของ
0: การหมุน
1: ของคอร์สแล้วพอลูกมันตึงมากแล้วเราก็ปล่อย
0: มันไม่ต้องเกรงจากแขนด้วยถูกไหม
1: ไม่ต้องครับแค่เกรงคอมัสเซอร์เราไว้เกรงตัวเราไว้โดยการเกรงตัวเราไว้แล้วก็ชูแขนเราไปใช่ครับให้มันตึงใช่ถูกต้องครับนั่นแหละถูกต้องเลยโอเคได้ละสเต็ปนี้ผ่านละพยายามเข้าใจแรงของค้อนที่มันมีความตึง
0: พอเข้าใจ
1: ใช่ๆมันมีความตึงไอ้เนี้ยมันจะมีสเต็ปนึงคือสเต็ปหมุนทีนี้มันจะเป็นสเต็ปในการคว้างที่ผมแนะนำให้พี่อัดวันนี้ก็คือหมุนแค่รอบถึง2รอบ
0: ครับ
1: ก็โอเคแล้วสำหรับมือใหม่ที่หัดเริ่มต้นครับ
0: ต่อไปก็
1: ฝึกอย่างแรกก็คือเหมือนกันเลยเหมือนกับเมื่อกี้แต่แค่เรายืนนิ่งๆรอบแรกเนี่ยเราปลายเท้าถ้าสมมติเราหมุน2รอบเราจะเปิดด้วยปลายเท้าคือเปิดอย่างนี้เห็นครับยืนใช่ครับให้เท้าซ้ายล้ำกับเท้าขวานิดนึงโอเคแล้วก็ชูมือออกไปเหมือนเราชูลูกค้อนไปทั้งตัวเลยปึ๊บหมุนพยายามใช้ข้างล่างหมุนหมุนปึ๊บใช่โอเคไปอย่างนี้ก่อนเราจะหมุนทีมันจะมี4จุดจังหวะ1 2ใช่ไหมครับจังหวะนี้เราต้องก้าวขาละ3แล้วก็กลับมาที่4ใช่แล้วก็1ใหม
0: ่1
1: ใช่เราใช้สะโพกเป็นตัวขับเคลื่อน9เดี๋ยวขาเนี่ยมันจะมาเองใช่เราจะไม่ใช้การวาดขาเราจะใช้การก้าวยกแทงเข่าแทงเข่าไปปั๊บถูกต้องครับใช่ครับ
0: 1
1: ใช่ครับ1ก่อน1 2
0: 2
1: ใช่ครับแล้วก็3
0: 3
1: ใช
0: ่4
1: ไปต
0: ่อ
1: ใช่ครับ
0: 6
1: โอเคเริ่มได้ละทีนี้ผมคิดว่าน่าจะจับอุปกรณ์น่าจะได้ละเริ่มจากอันนี้ก่อนจับอุปกรณ์ใช่ครับเหมือนกันเลยเหมือนเมื่อกี้เลย1 2 3เหมือนเดิมครับใช่ครับถูกต้องครับใช่ๆใช่ครับถูกต้องย่อๆหน่อยใช่ๆขาพยายามให้เท่ากับไหล่อย่าไปจับก้างกว้างมากใช่ครับใช่ครับใช่ทีนี้มันหลายจังหวะเรางงทิศทางอยู่พยายามเริ่มนับ1ใหม่1 2 3 4เป็นจุดปึ๊บ1 2ใช่ครับใช้ได้
0: มันถึงว่ารอบที่2มันต้องเปิดอันนี้แทนเหรอ
1: ใช่ครับเปิดส้นรอบที่2ต้องเปิดส้นรอบแรกเปิดปลายรอบแรกเปิดปลายเท้าแล้วก็ส้นเท้าใช ช่ครับเดี๋ยวผมลองหมุนเป็นตัวอย่างให้ดูสักรอบหนึ่งนะที่อยากจะได้รู้ว่ามันหมุนประมาณนี้เนี่ยใช่ลองดูอีกรอบหนึ่งใช่ครับถูกต้องถูกต้องครับโอเคได้แล้วทีนี้จังหวะหมุนได้แล้วจะมีจังหวะปล่อยอีกแต่ยังง่ายมากจังหวะปล่อยนะผม
0: เข้าใจแล้วมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนกว่า
1: คล้องจักเยอะ
0: คล้องจักเยอะ
1: ใช่ใช่เพราะว่ามีการหมุนมีการจับมีการปล่อยด้วยอย่างเดี๋ยวผมไปฝึกจังหวะสุดท้ายในภาษาคล้องเรียกว่าจังหวะสุดท้ายจังหวะไอ้ที่
0: ไม่เหนื่อยนะมันแต่จริงๆเนี่ยมันมีความแบบหลายศาสตร์ของกีฬาผสมอยู่อะเมื่อกี้มันก็มีศาสตร์เหมือนแบบพวกบัลเล่ต์ถ้าเราเคยดูอะมันเหมือนขามันต้องหมุนมันต้องยกเปิดปลายเท้าอะไรเงี้ยคือบัลเล่ต์ต้องอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้มันก็คือเหมือนต้องเปิดแล้วก็หมุนแล้วก็จะมีเรื่องแบบประสาทสัมผัสที่แบบว่ารอบสองต้องยกรอบแรกยกส้นเท้ารอบสองเปลี่ยนมายกปลายเท้าเงี้ยมันแบบแอบงงนิดนึง
1: ที่เมื่อกี้เนี่ยเราหมุนนะใช้ได้แล้วแต่ทีเนี้ยเราต้องฝึกจังหวะปล่อยให้มันถูก
0: จังหวะปล่อย
1: วิธีใช่
0: ครับผม
1: ทีนี้เราจะฝึกแค่รอบเดียวเดี๋ยวเราไปฝึกกันในวงก็ได้
0: ในนู้นเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: โอเคไปครับก็เลยได้กลับมาที่กรงนะครับที่เขาเอาไว้ฝึกสำหรับการปล่อยลูกอีกหนึ่งสเต็ปที่สำคัญของกีฬาคว้างค้อนเพราะว่าถ้าเราปล่อยลูกไม่ดีเนี่ยองศาที่เราจะไปเนี่ยมันก็จะผิดหรือเราก็จะเวลาเราไปเล่นจริงเนี่ยมันก็จะออกจากเวกเตอร์ที่เราวางไว้ซึ่งพอออกเวกเตอร์เนี่ยมันก็จะทำให้เราฟาวหรือไม่ได้คะแนนนั่นเองก็เลยฝึกกับพี่เบนซ์ก็ได้เดินเขาโชว์เบื้องต้นเนาะว่าแบบเอ้ยจริงๆแล้วถ้าเราจะปล่อยให้มันแบบดีเนี่ยมันต้องทำยังไงก็ตอนแรกมีความกังวลอยู่ว่าโหไม่ค่อยกล้าอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วพี่เบนซ์ก็บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องไปกลัวขนาดนั้นสุดท้ายเราคอนโทรลมันได้ครับพี่เบนซ์ต่อไปเรามาฝึกกันในกรงนี่เราเป็นการฝึกการปล่อยถูกไหม
1: ครับใช่ครับฝึกการจังหวะสุดท้ายเมื่อกี้พี่อัดเนี่ยไปหมุนเนี่ยผมเห็นแล้วพอใช้ได้ละทีเนี้ยมันจะมีจังหวะที่เราจะต้องต่อเนื่องจากการหมุนนั่นก็คือการปล่อยจังหวะสุดท้ายนี่คือการปล่อยออกจากมือเราเนี่ยเพื่อให้ลูกเนี่ยเดินทางไปได้ไกลที่สุด
0: ตรงที่สุด
1: ใช่ให้ตรงที่สุดเพราะว่ามันมีกำหนดเซกเตอร์อยู่เราต้องไม่ออกเซกเตอร์ทีนี้เราต้องมาฝึกจังหวะสุดท้ายแยกต่างหากเพราะว่าถ้าเราหมุนไปแล้วปล่อยไปเนี่ยยังเห็นว่ามันยังอันตรายอยู
0: ่
1: ต้องฝึกจังหวะสุดท้ายพอเราจังหวะสุดท้ายได้ปุ๊บเนี่ยผมก็จะคอยบีพี่อยู่ข้างนอกกรงให้พี่ลองปล่อยดูสามลูกเนี่ยคือผมจะมีลูกของพี่อัดลูกเล็กแล้วก็มีลูกผมที่จะเปลี่ยนผมจะทำให้ดูว่ามันประมาณไหนใช่ครับพอพี่อัดปล่อยจังหวะสุดท้ายได้เรียบร้อยแล้วก็จะมีลูกที่มันยาวขึ้นมาอีกผมจะเพิ่มความยาวไปเรื่อย
0: ๆ
1: ใช่เพิ่มความยาวไปเรื่อยให้พี่อัดค่อยๆปรับตัวเพราะว่าถ้ายาวเลยเนี่ยมันค่อนข้างยากนิดนึงจะคงยากนิดนึง
0: ได้คร
1: ับ ใช่ใช
0: ่งั้นไปเราเริ่มกันเลย
1: โอเคเริ่มกันเลยเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนโอเคมันจะเป็นนี้ครับจังหวะสุดท้ายก็เหมือนกันเลยอย่างนี้ใช่ครับถ่ายแรงจากด้านซ้ายมาด้านขวาไปใช่ครับโดยการจับวัตถุจะใส่ถุงมือหรือไม่ใส่ถุงมือก็ได้ครับเพราะว่า
0: ใส่อะไรกัน
1: ใส่ถุงมือดีกว่าโอเคเหมือนเราหมุนอะไรปึ้งแขนเราหมุนแล้วก็โยนมาข้างหลังใช่ครับ
0: ขามันก็จะประมาณนี้ตรง
1: ๆยืนขาตรงปึ้ง
0: ปึ้ง
1: ใช่ครับ
0: น้ำหนักอยู่ขาซ้าย
1: เรายืนเต็มอยู่ครับอยู่ขาขวาแล้วก็ถ่ายมาขาซ้ายก็ขึ้นไป
0: แล้วก็ยกขาขาขวา
1: ไม่ต้องยกครับ
0: โอเค
1: ผมทำให้เห็นชัดเฉย
0: อุ้ย
1: นี่แหละครับที่ต้องระวัง
0: อันตรายจริง
1: ใช่ครับ
0: ความรู้สึกไม่เหมือนที่คิดเลยตอนปล่อยนึกว่าจะปล่อยได้ตรงไม่เลยอันตรายกว่าคว้างจักรเยอะนะครับอันนี้ถึงต้องระวังตอนถ่าย
1: ทีนี้มันจะมีจุดพอยง่ายคือเราคว้างลงมาจากข้างบนเนี่ยลงมาข้างล่างพอถึงจุดนี้เนี่ยถ้าเรายืนขึ้นมันจะทำให้โดยปกติแล้ววัตถุมันจะเดินทางต่ำสุดแล้วก็สูงสุด
0: แล้วมันต้องเก่งไหมครับพอถึง
1: ตอนพอจังหวะสุดท้ายเราต้องเก่งเพราะว่าไม่งั้นเราจะออกนอกวง
0: ไม่งั้นมันก็จะ
1: ใช่มันจะไปทางนู้นด้วยฟาวด้วยแล้วก็ตัวเราก็จะเด็กกระเด็นออกนอกวงด้วยเพราะมันมีแรงสะสมในการหมุนด้วยแต่จริงๆแล้วใช่ครับใช่อย่างนั้นแหละครับปึ๊บผมจะอธิบายมา

0: คล้ายจังหวะตีกอล์ฟ
1: อ้าวโอเค
0: จังหวะตีกอล์ฟตีปั้งใช่แล้วก็เซตหลังนี้ใช่ครับใช่ถูกต้องใช่ครับ
2: ต้องเกรงตอนนี
0: ้ใช่ใช่ใช
1: ่
0: ใช่ครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูก็ได้จะได้มีอิมเมจนี่ครับตีกอล์ฟใช่ถูกต้องครับแต่จังหวะสุดท้ายมันช้าทีนี้พอเราคว้างจริงๆเนี่ยเราจะไม่เปิดปลายแล้วเราต้องเปิดส้นคือประมาณนี้เริ่มส้น9
2: ลองหมุน
0: ได้ครับชูไปใช่ครับครับระวังหลังนิดนึง
3: เกรงด้วย
0: ใช่ใช่พยายามไปบึ้งไปให้ครับถ้าแรงเราย้อนกลับมาเนี่ยจะทำให้บาดเจ็บได้ใช่ครับ
2: ทำไมไม่มั่นคง
0: แรงทั้งหมดจะอยู่ขาซ้ายปุ๊บเอามาช้าก่อนได้ช้าก่อนปุ๊บใช่ปั๊บต่อท้ายขึ้นใช่ให้รู้สึกว่าแรงเนี่ยอยู่ที่บริเวณสะโพกอยู่ที่บริเวณก้นตรงนี
2: ้
0: อย่าให้ไหลไปถึงหลัง
2: โอเคคร
0: ับ ใช่ใช้ใช้ก้นใช้สะโพกครับใช่ครับใช่ครับพักสนามครับ
2: ยากกว่าที่คิดเยอะเลยแต่ว่าใช้กล้ามเนื้อแบบหลายส่วนถ้าใช้ผิดจุดมันก็ทำให้ลูกไม่สมบูรณ์พอทำได้แต่ว่าต้องฝึกอีก
0: ผมคิดว่าน่าจะได้แล้วลองลูกที่ยาวขึ้นพอยาวขึ้นเนี่ยมันจะมีเวลาให้เราคิดมากขึ้นผมว่าเราหมุนไปแค่นี้ระยะมันสั้นมันทำให้แบบว่าเวลาในการหมุนเนี่ยมันสั้นด้วยแต่ถ้ายาวเนี่ยเวลาในการหมุนมันจะเยอะขึ้นทำให้เรามีเวลาที่จะจัดระเบียบร่างกายเราได้ง่ายขึ้นแต่เริ่มจะช้าๆก่อนก็ได้ใช่อย่างนี้ครับถูกต้องแล้วเริ่มเนี่ยช้าๆก่อนปึ๊บใช่ครับถูกต้องสวยงามแต่จังหวะสุดท้ายเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปกระชากแรงขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้ใช่แค่หมุนไปตามรอ
2: บ
0: ที่เราหมุนมาแค่นั้นเองแต่นี่ทิศทางเนี่ยทิศทางกับการหมุนเนี่ยถูกต้องละเดี๋ยวถ้าความชำนาญในการปล่อยนิดนึงใช่ครับ
2: ตะกี้
0: ใช่ให้พอจังหวะเนี่ยระวังแรงมันถึงหลังให้เวลาถึง
2: แต่พอเขาจะแบบปึ๊บ
0: ป่าเล็กบล็อกไว้ใช่มันจะแรงจะไม่ถึงหลัง
2: พี่เบนครับอันนี้ผมแบบไปลองโยนในสนามจริงได้คร
0: ับ ได้เลยครับได้เลยไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว
2: โอเคครับ
0: ถือว่าปลอดภัยแล้วในการที่จะไปโยนจริงปกติเนี่ยคนทั่วไปที่เริ่มฝึกวันแรกเนี่ยจะค่อนข้างคอนโทรลการออกแรงค่อนข้างยากการออกซ้ายออกขวาซ้ายขวาเนี่ยแต่พี่อัดเนี่ยทำได้ดีมากเลยเพราะว่าออกตรงกลางตลอดใช่อยากจะลองลูกนี้หรืออยากจะลองลูกจริง
2: ลูกนี้แล้วกันลูกจริงเหมือนต้องฝึกก่อน
0: ใช่
2: เอาลูกนี้ดีกว่าครับ
0: ได้ลูกนี้ก่อนนะโอเคไม่มีปัญหา
2: ซึ่งอันนี้เราก็ฝึกอยู่ในสักพักหนึ่งจนพี่เบนรู้สึกว่าเอ้ยได้เราก็เลยพาผมออกไปเนี่ยให้ไปลองของจริงเหมือนกันถ้าสมมติเราจะลองเล่นในสนามจริงเนี่ยกับสิ่งที่เราแบบซ้อมมาแล้วจากแบบอ่ะเริ่มเบี่ยงธรรมดาเริ่มปล่อยลูกธรรมดาก่อนที่จะหมุนอย่างเงี้ยพอได้ปุ๊บเราก็ลองสเต็ปต่อไปคือลองเบี่ยงแบบหมุนหนึ่งรอบดูซึ่งพอทำได้เสร็จปุ๊บพี่เบนก็รู้สึกว่าถึงเวลาที่เราจะต้องไปลองในสนามจริงแล้วว่าจะเป็นยังไงเราจะได้ระยะไกลแค่ไหนก็ได้ลอง6ลูกเหมือนกันเหมือนเวลาที่เขาแข่งจริงอะไรเงี้ยโอเคครับพี่เบนตอนนี้เราอยู่ในสนามจริงใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
2: ให้พี่เบนโชว์สักทีหนึ่งว่ามันเป็นยังไง
0: ได้
2: เผื่อจะได้เห็นภาพมากขึ้น
0: ได้ครับได้ครับ
2: โอเคครับลูกพี่เบนนี่กี่โลครับอันนี
0: ้นี่6 กิโลครับ
2: 6 กิโลของผม1 โลมาดูกันครับ

0: ก่อนด้วย
1: ใช่มีสวิงด้วยแต่เขาสวิงค่อนข้างยาก
0: นั่นคือเป็นการเพิ่มแรงให้เรา
1: ใช่เป็นการเพิ่มแรงในการที่จะไปรอบแรกได้เร็วและแรงขึ้น
0: ก็เลยได้เลยครับ
1: ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมไปดูให้ว่าตกตรงไหน
0: 6ลูกเอาแล้วนะลูกแรกลองก่อนลองมา

0: หมดทั้งสองรอบไหม
1: ลองสองรอบเพื่อจะมีแรงเยอะขึ้น
0: ใช่ใช่ใช่หรือสวิงก็ได้รอบแรกช้าๆรอบสองค่อยเร็วก็ได
1: ้รอบที่สามนะครับ
0: ผมว่ารอบแรกดี
1: กว่าสองรอบ
0: ผมว่ารอบเดียวดีกว่า
1: จังหวะมันผิดไป
0: นะรอบเดียวไกลกว่าร
1: อบที่สี่นะครับ
0: ขึ้นครับขึ้น2เมตร3เมตรครับ
1: ดีขึ้น
0: ดีขึ้นคร
1: ับ ต่อไปลูกที่5ใช่ไหมลูกที่5นะ
0: โอ้ขึ้นนะ
1: เดี่ยว
0: ใช่ออกแรงให้ตรง
1: รอบสุดท้ายนะครับ
0: ไม่ขึ้น
1: เยอะรอบสุดท้ายน่าจะปล่อยเลยน่าจะโอเค
0: ถือว่าใช้ได้ครับถ้าฝึกซ้อมแค่ไม่ถึงวันด้วยนะประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็ถือว่าใช้ได้ครับ
1: มาวัดกันครับได้เท่าไหร่
0: 19.51 เมตร
1: น้อยกว่านั้นอีก
0: น้อยกว่าจากแต่ไม่เป็นไรถือว่าใช้ได้แล
1: ้
0: ว
1: แต่นี้ยากกว่าเยอะเลยไม่ถึง
0: ยากกว่า
1: คืออย่างข้อจังมันยังแบบ
0: แต่ว่าเรายืนคว้างไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรมาก
1: ไม่เป็นไรครับวันนี้ก็ถือว่าทำเต็มที่แล้วเป็นไงครับพี่เบนวันนี้ผมฟังคอน
0: ถือว่าเรียนรู้ได้เร็วเลยมีเวลาแค
1: ่สั้นๆ
0: มีเวลาเยอะกว่านี้ก็อาจจะทำได้ดีกว่านี้เช่นกัน
1: ถ้าจริงๆแบบอยากเล่นให้มันฟอร์มมันดีขึ้นแบบไม่เป๋เนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับที่ต้อง
0: ก็ประมาณสัก2อาทิตย์ต่อเนื่อง2อาทิตย์เพราะว่ามันต้องเสริมความแข็งแรงเฉพาะจุดด้วยบางครั้งแต่ละกีฬาเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงเป็นท่าสเปเชียลฟิกที่เราจะต้องฝึกซ้อมอยู่ทุกวันเนี่ยก็ต้องซ้อมทุกวันเพื่อให้มันแข็งแรงแล้วก็สามารถคอนโทร
1: เรื่องของกล้ามเนื้อต่าง
0: ๆ
1: ที่ตอนนี้จริงผมอาจจะไม่มีมันเลยแรงเบรกอะไรพวกน
0: ี้
1: ม
0: ัน
1: ไม่ค่อยอยู่ไง
0: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าอย่างพี่เบนครับหลงเสน่ห์อะไรในกีฬาขว้างค้อนเนี่ย
0: เป็นความบังเอิญดีกว่าที่ได้มาเล่นกีฬาขว้างค้อนนะแต่ก่อนเป็นนักบาสเขาเห็นผมตัวใหญ่ก็เลยอยากจะมาลองเล่นกีฬาประเภทนี้ดูอยากเขาชวนมาผมก็มามันไม่เหมือนใครดีแล้วก็เป็นกีฬาที่ใช้ในการหมุนเนี่ย4รอบเนี่ยมันต้องคอนโทรลให้ถึงสุดท้ายรู้สึกครับมันมีเสน่ห์ไงไม่รู้เหมือนกันใช่ครับ
1: อย่างตอนเนี้ยในประเทศไทยคนที่เข้ามาเล่นกีฬาเนี่ยมีเยอะไหมครับ
0: ถือว่าน้อยมากเลยครับมีคนเล่นอยู่แต่ก็ไม่
1: เป็นกลุ่มเฉพาะมาก
0: ๆเป็นกลุ่มเฉพาะมากๆก็มีแต่มีแข่งนะครับกีฬาเยาวชนนี่ก็มีแข่งกีฬาแห่งชาติก็จะมีแข่งก็จะเป็นหน้าเดิมๆนะครับที่เราเจอกันตอนเด็กๆก็จะเจอกันหน้าเดิมๆไม่ค่อยมีคนรุ่นใหม่มาเล่นสักเท่าไหร
1: ่
0: เพราะว่าเป็นกีฬาที่ค่อนข้างต้องใช้พื้นที่ครับเพราะมันใช้พื้นที่มันไม่ได้ใช้พื้นที่แค่สนามฟุตบอลนึงอ่ะมันมากกว่านั้นอ่ะคนมันก็เล่นน้อยมากๆ
1: มันเป็นเรื่องว่าสถานที่มันมีจำกัด
0: ใช่ไห
1: ม
0: ใช่
1: มันไม่ได้สามารถข
0: าย เรื่องอุปกรณ์ด้วยเรื่องรองเท้าด้วยเรื่องอะไรด้วยที่มันเป็นเฉพาะมากๆจริงก็คนต้องใจรักจริงถึงจะเล่นได้มันต้องได้รับการสนับสนุนพอสมควร
1: ถ้าพูดในผลงานของตัวเองอย่างพี่เบนเพิ่งได้เหรียญเงิน4เกมใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เรามีเป้าหมายต่อไปไหมครับว่าเราอยากได้แชมป์ที่ไหนหรือยังไงต่อ
0: ตอนนี้แชมป์รู้สึกว่าการได้เหรียญมันไม่สำคัญเท่ากับสถิติของตัวเองเท่าไหร่ก็คิดว่าถ้าสมมติว่าเราคว้างอยู่65ใช่ไหมครับถ้าสมมติเราคว้างได้70ผมจะได้ที่4ที่5ที่6ผมไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วผมสนใจว่าผมเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิม
1: เบรกเรคคอร์ดตัวเอง
0: ใช่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างนี้จะสนุกกว่าที่เราจะคิดว่าเราจะต้องได้เหรียญทองเว้ยเราจะต้องได้เหรียญเงินเว้ยเราจะต้องได้เหรียญทองแดงเว้ยผมคิดว่าไม่ใช่มันเป็นบางครั้งเราออกคว้างไม่ไกลเราก็อาจจะได้เหรียญทองก็ได้แต่เราภูมิใจนะตรงนั้นหรือเปล่าเพราะว่ามันสถิติมันไม่ได้ดีขึ้นกว่าที่เราทำได้ดีที่สุดนะตอนนั้นเราตั้งสถิติแล้วเราทำไปเรื่อยๆดีกว่าสมมติเราตั้งไว้ปีนี้70 เราก็ทําให้มันถึง70ถ้าไม่ถึงระหว่างทางก็ไม่ต้องสนใจมันใช่แข่งกับตัวเองอ่ะครับเราสู้กับตัวเองดีกว่ากําหนดเป้าหมายของตัวเองดีกว่าว่าปีนี้ต้องได้เท่าไหร่ใช่ครับ
1: อย่างกีฬาคว้างค้อนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มาเปลี่ยนชีวิตพี่เบนซ์เลยถูกมั้ย
0: ครับใช่ครับ
1: อยากให้เล่าช่วงนั้นหน่อยว่ากีฬาเนี่ยจริงๆมันเข้ามาเปลี่ยนชีวิตเรายังไงบ้าง
0: ต้องเกินไปก่อนตอนป .6 สูง170กว่าแล้วครับใช่สูงมากถ้าผมไม่เล่นกีฬานะผมว่าคงจะเป็นคนตัวใหญ่คนนึงแหละก็คงไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีความสําคัญในตัวเองเท่าไหร่ก่อนหน้าเนี้ยอาจารย์ที่ประถมเนี่ยเค้าเห็นผมละก็เลยชวนมาเล่นกีฬาบาสแต่ทีเนี้ยโรงเรียนผมเนี่ยมันไม่มีบาสมันมีแต่บอลทีนี้อาจารย์ก็เลยโทรไปติดต่ออาจารย์อีกโรงเรียนนึงเพราะว่าเค้าจะมีส่งบาสแต่จริงๆอ่ะเล่นไม่ได้เรื่องแต่เห็นว่าผมตัวสูงตัวใหญ่เนี่ยน่าจะเอาไปทําปั้นได้ในอนาคตม.2ขึ้นม.3ซ้ําชั้นว้าเหวมากเลยไม่มีจุดหมายของชีวิตเลยช่วงนั้นบาสมันแมตช์แข่งไม่ค่อยเยอะเท่าไหร
1: ่
0: ถ้าเป็นรุ่นเด็กครับก็มีอาจารย์ที่โรงเรียนกีฬาที่ผมเรียนอยู่เค้าบอกว่าเฮ้ยลองมาเล่นคว้างจักรมั้ยหายใจผมว่าจะไปเล่นทําไมเล่นบาสก็ผมก็เล่นพอใช้ได้อยู่นะก็เลยไปปรึกษาอาจารย์ที่เป็นโค้ชผมที่เป็นบาสเค้าบอกว่าลองไปดูสิไปเสริมความแข็งแรงหน่อยก็ได้ถ้าเราไม่ชอบแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยกลับมาก็ได้ก็ไปซ้อมอยู่ที่ธรรมศาสตร์เค้าเห็นแววแล้วว่าหุ้ยออกแรงได้ดีตัวใหญ่พอซ้อมมาเรื่อยก็ติดลมมาเรื่อยครับที่บอกไปทีแรกคือว่า
1: ค
0: ่
1: อย
0: ใช่ๆๆพอเราเริ่มหมุนรอบนึงได้แล้วปึ้งมันไกลขึ้นเฮ้ยรู้สึกว่าเอ้ยเราทําได้นี่หว่าเริ่มเปลี่ยนเป็น2รอบเฮ้ยมันไกลขึ้นนี่มันก็ติดลมมาเรื่อยเลยผมใช้เวลาในการซ้อมประมาณสัก7เดือนผมติดทีมชาติเลยใช่ใช่มายด์เซตเราเปลี่ยนแต่ก่อนเราไปเล่นกีฬาประเภททีมเนี่ยเวลาเราผิดพลาดอะไรต่างๆเนี่ยเราก
1: ็
0: ม
1: ี
0: ตัวแชร์ความรับผิดชอบตรงนี้ได้แต่พอมาเล่นกีฬาบุคคลเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบของตัวเราเองเราถ้าเราขยันเราซ้อมมันก็ต้องได้อย่างที่เราทําไว้นะคร
1: ับ ก็เลยเปลี่ยนมาจนถึงปัจจุบันเลย
0: ปัจจุบันนี้ใช่ครับ
1: ก็รอดูก้าวต่อไปของพี่เบนนะครับเป็นกําลังใจให้ทำเป้าต่อไปกี่เมตรครับตอนนี้ตั้งไว้
0: 70ครับเพราะว่าตอนนี้ผมทําได้67เมตรแล้ว
1: โ
0: อ้ก็เป็นเจ้าของสถิติ4เกมแล้วก็สถิติประเทศไทยแล้วก็เป็นสถิติทุกรายการที่มีการแข่งขันในประเทศไทยครับโ
1: อ
0: ้ใช่ได้เป็นของผมหมดเลยตั้งแต่เยาวชนกีฬาแห่งชาติกีฬามหาลัยชิงแชมป์ประเทศไทยก็ทุกสถิติเป็นของผมหมดเลย
1: เราอัปเดต70เมตรนะครับ
0: ใช่ครับ
1: วันนี้ขอบคุณมากเลยครับผม
0: ครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับยินดีครับ
1: แล้วก็หลังจากนั้นพอยิ่งได้คุยกับพี่เบนซ์เราเห็นว่าโหกว่าที่เขาจะมาเจอกีฬาเนี้ยมันแบบมันน่าสนใจมากๆเงี้ยพอได้มารู้จักมุมมองของพี่เบนซ์ที่เขาได้เจอกีฬานี้รวมไปถึงว่าสิ่งที่เขาอยากจะเห็นต่อไปในอนาคตว่าการที่เขาเล่นกีฬานี้อยู่มันไม่ใช่ว่าสุดท้ายแล้วถึงแม้ว่าเขาจะได้เหรียญเงิน4เกมมาเนี่ยแต่เป้าหมายของเขาคือเขาไม่ได้คิดแค่ว่าทํายังไงให้เราจะได้เหรียญทองกีฬาต่อไปแต่สิ่งสําคัญสําหรับเขามันคือการทําลายสถิติของตัวเองมากกว่าซึ่งผมแบบเซอร์ไพรส์คําตอบมากนะเหมือนแบบรู้สึกว่าโหจริงแหละมันสุดท้ายมันเป็นกีฬาที่แข่งกับตัวเองมันก็เป็นอีกมายด์เซตนึงอีกทัศนคตินึงที่มาฟังวันนี้เรารู้สึกว่าเออมันน่าสนใจแล้วก็มันแบบมันเจ๋งมากๆอะไรเงี้ยจริงๆก็หวังว่าวันนึงมันจะได้รับการซัพพอร์ตแหละว่าวันนึงก็จะมีแบบพื้นที่สําหรับกีฬาคว้างค้อนมากขึ้นให้คนทั่วไปที่แบบสนใจหรือเพิ่งรู้จักอะไรเงี้ยมีโอกาสได้ลองเผื่อว่ามันจะมีเยาวชนรุ่นใหม่เข้ามาเล่นมากขึ้นรวมไปถึงว่ามีคนเข้ามาอยู่ในคอมมูนิตี้นี้มากขึ้นเพราะอย่างที่พี่เบนบอกว่าณวันนี้มันก็ยังน้อยอยู่มากๆก็หวังว่าแบบวันนึงเราจะเห็นซีนของกีฬาคว้างค้อนเนี่ยมันเติบโตขึ้นได้รับการพูดถึงมากขึ้นได้รับการสนับสนุนมากขึ้นก็เป็นกำลังใจให้นักกีฬาคว้างค้อนทุกๆคนครับผม

ในมะเร็งตับเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะพบมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2-5 เท่านะครับนั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญในอดีตเราบอกเออเป็นเพราะว่าผู้ชายไปดื่มเหล้าเมายาเยอะกว่าผู้หญิงหรือเปล่าก็มีความจริงไปส่วนหนึ่งก็คือว่าการดื่มสุราก็จะเสริมทำให้ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B C มีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงไปมากขึ้นนะครับแต่ตัวที่สำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งเราค้นพบทีหลังก็คือว่าฮอร์โมนเพศนะครับฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับขณะที่ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยไม่ได้มีส่วนป้องกันใดๆเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเวลาที่เราตรวจกรองมะเร็งตับเนี่ยเพศชายเราเริ่มตรวจกรองตั้งแต่อายุ40แต่เพศหญิงอ่ะเราไปเริ่มตรวจกรองตอนอายุ50ก็เพราะว่าในอายุ50แล้วก็คาดว่าอยู่ในวัยที่เริ่มหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่จะป้องกันมะเร็งก็จะหมดไปแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาเท่ากับผู้ชาย

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับสู่รายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ครับในวันนี้ครับเรามีแขกรับเชิญก็คือคุณหมอหลิวนะฮะอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุขภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอหลิวก็เป็นคุณหมอ
2: เป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นครับอาจารย์
1: เด็กและวัยรุ่นนะครับเด็กและวัยรุ่นก็คงจะมีความท้าทายหลายๆอย่างที่ให้คุณหมอเข้าไปแก้ไขแล้วผมเชื่อว่าต้นตอแห่งความท้าทายเหล่านั้นส่วนหนึ่งก็คงจะมาจากครอบครัววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของชีวิตคู่ครับอาจารย
2: ์ครับ
1: จากสถิติปี2563นะครับจากคู่สมรสเกือบ 300,000 คู่กว่า 100,000 คู่เลยนะครับที่จบลงด้วยการหย่าร้างถ้าการหย่าร้างนั้นเกิดขึ้นกับคนแค่2คนปัญหาคงจะไม่ได้มากเท่ากับการที่คู่นั้นเขามีชีวิตที่3ชีวิตที่4ที่มาเกี่ยวข้องครับเดี๋ยววันนี้ผมกับคุณหมอหลิวจะมาพูดคุยกันว่ากว่าจะไปถึงจุดหย่าร้างนั้นมีอะไรที่เป็นสัญญาณและถ้ามันเกิดการหย่าร้างขึ้นมาแล้วเราจะลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับลูกได้อย่างไรครับ
2: ครับ
1: วันนี้เราจะมาคุยกันครับอาจารย์ว่าธรรมชาติของความสัมพันธ์ของคน2คนเน
2: ี
1: ่ยเวลาที่คน2คนรักกันไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตาม
2: ครับ
1: ก็คงจะมีเป้าหมายในการที่อยากจะอยู่ร่วมกันม
2: ี
1: ความฝันร่วมกันแล้วก็อยากที่จะทำให้ความฝันนั้นมันเกิดขึ้นเป็นจริงขึ้นมา
2: ครับ

0: ก็จะเช่นเป็นเพื่อนกันมาก่อนคนแนะนำให้รู้จักกันต่างคนต่างมีความเป็นตัวตนต่างคนต่างมีความคิดความเชื่อชุดประสบการณ์ที่แตกต่างและหลากหลายดังนั้นการที่คนสองคนตัดสินใจจะมาคบกันผมเริ่มจากตัดสินใจคบกันเป็นคุยกันเป็นแฟนกันนะครับ
1: เรียนรู้กัน
0: ยังไม่ไปถึงเป็นครอบครัวหรือเป็นแต่งงานกันนะครับแค่ตอนนั้นเนี่ยมันก็ต้องเริ่มด้วยการที่เรามาแชร์เรื่องราวที่เป็นเราแรกเริ่มเวลารู้จักกันเราก็มักจะแชร์ในส่วนที่เราดีอ่ะ
1: ใช่มันก็เหมือนกับพระจันทร์เราคงจะหันด้านซ้ายให้อีกฝ่ายหนึ่งเห็นตลอดเวลา
0: ครับถ้าเอาด้านมืดมาเลยก็ไม่มีใครอยากจะรู้จักช่วงแรกเขาเรียกว่าช่วงโปรโมชั่น
1: ใช่เลย
0: เมื่อไหร่โปรโมชั่นหมดความเป็นตัวตนความไม่ดีในแบบของเรามันก็จะออกมาแล้วพอตัดสินใจคบกันเป็นแฟนกันเดินทางไปเรื่อยๆมันก็จะมีจุดที่เอ้ยไม่ชอบทะเลาะกันแล้วก็บางคนก็เลิกตั้งแต่เป็นแฟนเลยนะครับอาจารย
1: ์
0: ตัดสินใจไม่ไปต่อก็บ๊ายบายกันไปแล้วแต่บางคนนะ3เดือน6เดือนปีหนึ่ง2ปีหรือเขาชอบบอก7ปีอาถรรพ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์อันนี้ถ้าเราพูดในแง่ของความสัมพันธ์แบบอะไรดีครับอาจารย์ conventional อ่ะคือความสัมพันธ์ที่เรามองว่าเพศมีแค่2เพศนะครับ
1: อันนั้นคือเขาว่าก
0: ันว่านะก็จะต้องมองไปถึงการที่จะมีคอมมิตเมนต
1: ์
0: การที่จะสัญญิงสัญญาว่าฉันมีคนนี้คนนั้นคนเดียว
1: โดยกฎหมายด้วย
0: ใช่ครับก็จะมองไปถึงการแต่งงานใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเขาบอกว่าจริงๆแล้วการแต่งงานอยู่ด้วยกันมันไม่ใช่แค่ผู้หญิงกับผู้ชาย2คนมาอยู่ด้วยกันแต่มันเป็นการที่ครอบครัว2ครอบครัวมาอยู่ร่วมกันเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจากเดิมที่เป็นแฟนกันมันไม่อยู่ด้วยกันนะครับมันไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงผมเชื่อว่าการแสดงออกถึงความคิดความเชื่อตัวตนประสบการณ์มันไม่ได้ออกมาทั้งหมดหรอกครับมันก็จะมาเจอตอนที่แต่งงานกันอยู่ด้วยกันเป็นสามีภรรยาแล้วเนี่ยแหละหรือความเกี่ยวข้องแม่ที่เขาชอบบอกนะครับอาจารย์แม่สามีกับลูกสะใภ้มันมีคอนฟลิกต์มันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเมื่อถึงเวลาแต่งงานกันมาอยู่ด้วยกันโอ้โหเราเริ่มเห็นแล้วว่าเอ้าผู้ชายคนนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่ฉันคิดฝ่ายชายก็รู้สึกว่าเอ้ยผู้หญิงคนนี้นี่มันเป็นแฟนฉันคนเดิมป่าวะนี่คนนี้ไม่เคยรู้จักนี่หว่าเราไม่เคยเห็นผู้หญิงคนนี้เป็นแบบนี
1: ้
0: เริ่มเห็นความไม่ชอบเริ่มเห็นความไม่ถูกใจแล้วมนุษย์เราก็มักจะเห็นความไม่ถูกใจได้เร็วหลายๆครอบครัวก็ถ้าตาม conventional นะ journey ปกตินะก็ต้องมีแหละครับอาจารย์หลังจากที่แต่งงานกันมีลูกใช่ไหมครับต้องวางแผนจะมีลูกอาจารย์ทราบไหมครับว่าคนปัจจุบันเนี่ยบางทีไม่อยากมีลูกแต่งงานแล้วไม่อยากมีลูกแต่งงานแล้วรู้สึกว่าไม่โอเคอะที่จะต้องมีลูกแต่ถ้าในบ้านที่ เขาอาจจะคิดว่าการมีลูกคือการแสดงออกถึงความเป็นครอบครัวเขาก็จะเดินทางไปสู่การมีลูกใช่ไหมครับไปคุยกันต่ออีกลูกผู้ชายลูกผู้หญิงชื่ออะไรเขาชื่อตามพ่อหรือชื่อตามแม่ชื่อพ่อกับแม่ผสมกันดีไห
1: ม
0: พอลูกเกิดขึ้นมามีลูกปุ๊บบางทีลืมอะครับอาจารย์บางทีเราลืมบางทีเราลืมว่าเรามีบทบาทความเป็นพ่อกับแม่อย่างเดียวหรอหมายความว่าพอมีลูกเนี่ยทุ่มเทให้ลูกมากๆพอรักลูกมาก
1: ๆ
0: ยิ่งโดยเฉพาะคนที่อยู่กับลูกเยอะอะผมพูดในความที่majority หรือว่าส่วนใหญ่ของสังคมแล้วกันนะครับอาจารย์ว่าผู้หญิงมักจะเป็นคนที่อยู่กับลูกเยอะกว่าผู้ชายอันนี้ส่วนใหญ่นะผมไม่ได้พูดว่าทั้งหมดนะครับอาจารย
1: ์
0: ดังนั้นฝ่ายหญิงหลายๆคนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นแม่เขามีบทบาทความเป็นแม่ที่มันเยอะแล้วมันเข้มข้นจนบางทีเขาก็ลืมนะว่าตัวเขาเองเขาไม่จำเป็นต้องเป็นแม่24ชั่วโมงเขายังมีบทบาทความเป็นภรรยาของสามีเขายังมีบทบาทความเป็นคนทำงานคนหนึ่งเขายังมีบทบาทความเป็นเจ้านายของลูกน้องอีกหลายๆคนซึ่งพอบทบาทมันเหลือแต่ความเป็นแม่เนี่ยบางทีมันเหนื่อยอาจารย์อาจารย์เป็นอาจารย์เนี่ยเป็นอาจารย์24ชั่วโมงอ่ะอาจารย์เหนื่อยไหมถ้าเกิด
1: โอ้โหคงจะเหนื่อยหน้าดูเลย
0: เพราะว่าหลายๆอย่างมันมีทั้งความคาดหวังของตัวเองที่ต้องเลี้ยงลูกเล็กคนหนึ่งออกมาให้ดีแล้วต้องนำพาเขาเป็นเด็กดีคุณค่าเหล่านี้มันถูกใส่ลงไปความเป็นผู้หญิงความเป็นแ

0: การดูแลลูกลูกดีไม่ดีขึ้นอยู่กับฉัน
1: อืม
0: ความคาดหวังที่ตัวเองให้ตัวเองความคาดหวังที่คนรอบข้างใส่เข้ามาบางทีเขาลืมในการจะหันกลับไปมองว่าความเป็นสามีภรรยามันยังอยู่ไหม
1: ด้วยความคาดหวังที่นำมาสู่ภาระและหน้าที่ทำให้ลืมมองว่าจริงๆแล้วเรายังมีอีกคนนึงนะที่เราจะเดินไปด้วยกัน
0: ใช่ครับ
1: เรากำลังสร้างสิ่งนี้ด้วยกันเรากำลังมีฝันนี้ด้วยกัน
0: เกิดบทบาทที่มันไม่สมดุลความไม่สมดุลมันเหลือแค่บทบาทความเป็นพ่อแม่จนถ้ามันไม่มีบทบาทความเป็น
1: สามีภรรยา
0: หรือบทบาทอื่นๆที่ผมพูดถึงไปมันก็เริ่มเกิดความขัดแย้งกันเกิดขึ้นมันก็เริ่มมีปัญหาเล็กๆน้อยๆซึ่งเขาบอกจริงๆแล้วจากงานวิจัยนะครับอาจารย์เขาพบว่าการที่คนไม่ลงรอยกันเนี่ย
1: ครับ
0: มันมักจะเกิดจากเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มันปล่อยไว
1: ้
0: แล้วไม่เคยถูกสื่อสารเพราะเขาบอกจริงแล้วสาเหตุหลักที่สุดของการหย่าร้างคือเรื่องของการไม่สื่อสารกันเพราะจริงๆไอ้เล็กๆน้อยๆเนี่ยมันสะท้อนถึงแนวคิดมันสะท้อนถึงความเชื
1: ่
0: อมันสะท้อนถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาที่ผมบอกปูมาตอนต้นครับอาจารย์ว่าพอมาอยู่ด้วยกันถ้ามองว่าเป็นความแตกต่างแล้วมันชนกันเล็กๆก็จะกลายเป็นใหญ่ๆผสมแล้วพอเวลาวันที่ไม่ไหวแล้วก็ระเบิดปัจจัยที่ส่งผลต่อการหย่าร้างจะมีเรื่องของระดับเศรษฐฐานะที
1: ่
0: แตกต่างกันเศรษฐกิจแตกต่างกันระดับการศึกษาที่แตกต่างกันศาสนาที่ต่างกันทัศนคติต่างๆที่ต่างกันก็ส่งผลเรื่องของการหย่าร้างเนี่ยครับอาจารย์6-7ข้อที่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่บอกว่าสัมพันธ์กับการหย่าร้างของคนในครอบครัวหรือว่าสามีภรรยาครับอาจารย์ครับ
1: ฟังดูแล้วความสัมพันธ์แบบนี้ครับมันเหมือนกับว่าวันที่เราแต่งงานกันมาอยู่ด้วยกันมันเหมือนกับสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัวตนของเธอเป็นอย่างไรความคิดของตัวเธอเป็นอย่างไรกลายเป็นว่าเมื่อมาอยู่ด้วยกันมันก็กลายเป็นเซอร์ไพรส์อย่างนี้มันควรจะเป็นว่าเราทำความรู้จักกันในลักษณะที่ได้อยู่ร่วมกันก่อนที่จะไปเซ็นสัญญาอะไรสักอย่างว่าเฮ้ยเรามาอยู่ด้วยกันเรามาสร้างฝันด้วยกันเรามาเรียนรู้ด้วยกันแบบที่อยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงแบบที่ไม่อยู่กันก่อนอย่างเงี้ยมันคิดว่ามันจะช่วยได้ไหมครับในการที่จะลดไอ้เจ้าปัญหาเนี่ย
0: ครับเรื่องที่อาจารย์พูดมาเนี่ยผมว่าน่าสนใจมากๆว่าเราก็จะคุยว่าอยู่ก่อนแต่งหรือว่าแต่งแล้วค่อยอยู่อย่างไหนจะดีมากกว่ากันแต่มันก็ต้องไปเผชิญกับความคิดหรือความเชื่อในแบบสังคมเรานะคร
1: ับใช่เดี๋ยวคุณป้าข้างบ้านเขาจะว่ายังไง
0: อันนั้นจริงมันต้องกลับไปที่ว่าคุยกับครอบครัวก่อนว่าครอบครัวของทั้งสองฝ่ายเนี่ยรู้สึกยังไงยอมรับได้ไหมว่าถ้าคนอื่นพูดถึงเราแบบนั้นแบบนี
1: ้
0: แต่ถ้าตัดสินใจแล้วว่าจะมาลองใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมันคงจะเห็นมุมมองมากขึ้นนะครับอาจารย
1: ์
0: ว่าใครเป็นแบบไหน
1: ม
0: ีอะไรเล็กๆน้อยๆที่เรารับกันได้หรือเรารับกันไม่ได้ไอ้เรื่องเล็กๆน้อยอย่างที่ผมบอกนี่แหละที่มันมักจะรับกันไม่ได้จนกระทั่งเราอาจจะชวนคิดได้นะว่าเฮ้ยถ้ามันหลากหลายมันไม่เหมือนกันเรามานั่งคุยกันหน่อยไหมว่าอะไรของเธออะไรของฉันที่ยอมให้อีกฝ่ายได้บ้างแต่ผมมองอย่างนี้ครับอาจารย์เมื่อไหร่ที่เราคุยกันว่ายอมกันคนละครึ่งทางมันแปลว่าต้องมีคนเสีย ใช่ไหม
1: แล้วจะแนะนำยังไงดี
0: อ้าวแต่ถ้ามันไม่ต้องยอมกันคนละครึ่งทางแต่มันแค่บางเรื่องอะบางเรื่องที่เราให้คุณค่าและความสำคัญอะเราไม่สามารถไปบังคับใครให้มาเปลี่ยนทุกเรื่องให้คิดเหมือนเราได
1: ้ไม่มีทาง
0: ใช่ไหมครับ
1: ไม่มี
0: เพียงแต่เราจะอยู่อย่างไรไอ้ความที่มันไม่เหมือนกันนี่แหละ
1: ที่จะไปถึงจุดที่อย่าร้างเลิกกันเถอะมันคงจะมีความรำคาญมาเรื่อยๆถ้าเผื่อรำคาญนิดๆในช่วงแรกๆเฮ้ยความหวานมันยังมีอยู่อ่ะมันก็เลยยังแค่อุ่นๆแต่พอนานไปทีนี้มันไม่ได้มันเดือดแล้วมันระเบิด
0: ครับอาจารย
1: ์ในที่สุดมันก็จะนำไปสู่การหย่าร้าง
0: ใช่ครับ
1: มันจะมีวิธีในการที่จะประคับประคองอย่างไรที่จะลดเทอร์โมมิเตอร์อุณหภูมิความขัดแย้งความร้าวฉานในความสัมพันธ์นี้มันลดลงรักษามันเอาไว้ในระดับที่มันเฮลตี้หน่อย
0: ครับอาจารย์ผมเองคิดว่าส่วนที่สำคัญที่สุดในการที่เราจะลดอุณหภูมินี้ลงมาได้คืออย่างแรกเรายอมรับก่อนว่ามันกำลังมี something wrong มันกำลังมีปัญหาเกิดขึ้นแหละ
1: คำว่ายอมรับนี่หมายถึงยอมรับคนเดียวของเราเงียบๆหรือควรจะมานั่งคุยกันว่าเฮ้ยเธอเรามาถึงจุดที่เขาคิดว่าเรามีปัญหาแล้วล่ะ
0: เฮลตี้สุดก็ต้องสื่อสารครับจันเฮ้ยมันมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยเธอรู้สึกเหมือนเราไหมว่าช่วงนี้มันไม่ค่อยโอเคกันทั้งคู่ยอมรับกับความคิดเห็นที่เกิดขึ้นยอมรับว่ามันมีเรื่องมีอะไรบางอย่างที่มันเข้ามาพอมาทบทวนเราจะเจอว่าอ๋อมันมีเรื่องที่ชอบ1 2 3 4 5

0: เออมันยังมีไหมปัจจุบันหรือที่มันไม่มีมันเพราะอะไรมันหายไปไหมหรือจริงๆมันไม่เคยมีอยู
1: ่โอ้โหคำถามนี้เสียดแทง
0: ใช่ไหมครับกลับมาทบทวนแล้วถามพูดคุยกันสื่อสารกันก่อนที่ไอ้เล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆมันจะเป็นอะไรที่มันใหญ่ๆใหญ่ๆจนทั้งกลับไปทะเลาะกันว่าทำไมเธอไม่เคยบอกทำไมแกไม่เคยบอกฉันแต่ว่าทีเนี้ยครับอาจารย์อันนี้ในแง่ของว่าถ้าเราเป็นเรื่องของแฟนกันเป็นคู่ชีวิตแต่ผมย้อนกลับไปตรงที่เราคุยกันตอนต้นว่าบางทีแล้วบางครอบครัวเดินทางไปถึงว่าคอมมิตเมนต์แต่งงานไปจนกระทั่งมีลูก
1: อ
0: ันเนี้ยการที่จะเลิกกันการที่จะแยกกันอ่ะมันซับซ้อนมากขึ้นครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของการหย่าร้างการแยกจากนะผมพูดถึง couple journey ที่มันโอ้โหเอ็กซ์ตรีมไปถึงขั้นแบบสุดทาง
1: เลยนะสุดทาง
0: แล้วมีลูกด้วยนะอันนี้ซับซ้อนมากครับอาจารย์ผมชวนคิดนะครับว่าระยะของการหย่าร้างจริงๆแล้วเนี่ยมันจะแบ่งเป็น3ระยะถ้าตามทฤษฎีทางวิชาการเลยนะครับ อันแรกคือระยะก่อนหย่า pre-divorce stage นะครับ pre-divorce เนี่ยก็คือว่าปัญหาเริ่มมาสะสมเริ่มเห็นขัดแย้งรุนแรงเริ่มมีการทะเลาะเสียดแทงพูดไม่ดีประชดประชันนี่คือระยะที่1
1: โอ้โหนี่ขนาดระยะที่1มันก็หนักหนาสาหัสขนาดนี้แล้วนะ
0: ใช่เลยครับอาจารย์ส่วนระยะที่2นะครับคือเรื่องของระยะที่แยกตอนที่แยกเลยนะครับอาจารย์เราเรียกว่า separation ตอนที่แยกเลยนะครับโอเคฉันกับเธอตัดสินใจแยกกันมันคือจุดเวลา1จุดผมจะบอกอย่างนี้ครับอาจารย์ว่าระยะที่1กับระยะที่2จะส่งผลอย่างไรกับเด็กคนที่เป็นลูกเนี่ยจะมีพฤติกรรมออกมาได้คือเด็กอาจจะแสดงท่าทีที่ดูเด็กกว่าวัยเช่นอยู่ดีเขาก็งองแงร้องไห้เริ่มเรียกร้องมากขึ้นลงไปนอนดิ้นกับพื้นทั้งที่เขาจริงบางคนเขาเป็นเด็กอนุบาลหรือเป็นเด็กประถมเนี่ยพูดรู้เรื่องแล้วหรือเด็กบางคนเขาก็จะทำตัวดีขึ้นเพื่อลดความขัดแย้งของคนในครอบครัวเขารู้สึกว่าการที่เขาเป็นแบบนี้หรือบางทีที่เขามีพฤติกรรมเชิงลบแบบนี้เขาทำให้ความขัดแย้งมันลดลงอันนี้คือสิ่งที่เด็กไม่ได้ตั้งใจจะทำนะครับแต่มันเป็นมนุษย์ที่บางทีทำโดยอัตโนมัติทำโดยสัญชาตญาณภายในว่าฉันอยู่ในความขัดแย้งนี้ไม่ได้แล้วฉันก็ไม่ชอบด้วยที่คู่ขัดแย้งนี่คือพ่อกับแม
1: ่
0: ที่มาเถียงกันเดินทางมาสู่ระยะที่3ของการหย่าร้างอันนี้คือ post divorce stage
1: ครับ
0: post divorce เนี่ยคือการที่สื่อสารและพูดคุยกันเลยนะครับว่าความสัมพันธ์หลังจากนี้เราจะเป็นอย่างไรความสัมพันธ์รูปแบบสามีภรรยาหายไปแล้วความสัมพันธ์แบบคู่ชีวิตหายไปแล้วจะเหลือแค่ความสัมพันธ์คือฉันเป็นพ่อของเด็กคนนี
1: ้
0: ฉันเป็นแม่ของเด็กคนนี้แล้วเด็กคนนี้เป็นเด็กคนเดียวกันจะนำมาซึ่งการตกลงจะเป็นยังไงเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรใครจะดูแลรูปแบบการอยู่การพาลูกไปหาหมอซึ่งถ้าตกลงกันได้ดีการหย่าร้างนี้จะเป็นการหย่าร้างที่ไม่ได้ส่งผลเสียต่อเด็กมากนักแต่ถ้าสื่อสารไม่ดีแล้วกลายมาเป็นเชิงลบต่อว่าตำหนิอีกฝ่ายเป็นคนละพวกชัดเจนแสดงความเห็นแตกต่างชัดเจนบางทีเด็กเขาก็จะเกิดอารมณ์เชิงลบเยอะมากๆจนกระทั่งเด็กหลายคนก็มีนะครับอาจารย์ที่เป็นเรื่องของอาการซึมเศร้าอาการเครียดหรือว่าเขาเองเขารู้สึกว่าเขาชินชาและเฉยชากับผู้หญิงและผู้ชายที่เป็นพ่อกับแม่ของเขาวันนี้ผมก็อยากชวนจันคุยเพิ่มเติมในส่วนของประเด็นที่ว่าแล้วพ่อกับแม่เนี่ยจะจัดการอย่างไรเวลาที่แยกจากแล้วก็บายบายกันแล้วต่างคนต่างไปทางของตัวเองแต่ยังมีลูกอยู่เนี่ยแบ่งเป็น5ขั้นตอนนะครับอาจารย
1: ์
0: อันแรกนะครับคือเรื่องของสร้างความมั่นใจให้กับลูกเราสร้างความมั่นใจให้กับเขาว่าลูกยังคงเป็นคนที่พ่อแม่รักเหมือนเดิ
1: ม
0: ไม่ว่าพ่อกับแม่จะอยู่ด้วยกันหรือไม่แต่หนูยังเป็นคนที่พ่อแม่รักหนูยังเป็นคนที่พ่อและแม่ต้องการคนเรานะครับเมื่อไหร่ที่รู้สึกได้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นที่รักเป็นที่ต้องการจะทำให้ตัวเขาอะยังดำรงอยู่และคงอยู่เป็นตัวตนของเขาเมื่อไหร่ที่เซลล์มันแตกกระจายมันสลายไปเนี่ยมันจะเกิดการตั้งคำถามว่าฉันยังควรจะอยู่ตรงนี้ไหมหรือว่าฉันไม่มีคุณค่าเพียงพอซึ่งจะนำมาซึ่งความสูญเสียที่มหาศาลแล้วคงไม่มีพ่อแม่คู่ไหนที่อยากให้เกิดหรือว่าเด็กคนไหนที่อยากจะเป็นแบบนั้นนะครับดังนั้นอย่างแรกสร้างความมั่นใจให้เขาก่อนว่าเขาจะยังคงเป็นที่รักเขาจะยังคงเป็นที่ต้องการของพ่อและแม
1: ่เขายังมีคุณค่าเสมอ
0: ครับในขั้นตอนที่สองนะครับคือการบอกความจริงกับลูกว่าทำไมพ่อกับแม่ต้องแยกกันแต่ผมชวนคิดอย่างนี้ครับก่อนครับอาจารย์ว่าการจะบอกความจริงกับลูกได้คงเป็นการบอกความจริงตามวัยที่เขาควรจะรู้ครับ

0: ครับ
1: เด็กเล็กบางทีอาจจะต้องมีการเปรียบเทียบเป็นเรื่องของจินตนาการเป็นเรื่องของอะไรมากขึ้นนี่คือตามช่วงวัยตามพัฒนาการแต่เวลาเราบอกความจริงลูกต้องเป็นอย่างนี้ครับอาจารย์คือเราจะบอกเขาโดยที่เราพยายามหลีกเลี่ยงการตำหนิเราพยายามหลีกเลี่ยงการตำหนิฝ่ายตรงข้ามดังนั้นจริงๆแล้วถ้าพ่อกับแม่มาบอกลูกได้พร้อมกันผมว่าจะดีมากเลยนะแต่หลายๆที่เนี่ยมันบอกด้วยกันไม่ได้อะเพราะว่ามันแยกกันแบบไม่ดีอ่ะหรือมันแบบมันไม่เคยถูกพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีอ่ะ
0: ครับ
1: ดังนั้นการบอกความจริงมันก็เลยกลายเป็นว่าเอามาบ่นให้ลูกฟังหรือมาประชดประชันให้ลูกฟังซึ่งมันก็นำไปสู่การที่แยกจากแบบไม่โอเคเด็กก็จะมีพฤติกรรมเชิงลบแบบที่ผมบอกครั้ง
0: แล้วเด็กเองก็จะมีปมด้วยนะ
1: ใช่ครับอาจารย์
0: เวลาที่คุยกับลูกเนี่ยครับบางทีพ่อแม่ก็ตกลงกันแล้วล่ะว่าเราจะใช้เหตุผลนี้ในการที่จะบอกลูก
1: ครับ
0: แต่การสื่อสารมันเป็นการสื่อสาร2ทางอ่ะแล้วถ้าลูกถามกลับมาล่ะพ่อแม่จะต้องมีการคุยกันก่อนไหมตกลงกันก่อนไหมว่าเราจะสื่อสารกับลูกในแนวไหนคำถามแบบนี้เราจะตอบกันแบบไหนอะไรเงี้ย
1: ผมว่าดีเลยนะครับอาจารย์อาจจะซ้อมกันก่อนซักซ้อมกันนิดนึงว่าโอกาสที่ลูกเราจะถามจะถามอะไรได้บ้างโอกาสที่เราจะบอกความจริงกับเขาจะบอกความจริงได้แค่ไหนและบางทีผมไม่ได้บอกว่า 100% ต้องบอกวันเดียวให้หมดนะบางความจริง 100% มันก็ทำร้ายใจในทีเดียวแบ่งก็ได้ครับเพียงแต่เราไม่หลอกแล้วเราก็ไม่ให้ความหวังที่ไม่เป็นจริงกับลูกนำมาสู่ขั้นตอนที่3คือเรื่องของการรักษาสภาพชีวิตของเขาสภาพความเป็นอยู่ของเขาให้ใกล้เคียงกับชีวิตเดิมเด็กเคยได้เรียนพิเศษอะไรเด็กเคยไปมีกิจกรรมนอกบ้านแบบไหนเขาควรจะได้แบบเดิมถ้าพ่อแม่ไม่เดือดร้อนนะเพราะผมเชื่อว่าหลายๆบ้านเวลาที่แยกจากกันเนี่ยมันจะมีเรื่องของเศรษฐกิจเปลี่ยนไปดังนั้นพยายามได้แต่ผมคิดว่าถ้าลูกเขารับรู้พอสมควรถ้าเราบอกความจริงทำขั้นตอนที่2ได้ดีขั้นตอนที่3ถ้ามันต่างไปบ้างในช่วงแรกลูกจะพอเข้าใจ
0: และอาจจะปรับตัวได้
1: ใช่ครับแต่ถ้าเป็นไปได้เอาให้ใกล้เคียงให้มากที่สุดขั้นตอนที่4นะครับคือลูกได้ทำกิจกรรมที่ชอบคล้ายๆเดิ
0: ม
1: เขาอาจจะชอบอยู่กับพ่อเขาอาจจะชอบอยู่กับแม่ในที่เหล่านี้ในที่เหล่านั้นเราพยายามให้เขาได้อยู่ได้ทำจริงข้อ3ข้อ4มันก็เชื่อมโยงกันนะครับแต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับวิธีปฏิบัติของจริงที่ผมบอกไปว่าวันหยุดอยู่กับใครวันธรรมดาอยู่กับใครที่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงบ้างนิดหน่อยอ่ะแต่ถ้าสื่อสารให้ชัดลูกจะเข้าใจครับอาจารย์
0: แล้วถ้าบังเอิญว่ากิจกรรมที่ลูกชอบคือกิจกรรมที่จะต้องมีทั้งพ่อและแม่อยู่ในเวลาเดียวกันในสถานที่เดียวกันเนี่ย
1: ครับอาจารย์
0: จะจัดการยังไงดี
1: ถ้าพ่อกับแม่ตกลงกับลูกพร้อมกันแล้วยินดีที่จะมาทำร่วมกันผมคิดว่าทำได้แต่ความเป็นจริงแล้วก็พบว่าบางทีก็ยากยิ่งช่วงแรกที่หย่าร้างแยกทางกันใหม่ๆมันก็อึดอัดเหมือนกันเนาะถ้าทำพอได้ก็ทำครับแต่ถ้าทำไม่ได้มันอึดอัดมากแล้วมันซ้ำร้ายจะส่งผลเสียผมก็คิดว่าอย่าเพิ่งทำในช่วงแรกและในขั้นตอนที่5นะครับอาจารย์คือการที่เราคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยจะปฏิบัติต่อลูกด้วยความรักและความหวังดีเหมือนเดิมความรักความหวังดีผมคิดว่าอธิบายครอบคลุมในข้อที่เหลือทั้งหมดเลยครับอาจารย์ขมวดรวมทั้งหมดเลยครับว่าถ้าเรายังยืนยันเหมือนเดิมแบบที่เราบอกกับเขานะครับว่าเขาเกิดมาด้วยความรักของคน2คนเนี่ยเราจะทำอะไรอะไรก็ตามด้วยความรักแล้วเมื่อไหร่ที่เราเริ่มทำด้วยความที่ความโกรธแต่เราบอกว่าไอ้ความรักลูกมันชนะเราจะไม่มาทำอะไรที่มันไม่ควรทำ
0: ถ้าตัวลูกเนี่ยรู้สึกได้ถึงความรักที่จะไม่เปลี่ยนแปลงมีความมั่นใจว่ามันจะไม่เปลี่ยนแปลงสามีภรรยาแต่ถ้ามีความมั่นใจว่าพ่อจะรักเราเหมือนเดิมแม่จะรักเราเหมือนเดิมเซลฟ์ของลูกเองก็น่าจะไม่ถูกทำลายไปมากนักและมีโอกาสที่จะงอกเงยกลับขึ้นมาได้การพูดคุยตรงนี้ครับคุณหมอมันควรจะเกิดขึ้นในระยะไหนครับ pre-divorce separation หรือว่า post-divorce
1: คือจริงๆแล้วคงต้องเป็นระยะที่พร้อมที่จะคุย
0: ใครพร้อม
1: พ่อก็พร้อมแม่ก็พร้อมลูกก็พร้อมทั้งผู้พูดผู้ฟังทุกคนพร้อมกันหมดแล้วมาสื่อสารร่วมกันเพราะถ้าไม่คุยเนี่ยเราไม่ได้ทำตามขั้นตอนนี้เนี่ยการหย่าร้างนั้นก็จะนำมาซึ่งความทุกข์ทรมานใจของเด็กและสร้างบาดแผลไม่เพียงแต่สามีภรรยาแต่ส่งผลกับลูกอีกเช่นกันซ้ำร้ายนะครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าการแยกจากหย่าร้างนั้นไม่โอเคการสื่อสารกับเด็กไม่โอเคอาจารย์ทราบไหมครับว่ามันจะสร้างบาดแผลให้กับเด็กคนนั้นแล้วเด็กคนนั้นพอเป็นอนาคตเติบโตขึ้นไปเนี่ยเขาจะมีปัญหาในการไปสร้างความสัมพันธ์กับคนอื
0: ่
1: นในรูปแบบต่างๆมีงานวิจัยเหมือนกันครับอาจารย์ที่บอกว่าพบอัตราการหย่าร้างที่สูงในผู้หญิงและผู้ชายที่เกิดเคยอยู่ในครอบครัวที่มีการหย่าร้างมาก่อน
0: อ้าวเหรอครับผมนึกว่าเขาเคยอยู่ในครอบครัวที่มีการหย่าร้างแล้วเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะไม่ให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยมันกลายเป็นตรงกันข้ามไปแล้ว
1: ใช่ครับบางทีก็บอกว่าเป็นเรื่องของค่านิยมหรือเป็นเรื่องของการมองโลกที่บางทีเขาอาจจะมองว่าการหย่าร้างดูเป็นวิธีแก้ไขปัญหาวิธีเดียวหรือการหย่าร้างดูเป็นเรื่องปกติบางทีมันก็คนก็จะมองว่าเหมือนกับถ้าทนไม่ได้ก็เลิกกันไปนะครับแต่บางทีก็จะมีเหมือนกันครับอาจารย์ที่มองว่าเอ้ยทนหน่อยอยู่กันไปก่อนแน่แบบ
0: เฮ้ยให้อภัยกันหน่อย
1: แล้วก็ไปต่อผมไม่ได้อยากจะมองว่ามันเป็นความคิดสมัยใหม่หรือสมัยเก่านะครับอาจารย์ไม่ต้องการการแบ่งแยกแต่แบบนั้นแต่แค่ชวนคิดครับว่าบางทีวิธีการเนี่ยเวลาที่เราจะอยู่หรือเราจะไปเน
0: ี่
1: ยมันก็ขึ้นอยู่กับการตกลงทั้งสองฝ่ายแหละ
0: ใช่เลย
1: ขึ้นอยู่กับความคิดความเชื่อของทั้งสองฝ่ายแหละ
0: จริงๆแล้วถ้าจะว่าไปมันก็ยากเหมือนกันนะเพราะว่าการที่จะมีชีวิตคู่เนี่ยมันเริ่มด้วยอารมณ์แล้วการหย่าร้างมันก็เนื่องจากอารมณ์เช่นกันในการที่จะวางอารมณ์ซึ่งเป็นต้นเหตุของทุกสิ่งอย่างลงแล้วเอาเหตุและผลมาคุยกันเนี่ยมันยากเหมือนกันแต่ถ้าเรามองลูกของเราเป็นหลักว่าชีวิตของเขามันจะต้องดำเนินต่อไปโดยที่จะมีผลกระทบจากสิ่งนี้ให้น้อยที่สุดเนี่ยผมก็น่าจะเป็นจุดร่วมกันในการที่จะหาทางออกร่วมกันระหว่างสามีภรรยาแล้วก็ลูกที่อยู่ในสมการด้วย
1: ครับ
0: แล้วกลับมาพบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ได้ใหม่นะครับทุกๆวันจันทร์เวลา 18:00 น.ครับรายการนี้เราก็จะพูดคุยกันในเรื่องของ Hot Issue เรื่องของสิ่งที่อยู่ในกระแสเรื่องของวิธีในการที่จะสร้างทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็การพัฒนาตัวเองครับเราจะพบกันทั้งทาง Facebook Mahidol Channel ทั้งทาง YouTube Mahidol Channel

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:59 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำข้าราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศผู้แทนองค์การสวัสดิภาพเด็กและผู้เข้าร่วมโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10เฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยในโอกาสนี้นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกและนางอภิญญาชมพูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกเพื่อเชิญไปมอบแก่ครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศและผู้แทนองค์การสวัสดิภาพเด็กด้วยโครงการสู่มาตุภูมิเป็นโครงการติดตามผลและมุ่งให้บุตรบุญธรรมชาวไทยในต่างประเทศได้กลับมาเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยสร้างความผูกพันและจิตสำนึกรักมาตุภูมิเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทำความดีตอบแทนสังคมและร่วมกันเผยแพร่ภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยสู่ประชาคมโลกปีนี้มีครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศและเด็กไทยที่เป็นบุตรบุญธรรมใน19ประเทศรวม207คนจาก93ครอบครัวและผู้แทนหน่วย

งานรัฐบาลรวมถึงองค์การสวัสดิภาพเด็กจากประเทศต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคม2569เยี่ยมชมสถานสงเคราะห์เด็กและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยเช่นวัดพระศรีรัตนศาสดารามกรุงเทพมหานครวัดชัยวัฒนารามและพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานอกจากนี้ยังมีการประชุมนานาชาติด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ปฏิบัติงานได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพระราชวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตามลำดับเวลาดังนี้วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา11 นาฬิกาท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดราชสิทธารามรวม8 รูปเวลา17 นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดราชสิทธารามรวม8 รูปและเวลา19 นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6วันนี้ที่มหาวชิราลงกรณ์บาลีเถรวาทราชวิทยาลัยอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างในฐานะพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6จัดโดยโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาเขตปาลีศึกษาพุทธโคตรนครปฐมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและวัดหงส์รัตนารามกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่25 มิถุนายนถึง25 กรกฎาคม2569เพื่อพัฒนาพระภิกษุให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐานสูตรในการที่องคมนตรีถวายวุฒิบัตรและตาลปัตรแต่พระสงฆ์ที่ผ่านการฝึกอบรมจำนวน63 รูปทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์และสามเณรมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทุนเล่าเรียนหลวงตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงและสามารถเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระ
ระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้มอมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีดังนี้ในช่วงเช้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านค้อตำบลทรงอำเภอน้ำยืนซึ่งเป็นโรงเรียนกองทุนการศึกษารุ่นที่3เมื่อปี2557ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน151คนครูและบุคลากร18คนมีนายสมพรยิ่งรุ่งเรืองเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริงผ่านรูปแบบ3เสาหลัก5กลยุทธ์สำหรับพัฒนาคุณภาพครูคุณภาพผู้เรียนและการบริหารจัดการเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามแนวพระราชดำริในปีการศึกษา2569ได้มีการทดลองจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทางไกลผ่านดาวเทียมใน2กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแก้ปัญหาการขาดแคลนครูไม่ครบชั้นและครูไม่ตรงสาขาวิชาเอกเนื่องจากในปีการศึกษา2568เพราะว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1มีผลการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่านมีค่าเฉลี่ยทั้งการอ่านออกและอ่านรู้เรื่องมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศด้วยนักเรียนส่วนใหญ่ใช้ภาษาถิ่นในการสื่อสารผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติวNTของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศและผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศและระดับสังกัดแต่สูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาทั้งนี้โรงเรียนได้วิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาและตามมาตรฐานการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมของโครงการเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนให้แก่ผู้เรียนพร้อมส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักผู้เรียนเป็นสำคัญใช้กระบวนการการเรียนรู้ในเชิงรุกหรือว่า active learning ตั้งแต่ระดับอนุบาลเพื่อให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลอันเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะเกิดการคิดวิเคราะห์การสื่อสารและการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองตลอดจนเร่งยกระดับคุณภาพทางการศึกษาเนื่องจากปีที่ผ่านมานักเรียนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนที่ส่งผลต่อการศึกษาสภาพร่างกายและจิตใจอย่างเห็นได้ชัดในช่วงบ่ายตรวจเยี่ยมโรงเรียนสมเด็จบรมราชชนนีบ้านแก่งเรืองตำบลนาจลวยอำเภอนาจลวยซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่3โดยโรงเรียนสมเด็จพระบรมราชชนนีบ้านแก่งเรืองจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียน262คนครูและบุคลากร19คนมีนายอดุลศักดิ์นารินรักเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งพัฒนาและขับเคลื่อนตามพระบรมราโชบายทางด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองตลอดจนเปิดโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารโดยเฉพาะเยาวชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งประสบปัญหาด้านการขาดแคลนทุนทรัพย์ครอบครัวมีการย้ายถิ่นฐานทำกินบ่อยครั้งรวมถึงปัญหาสถานการณ์ชายแดนโดยในปีการศึกษา2570โรงเรียนมีเป้าหมายพัฒนาการเรียนการสอนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาควบคู่กับการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะในศตวรรษที่21บนพื้นฐานของความเป็นไทยโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายในการกำหนดทิศทางพัฒนาบนพื้นฐานการดำเนินงาน3เสาหลัก5กลยุทธ์ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพอันเป็นหลักการสำคัญในการหล่อหลอมความประพฤติจิตใจและตัวตนของนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณค่าและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างผาสุก

ู้แทนพระองค์เปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569วันนี้เวลา 13:44 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณโปรดให้นายบุญเชิดกันภัยรองผู้อำนวยการกองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ณโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลองค์กรคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงศิลปินนักแสดงอินฟลูเอนเซอร์ที่สนับสนุนการดำเนินงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โอกาสนี้สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ประทานพระคติธรรมเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติและผู้นำศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกล้วนมีโอวาทที่มุ่งเน้นให้เห็นถึงผลกระทบด้านลบจากการดื่มสุราสืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่8กรกฎาคม2551กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติเนื่องจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพปัญหาครอบครัวอุบัติเหตุและอาชญากรรมส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมจึงจัดงานนี้ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่องทั้งในเชิงกฎหมายการสื่อสารสาธารณะและการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยมุ่งหวังให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสามารถตัดสินใจไม่ดื่มได้ด้วยตนเองในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดสิงซีโร่เดรสลดเหล้าให้เป็นศูนย์เพื่อสะท้อนเป้าหมายของการลดผลกระทบของการจากการดื่มไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงของครอบครัวอุบัติเหตุบนท้องถนนและการละเมิดสิทธิเด็กรวมถึงการแก้ปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

น่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดเพชรบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปากน้ำวัดสักเกตกรุงเทพมหานครวัดมงคลธรรมกายารามวัดทุ่งพร้าววัดสันละครวัดสันทรายมูลวัดป่าสางจังหวัดเชียงรายวัดหนองวงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระภาวนาโกศลเถระวิเจ้าอาวาสวัดมงคลธรรมกายารามแสดงพระธรรมเทศนาอโมคะชีวีกถากล่าวถึงการมีชีวิตอยู่ที่ไม่ไร้ประโยชน์ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันก่อเกิดประโยชน์นานับประการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมั่นคงควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดพิชยญาติการามวัดหงรัตนารามวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดธัญผลวัดคลองชันวัดประชุมราชจังหวัดปทุมธานีวัดบุก้านตรงวัดกลางจังหวัดบุรีรัมย์และวัดหนองลำดวนพรหมศรีจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรบริษัท Global Combination จำกัดบริษัทไทย TAN Intergroup จำกัดนายแพทย์ธีรวัฒน์วงสุวรรณทัตและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดธาตุทองและวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกรมควบคุมโรคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทจำนวน4รูปวันนี้ทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยาจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมเทศบาลตำบลแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่ชมรมผู้สูงอายุดอกไม้ลำมูลจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ใหญ่จังหวัดสุรินทร์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมจังหวัดนครปฐมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต1และตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมคณะข้าราชการจังหวัดอุดรธานีชมรมผู้สูงอายุดอกไม้ลำมูลจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ใหญ่จังหวัดสุรินทร์มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คณะข้าราชการและประชาชนจังหวัดเพชรบุรีผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมารุ่นที่3ปี2569โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาจังหวัดสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมหมื่นสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ที่วัดมะนาวหวานอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากกลุ่มคนร้ายใช้ยานพาหนะก่อเหตุกราดยิงและคว้างระเบิดโจมตีชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพราน

ทหารที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจบุเกะซามีตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ที่วัดพนมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวิศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันวันนี้หน้าบ้านเลขที่115ทับ1หมู่6ตำบลลุโบบือซาอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานซอลาฮูดิงปิเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันซึ่งประกอบพิธีฝังศพตามหลักศาสนาอิสลามณกูโบโกมาแจตำบลลุโบบือซาในวันที่23กรกฎาคม2569จากนั้นเดินทางไปยังบ้านเลขที่153ทับ3หมู่5ตำบลกาลิซาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานสการิยาเจนะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันซึ่งประกอบพิธีฝังศพตามหลักศาสนาอิสลามณกูโบกานุวะตำบลกาลิซาในวันที่23กรกฎาคม2569ที่วัดจำปาธารารามอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานวิมลตาบทองเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพเจ้าหน้าที่ทุกนายไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระราชทานเพลิงศพและดินฝังศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ทุกนายอย่างหาที่สุดมิได้ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้ที่ศาลาลูกขุนในพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครพลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระประธานในกิจกรรมการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569มีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังสำนักงานองคมนตรีกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์นักศึกษาจากโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงพร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิตอันเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำเพ็ญความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมมายึดถือปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีมีความกตัญญูตอบแทนคุณแผ่นดินโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนโดยมีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศทัพอากาศเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตมีผู้ผ่านการคัดกรองและร่วมบริจาคโลหิตจำนวน110นายและคนได้ปริมาณโลหิตรวม 49,500 ซีซีโดยโลหิตที่ได้จะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตเช่นผู้เสียเลือดมากจากอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดผู้ป่วยโรคเลือดต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตและปลอดภัยได้ทันท่วงทีสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างที่26ถึง30กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: เสร็จแล้ว
1: โอ้ตะวันคัดลายมือได้สวยดีทีเดียวนะงั้นเติมพลังสักหน่อยนะจ๊ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณปู
3: ผมขอน้ำหวานเย็นๆแก้วนึงด้วยนะครับ
1: ก่อนอื่นเมฆต้องจัดการกับหนังสือเรียนที่กระจัดกระจายนี่ก่อนดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะ
3: ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิดหน่อย
1: โอ้เมฆพระมหากษัตริย์ไทยท่านทรงอุตส่าห์วางพื้นฐานการศึกษาให้เราเมฆละเลยหนังสือรู้ไหมว่าหนังสือเล่มแรกมีมากกว่า300ปีแล้วนะตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช
2: พระนารายณ์มหาราชช่วยเรื่องการศึกษายังไงล่ะคะ
1: ในสมัยนั้นนอกจากฝรั่งเข้ามาเผยแพร่ศาสนาและสอนหนังสือแล้วตอนนั้นตำราเรียนไทยยังไม่เป็นแบบแผนพระองค์จึงโปรดให้แต่งตำราหลักภาษาไทยขึ้นนับได้ว่าจินดามณีเป็นแบบเรียนเล่มแรกเลยนะคนไทยจะได้มีความรู้ทัดเทียมกับต่างชาติยังไงล่ะ
3: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวัน
2: แต่เมฆยังมีการบ้านค้างอีกเพียบเลยนะ
3: เอาหน้านี่ก็เป็นการเรียนรู้เหมือนกัน
4: วัดพุทธไทยสวรรค์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
3: วัดนี้มันเกี่ยวข้องกับหนังสือเรียนตรงไหนเนี่ย
2: ก็สมัยก่อนยังไม่มีโรงเรียนเขาก็เรียนกันที่วัดไงล่ะลองฟังดูสิเหมือนได้ยินเสียงเด็กอ่านหนังสืออยู่นะ
5: อังคาดพระสงฆ์เพชฌฆาตอาฆาตผูกฆาตพิฆาตราชยาน
3: สงสัยกำลังเรียนหนังสืออยู่จริงๆด้วย
6: โยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาถอดหนังสือบัดนี้เถียวหรือจะให้อาตมาเขียนดี
3: ฮะมาถึงนี่แล้วยังต้องท่องหนึ่ง

0: ซื้ออีกเหรอเนี่ย
1: เป็นเด็กหญิงจงกลับไปช่วยแม่โยมเฝ้าเรือนเสียเถิดเอาแมวของโยมกลับไปด้วยนะ
2: ชิตะวันเรียนเก่งกว่าแม่อีกงั้นเราแอบดูอยู่ข้างนอกแล้วกันนะแก่นแก้ว
1: อ้าวอ่านท่อนเมื่อครู่อีกรอบตามอาตมานะหนึ่งโสดคือไม้มวลไม้มาลายอเนกาประกอบเป็นฉัน

0: การเรียนการสอนภาษาไทยยังไม่มีระเบียบแบบแผนพระองค์จึงให้แต่งตำราหลักภาษาไทยอย่างจินดามณีขึ้น
1: ผมจะพยายามครับ
2: โอ้โหแม่ตั้งใจเรียนน่าดูเลยนะ
3: เด็กๆนี่ไงล่ะหนังสือจินดามณีประพันธ์โดยพระโหราธิบดีในหนังสือรวบรวมเอาหลักภาษาไทยทั้งเรื่องการใช้สระพยัญชนะวรรณยุกต์และการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆเอาไว้
1: อ๋อยเราอ่านหนังสือจนหมดแรงเลยตะวัน
3: เราจะได้ไม่ลืมเอกลักษณ์ของภาษาและวัฒนธรรมไทยไง
2: ตะวันอยากอ่านค่ะเมื่อกี้ไม่ได้อ่าน
1: เดี๋ยวเมฆอ่านให้ฟังหนึ่งโสดคือไม้ม้วนไม้มลายอเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหลการทำเรียนเป็นเรื่องสำคัญสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็เลยโปรดให้แต่งจินดามณีเป็นแบบเรียนหลักภาษาฉบับแรกของไทยคนไทยจะได้รู้หนังสืออย่างถูกต้องเมื่อรู้หนังสือก็สามารถค้นคว้าหาความรู้ในกว้างขวางและสามารถใช้ความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศไม่ให้แพ้ชาติใดในโลก

0: เอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหน
1: ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม่
2: เหมือนห้างใหญ่ๆ ในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดู

เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจเรื่องแรกเป็นเรื่องที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุนั่นก็คือโรคข้อเข่าเสื่อมส่งผลให้คุณภาพชีวิตลดลงและอาจส่งผลให้เกิดโรคอื่นๆตามมาได้อีกด้วยและสำหรับผู้ที่มีปัญหาผิวหน้าเป็นหลุมจากการเป็นสิวหน้าไม่เรียบหมดความมั่นใจทางออกของปัญหามีอยู่ในรายการวันนี้ครับ

0: ูดทุกเข่าครับตอนนี้เราก็มีอาการถ้าหากเราเดินบางครั้งมันจะปั๊บเวลาเรานอนไงนะลุกขึ้นบางทีมันจะปวดแล้วมันเจ็บอยู่ที่หัวเข่าสมัยก่อนเราทำงานได้แต่นี่มันเดินเหินมันไม่ถนัดอ่ะตอนแรกก็เป็นในอยู่เรือเดินต่างประเทศนะเพราะเราก็ทำงานพวกยกเข้ายกของอะไรแล้วก็ทำก็กลัวว่าจะเดินไม่ได้อ่ะ
1: คุณลุงสมานนะฮะ
0: ครับ
1: คุณลุงอายุเท่าไหร่ปีนี
0: ้77แล้วครับ
1: 77แล้วครับร่างกายแข็งแรงดีไหม
0: ก็ดีครับ
1: ดีนะฮะ
2: คุณลุงมีปัญหาเรื่องปวดเข่านะ
1: ปวดยังไงอะลุง
0: คือมันเวลามันเดินแล้วมันถากมันพลาดเบาะเนี่ยนะมันจะปั๊บ
2: เหรอแป๊บเหมือนเข็มทิ่มพลาดอาจจะตกหลุมเจอสะดุดอะไรอย่าง
0: เง
2: ี้ย
0: หรือจะถากเราเดินจากข้างบนเนี่ยนะลุกข้างล่างเนี่ยระวังตอนนั้นนั่นน่ะ
2: เดินลงขั้นบันได
1: ขั้นเดียวก็แป๊บ
2: แล้วแป๊บได
1: ้เหรอมันแป๊บนี่มันแป๊บที่เข่าอย่างเดียวหรือแป๊บไป
0: ที่หัวเข่านี่ครับ
2: แป๊บในหัวเข่านี่เลย
1: สองข้างไหมลุง
2: เป็นข้างไหนมากกว่าลุง
0: ข้างนี้มากครับ
2: ข้างขวามากกว่า
1: เยอะกว่า
2: ครับ

0: แต่นี่เป็นคนไข้ที่
1: เป็นคนไข้ที่ดูแลกันมานาน10กว่าปีแล้วลุงนะ
2: ครับ
1: ตอนนั้นน้ำหนักลุงเท่าไหร่นะ
2: 9 93 94
1: 93 94ตอนนี้น้ำหนัก
2: 70ครับ
1: 70โ
0: อ้
1: นี่ลดมา23 24กิโลลดมาเพราะตอนนั้นมาเนี่ยสิบกว่าปีที่แล้วแล้วก็คุยกันเรื่องการรักษาว่าคุณลุงน้ำหนักเยอะมากถ้าไม่ลดน้ำหนักเนี่ยมีทางเดียวคือผ่าลุงก็ไม่อยากโดนผ่าตัดเพราะเขาก็คุยกันว่าข้อเข่าเทียมเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณนัก10ปี15ปี20ปีนี่แล้วแต่ดวงนะครับ
0: ก็หมายถึงถ้าอยู่ได้แค่นั้นก็ต้องผ่าอีก
1: ก็ต้องผ่าใหม่ใช่ครับ
0: ไปอีกทุก10ปี15ปีผ่าอีก
1: ใช่ครับเพราะน้ำหนักเยอะน้ำหนักเยอะถ้าพาเปลี่ยนข่าวไปเลยเนี่ยข้อเข่าเทียมก็จะพังเร็วกว่าคนอื่นเพราะประเด็นหลักก็ต้องน้ำหนักลงไม่ว่าจะผ่าหรือไม่ผ่า
0: ครับ
1: น้ำหนักก็ต้องเข้าลงทีนี้คุณลุงเขาอยู่ในระเบียบวินัยมากตั้งใจนะครับก็เลย10กว่าปีนี้ก็ไม่ได้ผ่าตัด
0: อ๋อเหรอไม่ต้องผ่าตัด
1: ไม่ได้ผ่าตัดเลยครับ
2: เล
1: ยลดน้ำหนักอย่างเดียว
0: แล้
1: วทานยาก็ไม่ได้ให้ยามากอะไร
0: ครับ
1: ยาบำรุงวิตามินนะครับบำรุงร่างกายไปแล้วก็สอนเอ็กซ์ไซส์ยกแข้งยกขาไป
0: ครับรู้การทำไมการลดน้ำหนักมันถึงมีผลกับข้อเข่ากับหัวเข่าได้ขนาดนั้นครับอาจารย
1: ์ครับคือลองคิดดูว่าน้ำหนักที่ลงไปบนหัวเข่าเนี่ย80-90โลเนี่ย
0: ครับ
1: นะครับถ้าไม่นับน้ำหนักที่อยู่ใต้เข่า
0: เอาแค่
1: ช่วงบน
0: ตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงหัวเข่าเนี่ย
1: กดลงมาที่เข่า
0: น้ำหนักส่วนใหญ่ของตัวเราเลย
1: 80กิโล
0: ครับ
1: 80โลนี่ข้าวกี่ถัง
0: โอ้โหใช่
1: เข่ารับไม่ไหวเข่าก็จะบ่นว่าฉันปวดนะฉันปวดนะ
0: สะสมไปเรื่อย
1: ๆสะสมทีนี้เอาลงไปแค่ถังกว่า
0: ๆครับ
1: ถังกว่าก็สบาย
0: 3กิโลสบาย
1: 10กว่าปีก็ไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องเจ็บตัว
0: ตอนแรกที่ลุงมาหาคุณหมอเนี่ยตอนนั้นปวดยังไงแบบไหนบ้าง
2: มันปวดเดินไม่ได้แล้วครับมันจะประคอง
0: ไว้เหรอเดินไม่ได้เลยเหรอฮะ
2: ครับโถมันปวดไม่ได้เลยคร
0: ับ มันยังไงบ้างมันปวดยังไงบ้างฮะ
2: มันก็ยังว่าแต่พอปรับแล้วมันไม่เข้าที่อ่ะดิ
0: ครับยังจะลุกขึ้น
2: โอ้โห
0: อย่างงี้งอเข่าลุกขึ้นอย่างงี้ไหวไหมฮะแล้วเดินอะไรงี้พอได้ไหมฮะ
2: เดินแล้วก็ค่อยๆ
1: ต้องมีคนพยุง
2: ไป
0: ต้องมีคนพยุง
1: ตอนนั้นมาหนักเดินไปได้ไม่กี่ก้าวก็ไม่ไหวแล้วเพราะเข่าบวมเข่าอักเสบมาก
0: บวมด้วยอักเสบด้วยมีโก่งด้วยไหมฮะ
1: ตอนนั้นก็เริ่มมีโก่งนะครับตอนนี้รู้สึกก็โก่งเพิ่มขึ้นไม่เท่าไหร่แล้ว
2: ไม่มีครับไม่
0: เ
2: ห
0: รออ
1: าจจะมีนิด
0: ๆครับ10กว่าปีแล้วนะ
1: 10กว่าปีแล้ว
0: นับจากเริ่มเป็น
1: ใช่ครับ
0: แล้วค่อยๆลดน้ำหนักเหรอครับ
2: ครับ
0: 90กว่ามาเหลือ70นี่ใช้เวลานานไหมฮะ
2: โอ้ยมันต้องค่อยไปค่อยไปนะครับ
0: ค่อยๆลง
2: กำลังกายตอนนี้เราไม่ค่อยได้ออกกันตอนนี้เราก็เลย
0: นั่นเนี่ยพอออกกำลังกายก็ปวดเข่าอีก
2: ไม่ปวดหรอกครับถ้าหากว่าเราเล่นอาชีพไม่ได้เดินเลย
0: คร
1: ับอ๋อเล่นยังไงลุง
0: เล่นอะไรบ้าง
2: เนี่ย
0: ยกน้ำหนักยกเวท
2: ครับ
0: อย่างนี้เหรอ
2: ครับ
0: โอ้โหออกกำลังกายด้วย
2: ครับ
1: ฮะแล้วออกกำลังกายเยอะนะตอนนั้น
0: แต่จริงการออกกำลังกายที่เผาผลาญไขมันเนี่ยมันต้องออกกำลังกายที่ต่อเนื่องไม่ใช่เหรอถ้ายกเวทที่มัน
2: ตอนเช้าตอนเย็นนะแล้วเราก็อดอาหารช่วยด้วย
0: อาหาร
2: ลดลงน้อยที่สุด
0: ครับ
1: คือของคุณลุงเนี่ยคุมอาหารได้ดีมาก
0: ครับ
1: คือออกกำลังกายเนี่ยจะมีผลต่อการลดน้ำหนักน้อยมาก
0: ครับ
1: ครับแต่ว่าทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น
0: ครับ
1: ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นปอดหัวใจแข็งแรงขึ้นก็จะมีแรงเดินจะมีแรงเดิน
0: แต่ที่สำคัญที่สุดคุมอาหาร
1: คุมอาหารครับคุมอาหารลุงคุมยังไงลองเล่าให้ฟังหน่อย
2: ทานอาหารให้น้อยลงแล้วก็สมมติว่าถ้ามื้อไหนเราไม่นานเราก็ไปกลางวันเราก็ไปทาน
0: ครับกินอะไรบ้างลุงแต่ละมื้อกินอะไรบ้าง
2: ก็กินพวกปลาเปอร
0: ์
2: หมูก็ทานก็จะได้ว่าทานให้น้อยหน่อย
0: ผัก
2: ครับทานข้าวให้น้อยประมาณ
0: ข้าวให้น้อย
1: ข้าวแค่ไหนนะครับลองทำมือให้ดูนะครับ
2: ข้าวประมาณแค่7-8ช้อนนั่นแหละ
1: ครับ7-8ช้อน
2: เพราะวันที่แรกเราก็นั่นเราก็อดไปได้แต่ชิน
0: อ
2: ื
0: ม
2: ชิน
0: พออดไปนานก็ชิน
2: ก็ลด
1: มื้อเย็นมีข้าวไหมลุง
2: ไม่มีครับ
1: มื้อเย็นไม่มีข้าวเลย
0: มื้อเย็นไม่มีข้าวมีปลา
2: 3โมงเย็น
1: 3โมงเย็นไม่ทานตอนค่ำ
0: ตอนค่ำก็ไม่ละ
2: ไม่ทาน
1: เลยพอหลัง3โมงเย็นก็เลิกเลยไม่เอาอะไรเลย
0: เพียงน้ำหนักที่ค่อยๆลงเนี่ยการเดินอะไรของเราดีขึ้นคือมันสวนทางกันใช่ไหม
2: เท่ากับเราแบกยกข้าวสารไป2ถัง
0: เ
2: น
0: ี่
2: ย
0: เอาข้าวสารออกไป
2: สองนี่โอ้ยด้วย2ถัง
0: เนี่ยโอ้ถ้าเปรียบเทียบนี่มันเห็นชัด
1: เจน
0: ถังนึง15กิโลนะ
2: ถัง15กิโล
0: ลงไป15กิโลก็ถัง
2: นี่ผมลงไปถึง65นะ
0: ครับ
1: เคยลงไป65
0: เหรอ
2: แต่นี่ผมก็เห็นปล่อยตามสบาย
1: ปล่อยสบาย
2: แล้ว
0: แล้วก็ขึ้นมาอีกนิดนึงตอนนี
2: ้แต่ว่าก็ตายตัวอยู่แค่นี้ก็หลายปี
1: ตอนนี้70กิโล
0: 70กิโลน้ำหนักน้อยกว่าอายุอีก
2: ครับคือเราถ้าไปไหนเราก็หิ้วข้าวไปสองถังเนี่ย
0: ครับ
2: มันก็ข้อเข่าเราไม่ไหวแล้ว
0: อาจารย์ครับแล้วอย่างอายุที่เพิ่มขึ้นนะฮะข้อเข่าก็น่าจะเสื่อมไปเรื่อยๆทำไมถึงยังไม่ต้องผ่าตัดเหมือนกับว่าถึงจะลดน้ำหนักได้แล้วอาจจะไม่ได้ปวดมากเหมือนเดิมแต่ว่าข้อเข่าก็ต้องเสื่อมไปเรื่อยๆนะฮะ
1: คือผู้ชายในกล้ามเนื้อต้นขาจะค่อนข้างแข็งแรงถ้าเทียบกับผู้หญิงนะครับลุงลองบริหารให้ดูนะลุงบริหารขา
0: ที่ถ้าบริหารที
1: ่ยกแข้งยกขานะครับนะฮะ
0: อ๋อยกงี้ด้วยนะ
1: ฮะเอาต้นขาด้วยอันนี
0: ้
1: บริหารต้นขา
0: ช่วงนี้ใช่ไหมจะได้ช่วงนี้
1: บริหารสะโพกด้วยอีกข้างนึงครับลุงมีเหยียดขาตรงด้วยลุงจะเห็นว่าทำได้คล่อง
0: มีตอนยกนี่มีเจ็บมีแผล
2: ไม่มีตอนนี้ไม่เจ็บแล้วคร
0: ับ ไม่แล้วนะ
2: ตอนนี้ไม่เจ็บแล้ว
0: แต่ยังใช้ไม้เท้าอยู่แล้ว
2: ก็ปกติก็ใช้มางี้แล้วก็ต้องใช้แต่อยู่ว่าง
1: อันนี้ใช้ในการล้ม
2: คือครับมาคอง
0: เวลาเดินปกตินี่ต้องใช้ไม่ทำ
1: อยู่บ้านไม่ใช้
0: เดี๋ยวลองเดินให้ดูหน่อยได้ไหม
2: ได้
0: เป็นยังไง

0: ก็ยังเดินตรงทางดีทีนี้ขอดูเข่าฮะนั่นนะครับจะเห็นว่าโก่งนิดหน่อยนะคุณแอนลองยืนนะฮะลองยืนเข่าชิดกันนะฮะอันนี้ตรงนี้ชิดกันเห็นไหมคร
1: ับ
0: นี่คุณลุงก็จะห่างหน่อย
1: ช่วงนี้
0: ครับตรงนี้มันห่างกันเยอะ
1: ฮะ
0: แสดงว่าโก่งนิดหน่อย
1: เหมือนบิดออกนี่นะห
0: ั
1: วเข่าจะบิดออกนิดนึง
0: ใช่ครับหน้าแข้งก็จะแดะไปด้านหลัง
1: ครับ
0: นะครับก็ดูว่าเข่าผิดรูปพอสมควร
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็มีอาการปวดบริเวณนี้เวลาแป๊บมันแป๊บบริเวณนี้นะครับใช่ไหมครับแป๊บแป๊บแป๊บเดินแล้วว่าจะ
1: ตอนเดินเดี๋ยวนี้เดินแป๊บแป๊บไหมฮะ
2: ไม่แป๊บครับ
1: ไม่แป
2: ๊บไปจนที่ว่านะครับพอเขาเคลื่อนนังกุ๊กแล้วก
0: ็ตอนนี้ยังมีไหมลุง
2: ต้องมีช่วงเช้าเป็นแค่นั้นน่ะ
0: มีบ้างต้องระวัง
1: ฮะเชิญคุณลุงนั่ง
0: ครับคุณลุงนั่งเลยครับ
1: ตอนมาหาแรกๆตอนที่หนัก90กว่าคุณหมอบอกว่าถ้าไม่ลดน้ำหนักปล่อยอย่างนี้ไปเรื่อย
2: ๆใช่ๆก
1: ็ต้องผ่าแน่ๆใช่ไหม
2: ให้เลือกเอา
1: ให้เลือกเอา
0: ลุงเลือกไม่ผ่า
1: เลือกไม่ผ่าตอนหมอบอกงั้นลุงคิดยังไงบ้างพอหมอว่าไอ้ต้องผ่านะ
2: ก็ผ่ามันเราไม่แน่ใจอ่ะแต่อดอาหารได้เราด้วยว่าเราดี
1: ทำได้นะตกใจไหมหมอบอกไม่ต้องผ่า
2: ไม่ตกใจครับเพราะว่าอาจารย์กับผมนี
1: ่ทำไมคุ้นเคยนะครับ
0: 10กว่าปีแล้วครับ
1: ไม่น่าเชื่อนะอาจารย์คือจากคนที่จะต้องผ่าต้องเปลี่ยนข้อเข่าเทียมแน่ๆแต่พอลดน้ำหนัก
0: ครับ
1: ช่วยได้
0: ใช่ครับ
1: กรณีนี้จะทำได้ทุกคนไหมฮะ
0: ก็น้อยมากครับคุณลุงเนี่ยจะเป็น1ใน100
1: เหลือ
0: 100คนที่ทำได
1: ้ที่ทำได้ไหมถือว่า
0: ทำได้จริงจังด้วย
1: สามารถ
0: คือไม่ใช่ลดแบบโล2โล3โล5โลไม่ใช่เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับประชาชนทั่วไป
1: แล้วถ้าสมมุติใครมีปัญหานี่อยู่ก็คือข้อเข่าเริ่มเสื่อมแล
0: ้
1: วแต่น้ำหนักตัวเยอะ
0: ครับ
1: อาจจะต้องผ่า
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเกิดเขาลดน้ำหนักได้เขาก็จะไม่ต้องผ่าเหมือนคุณลุงไหมฮะ
0: เหมือนคุณลุงครับ
1: ก็มีโอกาส
0: คือต้องเป็นไม่มากเกินนะครับแล้วก็การใช้ชีวิตจะต้องไม่สมบุกสมบันมากเช่นว่าไม่ได้ทำงานอะไรมากอยู่กับบ้านไม่ใช่ทำงานแบบคนไข้บางคนที่ต้องยืนตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นหรือว่าต้องเดินตรวจงานทั้งวันอย่างเงี้ยก็จะทำไม่ได
1: ้ครับ
0: ต้องเป็นคนที่อยู่ปกติคนอายุขนาดนี้ก็อยู่บ้านอยู่แล้วไม่ค่อยได้ไปไหน
1: ครับอย่างของคุณลุงสมานเนี่ยจากนี้ไปอาจารย์แนะนำว่าอย่างไรฮะต้องปฏิบัติตัวยังไงต่อเพื่อจะดูแล
0: คิดว่าก็เรื่องน้ำหนักตัวก็สำคัญก็70ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับไม่เป็นไรก็ออกกำลังกายก็อย่างที่เมื่อกี้คุณลุงทำ
1: ครับ
0: คุมอาหารคุมน้ำหนัก
2: แล้วก็ไอ้ที่เราทำได้แล้วก
0: ็ครับ
2: ให้มันออกกำลัง
1: นะก็ทำไปเรื่อยๆนะคุณลุงนะ
0: หลีกเลี่ยงการขึ้นลงบันได
1: ครับ
0: นะเพราะการขึ้นลงบันไดอาจจะทำให้ปวดมากขึ้น
1: ครับ
0: อยู่บ้านชั้นเดียวไม่มีบันไดขึ้นลงมากไม่นั่งกับพื้นพระเพียรขัดสมาธิยองๆไม่เอาเพราะจะเจ็บมากถ้าส้วมก็ต้องเป็นส้วมชักโครก
1: ครับ
0: ไม่ใช่ส้วมยองถ้าส้วมยองนี่จะลุกไม่ไหวนะครับก็ต้องปรับชีวิต
1: ครับผู้สูงอายุดูแลตัวเองแบบนี
0: ้ใช่
1: รักษาข้อเข่าไปนานๆ
0: คร
1: ับ เพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองเมื่อสูงอายุก็ทำได้แบบนี้เพื่อรักษาข้อเข่า
0: ใช่ครับ
1: ขอบคุณคุณลุงมากนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับคุณลุงครับ
0: ขอบคุณอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณครับ
0: นะครับ

0: วันนี้มาหาหมอก็เกี่ยวกับเรื่องหลุมสิวอะค่ะเป็นสิวเยอะแล้วพอรักษาสิวหายแล้วมันเกิดมีหลุมขึ้นมาแล้วเป็นคนที่ชอบบีบชอบแกะมันก็เลยทำให้เป็นหลุมสิวดูแล้วมันไม่สวยอะค่ะหน้ามันไม่เรียบเห็นคนอื่นเขาหน้าเรียบๆแล้วก็อยากเรียบบ้างเคยใช้ครีมแต่ก็ไม่เห็นมันจะหายก็คือวันนี้ตัดสินใจมาเพราะว่าอยากหน้าใสอยากหน้าเรียบเหมือนคนอื่นเขา
1: ก่อนที่จะคุยเรื่องวิธีการรักษาหลุมสิวหมอขอถามนิดนึงว่าทุกวันนี้เนี่ยคุณเพ็งหลงศิลป์ยังมีสิวขึ้นใหม่ๆอยู่เยอะขนาดไหนคะ
2: ก่อนดีกว่า
1: ใช่ใช่คือในกรณีของคุณเพ็งหลงศิลป์นะคะถ้าสมมติว่าเวลาปกติไม่มีสิวแล้วจะขึ้นในเฉพาะเวลามีประจำเดือนนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยถือว่าเราเริ่มรักษาแผลเป็นหลุมสิวได้
2: ค่ะคุณหมอครับทำไมบางคนเป็นสิวไม่ค่อยมีหลุมลึกหรือว่ารอยแผลเป็นทิ้งร่องรอยไว้ก็ไม่เยอะ
1: เป็นหลุมสิวเคยมีรอยดำสิวถูกไหมคะคราวนี้บางทีหายเป็นรอยดำแต่ถ้าการอักเสบมันอยู่นานกว่านั้นอาจจะสักเกือบอาทิตย์สมมตินะคะในตำแหน่งเดียวกันเนี่ยเวลาหายมันอาจจะกลายเป็นรอยแดงๆจะเห็นว่าเหมือนเป็นรอยแดงสิวที่เป็นอยู่นานๆแต่ถ้าการอักเสบเกิดซ้ำๆซากๆในตำแหน่งเดิมหรือการอักเสบเกิดและซ้ำๆแล้วมันลงลึกลงไปจนถึงชั้นหนังแท้ลึกๆเนี่ยเวลาหายผิวมันไม่สมานเป็นปกติเพราะหนังแท้เวลาหายแล้วมันจะหุบลงมันก็จะกลายให้ผิวเนี่ยกลายเป็นคลื่นหรือกลายเกิดเป็นหลุมขึ้นมาได้เราถึงมักจะเน้นย้ำคนไข้ทุกคนที่เป็นสิวอยู่เนี่ยว่าอย่าพยายามทำให้มันอักเสบเพิ่ม
2: อย่าไปแกะ
1: อย่าไปบีบแคะแกะเกาหรือบางทีไปกดมันทำให้การอักเสบมันอยู่ตรงนั้นซ้ำๆซักๆเพราะฉะนั้นผิวก็จะตอบสนองต่อการอักเสบกลายเป็นรอยดำบ้างกลายเป็นรอยแดงบ้าง
2: ครับมันเกี่ยวกับลักษณะผิวของแต่ละคนด้วยไหมฮะคือบางคนผมเห็นเขาเป็นสิวแต่เขาก็หายไม่เห็นทิ้งรอยหลุมอะไรบางคนนี่โอ้โหมาอักเสบเต็มหน้าเลย
1: อาจจะเกี่ยวกับความรุนแรงของสิวมากกว่าค่ะ
2: ค
1: ือคนที่เป็นสิวที่รุนแรงมากสิวขนาดใหญ่หนองเยอะมากๆอย่างที่บางทีเรียกว่าสิวหัวช้างโอกาสในการเป็นแผลเป็นหลุมก็จะเยอะกว่าพวกสิวผดเม็ดเล็ก
2: ๆ
1: บางทีก็เป็นจากตัวฮอร์โมนของคนไข้เอง หรือบางทีก็เป็นจากภาวะโรคบางอย่างที่เราจำเป็นจะต้องหา
2: เช่นอะไรฮะ
1: อย่างเช่นถ้าเกิดเป็นในผู้หญิงบางทีอาจจะมีเรื่องถุงน้ำในรังไข่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นโรคที่ทำให้เหมือนกับเกิดจากภายในแล้วมักมีอาการแสดงที่เป็นสิวซึ่งพวกนี้หมอแนะนำว่าควรจะพบหมอผิวหนังซึ่งจะสามารถช่วยบอกได้ว่าเอ๊ะสิวอันนี้มันเป็นสิวปกติไหมหรือมันน่าจะเกี่ยวกับโรคที่เราจะต้องไปหาสาเหตุอีกทีนึง
2: อย่างนี้ถ้าจะรักษาเนี่ยฮะคุณหมอจะภาษาเสร็จปุ๊บจะเนียนใสเหมือนเดิมไหมฮะหรือเป็นยังไง
1: ก่อนที่เราจะคุยเรื่องวิธีการในการรักษาหมอต้องบอกคุณเพ็งหลงศิลป์อย่างนึงว่าผิวที่มันเป็นแผลเป็นหลุมแล้วเนี่ยไม่มีวิธีทางไหนหรอกค่ะที่จะคืนผิวที่เรียบปริ๊บเหมือนไม่เคยมีแผลให้ได้ทุกวันนี้เนี่ยแม้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดเราก็ยังทำอย่างนั้นให้ไม่ได้ส่วนใหญ่อาจจะทำให้หลุมสิวเนี่ยดีขึ้นได้ประมาณสัก 50-60 หรือบางทีอาจจะถึง 70% เท่านั้นเองนะคะคราวนี้มาถึงออปชันของเรานะคะว่าเรามีวิธีอันไหนบ้างนะคะวิธีแรกที่สามารถที่จะรักษาได้ก็คือผิวที่เป็นหลุมเนี่ยเราสามารถที่จะเขาเรียกว่าฉีดสารเติมเต็มลงไปเหมือนกับผิวที่เป็นหลุมอย่างเงี้ยพอฉีดไปปุ๊บมันก็ตื้นขึ้นมานะคะข้อดีของวิธีนี้ก็คือว่าหลังจากฉีด1ครั้งเนี่ยหลุมค่อนข้างดีขึ้นอย่างชัดเจนแต่ข้อเสียของมันเลยก็คือมันอยู่ไม่ถาวร
2: อ้าวแล้วฮะ
1: เพราะว่าเหมือนกับเราเติมมันไปชั่วคราวเพราะสารที่เป็นสารเติมเต็มเหล่านี้หายไปสลายไปเองตามธรรมชาติผิวหลุมทั้งหมดก็กลับมาเหมือนเดิมอีกมันเป็นสารกลุ่มที่เป็นไฮยาลูโรนิกแอซิดค่ะ
2: เห
1: ม
2: ือนกับ
1: ไม่ใช่ค่ะเป็นเหมือนกับสารที่จริงๆอยู่ในผิวหนังอยู่แล้วแต่เราสังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อเสริมเข้าไปใต้ผิวให้เนื้อที่บุ๋มๆเนี่ยมันยกขึ้นแต่หมอคิดว่าถ้าเรากำลังมองหาวิธีอะไรที่เป็นวิธีที่ทำให้ผิวดีขึ้นจริงๆอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะใช้เลเซอร์ได้คราวนี้กลุ่มของการทำเลเซอร์เนี่ยแบ่งเป็นหลักๆอยู่2ชนิดจะเป็นเลเซอร์กรอบผิวชนิดตื้นกับเลเซอร์กรอบผิวชนิดลึกเลเซอร์กรอบผิวแบบตื้นกับแบบลึกเนี่ยแน่นอนแบบลึกก็ต้องประสิทธิภาพดีกว่าเราอาจจะทำจำนวนครั้งน้อยกว่าอย่างเช่นกรณีอย่างของคุณเพ็งหนกสิงเนี่ยอาจจะทำประมาณสัก 3-5 ครั้งก็อาจจะตื้นได้ถึงสัก 60% อย่างเงี้ยได้แต่ในขณะที่เลเซอร์กรอบผิวแบบตื้นก็ต้องทำจำนวนครั้งมากกว่าอย่างอาจจะ2เท่าอาจจะต้องทำ6ครั้งถึง10ครั้งกว่าจะเรียบได้เท่าสักเท่าวิธีการกรอบผิวแบบลึกอย่างเงี้ยค่ะ
2: ครับคำว่ากรอบผิวนี่ยังไงฮะทำไมกรอแล้วผิวไอ้ที่เป็นหลุมมันสามารถจะตื้นขึ้นมาได
1: ้เพราะว่าอย่างนี้ค่ะพลังงานของเลเซอร์นี่สมมติว่าผิวที่มันเป็นผิวขรุขระไม่เรียบอย่างเงี้ยเวลาที่เรากรอปาดไปบางส่วนสมมติปาดแบบตื้นๆเนี่ยสิ่งที่เราได้เลยก็คือ1สมมติผิวเป็นคลื่นนี่เรา

0: หลุมมันก็ตื้นขึ้นทันที
1: อ๋อเหมือนปาดเอาผิว
0: ที่มันขรุขระหรือที่มันนูนเนี่ยออกไป
1: ทั้งชั้นนี่ออกไปเลยใช่ไหมฮะ
0: คล้ายๆอย่างนั้น
1: เพราะที่หลุมดูลึกมันก็จะ
0: เห็นตื้นขึ้นทันที
1: อ๋อเอาแล้วนี้ผิวตรงที่ไม่ได้เป็นหลุมมันก็จะ
0: เพราะฉะนั้นมันจะยังเหลืออยู่ที่ส่วนที่เป็นหลุมถูกไหม
1: ค
0: ะส่วนที่เป็นหลุมเนี่ยส่วนนึงเราเชื่อว่าพลังงานความร้อนของเลเซอร์เนี่ยมันจะทำให้หลุมมันหดตัวขึ้นสมมติจากที่ใหญ่ๆมันก็ยังหดสั้น
1: หลุมอย่าง
0: น
1: ี้ปุ๊บเหลือเล็กลง
0: ถึงนอกจากตื้นขึ้นแล้วยังหดเล็กลงแถมความร้อนที่เราทำซ้ำๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดการหายของแผลคือคอลลาเจนที่อยู่ด้านล่างมันจะดันขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันทั้งทำให้ปรับให้ข้างล่างเรียบแล้วก็ข้างบนเรียบแล้วข้างล่างก็ดันตัวขึ้นมา
1: แต่ผิวที่ไม่ได้เป็นสิวจะไม่เสียหายเลยครับจากการที่เลเซอร์กรอไปกรอมาเรื่อย
0: ๆในความเป็นจริงบางทีเราเลือกไม่ได้เราอาจจะต้องทำตลอดเต็มพื้นที่เพราะว่าสีผิวคนไข้จะได้สม่ำเสมอกันในบริเวณที่เราทำการรักษาด้วยนะคะอย่างสมมติในกรณีอย่างของคุณเพ็ญกนกศิลป์อย่างเงี้ยเราอาจจะทำตรงแก้แล้วก็ค้างแต่ในอนาคตสมมุติว่าถ้าเรากรอผิวไปจนกระทั่งใกล้เคียงกับบริเวณหน้าผากแล้วเนี่ยเราอาจจะทำทั่วหน้าได
1: ้
0: ถ้าอยากจะให้เรียบขึ้นไปอีกคราวนี้เลเซอร์กรอผิวในแบบตื้นกับแบบลึกที่ว่านี้แน่นอนเมื่อกี้เราคุยกันว่าประสิทธิภาพของการกรอแบบลึกเนี่ยดีกว่าแต่ข้อเสียของการกรอผิวแบบลึกก็คือผลข้างเคียงก็มากกว่าด้วยโอกาสจะเกิดรอยดำที่แบบดำเต็มพื้นที่ที่เรากรอกันเนี่ยสูงถึง 50% ในผิวของคนไทยสูงมาก
1: หมายถึงว่า2คนมาเนี่ยคนนึงจะเป็น
0: คนนึงดำแล้วมันไม่ขึ้นแล้วมันไม่ขึ้นแก่กันเนี่ยสมมติเราทำแล้วเราดำครั้งไม่ดำครั้งนี้ครั้งหน้ามาก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ดำอ
1: าจจะดำก็ได้อ
0: าจจะดำก็ได
1: ้ห
0: ูเวลาที่เราทำเลเซอร์แล้วเนี่ยจะดำมากหรือดำน้อยเนี่ยขึ้นกับ2 อย่างอันที่1คือสีผิวของคุณเองคือคนที่ผิวขาวโอกาสดำจะต่ำกว่าแต่ในขณะที่ของคุณเพ็ญกนกศิลป์เนี่ยหมอคิดว่าคุณผิวค่อนข้างคล้ำแถมบริเวณใบหน้ายังเหมือนมีเงาของฝ้าแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่หลบแดดได้ไม่ค่อยดีด้วยอย่างเงี้ยโอกาสที่จะเกิดรอยดำจากการทำเลเซอร์อาจจะเยอะกว่าคนทั่วไปโดยเฉลี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่บอกได้อันที่สองก็คือพฤติกรรมการโดนแดดแน่นอนคนที่หลบแดดได้ดีๆเนี่ยโอกาสเกิดรอยดำจากการทำเลเซอร์ก็ยากกว่าถ้าเรามีหน้าที่การงานอะไรที่เลี่ยงแดดไม่ได้หมอไม่ค่อยแนะนำให้ทำเลเซอร์ชนิดที่กรอบผิวแบบลึกเพราะอัตราการดำมันเยอะ
1: คุณหมอครับนอกจากวิธีที่คุณหมอบอกมาเป็นทางเลือกในการรักษารอยหลุมสิวเนี่ยยังมีวิธีอื่นๆที่เขาใช้กันอยู่ไหมฮะแล้วเป็นไงได้ผลไม่เป็นยังไงบ้าง
0: คือมันมีวิธีอื่นที่อาจจะมีบางที่ทำเหมือนกับนิยมทำกันไม่รู้ว่าคุณแอดหรือคุณเพ็ญกนกศิลป์เคยได้ยินไหมคือเขาใช้ลูกกลิ้งที่มีเป็นเข็มเนี่ยกลิ้งบริเวณบนใบหน้า
1: ลูกกลิ้งมีเข็มเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: เข็มเล็กๆเงี้ยเหรอคร
0: ับ ใช่เขาเรียกว่ามีศัพท์เรียกว่าเดอร์มาโรเลอร์คือพวกนี้หน้าตามันจะเป็นลูกกลิ้งที่มีเหมือนกับเป็นเข็มรอบๆเป็นเหมือนเป็นหนามใช่พอกลิ้งลงไปบนผิวแล้วเนี่ยก็เหมือนกับเข็มก็จะปักลงไปบนผิวแล้วก็มีเลือดออกใช่ค่ะ
1: ก็จะเป็นจุดๆหรือว่าเป็นแผลเกิดขึ้น
0: ใช่ค่ะก็จะเกิดแผลขึ้น
1: แล้วรักษารอยสิวได้ไงฮะ
0: ก็นั่นน่ะสิคะ
1: อุ้ยฟังดู
0: ก็มีคนเชื่อว่าโอเคจิ้มๆไปบางทีรอยหลุมมันจะตื้นขึ้นแต่ว่าเนื่องจากเครื่องพวกนี้เป็นเครื่องที่คนเหมือนกับนิยมใช้กันมากเน
1: ี่
0: ยในโรงเรียนแพทย์เรามีงานทำงานวิจัยกันเลยนะคะว่าเครื่องนี้ได้ผลหรือเปล่าปรากฏว่าเครื่องพวกนี้ไม่ได้ผลมันไม่ต่างกันทำหรือไม่ทำไม่ต่างกันแถมคนไข้เนี่ยเนื่องจากในกระบวนการการทำเนี่ยยังมีเลือดออกมีแผลเยอะบนใบหน้าคนไข้กลุ่มนี้ยังเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากกว่าคนปกติหรือมากกว่าการรักษาหลุมสิววิธีอื่นๆที่เราทำกันอีก
1: ค่
0: ะเพราะฉะนั้นก็วิธีแบบนี้เราก็ไม่ได้แนะนำให้คนไข้ทำ
1: มีอย่างอื่นอย่างไรฮะครีมทาให้
0: ครีมทาสำหรับหลุมเนี่ยไม่ได้ผลอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันไม่สามารถไปเปลี่ยนโครงสร้างของผิวที่มันเกิดการหดตัวหรือว่าเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นแผลเป็นที่อยู่ใต้ผิวได้
1: ใช้กรดอะไรอย่างอ่อนหรือทาหรืออะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้พวกนี้ได้ผลตัดมากการใช้กรดส่วนใหญ่จะตื้นอยู่แค่ผิวหนังชั้นหนังกำพร้าแต่รอยแผลเป็นลักษณะแบบนี้เกิดในผิวหนังชั้นลึกละเพราะฉะนั้นมันจะทำแล้วมันก็ไม่ค่อยได้ผล
1: ตัดสินใจไงดีครับคุณเพ็ญกนกศิลป
2: ์ขอแบบตื้นค่ะ
1: แบบตื้นนะฮะยอมมาหลายๆคนใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: มาเจอหน้าคุณหมอบ่อยๆหน่อย
0: เราลองทำเลเซอร์กรอบผิวแบบตื้นดูก่อนก็ได้แล้วถ้าสมมุติว่าเห็นว่าเอ๊ะผลมันช้ามากแล้วมีช่วงบางช่วงที่คุณเพ็ญกนกศิลป์สามารถหลบแดดได้จริงๆดีๆจะลองทำแบบลึกสลับกันไปเพื่อย่นระยะเวลาอย่างนั้นก็ไม่ผิดนะคะ
1: ท่อที่เป่าอยู่นี่เพื่ออะไรครับ
0: อันนี้เป็นท่อที่ใช้ดูดควันค่ะเพราะเดี๋ยวเวลาเรายิงกรอบผิวแบบตื้นเนี่ยมันจะมีควันออกมาส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นท่อปล่อยลมเย็นเพื่อที่จะทำให้คนไข้ไม่รู้สึกเจ็บในขณะที่เราทำเลเซอร์
1: เย็นแบบไหนฮะ
0: โอ้เย็นมากค่ะ

0: ช่เย็นเลยเย็นจัดสักพักหนึ่งก็จะเริ่มชา
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นในระหว่างการทำเลเซอร์นี่เราก็จะปล่อยลมเย็นไปด้วยคราวนี้เลเซอร์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเลเซอร์ที่เป็นกรอผิวชนิดตื้นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ก็ไม่ถึงขนาดจะต้องแปะยาชาแล้วก็เป่าลมเย็นได้เดี๋ยวเวลาที่เราทำเลเซอร์นะคะหมอจะทำเริ่มจากแก้มขวาก่อนเสร็จแล้วค่อยมาแก้มซ้ายจากนั้นค่อยเป็นตรงคางเลเซอร์ตัวนี้เนี่ยเสียงมันจะดังนิดนึงไม่ต้องตกใจนะคะถ้าเจ็บมากจนทนไม่ไหวแล้วอยากให้หมอหยุดก่อนยกมือขึ้นได้นะคะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยนะคะOkay. เริ่มจากแก้มขวาก่อนนะคะเสียงจะดังนิดนึงนะคะ1 2 3เห็นไหมคะเหมือนกรอเหมือนเสียงเหมือนจะเป็นปืนกลเจ็บมากไหมคะ

หลังจากที่ไปสะเก็ดอย่างนี้สักพักนึงเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นรอยแดงๆหลังจากนั้นพวกสะเก็ดขาวๆที่เห็นทั้งหมดเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนแบบสะเก็ดสีดำตื้นๆอย่างเงี้ยค่ะ

0: ร็จเรียบร้อย
1: เร็วมากเลยครับ
0: ค่ะไหวไหมคะจะเห็นว่าผิวที่ทำไปบางส่วนจะเริ่มเป็นขึ้นเป็นขาวๆแล้วสักพักนึงจะมีเป็นรอยแดงๆในคนไข้บางคนที่รู้สึกเจ็บหรือแสบมากเนี่ยเราก็ต้องประคบน้ำแข็งนะคะแต่อันนี้ไม่แสบใช่ไหมคะถ้าไม่แสบเลยก็สามารถทาครีมกลับบ้านได้เลย

0: เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจกันเลยครับภัยเงียบของผู้หญิงที่มักจะมาพร้อมวัยที่สูงขึ้นนั่นก็คือโรคกระดูกพรุนซึ่งเป็นโรคที่ไม่มีอาการจะรู้ก็เมื่อมีกระดูกหักเกิดขึ้นเท่านั้นแล้วเราจะป้องกันไม่ให้กระดูกพรุนได้อย่างไรและอาการปวดท้องอาการยอดฮิตที่ทุกเพศทุกวัยต้องเคยเป็นจะปวดมากปวดน้อยก็สามารถเป็นโรคที่รุกรามใหญ่โตได้เหมือนกัน
1: ปวดขาหัวเข่าแล้วก็ตะตุ่มมีปวดหลังด้วยเกิดจากการล้มเมื่อเดือนที่แล้วตกบันไดแล้วก็กลิ้งมากระแทกกระเหล็กก้าวขาไม่ออกเพราะเป็นเบาหวานอยู่ด้วยก็รู้สึกปวดก็ทนมาทั้งวันนะจนกระทั่งถึงเช้าวันรุ่งขึ้นตีห้าก็ทนไม่ไหวแล้วล่ะก็มาโรงพยาบาลมาพบคุณหมอเจ็บทั้งแถบเลยค่ะขวาเนี่ยทั้งแถบเลยร้าวไปหมดเนี่ยก็ห่วงว่ากลัวกระดูกจะหักกลัวว่าจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าช่วยตัวเองไม่ได้มันก็ยุ่ง
2: วันนี้คุณป้ามาหาคุณหมอด้วยอาการอะไรครับ
1: ปวดหัวเข่าแล้วก็ข้อเท้าค่ะมันล้มไป
2: ล้มเลยเหรอฮะ
1: กลิ้งเลยล่ะค่ะ
2: โอ้โห
3: คุณป้าอยู่เท่าไหร่แล้วครับ
1: 76ค่ะ
3: คุณป้าหกล้มมาเมื่อไหร่นะครับ
1: เดือนที่แล้ววันที่10
3: เดือนที่แล้ว
1: โดยประมาณ
3: หกล้มนี่คือเจาะอยู่ยืนอยู่เฉยแล้วหกล้มหรือว่า
1: ก้าวขาแล้วไปพลาดเพราะมันเป็นเบาหวานอยู
3: ่อ๋อครับ
1: แล้วมันก็ก้าวไม่ขึ้นมันก็ไปสะดุดแล้วมันก็กลิ้งไปอีกไปกระทบกระเหล็ก
3: อ๋อข้างไหนนะครับ
1: ข้างขวาค่ะ
3: แล้วหลังจากหกล้มนี่คุณป้าลุกขึ้นยืนเดินได้ไหมครับ
1: ไม่ได้ไม่ได้
3: ไม่ได้เลยเหรอ
1: ไม่ได
2: ้แต่คราวนั้นที่ล้มลงไปเนี่ยขาเราไม่ได้เป็นขาหักกระดูกหักอะไรยังไงใช่ไหมครับ
1: มันไม่เป็นแต่ลุกไม่ขึ้นค่ะแต่ว่าไปกระเทือนกับไอ้ขาข้างที่
2: ถือว่าโชคดีใช่ไหมครับคุณหมอ
3: ใช่ถือว่าโชคดีมากครับเพราะว่าคนไข้กลุ่มอายุของคุณป้าเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุ76เนี่ยนะครับถ้าล้มเนี่ยต้องพึงระวังเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่าอาการล้มในที่บ้านเนี่ยอาจจะทำให้กระดูกหักง่ายเพราะคนไข้กลุ่มของคุณป้าเนี่ยโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคกระดูกพรุนสูง
1: และถ้า
3: เก
1: ิ
3: ดใช่และถ้าเกิดเป็นโรคกระดูกพรุนแล้วล้มเนี่ยนะครับโอกาสที่จะเกิดกระดูกหักเนี่ยก็สูงด้วยนะครับโดยเฉพาะยิ่งที่บริเวณกระดูกสะโพกหรือกระดูกหลังนะฮะโรคนี้มันเกิดจากการที่กระดูกเนี่ยมันมีการเสื่อมลงตามสภาพแล้วก็มีการสร้างไม่ได้ตามปกติแต่กระดูกมันมีการสลายไปตามอายุนะครับคือโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเปรียบเสมือนกระดูกคนเราปกติเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะมีโมเดลมาโชว์นะครับถ้าสมมติว่ากระดูกคนเราปกติเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะเช่นว่ามีลักษณะของความสูงแล้วก็ความหนาปกติเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่คนเราพอสูงอายุขึ้นมาเนี่ยจะเห็นว่ากระดูกเนี่ยมันมีลักษณะบางลงนะครับแล้วก็ความถี่เนี่ยมันพรุนมากขึ้น
2: มันมีช่องว่างมากข
3: ึ้
2: น
3: ใช่เขาถึงเรียกว่าโรคกระดูกพรุนเนี่ยครับเพราะว่ามันมีความพรุนมากขึ้นโดยทั่วไปเราจะเสี่ยงต่อความเป็นโรคกระดูกพรุนในผู้หญิงเนี่ยอายุ65เราก็ต้องมาคัดตรวจเขาเรียกว่าตรวจคัดกรองสำหรับโรคกระดูกพรุนนะครับโดยการส่งวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกแต่ถ้าผู้ชายเนี่ยอายุ70แต่โดยทั่วไปผู้หญิงเนี่ยจะมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ชายเพราะว่าในผู้หญิงเนี่ยจะมีปกติจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิงนะครับฮอร์โมนเอสโตรเจนนี่เป็นฮอร์โมนที่ช่วยคงสภาพให้กระดูกเนี่ยมันอยู่ในสภาพปกติแบบนี้นะครับแต่ฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงในโดยเฉพาะยิ่งในช่วงหลังหมดประจำเดือนนะครับพอฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงเนี่ยกระดูกก็จะมีการสลายมากขึ้นกว่าปกติ
2: และอย่างในกรณีของคุณป้านี่แหละครับคุณหมอครับ
3: ของคุณป้าเนี่ยโดยทั่วๆไปก็เสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนแล้วเพราะว่าของคุณป้าอินทิราเนี่ยนะครับอายุ76แล้วนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตรวจเพิ่มเติมนิดนึงว่าอาการปวดคุณป้าเนี่ยมันมีอะไรรุนแรงไหมที่เราจะต้องวินิจฉัยเพิ่มเติมหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะต้องส่งคุณป้าตรวจเรื่องโรคกระดูกพรุนซึ่งการตรวจโรคกระดูกพรุนนะครับจะเป็นการตรวจอยู่2อย่างคือการตรวจมวลกระดูกเพื่อวินิจฉัยโรคนะครับอีกอันนึงคือเป็นการตรวจเลือดนะครับซึ่งการตรวจเลือดจะมีประโยชน์ในแง่ของการสืบค้นหาโรคร่วมจากโรคกระดูกพรุนซึ่งมักจะพบบ่อยนะครับเช่นการขาดวิตามินดีหรือความผิดปกติของโรคต่อมไร้ท่อบางชนิดซึ่งเราจะต้องตรวจเพิ่มเติม
2: มันละเอียดซับซ้อนไปอีก
3: ใช่ครับ
2: แต่ขั้นตอนแรกพื้นฐานเราต้องตรวจ
3: เดี๋ยวต้องซักประวัติตรวจร่างกายเพิ่มเติมนะครับของคุณป้าอินทิรานี่อายุ76ปีแล้วเคยมีประวัติกันมาก่อนไหมครับ
1: ก็มีไอ้ที่ตะตุ่มนั่นนะที่ต้องผ่าสองข้าง
3: อ๋อเคยมีตะตุ่มหักใช่ไหมครับเมื่อตอนปีไหนนะครับ
1: 48ค่ะ
3: ตอนที่ตะตุ่มหักเมื่อปี48นั่นหักได้ยังไงครับ
1: ก็ล้มอีกค่ะบันไดข้างเดียว
3: บันไดหนึ่งขั้นใช่ไหมครับ
2: บันไดเดียวกันนี่นะฮะ
1: คนละบันได
2: คนละบันไดนี่ก็บันได
1: ขั้นเดียวเองจริงๆ
2: ขั้นเดียว
3: ครับแล้วของคุณป้านี่นอกจากกระดูกที่บริเวณข้อเท้าหักมีไม่มีที่อื่นหักอีกเลยใช่ไหมครับแล้วของคุณป้านี่มีโรคประจำตัวอะไรไหมครับเบาหวานความดัน
1: มีพร้อม
2: ค่ะมีพร้อมมีหมด
1: มีหมดไขมันในเส้นเลือด
3: ไขมันในเส้นเลือดนะครับ
1: เบาหวานความดัน
3: ความดันนะครับปกติคุณป้ากินแคลเซียมวิตามินดีอยู่ไหมครับ
1: ก็ที่เพิ่งได้ไปนะคะ
3: อ๋อเคยได้มาจากที่อื่นใช่ไหมฮะกินแคลเซียมวิตามินดีแล้วเคยได้รับยากระดูกพรุนไหมครับ
1: ไม่เคยค่ะ
3: ไม่เคยนะคุณป้าเคยใช้สารพวกสเตียรอยด์ไหมครับ
1: ไม่เคยค่ะ
3: เคยใช้ยาอย่างอื่นไหมที่ไม่ใช่ยาเบาหวานยาความดัน
1: นอกจากคุณหมอนะคะ
3: อ๋อจากที่ได้
1: จะไม่ซื้อทานเอง
2: ใช่ไหมครับคุณหมอเขาจ่ายยาเขาต้องดูคนไข้ก่อน
3: ใช่
2: ครับแล้วที่คุณหมอบอกก็ยาสเตียรอยด์เนี่ยมันมีผลต่อมวลกระดูกคุณด้วย
3: แหละแน่นอนครับปกติยาสเตียรอยด์เนี่ยมักจะอยู่ในพวกยากลุ่มยาสมุนไพรยาหม้อยาชุดแต่ดั้งเดิมเนี่ยยาเหล่านี้เป็นยาที่มักจะมีสเตียรอยด์อยู่ร่วมด้วยนะครับ
2: คือทานแล้วหาย
1: หายทันทีหายทันทีย
3: าสเตียรอยด์จะไปกระตุ้นเซลล์ที่ทำลายกระดูกนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผลโดยระยะยาวนั้นไม่ดี
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นในผู้ป่วยบางรายนะครับเช่นเป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์และจะเป็นจะต้องใช้ยาสเตียรอยด์ระยะเวลานานๆอาจจำเป็นจะต้องให้ยาป้องกันการเกิดกระดูกพรุนนะคร
2: ับควบคู่กันไป
3: ใช่แล้วตอนนี้คุณป้าวันนี้อาการเป็นไงบ้างครับ
1: ปวดหลังนิดหน่อย
3: อ๋อปวดหลังนิดหน่อยนะครับป้าชี้บริเวณที่ปวดให้ดูหน่อยสิครับ
1: ทางด้านทางนี
3: ้อ๋อแถวๆสะบักนะ
1: แถวสะบัก
3: นะครับนะเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะครับ
1: จริง
3: เดี๋ยวบริเวณที่กดตรงนี้แถวๆตรงนี้เจ็บไหม
1: ตรงนี้ไม่เจ็บแต่เจ็บตรงนี้
3: เจ็บตรงนี้นิดนึงนะตรงที่จับตรงนี้เจ็บใช่ไหมครับ
1: ค่ะค่ะค่ะ
3: ตรงที่จับนี่เป็นบริเวณกล้ามเนื้อนะครับซึ่งไม่ใช่กระดูกข้อดีคือไม่ใช่กระดูกนะไหนคุณป้าลองยกไหล่ขึ้นสิครับอย่างนี้ครับ
1: คงไม่สูง
3: ไม่เป็นไรเอาเท่าที่ได้อย่างนี้ไม่ปวดนะได้ไหมครับตึงนิดนึงนะ
2: น
3: ี่
2: คือไม่ใช่กระดูกใช่ไหมฮะ
3: ไม่ใช่ครับคือจริงๆตำแหน่งแถวๆเนี้ยนะครับ คือเป็นตำแหน่งข้อนะครับซึ่งโดยผู้สูงอายุประมาณ76เนี่ยส่วนใหญ่มักจะมีภาวะข้อเสื่อมร่วมด้วยนั้นจริงๆเนี้ยเราจะต้องแยกระหว่างกระดูกหักกับข้อเสื่อมนะฮะคนไข้ที่มาหาเราเนี้ยที่มาส่วนใหญ่ของคนไข้สมมติว่าเป็นโรคกระดูกพรุนนะฮะแล้วมาหาเราได้เรื่องปวดตามข้อเนี้ยจริงๆไม่ใช่คนละเรื่องนะครับคือต้องเข้าใจว่าข้อเสื่อมกับกระดูกพรุนเนี้ยคนละเรื่องคนละโรคกัน
2: แล้วอาการที่คนไข้เจอมันจะเหมือนกันไหมฮะ
3: ไม่เหมือนครับ
2: ไม่เหมือนด้วย
3: คือกระดูกพรุนเนี้ยเป็นภัยเงียบจะไม่มีอาการจนกว่ากระดูกหักกระดูกมันจะบางลงใช่ไหมครับจนกระทั่งส่วนใหญ่คนไข้จะไม่มีอาการก
2: ็
3: คือจะไม่รู้ตัว
2: พอแสดงอาการคือหักเลย
3: คือจะหักเลย
2: แล้วข้อ
3: แต่ข้อเสื่อมเป็นโรคของกระดูกอ่อนคือกระดูกที่บริเวณข้อเนี่ยจะมีกระดูกใช่ไหมครับแล้วก็มีกระดูกอ่อนถ้ากระดูกอ่อนมันสึกไปมันก็จะทำให้เกิดภาวะข้อเสื่อมเกิดขึ้นนะครับ
2: แต่ของคุณป้านี
3: ่ของคุณป้านี่ตอนนี้เนี่ยเป็นลักษณะของปวดตามข้อธรรมดานะครับซึ่งปวดตามตัวแล้วก็ปวดบริเวณกล้ามเนื้อด้วยที่บริเวณไหล่นะครับยังไงก็ตามต้องมีการตรวจนะครับเพื่อวินิจฉัยโรคกระดูกพรุนเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะส่งคุณป้าไปตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูกนะครับซึ่งใช้เวลาไม่นานไม่เจ็บด้วยนะครับแต่อาจจะต้องมีการเจาะเลือดร่วมด้วยนะเราใช้ผลเลือดเป็นตัววินิจฉัยโรคร่วมนะครับซึ่งเช่นยกตัวอย่างเช่นค่าวิตามินดีต่ำหรือว่าแคลเซียมต่ำซึ่งโรคเหล่านี้อาจจะทำให้กระดูกมันแย่ลงไปได้
2: ตัวเลขเป็นยังไงบ้างครับ
3: ครับก็ของคุณป้าเนี่ยนะครับมีผลมวลกระดูกออกมาแล้วนะครับแล้วก็มีผลเลือดนะครับผลมวลกระดูกของคุณป้าเนี่ยจริงๆที่บริเวณหลังเนี่ยเกณฑ์ปกติได้ซ้ำไปแต่ว่ามวลกระดูกที่บริเวณหลังเนี่ยเชื่อถือไม่ได้ซึ่งเวลาที่เราตรวจมวลกระดูกเนี่ยนะครับเราก็จะเป็นการวัดระดับของแคลเซียมว่ามีความหนาแน่นของแคลเซียมที่บริเวณนั้นเนี่ยมากหรือน้อยคือในกรณีของคนไข้ที่มีโรคข้อหลังเสื่อมนะครับหรือว่าคนไข้ที่มีการใส่เหล็กเนี่ยวัดไม่ได้หรือวัดออกมาแล้วผลก็เชื่อไม่ได้เพราะว่าคุณกิฟต์ลองนึกดูว่าถ้าสมมติว่าแคลเซียมไปเกาะตรงนั้นเยอะๆนะครับมันก็จะเป็นกลายเป็นทำให้กระดูกหรือว่าตำแหน่งที่เราวัดนั้นกลายเป็นค่าสูงขึ้นแบบหลอกนะครับ
2: แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่สูง
3: จริงๆไม่ใช่เป็นการที่มันสูงขึ้นจริง
2: อันนี้คือในตัวเลขของในส่วนของกระดูกสันหลัง
3: ปกติ
2: ปกตินะฮะแล้วในส่วนอื่นล่ะครับ
3: ของบริเวณสะโพกเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์กระดูกบางเฉยๆนะครับซึ่งไม่ได้ถืออยู่ในเกณฑ์กระดูกพรุนการตรวจมวลกระดูกเนี่ยนะครับผลออกมาได้เราจะแบ่งเป็นปกตินะครับแล้วก็ถ้าเกิดค่าลดลงถึงระดับนึงเราจะเรียกว่าแค่กระดูกบางเฉยๆแต่ถ้าค่าต่ำกว่าระดับนึงเราจะเรียกว่าภาวะกระดูกพรุนนะครับแต่ว่าผลเลือดเนี่ยสิคุณป้าย
2: ังไงครับ
3: ผลเลือดคุณป้าเนี่ยระดับแคลเซียมเนี่ยนะครับปกติแต่ว่าวิตามินดีคุณป้าอยู่ในเกณฑ์ต่ำมากนะครับค่าปกติของวิตามินดีเนี่ยในคนไข้สูงอายุเนี่ยนะครับที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนเนี่ยเราจะรักษาไว้ที่ระดับประมาณ30 นะครับเอาคร่าวๆนะฮะประมาณ30ของคุณป้าเนี่ยได้ค่า12
2: โอ้ต่ำกว่าเกณฑ
3: ์ต่ำกว่าเกณฑ์เยอะครับ
2: แต่นี่ต้องเพิ่มวิตามินดี
3: ครับปกติคุณป้าได้โดนแสงแดดบ้างไหมครับ
1: ก็โดนนะ
3: โดนปกติไม่ได้ใช้ครีมทากันแดดเลยใช่ไหมครับ
1: ไม่มีนะไม่เสริมแต่งอะไร
2: เพราะว่าแดดมันก็จะให้วิตามินดีเหมือนกัน
3: ใช่แต่นี้เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับคุณคลิปเชื่อไหมว่ามีการศึกษาของอาจารย์ท่านนึงที่ขอนแก่นนะฮะได้ศึกษาแล้วพบว่าคนไทยเนี่ยที่อยู่ที่ขอนแก่นเนี่ยไม่ได้มีการหลบแดดนะและโดนแดดมากกว่าคนในกรุงเทพอีกมีระดับวิตามินดีที่ต่ำกว่าปกติถึง 50% เป็นเพราะว่าเขาเชื่อว่าในผู้สูงอายุเนี่ยนะครับแม้ว่าเราจะไม่ได้มีการหลบแดดก็จริงการสังเคราะห์วิตามินดีจากแสงเนี่ยนะครับคือปกติวิตามินดีสร้างจากไขมันที่ผิวหนังใช่ไหมครับมันจะลดลงไปเยอะแล้วลักษณะแม้ว่าเราจะไม่ได้เลือกกินอาหารแต่อาหารที่มีอยู่ในปกติการกินของเราปกติอยู่เนี่ยมีระดับของแคลเซียมวิตามินดีที่น้อยเป็นปกติอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นที่เราบอกว่าน้ำส้มหรือนมที่เยอะจริงๆนมไม่ได้เยอะมากนะครับน้ำส้มก็ไม่ได้เยอะมากถ้าไม่ได้มีการเสริมสร้างไม่ได้มีการเสริมหรือว่าเพิ่มแคลเซียมวิตามินดีเข้าไปนะฮะหรือถ้าจะรับประทานอาหารประเภทปลาใช่ไหมครับปลาตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยมีแคลเซียมวิตามินดีเยอะแต่ถ้ากินลักษณะแบบนั้นเข้าไปเยอะสิ่งที่ตามมาคือคอเลสเตอรอลก็จะเยอะขึ้นนะครับและจริงปลาที่มีวิตามินดีหรือแคลเซียมเยอะคือเป็นพวกปลาแซลมอนแต่ไม่ใช่อาหารที่คนไทยปกติรับประทานกันนะครับ
2: แล้วอย่างนี้คนไทยทั่วไปที่ชมรายการอยู่จะทำยังไงล่ะครับปลาแซลมอนก็ไม่ได้ทานทุกวันนะ
3: ใช
2: ่ควรจะทำยังไงด
3: ีโดยทั่วไปเนี่ยก็เขาก็แนะนำให้เลือกรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะครับแล้วก็พยายามรับประทานนมโยเกิร์ตโดยเฉพาะยิ่งนมที่มีเสริมแคลเซียมนะครับก็ควรจะรับประทานทุกวันนอกจากนั้นการออกกำลังกายที่เหมาะสมก็ขาดไม่ได้เพราะว่ากระดูกในการที่จะแข็งแรงเนี่ยจะต้องมีน้ำหนักมาลงที่กระดูก
2: คุณหมอครับนี่คือวิธีการดูแลในเรื่องของการเป็นกระดูกบางกระดูกพรุนผมเคยได้ยินมาว่าน้ำอัดลมนี่ห้ามทานแล้วมันจะไปกัดกระดูกจริงไหม
3: ฮะจริงๆแล้วเนี่ยมีทั้งถูกและผิดครับน้ำอัดลมเนี่ย ไม่ได้ไปกัดกระดูกครับแต่น้ำอัดลมหรือว่ากาแฟหรือว่าชาเนี่ยนะครับพอรับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไปยับยั้งการดูดซึมแคลเซียมไอ้พวกเนี้ยมันจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งจะทำให้กระเพาะได้ดูดซึมสารอาหารได้ลดลงโดยเฉพาะยิ่งแคลเซียมหรือว่าชากาแฟก็จะไปจับแคลเซียมหมดเลยนะครับก็ทิ้งหมดเลยทางเดินอาหารนะฮะพอไอ้พวกแคลเซียมดูดซึมน้อยลงก็ทำให้กระดูกมันไปสร้างไม่ได
2: ้
3: นะครับของคุณป้าก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนนะครับแต่เราตรวจมาพบว่า

0: ไม่ได้เป็นกระดูกพรุนเป็นแค่กระดูกบางอย่างไรก็ตามเราก็ชะล่าใจไม่ได้เพราะจริงแล้วคนไข้ที่มาด้วยกระดูกหักส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เป็นอยู่เมื่อตรวจมวลกระดูกเนี่ยไม่ได้อยู่ในเกณฑ์กระดูกพรุนแต่อยู่ในเกณฑ์กระดูกบางด้วยซ้ำไปก็เดี๋ยวผมจะสั่งแคลเซียมคุณป้ารับประทานนะครับก็รับประทานวันละเม็ดนะแล้วก็จะสั่งวิตามินดีให้นะครับเดี๋ยวคุณป้าไปกินที่บ้านนะกินทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับแล้วเดี๋ยวผมให้คู่มือไปอ่านนะอันนี้เป็นคู่มือการดูแลรักษาแต่มันจะเขียนว่าโรคกระดูกพรุนแต่คุณป้าไม่ได้เป็นโรคกระดูกพรุนแต่ว่าอายุอย่างคุณป้าสามารถทำตามได้อันนี้ในคู่มือนี้ก็จะบอกเรื่องของว่าปัจจัยเสี่ยงและโรคกระดูกพรุนรวมทั้งอาหารอันไหนที่มีแคลเซียมวิตามินดีเยอะคู่มือการออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆนะครับว่าควรจะทำยังไงการป้องกันการหกล้ม
1: ถ้าเราไม่มารักษาในวันข้างหน้าเนี่ยมันก็พัฒนาไปเป็นกระดูกพรุนนะครับวันนี้มาเจอคุณหมอ
2: โชคดี
1: ได้ดูแลตัวเองได้รู้ว่าเราอยู่ในตอนไหนเราเป็นอะไรอยู่ตอนไหนวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอแล้วก็คุณป้านะครับที่มาร่วมพูดคุยถึงเรื่องของกระดูกนะครับขอบคุณมากนะครับคุณป้าครับขอบค
3: ุ
1: ณ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกิฟต์
4: วันนี้ที่มาหาหมอมีอาการปวดท้องนะคะรู้สึกแน่นมากกินอาหารไปจะเสียดกลางอกค่ะทานยาแล้วก็รู้สึกดีขึ้นแต่ยังไม่หายก่อนที่จะเป็นก็เหมือนทานอาหารไม่ตรงเวลาค่ะแล้วก็เครียดปวดมาเกือบ2เดือนค่ะเป็นหายๆค่ะแล้วก็ทานยาหลังจากกินข้าวไปจะแน่นบริเวณลิ้นปี่อะค่ะจะรู้สึกแน่นมากแบบตัวไปกลัวเป็นโรคกระเพาะทะลุหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ารักษามาแล้วยังไม่หาย
1: วันนี้น้องจิราพรมาหาคุณหมอด้วยอาการอะไรครับ
4: ปวดท้องค่ะ
1: ปวดท้อง
4: เป็นเสียดกลางอกอะค่ะแล้วก็ปวดมานานแล
5: ้
4: ว
5: เวลาปวดนี่คือปวดมากกินอาหารอาเจียนอะไรด้วยมีไหม
4: มีอาเจียนค่ะแต่ว่าเหมือนกับแบบขึ้นไส้แต่ไม่ออกไม่มีอาหารออกมาค่ะ
5: ทานอาหารปวดมากหลังอาหารทานเยอะจะเป็น
4: แน่นมาก
5: เป็นทุกวันเลยป่ะ
4: เป็นทุกวันค่ะแต่ว่าจะมีบางเวลาที่ปวดหนักกับปวดเบาอะค่ะ
5: กินอิ่มเกินไปไหมกินเยอะไปหรือเปล่าก
4: ินเยอะด้วย
5: กินเยอะด้วยแล้วชอบทานเป็นคนทานรสอาหารรสจัดด้วยไหมคะ
4: ก่อนจะเป็นทานรสจัดค่ะแต่พอเหมือนลดอาการก็พยายามที่จะเบาลง
5: ชอบทานกาแฟทานน้ำอัดลมอะไรด้วยไหม
4: ชอบทานชาค่ะพวกน้ำชา
5: แล้วที่ผ่านมาเนี่ยน้องธีราพรรักษาหรือกินยาอะไรมาแล้วบ้าง
4: มีกินยาลดกรดแล้วบ้างค่ะแก้ปวดท้องดีขึ้นค่ะแต่ยังไม่หายเหมือนจะปวดมาเป็นพักเลยค่ะ
1: คุณหมอครับเท่าที่ดูอาการคร่าวๆเนี่ยน้องจิราพรเขาอาการที่น้องเขาบอกมามันเหมือนกับจะเป็นอะไรครับคุณหมอครับ
5: คือลักษณะมันปวดสัมพันธ์กับมื้ออาหารที่ทานนะคะส่วนใหญ่เราก็คิดถึงโรคกระเพาะโรคกระเพาะอาหารก่อนเพราะว่าจะเจอในกลุ่มอายุน้อยๆอย่างเงี้ยครับจะเป็นโรคที่เจอบ่อยมากกว่าลักษณะคือจะปวดแน่นไม่สบายช่องท้องส่วนบนนะอาจจะเป็นลักษณะอื่นอาหารไม่ย่อยอิ่มเร็วเสียท้องแสบท้องค่ะถ้าปวดแรงเลยเราอาจจะคิดถึงโรคบางอย่างที่มันเป็นการอุดตันเช่นพวกนิ่วหรือถุงน้ำดีซึ่งก็จะปวดช่องท้องส่วนบนเหมือนกันแต่ว่าจะเจอในกลุ่มอายุมากกว่าแล้วก็จะปวดมากคนไข้จะบอกปวดจนทนไม่ไหวต้องไปฉีดยาปวดจนเหงื่อออกตัวงออย่างเงี้ยค่ะ
1: แต่สำหรับน้องจิราพรนี่คงจะไม่ใช่จะเกิดจากถุงน้ำดีหรือว่านิ่วอะไรยังไง
5: ดูโดยอายุแล้วเนี่ยยังไม่ได้เจอบ่อยโรคกระเพาะจะเจอบ่อยกว่าแล้วก็ลักษณะที่น้องเขาบอกคุณหมอก็คือว่าเวลาทานอาหารแล้วก็จะอิ่มแน่นทานเยอะเป็นเยอะหรือว่าชอบทานอาหารเผ็ดรสจัดก็จะมีอาหารที่เป็นกรดมันจะมีกรดจากพวกของเผ็ดของเปรี้ยวหรือว่ากาแฟชาน้ำอัดลมพวกนี้ค่ะจะเป็นอาหารที่มันเพิ่มกรดหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาทานแบบนี้บ่อยๆบวกกับทานไม่ตรงเวลาเนี่ยก็จะเกิดโรคกระเพาะตามมาได
1: ้ผมเคยได้ยินมาเหมือนกันว่าเวลาเราทานอาหารไม่ตรงเวลาเนี่ยนะครับคุณหมอมันจะทำให้เป็นโรคกระเพาะเร็วขึ้นมันจริงหรือเปล่าครับ
5: คือคนที่ทานไม่ตรงเวลาเนี่ยจะต้องทานอาหารรสจัดด้วยคือเหมือนท้องเขาว่างแล้วเขาก็ไปทานอาหารที่มันมีกรดมันก็เลยทำให้เหมือนอาหารพวกนี้มันจะไประคายเคืองโรคกระเพาะหรือคนๆนั้นเนี่ยเขามีโรคกระเพาะอยู่แล้วเหมือนมีแผลในกระเพาะที่เขาไม่รู้ตัวว่าเขาเป็นแล้วเขาก็ไปทานอาหารก็เลยทำให้เขาทานไม่ได้
1: มันระคายเคืองกับแผลในกระเพาะอาหาร
5: อาหารจะไม่ทำให้เกิดแผลอยู่แล้วแต่ว่าจะทำให้มันเพิ่มกรดในกระเพาะมันเหมือนเป็นอาหารที่มันมีกรดสูงพวกเปรี้ยวพวกเผ็ดพวกชากาแฟน้ำอัดลมเนี่ยเป็นอาหารที่มีกรดเยอะถ้าเขามีอาการอยู่แล้วเขาไปทานเนี่ยก็จะทำให้อาการเขาแย่ลงเหมือนบอกกินไม่ได้เลยกินแล้วก็จะเป็นไงคะก็คือแสดงว่าเขาคงเป็นอยู่แล้วแล้วเขาไปทานก็จะเป็นมากขึ้น
1: อย่างที่คุณหมอบอกคืออาหารมันไม่ได้มีส่วนทำให้ในกระเพาะของเรามีบาดแผลแล้วแผลในกระเพาะอาหารมันเกิดจากอะไรครับ
5: คือแผลในกระเพาะเนี่ยส่วนใหญ่คนที่มีอาการปวดท้องเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ไม่มีแผลค่ะคนกลุ่มคนที่มีแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยอาจจะต้องซักประวัติ

0: ัดเรื่องความเสี่ยงที่ทำให้เกิดแผลเช่นทานเหล้าสูบบุหรี่หรือว่าชอบทานซื้อยาที่มันระคายเคืองกระเพาะอาหาร
1: ครับ
0: นั้นยาที่เขียนว่าทานหลังอาหารทันทีเนี่ยจะเป็นยาที
1: ่บอกว่า
0: จะบอกว่ากัดกระเพาะได้กินแล้วจะเป็นแผลได้เขาถึงจะแนะนำว่าทานหลังอาหารทันทีงั้นกลุ่มนี้พอทานอาหารหรือยาพวกนี้เข้าไปก็จะเกิดแผลในกระเพาะตามมา
1: ครับและอย่างน้องจิราพรเนี่ยนะครับหลังจากที่เราถามแบบนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปในการรักษาเนี่ยต้องตรวจอะไรยังไงเพิ่มเติมไหมครับ
0: คือน้องเขาทานยามาแล้วรอบนึงคือเหมือนกับเขาผ่านการรักษาเบื้องต้นมาแล้วแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นงั้นเหตุที่อาการไม่ดีขึ้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเขาได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารแบบใหม่ไหมเช่นยังมีทานอาหารแบบเดิมไม่ตรงเวลาทานเผ็ดทานรสจัดท้องว่างหรือว่ามีทานยาอะไรที่มีผลกับแผลในกระเพาะทำให้เกิดแผลในกระเพาะหรือเปล่ามีปัจจัยเสี่ยงภายนอกอะไรที่จะทำให้เราคิดว่าเขาต้องไปปรับพฤติกรรมตรงนั้นเพื่อให้หายซึ่งถ้าน้องเขาปรับเปลี่ยนหมดแล้วตอนนี้ก็ทานจืดและไม่ทานอาหารที่มีผลทำให้เขาปวดท้องละหรือว่ายาที่เขาทานเนี่ยก็เป็นยาโรคกระเพาะ
1: ครับ
0: งั้นทานยาแล้วก็ถือว่าเป็นการรักษาที่ตรงโรคกับที่เขาเป็นโดยปกติถ้าดีขึ้นเราก็จะไม่จำเป็นต้องตรวจคนเพิ่มเติ
1: ม
0: แต่ถ้าเกิดกรณีที่ไม่ดีขึ้นเป็นเรื้อรังหรือว่ามีอาการแทรกซ้อนจากการที่เป็นโรคกระเพาะอักเสบเรื้อรังนานๆหรือเป็นแผลเนี่ยบางคนก็จะมีอาการถ่ายดำหรืออาเจียนมีเลือดปนอาเจียนเป็นสีน้ำดำๆที่มันปนกับกรดออกมาถ้าบอกว่ามีเลือดปนกับกรดออกนั้นกลุ่มนี้ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนว่าควรจะต้องหาสาเหตุ
1: เท่าที่คุณหมอบอกอาการมาน้องจิราพรมีอาการเหล่านี้บ้างไหมครับ
2: มีถ่ายดำบ้างค่ะแต่ว่าไม่เยอะมากคือแบบครั้งเดียวอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ถ่ายตลอด
0: ดำเหลวๆใช่ไหมคะคือถ้าถ่ายดำจากเลือดออกเนี่ยจะเป็นลักษณะดำเหลวมันจะไม่เหมือนใช่จะเป็นลักษณะเป็นเลือด
1: แสดงว่าเราต้องคอยสังเกตเวลาเราขับถ่ายอย่างของน้องนี่ถือว่าก็น่าจะเป็นโรคกระเพาะ
0: โดยอาการโดยจากอาการประวัติเนี่ยเข้าได้ว่าเป็นโรคกระเพาะอาหารเป็นคำรวมว่าอาจจะกระเพาะอักเสบกระเพาะติดเชื้อหรือกระเพาะเป็นแผลเนี่ยค่ะก็จะรวมเป็นโรคกระเพาะ
1: เป็นอาการแบบนี้ทานยาครบแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นมาพบคุณหมอแล้วส่องกล้องก็ถือว่าวินิจฉัยให้ละเอียดไปเลยดีกว่านะครับเพราะอาการพวกนี้ถ้าเก็บไว้นานๆเนี่ยบางคนกลัวไม่กล้าที่จะมาหาคุณหมอเก็บไว้นานเข้ามันจะผลส่งผลยังไงกับคนไข้ครับคุณหมอ
0: ในแง่ของคนไข้เขาก็ถือว่าหนูเป็นมะเร็งหรือไหมคะตะกี้น้องเขาก็ถามว่าหนูจะเป็นมะเร็งไหมซึ่งแผลในกระเพาะอาหารจะไม่ได้สัมพันธ์กับมะเร็งกระเพาะอาหารการที่ไม่หายไม่ใช่บอกว่าแผลนั้นจะต้องกลายเป็นมะเร็งคือเขาเป็นมะเร็งตั้งแต่แรกที่แล้วอยู่แล้วที่เขามารักษาแล้วมันไม่หายทำไมเราต้องส่องกล้องแต่ว่าอันนี้เป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่ก็คือไม่หายแล้วมาตรวจหาสาเหตุมากกว่าว่ามันเป็นอะไรแน่แต่ไม่ได้บอกว่าหนูจะต้องเป็นมะเร็งถึงต้องส่องกล้องคนละความเข้าใจในความหมายของแพทย์กับคนไข้เขาอยากตรวจเพราะกลัวเขาจะเป็นมะเร็งแต่ใช่แต่คุณหมออยากตรวจเพราะว่าจะได้รู้ว่าเขาเป็นแผลจริงไหมหรือว่าเราต้องรักษายังไงถึงจะหายเพราะถ้าเป็นแผลจริงๆเนี่ยคงจะไม่ได้ทานยาแค่อาทิตย์2อาทิตย์ละเราจะให้ทานยาอย่างน้อย 6-8 สัปดาห
1: ์คุณหมอครับผมเคยได้ยินมาว่าบางคนเนี่ยเป็นแผลในกระเพาะอาหารถึงขั้นเขาเรียกว่ากระเพาะทะลุมีจริงหรือเปล่าครับ
0: คือปัจจุบันสาเหตุของแผลในกระเพาะแล้วทำให้เกิดถึงกับทะลุเนี่ยเราเจอน้อยลงเพราะว่ายาปัจจุบันเป็นยาที่มีประสิทธิภาพสูงแล้วคนไข้สามารถหาซื้อได้เองตามร้านขายยามันก็เลยช่วยชะลอแผลที่มันจะเป็นมากลึกจนทะลุเนี่ยก็แทบจะไม่เจอละแต่อาจจะเจอว่าเป็นแผลเรื้อรังเขาคิดวันดีขึ้นแล้วเขาก็เลยไม่รักษาต่อเขาดูจากอาการแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นแผลจริงๆต้องทานยาสัก 6-8 สัปดาห์ถึงจะหายขาด
1: แล้วไอ้คำว่าหายขาดเนี่ยแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยมันสามารถสมานแผลตัวเองเหมือนผิวภายนอกคนเราได้ไหมฮะแผลนี่สามารถหายไปเลยได้ไหมฮะหรือว่ายังมีแผลอยู่ตลอดไปแต่ไม่แสดงอาการ
0: ใช่คือในช่วงแรกเขาอาจจะเจ็บท้องปวดท้องไม่สบายท้องพอเขารักษาไปแล้วเนี่ยอาการเขาดีขึ้นนั้นเหมือนเราเป็นแผลที่มือที่เท้าเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: แรกๆเราก็จะรู้สึกเจ็บแสบร้อนแต่พอทานยารักษามันไปมันก็มันไม่เจ็บละแต่ถ้าเรามองเห็นว่ามันยังไม่หายนะเราก็ต้องดูแลจนหายแต่กระเพาะเนี่ยก็เข้าคล้ายๆกันว่าดีขึ้นแล้วแต่มันยังไม่หายนะสมมติว่าหนูกินยาไปอาทิตย์นึงแล้วดีขึ้นเนี่ยมาส่องกล้องดูใหม่แผลจะดีขึ้นแต่แผลยังไม่หายก็จึงเป็นเหตุผลที่มาว่าทำไมแผลต้องรักษานานถึงจะหายขาด
1: เพราะไม่งั้นถ้าเกิดอาการบาดเจ็บอาการปวดอาจจะไม่มีแต่แผลยังอยู่ถ้าเกิดสมมติเราไม่รักษาจนแผลหายไปเนี่ยเราไปทานอาหารที่มันกระตุ้นกับแผลนี้มันก็อักเสบขึ้นมาได้อีก
0: ใช่ใช่คือเขามีแผลละแต่ว่าเขาคิดว่าเขาดีขึ้นละเขาก็เลยไปกินรสจัดทานกาแฟทานก็เลยกำเริบมา
1: อาจจะเป็นสาเหตุของน้องจิราพรที่เอ๊ะอยู่ดีๆกลับมาเป็นใหม
0: ่
1: นะฮะ ถ้างั้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปในการรักษาน้องจิราพรเนี่ยต้องยังไงต่อครับคุณหมอ
0: ก็วันนี้น้องเขา

0: าล่ะครับคุณหมอครับตอนนี้ผลของการส่องกล้องออกมาแล้ว
1: ค่ะตรวจเสร็จเรียบร้อยนะคะตอนตรวจก็ให้ยานอนหลับช่วงสั้นๆเขาไม่มีผลข้างเคียงอะไรปลอดภัยผลตรวจที่เจอเนี่ยก็คือเป็นกระเพาะอาหารอักเสบคือกระเพาะอาหารอักเสบเนี่ยของน้องเขาเนี่ยจะอักเสบเฉพาะบริเวณบอดี้ที่เป็นช่วงบนของกระเพาะอาหารนะคะช่วงบนเป็นลักษณะผื่นแดงๆนะคะแต่ไม่เห็นว่ามันมีแผลไม่มีแผลไม่มีเนื้องอกติ่งเนื้อหรือว่ามะเร็งกระเพาะอาหารยังไม่มีนะโดยรวมแล้วปลอดภัยทีนี้เหตุของกระเพาะอาหารอักเสบเนี่ยก็คงต้องดูว่ามีเหตุปัจจัยอะไรบ้างทำให้เกิดกระเพาะอาหารอักเสบหรือว่าถ้าไม่มีเลยก็เหตุที่เป็นเหตุปัจจัยข้างในก็คือมีการติดเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะเชื้อในกระเพาะอาหารก็จะเป็นแบคทีเรียที่เราชื่อว่าเฮลิโคแบคเตอร์ไพโรไลน์นะคะเป็นเชื่อว่าเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดแผลในกระเพาะอาหารหรือว่ากระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรัง
0: มันเกิดจากเรารับประทานอาหารหรือว่ายังไงครับ
1: เชื้อก็มาจากการทานอาหารเข้าไปแต่บอกไม่ได้ว่าคงติดมานานแล้วหรือติดตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วมันก็จะทำให้เราเริ่มมีอาการของโรคกระเพาะเป็นหายๆแต่ว่าจะไม่รุนแรงแต่อันนี้เราแค่สงสัยจากผลการตรวจส่องกล้องว่าอาจจะเป็นได้ก็ได้เพราะว่าลักษณะการติดเชื้อเนี่ยคือมันจะอยู่ช่วงบนเด่นมากกว่ารอยโรคจะอยู่ด้านบนมากกว่าถ้าเกิดเป็นจากการกินยาหรือว่าอะไรมันก็เป็นอาหารมันก็ลงช่วงล่างมากกว่า
0: จะอยู่ในบริเวณล่าง
1: แต่นี่มันจะอยู่แนวเด่นทางด้านบนก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ใช่เหตุจากยาก็ได้ค่ะจะเป็นการอักเสบสาเหตุอื่นซึ่งก็การติดเชื้อก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องคิดถึงแล้วก็ตรวจชิ้นเนื้อไป
0: ก็ทำการขูดชิ้นเนื้อไปแล้ว
1: ตรวจชิ้นเนื้อส่งห้องปฏิบัติการแต่ต้องใช้เวลาประมาณ1สัปดาห
0: ์อ๋อเดี๋ยวแสดงว่าเดี๋ยวอีก1สัปดาห์ก็ต้องให้น้องมาดูผลตรวจ
1: ก็มาดูอาการด้วยแล้วก็มาฟังผลด้วยว่าตรวจชิ้นเนื้อในกระเพาะได้ผลเป็นยังไง
0: แล้ววันนี้เนี่ยต้องรับยากลับบ้านอะไรยังไงหรือเปล่า
1: ตอนนี้ก็ในเบื้องต้นก็คงให้การรักษาตามอาการที่น้องเขาเป็นก่อนนะคะก็ให้ยายับยั้งการหลั่งกรดลดกระเพาะอาหารอักเสบทานแล้วก็แนะนำเรื่องการพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ต้องคือจากเดิมที่ทานเยอะก็ต้องทานน้อยลงแต่พอทานน้อยเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าหิวบ่อยก็เลยว่าคนที่เป็นโรคกระเพาะเนี่ยต้องทานมื้อเล็กๆทานบ่อยๆแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้กรดเยอะในกระเพาะก็คือของเผ็ดเปรี้ยวก็จะเป็นเหตุหนึ่งของการเกิดกรดในกระเพาะกรดเกินในกระเพาะทั้งคนที่เป็นโรคกระเพาะอยู่แล้วก็เลยเหมือนทานแล้วก็จะรู้สึกอาการกำเริบขึ้น
0: นี่คุณหมอครับแล้วเกิดเวลาถึงมื้ออาหารจากที่เราเคยได้ทานเวลานี้เรากลับไม่ได้ทานน้ำย่อยมันจะออกมาไหมครับหรือว่ามันออกเฉพาะตอนที่มีอาหารหล่นลงไปในกระเพาะ
1: ปกติมีน้ำย่อยเป็นการหลั่งน้อยๆค่ะเป็นเบซัลแอซิดเอาท์พุตแต่ว่าถ้าเกิดเรากินอาหารเพิ่มขึ้นมันก็จะกระตุ้นจากการอาหารที่กระตุ้นการหลั่งกรดแล้วก็การขยายตัวของกระเพาะก็จะเป็นตัวกระตุ้นการหลั่งกรดด้วยเหมือนกัน
0: แต่ถ้าเกิดหายแล้วเนี่ยสมมติว่าอาการอักเสบไม่มีแล้วก็กลับมาทานปกติได้ไหมครับเหมือนเดิมไหมคร
1: ับได้ส่วนใหญ่ได้แต่ต้องเริ่มทีละน้อยค่ะเริ่มจากเคยทานเผ็ดมากๆเลยก็ต้องเผ็ดน้อยแล้วก็พยายามทานหลังอาหารอย่าให้ท้องว่างคือวันไหนทานข้าวผิดเวลาอย่างเงี้ยต้องทานจืดมันจะปลอดภัยกว่าแต่ถ้าเกิดเราอยากทานจริงก็กินอะไรรองท้องหรือกินข้าวตรงเวลาวันนั้นแล้วเราจะทานส้มตำทานข้าวแกงน้ำพริกอะไรเงี้ยก็นิดนึงหลังอาหารเนี่ยมันจะไม่ค่อยกระตุ้นทำให้เรารู้สึกไวตัวและปวดท้องขึ้นมา
2: ก็ต้องปรับตัวกับการทานอาหารให้มากขึ้นค่ะงดชากาแฟเครื่องดื่มน้ำอัดลมก็ไม่ต้องกินข้าวให้ตรงเวลาพยายามปรับตัวให้มากขึ้นค่ะ

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอรามานะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนันท์มนตรีนะครับปรึกษาคุณหมอกันแบบไม่ต้องรอคิว1ชั่วโมงเต็มๆนะฮะ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับทุกช่องทางผู้ชมฮะเมื่อจะติดตามรับชมเราผ่านทางช่องทางไหนนะถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาคำถามเรื่องสุขภาพกับเรานะครับโทรศัพท์กันเข้ามาได้เลยนะฮะมุมจอด้านล่างนี้นะฮะ023547105ขออนุญาตย้ำอีกครั้งนะครับ023547105นี่คือช่องทางโทรศัพท์ของเราและอีกหนึ่งช่องทางครับที่อยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยเข้ามากันเยอะๆเลยนะฮะแม้ว่าจะดูทีวีอยู่แต่ก็อยากจะให้ดู Facebook Live ควบคู่กันไปด้วยก็ได้นะฮะจะได้เรียกว่าตอบโต้กันได้แบบเรียลไทม์กันเลยทีเดียวก็คือผ่านทาง Facebook ของ Rama Channel พิมพ์คำว่า Rama Channel เป็นภาษาไทยติดกันได้เลยนะครับในช่องค้นหาตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาอย่าลืมทักทายกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วก็ฝากคำถามในช่องคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสำหรับคำถามที่ฝากเข้ามาอาจจะต้องรบกวนขอรายละเอียดสักเล็กน้อยคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อนะฮะนามสกุลอายุนะครับเพศน้ำหนักส่วนสูงนะฮะอาการที่อยากจะปรึกษาอยากจะถามจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามารวมถึงเรื่องของประวัติแพ้ยานะครับตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมฝากคำถามร่วมจัดรายการทักทายกันเข้ามาได้รับชมอยู่ที่ไหนอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างนะในช่องคอมเมนต์ของเรานะครับใน Facebook Live Rama Channel นะวันนี้นอกจากผมแล้วนะครับยังอยู่อาจารย์หมออีก2ท่านนะครับขอต้อนรับนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาศรีวรรณโอภาสนะครับสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์หรืออาจารย์พีทของเราเนี่ยและอีกท่านครับอาจารย์แพทย์หญิงทรงสุดารุ่งไสวัฒนานะครับภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับหรืออาจารย์เก่งทั้ง2ท่านนะครับจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีอาจารย์พีทอาจารย์เก่งนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแจ็คสวัสดีอาจารย์เก่งค่ะ
0: สวัสดีครับยังมาสดใสเช่นเคยนะอาจารย์พีทฮะวันนี้ก่อนระหว่างรอคำถามผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์นะฮะนิตยสารอีบุ๊กของเรากันหน่อยแอดรามาฉบับที่44แล้วนะครับคุณผู้ชมที่สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารสาระดีๆกับนิตยสารแอดรามานะฮะฉบับนี้ฉบับที่44นะฮะสามารถโหลดสามารถเข้าไปอ่านกันได้นะครับติดตามรามา Channel สถานีสุขภาพก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็จะได้ไม่พลาดสาระดีๆนะครับครบถ้วนนะครับเรื่องของสุขภาพเรื่องของทางการแพทย์สำหรับฉบับที่44มีคอนเทนต์เด่นคอนเทนต์โดนอะไรกันบ้างมาไล่เรียงกันนิดหนึ่งนะฮะเกริ่นพอเป็นน้ำจิ้มนะฮะไม่จะเป็นเรื่องของข้ามถนนตรงทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนนะหรือว่าเป็นประเด็นที่ทางสังคมกำลังฮอตฮิตมากๆนะฮะเรื่องนี้ตอนนี้คนสนใจเยอะมากๆฉบับนี้มีให้ติดตามกันด้วย

0: นะฮะแบบไม่ต้องใช้เวลาเดินทางมากนักก็คือพุทธมณฑลเนี่ยเที่ยวพุทธมณฑลศูนย์กลางศาสนานี่คือเรียกว่าหยิบจับมาแค่แบบเป็นแค่น้ำจิ้มกันก่อนผู้ชมสามารถไปโหลดอ่านแบบเต็มๆได้เลยเนี่ยถ้าใครสะดวกสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ก็ได้นะครับหรือว่าใครจะเข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะฮะก็เข้าไปที่ @rama.mahidol.ac.th นะครับสำหรับติดตามกันได้นะฮะ @rama ฉบับที่44นะครับอ่ะคุณผู้ชมฮะนอกจากเรื่องของสาระความรู้ที่เราจะพูดคุยกันในแต่ละวันแล้วนะครับวันนี้มีเคสที่ต้องบอกว่าเป็นโรคที่หลายคนคุ้นหูกันนะแต่ว่าถึงโรคนี้ขึ้นมาเอ๊ะรายละเอียดของโรคมันเป็นอย่างไรก็คือโรคพาร์กินสันนะเขาบอกว่าผู้ป่วยพาร์กินสันเนี่ยจะต้องฟื้นฟูหรือว่าดูแลตัวเองอย่างไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้ไปติดตามจากเคสนี้จากวีทีอาร์นี้กันก่อนเลยนะครับ
1: โรคพาร์กินสันเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของบริเวณสมองส่วนกลางระบบประสาทส่งผลให้ร่างกายเกิดการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติโดยปกติแล้วโรคนี้จะมีอาการที่แสดงออกมามากหรือน้อยแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างแต่ที่เป็นเหมือนกันก็คือโรคนี้จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ได้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันเหมือนโรคทางสมองอื่นๆและอาการจะเป็นมากขึ้นไปด้วยหากปล่อยไว้เป็นเวลานานโรคนี้จะพบมากในช่วงอายุ65-80 ปีโดยผู้ชายมีโอกาสเป็นมากกว่าผู้หญิงประมาณ 1.5 เท่าโรคนี้จะดำเนินไปอย่างช้าๆแต่สามารถกระทบกับผู้ป่วยได้ในระยะยาวนับเป็นโรคที่พบได้บ่อยรองจากอัลไซเมอร์โรคพาร์กินสันเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่รักษาให้อาการบรรเทาลงหรือไม่ลุกลามไปยังส่วนอื่นๆของร่างกายผู้ป่วยควรพบแพทย์ตั้งแต่เนิ่นที่เริ่มมีอาการซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีอาจทำให้เสี่ยงพิการและกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงได้ดังนั้นหากพบว่าคนในครอบครัวมีอาการเข้าข่ายเป็นโรคนี้ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาและป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยนั่นเอง
0: ฟังจากวิทยาดูเหมือนจะน่ากลัวเหมือนกันนะสำหรับเรื่องของโรคพาร์กินสันเดี๋ยวให้อาจารย์เก่งช่วยขยายสักนิดนึงดีกว่าฮะคุณผู้ชมจะได้ไม่ตกอกตกใจกันสักนะฮะเรื่องของโรคพาร์กินสันเดี๋ยวให้อาจารย์เก่งสรุปสั้นๆสักนิดนึงครับว่ามันคือโรคอะไรยังไงมีอันตรายยังไงมีสัญญาณอะไรเตือนผู้ที่กำลังจะมีอาการของโรคตรงนี้บ้างฮะ
2: จริงๆต้องบอกว่าโรคพาร์กินสันเนี่ยนะคะเป็นโรคของความเสื่อมของระบบประสาทที่เกิดที่มีพยาธิสภาพเกิดขึ้นในสมองนะคะซึ่งการวินิจฉัยของโรคเนี่ยก็คือควรจะไปพบคุณหมออายุรกรรมหรือโดยเฉพาะคุณหมออายุรกรรมระบบประสาทนะคะซึ่งคุณหมอเขาก็ต้องวินิจฉัยแยกโรคก่อนว่าเป็นโรคของระบบประสาทแบบไหนอะไรยังไงนะคะถ้าเกิดว่าคุณหมอเขาวินิจฉัยแล้วว่าเป็นโรคพาร์กินสันเนี่ยก็คือหลักๆแล้วเนี่ยการรักษาเนี่ยก็คือจะเน้นไปในทางการให้ยาเป็นหลักเพื่อชะลออาการเสื่อมลงของตัวสมองก็ให้ผู้ป่วยยังคงสามารถใช้ชีวิตประจำวันคงฟังก์ชันเดิมไว้ให้ได้นานที่สุดนะคะอย่างที่บอกไปว่าตัวโรคเนี่ยมันเป็นความเสื่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่หายขาดมันจะเป็นโรคเรื้อรังที่อยู่ไปยาวๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างที่ระหว่างทางของการรักษาเนี่ยค่ะนอกจากการให้ยาแล้วเนี่ยก็คือต้องมีการทำกายภาพบำบัดการฟื้นฟูผู้ป่วยร่วมด้วยซึ่งการฟื้นฟูเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับระยะของตัวโรคถ้าเกิดว่าเป็นเริ่มแรกเริ่มเป็นไม่เยอะเนี่ยผู้ป่วยก็ยังมีอาการไม่เยอะมากอาการไม่เยอะมากเนี่ยก็คือเราก็สามารถที่จะฟื้นฟูผู้ป่วยเนี่ยให้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันให้ได้ใกล้เคียงปกติให้มากที่สุดให้ใช้ประสิทธิภาพของสมรรถนะร่างกายที่มีอยู่เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็คือให้ผู้ป่วยยังสามารถยืนเดินได้ช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันได้กรณีที่ตัวโรคเนี่ยมันดำเนินต่อไปนานขึ้นผู้ป่วยก็อาจจะมีอาการที่มากขึ้นพอมีอาการที่มากขึ้นเนี่ยผู้ป่วยก็อาจจะถึงขั้นเริ่มยืนเดินลำบากขึ้นอาจจะมีปัญหาอื่นๆต้องบอกว่าอาการของโรคพาร์กินสันเนี่ยก็คือหลักๆก็คือจะมีอาการทางระบบการเคลื่อนไหวเป็นหลักนะคะทางระบบการเคลื่อนไหวก็คืออย่างเช่นผู้ป่วยจะมีอาการมือสั่นเวลาอยู่เฉยๆเวลาขยับหูก็เคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยก็อาจจะการสั่นเนี่ยน้อยลงมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อร่างกายแข็งเกร็งการเคลื่อนไหวช้าก็อาจจะแล้วก็รวมถึงการยืนเดินที่มีปัญหาทำให้การยืนเดินเนี่ยไม่มั่นคงเวลาเดินเนี่ยก็คือมีโอกาสที่จะเสี่ยงล้มได้มากขึ้นเช่นก้าวเดินสั้นๆขากลางเวลาก้าวเดินเนี่ยก็คืออาจจะมีการก้าวเดินในช่วงก้าวแรกๆเนี่ยลำบากแต่พอได้สักพักเนี่ยก็คือจะเริ่มเดินเร็วขึ้นแต่ว่าซอยขาถี่ขึ้นนะคะมีโอกาสที่จะล้มได้ง่ายซึ่งถ้าเกิดโรคประเมินไปเยอะขึ้นเนี่ยก็คือผู้ป่วยมีความเสี่ยงที่จะหกล้มหรือว่ามีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆเนี่ยก็คือการฟื้นฟูเนี่ยก็คือเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดภาวะ แทรกซ้อนเหล่านี้อันนี้ที่พูดถึงเนี่ยเป็นการเป็นปัญหาในเรื่องของการเคลื่อนไหวแต่ในโรคพาร์กินสันเองเนี่ยพอระยะท้ายๆเนี่ยก็อาจจะมีอาการอื่นๆ

0: ที่ไม่ใช่อาการที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวด้วยอย่างเช่นอาการทางเดินอาหารทางเดินหายใจผู้ป่วยอาจจะมีปัญหาเรื่องการหายใจได้อาจจะมีปัญหาเรื่องการคืนลำบากได้ท้องผูกอาจจะมีปัญหาเรื่องการควบคุมอุจจาระปัสสาวะได้รวมถึงอาจจะมีปัญหาเรื่องของสติปัญญาการคิดวิเคราะห์ที่ช้าลงการตัดสินใจที่ช้าลงได้นะคะอันนี้อาจารย์พี่เดียกจะมีอะไรเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าอย่างที่บอกไปว่าโรคพาร์กินสันเป็นโรคความเสื่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอทางด้านอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุเนี่ยก็คือจะมีความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยโรคนี้ด้วย
1: อาจารย์พิษอาจจะมีคนไข้ที่อาจจะปรึกษาอาจารย์พิษบ่อยๆแล้วก็ปรากฏว่าดูไปดูมาอาจจะเป็นเรื่องของพาร์กินสันเหมือนกันนะอาจารย์พิษฮะ
2: ใช่ค่ะอย่างที่บอกก็คือว่าโรคนี้เนี่ยเกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์สมองเพราะฉะนั้นหนึ่งในสิ่งที่เราเจอก็คือมากับอายุค่ะเมื่อโรคนี้มากับอายุเนี่ยนอกจากความเสื่อมของตัวเซลล์ประสาทหรือระบบประสาทเองแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของโรคร่วมต่างๆรวมถึงการเสื่อมของสภาพร่างกายโดยทั่วไปค่ะเพราะฉะนั้นนอกจากที่อย่างที่อาจารย์เก่งบอกนอกจากความผิดปกติในเรื่องของการเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยค่ะเราก็ยังเจอว่าผู้ป่วยเองเนี่ยก็จะต้องหลายครั้งเนี่ยมีนำไปสู่ภาวะพึ่งพิงในการทำกิจวัตรประจำวันมากขึ้นค่ะเมื่อเป็นไปนานๆเนี่ยผู้ป่วยการเคลื่อนไหวน้อยลงก็จะเกิดภาวะแทรกซ้อนทางด้านร่างกายเช่นเรื่องของการกลืนการสำลักอาหารค่ะการเกิดแผลกดทับนะคะรวมไปถึงถ้าเผื่อว่าเป็นไปนานๆเกิน5ปี10ปีขึ้นไปเนี่ยในผู้สูงอายุเนี่ยเรามักจะเจอว่ามีเรื่องของความสามารถของสมองลดลงด้วยค่ะอย่างที่อาจารย์เก่งบอกและในหลายครั้งเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของสภาพจิตใจที่เกิดคู่กันเช่นเรื่องของอารมณ์เศร้าค่ะหรืออารมณ์หงุดหงิดเพราะว่าปัญหาส่วนนอกจากที่จะเกิดจากการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายได้ไม่ดีแล้วเนี่ยบางทีก็จะมีเรื่องของความหงุดหงิดความอึดอัดที่ต้องพึ่งพิงคนอื่นร่วมด้วยก็อาจจะนำไปสู่เรื่องของอารมณ์เศร้าหรือภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุได้ค่ะนอกจากนี้ก็ยังต้องดูโรคร่วมอื่นๆที่เจอได้บ่อยในผู้สูงอายุเช่นในกรณีไข้พาร์กินสันอาจจะไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวออกกำลังค่ะภาวะหนึ่งที่จะเจอตามมาก็จะเป็นเรื่องของมวลกล้ามเนื้อน้อยภาวะกระดูกพรุนภาวะพร่องวิตามินดีนะคะของพวกนี้ก็มักจะต้องดูแลควบคู่กันไปด้วยค่ะ
1: ครับอะไรที่ทำให้จากเรื่องของปัญหาจากการเคลื่อนไหวใช่ไหมฮะทั้งอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยบอกว่าตอนต้นมักจะเป็นเรื่องของมือสั่นการเคลื่อนไหวการขยับขยื่นการเกรงตัวหรือว่าการเดินที่ขาจะมีสั่นแล้วก็ขั้นไปปลายเนี่ยมันถึงขั้นทำลายสมองก็คือมีผลกับสมองจากขั้นต้นไปสู่ขั้นปลายๆเนี่ยมันมีอะไรที่ทำให้อาการของพาร์กินสันมันถึงขั้นต้องไปทำลายสมองฮะแล้วเราจะมีวิธีป้องกันไม่ให้มันไปถึงขั้นนั้นได้ยังไงไหมฮะ
2: อย่างที่คุณแจ็คถามเป็นคำถามที่น่าสนใจนะคะคือเริ่มต้นเนี่ยตัวโรคพาร์กินสันเองเนี่ยมันก็เกิดการตายของเซลล์สมองเพียงแต่ว่ามันเกิดเฉพาะส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นหลักแต่เมื่อเวลานานขึ้นเนี่ยเซลล์สมองส่วนอื่นๆก็เกิดการตายไปด้วยเช่นในเรื่องของความจำเซลล์สมองที่เป็นตัวหลั่งสารให้ความสุขกับเราอย่างเงี้ยค่ะก็จะตายไปด้วยแล้วก็ในส่วนของโรคทางกายอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นมาจากเรื่องของการไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวหรือการไม่ค่อยได้ใช้กล้ามเนื้อต่างๆค่ะ
1: ครับอย่างที่อาจารย์พูดถึงจะมีเรื่องของภาวะพึ่งพิงเข้าใจว่ากระบวนการของทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูเองน่าจะเข้ามามีบทบาทสำคัญเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยลดของเรื่องของภาวะพึ่งพิงสามารถที่จะลดความเสื่อมหรือว่าประคับประคองอาการแล้วก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นในมุมของการฟื้นฟูผู้ป่วยเนี่ยเรามีเทคนิคมีวิธีปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยหรือสำหรับญาติของผู้ป่วยยังไงบ้างไหมอาจารย์เก่งฮะ
0: ค่ะก็คืออย่างที่บอกไปว่าตัวโรคของการของพาร์กินสันเนี่ยมันเป็นโรคที่ระยะยาวต้องมีการร่วมกันดูแลของหลายภาคส่วนทั้งคุณหมอในแต่ละสาขาคุณหมออายุรกรรมหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูทีมกายภาพบำบัดผู้ป่วยรวมถึงญาติของผู้ป่วยด้วยนะคะก็คือในส่วนของการฟื้นฟูเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปว่าเป้าหมายของเราเนี่ยก็คือป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเนี่ยมีภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาจากการมีปัญหาต่างๆรวมถึงพยายามให้ผู้ป่วยเนี่ยมีศักยภาพสูงที่สุดในการใช้ชีวิตประจำวัน

0: ในศักยภาพตัวเองที่เหลืออยู่ซึ่งหลักๆอย่างที่บอกไปว่าอาการที่พวกที่มักจะเจอเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการควบคุมการเคลื่อนไหวการเดินที่ไม่มั่นคงการก้าวเดินลำบากการขยับไปยืดเคลื่อนไหวที่ลำบากฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการฟื้นฟูในผู้ป่วยระยะนี้เนี่ยก็คือจะเน้นให้ผู้ป่วยทำกิจกรรมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้หลักๆ ก็คือว่าหนึ่งก็คือต้องให้ผู้ป่วยทำประกอบกิจวัตรประจำวันพื้นฐานด้วยตัวเองเช่นการกินข้าวอาบน้ำแปรงฟันเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งอันนี้มันก็คือการฝึกกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยก็คือเป็นการกระตุ้นให้ผู้ป่วยมีการเคลื่อนไหวอยู่แล้วก็จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยลดภาวะการพึ่งพิงลงไปได้รวมถึงการเดินเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มหรือว่าการสะดุดล้มได้ง่ายเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปผู้ป่วยเนี่ยมักจะเดินแล้วก้าวขาไม่ค่อยถนัดหรือว่าก้าวลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะมีเทคนิคที่จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเป็นการกระตุ้นสมองโดยการใช้สิ่งแวดล้อมภายนอกเข้ามาช่วยกระตุ้นอย่างเช่นมีจุดนำสายตาเช่นถ้าเกิดให้ผู้ป่วยบอกให้ผู้ป่วยเดินตามปกติเนี่ยผู้ป่วยอาจจะก้าวเดินลำบากหรือว่ามีโอกาสที่จะพลัดตกหกล้มหรือว่าstayแต่ถ้าเกิดมีจุดนำสายตาคือเดินไปตามเส้นมีเส้นนำสายตาปุ๊บเนี่ยเราให้ผู้ป่วยเดินตามเส้นเนี้ยผู้ป่วยก็จะเดินได้มั่นคงขึ้นแล้วก็ก้าวได้เร็วขึ้นอันนี้ก็คือเป็นตัวช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถที่จะยังเคลื่อนไหวร่างกายเดินได้ใช้ชีวิตได้ในชีวิตประจำวันนะคะรวมถึงบางทีอาจจะมีการฝึกเช่นการใช้สิ่งกระตุ้นภายนอกอย่างเช่นเมื่อกี้บอกว่าเป็นจุดนำสายตาใช่ไหมคะเราอาจจะเพิ่มสิ่งกระตุ้นเป็นการได้ยินเสียงเป็นการให้จังหวะเช่นให้ผู้ป่วยฟังเพลงไปด้วยหรือว่าการให้จังหวะโดยใช้เครื่องเมโทรโนมที่จะมีเสียงตึกอย่างเงี้ยก็คือหรือว่าอาจจะให้ญาติช่วยเป็นการบอกจังหวะผู้ป่วยเดินก้าวซ้ายก้าวขวาซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยก็คือการกระตุ้นพวกนี้เนี่ยมันจะทำให้ระบบสมองเนี่ยมันควบคุมการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นแล้วผู้ป่วยก็จะเดินตามจังหวะเนี้ยผู้ป่วยก็จะสามารถก้าวเดินได้เร็วขึ้นใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นนะคะ
1: ครับถ้าที่ฟังเป็นโรคที่มาจากความเสื่อมเนี่ยโดยเฉพาะมันก็จะเกิดขึ้นกับคนที่อายุประมาณหนึ่งก็คือใช้ชีวิตผ่านมาระดับหนึ่งร่างกายมันก็เริ่มเสื่อมถอยตามกาลเวลาประมาณนี้หลายคนก็เลยแอบฝากความหวังว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้พอจะมีตัวช่วยอะไรไหมที่ทำให้ร่างกายเสื่อมช้าลงบางคนบอกเอ้ยต้องไปมีแอคทิวิตี้แบบตากแดดเอ่ยหาวิตามินมาเสริมเอ่ยหรือว่าหาอาหารเสริมผลิตภัณฑ์อะไรไม่รู้แหละที่จะมาช่วยให้ร่างกายเสื่อมช้าลงพวกนี้มันมีวิธีการอะไรหรือว่าตัวช่วยอะไรหรือว่ามีคำแนะนำยังไงบ้างไหมครับเพื่อให้ความเสื่อมต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายนั้นช้าลงครับ
0: อันนี้ต้องหลักๆก็ต้องถามอาจารย์พีทเป็นหลักไปค่ะเรื่องในเรื่องของวิทยาการในการใช้ยาในปัจจุบันอะไรกันพวกนี
1: ้ครับ
2: แต่ก็จริงๆแล้วปัจจุบันก็ถ้าเป็นโรคพาร์กินสันเองนะคะ
1: ครับ
2: เราอาจจะยังไม่มีวิธีป้องกันที่ชัดเจนเช่นเดียวกับโรคที่เกิดการเสื่อมสลายของเซลล์ค่ะอย่างอื่นยกตัวอย่างเช่นโรคอัลไซเมอร์แต่วิธีที่ดีที่สุดก็คือการใช้ชีวิตแบบสุขภาพดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายสม่ำเสมอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์กับสุขภาพการป้องกันในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดต่างๆนะคะรวมไปถึงการดูแลสภาพจิตใจของเราให้ไม่เครียดไม่ซึมเศร้าซึ่งหลักการของการดูแลสุขภาพดีแบบนี้เนี่ยทำได้ตั้งแต่ในวัยผู้ใหญ่นะคะแล้วเราก็พบว่าถ้าเราจำเป็นต้องเป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายเหล่านี้เนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นช้าหรือเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย
1: ครับเพราะนั้นมันอาจจะไม่ได้มียาอะไรโดยตรงแต่ถ้าเกิดเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเราเป็นคนนอนพักผ่อนเพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์ปรับเรื่องอารมณ์ตัวเองนอนหลับการพฤติกรรมต่างๆที่ดีต่อสุขภาพเราพวกนี้มันช่วยประคับประคองหรือช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายนะอาจารย์ฮะ
0: แล้วแบบนี้อะไรเพิ่มเติมนิดหนึ่งค่ะ
1: ครับเชิญฮะ
0: ก็คืออย่างที่อาจารย์พีทบอกไปว่าอาจจะยังไม่มีวิธีป้องกันถ้าเกิดว่าแต่ว่าการที่ถึงแม้ว่าถ้าเกิดเป็นโรคนี้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะให้ผู้ป่วยเนี่ยอยู่กับโรคนี้ได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีใกล้เคียงปกติที่สุดแล้วก็สามารถต้องบอกว่าตัวโรคนี้เนี่ยไม่ได้ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตผู้ป่วยจะมีความอายุยืนเนี่ยเท่ากับคนปกติได้เลยถ้าเกิดว่าไม่ได้มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างทาง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปว่าการเพิ่มคุณภาพชีวิตก็คือการใช้ชีวิตให้คุณภาพชีวิตที่ดีดูแลทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะ
2: นอกจากนี้เนี่ยพาร์กินสันเองก็มียานะคะที่ช่วยลดอาการในเรื่องของความผิดปกติการเคลื่อนไหวด้วยซึ่งการใช้ยา

0: ในการรักษาโรคพาร์กินสันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในมือของอายุรแพทย์นะคะประสาทอายุรแพทย์หรืออายุรแพทย์ผู้สูงอายุเป็นหลักก็การปรับยาในหลายๆครั้งเนี่ยค่ะก็จะช่วยทำให้การเคลื่อนไหวของผู้ป่วยดีขึ้นด้วยยิ่งถ้าร่วมกับการฟื้นฟูสภาพร่างกายอย่างที่อาจารย์เก่งบอกเนี่ยก็จะสามารถทำให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคพาร์กินสันเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ค่ะ
1: อย่างตอนต้นใน VTR จะบอกว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่จะอยู่ในเรนจ์อายุประมาณ60ปีถึง85ปีประมาณนี้ฮะแต่อะไรที่ทำให้แน่นอนล่ะไม่ใช่ผู้คนอายุ60ปีทุกคนที่จะป่วยเป็นโรคนี้อะไรคือความแตกต่างฮะกลุ่มไหนเป็นความกลุ่มที่มีความเสี่ยงเป็นพิเศษหรือเปล่าเช่นกลุ่มที่มีโรคประจำตัวบางโรคมันนำไปสู่การเสื่อมของร่างกายมากขึ้นจนทำให้เป็นพาร์กินสันไหมฮะอาจารย์ฮะ
0: เราพบว่าอย่างที่บอกค่ะปัจจัยเสี่ยงบางอันในการใช้ชีวิตนะคะเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบนี้ค่ะหลายๆครั้งเนี่ยเราก็จะเจอว่าใกล้ที่มีปัญหาเส้นเลือดฝอยอุดตันเนี่ยก็จะมีอาการคล้ายๆกับพาร์กินสันเกิดขึ้นได
1: ้
0: ค่ะการใช้ชีวิตบางอย่างการสูบบุหรี่อย่างเงี้ยนะคะหรือคนที่มีประวัติโดนทำลายเซลล์สมองมานี่ก็อาจจะทำให้มีอันตรายมีการบาดเจ็บรุนแรงของพวกนี้ก็อาจจะทำให้เขาเป็นเร็วขึ้นได้เพียงแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าปัจจัยไหนเนี่ยที่มีอิทธิพลเดี่ยวๆหรือเป็นอิทธิพลที่เด่นชัด
1: นะครับแต่เบื้องต้นถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเราแน่นอนล่ะก็จะมีความรู้เรื่องสุขภาพที่ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตต่างๆก็จะลดความเสี่ยงแล้วก็ความเสื่อมต่างๆของร่างกายก็จะช้าลงนะครับแน่นอนคุณผู้ชมที่ติดตามรายการนี้สุขภาพดีส่วนใหญ่อยู่แล้วนะทักทายผู้ชมกันหน่อยนะหลายท่านทักทายเข้ามาทั้งทาง Facebook แล้วก็ทางโทรศัพท์ก็เริ่มมีสายเข้ามาแล้วนะครับคุณรังสรรค์นะคุณนิ่มนวลแสงนะฮะคุณพิกุลนะฮะคุณ I am ปอคุณหลงภูนะฮะคุณรัชนกคุณวรวรรณคุณประมวลคุณไก่กุ๊กกุ๊กสุคุณสุภัตรานะฮะทักทายเข้ามาได้เลยนะฮะหรือว่าฝากคำถามในช่องทางของ Facebook Live แล้วก็โทรศัพท์กันได้นะครับคุณไก่กุ๊กกุ๊กนะฮะสอบถามนะฮะบอกว่ามีความจำเป็นแค่ไหนในการผ่าตัดไส้ติ่งนะแล้วมีอันตรายไหมถ้าเกิดผ่าตัดเนี่ยต้องนอนโรงพยาบาลกี่วันบางครั้งปวดท้องหลังกินข้าวไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรกลัวว่าเป็นเพราะไส้ติ่งอักเสบมีวิธีเช็คไหมครับว่าไส้ติ่งเรามันอักเสบจนใกล้จะแตกหรือยังฮะ
0: โดยปกติไส้ติ่งเป็นอวัยวะที่เก็บไปดูเล่นได้นะคะไม่จำเป็นต้องผ่าตัดทิ้งเสมอถึงแม้ว่าตัวเขาเองจะไม่ได้ฟังก์ชันอะไรก็ตามนะคะ
1: ครับ
0: ทีนี้ปกติถ้าเป็นไส้ติ่งอักเสบเนี่ยมันจะไม่ค่อยเป็นเต็นหายหายนะคะ อาการปวดท้องที่เกิดจากไส้ติ่งอักเสบเนี่ยมักจะเป็นอาการปวดท้องที่เฉียบพลันปวดบริเวณท้องน้อยด้านล่างขวาอาการปวดก็มักจะมาพร้อมกับการคลื่นไส้อาเจียนการมีไข้ร่วมด้วยแล้วก็มักจะปวดมากค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยการผ่าตัดก็คือเป็นการตัดเอาไส้ติ่งที่อักเสบออกนะคะร่วมกับการให้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะเพื่อลดอาการอักเสบนั้นโดยปกติไม่จำเป็นต้องเอาไปตัดทิ้งก่อนในกรณีที่ปวดท้องเป็นหายๆเนี่ยมีโอกาสน้อยมากนะคะที่จะเกิดจากไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นซึ่งเจอได้บ่อยกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระเพาะลำไส้นะคะตับถุงน้ำดีซึ่งอันนี้อาจจะต้องมาดูในรายละเอียดของอาการปวดท้องอีกทีนึงรวมถึงต้องมาดูว่าตรวจร่างกายดูว่าจริงๆแล้วมีความจำเป็นที่จะต้องตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมด้วยหรือเปล่าค่ะแต่ส่วนใหญ่ไส้ติ่งอักเสบไม่ค่อยอยู่นานค่ะ24-48ชั่วโมงผู้ป่วยก็จะปวดมากจนต้องมาหาคุณหมอละค่ะ
1: คือเคยได้ยินหลายคนบอกว่าไส้ติ่งแตกไส้ติ่งแตกแล้วมันจะยิ่งอันตรายอะไรเงี้ยเข้าใจว่าคุณผู้ชมหลายท่านก็เลยแบบอยากรู้ว่ามันจะมีวิธีเช็คเบื้องต้นก่อนหรือเปล่าว่าไส้ติ่งของฉันเนี่ยมันเข้าขั้นอักเสบหรือยังแล้วมันจะแตกหรือไม่แตกฮะอาจารย์ฮะมันเราสามารถเช็คเองได้ไหมฮะหรือว่าจำเป็นต้องไปพบแพทย์ฮะ
0: อาจารย์คิดว่าอย่างที่บอกค่ะไส้ติ่งอักเสบเนี่ยเป็นสาเหตุที่น้อยมากของอาการปวดท้องเป็นหายหรือเรื้อรังถ้าไส้ติ่งแตกเนี่ยจะปวดเฉียบพลันและปวดรุนแรงนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเราไม่ได้แนะนำให้มาตรวจดูไส้ติ่งโดยเฉพาะคือปกติไส้ติ่งเขาก็จะอยู่ของเขาเป็นอันเล็ก
1: ๆ
0: อยู่ตรงนั้นค่ะไม่ได้ทำให้เกิดอาการหรืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมาตรวจทีนี้บางคนทำไมถึงไส้ติ่งแตกไส้ติ่งแตกเนี่ยก็อาจจะก็เราเรียกว่าเป็นภาวะ

0: ภาวะแทรกซ้อนก็คือว่าไส้ติ่งเนี่ยมันเกิดการอุดตันแล้วก็เกิดการอักเสบติดเชื้อเป็นหนองเสร็จแล้วพอหนองเยอะๆเยอะๆมันก็ดันจนแตกออกมาค่ะเพราะฉะนั้นถ้าปวดท้องนะคะโดยเฉพาะตำแหน่งด้านล่างขวาเป็นเฉียบพลันนะคะมีไข้มีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยเนี่ยอันนี้ควรจะต้องมาพบแพทย์เลยอย่าทิ้งไว้นานเพราะบางคนเนี่ยทิ้งไว้นานเกินไปก็จะเกิดการแตกได้
1: ครับ
0: แต่ไม่จำเป็นต้องไปคัดกรองดูน้องไส้ติ่งโดยเฉพาะอย่างนี้ไม่ต้องค่ะ
1: ไม่ต้องไปคัดกรองดูน้องไส้ติ่งเก็บไว้ดูเล่นไว้ก่อนก็ได
0: ้
1: แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามเขาอักเสบเนี่ยเราทนไม่ได้แน่ๆเราต้องเข้าโรงพยาบาลแน่ๆถึงตอนนั้นคุณหมอจะบอกเราเองนะ
2: ค่ะขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงคือเมื่อกี้คำถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าผ่าตัดต้องนอนโรงพยาบาลนานไหมอะไรยังไงนะคะก็คือผ่าตัดก็คือเป็นการผ่าตัดช่องท้องแผลอยู่ที่ประมาณด้านท้องหน้าท้องด้านล่างขวาแผลจะประมาณสักแบบไม่ยาวมากประมาณสักคืบนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือแล้วแต่แต่ว่าก็ปกติแล้วเนี่ยมักจะนอนโรงพยาบาลประมาณ 3-5 วันนะคะ
1: ครับมีไม่นานกว่านี้นะ
2: แต่ทั้งนั้นก็คือจะผ่าเมื่อมีอาการถ้าไม่มีอาการเนี่ยก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันอย่างที่อาจารย์พีทบอกเลย
1: นะฮะ
0: เพราะมันเป็นส่วนที่งอกออกมาจากลำไส้ค่ะเป็นช่วงต่อกันระหว่างของลำไส้ใหญ่กับลำไส้เล็กส่วนปลายเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวมันเองเนี่ยก็จะมีเชื
1: ้อ
0: แบคทีเรียของลำไส้เนี่ยอยู่ในนั้นอยู่แล้วงั้นถ้าเราไปยุ่งกับมันเนี่ยโดยที่มันไม่มีอาการเราไปตัดมันออกก่อนก็ยิ่งทำให้เชื้อโรคต่างๆเนี่ยมันไปทำให้เกิดแผลและเชื้อโรคต่างๆก็จะผ่านเข้ามาในช่องท้องซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะเป็นบริเวณที่ปราศจากเชื้ออยู่แล้ว
1: ค่ะแต่เวลาวิธีการตรวจเนี่ยเขาก็จะให้ตรวจเป็นสเต็ปใช่ไหมฮะอาจารย์ผมเคยเห็นบางท่านเวลาไปโรงพยาบาลด้วยการปวดท้องมันอาจจะเริ่มจากตรวจปัสสาวะก่อนตรวจเลือดก่อนอาจจะมีฉีดสีซีทีสแกนอะไรอย่างเงี้ยจนถึงขั้นกว่าจะวินิจฉัยออกมาได้หรือหมอฟันธงว่าเอ๊ะน่าจะเป็นไส้ติ่งแล้วถึงขั้นต้องผ่าตัดเนี่ยอาจารย์
0: โดยมากเนี่ยค่ะการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่คุณแจ็คถามเนี่ยเราดูอาการและการแสดงของผู้ป่วยเป็นหลักโดยเฉพาะการตรวจร่างกายนะคะถ้าตำแหน่งใช่หรือใกล้เคียงกับตำแหน่งไส้ติ่งที่ควรจะเป็นเนี่ยการตรวจเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นตรวจเลือดตรวจปัสสาวะนะคะหรือเอ็กซเรย์อาจารย์บางท่านเลือกใช้ซีทีสแกนบางท่านเลือกใช้อัลตราซาวด์อย่างเงี้ยค่ะได้หมดซึ่งโดยปกติก็ไม่ได้นานมากนะคะโดยวิธีการตรวจในปัจจุบันเป็นหลักชั่วโมงซึ่งก็ส่วนใหญ่ถ้ามันไม่ได้มีการอักเสบรุนแรงหรือเป็นมานานเนี่ยมันไม่ได้มันไม่แตกโป๊ะในช่วงนั้น
1: อ๋อนะครับนี่มีคนยืนยันคำพูดของผมมาคุณไอแอมปอบอกว่าคนที่ดูรายการนี้สุขภาพดีทุกคนอยู่แล้วคุณไอแอมปอบอกว่าฉันทำกายภาพได้ดีเพราะว่ารายการนี้เลยขอบคุณคุณไอแอมปอด้วยนะครับแชร์ประสบการณ์กันมา
0: เป็นกำลังใจให้จันเก่งด้วย
1: คุณผู้ชมท่านใดที่สุขภาพแข็งแรงไม่มีคำถามก็ส่งให้กำลังใจหรือว่าส่งประสบการณ์ของตัวเองกันเข้ามาก็ได้เพราะเข้าใจว่าหลายครั้งหลายคราวที่เราแนะนำวิธีการออกกำลังกายเบื้องต้นการกดการยืดกล้ามเนื้อการทำอะไรต่างๆนานาแล้วก็เอาไปปรับใช้จนสุขภาพแข็งแรงขึ้นก็มีเยอะพอสมควรนะฮะแชร์ประสบการณ์กันเข้ามาได้คุณรังสรรค์นะเรียนสอบถามครับเรื่องการดื่มสุราและสูบบุหรี่มีผลต่อการเกิดโรคพาร์กินสันได้หรือไม่ครับคุณพ่อของเพื่อนอายุ67ดื่มสุราสูบบุหรี่จัดมากและเป็นพาร์กินสันฮะ
0: อาจารย์คิดว่าต้องมาดูว่าเขามีปัจจัยเสี่ยงอื่นด้วยไหมค่ะแล้วพาร์กินสันเนี่ยมันเป็นโรคพาร์กินสันไหมพาร์กินสันเองเนี่ยมีหลายประเภทนะคะโดยทั่วไปเนี่ยพาร์กินสันก็จะมีโรคพาร์กินสันที่เราบอกว่าเกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์สมองแต่ขณะเดียวกันเนี่ยพาร์กินสันอาการคล้ายพาร์กินสันเนี่ยค่ะก็อาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นได้เช่นเส้นเลือดฝอยในสมองตีบแตกตันนะคะหรือกลุ่มอาการของเซลล์ที่ควบคุมการเคลื่อนไหวในระบบประสาทส่วนกลางเนี่ยส่วนอื่นเสื่อมสลายมีได้หลักจากหลากหลายสาเหตุแต่อย่างไรก็ตามค่ะเราพบว่าการใช้ชีวิตที่อาจจะไม่ถูกกับ ภาวะสุขภาพดีนะคะก็จะมีผลทำให้การเกิดเป็นโรคพาร์กินสันมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าถามอาจารย์ถามว่าสูบบุหรี่เกี่ยวไหมอาจารย์ว่าเกี่ยวนะคะ

0: อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดอาจจะเป็นปัจจัยร่วมหรือปัจจัยกระตุ้นที่ร่วมกับปัจจัยจากสาเหตุอื่นร่วมด้วยค่ะ
1: นะครับคุณกมลชนกทักทายมาสวัสดีค่ะอาจารย์หมอและน้องแจ็คแชร์รายการแล้วขอบคุณด้วยนะครับคุณผู้ชมแชร์กันได้ด้วยนะครับเก็บไว้ดูย้อนหลังกันได้คุณรักไม่ได้หรือไม่ได้รักครับสวัสดีคุณแจ็คและคุณหมอสองท่านรวมถึงทีมงานด้วยนะครับไม่ได้รับชมนานเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ติดโควิดรอดมาหลายซีซั่นแต่ซีซั่นนี้ไม่รอดก็เลยต้องถามนิดนึงฮะว่าอาการของลองโควิดเนี่ยเป็นยังไงตอนนี้ยังปกติดีแต่ถ้าเกิดตอนนี้เริ่มได้ยินข่าวเรื่องของลองโควิดมากขึ้นเรื่อยๆฮะท่านนี้ก็เลยบอกเอ๊ะฉันอุตส่าห์รอดมาหลายซีซั่นนี้ไม่รอดก็เลยขอความรู้สักนิดนึงฮะลองโควิดเป็นยังไงฮะ
0: ขึ้นกับระบบที่เกี่ยวข้องเลยนะคะ มีได้ตั้งแต่ระบบหลอดเลือดระบบหัวใจนะคะเรื่องของผังผืดในปอดเรื่องของระบบความคิดความจำในสมองรวมไปถึงเรื่องของอาการเหนื่อยล้าง่ายอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีได้หลากหลายระบบมากแล้วมีได้เยอะมากอาจารย์คิดว่าจริงๆแล้วในเรื่องของลองโควิดเนี่ยในระยะหลังที่มีรีพอร์ตมาเยอะเนี่ยเพราะว่ามีคนรอดชีวิตเยอะ
1: ครับ
0: ค่ะก็เลยอาจจะมีรีพอร์ตเพิ่มขึ้นสำหรับในอาจารย์เข้าใจว่าท่านที่โทรถามมาน่าจะเป็นในวัยผู้ใหญ่ค่ะในวัยผู้ใหญ่เนี่ย อย่างที่บอกก็จะเจอได้หลากหลายระบบแต่ส่วนใหญ่เท่าที่อาจารย์เจอแล้วเจอบ่อยๆก็จะเป็นอาการเหนื่อยล้าง่ายอาการอ่อนเพลียไม่สดชื่นแบบนี้นะคะคิดอะไรไม่ค่อยออกแต่ถ้าในผู้สูงอายุนี่ตอนนี้ที่มีอยู่ในมือนี้มีหลากหลายมากค่ะมีตั้งแต่หัวใจหลอดเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลอดเลือดอุดตันปอดเป็นผังผืดต้องใช้ออกซิเจนมีเยอะมากแต่ส่วนใหญ่ในวัยผู้ใหญ่เนี่ยการที่เจอบ่อยจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะอ่อนล้าเหนื่อยง่าย
1: ครับ
0: อะไรไม่ค่อยออกค่ะ
1: มันจะขึ้นอยู่กับอาการไหมครับอาจารย์ว่าตอนที่ติดในช่วง5วัน7วันเนี่ยมันซุดหนักมากน้อยแค่ไหนเช่นถ้าเกิดช่วงนั้นป่วยหนักมากเชื้อหลายขั้นหลายท่านอาจจะเรียกว่าเชื้อลงปอดอะไรเงี้ยก็เลยมีโอกาสที่ทำให้เป็นรองโควิดแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ป่วยชิวๆไม่มีอาการมีแค่ไอเจ็บคอเล็กๆน้อยๆอาจจะไม่เป็นหรือว่าอาจจะมีโอกาสเป็นน้อยกว่าตรงนี้มันมีความเกี่ยวข้องกันไหมฮะอาจารย
0: ์ไม่เสมอไปไม่เสมอไปแต่เราพบว่าผู้ป่วยที่ผ่านภาวะวิกฤตมาเนี่ยมีโอกาสที่จะฟื้นฟูสภาพหลังจากที่เขาไม่ได้ติดเชื้อโควิดแล้วยากกว่าค่ะแต่ไม่เสมอไปว่าจะว่าคุณป่วยน้อยแล้วคุณจะไม่มีลองโควิดไม่ใช่
1: ไม่เกี่ยวนะฮะอาจารย์เก่งพอแนะนำได้ไหมฮะว่าอย่างอาการหลายอาการที่เช่นเรื่องของการเหนื่อยง่ายหรือว่าอ่อนเพลียแบบนี้เราสามารถใช้หลักคิดของเวชศาสตร์ฟื้นฟูเข้ามาทำให้ร่างกายกลับมาฟื้นฟูได้เร็วขึ้นยังไงไหมฮะ
2: ก็คือถ้าเกิดว่ามีอาการที่ต่อเนื่องตามมาโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจอย่างที่อาจารย์พีทบอกไปว่าอาจจะมีเกิดผังผืดขึ้นในปอดทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการเหนื่อยง่ายการแลกเปลี่ยนออกซิเจนเนี่ยทำได้ไม่เพียงพอในช่วงแรกๆก็จะทำให้การใช้ชีวิตประจำวันช่วงแรกๆเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยทำได้ไม่ได้เท่าปกติเพราะนั้นเนี่ยก็คือการฝึกการหายใจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยก็คือจะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยลดอาการเหนื่อยล้าลงได้นะคะอย่างเช่นเอาง่ายๆสุดก็คือการหายใจโดยใช้กระบังลมก็คือจะเป็นกล้ามเนื้อที่ช่วยให้เวลาเราหายใจเนี่ยใช้พลังงานน้อยที่สุดเพราะเป็นกล้ามเนื้อหลักในการหายใจแทนที่จะใช้กล้ามเนื้อทรวงอกหรือกล้ามเนื้อคอในการช่วยหายใจเนี่ยก็คือใช้เป็นกล้ามเนื้อกระบังลมจะดีกว่าอันนี้การฝึกการหายใจกระบังลมก็คือหายใจเข้าลึกๆให้รู้สึกว่าท้องเนี่ยป่องขึ้นมาดันมือตัวเองเวลาหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกช้าๆให้ท้องเนี่ยยุบไปตามมือเนี่ยก็คืออันนี้ก็คือเป็นการหายใจให้สัมพันธ์กับหน้าท้องมันก็คือเป็นการออกกำลังกายกล้ามเนื้อกระบังลมไปด้วยส่วนหนึ่งก็ทำให้การหายใจเนี่ยมีประสิทธิภาพขึ้นเวลาหายใจในหนึ่งครั้งเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนการออกซิเจนได้มีประสิทธิภาพขึ้นการใช้กล้ามเนื้ออึดกล้ามเนื้อทรวงอกเข้ามาช่วยประมาณนะคะในอันนี้กรณีที่เกิดเป็นภาวะลองโควิดที่เกิดจากพวกระบบหายใจรวมถึงในผู้ป่วยบางคนอย่างที่อาจารย์พิทบอกไปว่าจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนคือในผู้ป่วยที่ใช้ออกซิเจนเนี่ยจริงๆเนี่ยก็จะสามารถที่จะบริหารร่างกายตอนที่ใส่ออกซิเจนได้ในหลักการแล้วเนี่ยก็คือเราแนะนำให้ผู้ป่วยเนี่ยออกกำลังกายเช่นการออกขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวร่างกายเดินช้าๆให้พอได้เหงื่ออะไรพวกนี้แต่ว่าการออกกำลังกายเนี่ยให้ใส่ออกซิเจนไปด้วยเพื่อให้ระดับออกซิเจนในเลือดอยู่ในระดับที่ปกติ

0: ตลอดเวลาระหว่างที่มีการบริหารร่างกายมันก็จะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถพัฒนาในส่วนของระบบหลอดเลือดหัวใจการเคลื่อนไหวร่างกายได้ในการออกกำลังกายรวมถึงไม่กระทบกับภาวะระบบหายใจนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดในผู้ป่วยที่ยังจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนหลังจากเป็นโรคโควิดแล้วเนี่ยแล้วคุณหมอเขาแนะนำว่าให้เริ่มออกกำลังกายได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องออกกำลังกายพร้อมกับใส่ออกซิเจนไปด้วยก็ได้แล้วพอความฟิตของร่างกายดีขึ้นออกกำลังกายไปสักระยะนึงเนี่ยระบบกล้ามเนื้อฟื้นฟูขึ้นระบบหลอดเลือดมันทำงานดีขึ้นเนี่ยระดับการใช้ออกซิเจนมันก็จะค่อยๆน้อยลงผู้ป่วยก็จะอาจสามารถในอนาคตก็สามารถที่จะอาจจะเอาออกซิเจนเสริมเนี่ยออกได้นี่ก็คือขึ้นอยู่กับคุณหมอทางอายุรกรรมประเมินร่วมด้วยนะคะ
1: อ
0: ันนี้ส่วนในอื่นๆก็อย่างเช่นอย่างที่อาจารย์พิษบอกภาษาเช่นการคิดวิเคราะห์ช้าลงความจำระยะสั้นที่อาจจะแบบน้อยลงหรือว่ามีข้อจำกัดอะไรพวกนี้อันนี้ก็คือโดยทั่วไปมันมักจะค่อยๆดีขึ้นในข้อมูลเบื้องต้นอาจจะประมาณ 3-6 เดือนแต่ว่าในระหว่างนี้เนี่ยก็คือสามารถใช้วิธีการชดเชยการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆเข้ามาเช่นถ้าเกิดว่าเราความจำรู้สึกว่าความจำมันมีปัญหาอาจจะใช้วิธีการจดโน้ตเข้ามาช่วยก่อนการตั้งเตือนหรือว่าการตั้งแจ้งเตือนว่าวันนี้เราต้องทำอะไรบ้างมีลิสต์สิ่งที่ต้องทำในชีวิตประจำวันวันนี้แล้วเราก็เช็คตามเช็คลิสต์ให้ครบอะไรพวกนี้ก็คือเป็นการช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูระดับสติปัญญาในช่วงเริ่มแรกแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันมักจะค่อยๆดีขึ้นรวมถึงพยายามกลับมาใช้ชีวิตประจำวันให้ใกล้เคียงปกติให้ได้เร็วที่สุดเพราะบางคนเนี่ยพอป่วยปุ๊บก็รู้สึกว่าฉันป่วยอยู่ก็ไม่ค่อยอยากทำอะไรก็ยิ่งพอยิ่งลดการใช้แอคทิวิตี้ระหว่างวันลงเนี่ยการระบบการคิดวิเคราะห์เนี่ยมันก็ถดถอยแล้วก็ช้าลงไปด้วยทั้งเนี่ยการรีบกลับมาใช้ชีวิตประจำวันให้เร็วขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้ระบบประสาทเนี่ยฟื้นตัวเร็วขึ้นเท่านั้นด้วยนะคะ
1: นะขยับขยื่นร่างกายบ่อยๆก็จะได้ทำให้ร่างกายมีความขยับขยเยกระฉับกระเฉงแม่ลิ้นพันเลยมาที่คุณตุ๊กหน่อยนะฮะคุณตุ๊กอายุ75นะฮะหนัก43สูง150คุณตุ๊กบอกว่ากระดูกสุดข้อที่7เป็นมา5เดือนแล้วนะฮะกระดูกช่วงลำตัวคุณหมอให้พักผ่อนเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยปวดหลังปวดบ่าปวดไหล่แล้วมือคุณตุ๊กไม่มีแรงตอนนี้พยายามทำกายภาพอยู่จู่ๆเมื่อคืนไหล่ซ้ายของคุณตุ๊กกระตุกอย่างแรงฮะแต่ไม่ได้มีอาการผิดปกติแต่ก็ปวดเหมือนเดิมก็คือหลังบ่าไหล่ที่ว่าเนี่ยอยากทราบว่าแบบนี้อันตรายไหมและควรทำอย่างไรฮะ
0: คือถ้าเกิดว่ากระตุกครั้งเดียวแล้วหายเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงสัญญาณอันตรายที่รุนแรงนะคะแต่ถ้าเกิดมีการกระตุกบ่อยๆหรือรู้สึกว่ามีการเกร็งกล้ามเนื้อมากขึ้นการควบคุมการเคลื่อนไหวของแขนซ้ายเนี่ยลำบากขึ้นหรือว่ารู้สึกว่าการใช้งานมือเนี่ยมันไม่ค่อยถนัดอันนี้ต้องรีบมาตรวจที่โรงพยาบาลคือพอบอกว่ากระดูกข้อที่7ซุดเนี่ยหมอไม่แน่ใจว่าหมายถึงกระดูกคอหรือว่ากระดูกสันหลังระดับทรงอกถ้าเกิดว่าเป็นกระดูกคอข้อที่7สุดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะกดทับเส้นประสาทที่มาควบคุมการทำงานของมือได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดผู้ป่วยมีอาการแย่ลงในที่นี้คือหมายถึงว่าใช้งานมือไม่ค่อยถนัดลายมือเปลี่ยนหรือว่าหยิบจับของชิ้นเล็กๆได้ไม่เหมือนเดิมเนี่ยอันนี้ก็คือแสดงว่าอาการเนี่ยเปลี่ยนแปลงมีอาการทางระบบประสาทที่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาตรวจซ้ำอีกทีหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นการกระตุกครั้งเดียวอย่างที่บอกไปนี่อาจจะไม่ได้เป็นสัญญาณที่รีบหรือฉุกเฉินที่จะต้องรีบมาตรวจที่โรงพยาบาลนะคะ
1: ถ้ากระตุกทีเดียวยังไม่น่าจะมีอะไรผิดปกติแต่ถ้าเกิดหลายครั้งแล้วรวมถึงอาการอื่นๆทรุดลงหรือว่าแย่ลงอันนี้อาจจะต้องกลับมาพบหมออีกสักครั้งหนึ่งนะครับ
0: ใช
1: ่คุณรับไม่ได้สักครู่ที่ถามเรื่องรองโควิดมาบอกว่ามีอาการไอเจ็บคอขึ้น2ขีดทานยาตามปกติแทบไม่มีอาการนะมีแก้ไข้แก้ไอขับเสมหะเป็น 3-4 วันก็หายแล้วทีนี้เราก็จะเห็นคนที่ติดเชื้อประมาณ 3-4 วัน5วันก็หายแต่ว่าก็ต้องกักตัวให้ครบตามระยะเวลาที่คุณหมอแนะนำนะส่วนใหญ่ก็ประมาณ10วันนะครับคุณวิพันนีสอบถามมาสวัสดีค่ะทานนมถั่วเหลืองกับขนมปังเป็นมื้ออาหารแล้วทานแคลเซียมได้ไหมคะนมถั่วเหลืองขวางการดูดซึมแคลเซียมหรือเปล่าคะ
2: ไม่นะคะสามารถทานได้ค่ะ
1: สามารถทานคู่กันได้
2: จริงๆถ้าเป็นนมถั่วเหลืองโดยทั่วๆไปอะค่ะเขาจะเช่นน้ำเต้าหู้อย่างเงี้ยนะคะเขาจะมีแคลเซียมไม่เยอะมากอยู่แล้ว
1: ครับ
2: ค่ะเขาสามารถทานได้ค่ะ
1: นะฮะไม่ได้ขัดขวางการดูดซึมแคลเซียมอะไรไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีข้อห้ามในการทานร่วมกันหรือทานหลังจากนั้นอะไรอย่างงี้นะอาจารย์มาที่คุณภูมิ CH นะฮะบอกว่ารถล้มฮะเข้าเฝือกกระดูกข้อศอกด้านขวาร้าวใส่มา1อาทิตย์ก็ถอดมา4วันเนี่ยแขนเหยียดตรงไม่ได้ฮะงอแขนได้แค่ตั้งฉากคุณหมอยังไม่ได้แนะนำวิธีทำกายภาพเลยครับแค่บอกว่าถอดเฝือกได้แล้วก็เลยอยากจะมาถามอาจารย์นี่แหละฮะว่าจะต้องทำกายภาพหรือฟื้นฟูร่างกายตัวเองยังไงแล้วต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะกลับมาใช้งานแขนข้างที่เกิดอุบัติเหตุได้ตามปกติฮะ
0: คือเบื้องต้นต้องพอดีหมอสงสัยที่บอกว่าใส่เฝือกมา1สัปดาห์คือถ้าเกิดคุณหมอบอกว่ากระดูกมีกระดูกร้าวเนี่ยคุณหมอน่าจะให้ใส่เฝือกนานกว่านั้นเพราะว่ากว่ากระดูกจะโดยเฉพาะกระดูกแขนกว่าจะติดหรือว่าเชื่อมกันดีเนี่ยอาจจะประมาณ 4-6 สัปดาห์ค่ะหมอเลยไม่แน่ใจว่า1สัปดาห์แล้วถอดออกเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ากระดูกร้าวนิดหน่อยไม่ได้กระดูกไม่ได้แบบแตกออกมาเป็นชิ้นหรือว่าอาจจะมีแค่ข้ออักเสบในช่วงแรกที่มีการกระแทกหรือเปล่านะคะคือถ้าเกิดว่ากระดูกแค่ร้าวนิดหน่อยแล้วถอดเฝือกได้ภายในอาทิตย์นึงเนี่ยอาจจะไม่ใช่กระดูกร้าวจนถึงขนาดมีผลต่อการขยับงอเหยียดศอกหรือว่าคว่ำหงายข้อมือซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นประมาณนี้เนี่ยก็คือสามารถที่จะกายภาพบำบัดได้เลยคือมีการขยับขยื่นเคลื่อนไหวได้เลยถ้าเกิดคือที่จักมักจะเจอบ่อยก็คือมุมเหยียดศอกไม่สุดการเหยียดศอกไม่สุดเนี่ยก็คือเกิดจากการที่อาจจะแบบมีการบาดเจ็บในตัวข้อศอกอาจจะมีเลือดออกในข้อหรือว่าถ้าใส่เฝือกนานๆก็ทำให้มีผังผืดเกิดขึ้นในข้อทำให้การขยับข้อศอกเนี่ยมันเป็นไปได้ลำบากขึ้นอันนี้เนี่ยถ้าอันนี้คือต้องไปถามย้ำกับคุณหมอกระดูกที่ดูแลรักษาเราอีกทีนึงว่าขยับได้หรือยังอันนี้คือคำถามแรกเพราะว่าคือหมอไม่แน่ใจจากประวัติเนี่ยว่าสรุปแล้วกระดูกหักระดับไหนคือถ้าเกิดเป็นกระดูกหักจริงๆเนี่ยใน1สัปดาห์แรกเนี่ยอาจจะยังไม่แนะนำให้มีการขยับให้มากนักเพราะว่าขยับมากเกินไปอาจจะทำให้กระดูกที่มันร้าวหรือหักอยู่เนี่ยไม่เชื่อมกันพอไม่เชื่อมกันก็จะมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆได
1: ้ครับ
0: แต่ถ้าเกิดเป็นแค่ร้าวนิดหน่อยแบบมีแค่รอยร้าวแต่ว่ากระดูกมันไม่ได้แยกออกมาเนี่ยการขยับก็อาจจะเริ่มทำได้แล้วนะคะก็ถ้าเบื้องต้นง่ายที่สุดก็คือประคบอุ่นตรงบริเวณข้อศอกด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าด้วยนะคะก็คือเหมือนเป็นห่อเป็นแบบถุงผ้าล้อหรืออะไรก็ได้ค่ะพันข้อศอกไว้สักประมาณ5นาทีแล้วก็ค่อยๆดัดเหยียดศอกเอาศอกวางไว้บนโต๊ะแล้วก็ค่อยๆกดเหยียดเอาให้ได้ตึงที่สุดเท่าที่เราไหวควรจะทำด้วยตัวเองไม่ควรจะให้คนอื่นช่วยนะคะเพราะว่าเราจะเป็นคนที่จะรู้ลิมิตว่าแบบเราทำได้แค่ไหนแล้วเราทนได้ถ้าเกิดให้ผู้ป่วยให้คนอื่นทำให้เนี่ยเขาอาจจะทำแรงไปแล้วทำให้กระดูกร้าวมากขึ้นหรือว่าเจ็บมากขึ้นหรืออักเสบมากขึ้นได้นะคะ
1: ทำแค่พอเจ็บจี๊ดๆแล้วก็ดึงกลับมาได้ใช่ไหม
0: คะทำแค่พอรู้สึกตึงแบบที่เจ็บระดับไม่เกิน 30-40% แล้วก็ค้างไว้นับ 1-10 แล้วก็ผ่อนก็ได้อันนี้คือในลักษณะของการเหยียดศอกแต่นอกจากเรื่องของมุมงอเหยียดของข้อศอกเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการคว่ำหงายข้อมือด้วยอันนี้อาจจะให้ต้องฝึกเริ่มมีการขยับคว่ำหงายข้อมือด้วยนะคะก็คือเหมือนการพยายามวางศอกไว้บนโต๊ะก่อนเพื่อให้มีจุดฟิกเพื่อให้แขนเราไม่ขยับไปไหนแล้วเราก็ความหงายข้อมือบนโต๊ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: มาเรื่องของการทานแคลเซียมกับฟอสโฟลิกหน่อยนะครับคุณนิสาบอกว่าปกติเนี่ยคุณแม่ทานแคลเซียมแล้วก็ยาบำรุงเลือดฟอสโฟลิกในมื้อเช้ามีครั้งก่อนเนี่ยเคยดูช่องนี้คุณหมอบอกยา2ตัวนี้ไม่ควรกินคู่กันในเวลาเดียวกันก็คือไม่ควรกินพร้อมกันคุณนิสาก็เลยแยกฮะให้ทานโฟลิกมื้อเย็นแล้วก็แคลเซียมมื้อเช้าแบบนี้จะเป็นอะไรไหมคะจำเป็นไหมว่าโฟลิกต้องทานเช้าอย่างเดียวคุณแม่อายุ82หนัก42สูง150เป็นเข่าเสื่อมมวลกระดูกบางที่ทานโฟลิกเพราะแม่ตัดกระเพาะอาหารทิ้งไปแล้วหมอเลยให้ทานยาบำรุงครับ
2: ทานแยกแบบนี้ได้ค่ะโฟลิกไม่จำเป็นต้องทานมื้อเช้าทานมื้อไหนก็ได
1: ้
2: ค่ะไม่น่ามีปัญหาอะไรค่ะ
1: ทานแยกดีกว่าใช่ไหมอาจารย์ไม่ควรที่จะทาน
2: ท พราะว่าโดยปกติตัวแคลเซียมเนี่ยมันชอบไปบล็อกการดูดซึมของยาบางชนิดนะคะ

0: ้นโดยปกติก็พยายามเลี่ยงไม่ทานพร้อมๆกันกับยาตัวอื่นค่ะแต่ทานโฟลิกตอนเย็นก็ได้ค่ะ
1: ครับเพราะฉะนั้นทำที่คุณนิสาทำอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วนะฮะก็คือแยกทานเป็นสลับมื้อกันนะครับคุณพันเดชนะฮะพันเดชอายุ82นะฮะหนัก58สูง167บอกว่าปัสสาวะเป็นฟองเยอะแต่ก่อนเนี่ยปัสสาวะไม่เป็นฟองเลยอาการแบบนี้ควรทำยังไงป่วยเป็นอะไรหรือเปล่าควรไปพบหมอไหมครับ
0: ปัสสาวะเป็นฟองเกิดได้จากหลายอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นมีโปรตีนในปัสสาวะเยอะมีเม็ดเลือดขาวอยู่ในปัสสาวะหรือว่ามีพวกมูกอยู่ในปัสสาวะเบื้องต้นเนี่ยถ้าสังเกตว่าปัสสาวะมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปอาจารย์แนะนำง่ายๆเลยค่ะไปพบคุณหมอแล้วก็ตรวจปัสสาวะพาส่งปัสสาวะไปตรวจดูว่าลักษณะของปัสสาวะเราปกติไหมมีเซลล์อะไรมีเซลล์เม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงหลุดมาไหมหรือมีโปรตีนปนมาไหมในผู้สูงอายุหลายรายค่ะโดยปกติถ้ามีโรคร่วมด้วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงเนี่ยเราจะเจอได้ว่าไตเริ่มทำงานได้น้อยลงแล้วก็อาจจะมีการรั่วของโปรตีนออกมาก็อาจจะทำให้ปัสสาวะเป็นฟองได้แต่ถ้าไม่แน่ใจก็ไปตรวจปัสสาวะค่ะ
1: นะครับ
0: ง่ายที่สุด
1: นะฮะอายุ82เนี่ยแนะนำจริงไปตรวจน่าจะอุ่นใจกว่านะครับจะได้ทราบตัวเลยนะฮะคุณดาราแสงนะสอบถามเรื่องหลานชาย5ขวบติดโควิดจากคนในครอบครัวนะครับหลังติดเนี่ยอาการปกตินะแต่อยากรู้ว่าอายุ5ขวบแบบนี้อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นลองโควิดในเด็กหรือเปล่าคะควรมีการดูแลเด็กอย่างไรน้องไม่ค่อยแข็งแรงคลอดก่อนกำหนดกินนมแม่แค่สัปดาห์เดียวฮะ
0: ยากแล้วต้องตอบเรื่องเด็ก
1: ครับเป็น
0: อาจารย์แนะนำไหม
1: ผู้สูงอายุนะอาจารย
2: ์คือจริงๆนิ่งต้องบอกว่าอย่างที่อาจารย์พีทบอกไปเบื้องต้นนะคะว่าลองโควิดเนี่ยมันไม่ได้สัมพันธ์กับในการติดในช่วงแรกนะคะก็คือก็ต้องสังเกตอาการค่ะว่าน้องมีอาการผิดปกติอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีอาการผิดปกติอะไรก็ไม่ต้องกังวลอะไรเพราะว่าฟังดูเหมือนแบบว่าติดมาแล้วแล้วก็หายแล้วแล้วก็ยังไม่ได้แบบมีอาการอะไรเพียงแต่กังวลว่าจะเป็นหรือเปล่าก็เบื้องต้นก็คืออาจต้องสังเกตอาการเช่นว่าเดิมน้องวิ่งเล่นได้เนี่ยตอนนี้วิ่งเล่นได้เหมือนเดิมไหมระยะทางเท่าเดิมไหมวิ่งเล่นกับเพื่อนได้เหมือนเดิมโดยที่ไม่เหนื่อยมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรการพูดน้องสามารถที่จะพูดคล่องเหมือนเดิมหรือเปล่าการหรือตอนนี้ไม่แน่ใจว่า5ขวบนี้แบบเริ่มเข้าโรงเรียนหรือยังก็อาจจะแบบก็ต้องดูว่าแบบเวลาเรียนในห้องเรียนอะไรเงี้ยค่ะเรียนอยู่ในระดับเท่าเดิมหรือเปล่าถ้าเท่าเดิมก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่ต้องกังวล
1: ครับนะฮะมีอีกท่านหนึ่งถามเรื่องลองโควิดมาคุณสุรศักดิ์อายุ76นะฮะถามว่าลองโควิดมีอาการแบบไหนอันนี้สักครู่อาจารย์ก็ได้อธิบายไปแล้วแต่ว่าถามเพิ่มเติมมาว่าป้องกันอย่างไรป้องกันได้ไหมฮะลองโควิดน่าจะยากพอสมควร
0: คือวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือไม่เป็นโควิดค่ะ และวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือการฉีดวัคซีนค่ะสำหรับในผู้สูงอายุนะคะอาจารย์เน้นย้ำว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะอาจารย์ขอความกรุณาผู้สูงอายุนะคะไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นด้วยจะช่วยลดอาการติดเชื้อได้เยอะนะคะขณะเดียวกันถ้าเราโชคร้ายติดเชื้อจริงๆอาการต่างๆก็จะไม่รุนแรงก็จะช่วยลดผลกระทบจากภาวะลองโควิดที่จะเกิดตามมา
1: ครับคุณวันฮะอายุ61นะฮะหนัก46สูง158บอกว่ากระดูกคอเสื่อมอาการเนี่ยไม่เยอะฮะแต่ชามากนะชาที่แขนฮะอยากทราบว่าการฝังเข็มจะช่วยได้ไหมหรือควรไปพบคุณหมอด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูฮะถามคุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟู
2: ก็คือแนะนำให้มาตรวจก่อนเพราะว่าการที่กระดูกคอเสื่อมเนี่ยค่ะถ้าเกิดมีการเบียดทับเส้นประสาทหรือรากประสาทบริเวณคอที่มาเลี้ยงแขนอาจจะทำให้มีอาการชาร้าวลงแขนหรือว่าปลายนิ้วได้ซึ่งก็ต้องดูว่าอาการเนี่ยเป็นร่วมด้วยกับอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อของแขนด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีการอ่อนแรงร่วมด้วยรวมถึงมีอาการชาหรืออาการปวดเนี่ยก็คือแนะนำว่าควรต้องทำกายภาพบำบัดเพื่อป้องกันไม่ให้การกดเหยียดของปมรากประสาทเนี่ยมันเป็นเยอะขึ้นจนกระทั่งอ่อนแรงมากขึ้นจนถึงขนาดว่าอาจจะใช้งานมือได้ลำบากใช้งานแขนได้ลำบากหรือว่าปวดมากนะคะ

0: ในเบื้องต้นส่วนคำถามว่าฝังเข็มได้ไหม
1: ค
0: ือต้องบอกว่าฝังเข็มมันมี2แบบคือฝังเข็มแผนตะวันตกซึ่งทำโดยแพทย์เพื่อการฟื้นฟูกับฝังเข็มแผนตะวันออกหรือว่าเป็นเลือดถ้าเกิดว่าฝังเข็มแผนตะวันตกเนี่ยก็คือจะฝังเข็มกรณีที่เวลาเรามีคนไข้มีอาการกระดูกคอเสื่อมเนี่ยมันมักจะมีอาการปวดกล้ามเนื้อหรือว่าเกร็งบริเวณคอบ่าสะบักร่วมด้วยเพราะว่าเวลาเรามีการปวดคอหรือมีการระคายเคืองของเส้นประสาทที่คอเนี่ยร่างกายก็จะพยายามใช้กล้ามเนื้อบริเวณอื่นรอบๆหัวไหล่เนี่ยเข้ามาชดเชยก็ทำให้กล้ามเนื้อเหล่านี้เนี่ยทำงานมากกว่าปกติและทำให้มีอาการปวดกล้ามเนื้อข้อบ่าไหล่ตามมาการฝังเข็มแผนตะวันตกเนี่ยก็คือช่วยบรรเทาอาการปวดเหล่านี้ได้ซึ่งในบางคนเนี่ยการปวดกล้ามเนื้อเหล่านี้เนี่ยอาจจะปวดมากจนกระทั่งรู้สึกชาคล้ายๆกับระบบประสาทได้ถ้าการปวดกล้ามเนื้อดีขึ้นอาการชาอาจจะน้อยลงได้ถ้าเป็นจากสาเหตุจากกล้ามเนื้อแต่ถ้าเกิดว่าอาการชาเนี่ยเป็นสาเหตุจากกระดูกคอทับเส้นประสาทเนี่ยส่วนการฝังเข็มแบบตะวันออกหรือการฝังเข็มจีนเนี่ยค่ะก็คือเป็นแพทย์ทางเลือกอย่างหนึ่งไม่ได้มีข้อห้ามในการทำอาจจะลองทำดูได้ก็คือมีงานวิจัยที่บอกว่าอาจจะช่วยในแง่ของอาการชาเนี่ยให้ดีขึ้นได้แต่ยังไงก็ตามว่าควรจะรักษาร่วมด้วยกับแพทย์แผนตะวันตกด้วยนะคะ
1: นะฮะอาจจะใช้เป็นลักษณะของการรักษาร่วมกันทั้งด้านตะวันตกหรือว่าแพทย์ทางเลือกนะครับจะได้ทั้งความรู้ทางอาจารย์หมอทางการแพทย์ก็จะได้แนะนำอธิบายหรือว่าตรวจอย่างละเอียดได้ด้วยนะคุณวรวรรณบอกว่าคุณหมอตอบตรงความคิดค่ะไม่แน่ใจคำถามไหนนะตอบไปแล้วคำถามเลยคุณกัลยากรสวัสดีค่ะคือมีคุณกัญญากรเนี่ยบอกว่าต้องทานยาหลังอาหารมี2แบบทั้งหลังอาหารทันทีแล้วก็หลังอาหารแบบที่อาจจะต้องทิ้งระยะเนี่ยฮะซึ่งคุณกัญญากรบอกว่าควรทานห่างกันแต่ปรากฏว่าปกติเนี่ยบอกว่าด้วยไลฟ์สไตล์แล้วชอบรวบทานพร้อมกันเลยทีเดียวแบบนี้มีผลเสียอย่างไรคะทำประจำเลยค่ะมีผลเสียไหมอาจารย์ฮะ
2: ขึ้นกับชนิดของยาด้วยประเภทของยาแต่โดยปกติเนี่ยอาจารย์ก็เชื่อว่ารวบทานพร้อมกันดีกว่าลืมทานยาค่ะ
1: รวบพร้อมกันดีกว่าลืมทาน
2: ใช่คือที่เราให้รับประทานหลังอาหารทันทีเนี่ยอาจจะเพื่อผลในการดูดซึมของยาชนิดนั้นๆหรือการลดผลข้างเคียงของยาชนิดนั้นๆ
1: ค่
2: ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาตัวที่เราทานปกติอาหารปกติมากินพร้อมกันระบบเดี๋ยวมันไม่น่าจะตีกันขนาดนั้นนะคะถ้าเป็นยาที่ใช้โดยทั่วไป
1: ครับนะคุณเกียรติก่อนฟังนี้ก็น่าจะอุ่นใจนะเพราะน่าจะด้วยไลฟ์สไตล์อาจจะคล้ายๆผมฮะถ้าเกิดทิ้ง15นาที20นาทีบางทีลืมฮะอาจจะผลเสียอาจจะเยอะกว่าเนี่ย
2: ใช่ค่ะ
1: คุณนิสานะฮะถามเรื่องแคลเซียมทานควบกับเขาเขียนว่าวิตแล้วก็3แล้วก็บีนะฮะกับอีกตัวหนึ่งและเดฟลอนหรือเปล่า DAFLON ได้หรือไม่เนี่ยคุณแม่ต้องทานทุกวันเนี่ย2ตัวนี้ทานพร้อมกันหรือว่าทานควบกันได้ไหมฮะมีแคลเซียมมิด 3B แล้วก็เดฟลอนอะไรสักอย่างนึงครับ
2: น่าจะทานพร้อมกันได้นะคะไม่น่ามีปัญหาอะไร
1: นะครับทานพร้อมกันได้นะฮะมาที่คุณวันชัยหน่อยฮะคุณวันชัยอายุ66หนัก78สูง165บอกว่าเป็นวัณโรคฮะต้องทานยาวันละ12เม็ดทานติดต่อกันทุกวันแบบนี้อันตรายไหมฮะแล้วมียาตัวอื่นไหมที่มันจะสามารถกินน้อยกว่านี้ได้สักหน่อยไหมฮะ12เม็ดอาจจะดูเยอะไปนิดหนึ่งอาจารย
2: ์อันนี้เป็นลักษณะของเชื้อวัณโรคเป็นลักษณะเฉพาะโรคนะคะก็คือตัวโรคเองเนี่ยเชื้อมันค่อนข้างจะเกิดปัญหาการดื้อยาง่ายแล้วก็เพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่ยาเข้าไปเนี่ยเราจะใส่ยาหลายตัวเพื่อป้องกันการดื้อยาของตัวเชื้อโรควัณโรคค่ะจำนวนยาต่อวัน12เม็ดต่อวันนี่น่าจะเป็นมาตรฐานของการให้ยารักษาวัณโรคคืนที่1เนี่ยมันมียาหลายตัวมากมีประมาณ4ชนิดนะคะที่เราต้องทานและในแต่ละชนิดเนี่ยบางชนิดเราอาจจะต้องทาน1หรือ2เม็ดอันนี้แล้วแต่สูตรยาค่ะ อาจารย์คิดว่าทานให้ครบตามที่คุณหมอกำหนดเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับการรักษาวัณโรคนะคะในประเทศไทยเนี่ยเราเจออุบัติการณ์ของเชื้อวัณโรคดื้อยาเนี่ยเยอะมากเพราะว่าผู้ป่วยอาจจะทานยาไม่ครบนะคะหรือว่าหยุดยาเองเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วในการรักษาวัณโรคเนี่ยจำนวนเม็ดยาเยอะหน่อยนะคะแต่อาจารย์เชื่อว่ามันจะช่วยให้การรักษาเป็นไปด้วยดีตามแผนและช่วยลดโอกาสการเกิด อุบัติการของเชื้อดื้อยานะคะถ้าทานยาแล้วรู้สึกว่ามีภาวะผิดปกติขึ้นไส้อาเจียนตัวเหลืองตาเหลืองรับประทานอาหารได้น้อยให้กลับไปเจอคุณหมอถือยาชุดที่เราทานทั้งหมดไปด้วยนะคะการปรับเพิ่มขนาดยาลดยาหรือว่าการเปลี่ยนกลุ่มยาฆ่าเชื้อเนี่ยน่าจะช่วยลดผลข้างเคียงอย่างนี้ได้แต่ถ้าเป็นที่จำนวนยาอาจารย์ลุ้นให้อดทนอีกสักนิดนะคะไม่กี่เดือนก็ครบเวลารักษาแล้วก็จะได้หยุดยาอย่างสบายใจค่ะ
1: ฟังอาจารย์พีทแบบนี้อาจจะสบายใจขึ้นแล้วนะฮะเดี๋ยวหลังนี้อาจจะอดทนอีกนิดนึงกินยาให้ครบโดสให้ครบกำหนดนะฮะคุณวรวรรณบอกว่าขอบคุณคำอธิบายเรื่องของโรคพาร์กินสันนะฮะคุณไอแอมปออ๋อแชร์ประสบการณ์บอกว่าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยอดีตเป็นผู้ป่วยติดเตียงแต่ว่าพ้นระยะติดเตียงมาได้เพราะรายการนี้เลยรายการนี้ดีมากอุ้ยขอบคุณคุณแอมปอแชร์ประสบการณ์อาจารย์เก่งพอแนะนำสักนิดหนึ่งได้ไหมฮะสั้นๆว่าอาจจะเป็นการให้กำลังใจแล้วกันว่าเวลาผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยเขาสามารถฟื้นฟูจนเขาพ้นระยะติดเตียงได้มันยากไหมฮะอาจารย์หรือว่าจริงๆมันสามารถทำได้ฮะ
0: สามารถทำได้แต่ก็คือขึ้นอยู่กับภาวะของตัวโรคแล้วก็ระยะของโรคของแต่ละคนที่อาจจะเทียบกันไม่ได้ในแต่ละคนบางคนเนี่ยอาจจะแบบเพิ่งติดเตียงมาไม่นานแล้วตัวโรคเนี่ยอยู่ในระยะที่คงที่แล้วรวมถึงกำลังใจที่ดีของทั้งผู้ป่วยแล้วก็ญาติผู้ดูแลด้วยนะคะคือต้องบอกว่ามันต้องเป็นการร่วมมือกันของในหลายฝ่ายมากๆที่จะให้ผู้ป่วยที่ติดเตียงเนี่ยลุกขึ้นมายืนเดินได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคือต้องบอกว่าครอบครัวนี้เก่งมากเรื่องแรกนะคะเพราะว่าแต่ว่าก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือผู้ป่วยอื่นๆก็อย่าเพิ่งน้อยใจเพราะว่าแต่ละคนแต่ละบ้านแต่ละคนแต่ละโรคเนี่ยมันไม่สามารถเทียบเคียงกันได้คือบางโรคเนี่ยก็อาจจะติดเตียงเหมือนเดิมแต่ว่าสามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนไม่ให้ผู้ป่วยติดเตียงเนี้ยมีภาวะแทรกซ้อนที่ถึงแก่ชีวิตแล้วก็ให้อยู่กับครอบครัวไปได้นานๆหรือว่าถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยที่แบบตัวโรคเนี่ยมีช่วงหนึ่งที่อาจจะแย่ลงทำให้ผู้ป่วยติดเตียงแต่ตอนนี้ตัวโรคดีขึ้นแล้วร่วมกับการฟื้นฟูกายภาพที่เหมาะสมก็ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติก็ได้นะคะ
1: นะครับใครผู้ชมเองก็สามารถติดตามรายการเราได้เรื่อยๆนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นมีคำถามอะไรก็ฝากกันเข้ามาได้นะครับเราจะดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจไปด้วยไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อให้เห็นคนไทยทุกคนได้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์พีทอาจารย์เก่งนะครับและเราสามคนลากันไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ
0: ค่ะ

ับแข็งกับมะเร็งตับนี่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ว่ามีความสัมพันธ์กันนะครับโดยทั่วไปผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตับมักจะต้องมีตับแข็งนำมาก่อนเสมอเริ่มต้นจากตับปกติตับเสื่อมนานเข้าก็จะถูกแทนที่ด้วยเนื้อเยื่อพังผืดเป็นแผลเป็นอันนี้เราเรียกตับแข็งตับแข็งก็จะเป็นตัวแหล่งก่อเชื้อทำให้เกิดมะเร็งตับมันผู้ป่วยที่เป็นตับแข็งโดยทั่วไปประมาณ10ปีเนี่ยก็อาจจะประมาณถึง1ใน3ที่จะเป็นมะเร็งตับครับอาการของตับแข็งกับมะเร็งตับเนี่ยคล้ายกันมากนะครับอาการของมะเร็งตับจะแตกต่างจากตับแข็งอันเดียวก็คือว่าการที่มีก้อนแล้วก้อนเนี่ยอาจจะไปเบียดอวัยวะหรือว่าไปกดเส้นประสาททำให้เกิดมีอาการเจ็บปวดซึ่งอันนี้เนี่ยในกรณีที่เป็นตับแข็งจะไม่มีแต่อาการส่วนที่เหลืออื่นๆเนี่ยจะคล้ายกันก็คือผู้ป่วยก็จะมาด้วยอาการที่ตับสร้างสารที่ตับควรจะสร้างเนี่ยได้น้อยลงเช่นโปรตีนน้อยก็มีเท้าบวมท้องมารมีการแข็งตัวของเลือดไม่ดีหรือสารพิษที่ตับควรจะขับออกทางน้ำดีแต่ออกไม่ได้ก็ทำให้มีอาการตัวตาเหลืองเป็นต้นครับ

จริงหรือที่คนไข้ไบโพล่ามีอารมณ์เกรี้ยวกราดฉุนเฉียวพร้อมทำร้ายผู้อื่นสามารถเปลี่ยนอารมณ์ของตัวเองเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงได้หลายๆรอบ

0: คุณเห็นคนที่อารมณ์ดีคึกคักสนุกสนานแล้วจู่ๆก็เกิดอารมณ์เศร้าเฉียบพลันแต่แล้วอีกสักพักเขาก็อารมณ์ดีขึ้นมา 2-3 นาทีต่อมาคนเดิมคนนั้นแหละเปลี่ยนเป็นโมโหฉุนเฉียวอย่างไม่ทราบสาเหตุอาบันขอสันนิษฐานว่าคุณกำลังดูละครทีวีอยู่ค่ะ
1: ยายคนนี้อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้เนี่ยเป็นไบโพล่าชัวร์ใช่แน่ๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไบโพล่า
0: จนถึงทุกวันนี้เราก็ยังได้ยินคนพูดถึงโรคไบโพล่าด้วยความเข้าใจผิดอยู่บางครั้งก็พูดในสื่อในละครทีวีที่ออกอากาศทั่วประเทศด้วยซ้ำจริงหรือที่คนไข้ไบโพล่ามีอารมณ์เกรี้ยวกราดฉุนเฉียวพร้อมทำร้ายผู้อื่นจริงหรือที่คนไข้ไบโพล่าสามารถเปลี่ยนอารมณ์ของตัวเองที่เดี๋ยวร้ายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงได้หลายๆรอบภายในเวลาเพียงแค่ช่วงหนึ่งเบรคโฆษณาความจริงของโรคนี้คืออะไรแตกต่างอย่างไรกับสีสันที่แต่งแต้มเกินจริงในละครวันนี้รับรองว่าเราจะมาปลดชนวนให้หายป่วนใจกันกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลติดตามกันได้ในช่วงหน้าเลยค่ะ
2: ขั้วที่ดิ่งลงมาเราจะเรียกมันว่าขั้วซึมเศร้าหรือว่าขั้วเศร้าในรายที่รุนแรงในขั้วเศร้าเนี่ยก็อาจจะมีอาการถึงแบบอยากฆ่าตัวตายหรือว่าทำลายตัวเองได้เหมือนกันและอีกขั้วนึงเนี่ยก็จะเป็นขั้วคึกนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆคนไข้อาจจะมีอาการอารมณ์ดีมากกว่าปกตินะครับ
0: เงินเดือนไปช้อปปิ้ง
2: ใช่
0: เว้ยขอปรับแอร์ก่อนนะคะคุณหมอรู้สึกมันร้อนมากเลยวันนี้อย่างนี้โอเคยังคะคุณหมอ
2: โอเคแล้วครับ
0: แต่บันยังร้อนอยู่เลยค่ะขอปรับอีกนิดนะคะ
2: ได้ครับได
0: ้นี่อย่างนี้มันก็รู้สึกว่าแรงไปหนาวไปเหมือนกันนะคะขอเพิ่มสักนิดนึงอย่างนี้โอเคยังคะคุณหมอ
2: ผมโอเคครับอ่ะบันโอเคยังครับ
0: เฮ้ยก็ยังเหมือนกันนะคะขออีกนิดนึงแล้วกันค่ะค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็น่าจะได้แล้วค่ะคุณหมอ
2: โอเครู้สึกสบายแล้วเน
0: า
2: ะ
0: ค่ะสบายแล้วค่ะ
2: โอเค
0: แต่คุณหมอหนาวเลยใช่ไหมคะคุณหมอคะรายการปลดชนวนป่วนใจวันนี้เนี่ยเราได้เกริ่นเอาไว้ว่าเราจะมาปลดชนวนเกี่ยวกับเรื่องของโรคไบโพล่าแต่ว่าก่อนที่เราจะไปลงลึกอะค่ะถึงข้อมูลต่างๆเนี่ย
2: ค
0: ุณหมอบอกอาบันว่าอย่างแรกอาบันต้องเข้าใจสิ่งนี้ก่อนนั่นก็คือรีโมทที่อาบันเพิ่งใช
2: ้
0: ตรงนี้ไม่เข้าใจเลยค่ะว่ามันเกี่ยวกับโรคไบโพล่ายังไง
2: โอเค
0: คุณหมออธิบายให้อาบันหายงงสักทีค่ะ
2: ได้ครับอาบันก็คือจริงๆมันเป็นสิ่งที่ผมชอบเปรียบเทียบให้คนไข้ผมฟังนะครับว่าจริงๆในสมองของเราเนี่ยมันจะมีโครงสร้างสมองที่ทำหน้าที่คล้ายๆกับควบคุมอารมณ
0: ์
2: อยู่นะครับเหมือนเจ้ารีโมทแอร์นี่แหละนะครับอย่างถ้าอาบันรู้สึกเย็นไปเนี่ยอาบันก็ตั้งอุณหภูมิไว้ที่25ใช่ไหมครับถ้ามันเย็นไปมันก็จะแอร์มันก็จะปรับอุณหภูมิขึ้นของมันเองนะครับแต่ถ้าเกิดมันร้อนไปมันก็จะปรับให้มันเย็นลงมาในสมองเราเนี่ยก็จะมีโครงสร้างที่มันทำงานคล้ายๆกับไอ้เจ้ารีโมทแอร์นี่แหละนะครับแต่ในคนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยไอตัวรีโมทคอนโทรลในสมองเนี่ยมันเสียเพราะนั้นเวลาที่อารมณ์ของเขาขึ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นมากเลยเวลาลงเนี่ยมันก็จะลงมาเพราะนั้นอาการมันก็เลยจะออกมาเป็น2ขั้วคำว่าไบโพล่าเนี่ยก็มาจากคำว่าโรคอารมณ์2ขั้วนะครับไบแปลว่า2โพล่าแปลว่าขั้ว

กเราก็จะเรียกมันว่าขั้วที่ดิ่งลงมาเราจะเรียกมันว่าขั้วซึมเศร้าหรือว่าขั้วเศร้าแล้วอีกขั้วนึงเนี่ยก็จะเป็นขั้วที่อารมณ์ดีหรือหงุดหงิดมากกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นอารมณ์ตรงนี้เราก็จะเรียกว่าขั้วคึกก็ได้

0: ป่วยการที่จะคุยกับคนพันนั้นอาบันก็เลยสงสัยค่ะว่า1ป่วยการที่จะคุยกับคนที่เป็นโรคไบโพล่าจริงหรออย่างที่2ตกลงว่าคนที่เป็นโรคไบโพล่าเนี่ยเขาจะมีอาการสติแตกชอบอารวาสกรีดกราดแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าคะคุณหมอ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยหมอคิดว่ายังมีความเข้าใจผิดในเรื่องนี้อยู่อย่างมากนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยก็จะมีคนเอาคำพวกนี้ไปพูดเล่นเยอะมากเลยนะครับเวลาที่เราเห็นใครหงุดหงิดเราก็มักจะถูกทักว่าเอ๊ะเป็นไบโพล่าหรือเปล่าซึ่งจริงๆสำหรับหมอเนี่ยคำพูดแบบนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้คนที่เขาป่วยจริงๆเนี่ยรู้สึกดี
0: เหมือนถูกล้อเลียนเหมือนถูกมองเป็นคนที่แปลกๆนะคะ
1: แต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นโรคนี้เนี่ย อย่างที่หมอบอกไปเมื่อสักครู่ว่ามันแปลว่าโรคอารมณ์สองขั้วนะครับลักษณะก็คืออารมณ์เขาก็จะมีความแปรปรวนนะครับอยู่ระหว่างขั้วเศร้ากับขั้วที่คึกนะครับในระหว่างที่มีอาการขั้วเศร้าก่อนละกันขั้วเศร้าเนี่ยอบันลองนึกถึงตัวเองตอนเศร้าเวลาที่เศร้ามากๆนะครับความเศร้าเนี่ยมันจะเกินปกติไปเยอะนะครับคนปกติเนี่ยเศร้าแป๊บเดียวมันจะดีขึ้นแต่เวลาที่คนที่เขาป่วยโรคไบโพล่าแล้วอยู่ในขั้วเศร้าเนี่ยมันจะเป็นอยู่เกือบทั้งวันเลยและเป็นติดๆกันหลายๆวัน
0: ไม่ได้เป็นแค่หลักชั่วโมง
1: ไม่ใช่เป็นแค่หลักชั่วโมงเพราะฉะนั้นบางทีคนไข้จะบอกว่าโอ้มันเศร้าอยู่เกือบตลอดเวลาเลยหมอเป็นอยู่เป็นเดือนๆทำอะไรมันก็ไม่ดีขึ้น
0: เป็นเดือนๆเลย
1: ใช่เพราะนั้นนอกจากอารมณ์เศร้าเนี่ยบางทีมันจะมีคล้ายๆกับอะไรที่เขาเคยเอนจอยในชีวิตเขาเขาก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยสนุกอย่างเช่นอบันอาจจะเป็นคนชอบไปช้อปปิ้งชอบไปสังสรรค์กับเพื่อนหรือว่าชอบไปคุยกับคนนั้นคนนี้ตอนนี้เรารู้สึกว่าทำในสิ่งเหล่านี้มันเริ่มไม่ค่อยสนุกละแล้วเวลาที่เราเศร้าเนี่ยการกินการนอนเราก็จะเปลี่ยนด้วยบางคนก็อาจจะกินเยอะขึ้นบางคนอาจจะกินน้อยลงนะครับบางคนอาจจะนอนไม่หลับหรือบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงนอนติดเตียงอยู่ทั้งวันเลยก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะมีซึมเศร้าเยอะๆก็อาจจะรู้สึกแย่กับตัวเองความมั่นใจในตัวเองก็ลดลงสมาธิก็ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ในรายที่รุนแรงในขั้วเศร้าเนี่ยก็อาจจะมีอาการถึงแบบอยากฆ่าตัวตายหรือว่าทำลายตัวเองได้เหมือนกันอันนี้คือ
0: ดิ่งลงจนสุดเลยแล้วก็อยู่นานด้วย
1: ใช่และอย่างที่บอกนะครับเวลาที่เราจะบอกว่าเขาป่วยไม่ป่วยเนี่ยอาการพวกนี้มันมักจะเป็นอยู่นานเกิน2อาทิตย
0: ์
1: แล้วก็พยายามทำไงมันก็ไม่ดีขึ้นเหมือนกับรีโมทแอร์ที่มันเสียแล้วมันปรับอุณหภูมิลงแล้วมันลงไปเยอะมากเลยมันไม่สามารถดึงขึ้นมาได้นะครับในขณะเดียวกันขั้วคึกเนี่ยก็มันแค่อาจจะมีอาการอารมณ์ดีมากกว่าปกติลองนึกถึงตัวเองตอนอารมณ์ดีมากๆนะครับ
0: เงินเดือนออกไปช้อปปิ้ง
1: ใช่แต่ว่าเหมือนกันมันจะเป็นอยู่เกือบตลอดเวลาเลยแล้วมันไม่ได้เป็นแค่แป๊บเดียวมันจะเป็นอยู่เป็นติดๆกันเป็นอาทิตย์เหมือนกันนะครับแล้วเวลาที่อารมณ์ดีมากๆเนี่ยความมั่นใจมันก็จะมานะครับรู้สึกตัวเองมั่นใจมากกว่าปกติรู้สึกว่าฉันเก่งไอเดียฉันดีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วบางทีเนี่ยก็ความคิดก็จะเร็วขึ้นด้วยนะครับเขาก็จะบอกว่าคนไข้ของหมอบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนช่วงนั้นความคิดมันเร็ว
0: คึกอย่างที่คุณหมอบอก
1: ความคิดมันแข่งกันอยู่ในหัวหรือบางทีคิดหลายๆเรื่องในเวลาเดียวกัน คิดเรื่องนึงไม่ทันจบก็ไปคิดอีกเรื่องนึง
0: นี่ก็แสดงว่าสมาธิก็จะไม่ค่อยดีด้วย
1: ถูกต้องเลยครับแล้วเวลาที่คิดเร็วเนี่ยเวลาที่ความคิดมันจะแสดงออกมาทางคำพูดเพราะนั้นคำพูดก็จะเสียงดังพูดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็การทำกิจกรรมต่างๆที่เขารู้สึกว่าทำแล้วพึงพอใจก็จะทำเยอะ
0: ค่ะอ
1: ย่างเช่นช้อปปิ้งชอบช้อปปิ้งใช่ไหมครับก็จะใช้เงินเยอะ
0: โอ้
1: นะครับหรือว่าบางทีทำอะไรก็ทำหนักเลยบางทีพวกนี้เวลานอนก็จะนอนน้อยลงเขาก็จะบอกว่านอนแค่ 3-4 ชั่วโมงพอละแล้วก็มีโปรเจกต์ต่างๆเยอะแยะไปหมดเลย
0: ล้านแปดเลยที่ต้องทำ
1: อันนี้ในรายที่อาการรุนแรงก็จะมีอาการชัดๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคึกไม่มากบางทีมันก็อาจจะเป็นช่วงที่เขารู้สึกว่าเขาทำอะไรได้เยอะอย่างมีคนไข้คนหนึ่งเป็นดีไซเนอร์เขาจะโอ้ช่วงที่อยู่ในขั้วคึกเนี่ยเขารู้สึกว่าความคิดมัน
0: มาแรงเต็มเลย
1: สามารถเขียนแบบเขียนอะไรได้แต่ถ้าเกิดอาการมันรุนแรงเนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเพราะอย่างที่อาจารย์บอกสมาธิเขาก็จะไม่ค่อยดีทำไม่ค่อยเสร็จนะครับแล้วในรายที่รุนแรงเนี่ยอย่างถ้าหมอเคยเจอเคยแบบมั่นใจในตัวเองมากคิดว่าตัวเองรวยเอาเงินไปแจก
0: โอ้
1: หรือว่าใช้บัตรเครดิตจนเป็นหนี
0: ้
1: เน
0: ี่
1: ยแล้วพออาการขั้วคึกมันหายไปเขาก็จะได้รับผลกระทบจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากอาการของเขาเพราะนั้นอาการเนี่ยมันจะมีอยู่สองขั้วนะครับแล้วก็อาจจะมีช่วงที่ปกติก็ได้ช่วงปกติอารมณ์มันก็จะเป็นปกตินั้นอาการของคนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยมันจะสลับไปสลับมาระหว่างขั้วเศร้าขั้วคึกแล้วก็ปกติ
0: ค่ะคุณหมอคะถ้าอย่างนี้อาบันได้ยินมาว่าคนที่ในขั้วคึกสุดๆเนี่ย บางทีชอบเสี่ยงพนันหรือทำอะไรที่มันเสี่ยงอันตรายมากขึ้นด้วยใช่ไหมมันเกี่ยวกับตรงนั้นด้วยใช่ไหม
1: เกี่ยวด้วยครับอย่างที่หมอบอกคือช่วงที่เหมือนกับความ คิดมันเยอะๆมีโปรเจกต์เยอะๆแล้วความมั่น

0: ใจในตัวเองมากๆเนี่ยบางทีก็จะทำอะไรที่หุนหันพลันแล่นได้เหมือนกันนะครับ
1: ซึ่งจริงๆก็คืออาจจะเป็นข้อดีก็ได้ถ้าเกิดว่าสิ่งที่ทำนั้นอย่างเช่นเป็นความคิดเป็นงานโปรเจกต์ที่สุดท้ายเขาอยู่ในระดับที่มันยังควบคุมและสร้างสรรค์งานออกมาได้คุณหมอเคยเจอกรณีของคนที่ใช้ประโยชน์จากตอนช่วงที่ตัวเองเป็นภาวะอยู่ในขั้วคึกไหมคะ
0: คือจริงๆถ้าอยู่ในขั้วคึกจริงๆแล้วป่วยเนี่ยจริงๆมันมักจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการทำงานมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดสมมติมันดีแล้วมันไม่ได้ส่งผลกระทบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสงสัยว่าป่วยจริงหรือเปล่า
1: ก็อาจจะไม่ได้เป็นไบโพล่านะครับ
0: แต่ว่าตรงนี้พอบันพูดหมอก็แทรกนิดนึงละกันสำหรับคนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยเขาพบว่าในช่วงที่เขาอารมณ์ปกติเนี่ยคนกลุ่มนี้จะมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าคนทั่วไป
1: ในช่วงปกติ
0: ใช่ในช่วงปกตินะครับคือเหมือนกับเป็นคนที่มีแนวโน้มที่จะมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าอันนี้งานวิจัยบอกมาเลยนะคร
1: ับ ค่ะค่ะนี่ถ้าอย่างนี้ก็ฟังดูแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกแย่กับตัวเองไปมากนะถ้าเกิดว่าเป็นโรคนี้นะคะ
0: จริงๆมันก็เป็นโรคหนึ่งโรคที่หมอมักจะคุยกับคนไข้ว่าจริงๆเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นเพราะงั้นจริงๆหมอว่ามันไม่ค่อยแฟร์เนาะถ้าเขาแบบมานั่งโทษตัวเองว่าทำไมเราถึงต้องเป็นโรคนี
1: ้จริง
0: เพราะงั้นมันก็จะทำให้เป็นทุกข์อ่ะแต่จริงๆคนเราส่วนใหญ่มันก็จะมีโรคอะไรสักอย่างนึงอยู่กับตัวนี่แหละพอถึงวัยหนึ่งนะครับแต่ของเขาเนี่ยบังเอิญมันมาตกอยู่กับโรคนี้เพราะนั้นจริงๆก็ถ้าคนไข้หรือว่าคนที่เป็นญาติดูอยู่ก็ไม่อยากให้รู้สึกแย่ที่ตัวเองป่วยนะครับสิ่งสำคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าทำไมเราถึงป่วยแต่อยู่ที่ว่าเมื่อเราป่วยแล้วเราจะอยู่กับความป่วยนั้นยังไง
1: อย่างนี้ในเรื่องของวิธีการรักษาล่ะคะคุณหมอ
0: ในแง่ของการรักษาเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนื่องจากว่าการทำงานของสมองเนี่ยมันผิดปกติไปทำให้ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของคนไข้เนี่ยผิดปกติเพราะนั้นการรักษาก็คือทำไงให้เขากลับมาสามารถควบคุมอารมณ์ได้ตามปกตินะครับเพราะนั้นการรักษาอย่างแรกเลยคือการใช้ยา
1: คือจะไม่สามารถบอกเขาว่าอ้าวเป็นไบโพล่าเหรอต่อไปหัดมีสติควบคุมตัวเองสิ
0: ไม่ได้ครับเพราะว่าเหมือนรีโมทมันเสียเนา
1: ะ
0: มันก็ยากถ้าจะทำแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอันแรกคือการใช้ยาเพื่อเข้าไปรักษานะครับการใช้ยาเนี่ยเราจะเรียกยากลุ่มนี้ว่ายาที่ทำให้อารมณ์คงที
1: ่
0: นะพอกินแล้วมันก็จะไม่แกว่งมากเป็นขั้วคึกหรือว่าขั้วเศร้า
1: โอ้ตรงนี้เลยมีคำถามเลยค่ะคุณหมอเพราะคุณหมอบอกว่าไบโพล่าเนี่ยมันมีทั้งขั้วคึกแล้วก็ขั้วที่มันดิ่งลงแต่ว่าถ้าเกิดจะต้องการอยู่ตรงกลางเนี่ยแล้วยามันจะออกฤทธิ์ได้ถูกจุดหรอคะอย่างเช่นถ้าเกิดตอนนี้เราอยู่ในขั้วดิ่งแต่ยามาออกฤทธิ์ทำให้เรายิ่งดิ่งลง
0: มันท
1: ำ
0: ยังไงคะมันมีกลไกของมันเลยครับยาบางชนิดเนี่ยสามารถคุมได้ทั้งขั้วคึกแล้วก็ขั้วเศร้า
1: ในตัวเดียวกัน
0: ยาบางชนิดเนี่ยก็คุมได้เฉพาะขั้วคึกยาบางตัวก็คุมได้เฉพาะขั้วเศร้าเพราะนั้นในการที่จะเลือกใช้ยารักษาเนี่ยก็อาจจะต้องคุยกับคุณหมอหรือว่าขอคำปรึกษาจากคุณหมอว่าเราควรจะต้องเลือกใช้ยาตัวไหน
1: แล้วคุณหมอจะตัดสินใจเลือกให้ได้ยังไงอะคะ
0: จริงๆปัจจุบันเนี่ย เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะขึ้นเยอะนะครับแล้วมียาหลายขนาดมากที่เราจะใช้ในการรักษาส่วนใหญ่เวลาที่เราเลือกยาเนี่ยเราก็คงต้องคุยกับคนไข้เพราะยาแต่ละตัวมันจะมีผลข้างเคียงที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นยาบางตัวเนี่ยอาจจะทำให้อบันเจริญอาหารมากขึ้น
1: oh.
0: ยาบางตัวอาจจะทำให้อบันเจริญอาหารน้อยลงยาบางตัวอาจจะทำให้อบันง่วงมากขึ้นยาบางตัวอาจจะทำให้เราไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่เพราะนั้นจริงๆในคนไข้แต่ละรายไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นคนที่ก็ผอมกินไม่ค่อยได้บางทีก็อาจจะแฮปปี้กับยาที่ทำให้เขาเจริญอาหารมากขึ้น
1: oh.
0: คนบางคนที่เขารู้สึกว่าเขานอนไม่หลับก็อาจจะแฮปปี้กับยาที่ทำให้เขาง่วงแต่ถ้าคนบางคนที่ต้องใช้ชีวิตแบบทำงานเยอะๆเขาก็อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้กับยาที่ง่วงเพราะฉะนั้นจริงๆตรงนี้มันเป็นประเด็นที่ เราอาจจะต้องคุยกันระหว่างหมอกับคนไข้ว่ายาตัวไหนที่เหมาะกับคุณและยาตัวไหนมันมีผลข้างเคียงอย่างไรบ้างแล้วคุณคิดว่ามันฟิตหรือว่ามันเข้ากับวิถีชีวิตของคุณอย่างเงี้ยนะครับ
1: แสดงว่าจริงๆก็คือจะต้องพึ่งพากระบวนการระยะเวลานิดนึงใช่ไหมคะเหมือนกับว่าถ้าอบันไม่สบายเนี่ยคุณหมอให้อบันทานยาอบันก็ลองดูแล้วแบบกลับมาหาคุณหมอว่าเอ๊ะตรงนี้แฮปปี้แล้วต่อเลยหรือว่าแบบตรงนี้อบันไม่ค่อยแฮปปี้คุณหมอก็จะพิจารณาปรับยาปรับอะไรต่างๆให้จนกระทั่งเจออันที่มันเหมาะกับอบันที่สุด
0: ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราคุยกันเนี่ยอบันจะเห็นว่าเรื่องของการรักษาเนี่ยเป็นเรื่องของหมอกับคนไข
1: ้ค่ะ
0: ไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งนะครับไม่มียาตัวไหนดีที่สุดแล้วก็คนที่จะรู้มากที่สุดว่ายาตัวไหนจะเวิร์กไม่เวิร์กก็คือคนไข้ที่กินเพราะฉะนั้น เวลาที่เรารักษาไปแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนหมออ
1: ๋ออันนี้หลายคนจะชอบพูดค่ะแบบหมอคนนี้สงสัยให้ยาผิดไม่เก่งมั้งเปลี่ยนหมอดีกว่า ก็กลับไปเริ่มศูนย์ใหม่ใช่ไหม
0: ใช่และทีนี้หมอที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็จะโชคดีพอรู้แล้วว่ากินยาอะไรมาบ้างแล้วก็ไม่ต้องใช้ยาตัวนั้นแต่จริงๆเนี่ยประเด็นสำคัญเนี่ยคงเป็นเรื่องว่าที่ผมอยากย้ำตรงนี้ก็คือว่าในกระบวนการการรักษาโรคทางจิตเวชอาจจะไม่ใช่เฉพาะไบโพล่าเนี่ยมันเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างหมอกับคนไข้คือมีอะไรต้องคุยกันนะครับแล้วเรารู้ว่ายาทางจิตเวชเนี่ยกว่ามันจะออกฤทธิ์มันไม่เหมือนยาลดไข้ที่อบันเป็นไข้ปุ๊บกินพาราแล้วไข้มันลงแต่ยาทางจิตเวชเนี่ยกว่าจะออกฤทธิ์เนี่ยต้องกินไปอย่างน้อยประมาณสัก 4-6 อาทิตย
1: ์อ๋อให้เวลาของมันในการปรับกลไกอะไรต่างๆก่อน
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการรักษาที่ต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งนะครับเพราะนั้นต้องใจเย็นๆนิดนึงในการทำงานร่วมกันนอกจากการรักษาด้วยยาก็อาจจะเป็นเรื่องการรักษาทางด้านจิตใจเพราะเรารู้ว่าไอ้เจ้าไบโพล่าเนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กับความเครียดที่เข้ามากระตุ้นนะครับพอมีความเครียดเข้ามากระตุ้นเนี่ยบางทีอาการจะกำเริบไปเป็นขั้วคึกหรือขั้วเศร้าก็ได้เพราะฉะนั้นการรักษาทางด้านจิตใจหรือช่วยให้เขาสามารถปรับตัวอยู่กับความเครียดต่างๆได้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญมากในกระบวนการของการรักษา
1: ค่ะฟังดูแล้วเนี่ยหลายๆโรคนะคะคืออยู่กับขึ้นอยู่กับความสามารถของเราในการที่จะมองความเครียดมองปัญหาว่าเป็นความเครียดหรือเปล่า
0: แน่นอน
1: ถ้าเกิดว่าเรามีความสามารถที่จะมองมันเป็นแค่เรื่องหนึ่งในชีวิตที่เกิดขึ้นมันก็จะไม่ไปสู่สเต็ปต่อไปคือเป็นเรื่องความเครียดแล้วก็เป็นปัญหาเกินนี่นะ
0: ถ้าพูดให้ชัดๆก็คือขึ้นกับวิธีการรับมือหรือการปรับตัวเวลาที่เราเจอปัญหาว่าเรารับมือกับปัญหายังไงหรือเราปรับตัวกับมันยังไงถ้าเราปรับตัวได้ดีไม่ค่อยเป็นปัญหา
1: แสดงว่าการรักษาโรคไบโพล่าเนี่ยก็คือเป็นในเรื่องของยาแน่นอนอย่างที่สองก็คือเรื่องของการพูดคุยแล้วก็เหมือนกับเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับปัญหาหรืออารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วมันมีวิธีการรักษาแบบอื่นอีกไหมคะ
0: ก็อื่นๆก็อย่างเช่นการรักษาด้วยไฟฟ้าหรือว่าการทำจิตบำบัดก็มีหลายวิธีนะครับคือการพูดคุยเพื่อเขาปรับตัวเนี่ยจริงๆมันมีหลายวิธีหลายแบบมากเลยก็ขึ้นกับความถนัดหรือความเชี่ยวชาญของคุณหมอว่าเขาเชี่ยวชาญแบบไหน
1: พอได้รับการรักษาแล้วหายขาดเลยไหมคะนี่เป็นคำถามยอดฮิตคนจะแบบอุ้ยก็มาหาหมอทั้งทีก็แบบมาตั้งนานแล้วอยากจะให้ลงทุนทั้งทีหายไปเลย
0: โอเคเจอก็เจอทุกวันนะครับคำถามนี้เวลาตรวจให้ก็จะเจอทุกวันก็ผมก็จะถามคนไข้ว่าหายขาดนี่แปลว่าอะไร
1: จะไม่เป็นอีกเลย
0: ซึ่งตรงเนี้ยถ้าหมายถึงอย่างนี้อาจจะยากนะครับผมอยากให้อบันลองนึกถึงโรคเบาหวานหรือโรคความดันเวลาที่เราไม่สบายเนี่ยจริงเราก็สามารถควบคุมน้ำตาลควบคุมความดันให้เป็นปกติได้นะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็ยังต้องการการรักษาดูแลเพื่อไม่มันกลับมากำเริบทางอารมณ์ก็เหมือนกันเมื่อเรารักษาจนอารมณ์มันนิ่งแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเหมือนกับประคับประคองไปเพื่อไม่มันกำเริบอยู่ดีนะครับเพราะนั้นโรคนี้เป็นโรคที่มีโอกาสในการกลับเป็นซ้ำได้ค่อนข้างสูงถ้าหายขาดแปลว่าจะไม่ต้องดูแลกันอีกเลยเนี่ยคำตอบคือไม่ใช่แต่ถ้าหายขาดคืออารมณ์กลับมาเป็นปกติทำงานมีคุณภาพชีวิตตามปกติได้ไหมคำตอบคือได้แน่นอนครับ
1: โอ้ตรงนี้นี่ฟังแล้วก็คือแค่นี้ก็เป็นความหวังแล้วนะคะเป็นเป้าหมายที่รู้สึกว่าน่าจะทำได้แล้วในเรื่องของทัศนคติต่อของสังคมที่มีต่อผู้ป่วยโรคไบโพล่านะคะเพราะว่าได้ยินจนเหมือนคนจะพูดเป็นเรื่องธรรมดาแล้วว่าอ้าวคนนี้กำลังหัวเราะอยู่ดีก็คือเงียบแล้วก็โกรธหรือร้องไห้ก็จบว่าอ๋อฉันเป็นไบโพล่าหรือเธอเป็นไบโพล่าตรงนี้ทัศนคติของสังคมที่มีอยู่เนี่ยคุณหมออยากจะแก้ไขอย่างไรคะ
0: โอเคหมอคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับคือจริงๆเวลาที่คนเราหนึ่งคนมีท่าทีหรือมีแสดงการกระทำต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าก่อนที่เราจะบอกว่าเขาเป็นอะไรเราอาจจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นสมมติผมมาเจออบันวันนี้อยู่ดีอบันเงียบไปนะครับหรือว่าอยู่ดีๆอบันก็หัวเราะขึ้นมาแล้วผมก็บอกว่าสงสัยอบันเป็นไบโพล่าแน่เลยอบันจะรู้สึกไงครับ
1: ก็รู้สึกแหมทำไมตัดสินเราเร็วจังเลย
0: ทั้งที่จริงๆอบันจะมีเรื่องในใ
1: จ
0: มากมายเลยนะครับเพราะนั้นถ้าสิ่งที่ผมอยากฝากก็คือในกรณีที่เราเจอคนที่เขาเป็นแบบนี้สิ่งที่เขาต้องการเขาไม่ได้ต่างจากคนทั่วไปคือเขาต้องการความเข้าใจและเขาอาจจะไม่ได้ป่วยก็ได
1: ้
0: นะครับเพราะนั้นทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าปัจจุบันในโลกที่เราใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบแล้วก็รวดเร็วเนี่ยเราตัดสินกันที่การกระทำค่อนข้างเยอะนะครับแต่เราไม่ค่อยถามกันไอ้ที่เงียบเพราะอะไรอ่ะที่อารมณ์ดีมากๆนี่เพราะอะไรบางทีถ้าเราเข้าใจเขามากขึ้นโลกมันอาจจะน่าอยู่ขึ้นหรือเราอาจจะเชื่อมโยงกับคนที่อยู่รอบๆตัวเราได้มากขึ้นแทนที่จะไปบอกเขาว่าเฮ้ยคุณเป็นไบโพล่านะอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แล้วก็จบมันเหมือนบทสนทนาก็ไม่เกิดขึ้นก็จะไม่มีการเปิดใจคุยกันแล้ว
0: อันนี้ก็คือในเรื่องของสังคมที่มีต่อ คนไข้
1: แล้วในแง่ถ้าเกิดว่าเป็นคนใกล้ตัวล่ะคะถ้าเกิดว่าคนที่ใกล้ตัวเราเป็นโรคไบโพล่าน อกจากจะเข้าใจเขาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยซัพพอร์ตเขาหรือว่าช่วยดูแลเขาอย่างไรได้บ้างอีกคะ
0: โอเคเวลาที่มีคนถามผมอย่างนี้คำถามที่ผมชอบถามก็คือว่าลองถามตัวเองก็ได้ครับว่าถ้าเราเป็นไบโพล่าเราอยากให้คนอื่นเข้าใจอะไรเราอาจจะอยากให้เขาไม่ตัดสินเราไม่ว่าเราหรือว่าเขาก็อยากให้เรายอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นจริงๆคุณไม่ต้องปฏิบัติกับเขาต่างไปจากเดิมมากอย่างเช่นผมเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็ลูกผมป่วยเป็นไบโพล่าสิ่งที่ผมทำคือผมก็รักลูกผมเหมือนเดิมใช้ชีวิตไปตามปกติส่วนเป็นไบโพล่าก็ดูแลไปนะครับแล้วก็ให้ความเข้าใจยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นโดยที่ไม่ต้องตัดสินหรือตำหนิอะไรเนี่ยผมคิดว่าสำหรับคนรอบตัวแค่นี้ก็พอแต่อีกอันนึงเนี่ยเวลาที่คนไข้มีอาการสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าคนที่อยู่รอบๆตัวจะเหนื่อยนะครับจะเครียดหมอเจอบ่อยนะครับอย่างเช่นสามีเป็นไบโพล่าแล้วอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับบางทีช่วงที่คึกมากก็ใช้เงินเยอะเลยนะครับบางทีก็เล่นการพนันบางทีก็กดเงินจากบัตรเครดิตไปแจกรู้ตัวอีกทีหนี้เต็มเลยเพราะนั้นญาติก็จะเครียดสิ่งที่สำคัญตรงนี้สำหรับญาติการดูแลตัวเองก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราต้องอยู่กับคนไข้นอกจากเข้าใจเขาต้องดูแลตัวเองด้วยว่าเราจะดูแลใจเรายังไงเวลาที่เราเหนื่อยอาจจะต้องมีตัวช่วยบางทีอาจจะต้องหาคนอื่นมาช่วยเปลี่ยนหรือว่ามีที่ระบายมีเพื่อนมีคนที่ซัพพอร์ตเราอีกทีนึงในฐานะที่เราดูเงี้ยก็จะช่วยได้เยอะนะครับหรือบางทีเนี่ยต้องรักษาคู่รักษาคนไข้ด้วยแล้วก็ซัพพอร์ตญาติด้วยว่าเป็นยังไง
1: เมื่อสักครู่คุณหมอได้ให้คำแนะนำนะคะว่าสังคมควรที่จะปรับคติของตัวเองที่มีต่อคนที่เป็นโรคไบโพล่าอย่างไร
0: ครับ
1: แล้วคนที่ป่วยเป็นโรคนี้เองล่ะคะเขาควรที่จะมองตัวเองอย่างไรอะคะ
0: จริงๆตรงนี้สำคัญมากจากประสบการณ์การทำงานของหมอเนี่ยหมอพบว่าหลายคนเวลาที่เป็นโรคก็จะรู้สึกว่าโรคนี้มันทำให้เขาไม่มีคุณค่าเขาไม่เหมือนคนปกติเขาไม่เหมือนคนทั่วไปนะครับแต่จริงๆสิ่งที่หมออยากฝากสำหรับคนไข้ก็คือถ้ามองตัวเราอยู่ตรงนี้ถ้ามองอันนี้เป็นความเป็นโรคความเป็นโรคเนี่ยมันเป็นแค่สิ่งที่มันแปลกปลอมแล้วมันผ่านเข้ามาเมื่อเราได้รับการรักษาความเป็นโรคนี่มันก็หายไปแต่จริงๆเนี่ยตัวคุณก็ยังเป็นตัวคุณและคุณค่าของตัวคุณก็ยังอยู
1: ่
0: แต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยหลายๆครั้งคนไข้มักจะเอาความเป็นโรคไปผูกติดไว้ครับความเป็นตัวเราแล้วก็รู้สึกว่าตัวเราไม่มีความหมายตัวเราไม่ดีตัวเราไม่โอเคที่ป่วยเป็นโรคนี้เพราะนั้นสิ่งที่หมออยากฝากคนไข้ก็คือว่ามุมมองที่เรามีต่อโรคของเราก็สำคัญเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: นะครับหมอมักจะบอกคนไข้ว่าโรคมันก็เป็นสิ่งแปลกปลอมที่มันเข้ามาในชีวิตนะแต่คุณก็ยังเป็นลูกของพ่อแม่คุณยังเป็นสามีของภรรยาคุณยังเป็นที่รักของพี่ของน้องเพราะนั้นความเป็นคุณกับความเป็นโรคนี่คนละส่วนกันเพราะนั้นสิ่งสำคัญมากคือการรู้สึกถึงคุณค่าที่มันมีอยู่โดยที่ไม่เอาความเป็นโรคเนี่ยเขาเกี่ยวข้องไม่รู้อาบันฟังแบบนี้แล้วอาบันรู้สึกไงครับ
1: อาบันฟังแล้วรู้สึกดีค่ะแล้วก็รู้สึกเข้าใจเพราะว่าหลายคนอย่างที่คุณหมอบอกว่าต้นตอของความเครียดต่างๆก็คือการตัดสินตัวเองว่าไม่มีคุณค่าโดยเหมือนเอานิยามของโรคเนี่ยมานิยามตัวเองไปเลยเพราะฉะนั้นเหมือนผูกคุณค่าหรือผูกความหมายตัวเองกับบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะโรคซึ่งไม่มีใครอยากจะเลือกเป็นโรคนี้หรือโรคทางจิตเวชหรือโรคทางกายอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นมันไม่แฟร์ที่จะโทษตัวเองหรือว่าตัดสินตัวเองแบบนั้น
0: ใช่เลยครับแล้วก็จริงๆอาบันพูดแล้วหมอนึกถึงคำในภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า I have bipolar disorder แปลว่าฉันมีไอ้ไบโพล่าเนี
1: ่
0: ยแต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยใช้ว่าฉันเป็นไบโพล่าเพราะนั้นคำมัน
1: เปลี่ยนความหมายเลย
0: เยอะเหมือนกันน
1: ะ
0: เวลาที่เราพูดว่าเรามีมันกับเราเป็นมันเนี่ยมันเหมือนพอเราใช้คำว่าเป็นเหมือนเรากับโรคนี้มันอยู่ด้วยกันแต่จริงๆมันเป็นแค่สิ่งที่มันแปลกปลอมเข้ามาแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเมื่อเราได้รับการดูแลรักษาเราดูแลตัวเองดีๆนะมันจะดีขึ้น
1: ค่ะจริงๆเรากับโรคไบโพล่ามันคนละส่วนกันรวมถึงโรคอื่นๆด้วย
0: ใช่จริงๆคอนเซปต์เนี้ยใช้ได้กับทุกโรคที่เราเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเป็นมะเร็งคนเป็นโรคใดๆก็ตามที่ทำให้เรารู้สึกแย่ว่าเอ้ยคุณค่าเราหายไปแล้วหรือเรารู้สึกว่าเราหมดไปแล้วจริงๆมันเป็นปัญหาที่ความคิดของเราที่เอาคุณค่าของเราไปผูกไว้กับสิ่งเหล่านี
1: ้แล้ววิธีคิดแบบคุณหมอคะทำให้อาบันรู้สึกว่าเรายังมีเสรีภาพแล้วเรายังมีอิสรภาพจากโรคหรือว่าปัจจัยอื่นๆข้างนอก
0: ค
1: ือมันไม่สามารถกระทบตัวตนและคุณค่าของเราได้เพราะว่ามันคนละส่วนกันค
0: ่
1: ะ
0: เพราะว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องสำคัญมากเลยครับที่เราจะเชื่อคือหมอเชื่อว่าทุกๆคนที่นั่งอยู่ ในโลกใบนี้มันมีคุณค่าในแบบของเขาอะต่อให้เขาจะมีโรคเขาจะไม่มีโรคความเป็นมนุษย์มันยังอยู่ตรงนั้น
1: วันนี้นะคะบันก็เลยได้

0: เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคไบโพล่ารวมถึงได้ช่วยแก้ไขความเข้าใจผิดด้วยว่าโอ้ยคนนี้เป็นไบโพล่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมันไม่ใช่แบบนั้นรวมถึงพอฟังแล้วเราได้เข้าใจเห็นอกเห็นใจพวกเขามากขึ้นจริงๆคือคำว่าเห็นอกเห็นใจอาจจะไม่ถูกนะอาบานคิดว่าต้องใช้คำว่าเข้าใจก็คือเป็นแค่สภาวะหนึ่งเหมือนที่เราไม่สบายเป็นหวัดก็เป็นแค่สภาวะหนึ่งคุณหมอได้ให้คำแนะนำต่างๆที่เป็นประโยชน์รวมถึงสำหรับตัวคนที่อาจจะเป็นโรคนี้เองหรือคนที่อยู่รอบข้างนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณค่ะคุณหมอ
1: ขอบคุณครับ
0: เป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะคิดว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยน่าสนใจมากๆแต่ตอนหน้ารายการปลดชนวนป่วนใจก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจกันอย่าลืมติดตามนะคะแต่วันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

คนผิวคล้ำกับคนผิวขาวมีความเสี่ยงต่อมะเร็งผิวหนังต่างกันนะคะถ้าเกิดว่าเรามีผิวคล้ำนั่นหมายความว่าเรามีพวกเม็ดสีหรือว่าเมลานินนะคะค่อนข้างเยอะซึ่งเม็ดสีเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นตัวกรองรังสี UV นะคะไม่ให้ผ่านเข้าไปที่ผิวหนังชั้นลึกแล้วก็ทำให้เซลล์กลายไปเป็นมะเร็งคนไทยเนี่ยอาจจะมีคนที่ผิวโทนคล้ำหน่อยหรือว่าผิวโทนขาวขึ้นนิดมานิดนึงเช่นเป็นคนไทยเชื้อสายจีนอย่างเงี้ยค่ะไม่มีความแตกต่างกันในด้านการเกิดมะเร็งผิวหนังนะคะแต่ว่าที่ต่างกันมากคือผิวขาวไปเลยคือเป็นโทนคอเคเชียนหมายความเป็นฝรั่งเป็นยุโรปอย่างเงี้ยค่ะคือพวกนี้พอโดนแดดปุ๊บนะคะเขาก็จะไม่มีเซลล์เม็ดสีที่จะป้องกันแสงแดดได้ดีเขาจะค่อนข้างโดนแดดแป๊บเดียวอาจจะเบิร์นอาจจะไหม้ผิวแดงเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยถือว่าเป็นโทนที่ผิวขาวแล้วก็ค่อนข้างเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง

ามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: คือความผิดปกติจากการมีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานเนื่องจากร่างกายมีภาวะไขมันสะสมตามอวัยวะส่วนต่างๆมากเกินกว่าปกติ
1: อ่านอะไรอยู่ไอ้อ้วนเคยเห็นเธอมีสาระแบบนี้มาก่อนเลยนะปกติเห็นไม่เมาก็กินไม่กินก็นอน
2: อ้วนมีหนังสือมาฝากอ่ะบังเอิญเห็นเหมาะกับแกไงเลยเอามาให้อ่านด้วยนะอ่านแล้วก็ปฏิบัติตามด้วยไม่ใช่เพื่อใครนะเพื่อตัวเองทั้งนั้นน่ะ
0: โอ้อ้วนอันตรายกว่าที่คิด
2: โอ้โห
0: บ้า
2: แกเนี่ยรู้สึกแบบว่าหันมาดูแลร่างกายตัวเองบ้างนะไม่ใช่ตามใจปาก
1: ใช่
2: ห่วงสุขภาพตัวเองหน่อย
1: ใช
2: ่ต้องให้บอกเรื่อย
3: ดังเนื้อหันมาสนใจในนี้ดีกว่าน
4: ี่ขนมเพียบเลย
3: ใช่ไหมแต่พี
0: ่ไม่ละเนี่ยตราบใดที่โลกนี้ยังมีขนมเยอะแยะมากมายที่แบบอร่อยเนี่ยอ้วนก็ไม่น่าจะมีสิทธิ์ผอมได้เนี่ยใครจะไปอดใจไหวเอามาดูสิพี่มีอะไรบ้างเนี่ยโหอย่างนี้นะยอมอ้วนไปตลอดเลยดีกว่าอ้วนอย่างมีระดับเสื้อผ้าครับอย่างมีสไตล
3: ์มีสมแกด้วย
2: ยังคิดไม่ได้แล้วดูสิของกินเนี่ยทั้งกรอบทั้งมันเนี่ยนะกินเข้าไปเดี๋ยวก็โรคอ้วนกำเริบนะแล้วก็ปวดขาเป็นความดันอีก
1: ใช่
2: ฉันเพิ่งบอกแกหยกๆเนี่ยยังไม่ทำตาม
5: สวัสดีค่ะทุกคนนี่วันนี้น้ำตาซื้อขนมมาฝากทุกคนด้วยมอบเลย
0: น้ำตาเนี่ยรู้ใจอ้วนจริงๆเลยนะสวยด้วยใจดีด้วยนะคะ
6: ไอ้อ้วนไอ้อ้วนไอ้อ้วนหัดสงบปากสงบคำบ้างกินอยู่นั่นแหละเห็นอะไรก็กินไปหมดเลยเนี่ยไอ้อ้วนเนี่ยยังอีกยังอีกปกติก็อ้วนอยู่แล้วเนี่ยอยากให้โลกมันถามหาเลยไงรู้จักปะโลกอ้วนอ่ะ
0: พี่กัน
6: นี่ก็ครับมีขนมมาฝากผมบ้างหรือเปล่าครับ
5: ไม่มีขนมอ่ะมีอย่างอื่นเอาไหมคะ
6: เฮ้ยสนใจไอ้อ้วนพูดยังไม่หยุดอีก
2: มันดูแฮปปี้กับการกินมากนะใครพูดอะไรมันก็ไม่แคร์ตามใจปากแบบนี้กินจุกกินจิกแบบนี้นะฉันว่าเดี๋ยวโลกอ้วนจะถามหาแกแบบจริงจัง
6: ระวังจะมีโรคแทรกซ้อนนะเว้ยไหนจะไขข้อกระดูกเสื่อมไหนจะโรคน้ำตาลขึ้นเป็นเบาหวานโรคหัวใจโอ้โหมันเสี่ยงหมดอ่ะที่สำคัญนะเว้ยระวังแกจะมีลูกยากเว้ย
1: โอ้ยไม่ต้องห่วงเรื่องมีลูกครับหาสามียังไม่ได้เลยครับผม
6: เอ้ยยังไม่มีสามี
0: โฉดครับตอนนี้พูดเลยแต่ว่าก่อนที่จะคุยอะไรกันเนี่ยทำไมปล่อยให้คุณน้ำตาลยืนอย่างนั้นล่ะเอามาค่ะนี่มาตรงนี้เลย
2: เน
0: ี่
2: ยเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างเน
6: ี้ยเดี๋ยวนี่จะลุกให้คุณน้ำตาลแล้วจะแอบไปกินขนมคนเดียวอีกเนี่ย
0: งูมันจริงๆเลยไปละไม่ไปก็ได้อยู่ตรงนี้ดีกว่าน
5: ี่แล้วที่อ้วนแบบนี้เป็นเพราะว่าพ่อกับแม่อ้วนทั้งคู่หรือเปล่าเพราะว่ามีโอกาสที่ลูกจะอ้วนได้เหมือนกันนะ
0: แม่เพราะว่าน้ำหนักตัวพ่อกับแม่อ้วนรวมกันอ่ะยังไม่ได้ขึ้นถึงอ้วนเลย
2: โอ้โหจะบอกเลยนะว่าที่พูดกันมาทั้งหมดเนี่ยก็เพราะว่าเป็นห่วง
1: ผ
2: ิดคนนะ
1: คนนี้
2: นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะอ้วนนะแกจะปล่อยให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นทวีคูณแบบนี้ไม่ได้ยิ่งเราอายุเพิ่มมากขึ้นเนี่ยโรคอ้วนยิ่งถาผาได้ไหมเพราะว่าเราเป็นวัยทำงานไงเราก็จะทำอะไรเชื่องช้ากินเยอะแต่ใช้พลังงานน้อยแล้วอายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยโรคอ้วนถาผาเลยแล้วยิ่งบวกกับการที่ขี้เกียจออกกำลังกายด้วยยิ่งไปกันใหญ
6: ่แล้วมันต้องทำไงอะป้าม
2: ันก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตของมันไงอย่างเช่นนี้เลยยกตัวอย่างเช่นแบบเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟต์แล้วก็รู้จักเขาเรียกขยับขยื่นร่างกายอ่ะสมมติว่านั่งก็ขยับขยื่นร่างกายเพื่อที่จะเอาพลังงานที่ไม่ได้ใช้เนี่ยไม่ให้มันมาเปลี่ยนเป็นไขมันสลายมันออกไปเนี่ยเข้าใจไห
1: มใช่แล้วอีกอย่างนะก็ควรหลีกเลี่ยงอาหารจำพวกที่ไขมันสูงด้วยพวกฟาสต์ฟู้ดอาหารสำเร็จรูปอ่ะเพราะว่าส่วนผสมของมันอ่ะผสมด้วยแป้งเยอะแล้วก็พวกไขมันที่แบบไม่ดีมันทำให้เสี่ยงเป็นโรคอ้วนง่ายเข้าใจป่ะ
6: เข้าใจป่ะเข้าใจป่ะ
1: ใช่ไหม
0: แล้วอย่างนี้นี่ต้องกินอาหารแบบไหนบ้างอ่ะ
1: ควรจะกินอาหารจำพวกหึงต้มตุ๋นอุ่นนึ่ง
6: โอ้ยแกจะบอกว่าหึง

0: อุ่นตุ๋นต้มนึ่ง
1: ใช
2: ่โอ้โห
3: กว่าจะได
1: ้แล้วก็ควรกินพวกผักผลไม้แล้วก็กินพวกสัตว์ที่มีไขมันต่ำอ่ะมันจะช่วยได
2: ้อบผลไม้นี่เลยแนะนำแนะนำทุเรียนสุกสุกโอ้โหวันละปูสองปูนะเหลืองๆเวิร์กมาก
1: อย่าไปหลอกยายอ้วนมั้งยิ่งเชื่อคนได้ง่ายอยู่เดี๋ยวก็กินทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลอีกหรอก
4: นี่แล้วนอกจากนั้นนะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในการนอนด้วยเพราะว่าการนอนดึกเนี่ยจะทำให้อ้วนได้ง่ายๆเลยผู้หญิงที่นอนเพียงวันละ 5-6 ชั่วโมงเนี่ยจะอ้วนได้ง่ายกว่าผู้หญิงที่นอนวันละ7ชั่วโมงขึ้นไปจะบอกให้
5: ไม่น่าล่ะทำไมอ้วนถึงแบบว่าเป็นแบบนี
3: ้เข้าใจแล้ว
5: เป็นเพราะพฤติกรรมในการนอนน้อยนี่เอง
0: ถูกต้อง
2: โอ้ย
0: อ้วนฟังไว้นะวิธีการนอนที่ถูกต้องเนี่ยอ้วนต้องรีบนอนให้เร็วขึ้นสัก2ทุ่มนี้ก็ต้องนอนแล้วนอนให้ได้อย่างต่ำใน 7-8 ชั่วโมงนะเพราะอะไรถ้าเกิดว่าเรานอนน้อยปุ๊บร่างกายของเราจะอ่อนเพลียเมื่อร่างกายอ่อนเพลียก็ต้องการพลังงานเพิ่มไงเราก็จะหิวมากขึ้นเป็นกว่าปกติก็จะกินมากขึ้นกินมากขึ้นพอกินมากขึ้นยังไงอ่ะอ้วนดิก็ต้องอ้วนแบบนี้
5: โอ้รู้แล้วจริงๆแล้วอ้วนน่ะไม่ได้กินเยอะแล้วแบบแล้วมาอ้วนมาน้ำหนักขึ้นหรอก
0: เพราะอะไร
5: เป็นเพราะนอนอย่างเดียว
0: นี่ไงก็โทษเรื่องอื่นอีกแล้ว
2: นี่ทุกคนก็ให้ข้อมูลกันเยอะขนาดนี้นี่เขาเป็นห่วงเพราะฉะนั้นแกต้องปรับตัวแล้วปรับเพื่อตัวเองเพื่อให้ตัวเองดีขึ้น
4: ใช่เฮียน้ำตาลขอเตือนไม่ใช่แค่อ้วนนะทุกคนเลยควรดูแลตัวเองกินอาหารให้ครบ5หมู่ที่สำคัญเนี่ยออกกำลังกายมากๆหลีกเลี่ยงพวกอาหารที่ไม่จำเป็นที่แบบอาหารไม่มีประโยชน์อ่ะของมันของทอดของหวานอะไรแบบเนี้ยเลือกกินของที่มีประโยชน์เท่านั้นร่างกายจะได้แข็งแรง
6: แล้วที่สำคัญเนี่ยนะวันนี้อย่าลืมว่าเรามีนัดออกกำลังกายกันและแต่ละคนเนี่ยก็ต้องเตรียมไว้เลยว่าจะต้องเป็นผู้นำในการออกกำลังกายด้วย
0: แอโรบิกแอโรบิก
6: ใช่ก็คือเป็นคนที่แบบว่ามานำออกกำลังกาย
0: ถ้าเข้าใจเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องโรคอ้วนแล้วเนี่ยปฏิบัติตามกันด้วยนะทุกคนน
4: ี่
0: เพราะพี่รักก็เป็นห่วงทุกคนจริง
2: ๆ
0: แต่พี่ช่วงนี้คงงดยากว่ะ
2: ทำไมอ่ะ
0: เพราะพี่เน้นบริโภคน้ำตาล
2: เ
0: ฮ้
2: ย
0: ไปไปไปไปทำงานเถอะ
2: จะอ้วนหนักกว่าเดิม
0: กินเยอะ
2: กินอ่ะก็น้ำตาลน้ำตาล
6: รู้แน่

0: สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับโรคนี้ฮะต้องบอกว่าเป็นที่ฮิตคือคนเป็นรู้จะฮิตหรือเปล่านะฮะคนอยากรู้วิธีการรักษาดูแลไม่ให้เป็นโรคนี้หลายคนวิตกกังวลมากนั่นคือโรคอ้วนนั่นเองอ่ะใครที่คิดว่าตัวเองจะเป็นโรคอ้วนหรือเปล่าหรือมีแววว่าจะอ้วนแล้วแบบนี้อ้วนไหมมีพุงเรียกว่าคนอ้วนหรือเปล่าวันนี้เราจะมาฟังเรื่องราวจากปากคุณหมอนะครับอาจารย์แพทย์หญิงประพิมพรชัตรานุกูลชัยครับภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้คุณหมอสวยมากเลยนะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ตัวเองอยากอ้วนเลยนะครับผมจะได้พาคุณหมอไปบ่อยคุณหมอครับโรคอ้วนถือเป็นโรคไหม
1: เป็นโรคเลยค่ะเราถือว่ามันเป็นโรคมาสักหลายปีแล้วเพราะเรารู้ว่าพอน้ำหนักเราเยอะเป็นโรคอ้วนมีไขมันเยอะเนี่ยมันจะมีโรคเรื้อรังอื่นๆตามมาเพราะฉะนั้นคนที่น้ำหนักเกินเข้าข่ายเนี่ยเราเรียกเขาเป็นโรคหนึ่งใช่ค่ะ
0: ในฝั่งตรงกันข้ามมีโรคอ้วนแล้วโรคผอมมีไหมฮะ
1: โรคผอมก็มีค่ะ
0: มีโรคผอมด้วยนะอ้าวผมก็เพิ่งแบบลองถามคุณหมอนะแล้วความร้ายแรงของโรคของชนิดนี้ระหว่างโรคอ้วนกับโรคผอมเนี่ยฮะอันไหนมันแบบคนเป็นเยอะแล้วก็รุนแรงมากกว่ากัน
1: จริงๆก็เรียกว่าร้ายแรงทั้งสองอันนะคะแต่ว่าโรคอ้วนเนี่ยบางทีคนที่เราอยู่ในชีวิตประจำวันเขาอาจจะไม่รู้ตัวว่าเขาเป็นโรคอ้วนนะคะแต่คนที่เป็นโรคผอมเนี่ยเราจะเจอบ่อยกว่าในคนไข้ที่เป็นโรคแล้วหรือว่าเป็นคนไข้ที่อยู่ในโรงพยาบาลเช่นเขามีโรคประจำตัวอื่นเช่นโรคปอดโรคหัวใจโรคไตหรือว่าโรคมะเร็งเขาก็จะเกิดความผอมขึ้นก็คือขาดสารอาหารนั่นเอง
0: ขนาดไหนถึงเรียกว่าอ้วนดูยังไงคุณหมอว่าเนี่ยอ้วนแล้วนะ
1: ค่ะดูง่ายๆคือดูน้ำหนัก
0: น้ำหนักนะฮะคุณผู้ชม
1: ใช่เอาในทางการแพทย์เราจะใช้ค่าดัชนีมวลกาย
0: ดัชนีมวลกาย
1: ใช่ซึ่งก็คือ
0: เทียบน้ำหนักกับส่วนสูงเหรอ
1: ถูกต้องค่ะก็คือเอาน้ำหนักเป็นกิโลกรัม
0: สมมติอย่างถ้าผู้ชายผมสูง169เซนติเมตร
1: ใช่
0: น้ำหนัก67
1: ถ้าใช้ดัชนีมวลกายอาจจะยากแต่ว่าถ้าสำหรับ
0: ทั่วไปคิดง่าย
1: แล้วก็เอาส่วนสูงลบร้อยสำหรับผู้ชาย
0: ส่วนสูงลบได้100ผมสูง169ลบ100ผมต้องหนัก69
1: ไม่ควรเกิน69กิโลกรัม
0: แสดงว่าผมยังอยู่ในผู้ชายที่แบบคุณมาตรฐานมาก
1: ใช่ค่ะยังไม่อ้วน
0: ใช่จริง
1: แต่ถ้าเป็นผู้หญิงเราก็จะลบ110ถ้าเกิดว่าเกินค่านี้ก็ระวังแล้วว่าเราอาจจะเป็นโรคอ้วน
0: มีโอกาส
1: ใช่
0: ผู้ชายมีพุงหรือผู้หญิงมีพุงถือว่าเป็นโรคอ้วนไหมคุณหมอ
1: ค่ะอีกอย่างนึงคือเราดูเส้นรอบพุงถูกต้องเลย
0: เหรอฮะ
1: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีไขมันในพุงเนี่ยมันจะเป็นมีความเสี่ยงสูงมากกว่า
0: ก็คือเราวัดจากที่เป็นจุดสะดือหรือเปล่าคุณหมอ
1: ใช่ค่ะเส้นรอบเอว
0: หรือต่ำกว่าสะดือถ้าจะวัด
1: จริงๆเราจะวัดที่ระหว่างกึ่งกลางระหว่างกระดูกซี่โครงเส้นสุดท้ายกับกระดูกเชิงกรานพูดง่ายๆคือถ้าเราวัดรอบสะดือเราก็ได้ค่ะสำหรับคนทั่วไปถ้าเกิดว่าเกิน90เซนในผู้ชายหรือว่าเกิน80เซน
0: ในผู้หญิง
1: ก็เรียกว่าพุงเราเริ่มเกินค่ามาตรฐานละอันนี้ต้องระวังว่าเราจะเป็นโรคอ้วนลงพุง
0: สัญญาณอื่นๆนะครับคุณหมอที่จะบ่งบอกว่าเราเป็นโรคอ้วน
1: ก็คือโรคอ้วนเนี่ยถ้าเกิดว่าน้ำหนักเราเริ่มเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ
0: น้ำหน
1: ัก
0: เพิ่มขึ้น
1: ใช่ปกติคนเราก็ควรจะน้ำหนักคงที่ถ้าน้ำหนักค่อยๆเพิ่มขึ้นเสื้อผ้าขับขึ้นต้องเปลี่ยนใส่กางเกงอันนี้ก็ระวังแล้วค่ะว่าไขมันในร่างกายเราเนี่ยอาจจะเยอะเกินไปแล้วก็อาจจะเกิดโรคอ้วนตามมาได้ค่ะ
0: คุณหมอโรคอ้วนมันมีหลายเลเวลหรือว่าหลายประเภทมันมีการแบ่งไหมหรือว่ามันย่อยออกมาไหมฮะว่าคนนี้อ้วนทางนี้
1: มีค่ะเราจะใช้ค่าดัชนีมวลกายในการคำนวณก็คือใช้แอปพลิเคชันหรือกดอินเทอร์เน็ตเราก็จะได้ค่าดัชนีมวลกายออกมาซึ่งถ้าเกิดว่าปกติเนี่ยไม่ควรเกิน23นะคะเกิน23ก็เรียกว่าน้ำหนักเกินเกิน25ก็เรียกว่าอ้วนระดับ1
0: อ้วนระดับ1
1: ใช่
0: มีหลายระดับนะ
1: มีหลายระดับ
0: อ้วนระดับ1นี่คืออ้วนยังอันตรายไหม
1: ก็เริ่มอันตรายแล้ว
0: ต้องดูแลแล้ว
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: ดับ1
1: ค่ะแล้วก็เกิน30ก็คืออ้วนอันดับ2ดัชนีมวลกายเกิน40ก็คืออ้วนถึงขีดสุดคืออ้วนมากๆละใช่ต้องระวังว่าจะมีโรคแทรกซ้อนต่างๆตามมา
0: พอเราเข้าข่ายว่าคุณมีโอกาสเป็นโรคอ้วนแล้ว มันจะส่งผลให้เป็นโรคอื่นๆตามมาเหมือนแบบว่า เป็นโปรโมชั่นไม่ซื้อ1แถม3อะไรเงี้ยมีไหมคุณหมอ
1: เป็นเลยค่ะมันจะมาเป็นแพ็ค
0: เป็นอะไรบ้างครับถ้าแพ็คแพ็คเกจของเขาคือ
1: แพ็คเกจก็คือถ้าตรวจเลือดก็เจอเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงถ้าไขมันเกาะตับก็จะมีตับอักเสบได
0: ้ตับอักเสบ
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะมียูริกสูงหรือที่เรารู้จักกันว่าเป็นโรคเกาอันนี้ก็เป็นผลพวงจากความอ้วน
0: โอ้โหโปรโมชั่นเยอะมากคุณหมอแพ็คเกจเสริมก็เยอะด้วยนะส่วนใหญ่เราพบในวัยทำงานมากกว่าวัยอื่นไหมฮะ
1: จริงๆก็พบได้ทุกวัย
0: ทุกวัย
1: ใช่
0: แสดงว่าเด็กสามารถเป็นสาวเด็กก็เป็นได
1: ้เป็นได้ค่ะเด็กอ้วนเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญที่เราเจอบ่อยขึ้นเพราะว่าพอเป็นเด็กอ้วนปุ๊บพอโตมาเขาก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่อ้วน
0: อันนี้ถูกต้องเลยนะ
1: จริงๆหมายถึงว่ามันก็จะ
0: ปรับตัวไม่ทันนะฮะ
1: ใช่มันก็คือจริงๆถ้าเราป้องกันได้เนี่ยจะดีลักษณะการกินเนี่ยมันแก้ยากถ้าเราป้องกันตั้งแต่เด็กได้เนี่ยก็จะดีอะค่ะจะทำให้โรคอ้วนในผู้ใหญ่เนี่ยน้อยลง
0: คุณหมอโรคอ้วนเป็นกรรมพันธุ์ไหมฮะ
1: โรคอ้วนก็เป็นกรรมพันธุ์ส่วนหนึ่งแต่ว่าโรคอ้วนที่จะเกิดจากกรรมพันธุ์ 100% เนี่ยเจอได้ไม่เยอะส่วนใหญ่ที่เราเจอกันเนี่ยก็คือโรคอ้วนมันจะเกิดจากกรรมพันธุ์นิดหน่อยแต่ว่าเป็นพฤติกรรมซะส่วนใหญ
0: ่แสดงว่าถ้าใครที่เริ่มรู้สึกว่าเมื่อกี้เราฟังการวิเคราะห์ต่างๆตรวจดูเบื้องต้นแล้วถ้าคิดว่าเรามีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นเนี่ยอย่างน้อยๆเข้ามาปรึกษาคุณหมอเดี๋ยวก็ดีกว่าจะได้คำแนะนำแล้วก็จะสามารถดูแลป้องกันได้อย่างถูกต้อง
1: ถูกต้องเพราะว่าคุณหมอก็จะประเมิน2อย่างคือประเมินว่าอ้วนนี้มีสาเหตุที่แก้ไขได้หรือเปล่า
0: แก้ไขได้ไหม
1: ใช่เช่นคนไข้บางคนอ้วนเพราะว่าฮอร์โมนผิดปกติ
0: อ๋อมีด้วย
1: มีค่ะแต่ว่า
0: คือเขาอาจจะไม่ได้กินเยอะ
1: ก็มักจะเป็นร่วมกันแต่ว่าอ้วนจากฮอร์โมนผิดปกติจริงๆก็มีเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นสาเหตุที่เจอไม่เยอะนะคะหรือบางคนกินยาบางตัวก็ทำให้น้ำหนักขึ้นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นพวกนี้บางทีเราอาจจะไม่ทราบนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามาตรวจมาคุยเนี่ยเราจะได้หาสาเหตุที่มันแก้ไขได
0: ้บางคนกินยาลดความอ้วนมันเหมาะสมไหมหรือควรไห
1: ม
0: หรือถ้ากินแล้วควรจะต้องปรึกษาคุณหมอไหมยังไงฮะยาลดความอ้วน
1: ยาลดความอ้วนในทางการแพทย์เรามีใช้แต่ว่าเราจะใช้ในกรณีที่คนไข้เป็นโรคอ้วนที่อ้วนค่อนข้างเยอะแล้วก็มีโรคแทรกซ้อนนะคะเราจะต้องเลือกอย่างระมัดระวังเพราะว่ามันมีผลข้างเคียงแต่ที่หมอเป็นห่วงก็คือว่าทุกปีเราจะเห็นข่าวกัน

0: ช่ไหมคะว่าทานยาแล้วเสียชีวิตซึ่งอันนี้มันจะน่ากลัวเพราะว่าคนไข้ที่ไปส่วนใหญ่พวกนี้คนไข้มักจะซื้อยารับประทานเองไม่ว่าจะเป็นยาชุดทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าก็ไปซื้อจากร้านเอา
1: โฆษณาชวนเชื่อ
0: ใช่ซึ่งอันนี้อันตรายมากเพราะว่าองค์ประกอบยาที่เขาให้เราเนี่ย1อาจจะไม่ใช่ยาลดน้ำหนัก2อาจจะเป็นยาที่เกินขนาด
1: มากไป
0: ใช่3อาจจะเป็นยาที่ปัจจุบันเขาไม่ได้ใช้เป็นยาลดน้ำหนักแล้วแต่ว่ามีผลทำให้ไม่หิวซึ่งพวกนี้มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตนะคะบางคนพอรับประทานไปก็จะมีชีพจรเร็วขึ้นบางคนก็จะมีความดันสูงขึ้นทำให้เกิดเคสที่คนไข้เสียชีวิตขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของยาลดความอ้วนเนี่ยจริงๆอยากจะฝากเอาไว้เลยว่าไม่ควรที่จะซื้อมารับประทานเองโดยเฉพาะยาที่เราซื้อในอินเทอร์เน็ตเนื่องจากว่าอาจจะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ค่ะ
1: ครับผมทีนี้ผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะทราบว่าถ้าเกิดเราเป็นโรคอ้วนขั้นตอนแรกพอเรารู้ว่าเราเป็นโรคอ้วนเรามาปรึกษาคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะแนะนำเบื้องต้นอย่างไรบ้างคะ
0: เบื้องต้นก็คือว่าถ้าเราประเมินสาเหตุเนี่ยเป็นสาเหตุจากการใช้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเราก็จะแนะนำให้ปรับอาหาร
1: ปรับ
0: การใช
1: ้
0: พฤติกรรมใช่ค่ะ
1: แล้วก็พฤติกรรมต่างๆ
0: ใช่ซึ่งการปรับอาหารเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะสอนให้กลับมาเลือกรับประทานอย่างมีสติแล้วก็เลือกรับประทานในสัดส่วนที่เหมาะสมซึ่งองค์ประกอบของอาหารที่เราแนะนำเนี่ยจะต้องเป็นอาหารที่เรียกว่าครบทุกสัดส่วนนะคะส่วนใหญ่คนไข้เนี่ยถ้าลดน้ำหนักเองเจอบ่อยๆก็จะบอกว่าก็จะทานสลัดอย่างเดียวทานผลไม้ทานมื้อเย็นหรือไม่ก็ทานผลไม้ทั้งวันเพื่อลดน้ำหนักซึ่งก็ส่วนใหญ่จะได้ผลในระยะแรก
1: แรกๆ
0: ใช่เ
1: พราะอะไร
0: ที่บอกเพราะว่าน้ำหนักก็จะลงเพราะว่าทานน้อยลงใช่ไหมคะแต่ในระยะยาวพอทานแต่ผักหรือผลไม้เนี่ยร่างกายเราก็จะปรับตัวแล้วก็จะเสียกล้ามเนื้อ
1: ปกติคนอ้วนในวัยทำงานเนี่ยที่คุณหมอพบบ่อยเคสเนี่ยส่วนใหญ่ผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยเพศไหนจะมากกว่ากัน
0: ส่วนใหญ่ผู้หญิงมากกว่าเนื่องจากลักษณะนิสัยด้วยมั้งคะและผู้หญิงก็จะเป็นคนที่กังวลเกี่ยวกับโรคอ้วนทำให้มาที่โรงพยาบาลเยอะกว่าด้วยก็เป็นทั้งสองสาเหตุเลย
1: ถามเผื่อหนุ่มสาวออฟฟิศซึ่งเช้ามานั่งรถมาถึงที่ทำงานนั่งโต๊ะยาวจนเย็นกลับไปนั่งรถไปถึงบ้านมืดนอนแล้วไม่มีเวลาคนจะออกกำลังกายหรือว่าหาเวลาทำไงให้ร่างกายได้ขยับขยายครับคุณหมออ
0: ันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะวางแผนชีวิตเรายังไง
1: สำคัญเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะเนื่องจากเรื่องงานนี่ยังไงเราก็ต้องยุ่งตลอดชีวิต
1: ทุกคนก็มีงานทำกันหมดนะ
0: ใช่แต่ว่าเราจะจัดเวลายังไงที่เราจะเซตอันนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเราเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญจะเซตเวลายังไงที่จะเลือกรับประทานอาหารที่มันดีกับสุขภาพเราเซตเวลายังไงที่จะทำให้เรามีเวลาที่จะออกกำลังกายมากขึ้นนะคะซึ่งจริงๆการออกกำลังกายเบื้องต้นเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องแบบออกแบบหักโหมมากๆแต่เราเริ่มต้นสักทีนึง 15-20 นาทีแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้นจนกระทั่งได้อาทิตย์นึงสัก150นาทีอันนี้ก็จะทำให้สุขภาพโดยรวมดีในระยะยาวโรคอ้วนเนี่ยมันเป็นโรคที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นเนื่องจากชีวิตของพวกเราในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีลักษณะอาหารแล้วก็พฤติกรรมซึ่งเป็นความเสี่ยงที่จะไม่เกิดโรคอ้วนนะคะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราเริ่มมีน้ำหนักขึ้นละเริ่มมีอาการผิดปกติเนี่ยอันดับแรกหมอก็จะแนะนำว่าให้เราลองกลับมามองตัวเองว่าเราใช้ชีวิตในการเลือกการรับประทานอาหารแล้วก็ออกกำลังกายเนี่ยถูกต้องหรือยังนะคะถ้าเกิดว่าลองปรับแล้วน้ำหนักก็ยังขึ้นอยู่ไม่แน่ใจเนี่ยแนะนำให้มาพบแพทย์เพื่อที่จะประเมินกันว่าเราเป็นโรคอ้วนหรือเปล่าแล้วก็ประเมินหาสาเหตุรวมถึงให้การรักษาอย่างเหมาะสมค่ะ
1: นะครับผมอ้าวแหมวันนี้คุณหมอก็ได้บอกเราเรียกว่าครบถ้วนเลยนะฮะอย่าลืมนะฮะอย่างที่คุณหมอบอกอยู่ที่วันนี้เราเริ่มต้นที่จะวางแผนชีวิตของเรารักสุขภาพก็ต้องวางแผนดูแลตัวเองให้มากขึ้นบางทีเรามักจะทานสิ่งที่เราชอบจนลืมว่าบางทีร่างกายเราอาจจะแบบเกินไปนะครับวันนี้ก็ต้องกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับผมอ่ะนี่ต้องขอขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงประพิมพรฉัตรานุกูลชัยนะครับภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับกราบขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ

0: โรคอ้วนยิ่งช่วงอายุวัยทำงานใช้ชีวิตแบบเร่งรีบอาหารการกินก็กินอาหารที่ขายตามข้างทางทั้งมันทั้งหวานเพราะไม่มีเวลาเลือกกินทำให้เกิดความอ้วนเพราะแต่ละวันที่ทำงานพอถึงบ้านก็เหนื่อยแล้วหมดแรงออกกำลังกายทำให้เกิดไขมันสะสมได้เราควรใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพราะโรคอ้วนสามารถทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามด้วยนะคะโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศที่วันหนึ่งนั่งทำงานทั้งวันถึงเวลาพักก็หาอะไรกินบางทีก็กินไปด้วยทำงานไปด้วยขาดการออกกำลังกายทำให้เกิดไขมันสะสมได้ประเภทของโรคอ้วนนะคะ 1. อ้วนแบบลูกแอปเปิล Apple Shape Obesity หรืออ้วนลงพุง Central Obesity เกิดจากมีไขมันสะสมมากในช่องท้องและอวัยวะภายในไขมันที่อยู่ในอวัยวะภายในนี้จะเป็นตัวการที่ทำให้เกิดโรคเช่นโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคความดันโลหิตสูง 2. อ้วนแบบลูกแพแพเชฟโอเบซิตี้หรืออ้วนชนิดสะโพกใหญ่ส่วนใหญ่เป็นลักษณะที่พบในเพศหญิงโดยจะมีไขมันสะสมอยู่มากบริเวณสะโพกและน่องอ้วนลักษณะนี้ยากต่อการลดน้ำหนักแต่โอกาสที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนต่างจะน้อยกว่าชนิดแรก 3. อ้วนทั้งตัว Generalized Obesity จะมีโอกาสเกิดโรคได้ทุกโรคที่กล่าวมาแนวทางในการดูแลตัวเองควรควบคุมอาหารค่อยๆลดปริมาณอาหารที่ทานจำกัดแป้งอาหารหวานและไขมันโดยทานพวกผักและผลไม้แทนพยายามเคลื่อนไหวร่างกายหรือออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่าซื้อยาลดความอ้วนมาทานเองเพราะยาลดความอ้วนส่วนใหญ่จะมีผลข้างเคียงหลายอย่างที่ส่งผลต่อสุขภาพและยังเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได
1: ้นั่งกินทั้งวันแล้วก็ไม่ออกกำลังกายด้วยพุงเริ่มมาแล้วนะคะคุณเจม
2: จริงอ่ะพี่จะทำไงดีอ่ะมันง่วน
1: โอ้ยอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาคุณหมอเลยค่ะมาเลยเรียกคุณหมอมาเร็ว
2: ๆคุณหมอครับ
3: ทำไมสวัสดีค่ะ
1: ทำไมเราต้องกระซิบกระซิบเรียก
2: กระซิบกระซิบแต่เสียงดังมากเลยเมื่อกี้
1: เพราะว่าเรื่องพุงอะค่ะมันเป็นเรื่อง
3: อุ้ยเขินจังก็คือลดพุงจริงต้องปิดปากมาก็คือต้องกินให้น้อยลงแต่ว่าถ้าเราอยากจะได้หน้าท้องที่แบนราบเราก็ต้องมีการออกกำลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยกระชับขึ้นเนาะแล้วก็ทำให้ไขมันสะสมที่พุงน้อยลงนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวใครอยากออกกำลังกาย
2: ผมครับ
3: อ่ะโอเคได้งั้น
2: อยากให้น้องออกครับ
3: โอ้โหเดี๋ยวสาธิตให้ดูก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเป็นเจมก่อนก็ได้เป็นท่านนอนดีกว่าเนาะนอนหงายเลยแล้วก็เหยียดขาขึ้นสองข้างเหยียดขาตรงเหยียดขาตรงเลยนี่เป็นท่าเริ่มท่าเริ่มก็เมื่อยแล้วเสร็จแล้วก็จับการวางขาเอาขาลงสลับกันสองข้างช้าช้า
2: โอ้โหเปลี่ยน
3: ใช่ไหมใช่ก็จะรู้สึกเกร็งหน้าท้องงี้เนาะใช่ไหมสิบห้าที
2: ผมขอห
3: ้
2: าท
3: ีได้จริงๆก็คือทำสักเซตแล้วสิบก็ได้สิบถึงสิบห้าทีแล้วเป็นหนึ่งเซตสามเซตพอสูงท่านี้เสร็จแล้วยกขาเอวยกขาลอยยกขาลอยหัวลอยยกไม่ต้องลอยสูงก็ได้ยกยกลอยนิดนึงแล้วก็บิดตัว
2: ป
3: ึ๊บบิดตัวก็จะได้กล้ามเนื้อท้องด้านข้างของขาใช่เพราะว่ามันจะได้กล้ามเนื้อท้องด้านข้างด้วยเราจะได้เดี๋ยวข้างหน้าไม่ได้ต้องได้ด้านข้างด้วยใช่ไหมใช่เหมือนกัน15ทีนะคะนับเป็น1เซตพอก่อน3เซตนะคะโอเคเสร็จแล้วนอนคว่ำเป็นท่าแพลงนอนคว่ำแล้วก็ใช่วางศอกลงเสร็จแล้วก็ยกตัวขึ้นให้ลำตัวตรงท้องก้นเนี่ยไม่แอ่น
2: ผมเห็นแต่บางคน
3: ใช่ถ้าเกิดว่าก้นลอยเนี่ยก็คือมันก็จะไม่ได้ออกตรงท้องจริงๆก็ทำให้ปวดหลังด้วยนะคะต้องเกรงให้ลำตัวตรงตลอดนะคะก็คือลำตัวหัวไหล่ลำตัวแล้วก็ขาเนี่ยอยู่ในแนวตรงเหมือนกันหมดนี่ก็เกรงไว้นับ1ถึง20
2: ตอนนี้เหมือนร่างทรงเ
3: ข้าแล้วพอนสั่นเลย
1: สั่นทั้งตัว
3: ท้ายก็ค่อยๆออกไปแล้วก็จะทำให้กล้ามเนื้อเราปรับตัวร่างกายเราปรับตัวแล้วก็จะทำได้ง่ายขึ้น ทำสามท่านี้รับรองหน้าท้องแบนราบหุ่นเพรียว
2: กินแน่นอน
3: ไม่ใช่
2: พี่ว่าอ้วนเป็นลดน้ำหนักก่อนเอาลงละ10โลนะพี่ว่าน่าจะเล่นง่ายขึ้นเยอะเลย
3: หน้าสวยแล้วหุ่นสวยด้วย
1: คอยดูนะถ้าอ้วน

0: ลดน้ำหนักได้นะอย่ามาขออ้วนเป็นแฟนก็แล้วกัน
1: ฟังไว้นะคุณหมอ
2: ฟังไว้เลยฟังไว้เลย
0: แต่ก่อนอื่นก็ต้องทำให้ได้ก่อนถูกไหมท่านหมอ
2: ใช่
0: ใช่ค่ะโอ้โหวันนี้ได้เคล็ดลับเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็สัญญาว่าจะไปลดน้ำหนักมาให้เต็มที่เผื่อคนแถวนี้จะได้สนใจเราบ้าง
1: ไม่รู้สัญญาเปล่าเนี่ยน้องอ้วนไม่เคยทำได้เลยนะครับ
0: ไม่รู้แหละ
2: ได้แล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะ
0: ขอบคุณค่ะโอ้โหต้องทำให้ได้ be strong ลุย
2: ครั้งหน้าเราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนั้นต้องรอติดตามและ

ัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ซิสหรือว่าถุงน้ำนะคะที่รังไข่นะคะจริงๆแล้วมีหลายแบบตั้งแต่แบบที่โตแล้วยุบขึ้นได้ทุกๆรอบเดือนนะคะไปจนถึงแบบที่เป็นเนื้องอกธรรมดาจนกระทั่งเนื้องอกที่เป็นมะเร็งโอกาสจะเป็นมะเร็งขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้องอกรังไข่นั้นนะคะซึ่งบางชนิดจะมีการกลายไปเป็นมะเร็งได้ในอนาคตวิธีดูก็นอกจากที่ดูแล้วนะคะอาการที่คนไข้จะพอสังเกตตัวเองก็ได้เนี่ยนะคะก็คือถ้ามันเป็นเรื่องของมะเร็งเนี่ยคนไข้อาจจะมีเบื่ออาหารน้ำหนักลดนะคะอาจจะมีภาวะท้องโตมีน้ำในท้องร่วมด้วยนะคะหรือว่ามีประวัติญาติในครอบครัวนะคะเป็นมะเร็งเต้านมหรือว่ามะเร็งของรังไข่พวกนี้ก็จะพบสัมพันธ์ของการเกิดมะเร็งรังไข่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจะบอกว่าเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยก็คงจะต้องทำการผ่าตัดนะคะแล้วก็เอาตัวเนื้องอกนั้นมาตรวจจะดีที่สุด

are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel

0: โดยมหาวิทยาลัยมหิดล
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟังมหิดล Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลจาก EP ที่แล้วถ้าจำได้เราพูดถึงเรื่องโรคซึมเศร้าและคำพูดที่ไม่ควรพูดกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะครับวันนี้ผมจะชวนทุกคนเริ่มด้วยคำถามก่อนดีกว่านะครับคำว่าโรคซึมเศร้าทำให้คุณผู้ฟังรู้สึกยังไงกันบ้างหรือว่าหลังจากที่ฟัง EP ที่แล้วมาเนี่ยมันรู้สึกยังไงคำถามที่ถามกันบ่อยๆเนี่ยคือรู้สึกว่าจะเป็นคำพูดว่าเป็นซึมเศร้าแล้วจะหายไหมหมอเป็นซึมเศร้าแล้วต้องกินยาไปตลอดชีวิตไหมเอาฉันไปสะกดจิตหน่อยได้ไหมโอ้โหคำพูดคำถามต่างๆนานามากมายหลากหลายจนกระทั่งเราต้องทำ EP นี้นะครับสำหรับมหิดล Channel Podcast รายการ Remind เนี่ยว่าวิธีการรักษาโรคซึมเศร้ามีอะไรบ้างและในฐานะของคนรอบตัวของญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายเนี่ยเราจะดูแลคนรอบตัวที่เป็นผู้ป่วยซึมเศร้าอย่างไรวันนี้เราจะมาฟัง2หัวข้อใหญ่ๆกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเริ่มแรกก่อนเลยหลายๆคนฟัง EP ที่แล้วมาแล้วหมอก็ดีนมาว่าเริ่มมีคนเริ่มรู้สึกว่าอยากจะลองไปหาหมออยู่ไปแล้วมันจะดีไหมบางทีมันก็ลังเลสงสัยเหมือนกันเนาะแบบเขาจะหาว่าฉันเป็นบ้าไหมขออนุญาตเลยนะครับคำพูดความรู้สึกว่าผู้ป่วยจิตเวชคือขออนุญาตคือคนบ้าเนี่ยมันติดอยู่ในสังคมจริงๆไม่ใช่เฉพาะสังคมไทยนะครับสังคมทั่วโลกมีแบบนี้หมดผู้ป่วยทางจิตเวชถึงได้รับการปฏิบัติบางอย่างแบบไม่เป็นธรรมเพราะมีความเชื่อชุดนี้อยู่จากจะชวนคิดอย่างนี้ครับว่าถ้าโรคจิตเวชเป็นโรคไม่ได้เป็นภาวะไม่ได้เป็นนิสัยเราจะเริ่มรู้สึกว่ามันก็เหมือนไปหาหมอเบาหวานนะมันก็เหมือนไปหาหมอเพราะฉันเป็นหวัดนะมันก็เหมือนไปฉีดวัคซีนนะแต่เนี้ยฉันเครียดไงฉันมีอาการซึมเศร้าไงฉันไปหาจิตแพทย์ดีไหมคุณผู้ฟังฟังถึงตรงนี้หรือมีคนรอบข้างเริ่มรู้สึกแบบนี้ลองคิดตามนะครับว่าในโรงพยาบาลจิตเวชก็จะมีหน่วยตรวจโรคทางจิตใจเนี่ยนะครับซึ่งจะช่วยดูแลเรื่องพวกนี้ให้นะครับทุกท่านไปเนี่ยเราไม่รู้หรอกคนทั่วไปก็จะไม่รู้หรอกว่าเรามาหาหมอจิตเวชนะครับเพราะว่าไม่มีใครบอกแล้วก็ขึ้นมาตรงชั้นตรวจคนไข้จิตเวชเราก็ไม่ได้ไปเที่ยวเปล่าประกาศกับใครว่านี้คือคนไข้จิตเวชหรือว่าเดินเข้าไปบางคนอาจจะวาดภาพว่าแบบโอ้จะมีคนที่เป็นอาการทางจิตเดินไปเดินมาเพ่นพ่านเสียงดังโวยวายไม้ไล่ฟาดกันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับหน่วยตรวจโรคจิตเวชของหมอเนี่ยเหมือนหน่วยตรวจโรคทั่วไปเลยเหมือนคนที่เป็นไข้หวัดเหมือนคนที่เป็นเบาหวานไปหาหมอเลยครับดังนั้นการเข้าถึงรูปแบบการรักษาการเข้าถึงไปพบแพทย์สำคัญนะครับวันนี้เราจะมาลองดูกันว่าแล้วถ้าเกิดว่าไปหาหมอแล้วคุณหมอจะรักษาคนที่เป็นซึมเศร้ายังไงเวลาไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยแน่นอนคุณหมอเขาก็จะซักประวัตินะครับคุยนั่งคุยกันเนี่ยครับทางการแพทย์เราเรียกซักประวัติหรือสัมภาษณ์ทางจิตเวชนะนั่งคุยคุณหมอเขาจะถามเรื่องทั่วไปเนี่ยว่าชีวิตที่ผ่านมาเป็นยังไงเล่าให้หมอฟังหน่อยอาการเป็นยังไงบ้างซึ่งคุณหมอทั้งหมดจิตแพทย์ทั้งหลายที่ตรวจคนไข้ทางจิตเวชเนี่ยก็ได้รับการฝึกอบรมเรียนหนังสือมาจบด้านจิตแพทย์เฉพาะทางมาโดยเฉพาะดังนั้นคุณหมอจะมีคำพูดที่จะช่วยให้คนไข้ได้เล่าเรื่องในหลายการหลายๆอย่างก็จะช่วยให้คนไข้รู้สึกสบายใจมากขึ้นแล้วอยากจะพูดคุยอยากจะได้รับการดูแลที่ดีขึ้นนะครับส่วนสุดท้ายคุณหมอก็จะบอกว่าอ่ะคุณเป็นอะไรถ้าสมมติคนหมอเขาบอกว่าโอเคคุณเป็นโรคซึมเศร้านะคุณหมอเขาก็จะเล่าต่อว่าแล้วจะต้องดูแลรักษาอย่างไรต่อนะครับการรักษาโรคซึมเศร้าหมอจะขอแบ่งเป็น2 อย่างนะครับอันแรกคือการรักษาด้วยการใช้ยาอันที่2คือการรักษาด้านจิตใจนะครับอย่างแรกก่อนครับเรื่องการรักษาด้วยยานะครับอย่างที่เรียนไปเบื้องต้นหรือว่าเมื่อตอน EP ที่แล้วว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองหรือสารสื่อประสาทที่เปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมครับดังนั้นยาที่ให้เข้าไปเนี่ยจะเป็นยาที่เราเรียกว่ายาต้านเศร้าภาษาอังกฤษเราเรียกว่า anti depressant นะครับ จะไปปรับสารเคมีใน

สมองไอสารที่หมอพูดนะครับเรื่องของเซโรโทนินนอร์อีพิเนฟรีนหรือบางตัวก็ไปเกี่ยวข้องกับโดปามีนสารเคมีต่างๆเหล่านี้ยาจะเข้าไปทำงานกับตัวสารเคมีเหล่านี้นะครับหรือบางทีถ้ามีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นบางคนอาจจะมีอาการเรื่องของหูแว่วประสาทหลอนร่วมด้วยบางทีในคนที่ให้ที่มีเรื่องของซึมเศร้าที่เป็นมีอาการเหล่านี้ร่วมเนี่ยบางทีอาจจะต้องใช้

ไม่แนะนำให้ไปซื้อทานเองเพราะว่าอะไรยาทุกตัวมีข้อบ่งใช้ที่ชัดเจนคนไข้ผู้ป่วยต้องได้รับการแนะนำต้องได้รับการบอกถึงผลข้างเคียงต้องได้รับการสั่งจ่ายโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับยาทุกตัวมีผลข้างเคียงหมดนะครับเช่นในเรื่องของยาต้านเศร้าที่บอกไปยาหลายตัวที่เราใช้บ่อยๆจะมีเกี่ยวข้องกับเรื่องปัญหาของระบบทางเดินอาหารเช่นบางคนทานแล้วจะมีคลื่นไส้ปั่นป่วนในท้องบางคนทานแล้วอาจจะมีเรื่องของระบบประสาทมีอาการมึนหัวหรือมีเรื่องของนอนหลับไม่ดีหรือบางคนก็ง่วงนอนผิดปกติเห็นไหมว่ามันแตกต่างกันเอ๊ะทำไมมีทั้งง่วงนอนและนอนหลับผิดปกติทำให้ต้องเป็นคุณหมอเป็นคนจ่ายอ่ะเพราะหมอเขาจะรู้ดีที่สุดเนาะขออนุญาตนะนี่ก็หมอก็เรียนมานะเชื่อหมอเถอะเนาะอย่าไปซื้อกินเองเลยมันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ถ้าเกิดอะไรเกิดขึ้นนะครับดังนั้นยาพวกนี้มีผลข้างเคียงแต่ผลข้างเคียงเหล่านี้จะถูกกำกับติดตามมอนิเตอร์โดยคุณหมอผู้จ่ายยาดังนั้นไม่ต้องกังวลนะว่าโอ๊ยไปแล้วหมอให้ยาแล้วเกิดกินไม่ไหวหมอจะอะไรฉันไหมไม่ต้องห่วงนะครับบอกได้เลยนะคุณหมอจิตเวชทุกๆท่านที่เป็นคนจ่ายยาพร้อมที่จะรับฟังแล้วก็ดูแลยินดีช่วยเหลือนะครับดังนั้นอยากให้คนไข้หรือว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้อยู่หรือญาติรอบตัวนะถ้าทานยาแล้วมีปัญหาให้สอบถามนะครับยาบางตัวอาจจะมีผลต่อเรื่องของสมาธิความจำบ้างนิดหน่อยในช่วงแรกก็เป็นไปได้ดังนั้นให้สอบถามนะครับจะดีที่สุดนะซึ่งอันนี้การรักษาด้วยยาเนี่ยก็คือคุณหมอเขาจะให้ยาแล้วกลับบ้านไปแล้วก็อาจจะมีนัดกันครั้งใหม่ครั้งหน้าอาจจะเป็นช่วงแรกอาจจะทีหน่อย2อาทิตย์1เดือนนะครับเพื่อกลับมาตรวจติดตามว่าทานยาไปแล้วเป็นยังไงบ้างมีผลข้างเคียงอะไรไหมหลังกินยาไปอารมณ์เป็นยังไงบ้างแต่ต้องบอกงี้ก่อนครับว่ายาทางจิตเวชหลายๆตัวนะครับที่เป็นยารักษาหลักของโรคซึมเศร้าเนี่ยไม่ได้ออกฤทธิ์ทันทีไม่ได้เป็นเหมือนพาราเซตามอลที่กินปุ๊บครึ่งชั่วโมงหายปวดหัว4ชั่วโมงหมดฤทธิ์ไม่ใช่อย่างนั้นนะยาทางจิตเวชหลายๆตัวที่รักษาโรคซึมเศร้าเนี่ยต้องใช้เวลา 2-3 สัปดาห์เลยกว่าตัวยาจะคงที่ในเลือดนะครับดังนั้นอย่าคาดหวังว่ากินปุ๊บหายทันทีนะครับถ้าหายทันทีอาจจะเป็นเรื่องของจิตใจเราที่คงดีขึ้นด้วยนะครับสารสื่อประสาทบางตัวอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปแต่มันไม่ได้ทันทีทันใดอ่ะดังนั้นใจเย็นๆถ้าทานแล้วรู้สึกว่ายังไม่ดีบางคนมีอ่ะครับในประสบการณ์ของหมอเองพอทานแล้ววัน 2 วันยังไม่ดีก็บอกไม่มาละพอรู้สึกว่าหมอรักษาไม่เก่งหรือแบบหมอรักษาไม่ตรงจุดแต่จริงเป็นธรรมชาติของยาดังนั้นใจเย็นมีอะไรปรึกษาสอบถามคุณหมอที่ดูแลอยู่นะครับอันนี้คือในเรื่องของการรักษาด้วยยานะซึ่งจริงๆแล้วการรักษาด้วยยาเนี่ยอย่างที่บอกว่าคุณหมอเป็นคนจ่ายดังนั้นเมื่อไหร่ที่จะหยุดได้ก็ต้องเป็นคุณหมอเหมือนกันนะครับคุณหมอเขาจะเป็นคนบอกเองนะว่าเมื่อไหร่จะหยุดได้โดยธรรมชาติแล้วตัวโรคซึมเศร้าเองเนี่ยถ้าตัวโรคหายขาดปัจจัยกระตุ้นต่างๆที่พูดให้ฟังเมื่อ EP ที่แล้วมันดีปัจจัยทางชีวภาพโอเครูปแบบจิตใจของคนไข้ผู้ป่วยโอเคมากขึ้นคุณหมอเขาอาจจะให้ทานยาสัก 6-12 เดือนถ้าเป็นครั้งแรกนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นหมอไม่ได้บอกว่าทุกรายคนไข้ทุกคนนะที่ได้หยุดแบบนี้ดังนั้นก็ฟังเป็นแนวทางนะครับแล้วก็เผื่อได้มีข้อมูลเบื้องต้นในการพูดคุยสื่อสารกับคุณหมอที่เป็นเจ้าของไข้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นซึมเศร้าที่เกิดขึ้นครั้งที่2 3 4หรือ5ในชีวิตเนี่ยการรักษาด้วยยาจะใช้เวลาที่นานมากยิ่งขึ้นนะเช่นบางคนอาจจะต้องขยายเวลาจาก6เดือนเป็น1ปีบางคนอาจต้องเป็น2ปีเป็น3ปีหรืออะไรก็ว่าไปนะครับดังนั้นเหมือนเดิมนะครับขึ้นอยู่กับคุณหมอที่ดูแลนะครับอยากให้พูดคุยและสื่อสารในฐานะของหมอเองที่เป็นจิตแพทย์เองตัวหมอเองหมอโอเคเลยนะครับเวลาที่ผู้ป่วยเนี่ยสอบถามว่าเขาสงสัยในประเด็นนี้เขาอยากรู้ว่าตัวเขาต้องปฏิบัติตัวอย่างไรต้องทานยานานแค่ไหนหมอยินดีมากๆเลยพอรู้สึกว่าการที่เราพูดคุยสื่อสารตั้งแต่ต้นที่รักษาหรือมีข้อข้องใจตรงไหนแล้วสอบถามกันโดยตรงเนี่ยจะทำให้การรักษาได้ผลมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากการทานยาแล้วนะครับอันถัดไปจะเป็นเรื่องของการรักษาทางด้านจิตใจนะครับสำหรับการรักษาทางด้านจิตใจขอพูดเป็นภาพรวมๆแล้วกันนะครับจะได้ไม่สับสนหมอจิตแพทย์เองเนี่ยนะครับหรือว่านักจิตวิทยาเนี่ยจะเป็นทีมเดียวกันที่จะคอยดูแลผู้ป่วยทางจิตเวชนะครับหรือว่าคุณพยาบาลจิตเวชนักอาชีวะบำบัดนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพต่างๆเหล่านี้จะเป็นคนที่คอยช่วยดูแลผู้ป่วยจิตเวชนะครับบางขั้นตอนจะเป็นเรื่องของ
การพูดคุยเฉยๆเป็นเรื่องของการให้คำปรึก

0: ษาการให้คำปรึกษาส่วนใหญ่ก็เป็นสั้นๆ นะครับไม่ได้นานมากอาจจะแบบครึ่งชั่วโมงพูดคุยกันหรือว่านัดมาไม่ได้มีรูปแบบชัดเจนตายตัวมาเจอกันแล้วก็ให้คำแนะนำเช่นพบเจอปัญหานี้มาทำยังไงดีหมอเอ้ยเนี่ยเครียดจังเลยแบบมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจที่บ้านทะเลาะกับสามีที่บ้านทำยังไงดีหมอบางทีเราก็ใช้เรื่องของการแก้ปัญหาโฟกัสหรือว่าเพ่งเล็งไปที่ตัวปัญหาเป็นหลักเป็น problem focus นะครับทำเรื่องของการแก้ปัญหา problem solving ไปเป็นเรื่องๆไปแต่ทันมาอาจจะลึกลงไปมากขึ้นนะครับคือการทำเรื่องของจิตบำบัดนะครับการทำจิตบำบัดเนี่ยจะต้องถูกทำโดยผู้เชี่ยวชาญนะครับก็คือคนที่ได้รับการฝึกฝนด้านจิตบำบัดด้านนั้นๆมาโดยตรงสำหรับจิตบำบัดที่มีหลักฐานทางวิชาการว่าสัมพันธ์แล้วก็รักษาโรคซึมเศร้าได้ก็หมอจะขอแบ่งเป็น 2-3 อย่างนะครับก็เป็นเรื่องของการทำจิตบำบัดเพื่อปรับความคิดและพฤติกรรมหรือว่าภาษาอังกฤษคือ Cognitive Behavioral Therapy ตัวย่อว่า CBT ไปลองเซิร์ชได้นะครับคำว่า CBT คำนี้เป็นคำที่ปัจจุบันมีการพูดถึงอย่างมากในวงการจิตเวชนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคซึมเศร้าหรือเรื่องโรควิตกกังวลต่างๆนานานะมีคนพูดถึง CBT อยู่เยอะมากซึ่งCBT หรือการจิตบำบัดเพื่อปรับความคิดและพฤติกรรมทำงานอย่างไรเขาก็จะเชื่อว่ามนุษย์เราเวลาที่แสดงพฤติกรรมอะไรบางอย่างเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับรูปแบบความคิดหรือว่ารูปแบบความเชื่อของคนนั้นๆ นะครับแล้วสัมพันธ์กับเรื่องอารมณ์หรืออาการทางกายบางอย่างคุณหมอหรือนักจิตวิทยาหรือผู้บำบัดที่ผ่านการฝึกฝนการทำ CBT มาเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเขาต้องทำอย่างไรจะมีโครงสร้างของการบำบัดชัดเจนว่าจะทำทั้งหมดกี่ครั้งมีการวางเรื่องของแนวทางเป้าหมายที่ค่อนข้างชัดว่าเราจะทำอะไรแล้วเราจะทำแค่ไหนจะเรื่องอะไรเป็นหลักจะมุ่งไปที่เรื่องไหนซึ่งอย่างที่บอกนะครับต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่ฝึกอบรมมาโดยเฉพาะนะครับไม่ใช่ว่าใครจะทำก็ได้เนาะงั้นส่วนนี้ก็ค่อนข้างสำคัญแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในโรงพยาบาลหรือว่าคลินิกที่ดูแลเรื่องโรคจิตเวชนะครับส่วนจิตบำบัดแบบอื่นๆที่อาจจะพูดให้ฟังเบื้องต้นนะครับก็อาจจะมีเช่นจิตบำบัดแบบปรับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะครับหรือว่าจิตบำบัดเชิงลึกที่เข้าใจเรื่องที่มาที่ไปของคนคนนั้นนะครับหรือบางรายมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวโดยรวมรอบข้างบางทีก็จะต้องเป็นเรื่องของจิตบำบัดแบบบำบัดครอบครัวอาจจะไม่ใช่บำบัดรายเดียวต้องเป็นบำบัดแบบทั้งหมดมาทั้งบ้านนะครับซึ่งอันนี้นะครับไม่ว่าจะบำบัดแบบไหนก็จะขึ้นอยู่กับจิตแพทย์เจ้าของไข้นะครับที่จะเป็นคนช่วยพิจารณาแนะนำข้อดีข้อเสียในส่วนคนที่จะเลือกว่าจะทำหรือไม่ทำเป็นตัวผู้ป่วยกับตัวญาตินะครับแพทย์เองมีหน้าที่ในการแนะนำนำเสนอผู้ป่วยมีสิทธิ์จะเลือกได้ว่าจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรหมอแนะนำว่าถ้าสงสัยตัวอย่างที่บอกครับลองวิพากษ์วิจารณ์แลกเปลี่ยนกับคุณหมอที่ดูแลอยู่ว่าควรจะทำหรือไม่ควรจะทำแบบไหนเพราะหลายๆทีตัวคนไข้เองก็จะมีเหมือนแนวทางของตัวเองมาว่าอยากจะทำอันนี้อันนั้นแต่ว่าในฐานะของฝั่งหมอนะครับหมอผู้รักษาเองเราก็จะรู้ว่าบางทีอาจจะไม่เหมาะกับการทำจิตบำบัดแบบนี้อาจจะไม่เหมาะกับการรักษาแบบนี้ขอให้มาคุยกันก่อนอันนี้คือการรักษาแบบเรื่องของจิตใจนะครับซึ่งต่างๆเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นการรักษาแบบผู้ป่วยนอกการรักษาแบบผู้ป่วยนอกหมายความว่ามาโรงพยาบาลแล้วก็กลับบ้านมาโรงพยาบาลแล้วก็กลับบ้านไม่ได้มีอะไรแต่ซึ่งบางรายเป็นเยอะหรือบางคนมีเรื่องของความคิดฆ่าตัวตายที่รุนแรงอันนี้อันตรายถึงชีวิตอันนี้อาจจะต้องมีการรับไว้รักษาแบบผู้ป่วยในการรักษาแบบผู้ป่วยในก็เข้มข้นขึ้นอินเทนซีฟมากขึ้นคนไข้ก็จะอยู่ทั้งวันนะครับแล้วก็นอนค้างที่โรงพยาบาลเหมือนผู้ป่วยทั่วๆไปซึ่งไม่ได้ขอลงรายละเอียดไว้ณตรงนี้นะครับซึ่งผู้ป่วยในบางรายที่เป็นเยอะอาจจะมีการรักษาด้วยกระแสไฟฟ้านะครับเพื่อปรับเรื่องของคลื่นสมองหรือในเรื่องของระบบสารเคมีในสมองนะครับซึ่งอันนี้อาจจะลึกไปนิดนึงดังนั้นจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีหรือความรู้ทางการแพทย์ของเราอ่ะช่วยเรื่องซึมเศร้าได้จริงๆเมื่อไหร่ที่เริ่มรู้สึกว่าฉันอาจจะเป็นคนรอบข้างฉันอาจจะเป็นมาเถอะมาลองตรวจมาลองดูเถอะว่าเป็นหรือไม่เป็นอะไรยังไงนะครับจะได้ดูแลช่วยเหลือกันต่อไปเนาะไม่เป็นก็ไม่มีอะไรก็กลับไปใช้ชีวิตปกติถ้าเป็นก็มารักษาจะได้ดูแลกันนะครับหมอพูดเรื่องของการรักษาด้วยยาไปแล้วพูดถึงการรักษาทางจิตใจไปแล้วหมออยากจะมาพูดถึงเรื่องว่าแล้วถ้าคนรอบตัวเป็นอะเราจะช่วยเหลือยังไงสำหรับผู้ดูแลแล้วนะสำหรับคนรอบข้างแล้วนะครับเราจะช่วยเหลืออย่างไรอยาก บอกว่าต้องเริ่มด้วยสเต็ปแรกเลยครับคือเราต้องไปรับฟังเขาอะครับการรับฟังการไปอยู่ข้างๆมันจะแปลว่าเราเข้าใจเขาไงครับมันจะแปลว่าเราพร้อมที่จะช่วยเหลือและดูแลส่วนนี้ตอบโจทย์ที่เมื่อ EP ที่แล้วเราคุยกันไว้เนาะเราคุยกันไว้ว่าคำพูดต้องห้ามจะทำยังไงดังนั้นหมอทิ้งไว้นิดนึงเมื่อ EP ที่แล้วว่าบางทีไม่รู้จะพูดอะไรให้เข้าไปฟังก็เลยอยากเริ่มข้อแรกว่าเข้าไปฟังก่อนคุณผู้ฟังทุกท่านลองนึกตามทุกๆวันนี้เวลาเราบอกเราฟังใครต่อใครฟังลูกที่บ้านฟังภรรยาฟังเพื่อนร่วมงานฟังหัวหน้าฟังลูกน้องฟังจริงเปล่าหรือจริงเราฟังเพื่อที่ว่าเราจะรอว่าเราจะตอบอะไรเขาหรือฟังเพื่อที่เราจะสอนอะไรเขาตอนท้ายใช่ไหมครับแต่ผู้ป่วยซึมเศร้าเนี่ยเขาต้องการคนฟังที่เข้าใจเขานะครับเข้าใจและใส่ใจนะผมชอบคำภาษาไทยมากๆเลยครับคำว่าเข้าใจคือเข้าไปอยู่ในใจใส่ใจคือเอาใจลงไปใส่กับเขาว่าฉันเข้าใจนะฉันรู้ว่าเธอเศร้าแล้วฉันก็รู้ได้ว่าเธอไม่ได้แกล้งทำฉันรู้ได้ว่าเธอกำลังไม่ไหวฉันอยู่ข้างๆนะแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้มันอาจจะไม่ได้ออกมาเป็นคำพูดแบบนี้ไงครับบางอย่างอาจจะเป็นการที่แบบนั่งฟังนั่งอยู่ข้างๆอ่ะโดยไม่ต้องทำอะไรอ่ะส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราเข้าไปช่วยเหลือคนที่เครียดหรือคนที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยเราก็มักจะไปช่วยเหลือคนที่เรารู้จักใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม่ใช่เป็นคนที่เป็นวิชาชีพนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์หรือผู้ให้คำปรึกษาเนาะเราก็จะเข้าไปแบบเป็นคนรู้จักแล้วเราก็มักจะรู้ว่าเขามีสไตล์แบบไหนเขาชอบที่จะอยู่คนเดียวเขาชอบที่จะบ่นเขาชอบที่จะอยู่เงียบๆเวลาที่เขามีเรื่องเศร้าเรื่องเครียดลองใช้วิธีนั้นนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วหลายๆคนชอบที่จะให้มีคนเข้าไปนั่งอยู่ข้างๆหรือเข้าไปฟังแต่ถ้าเกิดเข้าไปนะแล้วเขาบอกว่าปล่อยฉันก่อนอย่าเพิ่งยุ่งกับฉันตอนนี้ก็อย่าเพิ่งเข้าไปนะครับแต่เกิดคำถามอีกบางคนก็จะถามว่าเอาแล้วถ้าเกิดเขาเกิดมีความคิดเชิงลบอยากตายไม่อยากอยู่ขึ้นมาแล้วจะปล่อยเขาไว้ได้ยังไงอ่ะก็อาจจะต้องเก็บเรื่องของมีคมอาวุธต่างๆที่เขาจะทำร้ายตัวเองออกจากตรงนั้นนะครับเปิดประตูไว้สักนิดนึงเราเดินผ่านเราเห็นเขาอยู่ว่าเขาทำอะไรอยู่นะครับแต่ในเคสทั่วๆไปเราเข้าไปฟังแล้วก็ไปอยู่ข้างๆเคียงข้างอาจจะอยู่เงียบๆพลังแห่งความเงียบบางทีมันมีทรงคุณค่าและทรงพลังมากกว่าพูดไปเรื่อยๆเหมือนกันเนาะนะครับบางคนมีจังหวะบางทีเขาก็ต้องการการสัมผัสบางทีเหมือนกันเช่นจับมือโอบไหล่กอดถ้าเกิดเป็นญาติสนิทกันนะครับเป็นลูกเป็นพ่อแม่กันอะไรเงี้ยนั้นได้อยู่แล้วล่ะสัมผัสบางทีมีพลังมหาศาลยิ่งกว่าคำพูดเป็น10เป็น100คำนะครับนั้นอยากให้เริ่มด้วยการฟังด้วยใจจริงๆฟังโดยไม่รีบสอนฟังโดยไม่รีบโต้ตอบนะครับแล้วเมื่อไหร่เขาพร้อมหมอเชื่อเลยนะถึงเวลานั้นน่ะคุณผู้ฟังสามารถแนะนำสามารถช่วยเขาด้วยวิธีของเราในแบบที่เราคิดว่าเหมาะได้มากขึ้นด้านที่2นะครับในเรื่องของการช่วยเหลือคือเรื่องของทัศนคติของเราสำคัญมากๆแบบที่หมอพูดไปหลายๆทีว่าอยากให้รู้เลยนะครับว่าคนเป็นซึมเศร้าเขาไม่ได้อยากเป็นหรอกไม่มีใครอยากเป็นซึมเศร้าหรอกสิ่งที่เขาเป็นมันเป็นขึ้นมาเองมันเป็นเพราะว่าเขาเป็นโรคนะครับเขาไม่ได้แกล้งทำเขาไม่ได้นิสัยไม่ดีเขาไม่ได้อ่อนแอที่พูดมาทั้งหมด3อย่างนี้นะผู้ป่วยซึมเศร้าช้ำใจมากนะครับเวลาที่เขามาพบกับจิตแพทย์เนี่ยเขาจะบอกตลอดว่าเขาโดนพูดแบบนี้จากคนทางบ้านจากคนรอบตัวเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยากเป็นแต่เขาออกจากมันไม่ได้นะครับแต่ก็อย่างว่านะครับหมอก็เข้าใจคนที่อยู่รอบตัวคนที่เป็นซึมเศร้าเหมือนกันบางทีบางเรื่องเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเป็นซึมเศร้าจริงหรือเปล่าเนี่ยทำไมเป็นซึมเศร้ายังโพสต์เฟซบุ๊กได้ทำไมเป็นซึมเศร้าแล้วยังไปมีกิจวัตรประจำวันอื่นๆเหมือนคนอื่นได้โอ้ก็อยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าโรคซึมเศร้าเป็นคุณหมอวินิจฉัยถ้าคุณหมอเขาวินิจฉัยแล้วก็ลองดูลองเชื่อดูแล้วลองติดตามไปดูแล้วลองอยู่กับเขาแบบที่เพื่อนมนุษย์ที่มีจิตใจที่อยากดูแลเพื่อนมนุษย์ด้วยกันน่ะอยู่เคียงข้างกันนะครับเราลบทัศนคติเชิงลบของเราออกไปก่อนเราอาจจะอยู่กับเขาได้อย่างมีความสุขมากขึ้นนะครับเชื่อมโยงไปสู่ข้อถัดไปทำให้บางทีเราก็เหมือนกับรักและหวังดีอ่ะยิ่งเป็นคนในครอบครัวบางทีเราอาจจะคาดหวังหรือว่า กดดันหรือใช้คำพูดที่รุนแรงอ่ะเช่นเรื่องแค่นี้ไม่ไหวเลยแบบนี้ไม่ใช่ลูกพ่อโอ้โหคุณผู้ฟังครับคำพูดมันทำร้ายใจคนเป็นลูกที่เป็นโรคซึมเศร้ามากๆเลยนะครับหรือแบบพูดว่าตายอยู่ได้ไม่ไปตายๆสักทีโอ้โหหลายที่เกิดการสูญเสียถึงชีวิตนะครับดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ควรเอามาล้อเล่นหรือไม่ควรเอามาพูดนะครับหรือบางทีเราอยากจะให้เขาสู้ว่าเอ้าไปทำสินั่งร้องไห้อยู่ทำไมลองไปหาอะไรทำอย่างที่บอกครับคนไข้ซึมเศร้าเขามีปัญหาเรื่องสารเคมีวิธีการมองโลกเขารู้สึกว่ามันหม่นหมองมันมัวไปหมดจนกระทั่งเขาไม่รู้จะทำยังไงดังนั้นคำพูดมีผลนะครับวิธีการตอบสนองมีผลจริงๆอยากให้ทุกๆคนที่อยู่รอบข้างคนเป็นซึมเศร้ามองเขาด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์เป็นเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งอะถึงแม้จะรู้จักหรือไม่สนิทกับเขาก็ตามอะแต่อยากให้ลองนึกนะครับว่าถ้าวันหนึ่งเราเป็นซึมเศร้าขึ้นมาเราอยากให้คนรอบข้างปฏิบัติกับเราอย่างไรอันสุดท้ายนะครับของการช่วยเหลือคนที่เป็นซึมเศร้านะครับคือในเรื่องของการทำกิจวัตรอื่นๆเขาบอกว่าจริงๆแล้วผู้ป่วยที่เป็นซึมเศร้าในระดับที่เป็นน้อยๆเนี่ยการออกไปมีกิจวัตรนะครับเช่นไปทำงานเรียกที่เขาเคยชอบออกกำลังกายไปเที่ยวต่างจังหวัดเล่นกีฬาอ่านหนังสือทำอาหารเลี้ยงสัตว์ต่างๆนานาเหล่านี้ช่วยให้ซึมเศร้าดีขึ้นนะดังนั้นอย่าไปดูถูกจุดเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับแต่หมอจะเจออย่างนี้ครับว่าคนไข้ที่เป็นซึมเศร้าเองอ่ะเขาจะบอกว่ามันเพลียมันไม่มีแรงมันยากมากเลยที่จะทำแบบที่บอกหมอถึงบอกไงครับว่าเป็นส่วนที่อยากให้คนรอบข้างอ่ะช่วยเหลือผู้ป่วยซึมเศร้าสักนิดนึงบางทีเขามีแรงกระตุ้นแรงฉุดนิดนึงแล้วทำไปด้วยกันพาไปด้วยกันยิ่งคนที่ชวนเป็นคนสำคัญในชีวิตเป็นพ่อแม่เป็นคนในครอบครัวเป็นแฟนเป็นอะไรนะโอ้พลังมหาศาลเลยนะครับเพียงแต่ว่าอยากให้พวกเราช่วยชวนกันนิดนึงเขาจะได้ไปอย่างมีพลังแล้วก็ไปอย่างต่อเนื่องและมีความสุขมากขึ้นนะครับที่พูดไปทั้งหมดนะครับทั้ง4อย่างนี้นะครับก็คือเรื่องของการช่วยเหลือผู้ป่วยซึมเศร้านะครับรับฟังอย่ามองว่าเขาได้รับความสนใจอย่าไปกดดันคาดหวังมากจนเกินไปแล้วก็การชวนทำกิจกรรมต่างๆนะครับเป็นไงครับสำหรับวันนี้เราได้รับฟังเรื่องของการดูแลเรื่องของโรคซึมเศร้าการรักษาทั้งในฐานะผู้ป่วยเองและในฐานะของญาติหรือคนรอบตัวของผู้ป่วยซึมเศร้านะครับน่าจะทำให้คุณผู้ฟังเคลียร์ใจเคลียร์ประเด็นได้มากขึ้นว่าตกลงซึมเศร้ารักษาหายไหมตกลงซึมเศร้าต้องรักษาไปนานเท่าไหร่กินยาแล้วจะเป็นยังไงผลข้างเคียงจะมีไหมแล้วทำจิตบำบัดดีไหมต้องทำอย่างไรหมอคิดว่าใน EP นี้คงช่วยให้ทุกท่านเคลียร์ใจและหายสงสัยในหลายๆประเด็นนะครับแล้วจะทำให้เรามาช่วยกันในการดูแลผู้ป่วยซึมเศร้าหรือในฐานะผู้ป่วยเองมีการรักษาที่ต่อเนื่องและเหมาะสมและทำให้หายจากโรคซึมเศร้าหรืออยู่กับโรคซึมเศร้านี้ได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับ
1: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcastผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel, YouTube Mahidol Channel, Apple Podcast, Spotify, Anchor, Blogdit. ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข
2: โรคปอดบวมเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการเสียชีวิตในเด็กที่อายุน้อยกว่า5ปีครับเด็กอาจมีอาการงองแงซึมลงมีหายใจหน้าอกบุ๋มมีปีกจมูกบานหรือว่าหยุดหายใจเป็นพักๆโรคปอดบวมหรืออีกชื่อที่เรียกว่าปอดอักเสบคือการอักเสบเฉียบพลันของเนื้อปอดหลอดลมส่วนปลายและถุงลมทำให้ความสามารถของทางเดินหายใจลดลงสาเหตุของการติดเชื้อโรคปอดบวมนะส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อนะครับเชื้อที่พบได้บ่อยคือเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสที่พบได้บ่อยก็คือเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เชื้อไวรัส RSV ส่วนเชื้อแบคทีเรียจะมีความแตกต่างกันตามอายุของเด็กแต่ละรายนะครับการติดต่อของเชื้อปอดบวมสามารถติดต่อได้จากการสูดสำลักเอาเสมหะ หรือเอาน้ำมูกของผู้ป่วยเข้าไป

0: หรืออาจจะมีการติดเชื้อผ่านทางกระแสเลือดเข้าสู่ปอดก็ได้นะครับเด็กเล็กที่เป็นปอดบวมเนี่ยจะมีอันตรายที่สูงกว่าเด็กโตเนื่องจากหนึ่งก็คือภูมิต้านทานเขาน้อยกว่าอันที่สองก็คือตัวทางเดินหายใจของเด็กเนี่ยมีขนาดที่เล็กกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดอาการอักเสบหรือว่ามีเสมหะอุดทางเดินหายใจเนี่ยเขาก็จะมีอาการที่รุนแรงกว่าเด็กโตการตรวจวินิจฉัยทั่วไปเนี่ยเราก็จะดูจำนวนของการหายใจของเด็กว่าเด็กมีภาวะหายใจเร็วไหมจากนั้นเนี่ยก็จะมีดูว่าเด็กต้องมีการใช้กล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจมากน้อยแค่ไหนอาการของปอดบวมในเด็กเนี่ยจะขึ้นกับอายุชนิดของเชื้อแล้วก็ความรุนแรงของตัวโรคในเด็กเล็กเนี่ยอาการอาจไม่จำเพาะเด็กอาจมีงองแงซึมลงดูดนมน้อยลงหรือว่าหยุดหายใจเป็นพักๆแต่ว่าในเด็กทั่วไปเนี่ยมักมีอาการไข้ไอเสมหะหอบเหนื่อยหายใจเร็วในรายที่เป็นรุนแรงมากผู้ปกครองอาจสังเกตว่าเด็กมีหายใจหน้าอกบุ๋มมีปีกจมูกบานแล้วก็บางรายมีอาการขาดออกซิเจนทำให้มีอาการตัวเขียวปากเขียวได้จากอาการแล้วก็การฟังเสียงปอดนะครับน้องน่าจะมีนิสัยว่าเป็นปอดบวมนะ
1: แล้วอย่างนี้ต้องยังไงครับคุณหมอ
0: ก็คือการรักษาโรคปอดบวมเนี่ยขึ้นกับอาการของเด็กก็จะแบ่งออกเป็นการรักษาประคับประคองแล้วก็การรักษาจำเพาะการรักษาประคับประคองได้แก่การให้ยาลดไข้หรือการเช็ดตัวเมื่อเด็กมีไข้หรือการให้สารน้ำอย่างเพียงพอเพื่อที่จะลดปริมาณเสมหะการทำกายภาพหรือว่าการเคาะปอดในรายที่มีการขาดออกซิเจนหรือหายใจลำบากก็จะมีการให้ออกซิเจนร่วมด้วยส่วนการรักษาจำเพาะก็คือจะขึ้นกับสาเหตุของเชื้อปอดบวมหากเกิดขึ้นจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ก็จะมีการให้ยาฆ่าเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่หรือว่าการให้ยาปฏิชีวนะในกรณีที่เป็นปอดบวมจากการติดเชื้อแบคทีเรียครับระหว่างนี้ถ้าสังเกตอาการที่บ้านน้องมีอาการไข้สูงมีหายใจหอบเหนื่อยคุณพ่อสังเกตว่ามีปีกจมูกบานหายใจกระแทกหน้าอกหมุน นะครับก็แนะนำให้คุณพ่อมาตรวจที่โรงพยาบาลซ้ำเพื่อประเมินอาการอีกทีหนึ่ง
1: ครับได้ครับ
0: ปัจจุบันเนี่ยเรามีวัคซีนป้องกันโรคปอดบวมเรียกว่าวัคซีน IPD ซึ่งสามารถป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียนิวโมโคคัสที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดการติดเชื้อปอดบวมได้รวมถึงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็อาจสามารถป้องกันโรคปอดบวมได้จากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เหมือนกันดังนั้นเมื่อพ่อแม่สังเกตว่าบุตรหลานของท่านมีอาการหายใจเร็วหอบเหนื่อยหรืออาการผิดปกติควรรีบนำมาพบแพทย์นะครับหากบุตรหลานของท่านมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมพามาพบหมอกันนะครับ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับสู่รายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ครับในวันนี้ครับเรามีแขกรับเชิญก็คือคุณหมอหลิวนะฮะอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุขภาควิชาจิตเวช

0: ศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับ
1: ครับ
0: คุณหมอหลิวก็เป็นคุณหมอ
1: เป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นครับอาจารย์
0: เด็กและวัยรุ่นนะครับเด็กและวัยรุ่นก็คงจะมีความท้าทายหลายๆอย่างที่ให้คุณหมอเข้าไปแก้ไข
1: ใช่ครับ
0: แล้วผมเชื่อว่าต้นตอแห่งความท้าทายเหล่านั้นส่วนหนึ่งก็คงจะมาจากครอบครัววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของชีวิตคู่ครับอาจารย
1: ์ครับ
0: จากสถิติปี2563นะครับจากคู่สมรสเกือบ 300,000 คู่กว่าแสนคู่เลยนะครับที่จบลงด้วยการหย่าร้างถ้าการหย่าร้างนั้นเกิดขึ้นกับคนแค่2คนปัญหาคงจะไม่ได้มากเท่ากับการที่คู่นั้นเขามีชีวิตที่3ชีวิตที่4ที่มาเกี่ยวข้องครับเดี๋ยววันนี้ผมกับคุณหมอหลิวจะมาพูดคุยกันว่ากว่าจะไปถึงจุดหย่าร้างนั้นมีอะไรที่เป็นสัญญาณและถ้ามันเกิดการหย่าร้างขึ้นมาแล้วเราจะลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับลูกได้อย่างไรครับ
1: ครับผม
0: วันนี้เราจะมาคุยกันครับอาจารย์ว่าธรรมชาติของความสัมพันธ์ของคนสองคนเนี่ย
1: ครับ
0: เวลาที่คนสองคนรักกันไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตาม
1: ครับ
0: ก็คงจะมีเป้าหมายในการที่อยากจะอยู่ร่วมกันม
1: ี
0: ความฝันร่วมกัน
1: ครับ
0: แล้วก็อยากที่จะทำให้ความฝันนั้นมันเกิดขึ้นเป็นจริงขึ้นมา
1: ครับ
0: แต่ในระหว่างทางมันอาจจะมีการเปลี่ยนใจเนาะ
1: ครับ
0: ถ้าฝันมันไม่ได้เห็นร่วมกันแล้วมันก็คงจะไม่มีประโยชน์อะไรคุณหมอจะลองค่อยๆ คลี่มันออกได้ไหมครับว่า journey ของคนที่เป็นคู่กันเนี่ยมันเริ่มด้วยอะไรแล้วมันมีทิศทางอย่างไรต่อไป
1: เราต้องเริ่มตั้งแต่ก่อนเขาจะมาเป็นคู่กันก็จะเช่นเป็นเพื่อนกันมาก่อนคนแนะนำให้รู้จักกันต่างคนต่างมีความเป็นตัวตนต่างคนต่างมีความคิดความเชื่อชุดประสบการณ์ที่แตกต่างและหลากหลายดังนั้นการที่คนสองคนตัดสินใจจะมาคบกันผมเริ่มจากตัดสินใจคบกันเป็นคุยกันเป็นแฟนกันนะครับ
0: เรียนรู้กัน
1: ยังไม่ไปถึงเป็นครอบครัวหรือเป็นแต่งงานกันนะครับแค่ตอนนั้นเนี่ยมันก็ต้องเริ่มด้วยการที่เรามาแชร์เรื่องราวที่เป็นเราแรกเริ่มเวลารู้จักกันเราก็มักจะแชร์ในส่วนที่เราดีอ่ะ
0: ใช่มันก็เหมือนกับพระจันทร์เราคงจะหันด้านสว่างออกมาให้อีกฝ่ายนึงเห็นตลอดเวลา
1: ครับถ้าเอาด้านมืดมาเลยก็ไม่มีใครอยากจะรู้จักช่วงแรกเขาเรียกว่าช่วงโปรโมชั่น
0: ใช่เลย
1: เมื่อไหร่โปรโมชั่นหมดความเป็นตัวตนความไม่ดีในแบบของเรามันก็จะออกมาแล้วพอตัดสินใจคบกันเป็นแฟนกันเดินทางไปเรื่อยๆมันก็จะมีจุดที่เอ้ยไม่ชอบทะเลาะกันแล้วก็บางคนก็เลิกตั้งแต่เป็นแฟนเลยนะครับอาจารย
0: ์
1: ตัดสินใจไม่ไปต่อก็บายๆกันไปแล้วแต่บางคนนะ3เดือน6เดือนปีนึง2ปีหรือเขาชอบบอก7ปีอาถรรพ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์อันนี้ถ้าเราพูดในแง่ของความสัมพันธ์แบบอะไรดีอ่ะครับอาจารย์ conventional อ่ะคือความสัมพันธ์ที่เรามองว่าเพศมีแค่2เพศนะครับ
0: อันนั้นคือเขาว่าก
1: ันว่านะก็จะต้องมองไปถึงการที่จะมี commitment การที่จะสัญญิงสัญญาว่าฉันมีคนนี้คนนั้นคนเดียว
0: โดยกฎหมายด้วย
1: ใช่ครับก็จะมองไปถึงการแต่งงานใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเขาบอกว่าจริงๆแล้วการแต่งงานอยู่ด้วยกันมันไม่ใช่แค่ผู้หญิงกับผู้ชาย2คนมาอยู่ด้วยกันแต่มันเป็นการที่ครอบครัว2ครอบครัวมาอยู่ร่วมกันเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจากเดิมที่เป็นแฟนกันมันไม่อยู่ด้วยกันนะครับมันไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงผมเชื่อว่าการแสดงออกถึงความคิดความเชื่อตัวตนประสบการณ์มันไม่ได้ออกมาทั้งหมดหรอกครับมันก็จะมาเจอตอนที่แต่งงานกันอยู่ด้วยกันเป็นสามีภรรยาแล้วเนี่ยแหละหรือความเกี่ยวข้องแม่ที่เขาชอบบอกนะครับอาจารย์แม่สามีกับลูกสะใภ้มันมีคอนฟลิกต์มันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นอยู่เรื่อยเมื่อถึงเวลาแต่งงานกันมาอยู่ด้วยกันเราเริ่มเห็นแล้วว่าเอ้าผู้ชายคนนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่ฉันคิดฝ่ายชายก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้นี่มันเป็นแฟนฉันคนเดิมป่าวะ คนนี้ไม่เคยรู้จักนี่หว่าเราไม่เคยเห็นผู้หญิงคนนี้เป็นแบบนี
0: ้
1: เริ่มเห็นความไม่ชอบเริ่มเห็นความไม่ถูกใจแล้วมนุษย์เราก็มักจะเห็นความไม่ถูกใจได้เร็วหลายๆครอบครัวก็ถ้าตาม conventional นะ journey ปกตินะก็ต้องมีแล้วครับจันหลังจากที่แต่งงานกันมีลูกใช่ไหมครับต้องวางแผนจะมีลูกอาจารย์ทราบไหมครับว่าคนปัจจุบันเนี่ยบางทีไม่อยากมีลูกแต่งงานแล้วไม่อยากมีลูกแต่งงานแล้วรู้สึกว่าไม่โอเคอะที่จะต้องมีลูกแต่ถ้าในบ้านที่ เขาอาจจะคิดว่าการมีลูกคือการแสดงออกถึงความเป็นครอบครัวเขาก็จะเดินทางไปสู่การมีลูกใช่ไหมครับไปคุยกันต่ออีกลูกผู้ชายลูกผู้หญิงชื่ออะไรเขาชื่อตามพ่อหรือชื่อตาม

0: แม่ชื่อพ่อกับแม่ผสมกันดีไหมพอลูกเกิดขึ้นมามีลูกปุ๊บบางทีลืมอะครับอาจารย์บางทีเราลืมบางทีเราลืมว่าเรามีบทบาทความเป็นพ่อกับแม่อย่างเดียวหรอหมายความว่าพอมีลูกเนี่ยทุ่มเทให้ลูกมากๆพอรักลูกมาก
1: ๆ
0: ยิ่งโดยเฉพาะคนที่อยู่กับลูกเยอะผมพูดในความที่majority หรือว่าส่วนใหญ่ของสังคมแล้วกันนะครับอาจารย์ว่าผู้หญิงมักจะเป็นคนที่อยู่กับลูกเยอะกว่าผู้ชายอันนี้ส่วนใหญ่นะผมไม่ได้พูดว่าทั้งหมดนะครับอาจารย
1: ์
0: ดังนั้นฝ่ายหญิงหลายๆคนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นแม่เขามีบทบาทความเป็นแม่ที่มันเยอะแล้วมันเข้มข้นจนบางทีเขาก็ลืมนะว่าตัวเขาเองเขาไม่จำเป็นต้องเป็นแม่24ชั่วโมงเขายังมีบทบาทความเป็นภรรยาของสามีเขายังมีบทบาทความเป็นคนทำงานคนหนึ่งเขายังมีบทบาทความเป็นเจ้านายของลูกน้องอีกหลายๆคนซึ่งพอบทบาทมันเหลือแต่ความเป็นแม่เนี่ยบางทีมันเหนื่อยอาจารย์อาจารย์เป็นอาจารย์เนี่ยอาจารย์เป็นอาจารย์24ชั่วโมงอ่ะอาจารย์เหนื่อยไหมถ้าแบบ
1: โอ้โหคงจะเหนื่อยหน้าดูเลย
0: เพราะว่าหลายๆอย่างมันมีทั้งความคาดหวังของตัวเองที่ต้องเลี้ยงลูกเล็กคนหนึ่งออกมาให้ดีแล้วต้องนำพาเขาเป็นเด็กดีคุณค่าเหล่านี้มันถูกใส่ลงไปความเป็นผู้หญิงความเป็นแม่การดูแลลูกลูกดีไม่ดีขึ้นอยู่กับฉันความคาดหวังที่ตัวเองให้ตัวเองความคาดหวังที่คนรอบข้างใส่เข้ามาบางทีเขาลืมในการจะหันกลับไปมองว่าความเป็นสามีภรรยามันยังอยู่ไหม
1: ด้วยความคาดหวังที่นำมาสู่ภาระและหน้าที่ทำให้ลืมมองว่าจริงๆแล้วเรายังมีอีกคนนึงนะที่เราจะเดินไปด้วยกัน
0: ใช่ครับ
1: เรากำลังสร้างสิ่งนี้ด้วยกันเรากำลังมีฝันนี้ด้วยกัน
0: เกิดบทบาทที่มันไม่สมดุลความไม่สมดุลมันเหลือแค่บทบาทความเป็นพ่อแม่จนถ้ามันไม่มีบทบาทความเป็น
1: สามีภรรยา
0: หรือบทบาทอื่นๆที่ผมพูดถึงไปมันก็เริ่มเกิดความขัดแย้งกันเกิดขึ้นมันก็เริ่มมีปัญหาเล็กๆน้อยๆซึ่งเขาบอกจริงๆแล้วจากงานวิจัยนะครับอาจารย์เขาพบว่าการที่คนไม่ลงรอยกันเนี่ยมันมักจะเกิดจากเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มันปล่อยไว
1: ้
0: แล้วไม่เคยถูกสื่อสารเพราะเขาบอกจริงแล้วสาเหตุหลักที่สุดของการหย่าร้างคือเรื่องของการไม่สื่อสารกันเพราะจริงๆไอ้เล็กๆน้อยๆเนี่ยมันสะท้อนถึงแนวคิดมันสะท้อนถึงความเชื่อ มันสะท้อนถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาที่ผมบอกปูมาตอนต้นครับอาจารย์ว่าพอมาอยู่ด้วยกันถ้ามองว่าเป็นความแตกต่างแล้วมันชนกันเล็กๆก็จะกลายเป็นใหญ่ๆผสมแล้วพอเวลาวันที่ไม่ไหวแล้วก็ระเบิดปัจจัยที่ส่งผลต่อกันมีเรื่องของระดับเศรษฐฐานะที
1: ่
0: แตกต่างกันเศรษฐกิจแตกต่างกันระดับการศึกษาที่แตกต่างกันศาสนาที่ต่างกันทัศนคติต่างๆที่ต่างกันก็ส่งผลเรื่องการหย่าร้างเนี่ยครับอาจารย์ 6-7 ข้อที่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่บอกว่าสัมพันธ์กับการหย่าร้างของคนในครอบครัวหรือว่าสามีภรรยาครับอาจารย์ครับ
1: ฟังดูแล้วความสัมพันธ์แบบนี้ครับมันเหมือนกับว่าวันที่เราแต่งงานกันมาอยู่ด้วยกันมันเหมือนกับสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัวตนของเธอเป็นอย่างไรความคิดของตัวเธอเป็นอย่างไรกลายเป็นว่าเมื่อมาอยู่ด้วยกันมันก็กลายเป็นเซอร์ไพรส์อย่างนี้มันควรจะเป็นว่าเราทำความรู้จักกันในลักษณะที่ได้อยู่ร่วมกันก่อนที่จะไปเซ็นสัญญาอะไรสักอย่างว่าเฮ้ยเรามาอยู่ด้วยกันเรามาสร้างฝันด้วยกันเรามาเรียนรู้ด้วยกันแบบที่อยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงแบบที่ไม่อยู่กันก่อนอย่างเงี้ยมันคิดว่ามันจะช่วยได้ไหมครับในการที่จะลดไอ้เจ้าปัญหาเนี่ย
0: ครับเรื่องที่อาจารย์พูดมาเนี่ยผมว่าน่าสนใจมากๆว่าเราก็จะคุยว่าอยู่ก่อนแต่งหรือว่าแต่งแล้วค่อยอยู่อย่างไหนจะดีมากกว่ากันแต่มันก็ต้องไปเผชิญกับความคิดหรือความเชื่อในแบบสังคมเราอะนะคร
1: ับ ใช่เดี๋ยวคุณป้าข้างบ้านเขาจะว่ายังไง
0: แต่นั้นจริงมันต้องกลับไปที่ว่าคุยกับครอบครัวก่อนว่าครอบครัวของทั้งสองฝ่ายเนี่ยรู้สึกยังไงยอมรับได้ไหมว่าถ้าคนอื่นพูดถึงเราแบบนั้นแบบนี
1: ้
0: แต่ถ้าตัดสินใจแล้วว่าจะมาลองใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมันคงจะเห็นมุมมองมากขึ้นนะครับอาจารย
1: ์
0: ว่าใครเป็นแบบไหน
1: ม
0: ีอะไรเล็กๆน้อยๆที่เรารับกันได้หรือเรารับกันไม่ได้ไอ้เรื่องเล็กๆน้อยอย่างที่ผมบอกนี่แหละที่มันมักจะรับกันไม่ได้จนกระทั่งเราอาจจะชวนคิดได้นะว่าเฮ้ยถ้ามันหลากหลายมันไม่เหมือนกันเรามานั่งคุยกันหน่อยไหมว่าอะไรของเธออะไรของฉันที่ยอมให้อีกฝ่ายได้บ้างแต่ผมมองอย่างนี้ครับอาจารย์เมื่อไหร่ที่เราคุยกันว่ายอมกันคนละครึ่งทางมันแปลว่าต้องมีคนเสีย ใช่ไหม

0: แนะนำยังไงดี
1: อ้าวแต่ถ้ามันไม่ต้องยอมกันคนละครึ่งทางแต่มันแค่บางเรื่องอะบางเรื่องที่เราให้คุณค่าและความสำคัญอะเราไม่สามารถไปบังคับใครให้มาเปลี่ยนทุกเรื่องให้คิดเหมือนเราได
0: ้ไม่มีทาง
1: ใช่ไหมครับ
0: ไม่มี
1: เพียงแต่เราจะอยู่อย่างไรไอ้ความที่มันไม่เหมือนกันนี่แหละ
0: ก่อนที่จะไปถึงจุดที่หย่าร้างเลิกกันเถอะมันคงจะมีความรำคาญมาเรื่อยๆถ้าเผื่อรำคาญนิดๆในช่วงแรกๆเฮ้ยความหวานมันยังมีอยู่อ่ะมันก็เลยยังแค่อุ่นๆแต่พอนานไปนานไปทีนี้มันไม่ได้มันเดือดแล้วมันระเบิด
1: ครับอาจารย
0: ์ในที่สุดมันก็จะนำไปสู่การหย่าร้าง
1: ใช่ครับ
0: มันจะมีวิธีในการที่จะประคับประคองอย่างไรที่จะลดเทอร์โมมิเตอร์อุณหภูมิความขัดแย้งความร้าวฉานในความสัมพันธ์เนี่ยมันลดลงรักษามันเอาไว้ในระดับที่มันเฮลตี้หน่อย
1: ครับอาจารย์ผมเองคิดว่าส่วนที่สำคัญที่สุดในการที่เราจะลดอุณหภูมินี้ลงมาได้คืออย่างแรกเรายอมรับก่อนว่ามันกำลังมี something wrong มันกำลังมีปัญหาเกิดขึ้นแหละ
0: คำว่ายอมรับนี่หมายถึงยอมรับคนเดียวของเราเงียบๆหรือควรจะมานั่งคุยกันนะว่าเฮ้ยเธอเรามาถึงจุดที่เขาคิดว่าเรามีปัญหาแล้วล่ะ
1: เฮลตี้สุดก็ต้องสื่อสารครับจันเฮ้ยมันมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยเธอรู้สึกเหมือนเราไหมว่าช่วงนี้มันไม่ค่อยโอเคกันทั้งคู่ยอมรับกับความคิดเห็นที่เกิดขึ้นยอมรับว่ามันมีเรื่องมีอะไรบางอย่างที่มันเข้ามาพอมาทบทวนเราจะเจอว่าอ๋อมันมีเรื่องที่ชอบ1 2 3 4 5มันยังมีไหมปัจจุบันหรือที่มันไม่มีมันเพราะอะไรมันหายไปไหมหรือจริงๆมันไม่เคยมีอยู่
0: โอ้โหคำถามนี้เสียดแทง
1: ใช่ไหมครับกลับมาทบทวนแล้วถามพูดคุยกันสื่อสารกันก่อนที่ไอ้เล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆมันจะเป็นอะไรที่มันใหญ่ๆใหญ่ๆจนทั้งกลับไปทะเลาะกันว่าทำไมเธอไม่เคยบอกทำไมแกไม่เคยบอกฉันแต่ว่าทีเนี้ยครับอาจารย์อันนี้ในแง่ของว่าถ้าเราเป็นเรื่องแฟนกันเป็นคู่ชีวิตแต่ผมย้อนกลับไปตรงที่เราคุยกันตอนต้นว่าบางทีแล้วบางครอบครัวเดินทางไปถึงว่าคอมมิตเมนต์แต่งงานไปจนกระทั่งมีลูก
0: อ
1: ันนี้การที่จะเลิกกันการที่จะแยกกันอ่ะมันซับซ้อนมากขึ้นครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของการหย่าร้างการแยกจากนะผมพูดถึง couple journey ที่มันโอ้โหเอ็กซ์ตรีมไปถึงขั้นแบบสุดทางเลยนะ
0: สุดทางแล้ว
1: แล้วมีลูกด้วยนะอันนี้ซับซ้อนมากครับอาจารย์ผมชวนคิดนี้ครับว่าระยะของการหย่าร้างจริงๆแล้วเนี่ยมันจะแบ่งเป็น3ระยะถ้าตามทฤษฎีทางวิชาการเลยนะครับอันแรกคือระยะก่อนหย่า pre-divorce stage นะครับ pre-divorce เนี่ยก็คือว่าปัญหาเริ่มมาสะสมเริ่มเห็นขัดแย้งรุนแรงเริ่มมีการทะเลาะเสียดแทงพูดไม่ดีประชดประชันนี่คือระยะที่1
0: โอ้โหนี่ขนาดระยะที่1มันก็หนักหนาสาหัสขนาดนี้แล้วนะ
1: ใช่เลยครับอาจารย์ส่วนระยะที่2นะครับคือเรื่องของระยะที่แยกตอนที่แยกเลยนะครับอาจารย์เราเรียกว่า separation ตอนที่แยกเลยนะครับโอเคฉันกับเธอตัดสินใจแยกกันมันคือจุดเวลา1จุดผมจะบอกอย่างนี้ครับอาจารย์ว่าระยะที่1กับระยะที่2จะส่งผลอย่างไรกับเด็กคนที่เป็นลูกเนี่ยจะมีพฤติกรรมออกมาได้คือเด็กอาจจะแสดงท่าทีที่ดูเด็กกว่าวัยเช่นอยู่ดีเขาก็งองแงร้องไห้เริ่มเรียกร้องมากขึ้นลงไปนอนดิ้นกับพื้นทั้งที่เขาจริงบางคนเขาเป็นเด็กอนุบาลหรือเป็นเด็กประถมเนี่ยเขาพูดรู้เรื่องแล้วหรือเด็กบางคนเขาก็จะทำตัวดีขึ้นเพื่อลดความขัดแย้งของคนในครอบครัวเขารู้สึกว่าการที่เขาเป็นแบบนี้หรือบางทีที่เขามีพฤติกรรมเชิงลบแบบนี้เขาทำให้ความขัดแย้งมันลดลงอันนี้คือสิ่งที่เด็กไม่ได้ตั้งใจจะทำนะครับแต่มันเป็นมนุษย์ที่บางทีทำโดยอัตโนมัติทำโดยสัญชาตญาณภายในว่าฉันอยู่ในความขัดแย้งนี้ไม่ได้แล้วฉันก็ไม่ชอบด้วยที่คู่ขัดแย้งนี่คือพ่อกับแม
0: ่
1: ที่มาเถียงกันเดินทางมาสู่ระยะที่3ของการหย่าร้างอันนี้คือ post divorce stage
0: ครับ
1: post divorce เนี่ยคือการที่สื่อสารและพูดคุยกันเลยนะครับว่าความสัมพันธ์หลังจากนี้เราจะเป็นอย่างไรความสัมพันธ์รูปแบบสามีภรรยาหายไปแล้วความสัมพันธ์แบบคู่ชีวิตหายไปแล้วจะเหลือแค่ความสัมพันธ์คือฉันเป็นพ่อของเด็กคนนี
0: ้
1: ฉันเป็นแม่ของเด็กคนนี้แล้วเด็กคนนี้เป็นเด็กคนเดียวกันจะนำมาซึ่งการตกลงกันว่าจะเป็นยังไงเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรใครจะดูแลรูปแบบการอยู่การพาลูกไปหาหมอซึ่งถ้าตกลงกันได้ดีการหย่าร้างนี้จะเป็นการหย่าร้างที่ไม่ได้ส่งผลเสียต่อเด็กมากนะแต่ถ้าสื่อสารไม่ดีแล้วกลายมาเป็นเชิงลบต่อว่าตำหนิอีกฝ่ายเป็นคนละพวกชัดเจนแสดงความเห็นแตกต่างชัดเจนบางทีเด็กเขาก็จะเกิดอารมณ์เชิงลบเยอะมากๆจนกระทั่งเด็กหลายคนก็มีนะครับอาจารย์ที่เป็นเรื่องของอาการซึมเศร้าอาการเครียดหรือว่า เขาเองเขารู้สึกว่าเขาชินชาและเฉยชากับผู้หญิงและผู้ชายที่เป็นพ่อกับแม่ของเขาวันนี้ผมก็อยากชวนจันคุยเพิ่มเติมในส่วนของประเด็นที่ว่าแล้วพ่อกับแม่เนี่ยจะจัดการอย่างไรเวลาที่แยกจากแล้วก็บายบายกันแล้วต่างคนต่างไปทางของตัวเองแต่ยังมีลูกอยู่เนี่ยแบ่งเป็น5ขั้นตอนนะครับอาจารย์อันแรกนะครับคือเรื่องของสร้างความมั่นใจให้กับลูกเราสร้างความมั่นใจให้กับเขาว่าลูกยังคงเป็นคนที่พ่อแม่รักเหมือนเดิ
0: ม
1: ไม่ว่าพ่อกับแม่จะอยู่ด้วยกันหรือไม่แต่หนูยังเป็นคนที่พ่อแม่รักหนูยังเป็นคนที่พ่อและแม่ต้องการคนเรานะครับเมื่อไหร่ที่รู้สึกได้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นที่รักเป็นที่ต้องการจะทำให้ตัวเขาอะยังดำรงอยู่และคงอยู่เป็นตัวตนของเขาเมื่อไหร่ที่เซลล์มันแตกกระจายมันสลายไปเนี่ยมันจะเกิดการตั้งคำถามว่าฉันยังควรจะอยู่ตรงนี้ไหมหรือฉันหรือว่าฉันไม่มีคุณค่าเพียงพอซึ่งจะนำมาซึ่งความสูญเสียที่มหาคงไม่มีพ่อแม่คู่ไหนที่อยากให้เกิดหรือว่าเด็กคนไหนที่อยากจะเป็นแบบนั้นนะครับดังนั้นอย่างแรกสร้างความมั่นใจให้เขาก่อนว่าเขาจะยังคงเป็นที่รักเขาจะยังคงเป็นที่ต้องการของพ่อและแม
0: ่เขายังมีคุณค่าเสมอ
1: ครับในขั้นตอนที่2นะครับคือการบอกความจริงกับลูกว่าทำไมพ่อกับแม่ต้องแยกกันแต่ผมชวนคิดอย่างนี้ครับก่อนครับอาจารย์ว่าการจะบอกความจริงกับลูกได้คงเป็นการบอกความจริงตามวัยที่เขาควรจะรู้ครับ
0: ครับ
1: เด็กเล็กบางทีอาจจะต้องมีการเปรียบเทียบเป็นเรื่องของจินตนาการเป็นเรื่องของอะไรมากคือนี่คือตามช่วงวัยตามพัฒนาการแต่เวลาเราบอกความจริงลูกต้องเป็นอย่างนี้ครับอาจารย์คือเราจะบอกเขาโดยที่เราพยายามหลีกเลี่ยงการตำหนิเราพยายามหลีกเลี่ยงการตำหนิฝ่ายตรงข้ามดังนั้นจริงแล้วถ้าพ่อกับแม่มาบอกลูกได้พร้อมกันผมว่าจะดีมากเลยนะแต่หลายๆที่เนี่ยมันบอกด้วยกันไม่ได้อะเพราะว่ามันแยกกันแบบไม่ดีอ่ะหรือมันแบบมันไม่เคยถูกพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีอ่ะ
0: ครับ
1: ดังนั้นการบอกความจริงมันก็เลยกลายเป็นว่าเอามาบ่นให้ลูกฟังหรือมาประชดประชันให้ลูกฟังซึ่งมันก็นำไปสู่การที่แยกจากแบบไม่โอเคเด็กก็จะมีพฤติกรรมเชิงลบแบบที่ผมบอกครั้ง
0: แล้วเด็กเองก็จะมีปมด้วยนะ
1: ใช่ครับอาจารย์
0: เวลาที่คุยกับลูกเนี่ยครับบางทีพ่อแม่ก็ตกลงกันแล้วล่ะว่าเราจะใช้เหตุผลนี้ในการที่จะบอกลูก
1: ครับ
0: แต่การสื่อสารมันเป็นการสื่อสาร2ทางอ่ะแล้วถ้าลูกถามกลับมาล่ะพ่อแม่จะต้องมีการคุยกันก่อนไหมตกลงกันก่อนไหมว่าเราจะสื่อสารกับลูกในแนวไหนคำถามแบบนี้เราจะตอบกันแบบไหนอะไรเงี้ย
1: ผมว่าดีเลยนะครับอาจารย์อาจจะซ้อมกันก่อนซักซ้อมกันนิดนึงว่าโอกาสที่ลูกเราจะถามจะถามอะไรได้บ้างโอกาสที่เราจะบอกความจริงกับเขาจะบอกความจริงได้แค่ไหนและบางทีผมไม่ได้บอกว่า 100% ต้องบอกวันเดียวให้หมดนะบางความจริง 100% มันก็ทำร้ายใจในทีเดียวแบ่งก็ได้ครับเพียงแต่เราไม่หลอกแล้วเราก็ไม่ให้ความหวังที่ไม่เป็นจริงกับลูกนำมาสู่ขั้นตอนที่3คือเรื่องของการรักษาสภาพชีวิตของเขาสภาพความเป็นอยู่ของเขาให้ใกล้เคียงกับชีวิตเดิมเด็กเคยได้เรียนพิเศษอะไรเด็กเคยไปมีกิจกรรมนอกบ้านแบบไหนเขาควรจะได้แบบเดิมถ้าพ่อแม่ไม่เดือดร้อนนะเพราะผมเชื่อว่าหลายๆบ้านเวลาที่แยกจากกันเนี่ยมันจะมีเรื่องของเศรษฐกิจเปลี่ยนไปดังนั้นพยายามเท่าที่ได้แต่ผมคิดว่าถ้าลูกเขารับรู้พอสมควรถ้าเราบอกความจริงทำขั้นตอนที่2ได้ดีขั้นตอนที่3ถ้ามันต่างไปบ้างในช่วงแรกลูกจะพอเข้าใจ
0: และอาจจะปรับตัวได้
1: ใช่ครับแต่ถ้าเป็นไปได้เอาให้ใกล้เคียงให้มากที่สุดขั้นตอนที่4นะครับคือลูกได้ทำกิจกรรมที่ชอบคล้ายๆเดิ
0: ม
1: เขาอาจจะชอบอยู่กับพ่อเขาอาจจะชอบอยู่กับแม่ในที่เหล่านี้ในที่เหล่านั้นเราพยายามให้เขาได้อยู่ได้ทำยิ่งข้อ3ข้อ4มันก็เชื่อมโยงกันนะครับแต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับวิธีปฏิบัติของจริงที่ผมบอกไปว่าวันหยุดอยู่กับใครวันธรรมดาอยู่กับใครบางทีมันอาจจะเปลี่ยนแปลงบ้างนิดหน่อยอ่ะแต่ถ้าสื่อสารให้ชัดลูกจะเข้าใจครับอาจารย์
0: แล้วถ้าบังเอิญว่ากิจกรรมที่ลูกชอบคือกิจกรรมที่จะต้องมีทั้งพ่อและแม่อยู่ในเวลาเดียวกันในสถานที่เดียวกันเนี่ย
1: ครับอาจารย์
0: จะจัดการยังไงดี
1: ถ้าพ่อกับแม่ตกลงกับลูกพร้อมกันแล้วยินดีที่จะมาทำร่วมกันผมเองผมคิดว่าทำได้แต่ความเป็นจริงแล้วก็พบว่าบางทีก็ยากยิ่งช่วงแรกที่หย่าร้างแยกทางกันใหม่ๆมันก็อึดอัดเหมือนกันเนาะถ้าทำพอได้ก็ทำครับแต่ถ้าทำไม่ได้มันอึดอัดมากแล้วมันซ้ำร้ายจะส่งผลเสียผมก็คิดว่าอย่าเพิ่งทำในช่วงแรกและในขั้นตอนที่5นะครับอาจารย์คือการที่เราคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยจะปฏิบัติต่อลูกด้วยความรักและความหวังดีเหมือนเดิมความรักความหวังดีผมคิดว่าอธิบายครอบคลุมในข้อที่เหลือทั้งหมดเลยครับอาจารย์ขมวดรวมทั้งหมดเลยครับว่าถ้าเรายังยืนยันเหมือนเดิมแบบที่เราบอกกับเขานะครับว่าเขาเกิดมาด้วยความรักของคน2คนเนี่ยเราจะทำอะไรอะไรก็ตามด้วยความรัก แล้วเมื่อไหร่ที่เราเริ่มทำด้วยความที่ความโกรธแต่เราบอกว่าไอ้ความรักลูกมันชนะเราจะไม่มาทำอะไรที่มันไม่ควรทำ
0: ถ้าตัวลูกเนี่ยรู้สึกได้ถึงความรักที่จะไม่เปลี่ยนแปลงมีความใจว่ามันจะไม่เปลี่ยนแปลงสามีภรรยาแต่ถ้ามีความมั่นใจว่าพ่อจะรักเราเหมือนเดิมแม่จะรักเราเหมือนเดิมเซลฟ์ของลูกเองก็น่าจะไม่ถูกทำลายไปมากนักและมีโอกาสที่จะงอกเงยกลับขึ้นมาได้การพูดคุยตรงนี้ครับคุณหมอมันควรจะเกิดขึ้นในระยะไหนครับ pre-divorce separation หรือว่า post-divorce
1: คือจริงๆแล้วคงต้องเป็นระยะที่พร้อมที่จะคุย
0: ใครพร้อม
1: พ่อก็พร้อมแม่ก็พร้อมลูกก็พร้อมทั้งผู้พูดผู้ฟังทุกคนพร้อมกันหมดแล้วมาสื่อสารร่วมกันเพราะถ้าไม่คุยเนี่ยเราไม่ได้ทำตามขั้นตอนนี้เนี่ยการหย่าร้างนั้นก็จะนำมาซึ่งความทุกข์ทรมานใจของเด็กและสร้างบาดแผลไม่เพียงแต่สามีภรรยาแต่ส่งผลกับลูกอีกเช่นกันสำหรับนะครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าการแยกจากหย่าร้างนั้นไม่โอเคการสื่อสารกับเด็กไม่โอเคอาจารย์ทราบไหมครับว่ามันจะสร้างบาดแผลให้กับเด็กคนนั้นแล้วเด็กคนนั้นพอเป็นอนาคตเติบโตขึ้นไปเนี่ยเขาจะมีปัญหาในการไปสร้างความสัมพันธ์กับคนอื
0: ่
1: นในรูปแบบต่างๆมีงานวิจัยเหมือนกันครับอาจารย์ที่บอกว่าพบอัตราการหย่าร้างที่สูงในผู้หญิงและผู้ชายที่เกิดเคยอยู่ในครอบครัวที่มีการหย่าร้างมาก่อน
0: อ้าวเหรอครับผมนึกว่าเขาเคยอยู่ในครอบครัวที่มีการหย่าร้างแล้วเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะไม่ให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอย มันกลายเป็นตรงกันข้ามไปแล้ว
1: ใช่ครับบางทีก็บอกว่าเป็นเรื่องของค่านิยมหรือเป็นเรื่องของการมองโลกที่บางทีเขาอาจจะมองว่าการหย่าร้างดูเป็นวิธีแก้ไขปัญหาวิธีเดียวหรือการหย่าร้างดูเป็นเรื่องปกติบางทีมันก็คนก็จะมองว่าเหมือนกับถ้าทนไม่ได้ก็เลิกกันไปนะครับแต่บางทีก็จะมีเหมือนกันครับอาจารย์ที่มองว่าเอ้ยทนหน่อยอยู่กันไปก่อนแน่แบบ
0: เฮ้ยให้อภัยกันหน่อย
1: แล้วก็ไปต่อผมไม่ได้อยากจะมองว่ามันเป็นความคิดสมัยใหม่หรือสมัยเก่านะครับอาจารย์ไม่ต้องการการแบ่งแยกแต่แบบนั้นแต่แค่ชวนคิดครับว่าบางทีวิธีการเนี่ยเวลาที่เราจะอยู่หรือเราจะไปเน
0: ี่
1: ยมันก็ขึ้นอยู่กับการตกลงทั้งสองฝ่ายแหละ
0: ใช่เลย
1: ขึ้นอยู่กับความคิดความเชื่อของทั้งสองฝ่ายแหละ
0: จริงๆแล้วถ้าจะว่าไปมันก็ยากเหมือนกันนะเพราะว่าการที่จะมีชีวิตคู่เนี่ยมันเริ่มด้วยอารมณ์แล้วการหย่าร้างมันก็เนื่องจากอารมณ์เช่นกันในการที่จะวางอารมณ์ซึ่งเป็นต้นเหตุของทุกสิ่งอย่างลงแล้วเอาเหตุและผลมาคุยกันเนี่ยมันยากเหมือนกันแต่ถ้าเรามองลูกของเราเป็นหลักว่าชีวิตของเขามันจะต้องดำเนินต่อไปโดยที่จะมีผลกระทบจากสิ่งนี้ให้น้อยที่สุดเนี่ยผมก็น่าจะเป็นจุดร่วมกันในการที่จะหาทางออกร่วมกันระหว่างสามีภรรยาแล้วก็ลูกที่อยู่ในสมการด้วย
1: ครับ
0: แล้วกลับมาพบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ใหม่นะครับทุกๆวันจันทร์เวลา 18:00 นครับรายการนี้เราก็จะพูดคุยกันในเรื่องของ Hot Issue เรื่องของสิ่งที่อยู่ในกระแสเรื่องของวิธีในการที่จะสร้างทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็การพัฒนาตัวเองครับเราจะพบกันทั้งทาง Facebook Mahidol Channel ทั้งทาง YouTube Mahidol Channel และรับฟังได้ในรูปแบบของพอดแคสต์นะครับทาง Apple Podcast SpotifyAnchor และ Blockdit ครับในทุกๆเย็นวันจันทร์ 18:00 นครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครับคุณหมอลิวครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได
2: ้เช้าๆแบบนี้หลายๆคนอาจจะไม่มีเวลาทำอาหารเร่งรีบบางครั้งต้องกลัวเผชิญกับรถติดซื้อหมูปิ้งหรือไก่ย่างข้างทางรับประทานซึ่งเต็มไปด้วยซอสปรุงรสต่างๆมากมายไม่ได้อะ อันนี้จะไม่ดีต่อสุขภาพวันนี้เรามีอาหารที่ทำง่ายเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพไตเดี๋ยวเราจะลองดูกัน

เสร็จไปแล้วข้าวต้มธัญพืชการรับประทานอาหารเค็มไม่ดีต่อไตแน่ๆเนื่องจากความเค็มทำให้ไตต้องทำงานหนักขึ้นไตมีหน้าที่ในการควบคุมเกลือแร่ของร่างกายเพราะฉะนั้นไตทำงานหนักขึ้นไตก็อาจจะเสื่อมถอยไปได้ที่สำคัญคือความเค็มทำให้ความดันโลหิตคนไข้เนี่ยสูงมากขึ้นความดันโลหิตที่สูงมากเป็นโทษไม่เฉพาะแค่ไตจะเป็นโทษต่อสมองแล้วก็หัวใจด้วยเราควรจะมาลดเค็มกันอย่างน้อยทำให้ได้ลดเค็มลงครึ่งหนึ่งสุดท้ายนี้หมอมีอะไรจะบอกทุกคนหมอก็ป่วยเหมือนกันป่วยเป็นโรคความดันรักทุกคนมากขึ้นนะครับโอ้ยนี่ถ่ายไปแล้ว

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

งหรือที่คนไข้ไบโพล่ามีอารมณ์เกรี้ยวกราดฉุนเฉียวพร้อมทำร้ายผู้อื่นสามารถเปลี่ยนอารมณ์ของตัวเองเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงได้หลายๆรอบ

คุณเห็นคนที่อารมณ์ดีคึกคักสนุกสนานแล้วจู่ๆก็เกิดอารมณ์เศร้าเฉียบพลันแต่แล้วอีกสักพักเขาก็อารมณ์ดีขึ้นมา 2-3 นาทีต่อมาคนเดิมคนนั้นแหละเปลี่ยนเป็นโมโหฉุนเฉียวอย่างไม่ทราบสาเหตุอาบันขอสันนิษฐานว่าคุณกำลังดูละครทีวีอยู่ค่ะ

0: เลขคนนี้อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้เนี่ยเป็นไบโพล่าชัวร์ใช่แน่แน่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไบโพล่า
1: จนถึงทุกวันนี้เราก็ยังได้ยินคนพูดถึงโรคไบโพล่าด้วยความเข้าใจผิดอยู่บางครั้งก็พูดในสื่อในละครทีวีที่ออกอากาศทั่วประเทศด้วยซ้ำจริงหรือที่คนไข้ไบโพล่ามีอารมณ์เกรี้ยวกราดฉุนเฉียวพร้อมทำร้ายผู้อื่นจริงหรือที่คนไข้ไบโพล่าสามารถเปลี่ยนอารมณ์ของตัวเองเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงได้หลายๆรอบภายในเวลาเพียงแค่ช่วงหนึ่งเบรกโฆษณาความจริงของโรคนี้คืออะไรแตกต่างอย่างไรกับสีสันที่แต่งแต้มเกินจริงในละครวันนี้รับรองว่าเราจะมาปลดชนวนให้หายป่วนใจกันกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลติดตามกันได้ในช่วงหน้าเลยค่ะ
2: ขั้วที่ดิ่งลงมาเราจะเรียกมันว่าขั้วซึมเศร้าหรือว่าขั้วเศร้าในรายที่รุนแรงเนี่ยขั้วเศร้าเนี่ยก็อาจจะมีอาการถึงแบบอยากฆ่าตัวตายหรือว่าทำลายตัวเองได้และอีกขั้วหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นขั้วคึกนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆคุณแค่อาจจะมีอาการอารมณ์ดีมากกว่าปกตินะครับ
0: เงินเดือนไปช้อปปิ้ง
2: ใช
0: ่เฮ้ยขอปรับแอร์ก่อนนะคะคุณหมอรู้สึกมันร้อนมากเลยวันนี้อย่างนี้โอเคยังคะคุณหมอ
2: โอเคแล้วครับ
0: แต่บันยังร้อนอยู่เลยค่ะขอปรับอีกนิดนะคะ
2: ได้ครับได
0: ้นี่อย่างนี้มันก็รู้สึกว่าแรงไปหนาวไปเหมือนกันนะคะขอเพิ่มสักนิดนึงอย่างนี้อย่างนี้โอเคยังคะคุณหมอ
2: ผมโอเคครับอาบันโอเคยังครับ
0: เฮก็ยังเหมือนกันนะคะ okay. ขออีกนิดนึงแล้วกันค่ะค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็น่าจะได้แล้วค่ะคุณหมอ okay.
2: รู้สึกสบายแล้วเน
0: า
2: ะ
0: ค่ะสบายแล้วค่ะ
2: okay.
0: แต่คุณหมอหนาวเลยใช่ไหมคะคุณหมอคะรายการปลดชนวนป่วนใจวันนี้เนี่ยเราได้เกริ่นเอาไว้ว่าเราจะมาปลดชนวนเกี่ยวกับเรื่องของโรคไบโพล่าแต่ว่าก่อนที่เราจะไปลงลึกอะค่ะถึงข้อมูลต่างๆเนี่ย
2: ค
0: ุณหมอบอกอาบันว่าอย่างแรกอาบันต้องเข้าใจสิ่งนี้ก่
2: อ
0: นนั่นก็คือรีโมทที่อาบันเพิ่งใช
2: ้
0: ตรงนี้ไม่เข้าใจเลยค่ะว่ามันเกี่ยวกับโรคไบโพล่ายังไงคุณหมออธิบายให้อาบันหายงงสักทีค่ะ
2: ได้ครับอาบันก็คือจริงๆมันเป็นสิ่งที่ผมชอบเปรียบเทียบให้คนไข้ผมฟังนะครับว่าจริงๆในสมองของเราเนี่ยมันจะมีโครงสร้างสมองที่ทำหน้าที่คล้ายๆกับควบคุมอารมณ
0: ์
2: อยู่นะครับเหมือนเจ้ารีโมทแอร์นี่แหละนะครับอย่างถ้าอาบันรู้สึกเย็นไปเนี่ยอาบันก็ตั้งอุณหภูมิไว้ที่25ใช่ไหมครับถ้ามันเย็นไปมันก็จะแอร์มันก็จะปรับอุณหภูมิขึ้นของมันเองนะครับแต่ถ้าเกิดมันร้อนไปมันก็จะปรับให้มันเย็นลงมาในสมองเราเนี่ยก็จะมีโครงสร้างที่มันทำงานคล้ายๆกับไอ้เจ้ารีโมทแอร์นี่แหละนะครับแต่ในคนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยไอ้ตัวรีโมทคอนโทรลในสมองเนี่ยมันเสียเพราะนั้นเวลาที่อารมณ์ของเขาขึ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นมากเลยเวลาลงเนี่ยมันก็จะลงมากเพราะนั้นอาการมันก็เลยจะออกมาเป็น2ขั้วคำว่าไบโพล่าเนี่ยก็มาจากคำว่าโรคอารมณ์2ขั้วนะครับไบแปลว่า2โพล่าแปลว่าขั้วขั้วแรกเราก็จะเรียกมันว่าขั้วที่ดิ่งลงมาเราจะเรียกมันว่าขั้วซึมเศร้าหรือว่าขั้วเศร้าและอีกขั้วนึงเนี่ยก็จะเป็นขั้วที่อารมณ์ดีหรือหงุดหงิดมากกว่าปกตินะครับเพราะนั้นอารมณ์ตรงนี้เราก็จะเรียกว่าขั้วคึกก็ได้นะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆถ้าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าแมนเนียหรือไฮโปแมนเนียนะครับแต่ว่าในที่นี้เพื่อให้มันง่ายเข้าก็จะใช้คำว่าขั้วคึก
0: ขั้วคึกอันนี้คือฟังทีเดียวแล้วเข้าใจคือต้องคึกอย่างกับม้าเลยนะคะเอ๊ะคุณหมอคะอาบันจะเห็นละครโทรทัศน์อะค่ะหลายครั้งจะมีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งซึ่งมักจะเป็นตัวร้ายอยู่ดีๆก็จะเกรี้ยวกราดนะคะกรีดอารวาสติแตกใส่ตัวเอกแล้วก็จะมีตัวละครหนึ่งซึ่งส่วนมากจะอยู่ฝ่ายดีเนี่ยก็จะบอกว่าอ๋อโสภิตาน่ะเหรอเขาน่ะเป็นไบโพล่าป่วยการที่จะคุยกับคนพันนั้นอาบันก็เลยสงสัยค่ะว่า1ป่วยการที่จะคุยกับคนที่เป็นโรคไบโพล่าจริงเหรออย่างที่2ตกลงว่าคนที่เป็นโรคไบโพล่าเนี่ยเขาจะมีอาการสติแตกชอบอารวาสกรีดกราดแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าคะคุณหมอ
2: คือจริงๆแล้วเนี่ยหมอคิดว่ายังมีความเข้าใจผิดในเรื่องนี้อยู่อย่างมากนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยก็จะมีคนเอาคำพวกนี้ไปพูดเล่นเยอะมากเลยนะครับเวลาที่เราเห็นใครหงุดหงิดเราก็มักจะถูกทักว่าเอ๊ะเป็นไบโพล่าหรือเปล่าซึ่งจริงๆสำหรับหมอเนี่ยคำพูดแบบนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้คนที่เขาป่วยจริงๆเนี่ยรู้สึกไม่ดี
0: เหมือนถูกล้อเลียนเหมือนถูกมองเป็นคนที่แปลกๆนะคะ
2: แต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นโรคนี้เนี่ย อย่างที่หมอบอกไปเมื่อสักครู่ว่ามันแปลว่าโรคอารมณ์สองขั้วนะครับลักษณะก็คืออารมณ์เขาก็จะมีความแปรปรวนนะครับอยู่ระหว่างขั้วเศร้ากับขั้วที่

0: คึก
1: ค่ะ
0: นะครับในระหว่างที่มีอาการขั้วเศร้าก่อนละกันขั้วเศร้าเนี่ยอบันลองนึกถึงตัวเองตอนเศร้าเวลาที่เศร้ามากๆนะครับความเศร้าเนี่ยมันจะเกินปกติไปเยอะนะครับ คนปกติเนี่ยเศร้าแป๊บเดียวมันจะดีขึ้นแต่เวลาที่คนที่เขาป่วยโรคไบโพล่า

0: ชีวิตเขาเขาก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยสนุกอย่างเช่นอบันอาจจะเป็นคนชอบไปช้อปปิ้งชอบไปสังสรรค์กับเพื่อนหรือว่าชอบไปคุยกับคนนั้นคนนี้ตอนนี้เรารู้สึกว่าทำในสิ่งเหล่านี้มันเริ่มไม่ค่อยสนุกละแล้วเวลาที่เราเศร้าเนี่ยการกินการนอนเราก็จะเปลี่ยนด้วยบางคนก็อาจจะกินเยอะขึ้นบางคนอาจจะกินน้อยลงตัวเองก็ลดลงสมาธิก็ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ในรายที่รุนแรงในขั้วเศร้าเนี่ยก็อาจจะมีอาการถึงแบบอยากฆ่าตัวตายหรือว่าทำลายตัวเองได้เหมือนกันอันนี้คือ
1: ดิ่งลงจนสุดเลยแล้วก็อยู่นานด้วย
0: ใช่และอย่างที่บอกนะครับเวลาที่เราจะบอกว่าเขาป่วยไม่ป่วยเนี่ยมักจะเป็นอยู่นานเกิน2อาทิตย
1: ์
0: แล้วก็พยายามทำไงมันก็ไม่ดีขึ้นเหมือนกับรีโมทแอร์ที่มันเสียแล้วมันปรับอุณหภูมิลงแล้วมันลงไปเยอะมากแล้วมันไม่สามารถดึงขึ้นมาได้นะครับในขณะเดียวกันขั้วคึกเนี่ยก็คนไข้อาจจะมีอาการอารมณ์ดีมากกว่าปกติลองนึกถึงตัวเองตอนอารมณ์ดีมากๆนะครับ
1: เงินเดือนเวลาไปช้อปปิ้ง
0: ใช่แต่ว่าเหมือนกันมันจะเป็นอยู่เกือบตลอดเวลาเลยแล้วมันไม่ได้เป็นแค่แป๊บเดียวมันจะเป็นอยู่เป็นติดๆกันเป็นอาทิตย์เหมือนกันนะครับแล้วเวลาที่อารมณ์ดีมากๆในความมั่นใจมันก็จะมานะครับรู้สึกตัวเองมั่นใจมากกว่าปกติรู้สึกว่าฉันเก่งไอเดียฉันดีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วบางทีเนี่ยก็ความคิดก็จะเร็วขึ้นด้วยนะครับเขาก็จะบอกว่าคนไข้ของหมอบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนช่วงนั้นความคิดมันเร็ว
1: คึกอย่างที่คุณหมอบอก
0: ความคิดมันแข่งกันอยู่ในหัวหรือบางทีคิดหลายๆเรื่องในเวลาเดียวกัน
1: ค
0: ิดเรื่องนึงไม่ทันจบก็ไปคิดอีกเรื่องนึง
1: นี่ก็แสดงว่าสมาธิก็จะไม่ค่อยดีด้วย
0: ถูกต้องเลยครับแล้วเวลาที่คิดเร็วเนี่ยเวลาที่ความคิดมันจะแสดงออกมาทางคำพูดเพราะนั้นคำพูดก็จะเสียงดังพูดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็การทำกิจกรรมต่างๆที่เขารู้สึกว่าทำแล้วพึงพอใจก็จะทำเยอะ
1: ค่ะ
0: อย่างเช่นช้อปปิ้งชอบช้อปปิ้งใช่ไหมครับก
1: ็
0: จะใช้เงินเยอะ
1: โอ
0: ้นะครับหรือว่าบางทีทำอะไรก็ทำหนักเลยบางทีพวกนี้เวลานอนก็จะนอนน้อยลงเขาก็จะบอกว่านอนแค่ 3-4 ชั่วโมงพอละแล้วก็มีโปรเจกต์ต่างๆเยอะแยะไปหมดเลย
1: ล้านแปดเลยที่ต้องทำ
0: อันนี้ในรายที่อาการรุนแรงก็จะมีอาการชัดๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคึกไม่มากบางทีมันก็อาจจะเป็นช่วงที่เขารู้สึกว่าเขาทำอะไรได้เยอะอย่างมีคนไข้คนหนึ่งเป็นดีไซเนอร์เขาจะโอ้ช่วงที่อยู่ในขั้วคึกเนี่ยเขารู้สึกว่าความคิดมัน
1: มาแรงเต็มเลย
0: สามารถเขียนแบบเขียนอะไรได้แต่ถ้าเกิดอาการมันรุนแรงเนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเพราะอย่างที่มันบอกสมาธิเขาก็จะไม่ค่อยดีทำไม่ค่อยเสร็จนะครับแล้วในรายที่รุนแรงเนี่ยอย่างถ้าหมอเคยเจอเคยแบบมั่นใจในตัวเองมากคิดว่าตัวเองรวยเอาเงินไปแจก
1: โอ้
0: หรือว่าใช้บัตรเครดิตจนเป็นหนี
1: ้
0: เนี่ยแล้วพออาการขั้วคึกมันหายไปเขาก็จะได้รับผลกระทบจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากอาการของเขาเพราะนั้นอาการเนี่ยมันจะมีอยู่สองขั้วนะครับแล้วก็อาจจะมีช่วงที่ปกติก็ได้ช่วงปกติอารมณ์มันก็จะเป็นปกติเพราะนั้นอาการของคนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยมันจะสลับไปสลับมาระหว่างขั้วเศร้าขั้วคึกแล้วก็ปกติ
1: ค่ะคุณหมอคะถ้าอย่างนี้อบันได้ยินมาว่าคนที่ในขั้วคึกสุดๆเนี่ย บางทีชอบเสี่ยงพนันหรือทำอะไรที่มันเสี่ยงอันตรายมากขึ้นด้วยใช่ไหมมันเกี่ยวกับตรงนั้นด้วยใช่ไหม
0: เกี่ยวด้วยครับอย่างที่หมอบอกคือช่วงที่เหมือนกับความคิดมันเยอะๆมีโปรเจกต์เยอะๆแล้วความมั่นใจในตัวเองมากๆเนี่ยบางทีก็จะทำอะไรที่หุนหันพันแล่นได้เหมือนกันนะครับ
1: ซึ่งจริงๆก็คืออาจจะเป็นข้อดีก็ได้ถ้าเกิดว่าสิ่งที่ทำนั้นอย่างเช่นเป็นความคิดเป็นงานโปรเจกต์ที่สุดท้ายเขาอยู่ในระดับที่มันยังควบคุมและสร้างสรรค์งานมาได้คุณหมอเคยเจอกรณีของคนที่ใช้ประโยชน์จากตอนช่วงที่ตัวเองเป็นภาวะอยู่ในขั้วคึกไหมคะ
0: คือจริงๆถ้าอยู่ในขั้วคึกจริงๆแล้วป่วยเนี่ยจริงๆมันมักจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการทำงานมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดสมมติมันดีแล้วมันไม่ได้ส่งผลกระทบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสงสัยว่าป่วยจริงหรือเปล่า
1: ก็อาจจะไม่ได้เป็นไบโพล่าน
0: ะคร
1: ับ
0: แต่ว่าตรงนี้พอบันพูดหมอก็แทรกนิดนึงแล้วกันสำหรับคนที่เป็นไบโพล่าเนี่ยเขาพบว่าในช่วงที่เขาอารมณ์ปกติเนี่ยคนกลุ่มนี้จะมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าคนทั่วไป
1: ในช่วงปกติ
0: ใช่ในช่วงปกตินะครับคือเหมือนกับเป็นคนที่มีแนวโน้มที่จะมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าอันนี้งานวิจัยบอกมาเลยนะคร
1: ับค่ะนี่ถ้าอย่างนี้ก็ฟังดูแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกแย่กับตัวเองไปมากนะถ้าเกิดว่าเป็นโรคนี้นะคะ
0: จริงๆมันก็เป็นโรคหนึ่งโรคที่หมอมักจะคุยกับคนไข้ว่าจริงๆเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นเพราะฉะนั้นจริงๆหมอว่ามันไม่ค่อยแฟร์เนาะถ้าเขาแบบมานั่งโทษตัวเองว่าทำไมเราถึงต้องเป็นโรคนี้
1: จริง
0: เพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เป็นทุกข์อ่ะแต่จริงๆคนเราส่วนใหญ่มันก็จะมีโรคอะไรสักอย่างเกิดตัวนี่แหละพอถึงวัยหนึ่งนะครับแต่ของเขาเนี่ยบังเอิญมันมาตกอยู่กับโรคนี้เพราะฉะนั้นจริงๆก็ถ้าคนไข้หรือว่าคนที่เป็นญาติดูอยู่ก็ไม่อยากให้รู้สึกแย่ที่ตัวเองป่วยนะครับสิ่งสำคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าทำไมเราถึงป่วยแต่อยู่ที่ว่าเมื่อเราป่วยแล้วเราจะอยู่กับความป่วยนั้นยังไง

0: างนี้ในเรื่องของวิธีการรักษาล่ะคะคุณหมอ
1: ในแง่ของการรักษาเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนื่องจากว่าการทำงานของสมองเนี่ยมันผิดปกติไปทำให้ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของคนไข้เนี่ยผิดปกติเพราะนั้นการรักษาก็คือทำไงให้เขากลับมาสามารถควบคุมอารมณ์ได้ตามปกตินะครับเพราะนั้นการรักษาอย่างแรกเลยคือการใช้ยา
0: คือจะไม่สามารถบอกเขาว่าอ้าวเป็นไบโพล่าเหรอต่อไปหัดมีสติควบคุมตัวเองสิ
1: ไม่ได้ครับเพราะว่าเหมือนรีโมทมันเสียเนา
0: ะ
1: มันก็ยากถ้าจะทำแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอันแรกคือการใช้ยาเพื่อเข้าไปรักษานะครับการใช้ยาเนี่ยเราจะเรียกยากลุ่มนี้ว่ายาที่ทำให้อารมณ์คงที
0: ่
1: นะพอกินแล้วมันก็จะไม่แกว่งมากเป
0: ็
1: นขั้วคึกหรือว่าขั้วเศร้า
0: โอ้ตรงนี้เลยมีคำถามเลยค่ะคุณหมอเพราะคุณหมอบอกว่าไบโพล่าเนี่ยมันมีทั้งขั้วคึกแล้วก็ขั้วที่มันดิ่งลงแต่ว่าถ้าเกิดจะต้องการอยู่ตรงกลางเนี่ยแล้วยามันจะออกฤทธิ์ได้ถูกจุดหรอคะอย่างเช่นถ้าเกิดตอนนี้เราอยู่ในขั้วดิ่งแต่ยามันออกฤทธิ์ทำให้เรายิ่งดิ่งลง
1: มัน
0: ทำยังไงอะ
1: มันมีกลไกของมันเลยครับยาบางชนิดเนี่ยสามารถคุมได้ทั้งขั้วคึกแล้วก็ขั้วเศร้า
0: ในตัวเดียวกัน
1: ยาบางชนิดเนี่ยก็คุมได้เฉพาะขั้วคึกยาบางตัวก็คุมได้เฉพาะขั้วเศร้าเพราะนั้นในการที่จะเลือกใช้ยารักษาเนี่ยก็อาจจะต้องคุยกับคุณหมอหรือว่าขอคำปรึกษาจากคุณหมอว่าเราควรจะต้องเลือกใช้ยาตัวไหน
0: แล้วคุณหมอจะตัดสินใจเลือกให้ได้ยังไงอะคะ
1: จริงๆปัจจุบันเนี่ย เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะขึ้นเยอะนะครับแล้วมียาหลายขนาดมากที่เราจะใช้ในการรักษาส่วนใหญ่เวลาที่เราเลือกยาเนี่ยเราก็คงต้องคุยกับคนไข้เพราะยาแต่ละตัวมันจะมีผลข้างเคียงที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นยาบางตัวเนี่ยอาจจะทำให้อบันเจริญอาหารมากขึ้น
0: oh.
1: ยาบางตัวอาจจะทำให้อบันเจริญอาหารน้อยลง ยาบางตัวอาจจะทำให้อบันง่วงมากขึ้น ยาบางตัวอาจจะทำให้เราไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่เพราะนั้นจริงๆในคนไข้แต่ละรายไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นคนที่เขาตัวผอมๆกินไม่ค่อยได้มันก็อาจจะแฮปปี้กับยาที่ทำให้เขาเจริญอาหารมากขึ้น คนบางคนที่เขารู้สึกว่าเขานอนไม่หลับเขาอาจจะแฮปปี้กับยาที่ทำให้เขาง่วง แต่ถ้าคนบางคนที่ต้องใช้ชีวิตแบบทำงานเยอะๆเขาก็อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้กับยาที่ง่วงเพราะนั้นจริงๆตรงนี้มันเป็นประเด็นที่เราอาจจะต้องคุยกันระหว่างหมอกับคนไข้ว่ายาตัวไหนที่เหมาะกับคุณและยาตัวไหนมันมีผลข้างเคียงอย่างไรบ้างแล้วคุณคิดว่ามันฟิตหรือว่ามันเข้ากับวิถีชีวิตของคุณ
0: ค่ะอ
1: ย่างเงี้ยนะครับ
0: แสดงว่าจริงๆก็คือจะต้องพึ่งพากระบวนการระยะเวลานิดนึงใช่ไหมคะเหมือนกับว่าถ้าอบันไม่สบายเนี่ยคุณหมอให้อบันทานยาอบันก็ลองดูแล้วแบบกลับมาหาคุณหมอว่าเอ๊ะตรงนี้แฮปปี้แล้วต่อเลยหรือว่าแบบตรงนี้อบันไม่ค่อยแฮปปี้คุณหมอก็จะพิจารณาปรับยาปรับอะไรต่างๆให้จนกระทั่งเจออันที่มันเหมาะกับอบันที่สุด
1: ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราคุยกันเนี่ยอบันจะเห็นว่าเรื่องของการรักษาเนี่ยเป็นเรื่องของหมอกับคนไข้
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งนะครับไม่มียาตัวไหนดีที่สุดแล้วก็คนที่จะรู้มากที่สุดว่ายาตัวไหนจะเวิร์กไม่เวิร์กก็คือคนไข้ที่กินเพราะฉะนั้น เวลาที่เรารักษาไปแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนหมออ
0: ๋ออันนี้หลายคนจะชอบพูดค่ะแบบหมอคนนี้สงสัยให้ยาผิดไม่เก่งมั้งเปลี่ยนหมอดีกว
1: ่
0: าก็กลับไปเริ่มศูนย์ใหม่ใช่ไหม
1: ใช่และทีนี้หมอที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็จะโชคดีพอรู้แล้วว่ากินยาอะไรมาบ้างแล้วก็ไม่ต้องใช้ยาตัวนั้นแต่จริงๆเนี่ยประเด็นสำคัญเนี่ยคงเป็นเรื่องว่าแต่ที่ผมอยากย้ำตรงนี้ก็คือว่าในกระบวนการการรักษาโรคทางจิตเวชอาจจะไม่ใช่เฉพาะไบโพล่าเนี่ยมันเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างหมอกับคนไข้คือมีอะไรต้องคุยกัน
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วเรารู้ว่ายาทางจิตเวชเนี่ยกว่ามันจะออกฤทธิ์มันไม่เหมือนยาลดไข้ที่เป็นไข้ปุ๊บกินพาราแล้วไข้มันลงแต่ยาทางจิตเวชเนี่ยกว่าจะออกฤทธิ์เนี่ยต้องกินไปอย่างน้อยประมาณสัก 4-6 อาทิตย
0: ์อ๋อให้เวลาของมันในการปรับกลไกอะไรต่างๆก่อน
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นการรักษาที่ต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งนะครับเพราะนั้นต้องใจเย็นๆนิดนึงในการทำงานร่วมกันนอกจากการรักษาด้วยยาก็อาจจะเป็นเรื่องการรักษาทางด้านจิตใจเพราะเรารู้ว่าไอ้เจ้าไบโพล่าเนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กับความเครียดที่เข้ามากระตุ้น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับพอมีความเครียดเข้ามากระตุ้นเนี่ยบางทีอาการจะกำเริบไปเป็นขั้วคึกหรือขั้วเศร้าก็ได้เพราะฉะนั้นการรักษาทางด้านจิตใจหรือช่วยให้เขาสามารถปรับตัวอยู่กับความเครียดต่างๆได้ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่สำคัญมากในกระบวนการของการรักษา
0: ค่ะฟังดูแล้วเนี่ยหลายๆโรคนะคะคืออยู่กับขึ้นอยู่กับความสามารถของเราในการที่จะมองความเครียดมองปัญหาว่าเป็นความเครียดหรือเปล่า
1: แน่นอน
0: ถ้าเกิดว่าเรามีความสามารถที่จะมองมันเป็นแค่เรื่องหนึ่งในชีวิตที่เกิดขึ้นมันก็จะไม่ไปสู่สเต็ปต่อไปคือเป็นเรื่องความเครียดแล้วก็เป็นปัญหาเกินนี่นะ
1: ถ้าพูดให้ชัดๆก็คือขึ้นกับวิธีการรับมือหรือการปรับตัวเวลาที่เราเจอปัญหาว่าเรารับมือกับปัญหายังไงหรือเราปรับตัวกับมันยังไงถ้าเราปรับตัวได้ดีไม่ค่อยเป็นปัญหา
0: แสดงว่าการรักษาโรคไบโพล่าเนี่ยก็คือเป็นในเรื่องของยาแน่นอนอย่างที่2ก็คือเรื่องของการพูดคุยแล้วก็เหมือนกับเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับปัญหาหรืออารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วมันมีวิธีรักการรักษาแบบอื่นอีกไหมคะ
1: ก็อื่นๆก็อย่างเช่นการรักษาด้วยไฟฟ้าหรือว่าการทำจิตบำบัดก็มีหลายวิธีนะครับคือการพูดคุยไปเขาปรับตัวเองจริงมันมีหลายวิธีหลายแบบมากเลยก็ขึ้นกับความถนัดหรือความเชี่ยวชาญของคุณหมอว่าเขาเชี่ยวชาญแบบไหน
0: พอได้รับการรักษาแล้วหายขาดเลยไหมคะนี่เป็นคำถามยอดฮิตคนจะแบบเอ้ยก็มาหาหมอทั้งทีก็แบบมาตั้งนานแล้วอยากจะให้ลงทุนทั้งทีหายไปเลย
1: โอเคเจอก็เจอทุกวันนะครับคำถามนี้เวลาตรวจให้ก็จะเจอทุกวันก็ผมก็จะถามคนไข้ว่าหายขาดนี่แปลว่าอะไร
0: จะไม่เป็นอีกเลย
1: ซึ่งตรงเนี้ยถ้าหมายถึงอย่างนี้อาจจะยากนะครับผมอยากให้อบันลองนึกถึงโรคเบาหวานหรือโรคความดันเวลาที่เราไม่สบายเนี่ยจริงเราก็สามารถควบคุมน้ำตาลควบคุมความดันให้เป็นปกติได้นะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็ยังต้องการการรักษาดูแลเพื่อไม่มันกลับมากำเริบเพราะนั้นโรคทางอารมณ์ก็เหมือนกันเมื่อเรารักษาจนอารมณ์มันนิ่งแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเหมือนกับประคับประคองไปเพื่อไม่มันกำเริบอยู่ดีนะครับเพราะนั้นโรคนี้เป็นโรคที่มีโอกาสในการกลับเป็นซ้ำได้ค่อนข้างสูงถ้าหายขาดแปลว่าจะไม่ต้องดูแลกันอีกเลยเนี่ยคำตอบคือไม่ใช่แต่ถ้าหายขาดคืออารมณ์กลับมาเป็นปกติทำงานมีคุณภาพชีวิตตามปกติได้ไหมคำตอบคือได้แน่นอนครับ
0: โอ้ตรงนี้นี่ฟังแล้วก็คือแค่นี้ก็เป็นความหวังแล้วนะคะเป็นเป้าหมายที่รู้สึกว่าน่าจะทำได้แล้วในเรื่องของทัศนคติต่อของสังคมที่มีต่อผู้ป่วยโรคไบโพล่าล่ะคะเพราะว่าได้ยินจนเหมือนคนจะพูดเป็นเรื่องธรรมดาแล้วว่าอ้าวคนนี้กำลังหัวเราะอยู่ดีก็คือเงียบแล้วก็โกรธหรือร้องไห้ก็จบว่าอ๋อฉันเป็นไบโพล่าหรือเธอเป็นไบโพล่าตรงนี้ทัศนคติของสังคมที่มีอยู่เนี่ยคุณหมออยากจะแก้ไขอย่างไรคะ
1: โอเคหมอคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับคือจริงๆเวลาที่คนเราหนึ่งคนมีท่าทีหรือมีแสดงการกระทำต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าก่อนที่เราจะบอกว่าเขาเป็นอะไรเราอาจจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นสมมติผมมาเจออบันวันนี้อยู่ดีอบันเงียบไปนะครับหรือว่าอยู่ดีๆอบันก็หัวเราะขึ้นมาแล้วผมก็บอกว่าสงสัยอบันเป็นไบโพล่าแน่เลยอบันจะรู้สึกไงครับ
0: ก็รู้สึกแหมทำไมตัดสินเราเร็วจังเลย
1: ทั้งที่จริงๆอบันจะมีเรื่องในใ
0: จ
1: มากมายเลยนะครับเพราะนั้นถ้าสิ่งที่ผมอยากฝากก็คือในกรณีที่เราเจอคนที่เขาเป็นแบบนี้สิ่งที่เขาต้องการเขาไม่ได้ต่างจากคนทั่วๆไปคือเขาต้องการความเข้าใจและเขาอาจจะไม่ได้ป่วยก็ได
0: ้
1: นะครับเพราะนั้นทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าปัจจุบันในโลกที่เราใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบแล้วก็เนี่ยเราตัดสินกันที่การกระทำค่อนข้างเยอะนะครับแต่เราไม่ค่อยถามกันไอ้ที่เงียบเพราะอะไรอ่ะที่อารมณ์ดีมากๆนี่เพราะอะไรบางทีถ้าเราเข้าใจเขามากขึ้นโลกมันอาจจะน่าอยู่ขึ้นหรือเราอาจจะเชื่อมโยงกับคนที่อยู่รอบๆตัวเราได้มากขึ้นแทนที่จะไปบอกเขาว่าเฮ้ยคุณเป็นไบโพล่านะอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แล้วก็จบมันเหมือนบทสนทนาก็ไม่เกิดขึ้นก็จะไม่มีการเปิดใจคุยกันแล้ว
1: อันนี้ก็คือในเรื่องของสังคมที่มีต่อ คนไข
0: ้แล้วในแง่ถ้าเกิดว่าเป็นคนใกล้ตัวล่ะคะถ้าเกิดว่าคนที่ใกล้ตัวเราเป็นโรคไบโพล่า นอกจากจะเข้าใจเขาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยซัพพอร์ตเขาหรือว่าช่วยดูแลเขาอย่างไรได้บ้างอีกคะ
1: โอเคเวลาที่มีคนถามผมอย่างนี้คำถามที่ผมชอบถามก็คือว่าลองถามตัวเองก็ได้ครับว่าถ้าเราเป็นไบโพล่าเราอยากให้คนอื่นเข้าใจอะไรเราอาจจะอยากให้เขาไม่ตัดสินเราไม่ว่าเราหรือว่าเขาก็อยากให้เรายอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นจริงๆคุณไม่ต้องปฏิบัติกับเขาต่างไปจากเดิมมากอย่างเช่นผมเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็ลูกผมป่วยเป็นไบโพล่าสิ่งที่ผมทำคือผมก็รักลูกผมเหมือนเดิมใช้ชีวิตไปตามปกติส่วนเป็นไบโพล่าก็ดูแลไปนะครับแล้วก็ให้ความเข้าใจยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นโดยที่ไม่ต้องตัดสินหรือตำหนิอะไรเนี่ยผมคิดว่าสำหรับคนรอบตัวแค่นี้ก็พอแต่อีกอันนึงเนี่ยเวลาที่คนไข้มีอาการสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าคนที่อยู่รอบๆตัวจะเหนื่อยนะครับจะเครียดหมอเจอบ่อยนะครับอย่างเช่นสามีเป็นไบโพล่าแล้วอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับบางทีช่วงที่คึกมากก็ใช้เงินเยอะเลยนะครับบางทีก็เล่นการพนันบางทีก็กดเงินจากบัตรเครดิตไปแจกรู้ตัวอีกทีหนี้เต็มเลยเพราะนั้นญาติก็จะเครียดสิ่งที่สำคัญตรงนี้สำหรับญาติการดูแลตัวเองก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราต้องอยู่กับคนไข้นอกจากเข้าใจเขาต้องดูแลตัวเองด้วยว่าเราจะดูแลใจเรายังไงเวลาที่เราเหนื่อยอาจจะต้องมีตัวช่วยบางทีอาจจะต้องหาคนอื่นมาช่วยเปลี่ยนหรือว่า มีที่ระบายมีเพื่อนมีคนที่ซัพพอร์ตเราอีกทีนึงในฐานะที่เราดูเงี้ยก็จะช่วยได้เยอะนะคร
0: ับ
1: หรือบางทีเนี่ยต้องรักษาคู่รักษาคนใกล้ด้วยแล้วก็ซัพพอร์ตญาติด้วยว่าเป็นยังไง
0: เมื่อสักครู่คุณหมอได้

0: คำแนะนำนะคะว่าสังคมควรที่จะปรับทัศนคติของตัวเองที่มีต่อคนที่เป็นโรคไบโพล่าอย่างไร
1: ครับ
0: แล้วคนที่ป่วยเป็นโรคนี้เองล่ะคะเขาควรที่จะมองตัวเองอย่างไรคะ
1: จริงๆตรงนี้สำคัญมากจากประสบการณ์การทำงานของหมอเนี่ยหมอพบว่าหลายคนเวลาที่เป็นโรคก็จะรู้สึกว่าโรคนี้มันทำให้เขาไม่มีคุณค่าเขาไม่เหมือนคนปกติเขาไม่เหมือนคนทั่วไปนะครับแต่จริงๆสิ่งที่หมออยากฝากสำหรับคนไข้ก็คือถ้ามองตัวเราอยู่ตรงนี้ถ้ามองอันนี้เป็นความเป็นโรคความเป็นโรคเนี่ยมันเป็นแค่สิ่งที่มันแปลกปลอมแล้วมันผ่านเข้ามาเมื่อเราได้รับการรักษาความเป็นโรคนี่มันก็หายไปแต่จริงๆเนี่ยตัวคุณก็ยังเป็นตัวคุณและคุณค่าของตัวคุณก็ยังอยู
0: ่
1: แต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยหลายๆครั้งคนไข้มักจะเอาความเป็นโรคไปผูกติดไว้ครับความเป็นตัวเราแล้วก็รู้สึกว่าตัวเราไม่มีความหมายตัวเราไม่ดีตัวเราไม่โอเคที่ป่วยเป็นโรคนี้เพราะนั้นสิ่งที่หมออยากฝากคนไข้ก็คือว่ามุมมองที่เรามีต่อโรคของเราก็สำคัญเหมือนกันนะครับหมอมาจะบอกคนไข้ว่าโรคมันก็เป็นสิ่งแปลกปลอมที่มันเข้ามาในชีวิตนะแต่คุณก็ยังเป็นลูกของพ่อแม่คุณยังเป็นสามีของภรรยาคุณยังเป็นที่รักของพี่ของน้องเพราะนั้นความเป็นคุณกับความเป็นโรคนี่คนละส่วนกันเพราะนั้นสิ่งสำคัญมากคือการรู้สึกถึงคุณค่าที่มันมีอยู่โดยที่ไม่เอาความเป็นโรคเนี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องไม่รู้อาบันฟังแบบนี้แล้วอาบันรู้สึกไงครับ
0: อาบันฟังแล้วรู้สึกดีค่ะแล้วก็รู้สึกเข้าใจเพราะว่าหลายคนอย่างที่คุณหมอบอกว่าต้นตอของความเครียดต่างๆก็คือการตัดสินตัวเองว่าไม่มีคุณค่าโดยเหมือนเอานิยามของโรคเนี่ยมานิยามตัวเองไปเลยเพราะฉะนั้นเหมือนผูกคุณค่าหรือผูกความหมายตัวเองกับบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะโรคซึ่งไม่มีใครอยากเป็นโรคนี้หรือโรคทางจิตเวชหรือโรคทางกายอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นมันไม่แฟร์ที่จะโทษตัวเองหรือว่าตัดสินตัวเองแบบนั้น
1: ใช่เลยครับแล้วก็จริงๆอบันพูดแล้วหมอนึกถึงคำในภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า I have bipolar disorder แปลว่าฉันมีไอ้ไบโพล่าเนี
0: ่
1: ยแต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยใช้ว่าฉันเป็นไบโพล่าเพราะนั้นคำมัน
0: เปลี่ยนความหมายเลย
1: เยอะเหมือนกันน
0: ะ
1: เวลาที่เราพูดว่าเรามีมันกับเราเป็นมันเนี่ยมันเหมือนพอเราใช้คำว่าเป็นเรากับโรคนี้มันอยู่ด้วยกันแต่จริงๆมันเป็นแค่สิ่งที่มันแปลกปลอมเข้ามาแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเมื่อเราได้รับการดูแลรักษาเราดูแลตัวเองดีๆเนี่ยมันจะดีขึ้น
0: ค่ะจริงๆเรากับโรคไบโพล่ามันคนละส่วนกันรวมถึงโรคอื่นๆด้วย
1: จริงๆคอนเซ็ปต์เนี้ยใช้ได้กับทุกโรคที่เราเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเป็นมะเร็งคนเป็นโรคใดๆก็ตามที่ทำให้เรารู้สึกแย่ว่าไอ้คุณค่าเราหายไปแล้วหรือเรารู้สึกว่าเราหมดไปแล้วจริงๆมันเป็นปัญหาที่ความคิดของเราที่เอาคุณค่าของเราไปผูกไว้กับสิ่งเหล่านี
0: ้แล้ววิธีคิดแบบคุณหมอคะทำให้บันรู้สึกว่าเรายังมีเสรีภาพแล้วเรายังมีอิสรภาพจากโรคหรือว่าปัจจัยอื่นๆข้างนอก
1: ค
0: ือมันไม่สามารถกระทบตัวตนและคุณค่าของเราได้เพราะว่ามันคนละส่วนกันค่ะ
1: เพราะว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องสำคัญมากเลยครับที่เราจะเชื่อคือหมอเชื่อว่าทุกๆคนที่นั่งอยู่ในโลกใบนี้มันมีคุณค่าในแบบของเขาอ
0: ะ
1: ต่อให้เขาจะมีโรคเขาจะไม่มีโรคความเป็นมนุษย์มันยังอยู่ตรงนั้น
0: วันนี้นะคะบันก็เลยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคไบโพล่ารวมถึงได้ช่วยแก้ไขความเข้าใจผิดด้วยว่าโอ้ยคนนี้เป็นไบโพล่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมันไม่ใช่แบบนั้นรวมถึงพอฟังแล้วเราได้เข้าใจเห็นอกเห็นใจพวกเขามากขึ้นจริงๆคือคำว่าเห็นอกเห็นใจอาจจะไม่ถูกนะบันคิดว่าต้องใช้คำว่าเข้าใจก็คือเป็นแค่สภาวะหนึ่งเหมือนที่เราไม่สบายเป็นหวัดก็เป็นแค่สภาวะหนึ่งคุณหมอได้ให้คำแนะนำต่างๆที่เป็นประโยชน์รวมถึงสำหรับตัวคนที่อาจจะเป็นโรคนี้เองหรือคนที่อยู่รอบข้างนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิฐสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณค่ะคุณหมอ
1: ขอบคุณครับ
0: เป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะคิดว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยน่าสนใจมากๆแต่ตอนหน้ารายการปลดชนวนป่วนใจก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่แพ้กันอย่าลืมติดตามนะคะแต่วันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ครับวันนี้กินกับหมออยู่กับผมหมอมาโนดผู้ที่จะมารับผิดชอบอาหารของทุกคนในซีรีส์กินบำรุงไตแต่วันนี้เราจะทำเมนูอะไรเราไปชมกันเลยครับ

ร็จไปแล้วนะครับสำหรับไก่ย่างเทอริยากิสูตรรสเค็มในเมนูนี้เราใช้ความเปรี้ยวมาทดแทนความเค็มเรามีการลดอาหารเค็มลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่งในอาหารซึ่งความเค็มเรารู้อยู่แล้วเป็นผลเสียต่อคนไข้ที่เป็นโรคไตหรือประชากรสุขภาพดีทั่วๆไปก็ยังต้องจำกัดอาหารเค็มสำหรับการบริโภคเกลือในแต่ละวันนั้นกำหนดให้เกลือโซเดียมไม่เกิน 2,300 ถึง 2,400 มิลลิกรัมเท่ากับเกลือไม่เกิน1ช้อนชาน้ำปลาไม่เกิน4ช้อนชาต่อวันซึ่งเป็นปริมาณที่น้อยมากเพราะฉะนั้นเราควรดูแลและสังเกตว่าอาหารที่รับประทานนั้นเค็มกว่าปกติหรือไม่สำหรับวันนี้หมอก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากเมนูอาหารที่เรานำมาเสนอกันเพราะว่าหมอเป็นหมอโรคไตหาหัวจามตามหาหัวใจ

0: คือความผิดปกติจากการมีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานเนื่องจากร่างกายมีภาวะไขมันสะสมตามอวัยวะส่วนต่างๆมากเกินกว่าปกติ
1: อ่านอะไรอยู่ไอ้อ้วนเคยเห็นเธอมีสาระแบบนี้มาก่อนเลยนะปกติเห็นไม่เมาก็กินไม่กินก็นอน
2: อ้วนมีหนังสือมาฝากอ่ะบังเอิญเห็นเหมาะกับแกไงเลยเอามาให้อ่านด้วยนะอ่านแล้วก็ปฏิบัติตามด้วยไม่ใช่เพื่อใครนะเพื่อตัวเองทั้งนั้นน่ะ
0: โอ้อ้วนอันตรายกว่าที่คิด
2: โอ้โห
0: บ้า
2: แกเนี่ยรู้สึกแบบว่าหันมาดูแลร่างกายตัวเองบ้างนะไม่ใช่ตามใจปาก
1: ใช่
2: ห่วงสุขภาพตัวเองหน่อย
1: ใช
2: ่ต้องให้บอกเรื่อย
3: ดังเนื้อหันมาสนใจในนี้ดีกว่าน
4: ี่ขนมเพียบเลย
3: ใช่ไหมแต่พี
0: ่ไม่ละเนี่ยตราบใดที่โลกนี้ยังมีขนมเยอะแยะมากมายที่แบบอร่อยเนี่ยอ้วนก็ไม่น่าจะมีสิทธิ์ผอมได้เนี่ยใครจะไปอดใจไหวเอามาดูสิพี่เนี่ยโหอย่างนี้นะยอมอ้วนไปตลอดเลยดีกว่าอ้วนอย่างมีระดับเสื้อผ้าครับอย่างมีส

0: อยล์
1: มีสโลแกนด้วย
2: ยังคิดไม่ได้แล้วดูสิของกินเนี่ยทั้งกรอบทั้งมันเนี่ยนะกินเข้าไปเดี๋ยวก็โรคอ้วนกำเริบนะแล้วก็ปวดขาเป็นความดันอีก
3: ใช
2: ่ฉันเพิ่งบอกแกหยกๆเนี่ยยังไม่ทำตาม
4: สวัสดีค่ะทุกคนนี่วันนี้น้ำตาซื้อขนมมาฝากทุกคนด้วยมอบเลย
0: น้ำตาลเนี่ยรู้ใจอ้วนจริงๆเลยนะสวยด้วยใจดีด้วยนะคะ
5: ไอ้อ้วนไอ้อ้วนไอ้อ้วนหัดสงบปากสงบคำบ้างกินอยู่นั่นแหละเห็นอะไรก็กินไปหมดเลยเนี่ยไอ้อ้วนเนี่ยยังอีกยังอีกปกติก็อ้วนอยู่แล้วเนี่ยอยากให้โลกมันถามหาหรือไงรู้จักป่ะโลกอ้วนอ่ะ
0: พี่กัน
3: นี่ก็ครับมีขนมมาฝากผมบ้างหรือเปล่าครับ
4: ไม่มีขนมอ่ะมีอย่างอื่นเอาไหมคะ
5: เฮ้ยสนใจไอ้อ้วนพูดยังไม่หยุดอีก
2: แน่โอ้มันดูแฮปปี้กับการกินมากนะใครพูดอะไรมันก็ไม่แคร์ตามใจปากแบบนี้กินจุกกินจิกแบบนี้นะฉันว่าเดี๋ยวโรคอ้วนจะถามหาแกแบบจริงจัง
3: ระวังจะมีโรคแทรกซ้อนนะเว้ยไหนจะไขข้อกระดูกเสื่อมไหนจะโรคน้ำตาลขึ้นเป็นเบาหวานโรคหัวใจโอ้โหมันเสี่ยงหมดอ่ะที่สำคัญนะเว้ยระวังแกจะมีลูกยากเลย
6: โอ้ยไม่ต้องห่วงเรื่องมีลูกครับหาสามียังไม่ได้เลยครับผม
3: เออยังไม่มีสามี
0: โฉดครับตอนนี้พูดเลยแต่ว่าก่อนที่จะคุยอะไรกันเนี่ยทำไมปล่อยให้คุณน้ำตาลยืนอย่างนั้นล่ะเอามาครับนี่มาตรงนี้เลย
2: เน
0: ี่
2: ยเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างเนี้ย
3: เดี๋ยวนี่จะรู้แค่คุณน้ำตาลแล้วจะแอบไปกินขนมคนเดียวอีกเนี่ย
0: งงมากจริงๆเลยไปละไม่ไปก็ได้อยู่ตรงนี้ดีกว่าน
4: ี่แหละที่อ้วนแบบนี้เป็นเพราะว่าพ่อกับแม่อ้วนทั้งคู่หรือเปล่าเพราะว่ามีโอกาสที่ลูกจะอ้วนได้เหมือนกันนะ
0: แม่เพราะว่าน้ำหนักตัวพ่อกับแม่อ้วนรวมกันอ่ะยังไม่ได้ขึ้นถึงอ้วนเลย
2: โอ้โหจะบอกเลยนะว่าที่พูดกันมาทั้งหมดเนี่ยก็เพราะว่าเป็นห่วง
4: ผิดคน
3: นะคนนี้
2: นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะอ้วนนะแกจะปล่อยให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นทวีคูณแบบนี้ไม่ได้ยิ่งเราอายุเพิ่มมากขึ้นเนี่ยโรคอ้วนยิ่งถามหาได้ง่ายรู้ไหมเพราะว่าเราเป็นวัยทำงานไงเราก็จะทำอะไรเชื่องช้าเออกินเยอะแต่ใช้พลังงานน้อยแล้วอายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยโรคอ้วนถามหาเลยแล้วยิ่งบวกกับการที่ขี้เกียจออกกำลังกายด้วยยิ่งไปกันใหญ
3: ่แล้วมันต้องทำไงอะป้าม
2: ันก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตของมันไงอย่างเช่นนี้เลยยกตัวอย่างเช่นแบบเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟต์แล้วก็รู้จักเขาเรียกขยับขยื่นร่างกายอ่ะสมมติว่านั่งก็ขยับขยื่นร่างกายเพื่อที่จะเอาพลังงานที่ไม่ได้ใช้เนี่ยไม่ให้มันมาเปลี่ยนเป็นไขมันสลายมันออกไปเนี่ยเข้าใจไหม
6: ใช่แล้วอีกอย่างนะก็ควรหลีกเลี่ยงอาหารจำพวกที่ไขมันสูงด้วยพวกฟาสต์ฟู้ดอาหารสำเร็จรูปอ่ะเพราะว่าส่วนผสมของมันอ่ะผสมด้วยแป้งเยอะแล้วก็พวกไขมันที่แบบไม่ดีมันทำให้เสี่ยงเป็นโรคอ้วนง่ายเข้าใจป่ะ
3: เข้าใจป่ะเข้าใจป่ะ
6: ใช่ไหม
0: แล้วอย่างนี้นี่ต้องกินอาหารแบบไหนบ้างอ่ะ
6: ควรจะกินอาหารจำพวกหึงต้มตุ๋นอุ่นนึ่ง
3: โว้ยกายจะบอกว่าหึงอุ่นตุ๋นต้มนึ่ง
6: ใช
1: ่โอ้โหมันจะได
6: ้แล้วก็ควรกินพวกผักผลไม้แล้วก็กินพวกสัตว์ที่มีไขมันต่ำอ่ะมันจะช่วยได้
1: โอ้ผลไม้นี่เลยแนะนำแนะนำทุเรียนสุกๆโอ้โหวันละปู2ปูนะเหลืองๆเวิร์กมาก
6: อย่าไปหลอกยายอ้วนมันยิ่งเชื่อคนได้ง่ายอยู่แต่ก็กินทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลอีกหรอก
4: นี่แล้วนอกจากนั้นนะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในการนอนด้วยเพราะว่าการนอนดึกเนี่ยจะทำให้อ้วนได้ง่ายเลยผู้หญิงที่นอนเพียงวันละ 5-6 ชั่วโมงเนี่ยจะอ้วนได้ง่ายกว่าผู้หญิงที่นอนวันละ7ขึ้นไปจะบอกให
0: ้อุ้ยไม่น่าล่ะทำไมอ้วนถึงแบบว่าเป็นแบบนี้
1: เข้าใจแล้ว
0: เป็นเพราะพฤติกรรมในการนอนน้อยนี่เอง
3: ถูกต้อง
1: โอ้ย
3: อ้วนฟังไว้นะวิธีการนอนที่ถูกต้องเนี่ยอ้วนต้องรีบนอนให้เร็วขึ้นสัก2ทุ่มนี่ก็ต้องนอนแล้วนอนให้ได้อย่างต่ำใน 7-8 ชั่วโมงนะเพราะอะไรถ้าเกิดว่าเรานอนน้อยปุ๊บร่างกายของเราจะอ่อนเพลียเมื่อร่างกายอ่อนเพลียก็ต้องการพลังงานเพิ่มไงเราก็จะหิวมากขึ้นเป็นกว่าปกติก็จะกินมากขึ้นกินมากขึ้นพอกินมากขึ้นยังไงอ่ะอ้วนดิก็ต้องอ้วนแบบนี
0: ้
3: โอ้โห
0: รู้แล้วจริงๆแล้วอ้วนน่ะไม่ได้กินเยอะแล้วแบบแล้วมาอ้วนมาน อนหนักข
3: ึ้
0: นหรอกเป็นเพราะนอนอย่างเด
3: ีย
0: ว
3: นี่ไงก็โทษเร
1: ื่องอ
3: ื่นอ
1: ี
3: กแล้ว
1: นี่ทุกคนก็ให้ข้อมูลกันเยอะขนาดนี้นี่เขาเป็นห่วงเพราะฉะนั้นแกต้องปรับตัวแล้วปรับเพื่อตัวเองเพื่อให้ตัวเองดีขึ้น
4: ใช่เนี่ยน้ำตาลขอเตือนไม่ใช่แค่อ้วนนะทุกคนเลยควรดูแลตัวเองกินอาหารให้ครบ5หมู่ที่สำคัญเนี่ยออกกำลังกายมากๆหลีกเลี่ยงพวกอาหารที่ไม่จำเป็นที่แบบ อาหารไม่มีประโยชน์อ่ะของมันของทอดของหวานอะไรแบบเนี้ยเลือกกินของที่มีประโยชน์เท่านั้นร่างกายจะได้แข็งแรง
3: ได้มั
2: ้ยแล้วที่สําคัญนี่นะวันนี้อย่าลืมว่าเรามีนัดออกกําลังกายกันและแต่ละคนก็ต้องเตรียมไว้เลยว่าจะต้องเป็นผู้นําในการออกกําลังกายด้วย
3: แอโรบิกแอโรบิก
2: ใช่ก็คือเป็นคนที่แบบว่ามานําออกกําลังกาย
3: ถ้าเข้าใจเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องโรคอ้วนแล้วเนี่ยปฏิบัติตามกันด้วยนะทุกคน
4: ใช
3: ่พอพี่รักก็เป็นห่วงทุกคนจริงๆแต่พี่อ่ะช่วงนี้คงงดยากว่ะ
6: ทําไมอ่ะ
3: เพราะพี่เน้นบริโภคน้ําตาล
5: เ
3: ฮ้
5: ย
3: โอ๊ย
5: ไปไปไปไปทำงานเถอะ
1: อ้วนหนักกว่าเดิม
5: กินเยอะ
1: กินอ่ะกันน้ำตาลน้ำตาล
2: รู้แน่

0: สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับโรคนี้ฮะต้องบอกว่าเป็นที่ฮิตคือคนเป็นรู้จะฮิตหรือเปล่านะฮะแต่มีคนอยากรู้วิธีการรักษาดูแลไม่ให้เป็นโรคนี้หลายคนวิตกกังวลมากนั่นคือโรคอ้วนนั่นเองอ่ะใครที่คิดว่าตัวเองจะเป็นโรคอ้วนหรือเปล่าหรือมีแววว่าจะอ้วนแล้วแบบนี้อ้วนไหมมีพุงเรียกว่าคนอ้วนหรือเปล่าวันนี้เราจะมาฟังเรื่องราวจากปากคุณหมอนะครับอาจารย์แพทย์หญิงประพิมพรฉัตรานุกูลชัยครับภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้คุณหมอสวยมากเลยนะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ตัวเองอยากอ้วนเลยนะครับผมจะได้พาคุณหมอไปบ่อยคุณหมอครับโรคอ้วนถือเป็นโรคไหม
1: เป็นโรคเลยค่ะเราถือว่ามันเป็นโรคมาสักหลายปีแล้วเพราะเรารู้ว่าพอน้ำหนักเราเยอะเป็นโรคอ้วนมีไขมันเยอะเนี่ยมันจะมีโรคเรื้อรังอื่นๆตามมาเพราะฉะนั้นคนที่น้ำหนักเกินเข้าข่ายเนี่ยเราเรียกเขาเป็นโรคหนึ่งใช่ค่ะ
0: ในฝั่งตรงกันข้ามมีโรคอ้วนแล้วโรคผอมมีไหมฮะ
1: โรคผอมก็มีค่ะ
0: มีโรคผอมด้วยนะอ้าวผมก็เพิ่งแบบลองถามคุณหมอนะแล้วความร้ายแรงของโรค2ชนิดนี้ระหว่างโรคอ้วนกับโรคผอมเนี่ยฮะอันไหนมันแบบคนเป็นเยอะแล้วก็รุนแรงมากกว่ากัน
1: จริงๆก็เรียกว่าร้ายแรงทั้ง2อันนะคะแต่ว่าโรคอ้วนเนี่ยบางทีคนที่เราอยู่ในชีวิตประจำวันเขาอาจจะไม่รู้ตัวว่าเขาเป็นโรคอ้วนนะคะแต่คนที่เป็นโรคผอมเนี่ยเราจะเจอบ่อยกว่าในคนไข้ที่เป็นโรคแล้วหรือว่าเป็นคนไข้ที่อยู่ในโรงพยาบาลเช่นเขามีโรคประจำตัวอื่นเช่นโรคปอดโรคหัวใจโรคไตหรือว่าโรคมะเร็งเขาก็จะเกิดความผอมขึ้นขาดสารอาหารนั่นเอง
0: ขนาดไหนถึงเรียกว่าอ้วน ดูยังไงคุณหมอว่าเนี่ยอ้วนแล้วนะ
1: ค่ะดูง่ายๆคือดูน้ำหนัก
0: น้ำหนักนะฮะคุณผู้ชม
1: ใช่เอาในทางการแพทย์เราจะใช้ค่าดัชนีมวลกาย
0: ดัชนีมวลกาย
1: ใช่ซึ่งก็คือ
0: เทียบน้ำหนักกับส่วนสูงเหรอฮะ
1: ถูกต้องค่ะก็คือเอาน้ำหนักเป็นกิโลกรัม
0: สมมติอย่างถ้าผู้ชายผมสูง169เซนติเมตร
1: ใช่
0: น้ำหนัก67
1: ถ้าใช้ดัชนีมวลกายอาจจะยากแต่ว่าถ้าสำหรับ
0: ทั่วไปคิดง่าย
1: เราก็เอาส่วนสูงลบร้อยสำหรับผู้ชาย
0: ส่วนสูงลบได้100ผมสูง169ลบ100ผมต้องหนัก69
1: ไม่ควรเกิน69กิโลกรัม
0: แสดงว่าผมยังอยู่ในผู้ชายที่แบบคุณมาตรฐานมาก
1: ใช่ค่ะยังไม่อ้วน
0: ใจจริง
1: แต่ถ้าเป็นผู้หญิงเราก็จะลบ110ถ้าเกิดว่าเกินค่านี้ก็ระวังแล้วว่าเราอาจจะเป็นโรคอ้วน
0: มีโอกาส
1: ใช่
0: ผู้ชายมีพุงหรือผู้หญิงมีพุงถือว่าเป็นโรคอ้วนไหมคุณหมอ
1: ค่ะอีกอย่างนึงคือเราดูเส้นรอบพุงถูกต้องเลย
0: เหรอฮะ
1: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีไขมันในพุงเนี่ยมันจะเป็นมีความเสี่ยงสูงมากกว่า
0: ก็คือเราวัดจากที่เป็นจุดสะดือหรือเปล่าคุณหมอ
1: ใช่ค่ะเส้นรอบเอว
0: หรือต่ำกว่าสะดือถ้าจะวัด
1: จริงๆเราจะวัดที่ระหว่างกึ่งกลางระหว่างกระดูกซี่โครงเส้นสุดท้ายกับกระดูกเชิงกรานพูดง่ายๆคือถ้าเราวัดรอบสะดือเราก็ได้ค่ะสำหรับคนทั่วไปถ้าเกิดว่าเกิน90เซนในผู้ชายหรือว่าเกิน80เซน
0: ในผู้หญิง
1: ในผู้หญิงก็เรียกว่าพุงเราเริ่มเกินค่ามาตรฐานละอันนี้ต้องระวังว่าเราจะเป็นโรคอ้วนลงพุง
0: สัญญาณอื่นๆนะครับคุณหมอที่จะบ่งบอกว่าเราเป็นโรคอ้วน
1: ก็คือโรคอ้วนเนี่ยถ้าเกิดว่าน้ำหนักเราเริ่มเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ
0: น้ำหน
1: ัก
0: เพิ่มขึ้น
1: ใช่ปกติคนเราก็ควรจะน้ำหนักคงที่ถ้าน้ำหนักค่อยๆเพิ่มขึ้นเสื้อผ้าขับขึ้นต้องเปลี่ยนใส่กางเกง อันนี้ก็ระวังแล้วค่ะว่าไขมันในร่างกายเราเนี่ยอาจจะเยอะเกินไปแล้วก็อาจจะเกิดโรคอ้วนตามมาได้ค่ะ
0: คุณหมอโรคอ้วนมันมีหลาย

0: เลเวลหรือว่าหลายประเภทมันมีการแบ่งไหมหรือว่ามันย่อยออกมาไหมครับว่าคนนี้อ้วนทางนี้ทางนี
1: ้มีค่ะเราจะใช้ค่าดัชนีมวลกายในการคำนวณก็คือใช้แอปพลิเคชันหรือกดอินเทอร์เน็ตเราก็จะได้ค่าดัชนีมวลกายออกมาซึ่งถ้าเกิดว่าปกติเนี่ยไม่ควรเกิน23นะคะเกิน23ก็เรียกว่าน้ำหนักเกินพอเกิน25ก็เรียกว่าอ้วนระดับ1
0: อ้วนระดับ1
1: ใช่
0: มีหลายระดับนะ
1: มีหลายระดับ
0: อ้วนระดับ1นี่คือว่ายังอันตรายไหม
1: ก็เริ่มอันตรายแล้ว
0: ต้องดูแลแล้ว
1: ใช่
0: อันดับ1
1: ค่ะแล้วก็เกิน30ก็คืออ้วนอันดับ2ดัชนีมวลกายเกิน40ก็คืออ้วนถึงขีดสุดคืออ้วนมากๆละใช่ต้องระวังว่าจะมีโรคแทรกซ้อนต่างๆตามมา
0: พอเราเข้าข่ายว่าคุณมีโอกาสเป็นโรคอ้วนแล้ว มันจะส่งผลให้เป็นโรคอื่นๆตามมาเหมือนแบบว่าเป็นโปรโมชั่นไม่ซื้อ1แถม3อะไรเงี้ยมีไหมคุณหมอ
1: เป็นเลยค่ะมันจะมาเป็นแพ็ค
0: เป็นอะไรบ้างครับแพ็คของเขาคืออะไรบ้าง
1: แพ็คเกจก็คือถ้าตรวจเลือดก็เจอเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงถ้าไขมันเกาะตับก็จะมีตับอักเสบได
0: ้ตับอักเสบ
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะมียูริกสูงหรือที่เรารู้จักกันว่าเป็นโรคเกาอันนี้ก็เป็นผลพวงจากความอ้วน
0: โอ้โหโปรโมชั่นเยอะมากคุณหมอแพ็คเกจเสริมก็เยอะด้วยนะส่วนใหญ่เราพบในวัยทำงานมากกว่าวัยอื่นไหมฮะ
1: จริงๆก็พบได้ทุกวัย
0: ทุกวัย
1: ใช่
0: แสดงว่าเด็กสามารถเป็นสาวเด็กก็เป็นได
1: ้เป็นได้ค่ะเด็กอ้วนเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญที่เราเจอบ่อยขึ้นเพราะว่าพอเป็นเด็กอ้วนปุ๊บพอโตมาเขาก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่อ้วน
0: อันนี้ถูกต้องเลยนะ
1: จริงๆหมายถึงว่ามันก็จะ
0: ปรับตัวไม่ทันนะฮะ
1: ใช่มันก็คือจริงๆถ้าเราป้องกันได้เนี่ยจะดีลักษณะการกินเนี่ยมันแก้ยากถ้าเราป้องกันตั้งแต่เด็กได้เนี่ยก็จะดีอะค่ะจะทำให้โรคอ้วนในผู้ใหญ่เนี่ยน้อยลง
0: คุณหมอโรคอ้วนเป็นกรรมพันธุ์ไหมฮะ
1: โรคอ้วนก็เป็นกรรมพันธุ์ส่วนหนึ่งแต่ว่าโรคอ้วนที่จะเกิดจากกรรมพันธุ์ 100% เนี่ยเจอได้ไม่เยอะส่วนใหญ่ที่เราเจอกันเนี่ยก็คือโรคอ้วนมันจะเกิดจากกรรมพันธุ์นิดแต่ว่าเป็นพฤติกรรมซะส่วนใหญ
0: ่แสดงว่าถ้าใครที่เริ่มรู้สึกว่าเมื่อกี้เราฟังการวิเคราะห์ต่างๆตรวจดูเบื้องต้นแล้วถ้าคิดว่าเรามีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นเนี่ยอย่างน้อยเข้ามาปรึกษาคุณหมอเดี๋ยวก็ดีกว่าจะได้คำแนะนำแล้วก็จะสามารถดูแลป้องกันได้อย่างถูกต้อง
1: ถูกต้องเพราะว่าคุณหมอก็จะประเมิน2อย่างคือประเมินว่าอ้วนนี้มีสาเหตุที่แก้ไขได้หรือเปล่า
0: แก้ไขได้ไหม
1: ใช่เช่นคนไข้บางคนอ้วนเพราะว่าฮอร์โมนผิดปกติ
0: อ๋อมีด้วย
1: มีค่ะแต่ว่า
0: คือเขาอาจจะไม่ได้กินเยอะ
1: ก็มักจะเป็นร่วมกันแต่ว่าอ้วนจากฮอร์โมนผิดปกติจริงๆก็มีเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นสาเหตุที่เจอไม่เยอะ นะคะหรือบางคนกินยาบางตัวก็ทำให้น้ำหนักขึ้นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นพวกนี้บางทีเราอาจจะไม่ทราบนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามาตรวจมาคุยเนี่ยเราจะได้หาสาเหตุที่มันแก้ไขได
0: ้บางคนกินยาลดความอ้วนมันเหมาะสมไหมหรือควรไหมหรือถ้ากินแล้วควรจะต้องปรึกษาคุณหมอไหมยังไงฮะยาลดความอ้วน
1: ยาลดความอ้วนในทางการแพทย์เรามีใช้แต่ว่าเราจะใช้ในกรณีที่คนไข้เป็นโรคอ้วนที่อ้วนค่อนข้างเยอะแล้วก็มีโรคแทรกซ้อนนะคะเราจะต้องเลือกอย่างระมัดระวังเพราะว่ามันมีผลข้างเคียงแต่ที่หมอเป็นห่วงก็คือว่าทุกปีเราจะเห็นข่าวกันใช่ไหมคะว
0: ่
1: าทานยาแล้วเสียชีวิตซึ่งอันนี้มันจะน่ากลัวเพราะว่าคนไข้ที่ไปส่วนใหญ่พวกนี้คนไข้มักจะซื้อยารับประทานเองไม่ว่าจะเป็นยาชุดทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าก็ไปซื้อจากร้านเอา
0: โฆษณาชวนเชื่อ
1: ใช่ซึ่งอันนี้อันตรายมากเพราะว่าองค์ประกอบยาที่เขาให้เราเนี่ย1อาจจะไม่ใช่ยาลดน้ำหนัก2อาจจะเป็นยาที่เกินขนาด
0: มากไป
1: ใช่3อาจจะเป็นยาที่ปัจจุบันเขาไม่ได้ใช้เป็นยาลดน้ำหนักแล้วแต่ว่ามีผลทำให้ใครไม่หิวซึ่งพวกนี้มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตนะคะบางคนพอรับประทานไปก็จะมีชีพจรเร็วขึ้นบางคนก็จะมีความดันสูงขึ้นทำให้เกิดเคสที่คนไข้เสียชีวิตขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของยาลดความอ้วนเนี่ยจริงๆอยากจะฝากเอาไว้เลยว่าไม่ควรที่จะซื้อมารับประทานเองโดยเฉพาะยาที่เราซื้อในอินเทอร์เน็ตเนื่องจากว่าอาจจะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ค่ะ
0: ครับผมทีนี้ผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะทราบว่าถ้าเกิดเราเป็นโรคอ้วนขั้นตอนแรกพอเรารู้ว่าเราเป็นโรคอ้วนเรามาปรึกษาคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะแนะนำเบื้องต้นอย่างไรบ้างคะ
1: เบื้องต้นก็คือว่าถ้าเราประเมินแล้วว่าสาเหตุเนี่ยเป็นสาเหตุจากการใช้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเราก็จะแนะนำให้ปรับอาหาร
0: ปรับ
1: การใช้พฤติกรรมใช่ค่ะ
0: แล้วก็พฤติกรรมต่างๆ
1: ใช่ซึ่งการปรับอาหารเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะสอนให้กลับมาเลือกรับประทานอย่างมีสติแล้วก็เลือกรับประทานในสัดส่วนที่เหมาะสมซึ่งองค์ประกอบของอาหารที่เราแนะนำเนี่ยจะต้องเป็นอาหารที่เรียกว่าครบทุกสัดส่วนนะคะส่วนใหญ่คนไข้เนี่ยถ้าลดน้ำหนักเองเจอบ่อยๆก็จะบอกว่าก็จะทานสลัดอย่างเดียวทานผลไม้ทานมื้อเย็นหรือไม่ก็ทานผลไม้ทั้งวันเพื่อลด

0: หนักซึ่งก็ส่วนใหญ่จะได้ผลในระยะแรก
1: แรกนะ
0: ใช่
1: เพราะอะไร
0: เพราะว่าน้ำหนักก็จะลงเพราะว่าทานน้อยลงใช่ไหมคะแต่ในระยะยาวพอทานแต่ผักหรือผลไม้เนี่ยร่างกายเราก็จะปรับตัวแล้วก็จะเสียกล้ามเนื้อ
1: ปกติคนอ้วนในวัยทำงานเนี่ยที่คุณหมอพบบ่อยเคสเนี่ยส่วนใหญ่ผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยเพศไหนจะมากกว่ากัน
0: ส่วนใหญ่ผู้หญิงมากกว่าเนื่องจากลักษณะนิสัยด้วยมั้งคะและผู้หญิงก็จะเป็นคนที่กังวลเกี่ยวกับโรคอ้วนทำให้มาที่โรงพยาบาลเยอะกว่าด้วยก็เป็นทั้งสองสาเหตุเลย
1: ถามเผื่อหนุ่มสาวออฟฟิศซึ่งเช้ามานั่งรถมาถึงที่ทำงานนั่งโต๊ะยาวจนเย็นกลับไปนั่งรถไปถึงบ้านมืดนอนแล้วไม่มีเวลาคนจะออกกำลังกายหรือว่าหาเวลาทำไงให้ร่างกายได้ขยับขยายครับคุณหมออ
0: ันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะวางแผนชีวิตเรายังไง
1: สำคัญเนาะ
0: ใช่ค่ะเนื่องจากเรื่องงานนี่ยังไงเราก็ต้องยุ่งตลอดชีวิต
1: ทุกคนก็มีงานทำกันหมดนะ
0: ใช่แต่ว่าเราจะจัดเวลายังไงที่เราจะเซตอันนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเราเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญจะยังไงที่จะเลือกรับประทานอาหารที่มันดีกับสุขภาพเราเซตเวลายังไงที่จะทำให้เรามีเวลาที่จะออกกำลังกายมากขึ้นนะคะซึ่งจริงๆการออกกำลังกายเบื้องต้นเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องแบบออกแบบหักโหมมากๆแต่เราเริ่มต้นสักทีนึง 15-20 นาทีแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้นจนกระทั่งได้อาทิตย์นึงสัก150นาทีอันนี้ก็จะทำให้สุขภาพโดยรวมดีในระยะยาวโรคอ้วนเนี่ยมันเป็นโรคที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นเนื่องจากชีวิตของพวกเราในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีลักษณะอาหารแล้วก็พฤติกรรมซึ่งเป็นความเสี่ยงที่จะไม่เกิดโรคอ้วนนะคะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราเริ่มมีน้ำหนักขึ้นละเริ่มมีอาการผิดปกติเนี่ยอันดับแรกหมอก็จะแนะนำว่าให้เราลองกลับมามองตัวเองว่าเราใช้ชีวิตในการเลือกการรับประทานอาหารแล้วก็ออกกำลังกายเนี่ยถูกต้องหรือยังนะคะถ้าเกิดว่าลองปรับแล้วน้ำหนักก็ยังขึ้นอยู่ไม่แน่ใจเนี่ยแนะนำให้มาพบแพทย์เพื่อที่จะประเมินกันว่าเราเป็นโรคอ้วนหรือเปล่าแล้วก็ประเมินหาสาเหตุรวมถึงให้การรักษาอย่างเหมาะสมค่ะ
1: นะครับผมอ่ะแหมวันนี้คุณหมอก็ได้บอกเราเรียกว่าครบถ้วนเลยนะฮะอย่าลืมนะฮะอย่างที่คุณหมอบอกอยู่ที่วันนี้เราเริ่มต้นที่จะวางแผนชีวิตของเรารักสุขภาพก็ต้องวางแผนดูแลตัวเองให้มากขึ้นบางทีเรามักจะทานสิ่งที่เราชอบจนลืมว่าบางทีร่างกายเราอาจจะแบบเกินไปนะครับวันนี้ก็ต้องกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับผมอ่ะนี่ต้องขอขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงประพิมพรชัตรานุกุลชัยนะครับภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับกราบขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ

โรคอ้วนยิ่งช่วงอายุวัยทำงานใช้ชีวิตแบบเร่งรีบอาหารการกินก็กินอาหารที่ขายตามข้างทางทั้งมันทั้งหวานเพราะไม่มีเวลาเลือกกินทำให้เกิดความอ้วนเพราะแต่ละวันที่ทำงานพอถึงบ้านก็เหนื่อยแล้วหมดแรงออกกำลังกายทำให้เกิดไขมันสะสมได้เราควรใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพราะโรคอ้วนสามารถทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมาได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศที่วันๆหนึ่งนั่งทำงานทั้งวันถึงเวลาพักก็หาอะไรกินบางทีก็กินไปด้วยทำงานไปด้วยขาดการออกกำลังกายทำให้เกิดไขมันสะสมได้ประเภทของโรคอ้วนนะคะ 1. อ้วนแบบลูกแอปเปิล Apple Shape Obesity หรืออ้วนลงพุง Central Obesity เกิดจากมีไขมันสะสมมากในช่องท้องและอวัยวะภายในไขมันที่อยู่ในอวัยวะภายในนี้จะเป็นตัวการที่ทำให้เกิดโรคเช่นโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคความดันโลหิตสูง 2. อ้วนแบบลูกแพแพเชฟโอเบซิตี้หรืออ้วนชนิดสะโพกใหญ่ส่วนใหญ่เป็นลักษณะที่พบในเพศหญิงโดยจะมีไขมันสะสมอยู่มากบริเวณสะโพกและน่องอ้วนลักษณะนี้ยากต่อการลดน้ำหนักแต่โอกาสที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนต่างจะน้อยกว่าชนิดแรก 3. อ้วนทั้งตัว Generalized Obesity จะมีโอกาสเกิดโรคได้ทุกโรคที่กล่าวมาแนวทางในการดูแลตัวเองควรควบคุมอาหารค่อยๆลดปริมาณอาหารที่ทานจำกัดแป้งอาหารหวานและไขมันโดยทานพวกผักและผลไม้แทนพยายามเคลื่อนไหวร่างกายหรือออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่าซื้อยาลดความอ้วนมาทานเองเพราะยาลดความอ้วนส่วนใหญ่จะมีผลข้างเคียงหลายอย่างที่ส่งผลต่อสุขภาพ

0: และยังเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้
1: นั่งกินทั้งวันโอ้โหแล้วก็ไม่ออกกำลังกายด้วยพุงเริ่มมาแล้วนะคะคุณเจม
2: จริงอ่ะพี่จะทำไงดีอ่ะมันง่วน
1: โอ้อย่างนี้ก็ต้องปรึกษาคุณหมอเลยค่ะมาเลยเรียกคุณหมอมาเร็ว
3: ๆคุณหมอครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: ทำไมเราต้องกระซิบกระซิบเรียก
2: กระซิบแน่แต่เสียงดังมากเลย
1: เพราะว่าเรื่องพุงอะค่ะมันเป็นเรื่อง
4: อุ้ยเขินจังก็คือลดพุงจริงต้องปิดปากมาก็คือต้องกินให้น้อยลงแต่ว่าถ้าเราอยากจะได้หน้าท้องที่แบนราบเราก็ต้องมีการออกกำลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยกระชับขึ้นเนาะแล้วก็ทำให้ไขมันสะสมที่พุงน้อยลงนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวใครอยากออกกำลังกาย
2: ผมครับ
4: อ่ะโอเคได้งั้น
2: อยากให้น้องออกครับ
4: โอ้ยงั้นเดี๋ยวสาธิตให้ดูก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเป็นเจมก่อนก็ได้เป็นท่านนอนดีกว่าเนาะนอนหงายเลยแล้วก็เหยียดขาขึ้นสองข้างเหยียดขาตรงเหยียดขาตรงเลยนี่เป็นท่าเริ่มท่าเริ่มก็เมื่อยแล้วเสร็จแล้วก็จับการวางขาเอาขาลงสลับกันสองข้างช้าช้า
2: โอ้โหเปลี่ยนอย่างนี้ใช
4: ่ไหมใช่ก็จะรู้สึกเกร็งหน้าท้องงี้เนาะใช่ไหมเออสิบห้าที
2: ผมขอห
4: ้
2: าท
4: ีได้จริงๆก็คือทำสักเซตแล้วสิบก็ได้สิบถึงสิบห้าทีแล้วเป็นหนึ่งเซตสามเซตพอถูกท่านี้เสร็จแล้วยกขาเอวยกขาลอยยกขาลอยหัวลอยยกไม่ต้องลอยสูงก็ได้ยกลอยนิดนึงแล้วก็บิดตัวก็จะได้กล้ามเนื้อท้องด้านข้างของเขาใช่เพราะว่ามันจะได้กล้ามเนื้อท้องด้านข้างด้วยเราจะได้เดี๋ยวข้างหน้าไม่ได้ต้องได้ด้านข้างด้วยใช่ไหมใช่เหมือนกัน15ทีนะคะนับเป็น1เซตพอก่อน3เซตนะคะโอเคเสร็จแล้วนอนคว่ำเป็นท่าแพลงนอนคว่ำแล้วก็ใช่วางศอกลงเสร็จแล้วก็ยกตัวขึ้นให้ลำตัวตรงท้องก้นเนี่ยไม่แอ่น
2: ผมเห็นแบบบางคน
4: ใช่ถ้าเกิดว่าก้นลอยเนี่ยก็คือมันก็จะไม่ได้ออกตรงท้องจริงๆก็ทำให้ปวดหลังด้วยนะคะต้องเกรงให้ลำตัวตรงตลอดนะคะก็คือลำตัวหัวไหล่ลำตัวแล้วก็ขาเนี่ยอยู่ในแนวตรงเหมือนกันหมดนี่ก็เกรงไว้นับ1ถึง20
2: ตอนนี้เหมือนร่างทรงเข้า
4: แล้วก็สั่นเลย
1: สั่นทั้งตัว
4: ท้ายก็ค่อยๆออกไปแล้วก็จะทำให้กล้ามเนื้อเราปรับตัวร่างกายเราปรับตัวแล้วก็จะทำได้ง่ายขึ้นทำ3ท่าเนี้ยรับรองหน้าท้องแบนราบหุ่นเพรียว
2: กินแน่นอน
4: ไม่ใช่
2: พี่ว่าอ้วนเป็นลดน้ำหนักก่อนเอาลงสัก10โลนะพี่ว่าน่าจะเล่นง่ายขึ้นเยอะเลย
4: หน้าสวยหุ่นสวยด้วย
1: คอยดูนะถ้าอ้วนลดน้ำหนักได้นะอย่ามาขออ้วนเป็นแฟนก็แล้วกัน
2: ฟังไว้นะคุณหมอ
4: ฟังไว้เลย
1: แต่ก่อนอื่นก็ต้องทำให้ได้ก่อนถูกไหมคุณหมอ
4: ใช่
1: ค่ะโอ้โหวันนี้ได้เคล็ดลับเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็สัญญาว่าจะไปลดน้ำหนักมาให้เต็มที่เผื่อคนแถวเนี้ยจะได้สนใจเราบ้าง
2: ไม่รู้สัญญาปากเปล่าเนี่ยน้องก็ไม่เคยทำได้เลยนะครับ
1: ไม่รู้แหละ
4: ได้แล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากมากเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะโอ้โหต้องทำให้ได้ be strong ลุย
4: ครั้งหน้าเราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนั้นต้องรอติดตามและ

0: กุ้งตายแน่เลยเดี๋ยววันนี้เราจะไปสืบกันนะครับว่าทำไมกินกุ้งถึงตายเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวว
1: ันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องการแพ้อาหารกันนะครับการแพ้อาหารแต่ละคนก็อาจจะมีการแพ้ที่แตกต่างกันออกไปบางคนก็แพ้กุ้งบางคนก็แพ้ปูนะครับแต่วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการแพ้กลูเตนครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับการทำสปาเกตตี้ที่ไม่มีกลูเตนนะครับโดยการทำเส้นสปาเกตตี้ขึ้นมาเองนะครับจากซูกินี่ครับหน้าตาจะเป็นยังไงไปรับชมครับ

กลูเตนนั้นเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะครับที่พบมากในข้าวสาลีข้าวบาเล่หรือว่ากลุ่มแป้งถั่วนะครับคนที่แพ้กลูเตนนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะมีการอักเสบรอบดวงตานะครับทำให้ตาบวมหรือบางท่านมีการอักเสบบริเวณหลอดลมหรือว่าถุงลมนะครับทำให้หลอดลมหรือถุงลมนั้นตีบทำให้ไม่สามารถหายใจได้และก็อาจอันตรายถึงเสียชีวิตเพราะฉะนั้นคนที่แพ้กลูเตนนะครับก็คงที่จะต้องเลือกรับประทานอาหารสักหน่อยนะครับเลือกในกลุ่มที่ไม่มีกลูเตนนะครับหรือเรียกว่าสูตรกลูเตนฟรีนั่นเองหลายท่านมีความเชื่อที่ผิดนะครับว่าการแพ้อาหารนั้นเป็นการแพ้หรือเอาชนะกันนะครับแล้วก็พยายามที่จะฝึกฝนตัวเองนะครับเพื่อที่จะเอาชนะอาหารให้ได้เช่นคนที่แพ้กุ้งนะครับพยายามกินกุ้งวันละนิดวันละนิดนะครับเพื่อหวังว่าวันหนึ่งเราจะชนะมันนะครับซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับและอาจจะมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้สุดท้ายนี้นะครับผมขอฝากไว้3อย่างนะครับคือ 1. อย่าลองของอย่าพยายามไปทดสอบการแพ้อาหารด้วยตนเองนะครับ 2. อย่าดื้อกินอะไรที่เราแพ้นะครับอย่าไปกินมันครับ 3. อย่าคิดไปเองครับไม่ใช่ว่ากินอาหารไปแล้วนิดหน่อยเกิดผื่นแพ้ขึ้นมาแล้วก็ตุตะว่าตัวเองแพ้นะครับทางที่ดีถ้าอยากให้มั่นใจนะครับไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาไปแล้วนะครับถ้าใครชอบนะครับก็กดไลค์นะครับกด Subscribe ไปให้โดน Channel ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลจาก EP ที่แล้วถ้าจำได้เราพูดถึงเรื่องโรคซึมเศร้าและคำพูดที่ไม่ควรพูดกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะครับวันนี้ผมจะชวนทุกคนเริ่มด้วยคำถามก่อนดีกว่านะครับคำว่าโรคซึมเศร้าทำให้คุณผู้ฟังรู้สึกยังไงกันบ้างหรือว่าหลังจากที่ฟัง EP ที่แล้วมาเนี่ยมันรู้สึกยังไงคำถามที่ถามกันบ่อยๆเนี่ยคือรู้สึกว่าจะเป็นคำพูดว่าเอ๊เป็นซึมเศร้าแล้วจะหายไหมหมอเป็นซึมเศร้าแล้วต้องกินยาไปตลอดชีวิตไหมเอ๊เอาฉันไปสะกดจิตหน่อยได้ไหมโอ้โหคำพูดคำถามต่างๆนานามากมายหลากหลายจนกระทั่งเราต้องทำEP นี้นะครับสำหรับMahidol Channel Podcast รายการ Remind เนี่ยว่าวิธีการรักษาโรคซึมเศร้ามีอะไรบ้างและในฐานะของคนรอบตัวของญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายเนี่ยเราจะดูแลคนรอบตัวที่เป็นผู้ป่วยซึมเศร้าอย่างไรวันนี้

นี้เราจะมาฟัง2หัวข้อใหญ่ๆกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเริ่มแรกก่อนเลยหลายๆคนฟัง EP ที่แล้วมาแล้วหมอก็ดีนมาว่าเริ่มมีคนเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะอยากจะลองไปหาหมออยู่ไปแล้วมันจะดีไหมบางทีมันก็ลังเลสงสัยเหมือนกันเนาะแบบเขาจะหาว่าฉันเป็นบ้าไหมขออนุญาตเลยนะครับคำพูดความรู้สึกว่าผู้ป่วยจิตเวชคือขออนุญาตคือคนบ้าเนี่ยมันติดอยู่ในสังคมจริงๆไม่ใช่เฉพาะสังคมไทยนะครับสังคมทั่วโลกมีแบบนี้หมดผู้ป่วยทางจิตเวชถึงได้รับการปฏิบัติบางอย่างแบบไม่เป็นธรรมเพราะมีความเชื่อชุดนี้อยู่จากจะชวนคิดอย่างนี้ครับว่าถ้าเรามองว่าโรคจิตเวชเป็นโรคไม่ได้เป็นภาวะไม่ได้เป็นนิสัยเราจะเริ่มรู้สึกว่ามันก็เหมือนไปหาหมอเบาหวานนะมันก็เหมือนไปหาหมอเพราะฉันเป็นหวัดนะมันก็เหมือนไปฉีดวัคซีนนะแต่เนี้ยฉันเครียดไงฉันมีอาการซึมเศร้าไงฉันไปหาจิตแพทย์ดีไหมคุณผู้ฟังถึงตรงนี้หรือมีคนรอบข้างเริ่มรู้สึกแบบนี้ลองคิดตามนะครับว่าในโรงพยาบาลจิตเวชก็จะมีหน่วยตรวจโรคทางจิตใจเนี่ยนะครับซึ่งจะช่วยดูแลเรื่องพวกนี้ให้นะครับทุกท่านไปเนี่ยเราไม่รู้หรอกคนทั่วไปก็จะไม่รู้หรอกว่าเรามาหาหมอจิตเวชนะครับเพราะว่าไม่มีใครบอกแล้วก็ขึ้นมาตรงชั้นตรวจคนไข้จิตเวชเราก็ไม่ได้ไปเที่ยวเปล่าประกาศกับใครว่านี้คือคนไข้จิตเวชหรือว่าเดินเข้าไปบางคนอาจจะวาดภาพว่าแบบโอ้จะมีคนที่เป็นอาการทางจิตเดินไปเดินมาเพ่นพ่านเสียงดังโวยวายไม้ไล่ฟาดกันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับหน่วยตรวจโรคจิตเวชของหมอเนี่ยเหมือนหน่วยตรวจโรคทั่วไปเลยเหมือนคนที่เป็นไข้หวัดเหมือนคนที่เป็นเบาหวานไปหาหมอเลยครับดังนั้นการเข้าถึงรูปแบบการรักษาการเข้าถึงไปพบแพทย์สำคัญนะครับวันนี้เราจะมาลองดูกันว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าไปหาหมอแล้วคุณหมอจะรักษาคนที่เป็นซึมเศร้ายังไงเวลาไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยแน่นอนคุณหมอเขาก็จะซักประวัตินะครับคุยนั่งคุยกันนะครับทางการแพทย์เราเรียกซักประวัติหรือสัมภาษณ์ทางจิตเวชนะนั่งคุยคุณหมอเขาจะถามเรื่องทั่วไปเนี่ยว่าชีวิตที่ผ่านมาเป็นยังไงเล่าให้หมอฟังหน่อยอาการเป็นยังไงบ้างซึ่งคุณหมอทั้งหมดจิตแพทย์ทั้งหลายที่ตรวจคนไข้ทางจิตเวชเนี่ยก็ได้รับการฝึกอบรมเรียนหนังสือมาจบด้านจิตแพทย์ทางโดยเฉพาะดังนั้นคุณหมอจะมีคำพูดที่จะช่วยให้คนไข้ได้เล่าเรื่องในเหตุการณ์หลายๆอย่างก็จะช่วยใหคนไข้รู้สึกสบายใจมากขึ้นแล้วอยากจะพูดคุยอยากจะได้รับการดูแลที่ดีขึ้นนะครับส่วนสุดท้ายคุณหมอก็จะบอกว่าอ่ะคุณเป็นอะไรถ้าสมมติคนหมอเขาบอกว่าโอเคคุณเป็นโรคซึมเศร้านะคุณหมอเขาก็จะเล่าต่อว่าแล้วจะต้องดูแลรักษาอย่างไรต่อนะครับการรักษาโรคซึมเศร้าหมอจะขอแบ่งเป็น2 อย่างนะครับอันแรกคือการรักษาด้วยการใช้ยาอันที่2คือการรักษาด้านจิตใจนะครับอย่างแรกก่อนครับเรื่องการรักษาด้วยยานะครับอย่างที่เรียนไปเบื้องต้นหรือว่าเมื่อตอน EP ที่แล้วว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองหรือสารสื่อประสาทที่เปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมครับดังนั้นยาที่ให้เข้าไปเนี่ยจะเป็นยาที่เราเรียกว่ายาต้านเศร้าภาษาอังกฤษเราเรียกว่า antidepressant นะครับจะไปปรับสารเคมีในสมองไอสารที่หมอพูดนะครับเรื่องของซีโรโทนินนอร์อีพีเนฟรีหรือบางตัวก็ไปเกี่ยวข้องกับโดปามีนสารเคมีต่างๆเหล่านี้ยาจะเข้าไปทำงานกับตัวสารเคมีเหล่านี้นะครับหรือบางทีถ้ามีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นบางคนอาจจะมีอาการเรื่องของหูแว่วประสาทหลอนร่วมด้วยบางทีในคนที่ให้ที่มีเรื่องของซึมเศร้าที่เป็นมีอาการเหล่านี้ร่วมเนี่ยบางทีอาจจะต้องใช้ยากลุ่มต้านอาการทางจิตที่ใส่ไปเพิ่มมากขึ้นภาษาอังกฤษเราเรียกว่าแอนตี้ไซโคติกนะครับซึ่งยาก็จะไปเกี่ยวข้องกับสารเคมีที่ชื่อว่าโดปามีนนี่แหละครับดังนั้นยาเหล่านี้เนี่ยก็จะจ่ายโดยแพทย์เท่านั้นนะครับอันนี้ขอเน้นย้ำนะอย่างน้อยๆต้องเป็นแพทย์หรือถ้าดีก็จะเป็นจิตแพทย์นะไม่แนะนำให้ไปซื้อทานเองเพราะว่าอะไรยาทุกตัวมีข้อบ่งใช้ที่ชัดเจนคนไข้ผู้ป่วยต้องได้รับการแนะนำต้องได้รับการบอกถึงผลข้างเคียงต้องได้รับการสั่งจ่ายโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับยาทุกตัวมีผลข้างเคียงหมดนะครับเช่นในเรื่องของยาต้านเศร้าที่บอกไปยาหลายตัวที่เราใช้บ่อยๆจะมีเกี่ยวข้องกับเรื่องปัญหาของระบบทางเดินอาหารเช่นบางคนทานแล้วจะมีคลื่นไส้ปั่นป่วนในท้องบางคนทานแล้วอาจจะมีเรื่องของระบบประสาทเช่นมีอาการมึนหัวหรือมีเรื่องของนอนหลับไม่ดีหรือบางคนก็ง่วงนอนผิดปกติเห็นไหมว่ามันแตกต่างกันเอ๊ะทำไมมีทั้งง่วงนอนและนอนหลับผิดปกติทำให้ต้องเป็นคุณหมอเป็นคนจ่ายอ่ะเพราะหมอเขาจะรู้ดีที่สุดเนาะ

อาจจะมีผลต่อเรื่องของสมาธิความจำบ้างนิดหน่อยในช่วงแรกก็เป็นไปได้ดังนั้นให้สอบถามนะครับจะดีที่สุดนะซึ่งอันนี้การรักษาด้วยยาเนี่ยก็คือคุณหมอเขาจะให้ยาแล้วกลับบ้านไปแล้วก็อาจจะมีนัดกันครั้งใหม่ครั้งหน้าอาจจะเป็นช่วงแรกอาจจะทีหน่อย2อาทิตย์1เดือนนะครับเพื่อกลับมาตรวจติดตามว่าทานยาไปแล้วเป็นยังไงบ้างมีผลข้างเคียงอะไรไหมหลังกินยาไปอารมณ์เป็นยังไงบ้างแต่ต้องบอกงี้ก่อนครับว่ายาทางจิตเวชหลายๆตัวนะครับที่เป็นยารักษาหลักของโรคซึมเศร้าเนี่ยไม่ได้ออกฤทธิ์ทันทีไม่ได้เป็นเหมือนพาราเซตามอลที่กินปุ๊บครึ่งชั่วโมงหายปวดหัว4ชั่วโมงหมดฤทธิ์ไม่ใช่อย่างนั้นนะยาทางจิตเวชหลายๆตัวที่รักษาโรคซึมเศร้าเนี่ยต้องใช้เวลา 2-3 สัปดาห์เลยกว่าตัวยาจะที่ในเลือดนะครับดังนั้นอย่าคาดหวังว่ากินปุ๊บหายทันทีนะครับถ้าหายทันทีอาจจะเป็นเรื่องของจิตใจเราที่คงดีขึ้นด้วยนะครับสารสื่อประสาทบางตัวอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปแต่มันไม่ได้ทันทีทันใดอ่ะดังนั้นใจเย็นๆถ้าทานแล้วรู้สึกว่ายังไม่ดีบางคนมีครับในประสบการณ์ของหมอเองพอทานแล้ววันสองวันยังไม่ดีก็บอกไม่มาละเพราะรู้สึกว่าหมอรักษาไม่เก่งหรือแบบหมอรักษาไม่ตรงจุดแต่จริงเป็นธรรมชาติของยาดังนั้นใจเย็นมีอะไรปรึกษาสอบถามคุณหมอที่ดูแลอยู่นะครับอันนี้คือในเรื่องของการรักษาด้วยยานะซึ่งจริงๆแล้วการรักษาด้วยยาเนี่ยอย่างที่บอกว่าคุณหมอเป็นคนจ่ายดังนั้นเมื่อไหร่ที่จะหยุดได้ก็ต้องเป็นคุณหมอเหมือนกันนะครับคุณหมอเขาจะเป็นคนบอกเองนะว่าเมื่อไหร่จะหยุดได้โดยธรรมชาติแล้วตัวโรคซึมเศร้าเองเนี่ยถ้าตัวโรคหายขาดปัจจัยกระตุ้นต่างๆที่พูดให้ฟังเมื่อ EP ที่แล้วมันดีปัจจัยทางชีวภาพโอเครูปแบบจิตใจของคนไข้ผู้ป่วยโอเคมากขึ้นคุณหมอเขาอาจจะให้ทานยาสัก 6-12 เดือนถ้าเป็นครั้งแรกนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นหมอไม่ได้บอกว่าทุกรายคนไข้ทุกคนนะที่ได้หยุดแบบนี้ดังนั้นก็ฟังเป็นแนวทางนะครับแล้วก็เผื่อได้มีข้อมูลเบื้องต้นในการพูดคุยสื่อสารกับคุณหมอที่เป็นเจ้าของไข้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นซึมเศร้าที่เกิดขึ้นครั้งที่2 3 4หรือ5ในชีวิตเนี่ยการรักษาด้วยยาจะใช้เวลาที่นานมากยิ่งขึ้นนะเช่นบางคนอาจจะต้องขยายเวลาจาก6เดือนเป็น1ปีบางคนอาจต้องเป็น2ปีเป็น3ปีหรืออะไรก็ว่าไปนะครับดังนั้นเหมือนเดิมนะครับขึ้นอยู่กับคุณหมอที่ดูแลนะครับอยากให้พูดคุยและสื่อสารในฐานะของหมอเองที่เป็นจิตแพทย์เองตัวหมอเองหมอโอเคเลยนะครับเวลาที่ผู้ป่วยเนี่ยสอบถามว่าเขาสงสัยในประเด็นนี้เขาอยากรู้ว่าตัวเขาต้องปฏิบัติตัวอย่างไรต้องทานยานานแค่ไหนหมอยินดีมากๆเลยเพราะรู้สึกว่าการที่เราพูดคุยสื่อสารตั้งแต่ต้นที่รักษาหรือมีข้อข้องใจตรงไหนแล้วสอบถามกันโดยตรงเนี่ยจะทำให้การรักษาได้ผลมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากการทานยาแล้วนะครับอันถัดไปจะเป็นเรื่องของการรักษาทางด้านจิตใจนะครับสำหรับการรักษาทางด้านจิตใจขอพูดเป็นภาพรวมๆแล้วกันนะครับจะได้ไม่สับสนคุณหมอจิตแพทย์เองเนี่ยนะครับหรือว่านักจิตวิทยาเนี่ยจะเป็นทีมเดียวกันที่จะคอยดูแลผู้ป่วยทางจิตเวชนะครับหรือว่าคุณพยาบาลจิตเวชนักอาชีวะบำบัดนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพต่างๆเหล่านี้จะเป็นคนที่คอยช่วยดูแลผู้ป่วยจิตเวชนะครับบางขั้นตอนจะเป็นเรื่องของการพูดคุยเฉยๆเป็นเรื่องของการให้คำปรึกษาการให้คำปรึกษาส่วนใหญ่ก็เป็นสั้นๆนะครับไม่ได้นานมากอาจจะแบบครึ่งชั่วโมงพูดคุยกันหรือว่านัดมาไม่ได้มีรูปแบบชัดเจนตายตัวมาเจอกันแล้วก็ให้คำแนะนำเช่นพบเจอปัญหานี้มาทำยังไงดีหมอเอ้ยเนี่ยเครียดจังเลยแบบมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจที่บ้านทะเลาะกับสามีที่บ้านทำยังไงดีหมอบางทีเราก็ใช้เรื่องของการแก้ปัญหาโฟกัสหรือว่าเพ่งเล็งไปที่ตัวปัญหาเป็นหลักเป็น problem focus นะครับทำเรื่องของการแก้ปัญหา problem solving ไปเป็นเรื่องๆไปแต่ทันมาอาจจะลึกลงไปมากขึ้นนะครับคือการทำเรื่องของจิตบำบัดนะครับการทำจิตบำบัดเนี่ยจะต้องถูกทำโดยผู้เชี่ยวชาญนะครับก็คือคนที่ได้รับการฝึกฝนด้านจิตบำบัดด้านนั้นๆมาโดยตรงสำหรับจิตบำบัดที่มีหลักฐานทางวิชาการว่าสัมพันธ์แล้วก็รักษาโรคซึมเศร้าได้ก็หมอจะขอแบ่งเป็น 2-3 อย่างนะครับก็เป็นเรื่องของการทำจิตบำบัดเพื่อปรับความคิดและพฤติกรรมหรือว่าภาษาอังกฤษคือ Cognitive Behavioral Therapy ตัวย่อว่า CBT ไปลองเซิร์ชได้นะครับคำว่า CBT คำนี้เป็นคำที่ปัจจุบันมีการพูดถึงอย่างมากในวงการจิตเวชนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคซึมเศร้าหรือเรื่องโรควิตกังวลต่างๆนานานะมีคนพูดถึง CBT อยู่เยอะมากซึ่ง CBT หรือการจิตบำบัดเพื่อปรับความคิดและพฤติกรรมทำงานอย่างไรเขาก็เชื่อว่ามนุษย์เราเวลาที่
แสดงพฤติกรรมอะไรบางอย่างเนี่ยจะเกี่ยว

ี่ยวข้องกับรูปแบบความคิดหรือว่ารูปแบบความเชื่อของคนนั้นๆ นะครับแล้วสัมพันธ์กับเรื่องอารมณ์หรืออาการทางกายบางอย่างคุณหมอหรือนักจิตวิทยาหรือผู้บำบัดที่ผ่านการฝึกฝนการทำ CBT มาเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเขาต้องทำอย่างไรจะมีโครงสร้างของการบำบัดชัดเจนว่าจะทำทั้งหมดกี่ครั้งมีการวางเรื่องของแนวทางเป้าหมายที่ค่อนข้างชัดว่าเราจะทำอะไรแล้วเราจะทำแค่ไหนจะเรื่องอะไรเป็นหลักจะมุ่งไปที่เรื่องไหนซึ่งอย่างที่บอกนะครับต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่ฝึกอบรมมาโดยเฉพาะนะครับไม่ใช่ว่าใครจะทำก็ได้เนาะงั้นส่วนนี้ก็ค่อนข้างสำคัญแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในโรงพยาบาลหรือว่าคลินิกที่ดูแลเรื่องโรคจิตเวชนะครับส่วนจิตบำบัดแบบอื่นๆที่อาจจะพูดให้ฟังเบื้องต้นนะครับก็อาจจะมีเช่นจิตบำบัดแบบปรับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะครับหรือว่าจิตบำบัดเชิงลึกที่เข้าใจเรื่องที่มาที่ไปของคนคนนั้นนะครับหรือบางรายมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวโดยรวมรอบข้างบางทีก็จะต้องเป็นเรื่องของจิตบำบัดแบบบำบัดครอบครัวอาจจะไม่ใช่บำบัดรายเดียวต้องเป็นบำบัดแบบทั้งหมดมาทั้งบ้านนะครับซึ่งอันนี้นะครับไม่ว่าจะบำบัดแบบไหนก็จะขึ้นอยู่กับจิตแพทย์เจ้าของไข้นะครับที่จะเป็นคนช่วยพิจารณาแนะนำข้อดีข้อเสียในส่วนคนที่จะเลือกว่าจะทำหรือไม่ทำเป็นตัวผู้ป่วยกับตัวญาตินะครับแพทย์เองมีหน้าที่ในการแนะนำนำเสนอผู้ป่วยมีสิทธิ์จะเลือกได้ว่าจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรหมอแนะนำว่าถ้าสงสัยตรงอย่างที่บอกครับลองวิพากษ์วิจารณ์แลกเปลี่ยนกับคุณหมอที่ดูแลอยู่ว่าควรจะทำหรือไม่ควรจะทำแบบไหนเพราะหลายๆทีตัวคนไข้เองก็จะมีเหมือนแนวทางของตัวเองมาว่าอยากจะทำอันนี้อันนั้นแต่ว่าในฐานะของฝั่งหมอนะครับหมอผู้รักษาเองเราก็จะรู้ว่าบางทีอาจจะไม่เหมาะกับการทำจิตบำบัดแบบนี้อาจจะไม่เหมาะกับการรักษาแบบนี้ขอให้มาคุยกันก่อนอันนี้คือการรักษาแบบเรื่องของจิตใจนะครับซึ่งต่างๆเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นการรักษาแบบผู้ป่วยนอกการรักษาแบบผู้ป่วยนอกหมายความว่ามาโรงพยาบาลแล้วก็กลับบ้านมาโรงพยาบาลแล้วก็กลับบ้านไม่ได้มีอะไรแต่ซึมเศร้าบางรายเป็นเยอะหรือบางคนมีเรื่องของความคิดฆ่าตัวตายที่รุนแรงอันนี้อันตรายถึงชีวิตอันนี้อาจจะต้องมีการรับไว้รักษาแบบผู้ป่วยในการรักษาแบบผู้ป่วยในก็เข้มข้นขึ้นอินเทนซีฟมากขึ้นคนไข้ก็จะอยู่ทั้งวันนะครับแล้วก็นอนค้างที่โรงพยาบาลเหมือนผู้ป่วยทั่วๆไปซึ่งไม่ได้ขอลงรายละเอียดไว้ณตรงนี้นะครับซึ่งผู้ป่วยในบางรายที่เป็นเยอะอาจจะมีการรักษาด้วยกระแสไฟฟ้านะครับเพื่อปรับเรื่องของคลื่นสมองหรือในเรื่องของระบบสารเคมีในสมองนะครับซึ่งอันนี้อาจจะลึกไปนิดนึงดังนั้นจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีหรือความรู้ทางการแพทย์ของเราอ่ะช่วยเรื่องซึมเศร้าได้จริงๆเมื่อไหร่ที่เริ่มรู้สึกว่าฉันอาจจะเป็นคนรอบข้างฉันอาจจะเป็นมาเถอะมาลองตรวจมาลองดูเถอะว่าเป็นหรือไม่เป็นอะไรยังไงนะครับจะได้ดูแลช่วยเหลือกันต่อไปเนาะไม่เป็นก็ไม่มีอะไรก็กลับไปใช้ชีวิตปกติถ้าเป็นก็มารักษาจะได้ดูแลกันนะครับหมอพูดเรื่องของการรักษาด้วยยาไปแล้วพูดถึงการรักษาทางจิตใจไปแล้วหมออยากจะมาพูดถึงเรื่องว่าแล้วถ้าคนรอบตัวเป็นน่ะเราจะช่วยเหลือยังไงสำหรับผู้ดูแลแล้วนะสำหรับคนรอบข้างแล้วนะครับเราจะช่วยเหลืออย่างไรอยากบอกว่าต้องเริ่มด้วยสเต็ปแรกเลยครับคือเราต้องไปรับฟังเขาอะครับการรับฟังการไปอยู่ข้างๆมันจะแปลว่าเราเข้าใจเขาไงครับมันจะแปลว่าเราพร้อมที่จะช่วยเหลือและดูแลส่วนนี้ตอบโจทย์ที่เมื่อ EP ที่แล้วเราคุยกันไว้เนาะเราคุยกันไว้ว่าคำพูดต้องห้ามจะทำยังไงดังนั้นหมอทิ้งไว้นิดนึงเมื่อ EP ที่แล้วว่าบางทีไม่รู้จะพูดอะไรให้เข้าไปฟังก็เลยอยากเริ่มข้อแรกว่าเข้าไปฟังก่อนคุณผู้ฟังทุกท่านลองนึกตามทุกๆวันนี้เวลาเราบอกเราฟังใครต่อใครฟังลูกที่บ้านฟังภรรยาฟังเพื่อนร่วมงานฟังหัวหน้าฟังลูกน้องฟังจริงเปล่าหรือจริงๆเราฟังเพื่อที่ว่าเราจะรอว่าเราจะตอบอะไรเขาหรือฟังเพื่อที่เราจะสอนอะไรเขาตอนท้ายใช่ไหมครับแต่ผู้ป่วยซึมเศร้าเนี่ยเขาต้องการคนฟังที่เข้าใจเขานะครับเข้าใจและใส่ใจนะผมชอบคำภาษาไทยมากๆเลยครับคำว่าเข้าใจคือเข้าไปอยู่ในใจใส่ใจคือเอาใจลงไปใส่กับเขาว่าฉันเข้าใจนะฉันรู้ว่าเธอเศร้าแล้วฉันก็รู้ได้ว่าเธอไม่ได้แกล้งทำฉันรู้ด้วยว่าเธอกำลังไม่ไหวฉันอยู่ข้างๆนะแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้มันอาจจะไม่ได้ออกมาเป็นคำพูดแบบนี้ไงครับบางอย่างอาจจะเป็นการที่แบบนั่งฟังนั่งอยู่ข้างๆแล้วเขาก็ทำท่าแบบเหมือนจะไม่ได้ยินเราแล้วก็ทำท่าแบบเหมือนจะไม่ได้ยินเราแล้วก็ทำท่าแบบเหมือนจะไม่ได้ยินเราแล้วก็ทำท่าแบบเหมือนจะไม่ได้ยินเราแล้วก็ทำท่าแบบเหมือนจะไม่ได้ยินเราแล้วก็ทำท่าแบบเหมือนจะไม่ได้ยินเราแล้วก็ทำท่าแบบเหมือนจะไม่ได้ยินเราแล้วก็ทำท่าแบบเหมือนจะไม่ได้ยินเราแล้วก็ทำท่าแบบเหมือนจะไม่ได้ยินเราแล้วก็

ข้างๆอ่ะโดยไม่ต้องทำอะไรอ่ะส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราเข้าไปช่วยเหลือคนที่เครียดหรือคนที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยเราก็มักจะไปช่วยเหลือคนที่เรารู้จักใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม่ใช่เป็นคนที่เป็นวิชาชีพนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์หรือผู้ให้คำปรึกษาเนาะเราก็จะเข้าไปแบบเป็นคนรู้จักแล้วเราก็มักจะรู้ว่าเขามีสไตล์แบบไหนเขาชอบที่จะอยู่คนเดียวเขาชอบที่จะบ่นเขาชอบที่จะอยู่เงียบๆเวลาที่เขามีเรื่องเศร้าเรื่องเครียดลองใช้วิธีนั้นนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วหลายๆคนชอบที่จะให้มีคนเข้าไปนั่งอยู่ข้างๆหรือเข้าไปฟังแต่ถ้าเกิดเข้าไปนะแล้วเขาบอกว่าปล่อยฉันก่อนอย่าเพิ่งยุ่งกับฉันตอนนี้ก็อย่าเพิ่งเข้าไปนะครับแต่เกิดคำถามอีกบางคนก็จะถามว่าเอาแล้วถ้าเกิดเขาเกิดมีความคิดเชิงลบอยากตายไม่อยากอยู่ขึ้นมาแล้วจะปล่อยเขาไว้ได้ยังไงอ่ะก็อาจจะต้องเก็บเรื่องของมีคมอาวุธต่างๆที่เขาจะทำร้ายตัวเองออกจากตรงนั้นนะครับเปิดประตูไว้สักนิดนึงเราเดินผ่านเราเห็นเขาอยู่ว่าเขาทำอะไรอยู่นะครับแต่ในเคสทั่วๆไปเราเข้าไปฟังแล้วก็ไปอยู่ข้างๆเคียงข้างอาจจะอยู่เงียบๆพลังแห่งความเงียบบางทีมันมีทรงคุณค่าและทรงพลังมากกว่าพูดไปเรื่อยๆเหมือนกันเนาะนะครับบางคนฟังแล้วมีจังหวะบางทีเขาก็ต้องการการสัมผัสบางทีเหมือนกันเช่นจับมือโอบไหล่กอดถ้าเกิดเป็นญาติสนิทกันนะครับเป็นลูกเป็นพ่อแม่กันอะไรเงี้ยนั้นได้อยู่แล้วล่ะสัมผัสบางทีมีพลังมหาศาลยิ่งกว่าคำพูดเป็น10เป็น100คำนะครับนั้นอยากให้เริ่มด้วยการฟังด้วยใจจริงๆฟังโดยไม่รีบสอนฟังโดยไม่รีบโต้ตอบนะครับแล้วเมื่อไหร่เขาพร้อมหมอเชื่อเลยนะถึงเวลานั้นน่ะคุณผู้ฟังสามารถแนะนำสามารถช่วยเขาด้วยวิธีของเราในแบบที่เราคิดว่าเหมาะได้มากขึ้นด้านที่2นะครับในเรื่องของการช่วยเหลือคือเรื่องของทัศนคติของเราสำคัญมากๆแบบที่หมอพูดไปหลายๆทีว่าอยากให้รู้เลยนะครับว่าคนเป็นซึมเศร้าเขาไม่ได้อยากเป็นหรอกไม่มีใครอยากเป็นซึมเศร้าหรอกสิ่งที่เขาเป็นมันเป็นขึ้นมาเองมันเป็นเพราะว่าเขาเป็นโรคนะครับเขาไม่ได้แกล้งทำเขาไม่ได้นิสัยไม่ดีเขาไม่ได้อ่อนแอที่พูดมาทั้งหมด3อย่างนี้นะผู้ป่วยซึมเศร้าช้ำใจมากนะครับเวลาที่เขามาพบกับจิตแพทย์เนี่ยเขาจะบอกตลอดว่าเขาโดนพูดแบบนี้จากคนทางบ้านจากคนรอบตัวเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยากเป็นแต่เขาออกจากมันไม่ได้นะครับแต่ก็อย่างว่านะครับหมอก็เข้าใจคนที่อยู่รอบตัวคนที่เป็นซึมเศร้าเหมือนกันบางทีบางเรื่องเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเป็นซึมเศร้าจริงๆหรือเปล่าเนี่ยทำไมเป็นซึมเศร้ายังโพสต์ Facebook ได้ทำไมเป็นซึมเศร้าแล้วยังไปมีกิจวัตรประจำวันอื่นๆเหมือนคนอื่นได้โอ้ก็อยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าโรคซึมเศร้าเป็นคุณหมอวินิจฉัยถ้าคุณหมอเขาวินิจฉัยแล้วก็ลองดูลองเชื่อดูแล้วลองติดตามไปดูแล้วลองอยู่กับเขาแบบที่เพื่อนมนุษย์ที่มีจิตใจที่อยากดูแลเพื่อนมนุษย์ด้วยกันน่ะอยู่เคียงข้างกันนะครับเราลบทัศนคติเชิงลบของเราออกไปก่อนเราอาจจะอยู่กับเขาได้อย่างมีความสุขมากขึ้นนะครับเชื่อมโยงไปสู่ข้อถัดไปทำให้บางทีเราก็เหมือนกับรักและหวังดีอ่ะยิ่งมีคนในครอบครัวบางทีเราอาจจะคาดหวังหรือว่ากดดันหรือใช้คำพูดที่รุนแรงอ่ะเช่นเรื่องแค่นี้ไม่ไหวเลยแบบนี้ไม่ใช่ลูกพ่อโหคุณผู้ฟังครับคำพูดมันทำร้ายใจคนเป็นลูกที่เป็นโรคซึมเศร้ามากๆเลยนะครับหรือแบบพูดว่าตายอยู่ได้ไม่ไปตายๆสักทีโหหลายที่เกิดการสูญเสียถึงชีวิตนะครับดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ควรเอามาล้อเล่นหรือไม่ควรเอามาพูดนะครับหรือบางทีเราอยากจะให้เขาสู้บอกว่าเอ้าไปทำสินั่งร้องไห้อยู่ทำไมลองไปหาอะไรทำอย่างที่บอกครับคนไข้ซึมเศร้าเขามีปัญหาเรื่องสารเคมีวิธีการมองโลกเขารู้สึกว่ามันหม่นหมองมันมัวไปหมดจนกระทั่งเขาไม่รู้จะทำยังไงดังนั้นคำพูดมีผลนะครับวิธีการตอบสนองมีผลจริงๆอยากให้ทุกๆคนที่อยู่รอบข้างคนเป็นซึมเศร้ามองเขาด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์เป็นเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งอะถึงแม้จะรู้จักหรือไม่สนิทกับเขาก็ตามอะแต่อยากให้ลองนึกนะครับว่าถ้าวันหนึ่งเราเป็นซึมเศร้าขึ้นมาเราอยากให้คนรอบข้างปฏิบัติกับเราอย่างไรอันสุดท้ายนะครับของการช่วยเหลือคนที่เป็นซึมเศร้านะครับคือในเรื่องของการทำกิจวัตรอื่นๆเขาบอกว่าจริงๆแล้วผู้ป่วยที่เป็นซึมเศร้าในระดับที่เป็นน้อยๆเนี่ยการออกไปมีกิจวัตรนะครับเช่นไปทำงานอดิเรกที่เขาเคยชอบออกกำลังกายไปเที่ยวต่างจังหวัดเล่นกีฬาอ่าน

0: ังสือทำอาหารเลี้ยงสัตว์ต่างๆนานาเหล่านี้ช่วยให้ซึมเศร้าดีขึ้นนะดังนั้นอย่าไปดูถูกจุดเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับแต่หมอจะเจออย่างนี้ครับว่าคนไข้ที่เป็นซึมเศร้าเองอ่ะเขาจะบอกว่ามันเพลียมันไม่มีแรงมันยากมากเลยที่จะทำแบบที่คุณหมอบอกหมอถึงบอกไงครับว่าเป็นส่วนที่อยากให้คนรอบข้างอ่ะช่วยเหลือผู้ป่วยซึมเศร้าสักนิดนึงบางทีเขามีแรงกระตุ้นแรงฉุดนิดนึงแล้วทำไปด้วยกันพาไปด้วยกันยิ่งคนที่ชวนเป็นคนสำคัญในชีวิตเป็นพ่อแม่เป็นคนในครอบครัวเป็นแฟนเป็นอะไรนะโอ้พลังมหาศาลเลยนะครับเพียงแต่ว่าอยากให้พวกเราช่วยชวนกันนิดนึงเขาจะได้ไปอย่างมีพลังแล้วก็ไปอย่างต่อเนื่องและมีความสุขมากขึ้นนะครับที่พูดไปทั้งหมดนะครับทั้ง4อย่างนี้นะครับก็คือเรื่องของการช่วยเหลือผู้ป่วยซึมเศร้านะครับรับฟังอย่ามองว่าเขาได้รองความสนใจอย่าไปกดดันคาดหวังมากจนเกินไปแล้วก็การชวนทำกิจกรรมต่างๆนะครับเป็นไงครับสำหรับวันนี้เราได้รับฟังเรื่องของการดูแลเรื่องของโรคซึมเศร้าการรักษาทั้งในฐานะผู้ป่วยเองและในฐานะของญาติหรือคนรอบตัวของผู้ป่วยซึมเศร้านะครับน่าจะทำให้คุณผู้ฟังเคลียร์ใจเคลียร์ประเด็นได้มากขึ้นว่าตกลงซึมเศร้ารักษาหายไหมตกลงซึมเศร้าต้องรักษาไปนานเท่าไหร่กินยาแล้วจะเป็นยังไงผลข้างเคียงจะมีไหมแล้วทำจิตบำบัดดีไหมต้องทำอย่างไรหมอคิดว่าใน EP นี้คงช่วยให้ทุกท่านเคลียร์ใจและหายสงสัยในหลายๆประเด็นนะครับแล้วจะทำให้เรามาช่วยกันในการดูแลผู้ป่วยซึมเศร้าหรือในฐานะผู้ป่วยเองมีการรักษาที่ต่อเนื่องและเหมาะสมและทำให้หายจากโรคซึมเศร้าหรืออยู่กับโรคซึมเศร้านี้ได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับ
1: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและไอ้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcastผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel, YouTube Mahidol Channel, Apple Podcast, Spotify, Anchor, Blogdit. ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข

การที่ชอบของปิ้งของย่างนะครับแล้วตัดเฉพาะส่วนที่ดูไม่ไหม้ออกไปนะครับแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยจะปลอดภัยคงไม่ใช่นะครับอาหารปิ้งย่างตามปกติถ้าเป็นเนื้อที่ผ่านการหมักนะครับแล้วมีการปนเปื้อนสารตกค้างอย่างเช่นไนเตรตไนไตรไนโตรซามีนต่อให้เราไปตัดนะครับส่วนที่ไหม้ออกเนี่ยก็ยังได้รับสารดังกล่าวอยู่ดีนะครับถ้าเป็นไปได้เราพยายามอย่ารับประทานซ้ำซับซากกินปิ้งย่างได้ไม่ใช่กินทุกวันทุกมื้ออย่างเงี้ยครับก็คงจะไม่ไหวเหมือนกันนะครับคงจะต้องตรวจเช็คให้ดีว่าร้านที่เรารับประทานเนี่ยเขาผ่านกระบวนการอย่างถูกต้องนะครับไม่ได้มีการใช้สารเคมีแปลกปลอมปนเปื้อนอะไรที่จะก่อให้เกิดนะฮะทำให้เนื้อมันนุ่มแล้วก็เนื้อมันแดงนะครับเราอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะพยายามรับประทานอาหารที่มีการโปรเซสที่หลากหลายมากขึ้นนะครับไม่ใช่ปิ้งอย่างเดียวเลยนะครับไปต้มไปผัดไปทอดทำอย่างอื่นบ้างเลือกอาหารที่คิดว่ามีประโยชน์สดใหม่นะครับปลอดจากสารปนเปื้อนทั้งหลายน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับ

0: พบกับผมปาล์มสุภชัยสวนอ่อนนะครับและรายการ3 minute talk do and don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับชีวิตประจำวันของคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับต้องนั่งนานๆในท่าที่ไม่ถูกต้องหรือยืนนานๆหรือต้องก้มยกของหนักๆในท่าที่ไม่ถูกต้องบ่อย
1: ๆและวันหนึ่งคุณก็จะปวดบริเวณเอวคออกหรือหลังช่วงล่างปวดจี๊ดๆเหมือนไฟฟ้าช็อตปวดๆหายมากกว่า2สัปดาห์ขึ้นไปบางครั้งอาการปวดอาจร้าวหรือเจ็บแปลกไปถึงต้นขาน่องหรือเท้าได
0: ้ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยครับคุณอาจจะกำลังเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทครับ
1: หมอนรองกระดูกคือเนื้อเยื่อที่ลักษณะด้านนอกเป็นเหมือนพังผืดเหนียวๆซ้อนกันเป็นวงรอบๆชั้นและด้านในนุ่มๆยุ่นๆคล้ายวุ้นทำหน้าที่เป็นข้อต่อในการขยับของกระดูกสันหลังและรับแรงกระแทกเมื่อทำกิจกรรมต่างๆครับไม่ว่าจะนั่งยืนกระโดดเอหลังบิดตัวเหมือนกับเป็นช็อคอัพให้กับกระดูกสันหลังและคอยปกป้องไม่ให้กระดูกสันหลังเคลื่อนที่คนที่มีโอกาสเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทคือกลุ่มวัยทำงานอายุระหว่าง 20-50 ปีอ้าวก็พวกเรานี่แหละ

0: ครับดังนั้นเรามาหลีกเลี่ยงโรคนี้กันโดยต้องไม่นั่งทำงานด้วยอิริยาบถที่ไม่ถูกต้องนานๆไม่ก้มๆเงยๆบ่อยๆหรือมากเกินไปไม่ยกของหนักๆซ้ำๆท่าเดิมๆและไม่ระมัดระวังไม่มีน้ำหนักตัวที่มากเกินไปไม่สูบบุหรี่และสิ่งที่ต้องรีบทำให้เป็นนิสัยคือนั่งยืนยกของด้วยท่าที่ถูกต้องมีการเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆทุกๆ 2-3 ชั่วโมงพักผ่อนอย่างเพียงพอในแต่ละวันออกกำลังกายเป็นประจำโดยมีท่ากายบริหารเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อหลังและหน้าท้อง
1: เกิดจากการที่หมอนรองกระดูกในส่วนที่เราเรียกว่านิวเคลียสคอร์โพซิสเนี่ยปริ้นออกมานะครับกดทับรากประสาทนะครับซึ่งต่างกับโรคการปวดหลังทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจากปวดจากกล้ามเนื้อนะครับมีเรื่องของสารที่ทำให้เกิดการอักเสบนะครับบริเวณรากโดนกดทำให้มีอาการปวดร้าวลงขาเหมือนไฟฟ้าช็อตครับจะให้ผู้ป่วยเนี่ยนอนพักนะครับสัก 2-3 วันนะครับร่วมกับการให้ยาต้านการอักเสบที่เราเรียกว่าเอ็นเซนะครับร่วมกับการให้ยาลดอาการปวดร้าวปลายประสาทถ้าผู้ป่วยอาการดีขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะให้ผู้ป่วยเนี่ยค่อยๆกลับไปทำกิจวัตรประจำวันได้ใกล้เคียงปกตินะครับ
2: โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทสามารถป้องกันได้ถ้าคุณใช้ชีวิตอย่างถูกต้องครับและอย่าลืมดูแอนด์โดนทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
3: 3 minute talk do and don't

0: โหคุณพี่ทำไมงานเยอะขนาดนี้ครับวันนี
1: ้ประดังกันเข้ามามากเลยเนี่ยพี่ต้องอ่านบทนะเช็คดูว่าแบบความเรียบร้อยแล้วก็แก้แล้วก็อันนี้นะครับเป็นจอแบบเราดู reference แบบเห็นไหมมันเป็นพวกการแสดงคือมันต้องทำแบบควบคู่กันไปทั้งนี้เพื
0: ่อการแสดงนี่คือ
1: เมื่อยไปหมดแล้วปวด
0: ดูหนัง
1: ดูหนังที่แบบ
0: ซีรีส์
1: ซีรีส์ที่มีบทใกล้เคียงกับที่เราจะเล่นไงเราก็เลยแบบล้าไปหมดเลยเพียมาก
0: อันนั้นก็เหมือนแบบเออฟ้าฟ้าเฟซบุ๊กเหรอครับเนี่ยเฟซบุ๊กนี่นา
1: คือเขาส่งบทมาทาง Facebook แล้วเราก็คุยกันว่าเอ้ยไอ้บทอย่างนี้มันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ
0: นี่หุ้นนี่หุ้น
1: ใช่หุ้นเห็นไหม
0: เหมือนเล่นเกมฟาร์มวิวเลยเนี่ยเกมคนแก่เลยเนี่ยฟาร์มวิว
1: คือเรื่องตัวเลขเป็นเรื่องสำคัญมาก
0: พี่บีม
1: เคยได้ยินอาการนี้ไหมออฟฟิศซินโดรม
0: เคยเป็น
1: ใช่ไหม
0: เคยเป็นคร
1: ับ ก็คือมันอยู่ยิ้มก็ปวดไหล่ปวดหลังอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: ใช่
1: พี่ไม่เคยเป็นไงพี่ไม่ได้ทำงานออฟฟิศพี่ก็เลยอยากรู้ว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่าเราลองทำอะไรหลายๆอย่างเราทำงานแบบเล่นคอมพิวเตอร์เยอะๆมันจะเป็นไหมอาการมันจะเป็นยังไง
0: แล้วเป็นยังไงล่ะเนี่ยทั้ง3เครื่องนี้โทรศัพท์อีกเครื่องนึงสี่เคร
1: ื่อง อันนี้คอยแบบเช็คคิว
0: IG
1: รู้ดีนะเริ่มปวดหลังแล้วมันลามขึ้นมานี่ผ่านต้นคอขึ้นไปสมองแล้วก็เริ่มปวดตามเส้นนี้แล้ว
0: มันไวไปไหมครับเนี่ย
1: มันไวไปเหรอ
0: มันไวไปนะ
1: นี่อุปทานใช่ไหม
0: อุปทานมากเลยเนี่ย
1: โอเคพี่อาจจะไม่เป็นแต่ว่าแขกรับเชิญที่แบบ
2: โอ้ยพี่บีมพี่เฮามานั่งทำอะไรกันอยู่ตรงนี้เนี่ยปล่อยให้ใหม่มารอนานมากเลยเนี่ยรู้ไหมคะว่านัดใหม่ตั้งแต่กี่โมงใหม่มาก่อนเวลาแต่ว่าพอมาถึงปุ๊บไม่มีคนมาสนใจเลยแล้วคือหาพิธีกรไม่เจอจะกินข้าวจะกินน้ำก็ยังไม่รู้แล้วคือชุดเนี่ยคือได้ไหมอ่ะแล้วยังไงแล้วคือสรุปไม่มีบีบใหม
1: ่ไม่เดี๋ยวไม่ใจเย็นใจเย็นใหม่นั่งก่อนแป๊บนึงก็ได้คร
2: ับไม่มันไม่ได้หงุดหงิดอะไรเลยนะพี่แต่ว่าคือแค่หาพิธีกรไม่เจอเข้าใจป
1: ่
2: ะก
1: ็
2: ค
1: ือ
2: มันก็ร้อนมากเลยเนี่ยร้อนดาวแล้วร้อนด้วยอ
1: ันนี้เป็นอาการติดมาจากที่ออฟฟิศหรือเปล่า
2: ฮะเป็นอะไรนะคะ
1: เหมือนออฟฟิศซินโดรมไงแบบนี่คืออาการของออฟฟิศซินโดรมหรือเปล่าแบบว่าติดมาจากออฟฟิศแบบว่าเฮ้ยเราเล่นเป็นนางร้ายบ่อยเราก็เลยแบบว่าอารมณ์มาเวียงใส่คนอื่นหรือเปล่า
2: คือที่อยู่ในละครเนี่ยไม่ได้เล่นคือเป็นตัวเองจริงๆ
1: หรอพี่เชียร์เนี่ยได้ได้ได้ใจเย็นๆนะเดี๋ยวเดินตามพี่มาเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่หมวยในบ้านดีกว่านะ
2: ตายแล้วปวดหัวปวดคอเลยใช่ไหม
1: ตายแล้วไปรีบไปดีกว่าไปไป
2: ช่วยหน่อยสิคะ
1: ไปครับเอาละไปกันพี่หมวยครับวันนี้แขกรับเชิญของเราครับถูกใจผมแล้วก็แฮลมากๆเลยครับผม
3: ถูกใจพี่ด้วย
1: ถูกใจพี่หมวยด้วยนะครับแนะนำเลยนะฮะนี่น้องใหม่สุกัญญาเกิดนิมิตครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ทราบมาว่าน้องใหม่เนี่ยเป็นออฟฟิศซินโดรมมานานแล้วด้วย
5: จริงๆแล้วเพิ่งจะทราบว่าตัวเองเป็นเมื่อประมาณ2ปีค่ะแต่ว่าอาการเนี่ยเป็นมานานแล้วเราก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรแล้วก็เพิ่งจะแบบว่าไปหาหมอเพราะว่าอายุประมาณ37ปีไม่เคยหาหมอเลยไม่เคยตรวจสุขภาพเลยค่ะแต่เมื่อแบบวันนึงเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันอาการหนักแล้วอะค่ะจากปกติอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นแค่แบบปวดไหล่นิด
1: ๆ
5: ปวดหลังหน่อยๆเฮ้ยทำไมมันลงไปแบบเริ่มสะโพกเฮ้ยทำไมบางวันเริ่มขึ้นคอเฮ้ยทำไมบางวันเริ่มขึ้นหัวบางวันไปตาก็เลยมีความรู้สึกว่าผิดปกติมากแล้วทีนี้โชคดีที่เจอแฟนคนนี้ค่ะก็พาเราไปโรงพยาบาลครั้งแรกในชีวิตคุณหมอก็เลยวินิจฉัยมาว่าเราเป็นออฟฟิศซินโดรมนะแต่ว่าที่มากกว่าออฟฟิศซินโดรมก็คือเป็นไฟโบไมอาเจียค่ะอย่างสมมติว่าออฟฟิศซินโดรมเนี่ยค่ะเท่าที่คุณหมอเขาบอกนะคะก็จะเป็นโรคกล้ามเนื
1: ้อ
5: และคนส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่าจะเป็นเฉพาะสาวออฟฟิศหนุ่มออฟฟิศ
6: ที่นั่งทำคอมพิวเตอร์นั่น
5: ใช่ค่ะแต่จริงๆเราไม่ใช่มันเป็นได้กับทุกคนแม้กระทั่งไม่ต้องอยู่ในออฟฟิศแต่ใช้บุคลิกหรือกล้ามเนื้ออะไรนานๆท่าเดิมนานๆหรือใส่รองเท้าส้นสูงบ่อย
1: ๆ
5: มันก็จะทำให้กล้ามเนื้อเราตึงแล้วยึดแต่ไฟโบไมอาเจียเนี่ยเราเป็นมากกว่าออฟฟิศซินโดรมคือมันเป็นโรคสมองความเครียดกังวลพอเวลาปวดกล้ามเนื้อปึบมันก็จะส่งผลไปถึงสมองตัวนี้ด้วย
1: จริงๆแล้วอย่างเราเป็นนักแสดงใช่ไหมแล้วเราทำงานในวงการบันเทิงความเครียดมันน่าจะมีผลค่อนข้างน้อยมาก
5: จริงๆคนอื่นจะมองว่าใหม่เนี่ยน่าจะไม่เครียด
1: เ
5: ป็นคนสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคนที่เป็นนักแสดงจริงๆทุกคนมักจะมีอารมณ์เครียดไม่รู้ตัวพี่บีมก็เป็น
1: พี่เครียดเหรอเนี่ย
5: อุ้ยนักแสดงทุกคนค่ะคุณหมอบอกว่ามันอยู่กับอารมณ์อยู่กับอารมณ์แล้วบางทีมันแอบเครียดสมมติจำบทไม่ได
1: ้
5: หรือบทยาวหรือขับรถติดอะไรอย่างเงี้ยมันจะเครียดโดยบังเอิญค่ะและยิ่งของใหม่เงี้ยค่ะบทเป็นนางร้ายต้องแบบ
1: เออมันต้องกรีดวีบไว้อย่างนี้นะ
5: มันค่อนข้างตึงแล้วมันก็สะสมมาประมาณแบบเป็น10ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เราเป็นแต่ก็มันก็มีวิธีรักษาหายได้จริงๆแล้วคุณหมอบอกว่าโรคนี้เนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศซินโดรมหรือว่าไฟโบไมอัลเจียเนี่ยนะคะก็คือว่าจะต้องกายภาพไม่ว่าจะเป็นกายภาพด้วยมือหรือเครื่องก็ตามเพราะว่ากายภาพมีหลายอย่าง
1: เขามีวิธีการนวดอะไรที่แบบว่าเฉพาะหรือว่ามันต้องเรียนหรืออะไรอย่างงี้มั้ย
5: ก็จริงๆแล้วว่าค่ะคุณหมอจะสอนแฟน
6: แฟนจะต้องเป็นคนนวด
5: ถูกเพราะเราไม่สามารถที่เราจะนวดทั้ง
1: หลังนวดหลังตัวเองไม่ได้นะ
5: หมอก็จะบอกอันนี้คุณต้องยกแขนเขาอย่างนี้นะต้องนวดตรงนี้นะไล่มาตรงนี้นะเป็นวิธีนวดแบบด้วยมือแต่ถ้าสมมติว่ามันยังไม่ดีขึ้นคุณก็ต้องไปใช้เครื่องกายภาพมันจะเป็นเหมือนหัวแบบไฟฟ้าคล้ายๆเหมือนปล่อยกระแสค่ะก็ไปคลายตรงที่มันตึงมากๆหรือบางครั้งก็ฝังเข็มทำอะไรก็ได้ที่คุณใหม่รู้สึกว่ามันผ่อนคลาย
1: น้องใหม่เป็นอย่างนี้แล้วอย่างพี่หมวยเป็นไหมครับเนี่ย
6: พี่ก็เป็นเนี่ยพอน้องใหม่เล่าเนี่ยพี่ปวด
1: ขึ้นมาเลยทันที
6: แต่ว่าพี่ปวดเฉพาะเนี่ยค่ะเฉพาะไหล่ไม่ได้ลามไปถึงสมองไม่ได้ลงไปก้นสะโพกหรือยังแต่ว่าตรงน
5: ี้มีช่วงหนึ่งที่ใหม่ได้รับบทบาทเป็นหน้าที่เหมือนผู้ประกาศข่าวอันนี้ก็ส่งผลเพราะว่าท่าด้านเราจะต้องนั่งหลังตรงแล้วเราก้มแบบหุ่นยนต์นะคะที่มันไม่สามารถนั่งอย่างนี้แล้วอ่านข่าวได
1: ้อ๋อมันไม่สมานเนอะ
5: มันไม่ได้มันต้องอย่างนี้แล้วมันก็เก่งคอใช่ค่ะแล้วทำเป็นเวลานานๆมันจะมีความปวดเหมือนแบบมีคนมาขี่หลังเหมือนคนมาขี่คอใหม่นี่ทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งไสยศาสตร์ทั้งเข้าวัดทั้งไล่แบบไปอะไรอย่างนี้เลยนะคะ
6: แล้วมันดีขึ้นไหมคะที่หมายบอกว่าเนี่ยรักษามาทุกอย่างทั้งนวดมือนวดเครื่อง
5: ถ้าแฟนบังคับให้ไปทำก็จะดีขึ้นแต่ด้วยความที่หมายแบบหนึ่งเสียดายตังค์ที่ค่ะโอ้โหกายภาพครั้งหนึ่ง 3-4,000 เอายาอีกนิดนึง 5,000 ต่อครั้งแล้วหมอบอกว่าคือไอเราก็ดูว่ากายภาพเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งหมอบอกว่ากายภาพอาทิตย์ละ 3-4 ครั้ง
1: โอ้โห
5: 3-4 ครั้ง
1: ครั้งหนึ่ง
5: ครั้งหนึ่ง 5,000 อาทิตย์ละ 15,000 โอ้โหอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวจะพยายามไม่เครียดละกัน
1: แล้วอย่างคุณหมอเคยจ่ายยาคลายเครียดมีไหมครับต้องทานยาอะไรอย่าง
5: น
1: ี้ไหม
5: ทุกวันนี้นี่คืออิ่มเพราะยา
1: โอ้โหร้อนขนาดนั้นเลยเหรอครับ
5: เพราะทานยาเยอะมากแล้วก็ตอนคืนใหม่จะตื่นทุก5นาทีคือนอนไม่หลับค่ะไม่ได้นอนเลยคือสมมติว่าใหม่ตะแคงขวาใช่ไหมคะ
1: ครับ
5: 10นาทีใหม่ต้องเปลี่ยนละเพราะว่าปวดเหมือนเราเป็นแผลแล้วเรานอนกดทับแผลมันก็ต้องพลิกไปพลิกมาบางครั้งตื่นมาไม่ไหวกินยานอนหลับไป2เม็ดต่อคืนต้องกินทุกวันแล้วก็ต้องกินยาคลายกังวลเราก็คิดว่าเราเป็นโรคจิตอ่อนๆหรือเปล่าแต่คุณหมอบอกว่าไม่ได้แบบเป็นโรคจิตอ่อนแต่คือคนที่เป็นโรคเนี้ยเขาจะนอนไม่หลับกันอยู่แล้วเพราะว่าเขาปวดมันเหมือนเรานอนทับแผลตัวเองหนูถึงขั้นแบบเคยนอนใส่พัมเพิร์สตอนคืนแล้วอะ
1: ทำไมอะครับ
5: ก็ลุกไม่ได้อะค่ะมันปวดอะ
1: อ๋อไม่อยากลุกเข้าห้องน้ำเลย
5: คือมันแบบมันมีความรู้สึกปวดฉี่มากแต่แบบมันลุกไม่ไหวไม่ฉี่แล้วไม่ลุกแล้วใส่พัมเพิร์สแล้วทานฉี่เลยเราเลยมีความรู้สึกว่าเราเป็นขนาดนี้แล้วหรอเราแบบถึงขั้นปวดมากขนาดที่ลุกไปเข้าห้องน้ำไม่ได้แล้วหรอซึ่งเรารู้สึกว่าเราแย่มากแล้วเราก็รู้สึกว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้ละเราก็ต้องฝืนดิถ้าเราปวดเราก็ลุกไปฉี่เลยเราจะได้รู้สึกว่าพยายามออกกำลังกายกับเรื่องแบบนี้บ้างดื้อกับตัวเองบ้างไม่ใช่ตามใจตัวเองตลอดแล้วทำให้เราเป็นอัมพาตอัมพาตอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: โรคนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ
1: ใช่ครับ
6: เพราะฉะนั้นเราจะมาทำความรู้จักกับโรคนี้ให้มากขึ้นค่ะกับศาสตราจารย์นายแพทย์วิวัฒน์วัฒนวิสิทธิ์อาจารย์เป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาออร์โธปีดิกโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
4: และตอนนี้เราอยู่กับศาสตราจารย์นายแพทย์วิวัฒน์วัฒนวิสิทธิ์ค่ะอาจารย์ประจำที่ภาควิชาออร์โธปีดิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: หมอครับ
8: ครับ
1: ถามคุณหมอเลยดีกว่าครับเมื่อกี้ได้มีโอกาสคุยกับน้องใหม่มานะครับแล้วก็มีชื่อโรคอีกชื่อหนึ่งนะครับก็คือไฟโบไบโอเจีย
8: ครับ
1: ซึ่งไอ้โรคเนี้ยมันแตกต่างกับออฟฟิศซินโดรมมากไหมครับหรือว่ามันจริงแล้วมันก็คือเป็นโรคเดียวกันนั่นแหละ
8: สองโรคนี้จริงๆแล้วอาการใกล้เคียงกันมากนะครับแต่ถ้าเป็นการรักษาเนี้ยจริงๆเราต้องแยกสองโรคออกจากกันนะครับ
1: ครับ
8: อย่างออฟฟิศซินโดรมเนี้ยเราจะเรียกว่าMyofascial pain นะครับ ส่วนโรคของคุณใหม่นี่คือ Fibromyalgia ซึ่งชื่อมันอาจจะคล้ายๆกันแต่ว่าลักษณะหรือการดำเนินโรคนี่ไม่เหมือนกันเลยนะครับต้องรักษาแตกต่างกันครับ
4: แล้วถ้าเราเจาะเฉพาะออฟฟิศซินโดรม
8: ครับ
4: สาเหตุมาจากอะไรคะ
8: ก็อย่างที่ทราบกันนะว่ามาจากการทำงานที่อยู่ในท่านั้นนานๆนะครับมันก็จะทำให้เกิดเพนหรืออาการปวดขึ้น พอมันปวดเนี่ยนะกล้ามเนื้อมันโดยธรรมชาติมันก็จะหดเกร็งตัวอาการปวดมันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
1: และอาการแบบไหนครับถึงจะเข้าข่ายการเป็นออฟฟิศซินโดรม
8: ที่เราเจอบ่อยๆเลยก็ถ้าเราทำคอมพิวเตอร์นานๆหรือเรามองจอนานๆเป็นพวกปวดคอปวดบ่าปวดไหล่มากกว่านะครับ
1: และถ้าเผื่ออย่างนี้สมมุติว่าผมก็เคยเป็นแบบปวดขึ้นมาอย่างเงี้ยครับผมแล้วบิดคอเงี้ยจนมันดังก๊อก
8: แล้วอย่าง
1: น
8: ี
1: ้ไอ้ดีไหมฮะ
8: ไม่ดีอ
1: ่ะไม่ดีนะครับ
8: เราจะไม่แนะนำไม่ทำนะครับเพราะว่าเรากลัวกระดูกคอเสื่อมนะครับหรือมอนรองกระดูกคอมันจะเสื่อมเร็วขึ้นนะครับซึ่งมันก็จะทำให้อาการออฟฟิศซินโดรมหรือ
5: เ
8: ป็นหนักแฟชชั่นเพนแล้วก็จะเป็นมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็จะรักษายากขึ้นนะ
4: แม้ว่าจะไม่ได้นั่งทำคอมพิวเตอร์แต่ว่าถ้านั่งถ้าเดิมนานๆมีโอกาสเป็นไหมคะ
8: เป็นได้เช่นกันครับ
4: อย่างหมวยนั่งอ่านข่าวนาน
8: ๆอ๋อแน่นอนนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนท่าเลยหรืออยู่ในท่านั้นนานๆนะวันละหลายๆชั่วโมงเนี้ยนะครับก็มีโอกาสเป็นได้ครับ
5: ซึ่งจริงๆแล้วใหม่เคยถามคุณหมอนะคะว่าใหม่เคยไปนวดแบบกดจุดคลายเส้นจะดีไหมเพราะว่าบางครั้งนะคะใหม่ไปนวดแล้วใหม่รู้สึกว่ามันทำให้ปวดตาคุณหมอแนะนำมาว่าคนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมอะค่ะบางครั้งนวดได้แต่ว่าบางคนก็นวดไม่ได้เพราะว่าจุดของการปวดแต่ละคนไม่เหมือนกันบางครั้งไปนวดปุ๊บอาจจะโดนเส้นประสาทแล้วเส้นนั้นไปเชื่อมต่อกับตาอาจจะทำให้มีผลตาบอดก็ได้ในบางคน
8: การนวดนี่ช่วยได้นะครับแต่ก็ต้องนวดให้ถูกจุดอย่างคุณหมายว่านะครับ
4: แล้วมีโอกาสที่ก้อนมันจะหายไปเลยไหมคะ
8: อ๋อถ้าเรารักษาดีๆหายครับที่แนะนำจริงๆคือ stretching exercise นะฮะหรือการเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยก็ควรจะทำสม่ำเสมอหน่อยนะโดยเฉพาะคนที่ต้องทำงานอยู่หน้าจอหรือว่าต้องอ่านข่าวต่อเนื่องยาวๆเนี่ยนะครับควรจะมีการ stretching exercise กล้ามเนื้อรอบๆนะครับ
1: แล้วอาการเริ่มต้นมันเป็นยังไงครับ
8: อาการเริ่มต้นก็คือพวกนี้ก็คือการปวดเมื่อยบริเวณต้นคอบ่าไหล่รวมไปถึงสะบักด้านหลังนะครับซึ่งมันเป็นตำแหน่งที่เราพบบ่อยนะครับอาการต่อไปนะครับถ้าเรา

0: มากๆนะมันจะมีอาการต่อระบบเรียกว่าประสาทอัตโนมัติได้ด้วยนะครับเช่นนั้นมีอาการซู่ซ่าปวดซู่ซ่ามีอาการวูบนะครับซู่ซ่าในภาษาอังกฤษมันเรียก tingling sensation นะครับหรือว่าเป็นเน็บก็ได้นะเป็นเน็บก็ยังได้แต่เน็บที่ไม่ใช่ชาน
1: ะ
0: เป็นอาการเป็นเน็บนี่เป็นได้นะครับแล้วก็อาการที่3นะครับที่อยากจะเกิดได้โดยเฉพาะพวกที่เป็นเรื้อรังแล้วก็ทิ้งไว้นะครับไม่ได้ไปพบแพทย์หรือไม่ได้รับการรักษานี
2: ่
0: บางทีมันกดเส้นประสาทได้นะครับทำให้มีอาการชาแล้วหรือมีการอ่อนแรงได้นะครับที่พบบ่อยก็คือพวกเส้นประสาทตรงข้อมือถูกกดทับได
1: ้
0: หรือบางทีก็เป็นเส้นประสาทตรงคอด้วยนะครับได
1: ้ครับพูดถึงออฟฟิศซินโดรมโรคที่เกิดจากการทำงานคนวัยทำงานเป็นมากสุดจริงไหมคะ
0: ถูกส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าคนที่อย่างที่คุณบีมบอกไม่จำเป็นต้องทำงานก็เป็นได้นะครับ
1: ทีนี้คุณหมอบอกว่าการรักษาเนี่ยก็คือใช้วิธีการยืดกล้ามเนื้อ
0: ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
1: ยืดเหยียดกล้ามเนื้อค่ะซึ่งต้องทำนานแค่ไหนมันถึงจะอาการดีขึ้นแล้วมีสิทธิ์หายขาดไหมคะ
0: จริงๆแล้วต้องทำสม่ำเสมอนะครับสำหรับพวกที่นั่งทำงานนานๆเนี่ยนะครับหรือทำงานออฟฟิศนานๆเนี่ยควรจะพักบ้างแล้วก็เว้นช่วงมาทำ stretching exercise หรือการเหยียดกล้ามเนื้อนะครับโดยเฉพาะกล้ามเนื้อที่เราพูดถึงสำคัญตรงนี้คือกล้ามเนื้อคอกล้ามเนื้อสะบักกล้ามเนื้อรอบๆหัวไหล่อย่างเงี้ยนะครับจะต้องมีการบริหาร
1: คุณหมอสอนสักหนึ่งท่าง่ายๆได้ไหมคะ
0: อย่างเช่นคุณหมวย
1: กดด้านนี้ค่ะ
0: นะครับตรงนี้ตำแหน่งกล้ามเนื้อตรงน
2: ี้นะฮะ
0: ถ้าเรารู้ว่ากายวิภาคนิดนึงเราก็ใช้วิธี stretching กล้ามเนื้ออย่างเงี้ยนะครับก็ค้างไว้สัก5วินาทีนะครับนับ1ถึง5
1: ะ
0: นะครับทำไปสัก10ครั้ง15ครั้งนะครับเมื่อกี้เรามี stretching exercise หรือเหยียดกล้ามเนื้อไปแล้วนะครับอีกวิธีก็คือฝึกกล้ามเนื้อให้มันแข็งแรงหรือ strengthening exercise นะครับอย่างเช่นด้วยเป็นคอนะฮะคุณหมวยก็บริหารอย่างเงี้ยนะครับคือคออยู่นิ่งๆนะครับ
1: ค
0: อตั้งตรงๆแล้วก็เกรงคอสู้กับแรงที่ดันมานะครับนะครับแล้วก็มาด้านข้างนะครับ1 2 3 4 5ดันด้านหน้านะครับ1 2 3 4 5แล้วก็มาด้านนี้อย่างเงี้ยนะครับเราก็จะได้กล้ามเนื้อเลยรอบคอเราก็ทำควบคู่ไปกับ stretching exercise นะครับเหยียดแล้วก็ฝึกให้มันแข็งแรงด้วย
2: ทีนี้ถ้าเผื่อสิ่งเหล่านี้เราไม่ได้ทำครับแต่เรามีอาการเป็นออฟฟิศซินโดรมถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เลยอย่างเงี้ยครับอันตรายไหมครับ
0: มันจะรบกวนเรามากเลยแล้วมันจะอาการปวดมันจะทวีมากขึ้นเรื่อย
3: ๆเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้ไหมคะหมออ
0: ๋อไม่เกิดแน่นอนนะครับแต่ว่ามันจะทำให้เราทนทุกข์ทรมานกับมันมากขึ้นนะครับมันจะรบกวนไปถึงตอนนอนด้วยตอนนี้พักก็ไม่หายแล้วบางครั้งเนี่ยถ้าปวดรุนแรงเนี่ยกินยาบางทีมันก็ไม่อยู่นะครับมันก็ไม่หาย
1: คุณหมอน่าจะเจอคนไข้ที่เป็นออฟฟิศซินโดรมมารักษามาปรึกษาเยอะที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมีอะไรอยากจะบอกเป็นพิเศษสำหรับคนที่เป็นอยู่ตอนนี้และคนที่ไม่อยากจะเป็นบ้างคะ
0: อันนี้สำคัญมากเลยนะครับพอเราเริ่มเป็นเนี่ยนะฮะก็ต้องวินิจฉัยตัวเองให้ได้นะครับแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างที่คุณหมอแนะนำแบบเมื่อกี้นะครับอย่าทิ้งไว้นานนะครับอย่างที่คุณบีมพูดถึงนะครับถ้าปล่อยเป็นเรื้อรังแล้วการรักษาจะยากต้องหมั่นดูแลตัวเองแล้วก็วินิจฉัยตัวเองนะครับว่าเรามีอาการเหล่านี้หรือยังนะครับแล้วก็ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องถ้าเรารู้จักโรคนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆก็จะหายได้นะครับ
2: นอกจากนี้จริงๆเรามีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านมาด้วยนะครับผมเป็นคำถามที่เกี่ยวกับคำถามเรื่องออฟฟิศซินโดรมเนี่ยครับเดี๋ยวเราไปฟังคำถามแรกกันนะครับ
4: การปวดหัวแบบไมเกรนมีส่วนเกี่ยวข้องกับโรคออฟฟิศซินโดรมหรือเปล่าคะ
2: คุณหมอครับอาการปวดหัวแบบไมเกรนเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาการของออฟฟิศซินโดรมไหมครับ
0: เป็นไปได้เลยนะครับเนื่องจากอย่างที่กล่าวนะครับคือ myofascial pain เนี่ยนะหรือออฟฟิศซินโดรมเป็นการเกร็งของกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อบริเวณคอและสะบักนะครับคราวนี้ถ้ามันเกร็งมากๆเนี่ยกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะลามไปถึงกล้ามเนื้อตรงหนังศีรษะเราได้ด้วยนะครับทำให้เราปวดศีรษะได้นะครับดังนั้นเกี่ยวเนื่องกันครับดังนั้นการรักษาต้องรักษาไปพร้อมกันนะครับโรคเดียวกันครับ
2: ก็ได้ฟังคำตอบแล้วนะครับก็คือเกี่ยวข้องกันและต้องรีบมารักษานะครับผมจะได้อาการจะได้ทุเลาเร็วๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปฟังคำถามข้อต่อไปครับ
5: คนที่เป็นโรคออฟฟิศซินโดรมสามารถเป็นโรคซึมเศร้าได้ไหมคุณหมอ
1: ท่านชมถามมาค่ะว่าออฟฟิศซินโดรมจะพัฒนาไปถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าได้ไหมคะคุณหมอ
0: เวลาเราปวดมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคปวดชนิดไหนก็ตามปวดเรื้อรังแล้วไม่ได้รับการรักษาเนี่ยมันทำให้เราเกิดอาการภาวะซึมเศร้าตามมาได้ในทุกกรณีเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งไว้นานนะครับควรจะรีบดูแลตัวเองและรักษาให้อาการปวดมันทุเลานะครับหรือหายไปไม่งั้นแล้วเราก็จะกลับมาได้โรคใหม่นะครับคือภาวะซึมเศร้าหรือวิตกกังวลก็ได้ด้วยครับ

0: นี่คนรอบข้างถ้ามีคนในครอบครัวป่วยเป็นออฟฟิศซินโดรมต้องไม่ละเลยเขา
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่ามันพัฒนาไปได้ซึมเศร้า
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: วันนี้ได้ความรู้เรื่องโรคออฟฟิศซินโดรมมากเลยต้องขอขอบพระคุณค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์วิวัฒน์วัจนวิสิทธิ์จากภาควิชาออร์โธปิดิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและขอบคุณน้องใหม่ด้วยที่มาเล่าประสบการณ์อาการป่วยของตัวเองขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
2: ขอบค
3: ุ
2: ณครับ
3: ครับ
2: ช่วงหน้านะครับเท่าจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนนะครับผมเห็นเขาบอกว่าคราวนี้จะไปไกลกว่านครนายกนะฮะแต่จะไปที่ไหนยังไม่แน่ใจนะครับกลับมาดูได้นะครับในช่วงรอบดัวดามาครับ
4: การปวดหัวแบบไมเกรนมีส่วนเกี่ยวข้องกับโรคออฟฟิศซินโดรมหรือเปล่าคะ
2: คุณหมอครับอาการปวดหัวแบบไมเกรนเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาการของออฟฟิศซินโดรมไหมครับ
1: เป็นไปได้เลยนะครับเนื่องจากอย่างที่กล่าวนะครับคือ myofascial pain เนี่ยนะหรือออฟฟิศซินโดรมเป็นการเกร็งของกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อบริเวณคอและสะบักนะครับคราวนี้ถ้ามันเกร็งมากๆเนี่ยกล้ามเนื้อนี่มันจะลามไปถึงกล้ามเนื้อของตรงหนังศีรษะเราได้ด้วยนะครับทำให้เราปวดศีรษะได้นะครับเพราะนั้นเกี่ยวเนื่องกันครับงั้นการรักษาต้องรักษาไปพร้อมกันโรคเดียวกันครับ
2: ก็ได้ฟังคำตอบแล้วนะครับก็คือเกี่ยวข้องกันและต้องรีบมารักษานะครับผมจะได้อาการจะได้ทุเลาเร็วๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปฟังคำถามข้อต่อไปครับ
5: คนที่เป็นโรคออฟฟิศซินโดรมสามารถเป็นโรคซึมเศร้าได้ไหมคุณหมอ
0: ท่านผู้ชมถามมาค่ะว่าออฟฟิศซินโดรมจะพัฒนาไปถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าได้ไหมคะคุณหมอ
1: เวลาเราปวดมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคปวดชนิดไหนก็ตามปวดเรื้อรังแล้วไม่ได้รับการรักษาเนี่ยมันทำให้เราเกิดอาการภาวะซึมเศร้าตามมาได้ในทุกกรณีเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งไว้นานนะครับควรจะรีบดูแลตัวเองและรักษาให้อาการปวดมันทุเลานะครับหรือหายไปไม่งั้นแล้วเราก็จะกลับมาได้โรคใหม่นะครับคือภาวะซึมเศร้าหรือวิตกกังวลก็ได้เลยครับ
0: แบบนี้คนรอบข้างถ้ามีคนในครอบครัวป่วยเป็นออฟฟิศซินโดรมต้องไม่ละเลยเขา
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่ามันพัฒนาไปได้ซึมเศร้า
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: วันนี้ได้ความรู้เรื่องโรคออฟฟิศซินโดรมมากเลยต้องขอขอบพระคุณค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์วิวัฒน์วัจนวิสิทธิ์จากภาควิชาออร์โธปิดิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและขอบคุณน้องใหม่ด้วยที่มาเล่าประสบการณ์อาการป่วยของตัวเองขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
3: ขอบคุณ
2: ครับ
3: ขอบคุณครับ
2: ช่วงหน้านะครับเท่าจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนนะครับผมเห็นเขาบอกว่าคราวนี้จะไปไกลกว่านครนายกนะฮะแต่จะไปที่ไหนยังไม่แน่ใจนะครับกลับมาดูได้นะครับในช่วงรอบดัวดามาครับ
6: บ้านเราเนี่ยร่มรื่นจริงนะดูสิต้นไม้ก็เยอะแล้วก็มาหลังบ้านนี่ก็ติดน้ำ
7: ใช่ครับ
6: ได้นั่งมองน้ำนี่ชิลมากเลย
7: ข้างหน้าติดถนนข้างหลังติดน้ำตัวบ้านติดธนาคารครบเลยครับ
6: อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ละ
8: ใช่
7: แต่ว่าพออยู่ในที่บรรยากาศดีๆอย่างเงี้ยครับมันทำให้บางทีเราก็เจริญอาหารนะฮะเพราะเมื่อกี้เนี่ยก่อนมาเนี่ยผมก็นั่งดูธรรมชาติแล้วก็ทานอาหารคลีนครับทานเกลี้ยงเลยนะครับคลีนมากเลยครับหน่วย
6: เขาไม่ได้คลีนความหมายนั้นนะปกติเนี่ย
7: มันคนละอันกันเลย
6: คนละอันคนละอัน
7: หมูครับผมรู้นะว่าคืออะไรก็คือเป็นผักครับเป็นผักออร์แกนิกก็คือเหมือนอันนี้ปลูกในแบบที่ที่แบบใช้สารเคมีน้อยมากๆแล้วก็เฟรชมากครับผมมาแล้วก็ราดซอสแล้วก็ทานได้เลย
6: แล้วไม่แบ่งเลยอ่ะ
7: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเผื่อไปซื้อเนี่ยน่าจะมีอีกครับพี่หมวยเดี๋ยวผมก็จะซื้อมาให้ไม่เป็นไรทำไม
9: ไม่เป็นไรเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครับผมเนี่ยจะพาพี่หมวยกับพี่บีมเนี่ยไปดูแหล่งปลูกผักออร์แกนิกที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งนึงของเมืองไทยเลยครับ
7: ที่ไหนอ่ะครับ
9: วังน้ำเขียวครับอยากรู้ไหมว่าที่นั่นเป็นยังไงบ้างนะครับ
6: อยากรู้
9: อากาศก็ดีนะครับคนปลูกก็แข็งแรงคนกินถ้าได้กินผักดีๆก็แข็งแรงด้วยนะครับถ้าอยากรู้แล้วไปชมพร้อมกันเลยคร
6: ับ เดี๋ยวๆๆอย่าเพิ่งไปสัญญาก่อนนะว่าจะมาฝาก
9: วันนี้มีของฝากด้วยครับคุณผู้ชมครับฝากทั้งพี่หมวยฝากทั้งพี่บีมเลย
7: โอเคครับ

รอบรั้วรามาวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาครับที่นี่นะครับนอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแล้วครับยังเป็นแหล่งปลูกผักออร์แกนิกที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยอีกแห่งหนึ่งก็ว่าได้ครับแล้ววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูการปลูกผักออร์แกนิกกันครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ

0: ไกลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: โอ้ลุงไกลสวนลุงไกลนี่คือผักเยอะมากเลยนะครับ
1: ครับ
0: ลุงไกลปลูกผักมากี่ปีแล้วครับ
1: ปีนี้เข้าปีที่27ปี
0: ครับผมทำไมลุงไกลถึงหันมาปลูกผักออร์แกนิกครับ
1: ประเด็นหลักก็คือเรื่องของสุขภาพตัวเราเองฉะนั้นเองถ้าเราไม่ปฏิเสธสารเคมีเนี่ยการสัมผัสเนี่ยจะไม่มีบาละหน่อยจบแน่นอนจบแน่นอนเรามองตัวนี้หนึ่งตัวเราเองผู้บริโภคด้วย
0: และอย่างในส่วนของลุงไกลเนี่ยครับมีผักทั้งหมดกี่ชนิดครับ
1: เขาก็มีอย่างสลัดแก้ว
0: ครับ
1: ตัวนี้ก็คอสนะครับ
0: แ
1: ล้วบางครั้งก็หอมญี่ปุ่นกระเทียมต้นบางทีก็ลงมะเขือเทศ
0: อ
1: าจจะเป็นผักไทยก็ปลูกพริกยังต้องปลูก
0: พริกต้องปลูกเลย
1: ต้องปลูกนะแต่โคตรตะไคร้ก็ปลูกทิ้งไว
0: ้ครับ
1: แล้วได้ใช้แน่นอนได้ใช้
0: จะขายด้วยหรือว่าจะกินเองด้วยก็ปลูกหมดเลย
1: ครับพ่อหลวงสอนไว้ว่าพื้นที่ทุกตารางนิ้วต้องใช้เป็นประโยชน์มากที่สุด
0: ครับผมอย่างในทุกวันนี้มีคนหันมาทำผักออร์แกนิกเยอะไหมครับลุงไกลครับ
1: เยอะฮะเพราะว่าถ้าพูดถึงการเกษตรคืออาชีพแขนงหนึ่งอาชีพของภาคการเกษตรไม่มีการปลดเกษียณนะฮะทำได้จนชั่วชีวิตเลยชั่วลูกชั่วหลาน
0: แล้วอย่างคนกินทุกวันนี้เขาหันมาใส่ใจสุขภาพกันเยอะไหมครับในสายตาของลุงไกลครับ
1: โอ้มากมากมากมากโดยเฉพาะคนมีอายุนะฮะอันนี้แน่นอนเดี๋ยวนี้คนหนุ่มคนสาวก็หันมาเยอะมากในเรื่องของพืชผักนะในการนิยมบริโภคเยอะมาก

ผักออร์แกนิกนะครับนอกจากจะส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายแล้วนะครับเพราะว่าเป็นการปลูกโดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมียังส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมของเราด้วยนะครับเห็นผักดีๆแบบนี้เห็นทีว่าคุณผู้ชมเนี่ยต้องหันมารับประทานผักออร์แกนิกกันเยอะๆแล้วล่ะครับจริงไหมครับพี่หมวยพี่บีมครับ

0: ภาพแล้ว
1: เขาปลูกเยอะมากจริ ง
2: ใช่ครับมีหลายชนิดด้วยนะครับ
1: แล้วมันก็ดูสดมากเลยมันเหมือนกับว่าโอ้โหถ้าเกิดผมไปอยู่งั้นนะผมจะถือไปละขวดน้ำสลัดเอาไปในสวนแล้วก็ราดแล้วก็กินเลยดึงกินสดเลย
2: ราดกับนี้แทนปุ๋ยได้เหรอ
1: เออราดอย่างนี้เลยแล้วก็ดึงถอนนี่ยังดีนะไม่งั้นคานแล้วก็เอาปากงับเกิดขึ้นแล้วนะนี่ไม่ใช่คนแล้วนะที่พูดอยู่นี
2: ่จะไปด้วยเลยนะอย่างน
3: ั้
2: น
3: แล้วไหนๆล่ะของฝากเอ๊จะมีมาฝากทั้งพี่ดีแล้วก็พี่หมวย
2: ใช่ครับ
3: เราก็คาดหวังว่ามันต้องมาเยอะเนอะเพราะไปสวนเขาใหญ่อ่ะ
1: ผมว่ามีเป็นกระบะ
3: วางไว้ตรงไหนของบ้านหรอ
2: นี่ครับนี่ครับเราใช้ถุงผ้าเราไม่ใช้ถุงพลาสติกครับเพราะว่าเราจะลดปริมาณขยะด้วยครับ
1: นี่คือที่ทั้งหมดที่เอามา
2: ใช่ครับ
3: เต็มถุงเลยแน่ๆเลยใช่ไหม
2: เต็มถุงเลย
1: เอามาแค่นี้
2: ใช่
1: ไง
2: ของพี่บีมอันนี้ครับจากโคราชของฝากจากโคราช
1: เนี่ย
2: ผักออร์แกนิกจริง
1: ๆรู้เลยว่าซื้อตรงตลาดตรงนี้
2: ไม่ใช่ของพี่หมวยพี่หมวยตัวเล็กพี่หมวยไม่ได้กินจุเท่าพี่บีมพี่หมวยเอานี้ไปนะครับน่ารักจังเลยนะครับเนี่ยอิ่มครับ
1: คุณไม่ได้เห็นผมเป็นคนแล้วแหละลักษณะเนี้ย
3: เดี๋ยวนะนี่คือนำมาแกล้งแล้วของจริงอยู่ในบ้านใช่ป่ะ
2: ทั้งหมดเท่านี้แหละครับเพราะว่าผักเขาสดจริงๆกรอบอร่อยผมแล้วก็เลยกินไปเยอะเลยครับเนี่ยแต่ว่ายังนึกถึง2คนนะครับ
4: พี่หมวยครับผมว่าเราปิดรายการแล้วเดี๋ยวเราไปเคลียร์กับแฮลอีกทีดีกว่าน
3: ั่นน่ะสิ
4: คงจะคุยกันอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะฮะ
3: ใช่ค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปจัดการแฮลค่ะกลับมาพบกับ Healthy Village ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: เอาแค่
3: นี้
2: เดี๋ยวทำสลัดเด
3: ี๋
2: ยวทำสลัดให้กินครับ
3: เอาตรงไหนดิใช้ได้แค่ตรงนี้อ่ะใช้ได้แค่ตรงนี้
2: ยังใช้ได้

0: โอ้โหเหงื่อแตกแล้วเว้ย
1: ครับวันนี้หมอ
0: วันนี้เราจะนำทุกท่านไปสู่เมนูอาหารลดน้ำหนักหรืออาหารไดเอทซึ่งการลดน้ำหนักนั้นจะดีต่อสุขภาพไตอย่างไรเดี๋ยวเรามีคำตอบกันครับ

จบไปแล้วนะครับสำหรับเมนูง่ายๆหมูผัดขิงหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าอาหารลดน้ำหนักหรือการลดน้ำหนักเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรทำให้ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและภาวะอ้วนลงหุ่นที่เรารู้จักกันดีการที่มีไขมันหรือว่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นไตเสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพมากขึ้นและอาจจะมีการเกิดไตอักเสบหรือโรคอื่นๆที่ชักนำทำให้เกิดภาวะโรคไตวายเรื้อรังได้ในอนาคตส่วนการลดน้ำหนักที่ดีที่สุดคือการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเรามาลดความอ้วนหรือว่าลดน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไตเรื้อรังในอนาคตเราหันมาดูแลสุขภาพกันเถอะนะครับ

สุนัขเหล่านี้ครั้งหนึ่งมันเคยมีเจ้าของแต่ทุกวันนี้พวกมันกลับโดนทิ้งไม่มีใครสนใจไม่มีใครดูแลเราจะทำอย่างไรให้พวกมันได้กลับมามีชีวิตมีบ้าน

0: จจุบันในสังคมไทยพบว่าปัญหาสุนัขจรจัดได้เพิ่มปริมาณขึ้นทุกวันมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตสารยาเองก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ประสบปัญหานี้เช่นกันโดยจากการสำรวจในปีพ.ศ.2550พบว่าบริเวณพื้นที่สารยามีจำนวนสุนัขจรจัดมากถึง100ตัว
1: มหาวิทยาลัยมหิดลนั้นเป็นมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพความเป็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีหมาจรจัดเข้ามาอยู่เนี่ยจำนวนมากขึ้นก็ทำให้เกิดปัญหาสาธารณสุขตามมาเช่นครั้งหนึ่งก็เคยเกิดมีโรคเรบีสหรือพิษสุนัขบ้าเกิดขึ้นมีหมาบ้าวิ่งไล่กัดทั้งหมาทั้งบุคลากรอันที่สองก็เช่นการที่หมาไปใช้พื้นที่ร่วมกับนักศึกษาหรือบุคลากรใช้เช่นเรื่องของโรงอาหารนะครับไปกินเศษอาหารขึ้นไปนอนบนโต๊ะอาหารอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่ทำใ

0: มหาวิทยาลัยต้องหันกลับมาดูว่าตรงนี้เนี่ยเราควรจะต้องมีการจัดระเบียบเสียเพื่อให้เกิดสวัสดิภาพที่ดีแก่คนและสัตว์บ้านรักหมาสายยาก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการตัวอย่างนะครับหรือโครงการต้นแบบการแก้ปัญหาหมาจรจัดในชุมชนอย่างยั่งยืนนะครับการแก้ก็ต้องแก้ด้วยหลายทางนะครับหลายกระบวนการเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยก็จำเป็นที่จะต้องชี้นำสังคมในทางที่ถูกต้องโครงการนี้ก็เลยเกิดขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงเรื่องของการที่มีหมาจรจัดอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมากว่าจะแก้ไขได้อย่างไร
1: บ้านรักหมาสารยานะครับก็จะมีพื้นที่นะครับบริเวณที่เป็นด้านรอบนอกของมหาวิทยาลัยเนื่องจากว่าเป็นที่ที่ห่างจากชุมชนห่างจากตึกอาคารต่างๆนะครับก็จะเป็นการดีนะครับที่มหาวิทยาลัยนี้นำพื้นที่ตรงนี้มาสร้างบ้านรักหมาเนื่องจากสุนัขมีประมาณสัก90ตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีการเห่าหอนนะครับมีการร้องเนี่ยก็จะไม่รบกวนใครบ้านรักหมาสารยามี3โรงเรือนหลักนะครับก็คือเรือนแรกรับเรือนปรับนิสัยและเรือนรอบ้านใหม่การที่นำสุนัขมาเลี้ยงไว้ในบ้านรักหมาสารยานะครับเราทำตามหลักสวัสดิภาพสัตว์นะครับก็คือเรายึดหลัก5ประการก็คือมีน้ำอาหารพร้อมนะครับเวลาเจ็บป่วยเราก็ให้หมอมารักษานะครับแล้วก็เป็นเรื่องของพื้นที่เนี่ยเราก็ได้ออกแบบไว้ให้สำหรับสุนัขที่ไม่แคบจนเกินไปนะครับ1คอกเนี่ยสามารถให้หมาอยู่ได้5ตัวซึ่งก็มีการใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มที่นะครับไม่ได้มีการแออัดนะครับในมหาวิทยาลัยมหิดลสารยานะครับมีจำนวนสุนัขอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งยังไม่ถูกนำเข้ามาในบ้านรักหมาสารยานะครับท่านที่สำรวจดูเนี่ยเพราะว่ามีประมาณ30ตัวใน30ตัวนี้เราได้เคยเข้าไปพูดคุยแล้วนะครับกับคนที่รับผิดชอบเช่นคนที่เขาอ้างว่าเลี้ยงไว้ตามตึกต่างๆหรือที่มันวิ่งอยู่ตามถนนเนี่ยนะครับก็ได้เคยประกาศออกไปแล้วนะครับให้นำกลับบ้านหรือนำมามอบให้ที่บ้านรักหมาสารยาถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราก็ทำการจับเข้ามาตัวที่นอนอยู่ตัวนี้ผมเคยจับมา2ทีแล้วปรากฏว่าไม่สามารถอาจจะมีเพราะว่าเสียงของมอเตอร์ไซค
2: ์ครับ
1: และบางทีในนักศึกษาขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านในการกระตุ้น
2: ครับ
1: ให้หมาที่โดนยาเนี่ยตื่นขึ้นมาใหม่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าตอนนี้เหมาะสมแล้วเป็นช่วงที่เด็กนักศึกษาบางคนเนี่ยกลับบ้านไปแล้วเดี๋ยวผมจะง่ายๆเลยก็คือให้เอสเนี่ยจับตาหมาไว้ก่อนนะ
2: ครับ
1: ว่ายังนอนอยู่ที่เดิมนะไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนส่วนผมก็จะทำการเอายาเนี่ยไปใส่ในตับย่างนะแล้วก็เดี๋ยวลองไปให้เขากินการที่เราเดินเข้าไปฉีดยาหมาตอนนี้เนี่ยถามว่าทำได้ไหมคือทำได้แต่เสี่ยงมากเพราะหมาหนึ่งก็คืออาจจะกัดเรา2คือหมาอาจจะรู้ตัวแล้วก็วิ่งหนีไปเลยนะครับอันนี้คือความน้ำเหลวเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราให้อาหารไปก่อนมียาซึมไปบางส่วนเนี่ยหมาอาจจะซึมและถูกเราฉีดยาได้ง่ายหรือ2คือมีการหนีแต่ว่าหนีไปได้ไม่ไกลเราก็จะมีตับนะครับที่ไม่ได้มียาสลบหรือยาซึมนะแล้วก็จะมีบางส่วนนี้เราได้ห่อยาไปแล้วนะครับเราก็จะลองดูว่าเนี่ยเดี๋ยวเราให้อาหารที่มียาเนี่ยสุนัขก็จะกัดกินหรือว่าจะกินเข้าไปทั้งก้อนเลยนะซึ่งถ้าเกิดว่ากินทั้งก้อนได้เนี่ยก็จะได้รับยาเข้าไปครับตอนนี้ก็สุนัขนะครับกินตับที่ไม่มียาเข้าไปก่อนแล้วก็จะเริ่มอยากกินนะครับนะยังไม่ไปไหนคือไม่ได้ระแวงเราก็เดี๋ยวเราจะให้ยาผสมตับบ้างหรือว่าตับเปล่าๆบ้างนะครับแล้วก็ลองนั่งรอดูอาการหลังจากกินแล้วนะครับ

0: จากสุนัขตัวเมื่อกี้นะครับได้รับยาที่เราผสมในตับเนี่ยไม่ครบนะเนื่องจากว่าสุนัขเนี่ยกินเข้าไปประมาณ2เม็ดจาก5เม็ดซึ่งก็ไม่ถึงขนาดยาที่ทำให้เขาซึมหรือทำงานให้หรือทำงานได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาโอกาสจับในครั้งต่อไปนะครับครับตัวนี้นะครับเป็นที่ศูนย์การเรียนรู้นะครับซึ่งมีสุนัขตัวนึงเนี่ยอยู่เคยมีความพยายามที่จะจับแล้วหลายครั้งแต่ก็ยังไม่สำเร็จเนื่องจากว่าไม่ได้ไว้ใจใครง่ายๆซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยจะลองใช้วิธีการที่ตะมุนละม่อมก่อน
1: ถูกป่ะ

0: หลังจากการจับสุนัขมาแล้วนะครับเราก็จะมานำสุนัขไปที่เรือนแรกรับนะครับซึ่งเรือนแรกรับนี้ก็คือเป็นเรือนที่สำหรับกักสุนัขแต่ละตัวเนี่ยไว้ดูอาการก่อนซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะต้องมีการสังเกตทุกๆวันนะครับเป็นเวลา7 วันนะครับก่อนที่จะมีการทำวัคซีนให้นะครับซึ่งวัคซีนที่ว่านี้ก็จะเป็นวัคซีนรวม
1: สุนัขที่เราสังเกตได้ก็คือตั้งแต่หัวจรดหางเช่นตัวนี้นะครับถ้าดูดีๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของแผลนะครับที่เป็นรอยฉีกขาดใต้ตาซึ่งตัวนี้เกิดจากถูกกัดมาเวลาเราตรวจเนี่ยเราก็ตรวจตั้งแต่เราดูเหงือกนะครับนะที่เป็นสีชมพูไม่ซีดหรือว่าเนี่ยสดใสนะครับไม่มีขี้มูกขี้ตาการตรวจอีกอันนี้ก็คือสามารถตรวจได้ว่าเขาไม่มีการบาดเจ็บนะครับเช่นมีการคลำนะครับตรวจตามบริเวณขานะครับหรือว่าเราไม่พบนะครับพวกก้อนฝีนะครับก้อนอักเสบอะไรตามตัวนะครับตัวนี้นะครับชื่อโมจินะครับก็เราได้มาจากหอพักนักศึกษานะครับจะเห็นได้ว่าบริเวณใต้คางเนี่ยจะมีแผลเป็นอยู่นะครับตรงใต้คางด้านซ้ายมือนะครับจะเห็นเป็นก้อนอยู่นะครับก็ตัวนี้นะครับมีความระแวงอยู่เราก็ทำได้แค่เพียงแต่ให้ยาใส่ไปในลูกชิ้นหรืออาหารนะครับเพื่อช่วยทำให้เขาเนี่ยดีขึ้นนะครับคือก้อนบวมนี้ยุบลงแล้วก็การอักเสบลดลงเพียงแต่ว่าการจับการเข้าไปหาเนี่ยก็ยังไม่ยอมนะครับมีพฤติกรรมการระแวงอยู่แล้วก็อาจจะกัดได้นะครับ
2: ตัวนี้ชื่อซาสีนะครับประวัติของเขาก็คือตอนที่มานะครับมีคนจับออกมาให้นะครับเพราะว่าเขาโดนทำร้ายมานะครับโดนเห็นไหมครับมีร่องรอยที่ปากแล้วก็ที่ขานะครับเพราะว่าเป็นรอยแบบโดนน้ำร้อนลวกครับเพราะว่าเขาโดนจับไปแบบเหมือนจะเอาไปกินนะครับเขาก็เลยแบบมีอาการแบบหวาดระแวงแล้วก็กลัวถ้ามาใหม่ๆเขาจะจับไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาจะมีอาการหวาดระแวงมากครับตอนนี้เริ่มคุ้นเคยแล้วครับ
0: สุนัขที่เราจับเข้ามานะครับเราก็ดูแลนะครับอย่างดีนะครับตามหลักสุขภาพสัตว์นะครับโดยที่เมื่อไหร่ที่เราเจอว่ามีปัญหาเช่นสุนัขไม่สบายนะครับเราก็จะมีสัตวแพทย์เนี่ยเข้ามาดูแลทุกวันนะครับโดยที่เราทำการรักษาเบื้องต้นก่อนถ้าสุนัขตัวนั้นเนี่ยเป็นมากนะครับเราไม่สามารถรักษาได้เราก็จะส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสัตว์ประสูติอาทรซึ่งเป็นโรงพยาบาลสัตว์ของคณะเราเนี่ยครับก็ทำการดูแลต
1: ่อครับเราก็เข้ามาที่ห้องนะครับเตรียมยานะครับในห้องนี้ก็จะมีอุปกรณ์นะครับแล้วก็ยาฉีดต่างๆที่เราเก็บไว้ในตู้หรือว่าในตู้เย็นนะครับอันนี้ก็เป็นไมโครชิปนะครับที่จะฝังให้กับโอปอนะครับรวมถึงจะมีการใช้เครื่องสแกนเนี่ยสแกนตัวโอปอก่อนว่าเขาเคยได้รับการฝังมาก่อนหรือยังนะครับเพราะประวัติสุนัขเราไม่ทราบนะครับบางครั้งเขาอาจจะเคยถูกฝังมาแล้วเราก็ไม่รู้นะครับเพื่อไม่เป็นการถูกฝังซ้ำเนี่ยเราก็ต้องสแกนตัวสุนัขก่อนและเมื่อพบว่าไม่มีไมโครชิปนะครับถึงจะทำการฝังลงไปนะครับแล้วก็สแกนซ้ำอีกทีหนึ่งว่าเราได้ฝังสำเร็จแล้วนะครับแล้วเราก็จะมาเตรียมวัคซีนนะครับวัคซีนที่ว่านี้ก็คือจะเป็นเชื้อโรคเนี่ยครับที่ทำให้อ่อนกำลังลงนะครับไม่ก่อให้เกิดโรคในสุนัขแต่เป็นการทำให้สุนัขเนี่ยมีภูมิต้านทานโรคนะครับวัคซีนที่ฉีดในวันนี้นะครับก็คือจะเป็นวัคซีนรวมนะครับได้แก่โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคเรบีสนะครับโรคลำไส้อักเสบโรคหัดสุนัขนะครับแล้วก็โรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคชีหนูนะครับซึ่งเป็นโรคที่ต้องฉีดให้กับสุนัขที่เราเลี้ยงกันนะครับเพราะว่าโรคบางโรคเนี่ยเป็นโรคที่นำมาสู่คนได้เช่นโรคกลัวน้ำหรือว่าโรคพิษสุนัขบ้านะครับส่วนไมโครชิปที่จะฝังเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นเข็มที่ใหญ่มากนะครับสุนัขก็อาจจะมีความเจ็บเกิดขึ้นนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวให้ผู้ช่วยเนี่ยช่วยจับก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบก่อนว่าสุนัขที่เราได้มาเนี่ยครับไม่ได้มีไมโครชิปเนี่ยฝังอยู่เลยนะครับมันก็ขึ้นมาว่า no id file ก็คือไม่พบนะครับไมโครชิปที่ฝังอยู่ในตัวเขานะครับในที่เราสแกนเสร็จแล้วพบว่าไม่มีเนี่ยเราก็จะทำการฝังก่อนลงไปนะครับโดยที่ก็ต้องมีการบันทึกก่อนว่าสุนัขตัวนี้ชื่อว่าโอปอดอายุประมาณ3ปีตัวเพศเมียนะครับ
3: เ
0: พราะว่าต้องการที่จะให้เป็นการไม่ให้สับสนกันนะครับเนื่องจากว่ารหัสเนี่ยมันเป็นบาร์โค้ดอยู่นะครับซึ่งรหัสนี้ต้องถูกแปะเข้าไปที่บัตรนะครับของผู้นำไปอุปการะในอนาคตนะครับก็ต้องตรงกับรหัสที่มันอยู่ในตัวชิปในนี้นะครับตำแหน่งที่เขาใช้ในการฝังไมโครชิปนะครับก็คือเป็นบริเวณไหล่นะครับระหว่างขาหน้าทั้งสองข้างนะครับเรียกว่าไหล่ของสุนัขนะครับซึ่งคนที่เจอโอปอสมมติโอปอหนีไปหรือหายไปเนี่ยก็จะสแกนที่บริเวณหัวไหล่เป็นหลักก็จะพบชิปนี้นะครับฝังอยู่

0: นที่เข้ามาใหม่นะครับก็เบื้องต้นเนี่ยเขาจะถูกแยกเลี้ยงไว้อยู่แล้วเป็นกรงเดียวๆซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเขาจะคุ้นเคยกับคนเลี้ยงก่อนยังไม่เจอหมาตัวอื่นคนเลี้ยงก็จะพยายามให้อาหารให้น้ำแล้วก็มีการพูดคุยมีการส่งสัญญาณอะไรให้สุนัขเนี่ยคิดว่าเขาปลอดภัยเป็นมิตรได้อันนี้คือเบื้องต้นเลยหลังจากที่เขาคุ้นเคยคนเลี้ยงแล้วเนี่ยก็จะมีการนำเข้าไปหาฝูงก็คือเจอสุนัขตัวอื่นให้เขามีสังคมโดยการพาเข้าไปหาตัวอื่นที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนซึ่งสิ่งที่ตามมาคือมีการทั้งยอมรับและปฏิเสธก็ต้องมีการลองผิดลองถูกกันไปว่าตัวนี้สามารถเข้ากับใครได้บ้างตัวนี้ชื่อว่าแย้มนะครับเป็นสุนัขที่ได้รับการฝังไมโครชิปแล้วนะครับแล้วก็ฉีดวัคซีนแล้วนะครับเราก็ต้องนำมาเข้าฝูงหาเพื่อนให้อยู่ด้วยกันได้นะครับเพราะว่าต้องการให้สุนัขมีสังคมนะครับก็ต้องพยายามหาฝูงให้เขาที่เหมาะสมเนี่ยอยู่ด้วยกันได้นะครับ
1: ยังไม่ทันค
0: ุณฉันเข้าไปเลยอย่างกรงนี้ครับเขามีอยู่ด้วยกันประมาณ 4-5 ตัวอยู่แล้วนะครับก็พอเจอสมาชิกใหม่ก็จะเกิดปฏิกิริยาการเห่านะครับแสดงความเป็นเจ้าถิ่นขึ้นมานะครับแล้วก็เหมือนกับจะไม่อยากยอมรับตัวใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะลองดูว่าเจ้าแย้มเนี่ยนะครับจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มนี้ได้หรือเปล่านะครับเราก็จะพาเขาจุงเข้าไปแล้วก็ดูซิว่าตัวที่อยู่เติมเนี่ยเขาจะยอมรับหรือเปล่านะครับ
1: แย้มป่ะแย้มป่ะครับป่ะ
0: ครับก็มีการขู่กันนะครับทั้งตัวที่อยู่เก่าอยู่แล้วเนี่ยครับก็จะมีการแสดงความเป็นเจ้าของพื้นที่แล้วก็ตัวใหม่เองเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวที่จะเข้ากับใครได้ง่ายเหมือนกันนะครับก็จะมีการแยกเขี้ยวมีการขู่มีพฤติกรรมไม่เป็นมิตรด้วยนะครับเจ้าแย้มเนี่ยเข้ามานะครับก็ไปขู่ตัวที่อยู่ก่อนอยู่แล้วนะครับนะจะเห็นได้ว่ามีการขู่นะทำตัวเป็นเจ้าถิ่นซึ่งถ้าปล่อยไว้เนี่ยมีแนวโน้มว่าจะไปกัดตัวอื่นได้รับบาดเจ็บเพื่อให้ไม่เกิดปัญหาที่ตามมาได้ก็คือแนะนำว่าต้องหากลุ่มใหม่นะครับไม่ให้อยู่ในกลุ่มนี้นะครับสุนัขนะครับก็มีพฤติกรรมการห่วงอาณาเขตผมพื้นที่นะครับนั่นจะเห็นได้จากเวลาที่สุนัขเนี่ยมักจะไปปัสสาวะตามเสาหรือว่าตามโต๊ะตามมุมต่างๆนะครับเพื่อเป็นการแสดงอาณาเขตดังนั้นเนี่ยเวลาที่มีตัวอื่นเข้ามานะครับก็เป็นการลุกลานเข้ามาก็จะมีการขู่มีการเห่าแยกเขี้ยวนะครับนี่คือพฤติกรรมของสุนัขเป็นปกติอยู่แล้วครับเป็นอีกกรงนึงนะครับที่จะลองทดสอบกับเจ้าแย้มนะครับว่าจะเข้ากับเพื่อนใหม่ได้หรือเปล่านะครับ
1: แย้มป่ะ
0: แย้มมั้ยแย้มมั้ยลองให้อยู่ด้วยกัน
1: นี่มานินมา
0: โอเคมาก็กรงนี้นะครับก็สุนัขนะครับที่มีอยู่เนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีพฤติกรรมการเข้ามาขู่หรือว่าในทางกลับกันก็คือเจ้าแย้มก็ไม่ได้ไปขู่ใครครับก็เข้ามาเล่นด้วยกันดีก็คิดว่ากรงนี้น่าจะอยู่ด้วยกันได้เราก็จะลองให้ด้วยกันก่อนแล้วก็ในช่วงกลางวันเราก็คอยดูนะครับพฤติกรรมว่ามีมากัดกันไหมหรือขู่กันหรือเปล่าระหว่างวันนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ได้จริงเนี่ยตอนคืนเราก็จะให้อยู่ด้วยกันไปเลยนะครับเรือนต่อมานะครับเป็นเรือนปรับนิสัยนะครับสุนัขที่ถูกเลี้ยงไว้นะครับประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะถูกนำมาคัดกรองนะครับว่าตัวไหนมีนิสัยที่พอจะเข้ากับคนได้นะครับไม่หวาดกลัวคนนะครับเข้าหาคนเนี่ยก็ถูกแยกมานะครับมาฝึกโดยชมรมเด็กนะครับที่มีอยู่ในคณะเราเนี่ยก็คือชมรมสุนัขนิสัยดีนะครับก็จะเข้ามาช่วยฝึกนะครับ
2: สิ่งที่เราฝึกให้กับสุนัขในบ้านรักสุนัขนี้ก็จะมีเบื้องต้นเอาแค่เบสิกเลยก็คือจะมีให้เขาจำชื่อให้ได้นะครับจำชื่อก็จะมีนั่งยืนหมอบแล้วก็ถ้าตัวไหนทำได้เก่งๆก็จะมีคอยแล้วก็คลานต่อมาด้วยประมาณนี้นะครับให้เขาเข้าใจคำสั่งพื้นฐานของชีวิตเพื่อที่จะมีบ้านใหม่แล้วเจ้าของที่เป็นเขาเป็นเจ้าของใหม่ครับจะได้สั่งเบื้องต้นได
3: ้วิธีคัดเลือกสุนัขนะครับก่อนอื่นเรามาถึงเชลเตอร์นะครับเราก็จะสำรวจตามกรงต่างๆครับดูว่ามีสุนัขที่เราน่าจะนำมาฝึกได้ไหมครับดูพฤติกรรมเบื้องต้นนะครับเช่นสนใจคนไหมแล้วก็ไม่ก้าวร้าวกับคนหรือเปล่าอย่างถ้าดูสุนัขกลุ่มนี้ครับก็จะค่อนข้างคอนแทคกับคนได้ดีอยู่ครับค่อนข้างไม่ดุไม่ก้าวร้าวกับคนก็น่าจะมีโอกาสได้จะได้ออกมาฝึกครับอันนี้เพื่อนกำลังลองให้อาหารครับเป็นขนมสุนัขครับเป็นขนมสุนัขที่ใช้ฝึกลองดูว่าสุนัขเขาสามารถกินขนมได้ไหมเขาชอบหรือเปล่าเพราะสุนัขบางตัวก็จะไม่ชอบพวกกินขนมพวกนี้ครับ ปกติเราใช้ขนมพวกนี้ฝึกเป็นหลักซึ่งถ้าสุนัขไม่ชอบไม่อยากรับประทานเนี่ยครับก็จะเป็นอุปสรรคในการฝึกอย่างนึงอะ
2: ความแก่ความเด็กของสุนัขเนี่ยมีผลต่อการฝึกพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะฝึกไม่ได้ทั้งแก่และเด็กมันจะแตกต่างกันคือถ้าเป็นสุนัขแก่สุนัขแก่เนี่ยจะมีสมาธิในการฝึกยาวนานแต่จะฝึกได้ช้ากว่าเพราะเหมือนกับเขาว่ามีอายุแล้วเขาก็จะทำได้ค่อนข้างจะช้ากว่าแต่ในกรณีของสุนัขเด็กในช่วงการฝึกช่วงนึงเนี่ยเขาก็จะมีสมาธิแบบสั้นสมาธิเขาแบบเด็กอ่ะเดี๋ยวเขาก็สนใจสิ่งรอบข้างแต่เขาจะเป็นไวกว่าก็คือทั้งแก่ทั้งเด็กสามารถฝึกได้แต่ต่างกันที่ระยะเวลาก็ต้องใช้ความอดทนของผู้ฝึกแตกต่างกันออกไปหลังจากที่เราคัดเลือกสุนัขมาแล้วนะครับก็ต่อไปก็คือเราจะออกมาฝึกเนี่ยเราต้องใส่สายรัดอกกับสายจูงเพราะว่าการใส่สายรัดอกจะช่วยให้แบบว่าเราสามารถควบคุมสุนัขได้สุนัขที่ยังไม่ได้รับการฝึกมาเราไม่สามารถไว้ใจอะไรเขาได้เขาอาจจะออกมาแล้วเขาจะแบบวิ่งไปทั่วหรือแบบวิ่งไปกัดตัวอื่นก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นการใส่สายรัดอกเราสามารถควบคุมเขาได
3: ้ชมรมเราที่เลือกเป็นสายรัดอกเพราะว่ามันจะค่อนข้างเซฟกับสุนัขมากกว่าครับอย่างถ้าสังเกตเห็นที่อื่นนะครับก็เขาอาจจะใช้เป็นเขาเรียกว่าโซ่กระตุกครับจะเป็นลักษณะโซ่คล้องที่คอซึ่งมันส่งผลเสียต่อสุขภาพของสุนัขมากครับเราก็เลยเลี่ยงที่จะใช้เลยใช้เป็นแนะนำเป็นสายรัดอกมากกว่าครับ
4: จะพบได้ว่าการนำสุนัขใหม่มาฝึกมักจะมีอาการหวาดกลัวอันเนื่องมาจากการที่ไม่คุ้นเคยกับคนฝึกหรือสถานที่โดยจะมีอาการที่สังเกตได้คือตัวสั่นหางจุกก้นหูลู่ไปด้านหลังมีอาการหอบและเลียปากเลียขน
2: วิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับที่เราเจอปัญหาแบบนี้นะครับที่แสดงถึงความเครียด1ที่สำคัญที่สุดต้องให้เขาไว้ใจในตัวผู้ฝึกก่อนครับก็ถ้าอะไรไม่ได้เลยเบื้องต้นเลยให้อาหารขนมเนี่ยครับเหมือนกับเป็นการเชื่อมสัมพันธ์เวลาเหมือนกับเราไปเจอเด็กแล้วเราอยากเล่นกับเด็กเราก็เอาขนมให้เขากินอะไรประมาณนี้สำหรับสุนัขตัวนี้ก็เราก็จะใช้ขนมเนี่ยครับเป็นแบบเหมือนเป็นสิ่งที่เชื่อมเราระหว่างเรากับเขานะครับ
3: เราก็จะค่อยๆฝึกเขาไปโดยเริ่มจากการชาร์จคลิกเกอร์ก่อนการชาร์จคลิกเกอร์คือการทำให้เขารู้ถึงสัญญาณในการฝึกสุนัขนะครับรู้ว่าสิ่งที่เขาทำเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่เริ่มแรกเลยเราจะคลิกแล้วก็ให้กินเนี่ยครับเพื่อให้เขารู้ว่าอ๋อถ้าเขาได้ยินเสียงนี้นะเขาจะได้กินขนมครับคือเขาจะไม่เข้าใจสัญญาณว่าอ่ะเราคลิกเพราะอะไรจนฝึกไปประมาณได้ประมาณสัก1อาทิตย์นะครับเขาถึงจะค่อนข้างสนใจต่อสัญญาณ
2: การฝึกเรียกชื่อก็วิธีการของเราก็คือจะใช้ขนมเหมือนกันนะครับโดยที่ไปที่จมูกเขาเพราะว่าเซนส์ในการรับสัมผัสของสุนัขเนี่ยที่จมูกดีที่สุดนะครับแล้วเราก็ให้เขามองตาเราดำคลิกแล้วก็ให้คือการมองตาเนี่ยถือว่าเป็นการที่เขาได้มีปฏิสัมพันธ์กับเราแม้แต่แว็บเดียวก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับดำการฝึกนั่งก็เราเริ่มด้วยจากการที่เราถือขนมไว้ในมือแล้วก็ไว้ที่จมูกเขาเพราะว่าขนมเป็นสิ่งที่เขาสนใจเขาได้กลิ่นดีที่สุดนะครับเราใช้ขนมรอบที่จมูกครับแล้วเราค่อยลากขึ้นไประหว่างคิ้วด้วยสรีระของเขาเองครับเขาดมตามยังไงเขาก็ก้นเขาจะจมแล้วนั่งเอง
3: แต่ว่าก็จะมีสุนัขบางส่วนครับที่เขาจะไม่ยอมเอาก้นแตะพื้นอันนี้เราก็อาจจะพิจารณาช่วยในการช่วยนั่งได้ที่เช่นจะเป็นการแตะให้เขารู้ว่าอ๋อเขาต้องนั่งนะครับแต่จะไม่ใช้การกดครับเพราะว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อบริเวณกระดูกบริเวณด้านหลังเขาได้ครับผม
2: วิธีการฝึกให้เขานั่งเราทำอย่างนี้แล้วพอหลังจากนี้เมื่อเราฝึกเขาจดจำได้แล้วเราฝึกถือว่าการฝึกประสบความสำเร็จก็คือเราสามารถสั่งนั่งโดยที่ทำมือใส่ลักมือเช่นนี้ตอนที่เราฝึกคือเราขนมจ่อแล้วลากขึ้นไปตรงๆเวลาเราสั่งเราก็สั่งครับต่อไปเป็นการฝึกหลังจากที่นั่งแล้วนะครับเราจะสั่งให้เขายืนเราก็จะทำด้วยวิธีการเอาในลักษณะนี้ก็คือขนมอยู่ที่จมูกแล้วค่อยๆลากมาตรงๆช้าๆเนี่ยครับคือถ้าเกิดเขาจะกินขนมเนี่ยยังไงเขาก็ต้องยืดหน้ายืดจนสุดพอสุดแล้วเขาก็ต้องดันตัวยกขาตัวเองขึ้นมานะครับเพราะว่าเขาไม่มีทางที่จะยืดไปเรื่อยๆได้ยังไงเขาก็ต้องลุกขึ้นมาเองก็เป็นลักษณะที่แบบว่าเราใช้ธรรมชาติของเขามาในการฝึกถ้าเกิดเราจะสั่งให้สุนัขหมอบนะครับเราก็ต้องเริ่มต้นในการที่สั่งให้เขานั่งแล้วก็ขนมล่อเขาเหมือนเดิมค่อยๆลากลงมาตรงๆช้าๆนะครับก็จะอยู่ในลักษณะที่เขาหมอบแล้วด้วยสรีระยังไงเขาก็ต้องกดตัวเองลงมาที่พื้นอยู่ดีหลังจากที่หมอบนะครับก็ต่อไปท่าที่เพิ่มขึ้นมาก็คือคลานนะครับเราก็ทำในลักษณะเดิมค่อยๆดึงมือมาช้าๆเข้าหาตัวเรานะครับแล้วเราก็ให้ขนมเข้าไปเรื่อยๆถ้ามีอยู่ในมือหลายชิ้นก็อาจจะทอยให้เข้าปากเข้าไปเลยก็ได้ประเด็นสำคัญของวิธี

0: การสั่งคอยของเราเนี่ยก็อาจจะสั่งให้เขานั่งหรือหมอบก่อนเพราะเป็นท่าที่เขาจะลุกเดินตามเรายากละในการฝึกแรกๆเราก็จำเป็นจะต้องใช้ท่าพวกนี้เพราะว่าสุนัขที่ถ้าเกิดมีเจ้าของเนี่ยเขาจะเดินตามเราเขาจะอยากเล่นกับเราเขาสนใจกับเราอยู่แล้วนะครับก็ในลักษณะนี้สั่งนั่งก่อนนะครับแล้วก็สั่งว่าคอยในช่วงแรกเราจะไม่เรียกสุนัขมาหาเราในการคอยเราจะเดินกลับไปให้ขนมเขาเองครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะสับสนกับการที่เราต้องเรียกมาหาเขาอาจจะจำเป็นว่าทุกครั้งที่เราสั่งคอยเขาต้องเดินมาหาเราทีนี้ปัญหาก็จะเกิดว่าเขาก็จะไม่คอยเราพอเราสั่งว่าคอยชึบเราเดินไปเขาก็เดินตาม
1: เรือนต่อไปเป็นเรือนที่3นะครับเป็นเรือนรอบ้านใหม่นะครับซึ่งสุนัขที่อยู่ในเรือนนี้เนี่ยก็คือเป็นเรือนที่สุนัขมีความพร้อมที่จะนำกลับไปอุปการะนะครับความพร้อมที่ว่านี้ก็คือสุนัขได้รับการฝึกมาแล้วนะครับให้เชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้นเช่นนั่งคอยหมอบนะครับหรือบางตัวเนี่ยไม่ได้รับการฝึกเลยหรือว่าฝึกแล้วทำไม่ได้แต่เขามีพฤติกรรมที่เข้าหาคนนะครับมีพฤติกรรมการเล่นนะครับไม่ดุร้ายเนี่ยเราก็ถูกเอามาไว้ที่โรงเรียนนี้เหมือนกันนะครับ
2: ใน1ปีจะมีคนมารับสุนัขไปเลี้ยงอุปการะประมาณ20ตัวเราจะไปติดตามดูกันว่าสุนัขเหล่านี้กับชีวิตที่บ้านใหม่ของพวกมันจะเป็นอย่างไร
3: เพปซี่นี่ก็เป็นหมาที่ไปรับมาจากบ้านรักหมาสารยาประมาณ6เดือนได้แล้วค่ะก็รู้จักรู้ข่าวสารของบ้านรักหมาสารยาจาก Facebook ใช่มั้ยคะแล้วก็เลยไปดูหมาเจอเป๊ปซี่แล้วก็ถูกชะตากันแล้วก็เลยเอามาเลี้ยงที่บ้านที่อยุธยาค่ะก็สงสารนะคะรู้สึกว่ามันน่าสงสารที่มีคนเอาไปทิ้งไว้อะไรเงี้ยค่ะพอยิ่งพอไปคุยกับน้องที่นั่นแล้วก็เพราะว่ามีคนเอามาทิ้งเยอะมากอะไรเงี้ยจากที่อื่นอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าทำไมคนใจร้ายเนาะอะไรเงี้ยก็แปลกใจนะคะคือคิดว่าหมาที่เชลเตอร์จะไม่ล่าเริงปรากฏว่าจริงๆคือเขาก็จะเห่าๆกันใช่ไหมคะแต่เป๊ปซี่เนี่ยเป็นตัวเดียวในข้อที่มันไม่เห่ามันจะแบบว่าแหมอะไรเงี้ยคือมันล่าเริงอะค่ะแล้วมันก็เล่นกับเราทั้งที่เราก็เป็นคนแปลกหน้าก็เลยคิดว่าตัวนี้แล้วกันแล้วมันหน้าตาประหลาดจากตัวอื่น
4: น่ารักแบบว่าก็เหมือนลูกคนหนึ่งแหละผมบอกงงมันทั้งขี้อ้อนทั้งประจบพอมาปุ๊บเรามาจากนอกปุ๊บตะกุยเรียกเราเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยอย่างเนี้ยมันอ้อนเงี้ยพอหวัดดีกินอาหารอะไรเนี้ยมันก็ยกมือขึ้นข้างนึงเนี่ยก็เราก็ให้มัน
3: นี่อย่างงี้ ใช่ค่ะอย่างงี้เลย
5: เจ้าหมานี่ชื่อทองหยิบนะคะเป็นเพศผู้ค่ะรับมาจากโครงการบ้านรักสุนัขของคณะสัตวแพทย์นะคะตั้งแต่อายุเขาประมาณสัก3เดือนนะคะปัจจุบันก็อายุน่าจะขวบหนึ่งได้แล้วค่ะหลังจากรับทองหยิบมานะคะคนในบ้านก็ช่วยกันดูแลเขามีกิจกรรมที่ต้องทำร่วมกันมากขึ้นอย่างเช่นการให้อาหารทุกเช้าเย็นเปลี่ยนน้ำแล้วก็เสาร์อาทิตย์ต้องอาบน้ำนะคะโดยเฉพาะช่วงเย็นๆนะคะจะต้องไปเดินเล่นคือเราก็เดินเล่นด้วยแล้วก็พาเขาไปด้วยค่ะก็เป็นตัวทำให้เรามีกิจกรรมร่วมกันเพิ่มมากขึ้นในบ้านค่ะเนื่องจากสุนัขที่อยู่ในเชลเตอร์เหล่านี้ค่ะเป็นสุนัขที่ถูกทอดทิ้งนะคะไม่มีเจ้าของแล้วก็เรากำลังต้องการสุนัขพอดีถ้าเราสามารถที่จะช่วยเลือกมาสักตัวนึงแล้วก็มาดูแลเขาให้มีบ้านเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราเป็นเพื่อนกับลูกเราช่วยดูแลบ้านนะคะก็เลยคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์มากเลยสำหรับคนที่ต้องการจะเลี้ยงสุนัขแต่ว่าไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นพันธุ์อะไรเขามีความน่ารักคือเขาถูกฝึกมาอย่างดีในเรื่องการกินการขับถ่ายนะคะ
3: สุนัขมันก็เหมือนคนนะคะมันก็มีหัวใจแล้วมันก็มีความรู้สึกเหมือนเราอะค่ะเวลาเรากลับบ้านมันก็รอเราเวลาเราไม่อยู่บ้านมันก็คิดถึงมันก็ไม่ต่างกับเราเพียงแต่ว่ามันพูดไม่ได้ท่านเองก็สำหรับคนที่เลี้ยงสุนัขนะคะไม่ว่าจะซื้อมาหรือว่ารับมาอุปการะเนี่ยค่ะอยากให้รักมันตั้งแต่มันเด็กจนมันโตค่ะอย่าไปคิดว่าเอ้ยพอมันโตแล้วมันไม่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันซื่อสัตย์มากนะคะมันเป็นสิ่งที่แบบคือไม่ว่าเราจะเป็นยังไงอ่ะมันก็รักเราอ่ะอยากให้เลี้ยงมันจนมันแก่เท่าอยู่กับเราไปจนมันตายเนี่ยเราจะได้มีความทรงจำดีๆกับมันนะคะไม่ใช่แบบเลี้ยงพอโตแล้วก็ปล่อยมันฉันไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยน่าสงสาร
1: ก่อนที่จะเลี้ยงสุนัขนะครับให้คิดก่อนที่จะเลี้ยงนะครับถ้าคิดว่าเลี้ยงแล้วเนี่ยไม่สามารถทำหมันได้ ไม่สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคได้หรือว่าเวลาเขาป่วยเนี่ยไม่คิดจะพาไปหาหมอนะครับก็คืออย่าเลี้ยงเลยเพราะว่าจะเกิดปัญหาสังคมตามมานะครับการเลี้ยงสุนัขก็ต้องมีความรับผิดชอบนะครับถ้าเราสามารถปลูกฝังนะครับหรือให้ความรู้กับคนที่เขาเลี้ยงสุนัขที่อย่างถูกต้องนะครับก็จะไม่เกิดปัญหาหมาจรจัดต่อไปครับ
6: ปัญหาหมาจรจัดในสังคมไทยนะครับเป็นเป้าหมายของบ้านรักหมาสารยาที่เราอยากจะให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับโดยที่ใช้ต้นแบบจากความสำเร็จของบ้านรักหมาสารยานี้นะครับเป็นตัวที่ช่วยให้สังคมไทยได้ตัดสินใจว่ามันถึงเวลาแล้วที่ปัญหานี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของ7ความเข้าใจผิดเรื่องของไขมันในเลือดสูง6อาหารที่จะช่วยลดไขมันรวมถึงวิธีการปฏิบัติตัวเวลาที่เรามีไขมันในเลือดสูงนะคะจริงๆต้องบอกว่าเรื่องของไขมันเนี่ยเป็นเรื่องที่เคยคุยกันมาละรอบนึงนะคะแล้วก็ยังมีคำถามหลังไมค์กันมาตลอดเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะเราก็มีคนเนี่ยเจอปัญหาเยอะแยะเลยเวลาที่ไปหาข้อมูลมาเวลาที่เราตรวจสุขภาพเราก็จะเห็นผลเลือดนะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้ยินโน่นนี่นั่นแล้วมันก็จะมีความสับสนในเรื่องของไขมันในเลือดไขมันดีไขมันเลวอาหารไขมันสูงไขมันต่ำยังไงวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจอันนี้กันค่ะเรามาเริ่มจากการแยกชนิดของคำว่าไขมันก่อนเนาะอันแรกก่อนเลยคือคำว่าคอเลสเตอรอลอันนี้ที่เราพูดกันคือเราเจาะระดับคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะแล้วเราเจาะระดับของไตรกลีเซอไรด์ในเลือดทีนี้คำว่าไขมันดีไขมันเลวที่อยู่ในเลือดอะค่ะมันจะเป็นเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของตัวคอเลสเตอรอลเรามักจะเคยได้ยินว่าไขมันสูงแล้วอุดตันเส้นเลือดใช่ไหมคะอันนี้เรามักจะโฟกัสที่ไขมันที่ชื่อคอเลสเตอรอลก่อนนะทีนี้เวลาที่มีไขมันที่ชื่อคอเลสเตอรอลเนี่ยมันจะแยกเป็น2ตัวเราเรียกว่าเป็น LDL คอเลสเตอรอลกับ HDL คอเลสเตอรอลวิธีการจำง่ายๆไขมันตัวเลวนะคะตัว L ย่อมาจากคำว่า low เพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งต่ำยิ่งดี LDL เวลาที่เราเจาะเลือดเราจะเรียกว่าไขมันเลวนะคะ HDL ตัว H มาจากคำว่า high เพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งสูงยิ่งดี HDL ก็คือไขมันดีที่เราคุยกันจริงๆทั้ง HDL และ LDL ที่ว่าเนี่ยมันก็คือคอเลสเตอรอลเนาะดังนั้นเวลาที่เราดูข้อมูลนะคะเราจะเจอว่าคอเลสเตอรอลสูงแล้วเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจเนี่ยมันจะโฟกัสอยู่ที่ตัว LDL ในขณะที่ HDL สูงเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มโรคหัวใจแต่มันอาจจะลดโรคหัวใจด้วยซ้ำไปคนก็เลยเอามาเรียกว่าเป็นไขมันดีกับไขมันเลวซึ่งอันนี้เป็นคอเลสเตอรอลในเลือดกลุ่มที่2ค่ะก็คือตัวที่ชื่อไตรกลีเซอไรด์ไตรกลีเซอไรด์เป็นไขมันที่อยู่ในเลือดเหมือนกันแต่จะเป็นเหมือนตัวที่จะคอยควบคุมในเรื่องของพลังงานในร่างกายแบ่งออกเป็นอันที่1ก็คือแยกออกไปเลยว่าเป็นคอเลสเตอรอลในอาหารอันที่2ไขมันในอาหารแยกเป็น

ไขมันที่อิ่มตัวนะคะวางเอาไว้เป็นไข่เป็นก้อนในอุณหภูมิห้องหรือว่าที่เย็นนะอันที่สองเป็นไขมันไม่อิ่มตัวแล้วไม่อิ่มตัวก็จะแยกว่าเป็นเชิงเดี่ยวหรือเชิงซ้อนแค่นี้หลังจากนี้เราจะมาคุยกันนะคะในส่วนของ7ความเข้าใจผิดในเรื่องของไขมันในเลือดสูงโฟกัสที่คำว่าไขมันในเลือดสูงนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันว่าในส่วนของอาหารคืออะไรอันแรกก็จะมีคนถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราฟังดูเนี่ยเราจะรู้สึกว่าคอเลสเตอรอลสูงมันไม่ดีเลยเดี๋ยวทำให้เกิดการอุดตันเส้นเลือดอุดตันโรคหลอดเลือดในสมองโรคหัวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งคอเลสเตอรอลในเลือดต่ำยิ่งดีจริงหรือเปล่าต้องบอกว่างี้ค่ะในกรณีของคอเลสเตอรอลต่ำเนี่ยถ้ามันต่ำมากๆอย่างแรกที่เราจะดูก่อนก็คือว่าคนคนนี้มีโรคหรือมีความผิดปกติใดๆหรือเปล่าเพราะว่าการที่คอเลสเตอรอลต่ำเนี่ยค่ะมันจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าคนคนนี้มีภาวะทุพโภชนาการหรือว่าขาดอาหารในคนที่อดอาหารมานานๆ นะคะหรือว่าโรคตับตับมีหน้าที่สร้างคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโรคตับบางชนิดการทำงานของตับมันแย่ลงอันนี้จะทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเนี่ยต่ำลงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะบอกว่าคอเลสเตอรอลยิ่งต่ำยิ่งดีเราคงต้องดูก่อนว่าคนคนนี้มีโรคอะไรหรือเปล่านะคะถ้าคอเลสเตอรอลมันต่ำมากๆแล้วประกอบกับว่าคนคนนี้มีความเจ็บป่วยไม่สบายเป็นโรคตับอยู่นะคะหรือว่ามีภาวะทุพโภชนาการอันนี้เราควรที่จะต้องแก้ไขให้คอเลสเตอรอลเขาสูงขึ้นคำว่าสูงขึ้นไม่ได้แปลว่าคอเลสเตอรอลต้องสูงคอเลสเตอรอลที่สูงมากเกินไปคือมากกว่า200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรอันนี้ค่ะถึงจะบอกว่าสูงเกินไปนอกจากนี้นะคะคอเลสเตอรอลเนี่ยไม่ใช่บอกว่ามีแค่ข้อเสียอย่างเดียวเรามองข้อเสียในแง่ที่มันจะไปอุดตันเส้นเลือดทำให้เป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าโรคหลอดเลือดหัวใจแต่อย่าลืมว่าคอเลสเตอรอลเองเนี่ยเป็นสารตั้งต้นในการที่จะเป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ของเราเพราะฉะนั้นถ้าคอเลสเตอรอลต่ำมากเซลล์ของเราก็จะไม่แข็งแรงนะคะอาจจะแตกง่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มีความจำเป็นอันที่สองค่ะตัวคอเลสเตอรอลเอาไว้ไปสร้างน้ำดีถ้าคอเลสเตอรอลต่ำมากการสร้างน้ำดีหรือคุณสมบัติของน้ำดีก็อาจจะไม่ดีไม่เหมาะสมนอกจากนี้คอเลสเตอรอลยังเอาไปสร้างฮอร์โมนและวิตามินด้วยโดยเฉพาะวิตามินดีด็อกแล้วก็ฮอร์โมนเพศทั้งหลายดังนั้นคอเลสเตอรอลไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีข้อดีนะคะคอเลสเตอรอลก็มีข้อดีแต่แน่นอนค่ะคอเลสเตอรอลมากเกินไปก็เกิดข้อเสียในขณะเดียวกันถ้าคอเลสเตอรอลต่ำเกินไปเราก็ควรจะต้องไปมองหาด้วยว่าเขามีโรคประจำตัวหรือมีความผิดปกติอะไรในร่างกายหรือเปล่าที่ทำให้คอเลสเตอรอลมันต่ำเกินไปค่ะอันที่สองนะคะเรารู้มาแล้วล่ะว่าโอเคคอเลสเตอรอลสูงไปก็ไม่ดีต่ำไปก็ไม่ดีแล้วคอเลสเตอรอลที่สูงเนี่ยมันได้มาจากอาหารใช่หรือไม่ถ้าเรากินอาหารที่มีคอเลสเตอรอลต่ำแล้วทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเราต่ำใช่หรือไม่ต้องบอกว่ามีทั้งถูกและไม่ถูกที่ถูกก็คือใช่ค่ะประมาณส่วนหนึ่งของคอเลสเตอรอลที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันจะไปทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเราสูงขึ้นแต่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งหมดต้องบอกว่าคอเลสเตอรอลส่วนใหญ่ร่างกายสร้างเองที่ต่ำนะคะอันที่สองเนี่ยเราได้มาจากอาหารซึ่งมันจะมีอยู่ประมาณสัก 20-30% ดังนั้นคอเลสเตอรอลคงไม่ใช่บอกว่าที่สูงในเลือดเนี่ยมันมาจากอาหารซะทั้งหมดนอกเหนือจากเรื่องของการสร้างเองที่ตับซึ่งจะมีกรรมพันธุ์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยเรื่องของยาบางชนิดเรื่องของฮอร์โมนบางชนิดนะคะก็จะมีส่วนที่จะทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเราสูงได้นะคะยกตัวอย่างเช่นคนไข้มีปัญหาเรื่องของไทรอยทำงานผิดปกติไทรอยต่ำคนไข้มีเรื่องของการคั่งน้ำดีที่ต่ำอันนี้ก็อาจจะทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงได้คนไข้ทานยาบางชนิดก็อาจจะทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงได้คนไข้มีปัญหาโปรตีนรั่วที่ไตหรือว่าฉี่เป็นฟองปัสสาวะเป็นฟองนะคะหรือว่ามีโรคนีโฟรติกอันนี้ก็อาจจะทำให้คอเลสเตอรอลสูงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆมันยังมีปัจจัยอื่นที่ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเนี่ยสูงได้นะคะนอกเหนือจากเรื่องของการกินแล้วก็นอกเหนือจากกรรมพันธุ์อันถัดมาก็จะมีคนถามว่าเอ๊ะคอเลสเตอรอลสูงแต่ฉันมีอาการอะไรเลยฉันตรวจร่างกายมา 4-5 ปีแล้วคอเลสเตอรอลฉันสูงไม่เห็นมีอาการอะไรเลยไม่ต้องรักษาได้ไหมในขณะที่คนไข้บางคนเดินมาบอกหมอเนี่ยปวดหัวมากเลยขอเจาะเลือดหน่อยพอเจาะเลือดเสร็จแล้วคอเลสเตอรอลสูงแล้วก็บอกว่าเป็นเพราะคอเลสเตอรอลสูงใช่ไหมฉันเลยมีปัญหาปวดหัวหรือคนไข้บางคนเคยกินยาอยู่แล้วช่วงนี้หยุดยาไปแล้วพอปวดหัวขึ้นมาก็มาบอกว่าเนี่ยแน่เลยอ่ะจะต้องเป็นเพราะคอเลสเตอรอลสูงแล้วทำให้ปวดหัวต้องบอกว่าอย่างนี้นะคะโดยทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่ของคนไข้ที่มีปัญหาคอเลสเตอรอลสูงมักจะไม่มีอาการในส่วนของเรื่องของอาการปวดศีรษะเนี่ยมันไม่จำเพาะเจาะจงอ่ะมันเป็นลักษณะของความรู้สึกของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันมีแค่บางคนบอกอย่างนี้จริงๆค่ะว่าเวลาคอเลสเตอรอลสูงแล้วมักจะมีอาการปวดศีรษะพอรักษาหรือกินยาคอเลสเตอรอลไปแล้วเนี่ยมันก็หายไป
ันนี้ต่อ

ตอบไม่ได้จริงๆเพราะว่าในแง่ของงานวิจัยมันไม่ได้มีบอกว่าอันนี้จะเป็นอาการเบื้องต้นของคนไข้ที่จะมีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลสูงแต่จะเป็นลักษณะของสิ่งที่คนไข้เล่าให้ฟังดังนั้นอาการที่เราจะสงสัยหรือว่าจะไปตรวจเนี่ยในแง่ของปวดศีรษะเวียนหัวอาจจะไม่ได้ชัดเจนนะคะอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้เกี่ยวหรือไม่เกี่ยวก็ได้แต่ถ้าสมมุติว่าเราเห็นว่ามันมีปื้นขึ้นมาตรงบริเวณที่เปลือกตานะคะหรือว่าเป็นปื้นตามบริเวณเส้นเอ็นหรือแม้กระทั่งเป็นจุดเหลืองๆที่บริเวณของข้อศอกด้านหลังตรงนี้นะคะหรือว่าที่ตรงบริเวณที่ก้นที่ตัวอันนี้อาจจะสงสัยได้แล้วก็ควรจะไปพบแพทย์นะคะแล้วก็อาจจะมีการเจาะเลือดเพื่อตรวจว่ามีคอเลสเตอรอลหรือไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงหรือเปล่าค่ะมาถึงข้อที่4แล้วนะคะจะชอบมีคนคิดว่าเนี่ยฉันอ้วนนะคอเลสเตอรอลฉันต้องสูงแล้วฉันผอมเนี่ยฉันไม่ควรจะมีคอเลสเตอรอลสูงอันนี้ไม่จำเป็นเสมอไปค่ะมันจะไม่เหมือนกับคนไข้ที่เป็นเบาหวานหรืออ้วนหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เราบอกว่าเราจะเจอร่วมกันได้บ่อยในกรณีของคนอ้วนก็ไม่จำเป็นว่าจะมีคอเลสเตอรอลสูงและในกรณีของคนผอมที่มีคอเลสเตอรอลสูงก็มีเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักอาจจะไม่ได้เกี่ยว 100% ในกรณีของเรื่องของคอเลสเตอรอลทีนี้แล้วไตรกลีเซอไรด์ล่ะแต่ไตรกลีเซอไรด์จะใกล้เคียงกว่าค่ะคนอ้วนหรือว่ากินเยอะอันนี้มักจะมีไตรกลีเซอไรด์สูงร่วมด้วยอันนี้เจอได้บ่อยกว่าแล้วเวลาที่น้ำหนักลดลงตัวแรกที่จะลดลงก่อนก็คือไตรกลีเซอไรด์แต่ว่าต้องบอกงี้ค่ะในกรณีของคอเลสเตอรอลเนี่ยเราจำได้เนาะเราจะมีไขมันตัวดีกับไขมันตัวเลวที่เราเรียกว่า HDL แล้วก็ LDL ในกรณีที่เราอ้วนขึ้นนะคะมันจะทำให้ LDL เราเนี่ยลดลงเพราะฉะนั้นพอเวลาที่เราลดน้ำหนักเนี่ยเราอาจจะเห็น LDL เราเพิ่มขึ้นได้เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นลักษณะของโดยทางอ้อมมาถึงข้อที่5แล้วนะคะหลายคนเนี่ยได้รับยาลดไขมันคุณหมอบอกว่าให้กินยาลดไขมันเสร็จแล้วก็คาดหวังว่าน้ำหนักจะต้องลดลงเพราะว่าฉันกินยาลดไขมันแล้วอันนี้คือคนละส่วนกันนะคะไขมันที่อยู่ในเลือดเราที่เราเจาะกันไม่ว่าจะเป็นไตรกลีเซอไรด์หรือคอเลสเตอรอลเนี่ยสมมุติถามว่ามันให้พลังงานมากแค่ไหนจริงๆพลังงานที่เกิดขึ้นจากไตรกลีเซอไรด์ที่เราเอามาทำเป็นพลังงานได้เนี่ยมีไม่เยอะเลยค่ะเพราะว่าหน่วยที่เราได้เนี่ยคือมิลลิกรัมต่อเดซิลิตรในเลือดเนาะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไขมันหรือไตรกลีเซอไรด์ที่มีในเลือดเราเนี่ยมีนิดเดียวเองค่ะสิ่งที่เยอะคือสะสมอยู่ตามร่างกายเวลาที่เขาให้ยาลดไขมันซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มสเตตินไปลดคอเลสเตอรอลอันนี้แทบไม่มีผลใดๆกับส่วนของน้ำหนักเลยค่ะเพราะฉะนั้นการกินยาลดไขมันไม่ช่วยทำให้ลดน้ำหนักต่อไปนะคะก็จะมีคนถามว่าเอ๊ะแล้วในเด็กน้อยเนี่ยคอเลสเตอรอลเป็นโรคของคนแก่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นในเด็กไม่ควรจะตรวจหรือว่าไม่จำเป็นที่จะต้องตรวจเรื่องของไขมันในเลือดนะคะแล้วเราก็เห็นว่าเอ๊ะตั้งแต่ตอนเราเด็กๆมาเนี่ยเราแทบจะไม่เคยตรวจสุขภาพไม่เคยตรวจเลือดเลยเราจะมาตรวจอีกทีนึงตอนที่เราโตแล้วทำงานแล้วดังนั้นแสดงว่าในเด็กเนี่ยจะไม่มีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงใช่หรือไม่คำตอบคือไม่ใช่ค่ะเราพูดไปแล้วว่าคอเลสเตอรอลเป็นกรรมพันธุ์ได้ถูกไหมคะถ้าเป็นกรรมพันธุ์หมายความว่าถ้าเรามีกรรมพันธุ์ของคอเลสเตอรอลในเลือดสูงเราก็อาจจะสูงมาตั้งแต่เด็กเลยเพราะเราเกิดมาด้วยกรรมพันธุ์แบบนี้ทีนี้อันนึงที่เราจะดูนะคะหรือเราจะตรวจเมื่อไหร่ถ้าสมมุติคอเลสเตอรอลในเลือดเราสูงมากๆแล้วอยู่นานๆเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็จะมีปื้นไขมันที่เราเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นละถ้าเกิดเห็นสภาพนี้นะคะควรจะไปตรวจเลยอันที่สองถ้าเกิดในบ้านเราคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเรามีคอเลสเตอรอลสูงมากทุกคนอันนี้ตรวจได้เลยเพื่อจะดูว่าคอเลสเตอรอลในเลือดเป็นยังไงแล้วข้อสุดท้ายนะคะข้อที่7เลยอันนี้จะได้ยินตลอดเวลาเลยก็คือคนไข้ถามว่าถ้ากินยาแล้วจะหยุดยาได้ไหมกินยาลดไขมันแล้วจะต้องกินไปตลอดชีวิตไหมเรามาแยกกันนิดนึงก่อนยานี้เรากินเพื่ออะไรนะคะถ้าสมมุติว่าคนคนนี้กินยาเพื่อจะลดไตรกลีเซอไรด์ในช่วงแรกไตรกลีเซอไรด์จะสูงมากเขาอาจจะอ้วนมากเขาอาจจะดื่มเหล้าเขาอาจจะมียาบางอย่างที่เป็นเหตุให้ไตรกลีเซอไรด์สูงเมื่อเขาลดน้ำหนักเมื่อเขาหยุดกินเหล้าหรือเขาไม่จำเป็นต้องกินยาที่ทำให้ไตรกลีเซอไรด์สูงแล้วเนี่ยไตรกลีเซอไรด์มันก็จะลดลงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็สามารถที่จะลดยาหรือหยุดยาของไตรกลีเซอไรด์ได้คอเลสเตอรอลก็เช่นกันค่ะอันแรกที่บอกก็คือว่าถ้าคอเลสเตอรอลสูงเราจะหาสาเหตุก่อนว่าเขาสูงเพราะอะไรถ้าเราเห็นสาเหตุชัดเจนเรารักษาสาเหตุได้ยาลดคอเลสเตอรอลก็เอาออกได้เลยนะคะแต่ถ้าสมมุติว่ากลุ่มนี้เป็นลักษณะของกรรมพันธุ์โอ้โหพ่อแม่ฉันสูงตลอดเลยฉันตรวจร่างกายมา5ปีแล้วก็สูงอย่างนี้มาตลอดเลยอันนี้ก็มีแนวโน้มว่าเขาน่าจะต้องได้รับยาไปตลอดนะคะความสำคัญอยู่ตรงนี้ค่ะเราจะไม่ให้ยามากเกินความจำเป็นเราจะให้ยาน้อยที่สุดเท่าที่

ที่เราจะคุมระดับคอเลสเตอรอลได้ไม่มีความจำเป็นต้องกินยาตลอดชีวิตค่ะคราวนี้เรามาดูที่การรักษากันนะคะหลายๆครั้งเนี่ยพอเราเจาะเลือดปั๊บแล้วเราเจอว่าคอเลสเตอรอลสูงเราก็จะเริ่มเฮ้ยแล้วฉันต้องทำยังไงเอาหลักการง่ายๆกันเนาะเวลาที่เราตรวจแล้วเราเจอนะคะอันแรกเลยเราดูกันว่าเรามีสาเหตุที่ทำให้เกิดคอเลสเตอรอลหรือไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงไหมถ้ามีสาเหตุเราจะไปรักษาที่สาเหตุนะคะถ้าสมมุติเราดูแล้วโอเคไม่มีสาเหตุเลยไม่มียาไม่มีแอลกอฮอล์ไม่ได้อ้วนเกินไปไม่ได้มีโรคตับไม่ได้มีโรคไตไม่ได้มีไทรอยทั้งหมดเนี่ยแล้วประวัติครอบครัวเราก็มีกรรมพันธุ์เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็เจอว่าโอเคมันมีแล้วนะเรื่องของคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์สูงเราจะแยกเป็น2ตัวนะคะอันแรกคือไตรกลีเซอไรด์ก่อนเนาะเพราะอันนี้จะง่ายกว่าโดยทั่วไปอะค่ะไตรกลีเซอไรด์สูงเนี่ยถ้านะไม่เกิน500นะคะโดยทั่วไปเราไม่ได้รักษาคือไม่ได้เริ่มให้ยาแต่เราจะรักษาโดยการที่ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างที่พูดอะค่ะว่าไตรกลีเซอไรด์เนี่ยมันจะสูงขึ้นถ้าสมมติว่าร่างกายเราได้รับพลังงานเยอะขึ้นหรือเราได้อาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตหรือน้ำตาลเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นหลักการง่ายที่สุดเลยก็คือลดพลังงานลดความอ้วนลดอาหารที่กินลดพวกของน้ำตาลหรือว่าซิมเปิลชูการ์นะคะแล้วก็ไปออกกำลังกายแค่นี้ก็จะช่วยทำให้ตัวไตรกลีเซอไรด์เราเนี่ยลดลงได้แล้วนะคะแต่ถ้าไตรกลีเซอไรด์เราสูงมากเช่นเกิน500ไปละหรือเป็นพันละอันนี้โดยทั่วไปเราจะให้ยาเลยนะคะกลุ่มที่2ค่ะก็คือคอเลสเตอรอลคำถามคือเรารักษาเพื่ออะไรเรารักษาเพื่อไม่ให้คนไข้เกิดเรื่องของหลอดเลือดอุดตันนะคะดังนั้นเนี่ยในแง่ของการรักษาเนี่ยแต่ละคนไม่เท่ากันคนอายุ40 35คอเลสเตอรอลสูงกับคนอายุ60คอเลสเตอรอลสูงเนี่ยเส้นเลือดของ2คนเนี้ยมันแข็งแรงไม่เท่ากันนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะรักษาเราจะประเมินอย่างนี้ค่ะอันที่1คนเนี้ยเส้นเลือดมีปัญหาหรือยังเส้นเลือดมีปัญหาหรือยังเอาง่ายๆเลยก็คือมีประวัติหรือมีโรคหลอดเลือดหัวใจมีโรคหลอดเลือดสมองหรือมีเส้นเลือดส่วนปลายที่ขาตีบตันหรือยังถ้ามีแล้วรักษาเลยไม่สนใจว่าคอเลสเตอรอลเท่าไหร่ถ้าเส้นเลือดมีปัญหาแล้วยังไงเราจะทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดต่ำเสมอนะคะส่วนจะต่ำเท่าไหร่ขึ้นกับว่าโรคมันรุนแรงไหมโดยทั่วไปก็ต่ำกว่า70มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรของ LDLอันนี้รักษาเลยนะถ้าเส้นเลือดมีปัญหาแล้วแต่คนทั่วไปเวลาที่มาตรวจสุขภาพอะค่ะก็ยังไม่ได้มีปัญหาเรื่องหลอดเลือดเนาะยังไม่ได้มีโรคหัวใจยังไม่ได้มีโรคหลอดเลือดสมองกลุ่มนี้จะทำยังไงเราจะประเมินว่าเขามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมองมากแค่ไหนถ้าเขามีเบาหวานโอเคอันนี้เสี่ยงเยอะนะคะเราก็อาจจะเริ่มให้ยาโดยที่เราตั้งเป้าหมายว่าตัวไขมันตัวเลวนะมันจะต้องน้อยกว่า101อย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าสูบบุหรี่ถ้าอายุมากถ้ามีทั้งความดันมีทั้งคอเลสเตอรอลสูงใช่ไหมคะความเสี่ยงเยอะเลยอันนี้เราก็จะรีบที่จะให้การรักษาดังนั้นนี่มันจะมีวิธีการประเมินค่ะถ้าเขาอยู่ในกลุ่มที่ความเสี่ยงสูงเราจะเริ่มที่จะให้การรักษาถ้ายังไม่ได้เป้าหมายแต่ถ้าสมมุติว่าโอเคแหละมันก็มีความเสี่ยงนะคะแต่เสี่ยงไม่มากนะคะแล้วตัวเลขคอเลสเตอรอลเขาก็ไม่ได้สูงมากเราจะเริ่มให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในที่นี้แล้วเราติดตามประมาณ 4-6 เดือนถ้าสมมุติว่า 4-6 เดือนแล้วคอเลสเตอรอลเขาลดลงมาได้อันนี้ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องให้ยานะคะกลุ่มที่3กลุ่มสุดท้ายความเสี่ยงไม่เยอะยังไม่มีปัญหาเรื่องหลอดเลือดนะคะแต่ว่าคอเลสเตอรอลสูงปรี๊ดสูงปรี๊ดในที่นี้ยกตัวอย่างเช่น total cholesterol เกิน300ไขมันตัวเลวเนี่ยอาจจะมากกว่า190อันนี้ทำให้เราสงสัยไว้ก่อนว่ากลุ่มนี้อาจจะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์ที่ทำให้มีคอเลสเตอรอลสูงถ้ากลุ่มนี้มีกรรมพันธุ์คอเลสเตอรอลสูงแปลว่าอะไรแปลว่าเขาสูงมาตั้งนานละสูงมาตั้งแต่เด็กๆละหรือถ้าเรามองเห็นพวกปื้นไขมันตามร่างกายเขาด้วยอันนี้เราแนะนำว่าควรจะกินยานะคะเพื่อจะลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดค่ะในส่วนของการกินยาหรือว่าการให้ยารักษานะคะเราจะมี2กลุ่มกลุ่มแรกที่จะรักษาเรื่องของไตรกลีเซอไรด์เรามักจะใช้กลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นไฟเบรดนะคะถ้าเกิดสมมุติเป็นชื่อยามันจะลงท้ายด้วยเจมไฟเบอร์ซิลฟีโนไฟเบรดหรืออะไรเงี้ยไม่ต้องไปสนใจมันก็แล้วกันเนาะพวกนี้ไม่มีความจำเป็นว่าจะต้องกินก่อนนอนเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะเป็นยารักษาเรื่องของไตรกลีเซอไรด์สูง

อีกตัวนึงที่เราอาจจะเคยได้ยินเวลาที่จะรักษาไตรกลีเซอไรด์สูงก็คือการใช้ fish oil หรือน้ำมันปลาแต่ว่าโดสที่จะใช้รักษาไตรกลีเซอไรด์สูงเนี่ยเราจะใช้โดสสูงนะคะคนทั่วไปเราจะให้กินประมาณสัก500มิลลิกรัมที่เราบอกใช่ไหมคะหรืออาจจะมากขึ้นแค่1กรัมแต่ถ้าโดสที่เราจะใช้รักษาในกลุ่มที่เป็นไตรกลีเซอไรด์สูงเนี่ยเราจะใช้ประมาณ 2-4 กรัมต่อวันนะคะอันนี้คือใช้ในรักษาไตรกลีเซอไรด์สูงอันที่2กลุ่มที่เราจะมีการรักษาบ่อยๆก็คือกลุ่มที่เราเรียกว่าสเตตินหรือรักษาคอเลสเตอรอลสูงก็คือเราจะไปลดการดูดซึมของคอเลสเตอรอลในทางเดินอาหารเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเรากินอาหารเข้าไปมีคอเลสเตอรอลในอาหารแล้วมันก็ดูดซึมเข้าไปในร่างกายเป็นสารตั้งต้นให้ร่างกายเอาไปสร้างคอเลสเตอรอลใช่ไหมคะเราเริ่มตั้งแต่เราลดการดูดซึมตรงนี้เลยนะคะก็จะมียาอยู่ที่จะใช้ลดเรื่องของการดูดซึมคอเลสเตอรอลในอาหารในแง่ของอาหารนะคะเมื่อกี้เราคุยเรื่องยาไปแล้วหลายคนก็บอกว่าเราไม่อยากใช้ยาแหละเราอยากจะทำอะไรโดยทั่วไปถ้าคอเลสเตอรอลไม่ได้สูงมากนะคะสิ่งแรกที่คุณหมอจะทำหรือคนไข้จะขอก็คือบอกว่าขอไปปรับพฤติกรรมก่อนขอไปปรับอาหารก่อนจริงๆเราโอเคนะคะเรามีเวลาให้อยู่ประมาณสัก 4-6 เดือนเนาะคำถามก็คือว่าแล้วจะปรับยังไงคนไข้ชอบบอกลดอาหารขอไปปรับโน่นนี่นั่นคำถามคือเขาปรับถูกไหมถ้าคอเลสเตอรอลนะคะสูงนะคะสิ่งที่เราจะให้ลดเนี่ยมีอยู่แค่ 3-4 อย่างเองอันแรกเราเรียกว่าลดไขมันอิ่มตัวหรือลดไขมันทรานส์นะคะพวกนี้จะลดได้ประมาณสัก roughly อยู่ที่ประมาณสัก 10% ไขมันอิ่มตัวไขมันทรานส์ง่ายๆเลยค่ะมองไว้อาหารวางไว้ที่อุณหภูมิห้องหรือว่าอยู่ในตู้เย็นแล้วมันเป็นไข่เป็นก้อนอันนี้เราเลี่ยงเนาะอันที่2ลดคอเลสเตอรอลในอาหารตรงไปตรงมาค่ะเราใส่คอเลสเตอรอลเข้าไปร่างกายเราก็จะได้คอเลสเตอรอลมากขึ้นใช่ไหมคะคอเลสเตอรอลมาจากผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็กินพืชให้เยอะขึ้นแค่นี้เราก็จะลดคอเลสเตอรอลได้แล้วนะคะก็ได้สักประมาณ 5% บางที่จะช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะอันที่3ก็คือไปเพิ่มไฟเบอร์เหมือนกับการที่เราไปเพิ่มสเตอรอลหรือสตานอลเมื่อกี้ก็คือไปแย่งที่เข้าของคอเลสเตอรอลทำให้คอเลสเตอรอลมันเข้าไม่ได้ก็จะช่วยลดได้ประมาณสักเซว่า 5% ตรงนี้ก็จะเป็นภาพรวมของในลักษณะของคอนเซปต์ของอาหารที่จะช่วยลดเรื่องของคอเลสเตอรอลทีนี้พอเราพูดถึงไขมันปั๊บเราก็มานั่งคิดว่าอาหารโน่นนี่นั่นนอกเหนือจากลักษณะของการเลือกเนื้อสัตว์หรือว่าเลือกวัตถุดิบในการที่จะมาปรุงอาหารแล้วเนี่ยวิธีการปรุงอาหารเองก็จะมีผลกับเรื่องของปริมาณไขมันด้วยเหมือนกันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะลดปริมาณของการเติมน้ำมันเข้าไปอีกเราเลือกเนื้อสัตว์ที่มันไม่ติดมันเนาะเพราะว่าในแง่ของไขมันจากสัตว์เนี่ยมันมีไขมันอิ่มตัวเราลดปริมาณของเนื้อสัตว์ลงกินโปรตีนจากพืชให้มากขึ้นเพื่อจะลดคอเลสเตอรอลไม่กินพวกเครื่องในใช่ไหมคะเวลาที่เรามาปรุงอาหารก็ไม่เติมน้ำมันเพิ่มแล้วต้มนึ่งปิ้งย่างยำอบตุ๋นมีทางเลือกให้เยอะขึ้นนะคะเพื่อจะช่วยทำให้ลดในส่วนของไขมันที่จะเข้าไปในร่างกายนะคะอันสุดท้ายลดน้ำหนักแล้วก็ออกกำลังกายนะคะนอกจากนี้ค่ะในส่วนของตัวไตรกลีเซอไรด์เนาะถ้าอันนี้เป็นคอเลสเตอรอลไปแล้วในส่วนของไตรกลีเซอไรด์เนี่ยถ้าไปด้วยกันก็คือลดปริมาณของพลังงานเพิ่มไฟเบอร์หยุดแอลกอฮอล์ลดพวกของน้ำตาลแล้วก็น้ำหวานอันนี้ก็จะช่วยลดไตรกลีเซอไรด์ลงได้ค่ะทีนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องของอาหารที่ช่วยลดไขมันนะคะหลายๆทีเราก็จะไปเห็นอยู่ในอินเทอร์เน็ตหรืออะไรอย่างเงี้ยถามว่ามันมีประโยชน์ไหมอันนี้เราจะยกตัวอย่างมา6อันนะคะอันแรกก็คือกระเทียมกระเทียมจะมีสารสกัดตัวนึงที่ชื่ออะลิซินนะคะซึ่งมีคุณสมบัติในการลดคอเลสเตอรอลได้นะคะดังนั้นถามว่าใช้กระเทียมได้ไหมได้ค่ะคำแนะนำส่วนตัวบอกว่ากินกระเทียมเข้าไปในอาหารเยอะขึ้นหน่อยในส่วนของการใช้เป็นสารสกัดเองเนี่ยมันก็ปริมาณโดสเนี่ยอาจจะค่อนข้างหลากหลายนิดนึงแล้วก็เราก็ยังไม่แน่ใจว่ามันต้องใช้โดสประมาณเท่าไหร่ถึงจะได้ประโยชน์อย่างจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปแนะนำว่ากินได้นะคะในกรณีของกระเทียมโดยที่สารสกัดที่มีประโยชน์อันนั้นชื่ออะลิซินตัวที่2ก็คือพริกไทยนะคะพริกไทยก็จะช่วยในเรื่องของการลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลได้ด้วยนะคะก็จะใช้ได้นะคะอันที่3ก็จะเป็นพวกชาเนาะก็จะมีแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยในเรื่องของการลดเรื่องของคอเลสเตอรอลได้เหมือนกันนะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่จะเป็นเรื่องของสมุนไพรเนาะเราเอามาผสมอยู่ในเรื่องของอาหารที่ปรุงได้เอามาเป็นเครื่องดื่มได้นะคะนอกจาก3ตัวที่เราพูดไปแล้วเนี่ยที่เหลืออีก3ตัวเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของที่มีเกี่ยว

0: พร้อมกับน้ำมันนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นอัลมอนด์อัลมอนด์ก็จะมีไขมันที่ดีไขมันที่ดีในที่นี้คือเป็นกรดไขมันอิ่มตัวเชิงเดี่ยวแล้วก็จะมีวิตามินอีด้วยซึ่งอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการที่จะถ้าเรากินเข้าไปแล้วทดแทนในส่วนที่จะเป็นไขมันอิ่มตัวมันก็จะช่วยลดเรื่องของคอเลสเตอรอลได้ตัวที่2ก็คือถั่วเหลืองนะคะตัวที่3ก็จะเป็นเรื่องของอะโวคาโดทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นไขมันที่มาจากพืชเป็นไขมันที่ดีเห็นไหมคะพอมันเป็นไขมันจากพืชก็ไม่มีคอเลสเตอรอลอันที่สองเป็นไขมันที่ดีนะคะช่วยเพิ่มในเรื่องของตัวกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวใช่ไหมคะมีวิตามินอีเยอะขึ้นอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการลดคอเลสเตอรอลได้ค่ะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับ7ความเข้าใจผิดในเรื่องของไขมันในเลือดสูงแล้วก็6วิธีการในการที่จะลดคอเลสเตอรอลรวมทั้งเรื่องของการปฏิบัติตัวแล้วก็อาหารในการลดไขมันแล้วถ้าสมมุติว่าเราจะกินยาแล้วเนี่ยเราก็ควรจะต้องติดตามดูนิดนึงว่าเราจะมีผลข้างเคียงจากยาไหมการที่เรากินยาหลายๆชนิดร่วมกันจะทำให้เกิดปฏิกิริยาหรือว่ามียาตีกันหรือเปล่านะคะแล้วก็ติดตามตัวเองควบคุมเช็คเรื่องของระดับไตรกลีเซอไรด์หรือคอเลสเตอรอลในเลือดต่อไปให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมค่ะ
1: พบกับรายการ Food Choiceกินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Joox ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร

0: วัสดีครับรายการกินกับหมอวันนี้ก็จะเสนออาหารที่เกี่ยวข้องกับคุณแม่ที่เตรียมตัวที่จะตั้งครรภ์เมนูนี้เกี่ยวกับตำลึงครับ
1: ตำลึงตำลึงตึงตึงตำลึงตึงตึงตำลึงตึงตึงตำลึงตึงตึงตึงตึงตึง
0: ได้ยัง

ังไงบ้างครับสำหรับเมนูยำตำลึงตะลึงกันไปเลยใช่ไหมครับคุณแม่หลายๆคนคงสงสัยแล้วครับว่าโฟเลตเนี่ยมีสูงในอาหารอะไรบ้างง่ายๆเลยก็คือผักใบเขียวเข้มต่างๆอย่างเช่นตำลึงผักคะน้าป่วยเล้งไม่ได้มีเฉพาะในผักนะครับในผลไม้ก็มีอย่างเช่นสับปะรดกล้วยส้มฝรั่งมะละกอครับโฟเลตนะครับก็เป็นสารอาหารชนิดนึงถ้าเกิดเป็นยาเนี่ยเราจะเรียกว่าโฟลิกแอซิดแต่ในอาหารเนี่ยเราจะใช้คำว่าโฟเลตเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญโดยเฉพาะสำหรับลูกน้อยในครรภ์ถ้าขาดสารตัวนี้เนี่ยมันก็จะเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้ไขสันหลังของทารกเนี่ยไม่ปิดได้ซึ่งเป็นภาวะที่อันตรายต่อตัวทารกในครรภ์เป็นอย่างมากเลยครับกลุ่มอาการไขสันหลังไม่ปิดเนี่ยมีความรุนแรงแตกต่างกันถ้าเกิดว่าเป็นเยอะๆเลยเป็นตรงศีรษะก็คือทารกจะไม่มีสมองแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตรงไขสันหลังเนี่ยก็จะมีความผิดปกติเรื่องของกล้ามเนื้อขาแล้วก็การขับถ่ายครับในทางการแพทย์นะครับก็จะมีการให้โฟลิกเสริมตั้งแต่คุณแม่ยังไม่ตั้งครรภ์เลยคือเตรียมพร้อมจะตั้งครรภ์อย่างน้อย1เดือนหรือถ้าเป็นไปได้คือ3เดือนก่อนตั้งครรภ์จนถึงอายุครรภ์ประมาณ3เดือนถ้าได้รับโฟลิกแอซิดเสริมเนี่ยมันก็จะช่วยลดกลุ่มอาการไขสันหลังไม่ปิดลงได้ครับซึ่งยาโฟลิกแอซิดเนี่ยนะครับสามารถรับได้ที่โรงพยาบาลทุกที่ที่คุณแม่ไปฝากครรภ์หรือถ้ายังไม่ตั้งครรภ์ก็สามารถไปแจ้งความจำนงหรือแจ้งความประสงค์ที่คุณหมอที่ฝากครรภ์ได้ครับสุดท้ายนี้นะครับถึงหมอจะไม่มีคำคมติดใจแต่หมอรักท่านผู้ชมไม่แปลงนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอาฮาอาฮา

ป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: อนนี้เรามาถึงชั้น3แล้วนะครับห้องนี้คือห้องอะไรครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะที่ชั้น3นะคะเป็นห้องพิเศษที่สำคัญเลยค่ะเราเรียกว่าศูนย์คลังความรู้สิริราชสุดแสงวิเชียนเราตั้งชื่อตามท่านศาสตราจารย์ในแพทย์สุดแสงวิเชียนซึ่งท่านเป็นอดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
0: ครับ
1: นะคะนี่ก็จะเห็นว่าเวลานึกใครที่ไม่รู้จักศิริราชนะตอนนี้ลองหลับตาเอ๊ะเราจะหาแหล่งความรู้อะไรที่จะตอบสนองสิ่งที่อยากรู้ห้องนี้จะมีเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆที่ตอบสนองสิ่งที่อยากจะรู้นะอันแรกเลยเนี่ยก็จะมีหนังสือตำราที่เป็นผลงานของคณาจารย์ภาควิชาต่างๆนะฮะที่เมื่อกี้น้องกิฟต์เห็นข้างล่างเนี่ยก
0: ็
1: อาจจะเป็นหนังสือตำราที่แต่งโดยอาจารย์ของเราหรือว่าหนังสือตำราที่เราสั่งซื้อมาจากข้างนอกจากคุณหมอท่านอื่นแต่ในห้องเนี่ยสิ่งพิมพ์ที่เห็นเนี่ยเป็นตำราที่แต่งโดยคณาจารย์ของศิริราชเราเองนะฮะนั่นจะมองไปจะเหลือบตามองว่าเนี่ยภาควิชาสัญญาศาสตร์กุมารเวชศาสตร์วิสัญญีนะจักษุอะไรต่างๆเนี่ยอาจารย์ผลิตหนังสืออะไรออกมาบ้าง
0: ทุกสาขาของทางศิริราช
1: ค่ะเป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่าในปีนึงๆเนี่ยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลของเราเนี่ยผลิตสิ่งพิมพ์อะไรออกมาบ้าง
2: อ๋อจะมาอยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยนะในห้องนี
1: ้ที่เก็บจริงๆเนี่ยมีมากกว่านี้ที่เมื่อกี้บอกนะเก็บอยู่ในคลังแต่นี้เราจะให้เห็นว่าแต่ละชื่อที่ผลิตออกมาเนี่ยใน1ปีพอปีรุ่งขึ้นก็จะผลิตอีกแล้วเรียกว่าสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับรางวัลเจ้าฟ้ามหิดลนะฮะปาฐกถาสุดแสงวิเชียนเนี่ยนะฮะนวัตกรรมดีเด่นโครงการติดดาวปีต่อปีก็ผลิตสิ่งพิมพ์ออกมารายงานประจำปีก็มีออกมานะฮะเนี่ยแพทย์ดีเด่นในชนบทเนี่ยรางวัลแพทย์ดีเด่น
0: ในคณะแพทย์เป็นตำราที่เกี่ยวกับทุกสาขาแล้วก็อาจารย์แพทย์แต่งเอง
1: ค่ะอาจารย์ของเราแต่งมาเพื่อสอนแพทย์เรา
0: ในรุ่นต่อๆไปเนี่ยนะฮะ
1: ก็เป็นองค์ความรู้ที่ศิริราชมีแล้วก็เผยแพร่ออกไปสู่ชุมชนที่อื่นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นหนังสือตำราที่แยกตามสาขาอื่นๆนี่เราจะเขียนไว้ผลงานอาจารย์ศิริราชภาษาอังกฤษเราก็เรียกศิริราชออเทอร์สแล้วก็มีตำราอาจารย์ที่ได้รับรางวัลเช่นเล่มบนลองหยิบดูสิฮะ
2: นั่น
1: ก
2: ็
1: ค่ะจะเห็นว่านำงานศิลปะมาที่เมื่อกี้บอกว่าไม่อยากเจออาจารย์ใหญ่เดี๋ยวกลัวเห็นคนที่เป็นโรคแล้วก็เห็นอาการจริงๆเราก็ตกใจใช่ไหมฮะแต่นี่เขาเอางานศิลปะมา drawing สะท้อนว่าเป็นโรคอะไรยังไงลองเปิดข้างในดูสิ
0: อันนี้ก็เหมือนกับว่าถ้าที่ดูจากรูปนี่นะฮะก็คงจะเป็นเหมือนกับโรคที่คนที่เป็นเขาเรียกว่าภาษาชาวบ้านคือโรคงวงช้าง
1: มีอะไรที่เป็นก้อน
0: เป็นก้อนเนื้อออกมา
1: ใช่ค่ะอ
0: ย่างเล่มนี้นี่เป็นผลงานของอาจารย์ท่านใดครับ
1: ค่ะอันนี้เป็นผลงานของอาจารย์นายแพทย
0: ์ศรีประสิทธิ์
1: บ
0: ุ
1: ญว
0: ิ
1: ส
0: ุ
1: ทธิ์นะคะภาควิชาสัญญาศาสตร์นะคะที่ได้รับรางวัลตำราดีเด่นนะคะนี่ก็นำงานศิลปะเนี่ยเข้ามาสอดแทรกอยู่ในหนังสือตำราด้วยนะคะนี่ก็จะเห็นว่าน
0: ี่ท่านเขียนเอง
1: ค่ะ
0: เอาความรู้ที่ท่านมีทั้งหมดมาเขียนเป็นหนังสือตำราเล่มนี้
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับก็ให้ผู้ที่สนใจรวมถึงนักศึกษาแพทย์หลายๆท่านมาศึกษาได้
1: ใช่
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: มาทางด้านหลังนี่เป็นหนังสือเกี่ยวกับประเภทอะไรครับผมอ่านดูนี่คือเวชนิสิตถูกไหมฮะ
1: ค่ะเวชนิสิตและเวชบัณฑิต
0: คืออะไรครับ
1: ค่ะคืออะไรคะลองมีคำตอบมีคำตอบนะเมื่อกี้ลองอ่านนิดหน่อยสิคะ
0: เป็นหนังสือรุ่นของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเล่มแรกในเล่มรวมชื่อที่อยู่ภาพถ่ายนักศึกษาแพทย์ในรุ่นแบ่งตามภาควิชารวมทั้งบทความเกี่ยวกับแพทย์เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของนักศึกษาแพทย์ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
1: ค่ะ
0: อ๊บพูดง่ายหนังสือรุ่น
1: ค่ะหนังสือรุ่นค่ะ
0: ในแต่ละปีแต่ละปี
1: เรามีมาเนี่ย2473ไล่มาเรื่อยๆยาวนาน
0: โอ้โหตั้งแต่2473แล้วครับ
1: ค่ะ
0: 76ปี
1: ค่ะ76เมื่อตอนปีนั้นนะคะแล้ววันนี้เกิน
0: แล้วมันไม่ใช่หนังสือรุ่นธรรมดาเหมือนกับที่เราเรียนจบโรงเรียนทั่วไปมันยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของนักศึกษาแพทย์รวมถึงวิธีในการรักษาคนไข้ในยุคก่อนๆ
1: ก็มีบ้างเป็นประวัติศาสตร์ที่จารึกเอาไว้ว่าในช่วงที่มีการศึกษาในช่วงปีนั้นๆเนี่ย
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจแต่ก็ลงมากไม่ได้เพราะต้องเห็นตัวเล่มถือว่าหนามาก
0: นี่นะฮะหยิบออกมาหยิบออกสักหนึ่งเล่มนะฮะให้ดูสักหนึ่งเล่มนะฮะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหหนามาก
1: หนามากค่ะ
0: นี่คือเล่มแบบออริจินอลมาเลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่นะครับ2510ถึง2511
1: ค่ะ
0: ปีเดียวนะฮะ
1: รุ่นเดียวเนี่ยฮะ
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับดูภาพบ่งบอกเลยนะว่าคลาสสิกขนาดไหนนะฮะภาพแบบในยุคก่อนๆที่เรา
1: ดำสวยเลยฮะ
0: โอ้โหก็คือเป็นการรวมรุ่นแล้วเห็นบอกว่าเท่าที่ผมได้ยืนอ่านเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันมีการบอกถึงวิวัฒนาการในเรื่องของการรักษาคนไข้ในยุคนั้นๆด้วยสมมติขึ้นอยู่กับว่านักศึกษาแพทย์ท่านนั้นเขาเรียนสาขาวิชาชีพอะไรตอนนั้น
1: เขาก็มีสอดแทรกไว้
0: เขาก็แทรกเอาไว
1: ้
0: ผมว่าเรื่องราวแบบนี้มันเป็นประโยชน์เพราะว่า บางทีแพทย์เขาเรียนจบแล้วเนี่ยใช่ว่าจะจบเรื่องราวของการรักษาคนไข้ในโรคนั้นเขายังเขาเรียกว่าศึกษาต่อไปได้เรื่อย
1: ใช
0: ่เป็นการเอานักศึกษาแพทย์ในยุคก่อนกับยุคปัจจุบันมาเปรียบเทียบแล้วหาผลสรุปในการรักษาโรค
1: ตอนนั้นได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไล่มา
0: แสดงว่าพวกคนที่คุณหมอที่เรียนแพทย์มานี่นะจบมาเขาก็ต้องศึกษาปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆถูกไหม
1: แน่นอนค่ะการค้นคว้าวิจัยไม่มีการหยุดนิ่งเลยในสาขานี้นะฮะ
0: ไปเรื่อยๆเลย
1: ตลอดเวลาเลยค่ะ
0: นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร
1: ์
0: ในยุคปีนี
1: ้
0: ซึ่งนักศึกษาแพทย์ในปัจจุบันก็มาศึกษาแล้วก็หาความรู้ได้
1: เขาจะต้องจัดทำเล่มอย่างนี้ออกมาด้วยนะฮะ
0: เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในแต่ละยุค
1: แล้วก็สิ่งที่เราผลิตออกมาเป็นตัวเล่มแล้วนะฮะตอนนี้เราทำเป็นอีบุ๊กหมดละ
0: หมายถึงว่าน
1: ักศึกษาไม่ต้องมาตัวเล่มอย่างนี้แล้วก็มาหยิบเปิดนั่งอยู่ที่เครื่องอยู่ออนไลน์จากที่บ้านก็ได้ค่ะเปิดอ่านได
0: ้
1: ทั้งเล่มนี้เลยค่ะ
0: ทั้งเล่มนี้ก็จะไปอยู่ในคอมหมดแล้ว
1: ค่ะอยู่ในคอมหมดเป็นอีบุ๊กเรียบร้อย
0: ผมสงสัยเหมือนกันอาจารย์เป็นคำถามที่ผมเมื่อกี้เราเดินมาเนี่ยนะครับชั้น1ชั้น2แล้วนี่ชั้นที่3ผมว่าคุณผู้ชมคงจะเข้าใจเหมือนผมแล้วก็เห็นภาพเหมือนผมว่าหอสมุดศิริราชที่นี่เนี่ยหนังสือนี่ไม่ได้เยอะเลย
1: ควรจะมากกว่านี้ใช่ไหม
0: เพราะว่าเท่าที่เรารู้สึกเนี่ยหอสมุดหรือว่าห้องสมุดตามโรงเรียนตามที่ต่างๆมหาวิทยาลัยเยอะกว่านี
1: ้
0: เกิดอะไรขึ้น
1: หอสมุดศิริราชเราบอกว่าเราเปิดมาตั้งเฉพาะอาคารนี้ก็50ปีย้อนประวัติศาสตร์ก็เกือบ90ปี
0: หนังสือหายไปไหนหมดครับอาจารย
1: ์หนังสือที่เราเก็บอยู่ในอาคารที่เมื่อกี้บอกว่าเราปรับปรุงนี่นะฮ
0: ะ
1: อาคารเป็นพื้นที่เท่าเดิมเราจัดสรรให้มีห้องประชุมห้องกลุ่มห้องอะไรเยอะแยะเลยฉะนั้นถ้าเอาหนังสือทั้งหมดที่เรามีอยู่ตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบันเราไม่มีที่นั่งอ่านเลยฉะนั้นหนังสือที่มีอยู่สั่งสมมาเป็นเวลานานเนี่ยตอนนี้ถูกเก็บไว้ในคลังหนังสืออ ๋
0: อเราจะมีอีกอาคารน
1: ึ
0: งเพราะฉะนั้นหนังสือที่เราเห็นอยู่ในหอสมุดศิริราชเนี่ยเป็นหนังสือที
1: ่ใช้งาน
0: ถูกใช้งานบ่อย
1: หนังสือที่มีความทันสมัยเป็นปีปัจจุบันมากขึ้น
0: อ๋อถือว่าแต่ทั้งหมดยังถูกเก็บอยู่เล่มเก่าๆยังถูกเก็บเอาไว้อยู่
1: เก็บไว้ทั้งหมดเลยค่ะ
0: แล้วก็ยัง
1: เป็นแสนเล่มเลย
0: เป็นแสน
1: ค่ะหลายแสนเล่มเพราะว่าหนังสือทางตำราทางด้านการแพทย์นี่ปีนึงกว่าจะสั่งสมมาได้นี่ไม่ได้มาก
0: ครับ
1: เราใช้เงินได้เกือบสมมุติบอก5ล้านแล้วซื้อหนังสือได้ไม่กี่ร้อยเล่มเองนะฮะถ้าเราซื้อหนังสือทางสังคมศาสตร์นี่นะฮะ5ล้านนี่เราได้หนังสือเป็นกองเป็นภูเขาเลย
0: อ๋อถ้าทางการแพทย์แล้วถือว่าน้อยมาก
1: หน
0: ัง
1: สือตำราทางการแพทย์แพงเงิน5ล้านนี่ซื้อหนังสือได้ไม่กี่ร้อยเล่มเอง
0: แต
1: ่แต่ละปีนะฮะกว่าเราจะสั่งสมและใช้เงินงบประมาณอย่างเงี้ยงั้นหนังสือตอนนี้ก็มีเป็นแสนเล่มนะเป็นแสนแล้วก็ถูกเก็บอยู่ในคลัง
0: 90ปีนะฮะค
1: ุ
0: ณผู้ชมคิดตามนะครับ90ปีที่ผ่านมาหนังสือนี่ออกมาในแต่ละปีเนี่ยเราเก็บเอาไว้หมดและเดี๋ยวนี้ก็ยังต่อยอดด้วยเอาข้อมูลทั้งหมดที่เราเก็บไว้เนี่ยไปอยู่ในคอมพิวเตอร์หมดแล้ว

0: Space Saver นี่คือมันเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรการที่ช่วยประหยัดพื้นที่เหรอครับ
1: ค่ะถ้าเราเรียกง่ายๆเหมือนเป็นแก้มลิงนะเป็นแก้มลิงเราคงคุ้นกับคำนี้นะฮะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช้บ่อยๆคือในห้องสูตรเราต้องการพื้นที่ในการจัดเก็บสิ่งพิมพ์แต่

0: ซ้ายไปขวาเนี่ยฮะลองสินะน้องกิฟต์ลองไปไหมฮะไปแล้วไปแล้วอยากเข้าไปข้างในก็ได้ฮะ
1: ไปสต็อป
0: สต็อป
2: ถ้ามีคนยืนอยู
0: ่ค่ะ
2: สมมติอาจารย์เพิ่งมาอาจารย์อยากจะใช้ช่องงานนี้ช่องนี้เสร็จปั๊บมีคนยืนใช้งานอยู่ในช่องนี้อยู่แล้ว
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วอาจารย์ไม่เห็นว่าผม
0: ไม่เห็นใช่ไหมฮะก็สั่งไปเรื่อยๆก็ลองดูสัญชาตญาณเก่งมากเลยค่ะ
2: คุณผู้ชมมันมีเซ็นเซอร์อยู่ที่เท้าครับถ้าเกิดเราขาเข้าไปวางทาบไว้นี่นะครับมันก็จะหยุดเองอัตโนมัติอาจารย์แต่ถ้ามันไม่หยุดเนี่ยส่งโรงพยาบาลเลยนะครับ
0: เปิดเลยค่ะ
2: โอ้โหก็คือ
0: บริษัทก็ได้รองรับความปลอดภัยใช่ฮะใช่นั่นจะเห็นว่าหัวใจสำคัญคือช่วยประหยัดพื้นที
2: ่
0: นะฮะอันนี้ก็เป็นต้นแบบให้กับห้องสมุดอื่น
2: ๆ
0: ที่ก็มาเห็นนี้ผู้บริหารก็เห็นด้วยในการที่ช่วยประหยัดพื้นที่
2: ผมชอบตรงที่ว่าเวลาช่องไหนเปิดนี่นะครับไฟช่องนั้นจะติดไฟช่องที่ไม่ได้ใช้งานก็จะดับอัตโนมัติ
0: ช่วยประหยัดด้วย
2: เข้าใจคิดนะฮะอาจจะมาดูโซนอื่นต่อนะครับอาจารย
0: ์ได้ค่ะ
2: จากชั้นวางที่เป็นรางเลื่อนแล้วเนี่ยเรามาถึงส่วนนี้เห็นบอกว่ามีห้องนักศึกษาเดี่ยวนี่คืออะไรฮะ
0: ค่ะอันนี้ก็เป
2: ็นห้องนักศึกษาเช่าพักเนี่ยฮะ
0: คือเข้ามาเพื่อจะมาทํางานวิจัยนะฮะแทนที่จะทําเสร็จภายในวันเดียวก็อาจจะทําเป็นอาทิตย์ก็สามารถจะเก็บหนังสือตําราที่ค้นมาแล้วกว่าจะค้นมาได้เนี่ยเป็นล็อตใหญ่เนี่ย5เล่ม10เล่มเนี่ยใช้เวลานานงั้นแทนที่กลับคืนขึ้นชั้นก็เก็บไว้ที่ตู้นี้ได้แล้วก็นั่งกลับวันรุ่งขึ้นก็กลับมาใช้งานต่อได
2: ้ก็ถ้าเกิดจะใช้หลายวันก็ต้องมาห้องนี้ห้องเดียว
0: ติดต่อเจ้าหน้าที่ก็ทราบว่าจะขอบุ๊กห้องนี้ไว้
2: เพราะไม่งั้นเวลาอาจารย์นักศึกษาแพทย์แต่ละท่านยืมมาแล้วสมมติยืมมา10เล่ม10เล่มนี้ต้องใช้อ่านหลายวันบางทีถ้าอ่านวันเดียวไปเก็บวางไว้เนี่ย
0: ก็ต้องไปเสียเวลาไปค้น
2: เจ้าหน้าที่ก็ไปเก็บที่ชั้นแล้ว
0: ใช้เวลาค้นไปค้นมายังไม่ได้นั่งศึกษาเลย
2: ก็เลยต้องจองห้องนี้ไว
0: ้
2: 10เล่มนั้นก็จะอยู่ในห้องนี
0: ้
2: พอกลับบ้านปั๊บก็ล็อกประตูได้เลยเอาจริงเหรอ
0: จริง
2: เป็นห้องของเขาเลย
0: เป็นห้องของเขาแต่ล็อกโดยคนของเราทางนี
2: ้
0: ถึงเวลาก็มาเข้ามาใช้งานได้

0: ตอนนี้เราเดินทางมาถึงชั้น4ชั้น4ที่ห้องนี้คือห้องอะไรครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะชั้น4ห้องนี้เราเรียกว่าห้องมหิดลอดุลเดชนะฮะเป็นห้องที่มีความสำคัญมากค่ะเราเก็บพระราชประวัตินะฮะแล้วก็พระราชกรณียกิจผลงานของสมเด็จพระราชบิดานะฮะสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกที่เรารู้จักกันดีเนี่ยนะฮะพระราชประวัติเกี่ยวพระองค์ท่านสมัยที่ท่านศึกษาแพทย์นะฮะเป็นนักศึกษาแพทย์เนี่ยอันนี้ก็จะได้มาศึกษาพระราชประวัติพระราชกรณียกิจของท่าน
0: โดยของที่มาแสดงอยู่ในห้องนี้เนี่ยเป็นของดั้งเดิมเลย
1: ถูกต้องค่ะของออริจินัลเลยนะฮะ
0: มาไว้ที่นี่เลย
1: ค่ะของพระองค์ท่านสมุดโน้ตทรงงานของท่านที่ท่านศึกษาที่มหาวิทยาลัยแพทย์ฮาร์วาร์ดนะฮะเป็นของพระองค์ท่านเลย
0: หนังสือที่เราเห็นแต่ละเล่มเนี่ยเป็นลายพระหัตถ์ของพระองค์ท่านจริงๆ
1: ค่ะใช่ฮะอันนี้เป็นสมุดทรงงานนะฮะที่ห้องสมุดได้รับพระราชทานมามีทั้งหมด17เล่มเราเพิ่งได้เล่มล่าสุดนะฮะไปค้นพบว่าอีกหนึ่งเล่มเนี่ยอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่ว่าทางนั้นเขาก็ได้รับพระราชทานไปเราก็เอามารวมไม่ได้เราก็เลยไปขอเขาสแกนก็มาเพิ่มยอดให้เป็นสมุดทรงงานทั้งหมดมี18เล่ม
0: เราจะผมดูเนี่ยก็เขาเรียกว่าเป็นลายพระหัตถ์ที่ทรงเป็นระเบียบมาก
1: งดงามมากเลย
0: เหมือนกับนักศึกษาแพทย์เวลาเลคเชอร์เวลาฟังอาจารย์สอนแล้วก็เลคเชอร์ลงในสมุดอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าคร
1: ับใช่ฮะเนี่ยท่านเลคเชอร์จากที่เข้าห้องฟังบรรยายเลยท่านจะมีจดไว้เรียบร้อยหมดเลยค่ะว่าวันที่วันเดือนปีแล้วก็เรียนกับ professor ท่านใดนะฮะวิชาอะไรเรียบร้อยหมดเลยครับที่ในตู้นี่ก็จะเป็นคอลเลกชันหนังสือส่วนพระองค์ที่ท่านศึกษาแพทย์อยู่นี่ท่านซื้อหนังสือตำราเข้ามาเรียน
0: อันนี้ผมนึกว่าวางเป็นประดับไม่ใช่ใช่ไหมฮะ
1: ของ
0: จริ
1: ง
0: ของพระองค์ท่านเอง
1: ของพระองค์ท่านของจริงเลยฮะมองเหมือนนึกว่าแต่งสรรค์สวยใช่ไหม
0: ครับ
1: ค่ะเล่มแรกนี่1900
0: ร้อยกว่าปีหนังสือเล่มนี้ของจริงเลย
1: ของจริงสมเด็จย่าพระราชทานมาให้นะฮะซึ่งก็คิดว่าจะเป็นแรงบันดาลใจกระตุ้นนักศึกษาของเราเป็นต้นแบบให้นักศึกษาของเราเดินรอยตามได
0: ้ทางด้านนี้คืออะไรครับอาจารย์ครับ
1: ตรงนี้ก็จะเป็นการที่เรานำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาอนุรักษ์เอกสารต้นฉบับของพระองค์ท่านนะฮะอันนี้ก็เราจะนำสมุด

0: ันทึกวิชาเรียนที่เรามี17เล่มเนี่ยค่ะเอามาใช้งานให้เปิดดูได้ทีละเล่มนะคะ
1: อ๋อเราสแกนใส่ลงในคอมที่เรียบร้อยแล้วว่าแต่ละหน้าคืออะไรที่ท่านทรง
0: ใช่อันนี้แปลว่าเราเปิดดูได้เนี่ยเปิดแล้วค้นได้ด้วยก็จะบอกว่าวันไหนกำลังท่านศึกษาวิชาอะไรนะฮะกับโปรเฟสเซอร์อะไรเรื่องอะไรบ้างน่าจะเห็นว่าตอนนี้เราสามารถจะดึงข้อมูลแต่ละหน้าเอามาดูได้นะฮะจะเห็นว่าท่านมีภาพวาดที่สวยงาม
1: นอกจากท่านทรงมีลายพระหัตถ์แล้วเนี่ยท่านยังมีฝีพระหัตถ์คือวาดภาพด้วยนะฮะแล้วก็เลคเชอร์ไปด้วย
0: ค่ะสวยงามมากเลยค่ะนะฮะจะเห็นว่าตรงนี้งามมากเลยส่วนนี้
1: อาจารย์ครับที่เราต้องเก็บหนังสือแต่ละเล่มรวมถึงเอาข้อมูลต่างๆมาไว้ในระบบอีบุ๊กเรียกว่าอีบุ๊กก็ได
0: ้
1: แล้วทำไมเราต้องทำจัดแจงให้มันเป็นระบบแบบนี้ครับเพื่ออะไรที่เราต้องการครับ
0: ก็เราต้องการหนึ่งก็อนุรักษ์เอาไว้แล้วก็ให้การเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
1: ครับ
0: อยากให้ทุกคนไม่งั้นมาถึงเนี่ยห้องล็อกกุญแจส่วนนี้ก็เกรงว่าจะชำรุดคงเปิดไม่ได้หยิบไม่ได้นี่ก็เข้าไม่ถึงเอกสารทำไงที่จะให้เข้าถึงเอกสารได้อย่างกว้างขวางตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยตัวดิจิทัลของสมุดทรงงานเนี่ยอยู่บนเว็บเรียบร้อยคนในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลหรือในมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยที่มี ID password ในนามมหิดล
1: เข้าไปค้นคว้าดูได้
0: เข้าไปดูได้ฮะเข้าไปดูได้ตอนนี้ที่เรายังไม่ได้เปิดถึง public รอไว้อีกนิดนึงนะคะแต่จริงๆเนี่ยเข้าไปดูได้แล้วนะคะนี่ก็จะสบายมากเลยค่ะนะคะแล้วก็จะมีพระนิพนธ์พระราชประวัติต่างๆหนังสือที่พระท่านทรงงานไว้มีหนังสือชื่ออะไรบ้างนะคะ

0: วันนี้ผมก็รู้สึกดีใจจริงๆที่ได้มาเยี่ยมชมหอสมุดศิริราชแห่งนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นหอสมุดสำหรับนักศึกษาแพทย์ดิจิตอลฟูลซิสเต็มเลยนะฮะแห่งแรกของเมืองไทยพูดถึงของนักศึกษาแพทย์เราเปิดโอกาสให้กับบุคคลภายนอกประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเที่ยวชมที่นี่บ้างได้ไหมครับ
1: ค่ะได้ค่ะห้องสุดก็ยินดีต้อนรับบุคคลภายนอกนะฮะที่เข้ามาศึกษาค้นคว้าเอกสารต่างๆที่อยู่ในหอสมุดทางด้านการแพทย์แล้วโดยเฉพาะเข้ามาเยี่ยมชมห้องมหิดลอดุลเดชเนี่ยซึ่งมีความสำคัญเราอยากให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านโดยเฉพาะนักศึกษาที่อยากจะเรียนต่อทางด้านการแพทย์นะฮะก็เข้ามาศึกษาพระราชประวัติพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านได้ค่ะ
0: นะครับก็เปิดทุกวันนะครับยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ
1: ์
0: ในเวลาราชการ
1: พระห้องสุดเปิด7วันเลย
0: นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่พาพวกเรารวมถึงผู้ชมทางบ้านเที่ยวชมหอสมุดศิริราชนะครับขอบพระคุณมากครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมครับศิริราช360องศายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายในโรงพยาบาลศิริราชนะครับพบกับเราได้ใหม่ในตอนต่อไปนะครับวันนี้ผมและอาจารย์ต้องลาคุณผู้ชมทางบ้านไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: อาการแพ้ยาของผมมันจะเป็นเขาจะมีคู่มือการแพ้ยาว่าตัวนี้แพ้อันนี้แต่ของผมคือตรงนั้นสักอย่างเลยหมอเขาบอกว่าส่วนใหญ่ที่เขาเป็นอ่ะจะเป็นประมาณแค่มือชาเท้าชาปกติแต่ผมเนี่ยมันเยอะกว่าที่เขาเป็นต้องเยอะขาท่อนล่างตั้งแต่ปลายนิ้วเท้าถึงสะโพกไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วก็ปลายนิ้วจับกระดาษไม่ได้จับช้อนไม่ได้เดินไม่ได้กั้นน้ำลายไม่อยู่ปลายประสาทลิ้นเสียรสชาติอาหารไม่รู้สึกมีบางตัวให้หัวใจโตบางตัวไตรั่วมีตัวที่พีคสุดคือหูเสียไปเลยที่แรกมาเป็นพิษต่อหูนะจะแบบว่าจะหูอื้อประมาณ 1-2 อาทิตย์แต่นี่มา12ปียังไม่หายเลย
3: ในอดีตที่ผ่านมามันไม่มีตัวบ่งชี้อะไรที่จะบ่งบอกว่าผู้ป่วยจะมีโอกาสที่จะเกิดฤทธิ์แทรกแซงตัวใดนะครับแพทย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านเคมีบำบัดนะครับก็จะเป็นผู้ที่พิจารณาว่าจะใช้ยาชุดไหนสำหรับผู้ป่วยมะเร็งชนิดไหนๆนะครับก็จะมียาสูตรแรกสูตรถัดไปนะครับในกรณีที่สูตรแรกใช้ไม่ค่อยได้ผลในอนาคตนะครับการพิจารณาว่าจะใช้ยาเคมีบำบัดชุดไหนที่มารักษาผู้ป่วยมะเร็งนะครับจะเปลี่ยนก็จะเป็นการนำเลือดของผู้ป่วยนำชิ้นเนื้อของผู้ป่วยแล้วก็มาศึกษาข้อมูลนะครับที่อยู่ในรหัสพันธุกรรมคือใน DNA มีการเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลที่มีอยู่นะครับในระดับนานาชาติเราก็สามารถที่จะแยกแยะได้นะครับว่าการตอบสนองต่อยาซึ่งอาศัยตัวบ่งชี้นะครับซึ่งมาจากตัวฐานข้อมูลเราสามารถทำนายได้ล่วงหน้าว่าผู้ป่วยตอบสนองไม่ตอบสนองหรือจะดื้อต่อยาก็จะมียาชุดสำรองที่สามารถที่จะใช้กับผู้ป่วยรายนั้น
2: ผมว่ามีงานวิจัยการแพ้ยาเฉพาะจากเลือดคนไข้เนี่ยผมว่ามันโอเคกว่าสมัยก่อนเยอะค่ะถ้าวิจัยเป็นคนๆอย่างเงี้ยมันจะโอเคเพราะว่าแต่ละบุคคลมันแพ้ไม่เหมือนกันจริงๆบางคนแพ้รุนแรงมากบางคนไม่แพ้เลยบางสิ่งบางอย่างมันให้และแพ้หนักไปแล้วไม่สามารถมันแก้กลับคืนได้คือผมเห็นว่าตรงเนี้ยมันมีประโยชน์มากๆสำหรับการรักษามันได้ดีกว่าคนไข้ฟื้นตัวเร็วกว่าการให้ถูกโรคมากกว่าและคุ้มค่าที่จะให้
3: ถึงแม้ว่าผู้ป่วยจะเป็นมะเร็งชนิดเดียวกันนะครับแต่ว่าเมื่อแบ่งเป็นกลุ่มย่อยแล้วเราจะสามารถที่จะให้ยาที่เฉพาะเจาะจงให้ประโยชน์กับคนไข้โดยให้โทษน้อยที่สุดกับผู้ป่วยในปัจจุบันนะครับเราก็เริ่มมีการประยุกต์ใช้นะครับกับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมนะครับเราคาดว่าภายในอีกสัก 2-3 ปีนะครับเราจะสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้นะครับมาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยมะเร็งของที่อื่นรวมด้วยนะครับ
4: ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุกับผู้หลานก็คือความที่ทั้งสองฝ่ายต่างมีทัศนคติที่มองกันคนละแบบคนละมุมทำให้เกิดความไม่ค่อยเข้าใจกันทำไมผู้สูงอายุถึงขี้บ่นแล้วก็จุกจิกสารพัดเรื่องเลยถามว่าทำไมผู้สูงอายุต้องเป็นอย่างนั้นอาจารย์คิดว่ามีหลายปัจจัยบางปัจจัยก็คือเขาอยู่บ้านมาตลอดนะอาจจะไม่ได้พูดกับใครเลยพอลูกมาถึงปุ๊บก็วางนู่นวางนี่วางนั่นด้วยความที่อยากจะพูดด้วยแต่นึกไม่ออกว่าจะพูดยังไงให้มันดีก็เริ่มบ่นไว้ก่อนถ้าเราไปเข้าใจว่าอันนี้เป็นเหมือนกับการเปิดบทการสนทนาอย่าไปคิดว่านี่เป็นการบ่นอันนี้แทนที่เราจะไปพูดว่าโอ๊ยเอาอีกแล้วบ่นอีกแล้วนะคะเราอาจจะบอกว่าอ๋อนี่เท่ากับหมายความว่าฮัลโหล สวัสดีจ้ะเธอกลับมาแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือหมายถึงเป็นการเปิดบทสนทนาอยากให้คนที่อยู่ด้วยกันนะคะลูกหลานเนี่ยดูว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดท่านบ่นในเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวของเราอะอย่างเช่นถามว่าอันนี้ทำหรือยังอันนั้นทำหรือยังเนี่ยอาจารย์คิดว่าเขาเป็นเรื่องที่เขาเป็นห่วง
5: กายอย่ากลับดึกนะลูกแล้วก็อย่าดื่มเหล้าให้มากล่ะแม่เป็นห่วง
6: ได้ครับแม่
4: อย่าเพิ่งไปรำคาญนะคะลองฟังสักนิดนึงว่ามันเป็นยังไงแล้วดูซิว่าเราจะทำอะไรได้บ้างแล้วบางครั้งเนี่ยเราอาจจะใช้น้ำเสียงที่ดีๆก็บอกจ้าคุณยายเดี๋ยวจัดการให้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จบไปซึ่งบางทีเนี่ยยังไม่ได้จะจัดการหรอกคิดจะไปทำอย่างอื่นก่อนแต่ว่าทำให้เขารู้สึกสบายขึ้นสักหน่อยนึงนะคะ
5: กายปิดไฟยังลูก
6: ปิดแล้วครับแม
5: ่ปิดยังลูกไฟอ่ะ
4: การถามซ้ำซากก็คือผู้สูงอายุอาจจะถามเรื่องใดเรื่องหนึ่งถามในคำถามเดียวอย่างเดิมซ้ำๆกับคนเดิมนะคะอย่างเช่นปิดไฟยังปิดไฟหรือยังเอาแล้วปิดไฟหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะไปไหนจะไปไหนซึ่งของพวกนี้ทำไมจะถามซ้ำซากก็คือเขาอาจจะกังวลเป็นของที่เขาอาจจะเห็นนะว่าเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นบ่อยๆเขาก็ต้องถามเพื่อที่เขาจะได้รู้สึกว่าเอ้ยถ้าตอบว่าเรียบร้อยแล้วเขาจะได้สบายใจหรือนะคะถ้ามองไปอีกด้านนึงเนี่ยผู้สูงอายุท่านนั้นก็อาจจะมีความผิดปกติถ้าก่อนหน้านี้เขาไม่เคยถามซ้ำขนาดนี้แล้วถามซ้ำแล้วซ้ำอีกในคำถามเดิมถามกับคนเดิมหรือให้คำตอบไปแล้วแล้วก็เหมือนไม่ได้ฟังไม่ได้ตั้งใจเขาอาจเป็นโรคบางอย่างได้เช่นเขาอาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับซึมเศร้าได้หรือคนไข้อาจจะมีเรื่องของการวิตกกังวลสูงหรืออาจจะมีเรื่องของเป็นสมองเสื่อมระยะต้นๆได้เวลาที่เราเจอผู้สูงอายุหลับบ่อยๆทั้งวันนะคะต้องคิดหลายเรื่องมากอันที่หนึ่งก็คือเมื่อคืนเขานอนดีหรือเปล่าบางครั้งมันมีเรื่องหลายเรื่องที่ทำให้เขานอนไม่ดีตอนกลางคืนถ้าเป็นผู้ชายบางทีเขาต่อมลูกหมากโตตอนที่เขาปัสสาวะแทนที่จะฉี่หมดมันก็ไม่หมดค่ะพอกลางคืนเขานอนไม่ดีเขาก็มานอนเอาตอนกลางวันอีกอันนึงเรื่องของการนอนเนี่ยบางครั้งผู้สูงอายุเหมือนหลับแต่ว่าจริงๆคุณภาพการนอนไม่ดีคือเรื่องของนอนกรนเราก็เห็นเขาหลับโอ้โหนอนกรนสงสัยหลับลึกมากแต่จริงไม่ใช่พอเขากรนปุ๊บเขาหยุดหายใจพอหยุดหายใจปุ๊บเนี่ยร่างกายมันก็บอกเฮ้ยไม่ได้แล้วหยุดหายใจอยู่ต้องตื่นอันนี้คือคุณภาพการนอนไม่ดีของพวกนี้ต้องแก้ไขจริงๆถ้ามีคนพาเขาไปออกกำลังกายการออกกำลังกายช่วยในเรื่องของการนอนหลับในหลายเรื่องแต่อันที่เห็นชัดๆก็คือว่าถ้าได้ออกกำลังกายในช่วงที่มีแสงแดดก็จะทำให้นาฬิกาของร่างกายเราเนี่ยรู้ว่านี่เป็นช่วงกลางวันแล้วเมื่อพระอาทิตย์ตกไปไอ้นาฬิกาตัวนั้นก็จะบอกละว่าอ๋อตอนนี้พระอาทิตย์ตกแล้วนะก็คือเป็นช่วงกลางคืนนาฬิกาในหัวมันจะถูกกระตุ้นว่าพระอาทิตย์ตกแล้วมันจะปล่อยสารบางตัวออกมาซึ่งทำให้คนอยากจะนอนอยากจะหลับซึ่งสารอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้คนก็มีใช้มาเป็นรูปของยามกยาเม็ดที่เราเรียกเมลาโทนินนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเมลาโทนินสร้างขึ้นในตัวของเราเองผู้สูงอายุมักจะถูกกล่าวหาว่าขี้เหนียวเหลือเกินแล้วก็ไอ้นู่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาแล้วก็ทุกอย่างก็แพงไปหมดลูกหลานก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่น่ารำคาญเพราะว่าจริงๆแล้วลูกหลานหาสตังค์ได้เยอะแล้วอาจารย์ก็อยากให้เข้าใจสักนิดนึงค่ะว่าของทุกอย่างเนี่ยมันมีที่มาที่ไปในชีวิตที่ผ่านมาของเขาเนี่ยไม่สะดวกสบายอย่างปัจจุบันหลายบ้านหลายคนที่เขามีวันดีๆให้กับลูกวันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาประหยัดมัธยัสถ์แล้วก็เก็บหอมรอมริบแล้วก็เขาคิดว่าอันนี้เป็นอันที่เป็นปัจจัยที่จะทำให้ชีวิตต่อไปข้างหน้ามันดีเราต้องเข้าใจเขาว่าถ้าเขาอย่างนั้นเขารับได้ขนาดไหนเราก็เลือกให้การดูแลเขาตามที่สมควรผู้สูงอายุชอบเก็บของเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยชิ้นนั้นอันนี้ก็เก็บอันนี้ก็เก็บทั้งที่ของบางอันเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วหรือบางทีอย่างเช่นเขาบอกว่าอาจารย์หนูไม่เข้าใจเลยจะเก็บไว้ทำไมจานบินอันเนี้ยในข้าวของหลายสิ่งมันมีประวัติศาสตร์ของมันอยู่เราอาจจะมองคุณค่าของมันแค่จานใบหนึ่งที่จะมาใส่ข้าวแต่จริงๆจานนี้มันมีประวัติศาสตร์ซึ่งหมายความว่าอาจจะเป็นจานชุดแรกที่เขามีสตังค์ที่จะซื้อมาเราอาจจะต้องดูซิว่าทำอย่างไรที่จะสามารถเก็บไว้ได้โดยที่เราก็ไม่รู้สึกรำคาญว่ามันรกต้องมีวิธีการมีขั้นตอนจะเก็บใส่กล่องใส่ลังแต่ว่าเขาต้องสามารถที่จะไปดูมันได
7: ้ในปัจจุบันพบโรครองช้ำมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนไข้ที่ชีวิตประจำวันเนี่ยต้องยืนเยอะยืนนานเดินระยะไกลโรครองช้ำคือโรคจุดเกาะเอ็นฝ่าเท้าอักเสบซึ่งมีสาเหตุเกิดจากเอ็นฝ่าเท้าเนี่ยมีความเสื่อมเอ็นฝ่าเท้ามันตึง ร่วมกับเอ็นร้อยไหวมันตึงอาการคลาสสิกของโรครองช้ำนะครับจะมีอาการเจ็บบริเวณส้นเท้าอาการจะเจ็บมากไม่ได้ใช้งานแล้วก็ลงมาใช้งานอย่างเช่นตอนเช้าตื่นลงมาจากเตียงเนี่ยลงมาเหยียบในช่วงก้าวแรกๆจะเจ็บมากแต่หลังจากนั้นเนี่ยได้เริ่มเดินไประยะหนึ่งเนี่ยอาการเจ็บจะทุเลาลงคนไข้ที่มาพบเนี่ยในช่วงอายุก็จะค่อนข้างกว้างนะครับพบได้ตั้งแต่วัยรุ่น 20-30 ไปจนถึงอายุ 40-50 ครับ
8: เจ็บข้อเท้าค่ะเป็นมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วค่ะเจ็บประมาณ 10-15 นาทีก็จะเบาลงอะค่ะ
7: โอเคไว้ทราบข้างไหนครับ
8: เป็นข้างขวาค่ะ
7: ข้างขวากดเจ็บแถวๆนี้ใช่ไหมฮะ
8: ใช่ค่ะ
7: กระดกข้อเท้าขึ้นงี้กระดกนิ้วเท้างี้เจ็บไหมจ๊ะเจ็บแถวนี้เนา
8: ะ
7: ตึงเนาะโอเคจากที่ดูก็เป็นโรครองช้ำนะครับโรครองช้ำเนี่ยเกิดจากตัวแผงพื้นฝ่าเท้าเนี่ยมันมีความเสื่อมแล้วก็มันตึงตรงตำแหน่งที่มันเกาะกับส้นเท้าเนี่ยมันเจ็บมีอาการอักเสบนะครับก็เลยกดเจ็บบริเวณส้นเท้าการรักษาหลักของโรครองช้ำนะครับหนึ่งคือการทำกายภาพยืดเส้นเอ็นร้อยไหวยืดเส้นเอ็นฝ่าเท้าแล้วก็สองก็คือการปรับเปลี่ยนรองเท้าให้รองเท้าเนี่ยพื้นนุ่มขึ้นยืนน้อยลงเดินน้อยลงหรือว่ามีช่วงที่พักไม่ได้ยืนนานตลอดเวลาครับถ้าทำกายภาพแล้วเปลี่ยนรองเท้าแล้วไม่ได้ผลการรักษาต่อไปคือจะส่งไปทำช็อคเวฟช็อคเวฟเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการทำกายภาพบำบัดชนิดหนึ่งนะครับหลักการก็คือการยิงคลื่นเสียงก็ไปกระแทกบริเวณที่มีการอักเสบเพื่อลดอาการอักเสบบริเวณนั้นก็เดี๋ยวสอนทำกายภาพยืดเอ็นร้อยไหวนะครับโอเคตามเลยครับเกาะเตียงนะครับขายืนเท่ากันก่อนทีนี้ถอยขาขวาไปข้างหลังถอยข้างที่เจ็บไปข้างหลังเหยียบเต็มฝ่าเท้าเลยแล้วงอเข่าข้างหน้านะครับงอไปก็จะตึงน่องด้านหลังนะก็นับค้างไป1 2 3เนี่ยครับถึง15วินะครับพอ15ปุ๊บก็ผ่อนขึ้นมาก็สำหรับท่าทำกายภาพอีกท่านึงนะครับก็คือการนวดฝ่าเท้านะครับแนะนำให้ใช้ท่อแป๊บ PVC นะครับตัดมาประมาณฟุตนึงวางกับพื้นแล้วก็เหยียบคลึงไปคลึงไปได้ทั้งบริเวณที่เป็นอุ้งเท้าแล้วก็ตรงส้นเท้าก็ทำวันหนึ่งบ่อยๆประมาณสัก10ครั้งต่อวันสำหรับการรักษาโรครองช้ำด้วยการฉีดยาเข้าที่ส้นเท้านะครับส่วนใหญ่ยาที่ฉีดเนี่ยจะเป็นสเตียรอยด์จริงๆแล้วเป็นการรักษาที่ผมไม่แนะนำคือหลังจากคนไข้ฉีดเนี่ยอาการจะดีขึ้นอาการเจ็บทุเลาลงแต่ว่ามันมีผลข้างเคียงได้ถ้าฉีดยาเข้าไม่ตรงตำแหน่งเช่นไปฉีดยาบริเวณตำแหน่งที่เป็นเนื้อเยื่อฝ่าเท้าเนื้อเยื่อส้นเท้านะครับทำให้เนื้อเยื่อมันฝ่อได้และทำให้เกิดอาการเจ็บส้นเท้าถาวรการป้องกันไม่ให้เกิดโรครองช้ำนะครับหนึ่งก็คือปรับพฤติกรรมการใช้งานไม่ยืนนานไม่เดินไกลสองก็คือยืดเอ็นร้อยไหวกับยืดเอ็นฝ่าเท้าสม่ำเสมอนะครับก็จะทำให้ไม่เกิดโรครองช้ำถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Healthy Friday กับดิฉันนะคะหมอฝนอาจารย์แพทย์หญิงประพิมพรชัตรานุกูลชัยภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
1: ผมก้องวุฒิเชฟวงศจรครับก็เชฟก้องนะครับผมวิทยาลัยนานาชาตินะครับจากมหาวิทยาลัยมหิดลก็เหมือนกับทุกอาทิตย์นะครับจะมีท่านผู้ชมจากทางบ้านนะครับ
0: ส่ง
1: จดหมายมานะครับเกี่ยวกับเรื่องปัญหาของการทานอาหารและโภชนาการนะครับในวันนี้เป็นเรื่องอะไรครับคุณหมอ
0: วันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่คนไข้มีน้ำหนักตัวน้อยเกินไปนะคะคนไข้กังวลแล้วก็รูปร่างผอมจนเกินไปนะคะก็เป็นปัญหาที่พบได้เช่นเดียวกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปชมวิทีอาร์กันเลยค่ะ
1: ครับผม

0: มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานปัจจุบันหนัก40ค่ะสูง158น้ำหนักที่อยากได้น่าจะเป็นประมาณ45ค่ะเพราะว่าเคยไปพบคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าน้ำหนักตัวน้อยไปตั้งแต่เด็กเนี่ยก็จะมีน้ำหนักตัวที่น้อยกว่ามาตรฐานตลอดน้ำหนักยังไม่เคยถึง45เลยค่ะก็คือว่าจะต่ำกว่ามาตรฐานมาตลอดเคยลองพยายามกินแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือน้ำหนักจะไม่ค่อยเพิ่มมากเท่าไหร่บุคลิกภาพก็จะทำให้เราเนี่ยดูแบบไม่สมส่วนเรื่องการแต่งกายอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้เสื้อผ้าเนี่ยดูหลวมไปเพื่อนก็จะชอบล้อว่าแบบมีตัวเก้งก้างอะไรเงี้ยค่ะ
1: ทำอะไรให้ก็ไม่ค่อยกินค่ะก็อยากให้เขากินเยอะๆอยากให้เขาอ้วนๆวันนี้ทำผัดผักรวมมิตรกับไข่เจียวค่ะก็อยากให้ผอมกระหล่อมแบบมีบุคลิกภาพที่ดีค่ะเขาก็รอเขาบอกว่าผอมทำไมแขนเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแขนเล็กขาเล็กจังอะไรกินประมาณ 3-4 ช้อนอะไรอย่างเงี้ยมื้อหนึ่งนะกินประมาณเหลือประมาณครึ่งหนึ่งค่ะอาจารย์เป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กค่ะกินอาหารที่เลือกกินยากเขากินได้เท่านั้นนะคะคิดว่าเขากินแต่ว่าเขาคงกินได้ไม่เยอะค่ะ เหมือนเดิม
0: ที่คิดว่าน้ำหนักตัวเราน้อยมาตั้งแต่เด็กนะคะก็เพราะว่ากินอะไรเนี่ยนิดเดียวก็อิ่มแล้วพอรู้สึกอิ่มก็ไม่อยากจะทานต่อแล้วช่วงหลังๆถ้าเกิดว่ามีความเครียดหรือว่าอะไรอย่างนี้เข้ามาก็จะทำให้รับประทานอะไรไม่ค่อยลงอะค่ะเป็นคนที่กินน้อยด้วยอยู่แล้วแล้วถ้าแบบว่ายิ่งเครียดก็จะแบบว่าไม่ค่อยทานนะคะอย่างมื้อเช้าเนี่ยเราต้องรีบไปทำงานใช่ไหมคะก็จะทานแต่กาแฟแก้วนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนเข้าทำงานอย่างมื้อกลางวันนะคะเคยลองฝึกทานข้าวให้หมดจานแต่มีความรู้สึกว่ามันฝืนนะคะพอมันฝืนแล้วเราก็ทำให้รู้สึกว่ามันไม่อยากกินส่วนมื้อเย็นเนี่ยบางทีกลับบ้านมาเหนื่อยๆแล้วก็ลืมทานข้าวค่ะก็อาจจะแบบอาบน้ำแล้วก็นอนเลยอะไรเงี้ยค่ะเคยกินยาพวกแบบว่าบำรุงอาหารอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าถ้ากินแล้วเนี่ยจะทำให้แบบว่าอยากทานอาหารเพิ่มมากขึ้นรู้สึกหิวอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้กินบ่อยอะค่ะก็อยากให้คุณหมอแนะนำอะค่ะว่าคนผอมที่อยากอ้วนเนี่ยเราสามารถทานอาหารแบบไหนได้บ้างกินอะไรได้บ้างแล้วก็มีพฤติกรรมการกินยังไงถึงจะทำให้น้ำหนักตัวเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะ
2: ครับคุณหมอครับท่านผู้ชมทางบ้านคนนี้ทานได้น้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงให้

0: านได้เต็มขีดจำกัดของเขาแต่ว่าเราต้องเพิ่มอะไรบ้างครับ
1: ก็คือเขาจะแค่นี้เขาเป็นคนทานน้อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในปริมาณอาหารที่เขาทานน้อยๆอยู่เนี่ยเราจะต้องเพิ่มให้มันมีพลังงานเพิ่มขึ้น
0: ปริมาณเท่าเดิมไปพลังงานสูงขึ้น
1: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นอาหารซึ่งเรียกว่าdense ก็คือมีพลังงานสูงแต่ปริมาณไม่มากนะให้เขาทานได้หมดเพราะฉะนั้นอาหารจะต้องรสชาติดีเขาถึงจะยอมทานใช่ไหมคะแล้วก็ portion size ก็คือจะไม่ใหญ่มากแล้วก
0: ็
1: ต
0: ้
1: องม
0: ี
1: ค
0: ุ
1: ณค่าทางโภชนาการดีแล้วก็เหมาะสมด้วย
0: เน้นตัวไหนเป็นพิเศษไหมครับ
1: ก็คือการที่เราจะเพิ่มพลังงานในมื้ออาหารเนี่ยเราก็ตัวที่เพิ่มพลังงานได้มากสุดก็คือการเพิ่มไขมัน
0: โอเค
1: นะคะแต่ว่าการเพิ่มไขมันเนี่ยจริงๆเราก็จะเพิ่มไขมันตัวที่เป็นไขมันดีส่วนใหญ่ก็จะเป็นไขมันจากพืชแล้วก็เป็นไขมันซึ่งไม่อิ่มตัวนะคะหรือว่าลักษณะการทานอาหารว่างของเขาก็จะต้องเป็นลักษณะอาหารว่างซึ่งเป็นอาหารซึ่งมีพลังงานสูงด้วยนะคะ
0: เพราะฉะนั้นของทอดน่าจะไม่เป็นปัญหา
1: ของทอดก็ไม่เป็นปัญหาสามารถรับประทานได้อาหารว่างพวกถั่วงาพวกนี้มีพลังงานสูงก็สามารถเพิ่มเติมลงไปได้ถ้าทานข้าวบางทีเราก็จะต้องให้ทานเป็นลักษณะเป็นข้าวผัด
0: อ
1: าหารไม่ต้องทานมากแต่พลังงานมันสูงเป็นอาหารเพิ่มน้ำหนัก
0: ยังไงวันนี้เดี๋ยวผมจะลองดู2เมนูน
1: ะ
0: ครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมยังไงขออนุญาตแนะนำเมนูแรกก่อนเลยครับเมนูแรกเป็นเมนูที่หลายๆคนคงจะรู้จักอยู่แล้วนะครับเป็นเมนูที่เขาเรียกกันว่าทงคัตสึนะครับหรือว่าหมูทอดนั่นเอง

0: ที่ผมเลือกทำทงคัตสึนะครับหนึ่งเลยก็คือประกอบด้วยโปรตีนชิ้นใหญ่มากนั่นก็คือเนื้อหมูเป็นเนื้อหมูสันนอกแล้วก็มีการใช้ของทอดนะครับมีวิธีการชำก็คือการทอดเข้ามาเกี่ยวข้องตัวหมูเนี่ยมันจะเคลือบด้วยแป้งให้พลังงานเพิ่มขึ้นนะครับ
1: อาหารซึ่งเทียบกันเป็นชุบแป้งทอดกับอาหารทอดปกติเนี่ยการที่เราเพิ่ม
0: ชุบแป้งเข้า
1: ไปเนี่ยจะทำให้รสชาติดีขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็พลังงานมันก็จะสูงขึ้นด้วย
0: ครับอันนี้ก็คือน่าจะตรงตามโจทย์
1: ตรงกับตามโจทย์เลย
0: โอเคเริ่มอย่างแรกเดี๋ยวผมเอาไข่ก่อนไข่ผมใช้แค่ฟองเดียวก่อน
1: ใช้ฟองเดียวนะคะ
0: ครับไว้เคลือบหมูเฉย
1: ๆสำหรับคนที่จะเพิ่มน้ำหนักเนี่ยเวลาเลือกรับประทานไข่ส่วนที่ให้พลังงานมากกว่าก็คือไข่แดงนะคะเพราะว่าตัวไข่ขาวเนี่ยมันจะมีเฉพาะโปรตีนอย่างเดียวแต่ว่าในส่วนของขึ้นใช่ไหมคะ
0: แล้วหมักในไข่ครับตีไข่เอาหมูใส่ลงไปแล้วก็หมักได้เลยนะครับวิธีทำไม่ยากนะครับอันนี้ผมใช้กระดาษรองอบธรรมดาแล้วก็ปิดไว้นะครับแล้วเดี๋ยวจะใช้คอนทุบเนื้อนะครับซึ่งเราก็ทุบได้ตามปกติทีนี้ถ้าเราใช้คอนทุบเนื้อเราไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษนะครับเราตีได้เลยทำไมถึงเราถึงเอากระดาษมาเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยไม่มีคอนทุบเนื้อที่บ้านนะครับถ้าไม่มีคอนทุบเนื้อที่บ้านเอาอันนี้ลงนะครับแล้วก็หา
1: อะไรก็ได้ที่สามารถทุบได้ใช่ไหมคะ
0: หม้อได้เลยครับตี
1: อันนี้ก็ทำให้มันนุ่มขึ้น
0: ทำให้สุกง่ายขึ้นด้วย
1: สุกง่ายขึ้นด้วยเพราะมันจะแผ่ออกใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเสร็จแล้วถ้าเราเจอพังผืดท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะเลาะออกได้เลยนะครับหรือถ้าไม่เลาะอยากทานส่วนที่เป็นไขมันด้วยใช้มีดนะครับระวังนะฮะแล้วก
1: ็ทำให้เวลาเคี้ยวเนี่ยไม่เหนียวจนเกินไปถูกต้องไหมคะ
0: ใช่เหมือนกระแทกเขานะครับถ้าใช้ปลายมีดไม่ได้ก็ใช้สันมีด
1: โอเคเลย
0: แล้วก็ตัวหมูผมทำเหมือนกันนะครับให้ตัวแป้งนะครับแล้วก็ตัวไข่แล้วก็ซีซันนิ่งหรือว่าเกลือพริกไทยเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายข
1: ึ้
0: น
1: เข้าเนื้อขึ้น
0: ใช่โอเคตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเกลือพริกไทยครับผมสิ่งที่เราจะทำต่อมาก็คือเราจะชุบแป้งเพื่อเต็มตัวทอดนะครับโอเคผมจะให้มือซ้ายเปียกมือขวาแห้ง
1: โอเค
0: มือซ้ายเปียก
1: โอเคมือซ้ายเปียกค่ะ
0: ก็ลงไข่นะครับจริงๆใช้ชามใหญ่กว่านี้ได้เลยชุบไข่เสร็จนะครับเราก็ลงของแห้ง
1: ค่ะ
0: มือขวาแห้งใช่ไหมครับ
1: เป็นเทคนิคไม่ทำให้แป้งมันจับตัวเป็นก้อนถูกต้องไหมคะ
0: ครับผมยังต้องท่องอยู่ทุกวันนี้นะครับมือนึงเปียกมือนึงไม่เปียก
1: มือขวาแห้งนะคะต่อไปต้องสลับมาใช้มือซ้ายแล้วนะคะ
0: ครับขอบคุณมากครับคุณหมอโอเคเสร็จปุ๊บผมจะลงอันนี้อีกรอบนึงครับ
1: เปลี่ยนเป็นเกล็ดขนมปัง
0: คุณครับ
1: จริงๆถ้าเราอยากให้แป้งมันค่อนข้างหนากรอบเป็นการเพิ่มพลังงานเนี่ยอาจจะชุบหลายรอบได
0: ้ได้ครับยิ่งชุบเยอะ
1: แป้งก็จะหนาแล้วก็กรอบ
0: ใช่ครับ
1: ข้างนอกมากขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้เราเสิร์ฟกับข้าวญี่ปุ่นนะครับ
1: ก็คือจริงๆในแง่ของข้าวญี่ปุ่นเนี่ย

0: ที่มันมีความเหนียวมากขึ้นเนี่ยอาจจะทำให้มันดูดซึมได้เร็วขึ้นสำหรับคุณนับจันเนี่ยเขาไม่มีปัญหาสุขภาพอะไรการทานข้าวปกติก็คงไม่มีปัญหาอะไรหรือเป็นข้าวเหนียวหรือข้าวญี่ปุ่นก็ไม่มีปัญหาอะไร
1: โอเคเรารอแกะขนมปังนะครับหย่อนดูถ้าลอยเลยไม่จมก็คือถือว่าน้ำมันร้อนนะครับ
0: โอเคอันนี้คือ
1: น้ำมันร้อนใช่ลอยเลยนะครับเดี๋ยวเอาหมูลงทอดเลยแล้วกันนะครับผม
0: ก็ในแง่ของการทอดของเนี่ยก็จะเห็นว่าน้ำมันที่เชฟก้องเลือกใช้ก็จะเป็นน้ำมันใหม่ใช่ไหมคะมีความใสการที่เราใช้ทอดด้วยความร้อนสูงเนี่ยเราไม่ควรใช้น้ำมันที่ทอดซ้ำแล้วซ้ำอีกจนมีลักษณะเป็นน้ำมันสีดำ
1: น้ำมันเก่านั่นเอง
0: ใช่เพราะว่ามันจะมีสารก่อมะเร็งแล้วก็ถ้าเราใช้น้ำมันพืชในการทอดความร้อนสูงๆหลายๆครั้งเนี่ยมันจะกลายเป็นน้ำมันไม่ดีกลายเป็นทรานส์แฟตได้นะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้จะอยากเพิ่มน้ำหนักแต่ไขมันที่เราจะรับประทานไปก็ต้องเป็นไขมันที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะคะ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวต่อมาเดี๋ยวผมจะขยับไปทำ
0: ซอส
1: ง่ายมากนะครับซอสมะเขือเทศน้ำตาลทรายแดงนะครับ
0: น้ำตาลทรายแดง
1: 2ช้อนนะครับอันนี้แล้วก็ซีอิ๊วนะครับ
0: โชยุ
1: โชยุครับ
0: ใช่โชยุซีอิ๊วญี่ปุ่น
1: ใช่ครับ
0: โอเคอ
1: ันนี
0: ้คนให้เข้ากัน
1: คนให้เข้ากันเลยครับผมคนไปเรื่อยๆจน
0: นี่คือคนจนกระทั่งส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะเสริมเข้าไปเป็นพิเศษสำหรับคุณนับจันก็คือ
0: เพิ่มพลังงานด้วยการใช้ไขมัน
1: ผมอยากเพิ่มอะไรที่รู้สึกเป็นแรงกระตุ้นให้เขานะครับโอเคเท่าที่ผมดูละผมรู้สึกว่าน้ำตาลกับโชยุต้องเพิ่มสัก2ช้อนครับคุณหมอ
0: 2ช้อนโต๊ะนะคะ
1: ครับโอเคคร
0: ับ เพิ่มในส่วนของน้ำตาล
1: น้ำตาลแสดงอีกสักช้อนครึ่งครับคุณหมอ
0: หวานแล้วเอาค่อยๆเติมดีกว่าใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เอาช้อนครึ่งก่อน
1: โอเคขอบคุณครับนะครับเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวรบกวนคุณหมอลองชิมซอสดี
0: กว
1: ่า
0: ลองชิมนะคะว่ารสชาติใช้ได้หรือยังขออนุญาตนะคะ
1: ครับผม
0: เค็มแล้ว
1: ขาดหวาน
0: เปรี้ยวอีกนิดนึง
1: ขาดเปรี้ยวโอเคขาดเปรี้ยวรบกวนคุณหมอ
0: ใส่น้ำส้มสายชูเลยครับเราจะเริ่มต้นสัก2ช้อนนี่ไหมคะใช่ไหม
1: ได้ครับแล้วก็น้ำผึ้งอีกนิดนึงไหมครับคุณหมอ
0: ได
1: ้ okay,
0: น้ำผึ้งนี่ก็
1: ครับ

0: ตามที่รับประทานได้เล็กน้อย
1: เดี๋ยวเอาไข่ตอกใส่เลยครับ
0: ไม่ต้องแยกไข่เขาให้แดงเอา
1: ไม่ต้องแยกครับผมถึงจังหวะนี้ปุ๊บสิ่งที่ต้องทำก็คือเราต้องคนไปเรื่อยๆ1คือเพิ่มปริมาณสารอาหารในนี้2คือทำให้เนื้อของซอสเนี่ยแตกต่างไป
0: มันจะข้นขึ้น
1: ข้นขึ้นครับอันนี้เดี๋ยวรบกวนคุณหมอเติมเนยสักครึ่ง
0: ตอกดีไหมคะ
1: ครึ่งนึงของก้อน
0: น
1: ี้เลย
0: ครับ
1: ได้ครับ
0: น่าจะสักประมาณ20กรัมได้ไหม
1: ครับพอใส่ลงไปปุ๊บนะครับป
0: ึ๊
1: บนะครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือเรายกออกนะครับยกออกจากเตาก็คือไม่ให้โดนความร้อนละนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันแค่นี้เองครับ
0: มันก็จะหอมเพ
1: ิ่
0: มรส
1: คือจริงแล้ววิธีการทำซอสทงคัตสึเนี่ยมันไม่ใช่วิธีนี้อันนี้เป็นเวอร์ชั่นลดทุกอย่างออกมาให้ง่ายที่สุด
0: แล้ว
1: ทำที่บ้านได้
0: ทำเองได
1: ้ขูดผิวแนวลงในซอสให้หน่อยครับสักครึ่งลูกก็พอครับ
0: การเพิ่มกลิ่นหอมของเปลือกตัวเลมอนก็จะทำให้กระตุ้นความอยากอาหารรับประทานได้เพิ่มขึ้นค่ะกรณีของคุณนับจันซึ่งอยากเพิ่มน้ำหนักเนี่ยจริงๆหมอแนะนำว่าให้เพิ่มพลังงานจากตัวงาเนี่ยในอาหารทุกมื้อเลย
1: อ๋อโอเค
0: ใช่ก็คือมีทั้งงาขาวแล้วก็งาดำติดบ้านแล้วก็ในการรับประทานอาหารทุกมื้ออาจจะเทลงไปก็เพิ่มรสชาติเพิ่มความอยากอาหารแล้วก็ทำให้ได้พลังงานมากขึ้นนะคะ

0: ครับก็อย่างที่คุณหมอแจ้งก็คือมีเป็นงานะครับก็ขออนุญาต
1: งานเนี่ยจะโรยเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าเราเอาเป็นงาคั่วเราบดหรือว่าเอาไปตำสักเล็กน้อยอย่างเงี้ยก็จะทำให้การดูดซึม
0: ได้
1: ด
0: ี
1: ขึ้นแล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดมากขึ้นนะคะ
0: ครับเดี๋ยวขอแต่งด้วยต้นหอมซอยนิดหน่อยนะครับ
1: นี่
0: เพิ่มสีสันความน่ากินลงไป

0: มีข้อสงสัยนิดนึงคุณนับจันชอบทานกาแฟครับเป็นกาแฟดำ
1: สำหรับคุณนับจันที่ต้องการจะเพิ่มน้ำหนักทานกาแฟดำได้พลังงานเกือบจะศูนย์แคลอรี่เลยคือไม่ได้พลังงานเลย
0: ไม่ได้พลังงานเลย
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่เหมาะสมก็คือควรจะเพิ่มสารอาหารลงไปก็ควรจะเพิ่มเป็นน
0: ม
1: สูตรปกติ
0: เพื่อเพิ่มพลังงานเข้าไปในสิ่งที่เรามีการกินอยู่ปกติแล้ว
1: ใช่ก็อาจจะใช้ทั้งกล่องเลยนะคะแล้วก็อุ่นให้ร้อนแล้วก็ค่อยเติมกาแฟก็จะได้สารอาหารเพิ่มขึ้น
0: ครับโอเคงั้นเราก็มีเครื่องดื่มที่คุณนับจันทานปกติอยู่แล้วมีอาหารแล้วทีนี้ในเบรกหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของของว่างหรือขนมบ้างนะครับ
1: มาถึงช่วงนี้นะคะสำหรับใครที่ต้องการจะเพิ่มน้ำหนักเราอาจจะใช้เทคนิคในการแบ่งมื้ออาหารออกเป็นมื้อเล็กๆ3มื้อและเพิ่มด้วยอาหารว่างอีก2มื้อนะคะช่วงนี้เราก็จะแนะนำวิธีการทำอาหารว่างไม่ทราบวันนี้เชฟก้องจะทำอะไรให้รับประทานกันคะ
0: ครับวันนี้ง่ายๆเลยก็คือจะเป็นคล้ายๆกับแซนด์วิชที่เป็นของหวานแล้วก็เพิ่มเป็นกล้วยทอดเข้ามา

0: ขนมปังวันนี้จริงๆใช้เป็นโฮมวีทนะครับ
1: ถึงแม้ว่าจะเป็นอาหารเพิ่มน้ำหนักแต่เราจะทำอาหารเพิ่มหนักที่มันมีคุณค่าทางสารอาหารก็เลือกเป็นขนมปังโฮมวีทเพื่อเพิ่มเส้นใย
0: ใช้ปริมาณอาจจะเยอะนิดนึงนะครับแต่ต้องเลมออกเยอะเดี๋ยวผมจะ
1: ตัดขอบออกให้ได้ขนมปังนุ่มๆอย่างเดียวใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผมใช้เนย
1: ใช้เนยนะคะก็คือเนยเพื่อเพิ่มรสชาติกลิ่นหอม
0: ครับ
1: ก็คือจะทาเนยให้ครบทุกด้านเลยสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะซึ่งอยากจะเพิ่มน้ำหนักแต่ว่าไม่มีเวลาที่จะทำขนมรับประทานเองนะคะก็จะแนะนำอาหารว่างบางชนิดซึ่งสามารถเพิ่มน้ำหนักได้ดีแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารด้วยนะคะ1ก็คือเป็นอาหารว่างซึ่งเป็นพวกเมล็ดถั่วเมล็ดแข็งไม่ว่าจะเป็นถั่วลิสงเป็นมะม่วงหิมพานต์พิสตาชิโออัลมอนด์ถั่วนี่มันก็จะเป็นสารอาหารซึ่งสามารถทำให้เราได้รับทั้งโปรตีนแล้วก็ไขมันที่ดีเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวนะคะหรือว่าระหว่างมื้อเนี่ยอาจจะรับประทานเป็นน้ำผลไม้นะคะก็น้ำผลไม้ถ้าเกิดว่าเลือกไป 100% เนี่ยจริงๆก็จะมีความหวานจากธรรมชาติแล้วก็สามารถเพิ่มพลังงานแล้วก็ได้เกลือแร่วิตามินบางส่วนด้วยนะคะอาหารว่างอื่นที่อาจจะรับประทานได้ก็อาจจะเป็นเรื่องของผลไม้เช่นอะโวคาโดซึ่งมันก็จะมีไขมันดีค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาในการรับประทานแค่สามารถผ่าครึ่งแล้วก็ปักออกมาก็รับประทานได้เลย
0: ผมทานเลยครบนะครับก็
1: เข้าเตาอบ
0: เลยนะครับผมวอร์มตู้อยู่ที่ประมาณ200นะครับแล้วก็ลดลงมาเหลือประมาณ170เด
1: ี๋
0: ยวเราอบจนสีเหลืองสวยแป้งที่จะใช้ทอดกล้วยเป็นแป้งทอดกรอบอเนกประสงค์นะครับสัดส่วนนะครับเดี๋ยวเราจะดูที่ความข้นของแป้งที่จะใช้นะครับอีกอย่างนึงกะทินะครับ เนื้อของตัว
1: จนเข้ากันดีใช่ไหม
0: ใช่ครับแล้วก็เราอยากให้เขาเคลือบกล้วยติดนะครับถ้าเขาเหลวเกินไปก็จะเคลือบกล้วยไม่ติดนะครับ
1: ทีนี้ก็จะเห็นว่าเราได้รับไขมันที่เป็นไขมันอิ่มตัวจากเนยแล้วก็กะทิละเราก็ต้องการไขมันไม่อิ่มตัวด้วยซึ่งในวันนี้เมนูที่เราใช้ก็คือจะเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์แล้วก็เนยถั่วซึ่งจากข้อมูลในการศึกษาวิจัยนี้ก็พบว่าการรับประทานอาหารพวกถั่วเมล็ดแข็งไม่ว่าจะเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์หรือถั่วลิสงเพิ่มขึ้นเนี่ยจะมีส่งผลดีต่อสุขภาพต่อเส้นเลือดหัวใจทำให้เส้นเลือดหัวใจแข็งแรงแล้วก็ลดการเกิดโรคหัวใจได้ด้วยนะคะ
0: ครับโอเคเดี๋ยวผมตั้งน้ำมันแล้วก็ในนี้นะครับเป็นแป้งทอดกรอบในประสงค์นะครับโอเคเดี๋ยวผมใส่กล้วยลงไปเยี่ยมนะครับ
1: อันนี้น่าจะใช้เวลาทอดสั้นๆ
0: แป๊บเดียวครับผมรอให้แป้งสุกเพราะว่ากล้วยนี่มันพร้อมทานอยู่แล้ว
1: อ
0: ันนี้มันมีน้ำมันจากหลายแหล่งมากก็คือมีทั้งน้ำมันจากน้ำมันพืชน้ำมันจากกะทิ
1: ใช่ใ
0: ช่ไหมครับ
1: เนย
0: เนยด้วย
1: แล้วก็จากเมล็ดถั่วมะม่วงหิมพานต์แล้วก็พีนัทบัตเตอร์อีกนะคะน้ำมันทุกชนิดมันอ้วนเท่ากันหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันจากหมูเป็นเบคอนน้ำมันจากพืชกะทิเนยจากถั่วน้ำมันทุกชนิดอ้วนเท่ากันหมดเพราะฉะนั้นถ้าอยากควบคุมอาหารลดน้ำหนักก็ต้องลดสัดส่วนของน้ำมันในอาหารลงไปแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากเพิ่มน้ำหนักก็ควรจะทานอาหารซึ่งมีไขมันเพิ่มขึ้นแต่อย่าลืมว่าต้องเป็นไขมันที่ดีนะคะ
0: เรียบร้อยนะครับเราได้กล้วยทอดของเรามาแล้ว
1: ขนมปัง
0: ทีนี้ขนมปังครับผมก่อนที่เขาจะเตือนเราด้วยกลิ่นไหม้เราเอาออกก่อน กำลังได้สวยเลย

0: ก็อบสักประมาณ5นาทีได้นะคะ
1: ประมาณครับประมาณ5นาทีเมื่อกี้ผมแอบกลับด้วยนิดนึงครับ
0: ต้องแอบเช็คบ่อยๆ
1: ใช่ครับ
0: เหลืองกรอบพอดี
1: ครับตรงนี้คือเขาแข็งนะครับก็เดี๋ยวผมจะเริ่มตัดนะครับผม
0: ด้านนอกจะกรอบด้านในจะนุ่มใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับข้างในยังนุ่มอยู่เห็นไหมฮะ
0: ใช่
1: ข้างนอกเกาะก็เนยถั่วนะครับอยากเพิ่มน้ำหนักนะครับไม่ต้องยั้งใส่ไปเลยแล้วก็แยมนะครับเล็กน้อย

0: วันนี้ง่ายนิดเดียวครับเราใช้วิปปิ้งครีมกับ
1: น้ำผึ้ง
0: เดี๋ยวให้คุณหมอช่วยหยอดน้ำผึ้งให้หน่อย
1: กี่ช้อนนี่คะเชฟก้อง
0: สัก2ช้อนครับโอเคในเมื่อเราใส่น้ำตาลเข้าไปแล้วตอนนี้ผมจะตีให้ขึ้นนะครับก็ใช้แรงขึ้น
1: อย่างอันนี้ทำครั้งนึงแล้วถ้าคุณนัทจันชอบรับประทานกาแฟเย็นใช่ไหมคะเราก็สามารถใช้เป็นท็อปปิ้งได้ใช่ไหมคะท็อปปิ้งของกาแฟเย็นได้
0: โอเคผมว่าแค่นี้กำลังดีนะครับไม่เอาแบบแข็งโป๊ะเสร็จปุ๊บนะครับคุณหมอสิ่งที่เราจะทำก็คือเอาทุกอย่างตรงนี้ใส่ข้างบนแล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้แล้ว

0: ก็สำเร็จไปแล้วนะคะกับ2เมนูเพิ่มน้ำหนักที่เชฟก้องสร้างสรรค์ขึ้นมาทั้ง2เมนูทั้งสวยงามน่ารับประทานแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการด้วยนะคะสำหรับในวันนี้เราทั้ง2คนก็คงขอลาไปก่อนถ้าท่านผู้ชมทางบ้านมีปัญหาสุขภาพที่อยากให้เราทั้ง2คนช่วยแก้ปัญหาด้วยการใช้โภชนาบำบัดก็ส่งเข้ามาได้เลยนะคะที่อยู่ตามด้านล่างนี้แล้วเราทั้ง2คนก็จะมาคิดเมนูอร่อยสุขภาพดีเพื่อแก้ปัญหานั้นๆค่ะวันนี้เราทั้ง2คนก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ศุกร์หน้าเวลา 3-4 โมงเย็นค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: แต่วันนี้ครับเราจะเน้นเรื่อง
3: เครื่องออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ
2: เป็นสุดยอดปรารถนาของมนุษย์ทุกคนที่อยากจะมีหุ่นดีใครที่กำลังเบิร์นแฟตอยู่มีเครื่องออกกำลังกายคาร์ดิโอแบบไหนบ้างที่เหมาะสมสำหรับคุณ
1: หลังทิ้งมาเลยครับ
4: อย่าที่ไม่ถึงอะค่ะ
2: ไม่ต้องจับสิครับอันนั้นจับตรงนี้ได้ครับ
1: อยู่ได้ครับ
2: เชื่อแล้วไม่เป็นจริง

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ Healthy Friday วันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมบ้านเก่าของเรานั่นก็คือศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร์พรมกรมพรมคุณผู้ชมอาจจะยังไม่คุ้นตานะครับเพราะว่านี่คืออีกมุมหนึ่งของห้องกิจกรรม
1: ห้องกิจกรรมใช่
0: ซึ่งปกติแล้วจะมีโยคะมีคลาสต่าง
1: ๆ
0: ผมเชื่อว่านะครับพอย้ายมุมปุ๊บคุณผู้ชมจำได้ทันที
2: มาตรงนี้เลยพี่นี่เลย
3: พี่ผมไปไม่ได้
1: ทางนี้นะ
0: เป็นไงครับจำได้ยังครับมีภาพเก่าด้วยมายืนจุดเดิมจำได้หรือยังจำได้หรือยัง
1: เข้าใจเว้ยเดี๋ยวก่อนเรามาทำรายการแล้วนี่มาพูดถึงแต่ความหลังตกลงมันเกี่ยวข้องไง
0: เกี่ยวกับเนื้อรายการยังไงจะนำประโยชน์เรื่องของออกกำลังกายยังไงเกี่ยวสิครับมารื้อฟื้นความหลังกับบ้านเก่าศิริราชฟิตเนสเซ็นเตอร
4: ์
0: และความลับครับการออกกำลังกายมันอยู่หลังกระจกบานข้างหลังผมนี่ครับตามมาครับตามมาพี่ลมหน่อยตามมาเฮ้ยลมนี่ไง
3: ว้าว

0: ความลับอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่เราอยู่โซนออกกำลังกายซึ่งโซนออกกำลังกายมีเครื่องออกกำลังกายเยอะแยะมากมายสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นงงสิเอายังไงดีเนี่ยไปไม่ถูกเลย
1: ตัวไหนดี
0: ง่ายๆว่าเหมือนหลงป่า
1: ครับ
0: หลงป่าเครื่องออกกำลังกายพี่ต้นมีทิศทางไหมครับว่าเรามีโซนนิ่งไหมหรือว่ามีการแบ่งแยกอุปกรณ์ไหมครับ
1: โดยปกติเวลาที่เราเข้ามาในห้องออกกำลังกายหรือว่าศูนย์ออกกำลังกายพวกนี
0: ้คนไม่เป็นก็จะไม่เป็นจริงๆนะ
1: ใช่มันมักจะแบ่งเป็น3โซน
0: ครับผม
1: โซนที่1ก็เรื่องของคาร์ดิโอ
0: นะคาร์ดิโอคือเรื่องของหัวใจ
1: ในเรื่องของหัวใจระบบไหลเวียนนะครับ
0: มีพวกประเภท
1: ลู่วิ่งจักรยานอิเล็กทริคอลนะครับตัวสเตปตัวไอเรือกันเทียงพวกนี้ที่เราจะเห็นหลากหลายมาก
0: นั่นคือโซนแรก
1: ใช่โซนแรกซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะเข้าโซนนี้นะครับอันที่2นะครับคราวนี้เรื่องของกล้ามเนื้อละก็เป็นในเรื่องของพวกเวทเทรนนิ่งเรื่องของพวกสร้างแรงต้านอะไรต่าง
0: ๆมีทั้งฟรีเวท
1: มี
0: ทั้งที่เป็นเบลบาร์เบล
1: ใช่มีทั้งที่เป็นเครื่องมีทั้งที่เป็นเคเบิลอะไรต่างๆนะฮะอันนี้ก็คือโซนที่2ส่วนโซนที่3เนี่ยส่วนใหญ่แล้วบางที่มีบางที่อาจจะไม่มีแต่ส่วนใหญ่มักจะมีนะครับอันนี้ก็คือเน้นในเรื่องของความอ่อนตัวการยืดเหยียดกล้ามเนื้อการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

0: แต่วันนี้ครับเราจะเน้นเรื่อง
1: เครื่องออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ
0: เพราะว่าเราเอาใจคุณผู้หญิงครับจริงๆแล้วเป็นสุดยอดปรารถนาของมนุษย์ทุกคนที่อยากจะมีหุ่นดีใครที่กำลังเบิร์นแฟตอยู่มีเครื่องออกกำลังกายคาร์ดิโอแบบไหนบ้างที่เหมาะสมสำหรับคุณเหมาะกับแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับเป็นผู้หญิงครับที่รู้สึกว่าล้มเหลวล้มเหลวในการลดหุ่นตัวเองครับเธอเป็นมืออาชีพแต่เป็นมืออาชีพในด้านการกินเขาบอกว่ามีวัตถุดิบคืออร่อยปากลำบากพุงพอพูดถึงการเบิร์นแฟตเธอยกมือเลยไปพบกับน้องแต้มเลยครับอาสาสมัครของเรามาแล้วครับน้องแต้มสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: น้องแต้มเฮ้ยทีแรกส่งประวัติมานึกว่าอ้วนเลยอ่ะจริงแล้วไม่อ้วน
2: อ้วนอ้วนขึ้นเยอะเลยค่ะ
0: รวมระยะสุดท้ายเฉยๆ
2: ประมาณนั้นค่ะใกล้แล้วค่ะ
0: จริงป่ะจริงค่ะขึ้นเยอะจากน้ำหนักเท่าไหร่ครับ
2: ช่วงเดือนธันวาค่ะวัดได้48
0: ธันวาคมปี2558
2: ใช่ค่ะ
0: น้ำชั้นวันนั้น48
2: ใช่ค่ะแล้วก็หลังจาก
0: วันนี
2: ้ช่างเมื่อสักครู่นะคะ54ค่ะเหมือนเรา
0: 6กิโล
2: ใช่ค่ะตอนช่วงปีใหม่แล้วเราไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วกลับมาก็กลับบ้านเที่ยวอย่างเงี้ยมีแต่แบบชิมกินแล้วก็ทำคือมันมีความสุขกับการกินมากมันคือฟินมากอะไร
0: เรามีอุปนิสัยครบสำหรับการประสบความสำเร็จในการสะสมไขมัน
2: ประมาณนั้นค่ะ
0: มีความตั้งใจวันนี้คือ
2: ต้องลดได้
0: มีความคิดว่าจะเบิร์นแฟตอย่างไรไหมหรือว่าจะคุณลดหุ่นยังไงครับ
2: ยังไม่รู้เลยอ่ะยังไม่รู้เลยอ่ะคือ
0: มาถูกทางแล้วไม่รู้ได้ดีมากนี่ที่ถามก่อนว่าบางคนมีความรู้พื้นฐานที่แบบผิดๆก็มีไปทำผิดๆก็จะไม่ใช่เลยวันนี้นะครับเรามีให้เลือกถึง4เครื่องด้วยกันในการออกกำลังกายสำหรับการเบิร์นแฟตนะครับเดี๋ยวให้น้องแต้มลองก่อนเลยแล้วจะเปรียบเทียบให้เห็นว่าข้อดีจุดเด่นจุดด้อยมีอะไรบ้างคนประเภทไหนที่จะเหมาะกับคนแบบการออกกำลังกาย4เครื่องนี้สุดท้ายแล้วเดี๋ยวต้องมาสรุปว่าน้องแต้มชอบแบบไหน
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: อันแรกครับเทรดมิลครับมาถึงเครื่องออกกำลังกายตัวแรกนะครับ
1: ครับ
0: ที่เรารู้จักกันในนามของลู่วิ่ง
1: ลู่วิ่งใช่
0: ที่พี่ต้นบอกฮิตมากภาษาอังกฤษมันคือ
1: เทรดมิลนะครับ
0: ทำไมมันถึงฮิตครับพี่ต้นครับ
1: มันเหมือนกับเป็นพื้นฐานของคนไงการเดินกับคนส่วนใหญ่แล้วมันจะโอเคคุ้นเคยหมดเพราะงั้นตัวนี้เวลาที่แม้กระทั่งว่าคนถ้าคนใหม่ๆมาอย่างเงี้ยเราบอกเราไม่เคยออกกำลังกายเลยใช่ไหมเราที่มีความรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่ากังวลเท่าไหร่นะมันก็ทำให้คุ้นเคยง่ายขึ้น
0: ชินกับการเดินการวิ่งอยู่แล้วอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วรู้จักไหมครับขนาดที่บอกไม่เคยออกกำลังกายเลยน้องแต้ม
2: รู้จักค่ะเดินประจำค่ะ
0: เดินประจำใช่ไหมเอาวิธีการเริ่มต้นสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องเลยทำยังไงครับ
1: อย่างลักษณะของคนไม่เคยออกกำลังกายเลยคงเริ่มด้วยการเดินนะครับก็อาจจะใช้อยู่ประมาณสัก15-20นาทีนะครับอันที่2ก็คงตัวโปรแกรมเนี่ยเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี้ยพวกอุปกรณ์พวกนี้มันจะมีโปรแกรมอะไรที่หลากหลายนะครับอย่างของน้องเนี่ยเขาอาจจะไม่จำเป็นต้องถึงขนาดนั้นเราก็เอาพื้นฐานก่อนนะครับเน้น15-20นาทีแต่เน้นให้คงที่นะครับพยายามให้สม่ำเสมอนะครับการสม่ำเสมอระดับความหนักคุณประมาณขนาดไหนตรงนั้นมันจะมีเรื่องของการใช้ตัวระดับของชีพจรเป็นตัวจับนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะน่าจะอยู่60-65% อยู่ประมาณเบื้องต้นก่อนนะครับ
0: การอยู่ในเป้าหมายวันนี้เราพูดถึงการเบิร์นแฟตนะครับ
1: ใช่
0: ไม่ได้เกี่ยวว่าให้หัวใจแข็งแรง
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นมันจะต้องถึงกว่าจะอยู่ในระดับฮาร์ทเรทคือ
1: 60-65%ใช่ประมาณ
0: นะครับมาผมมีชาร์ตให้เพื่อเห็นภาพง่ายขึ้นนะครับต้น
1: อ่ะโอเคนะครับถ้าเราดูเนี่ยมันเขาจะแบ่งเป็น4ช่วงของการฝึกใช่ไหมครับช่วงแรกเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการวอร์มอัพหรือว่าการคูลดาวน์ซึ่งพวกนี้มันจะค่อนข้างเบามากเป็นแค่การกระตุ้นเตือนให้ร่างกายเตรียมพร้อมนะครับพร้อมที่จะการออกกำลังกายนะครับนะครับอันที่2เนี่ยคือช่วงเนี้ยที่เราจะกำลังจะพูดกันก็คือช่วงของการลดน้ำหนักหรือเรื่องของการ
0: สีเขียวที่เราเห็นนี่นะคร
1: ับ ใช่ครับนะครับอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่ก็จะบอกอยู่ประมาณ 60-65% หรือบางครั้งเขาอาจจะให้ลงต่ำไปถึง 55% นั่นก็คือในกรณีของคนที่อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของสุขภาพนะครับ
0: โซนสีน้ำเงิน
1: โซนสีน้ำเงินตัวนี้จะหนักขึ้นมาละตัวนี้ก็คือพัฒนาเรื่องของตัวหัวใจระบบไหลเวียนซึ่งพวกนี้ก็จะสูงขึ้นหนักขึ้นนะครับจะประมาณ 65-85%
0: โซนสีแดง
1: อันนี้จะถือว่าเป็นแอนแอโรบิกแล้วไม่ใช่แอโรบิกแล้วเพราะงั้นในสภาวะของแอนแอโรบิกนี่คือยังไงมันจะมีอาการที่เหนื่อยหายใจไม่ทันถ้าเราออกกำลังกายคือพูดไม่ได้ละหมายถึงว่าโอ้ถ้าบวยวิ่งอยู่พี่ไปถามอะไรบวยเนี่ยบวยแทบจะไม่ตอบแล้ว
0: ตอบไม่ถูกแล้ว
1: อาจจะฟังไม่รู้เรื่องแล้วหูอื้อแล้วนะครับพวกนี้จะ
0: วันนี้ครับเราจะเน้นในเรื่องของการเบิร์นแฟตนะคร
1: ับ
0: อยู่ในโซนสีเขียวอยู่ในอายุเท่าไหร่คะ
2: 25ค่ะ
1: ฝึกอยู่ที่เท่าไหร่ 60% นะครับมันก็จะอยู่ประมาณอยู่โซนนี้คือประมาณ100เท่าไหร่127นะฮะก็อยู่ประมาณ127 100 130อยู่ประมาณนั้น
0: ถ้าอันนี้เป็นโซนคร่าวๆแต่ถ้าเกิดคิดเป๊ะๆคือ
3: 220ลบด้วยอายุคูณ60หาร100คำตอบมาคือ117117คือ 60% ของน้องแต้มในการเดินคือต้องใช้117
1: คราวนี้เราลองมาดูว่า117เนี่ยมันมีความหนักเบาขนาดไหนหรือว่าความรู้สึกอารมณ์ขนาดนั้นประมาณขนาดไหน
3: เดินเลยครับเดินเลย
1: นะครับลองดู
0: มีคนถามผมเยอะเวลาเบิร์นแฟตทำอย่างไรผมบอกว่า 60% พอบอกวิธีการคิดเรียบร้อย220ลบด้วยอายุคูณ60หาร100พอเขาเอาลองไปใช้จริงไม่เหนื่อยเลยอ่ะมันฝืนความคิดมากเลยอ่ะสมมติเนี่ยแป๊บนึงเนี่ยจะไป117แล้วแต้มคิดว่ามันจะสามารถเบิร์นแฟตเราได้ไหม
2: น่าจะได้นะคะเพราะเราทำตามขั้นตอน
0: โอ้นี่เป็นคุณครูนี่เขาเลยแบบเชื่อแบบนั้นแต่บางคนแบบเคยออกมือทัน
1: ต้องให้เหนื่อยต้องให้นัก
0: มันต้องเหนื่อยพี่อธิบายตรงนี้หน่อยครับพี่ต้นมันยังไงครับพี่ต้น
1: โอเคตัวคาร์ดิโอเนี่ยปกติมันสามารถแบ่งแยกใช่ไหมครับในเรื่องของเป็นระบบทั้งแอโรบิกและแอนแอโรบิก
0: พี่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมเพิ่มให
1: ้ใช่เพราะงั้นถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราบอกว่าเป็นแอโรบิกเนี่ยแอโรบิกก็คือตัวระบบพลังงานมันควรต้องมาจากการใช้ของออกซิเจนใช่มั้ยครับซึ่งของออกซิเจนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันสูงเกินไปตัวแหล่งพลังงานที่เอามาใช้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่มาจากไขมันละใช่ไหมมันก็จะเป็นเรื่องของตัวคาร์โบไฮเดรตนะครับซึ่งถ้าวัตถุประสงค์ต้องการเบิร์นแฟตเนี่ยเราควรต้องให้มันใช้จากไขมันเราอาจต้องลดมันลงมานิดนึงเพื่อยืดเวลาให้มันยาวขึ้นมันก็จะมีการดึงไขมันมาใช้ได้ดีขึ้นเพราะถ้าเกิดเราหนักๆปุ๊บเนี่ยแทนที่เราจะออกกำลังกายต่อเนื่องได้นานให้ออกกำลังกายสักพักเราไม่ไหวละเราเหนื่อยละมันก็ทำให้เป็นในเรื่องของตัวระบบพลังงานที่ใช้คนละแหล่งกันแล้วก็ในเรื่องของตัวพลังงานตัวแคลอรี่ตรงจริงแล้วลู่วิ่งเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับคือตั้งแต่600ถึง 1,200 ขึ้นอยู่กับความหนักของคนที่ใช้ในการออกกำลังกายถ้าเกิดเป็นนักกีฬาที่เขาสามารถที่จะวิ่งได้หนักๆเร็วๆเนี่ย10กิโลเมตรถึง12กิโลเมตรต่อชั่วโมงพวกเนี้ยโอ้1ชั่วโมงเนี่ยเขาสามารถใช้ได้เป็นพันเลยนะครับในเรื่อง
0: แต่ทีนี้บางคนจะสับสนที่ผมบอกก่อนนะคร
1: ับ
0: ถ้าเราเอาแคลอรี
1: ่
0: มาเป็นตัวตั้ง
1: ที่
0: เอาแบบ600แคลเลยจริงๆแล้วฮาร์ทเรทเราจะเกิน 60% นะ
1: ใช่อย่างที่บุ้ยพูดเนี่ยถูกต้องเลยนะครับเพราะว่าบางทีบางครั้งเราไปกังวลในเรื่องของแคลอรี่มากเกินไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วบางทีมันก็ต้องดูจากแหล่งพลังงานที่ใช้ด้วยแล้วถามว่ามันหนักเกินไปเหนื่อยเกินไปแหล่งที่ใช้มันอาจจะบอกว่า600แคลเนี่ยไอ้600แคลอรี่เนี่ยมันอาจจะใช้จากไขมันแค่ประมาณแค่200
0: เนี้ย
1: ซึ่งตรงนั้นมันไม่ได้ตอบตรงที่ว่าเราต้องการ
0: มันไม่ใช่เป้าหมายของเรา
1: เราต้องการเรื่องของเบิร์นแฟต
0: เป้าหมายเราคือเบิร์นแฟต 60% เท่าน
1: ั้
0: น
1: ใช่
0: ลุยเลยนะตอนนี้110 111 112แล้ว113 114 115พี่ครับเกินแล้วครับผมว่า116ประมาณนี้ลงแต้มจังหวะนี้นี่คือ117ของเขานะครับ
1: ครับเพราะงั้นระดับความเหนื่อยความหนักก็จะประมาณนี้ครับ
0: แต่ถ้าเกิดทำแล้วรู้สึกเบื่อแล้วครับมันรู้สึกความเร็วมันไม่ถือว่าความเร็วเท่าเดิมแต่เรารู้สึกเหมือนดื้อยาแล้วหัวใจเราเต้นช้าลง
1: ร่างกายเริ่มตอบสนองแล้วหรือว่ามีการปรับสภาพร่างกายที่ดีขึ้นแล้วนะครับเพราะงั้นในตัวสปีดที่เท่าเดิมเนี่ยอย่างตอนนี้อยู่ที่ 5.8 ใช่ไหมครับความเร็วอยู่ที่5.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยตัวที่ประจองเขาอ่ะมันเหมือนกับมันก็จะไม่ถึงไอ้117แล้วมันจะเบากว่าเดิมงั้นสิ่งที่เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ก็คือโอเคเราอาจจะเพิ่มในเรื่องของเวลาที่ให้มากเกินไปเพิ่ม
0: เวลามากขึ้นก็ได้
1: ใช่เพิ่มไอ้ตัวไอ้ความเร็วให้มากขึ้นอีก
0: เพิ่มความเร็วได
1: ้ใช่
0: เพิ่มความชันได้อีก
1: ได้แน่นอนนะครับ
0: หรือต้องนิดนึงว่าวิธีการเพิ่มคือเราเพิ่มพร้อมกันเลยได้ไหม
1: ไม่ได้เราควรต้องอย่างใดอย่างหนึ่ง
0: ผมแนะนำว่าอย่าเพิ่มช้าใจเย็นๆก่อน
1: ทีละอย่างทีละอย่าง
0: เข้าใจว่าเราอยากหุ่นดีเร็วๆแต่ถ้าเกิดเพิ่ม3อย่างเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าร่างกายเราเหมาะกับอะไรมันจะจับทางไม่ได้เพราะว่าร่างกายเราคือห้องทดลอง
1: อย่างลักษณะเนี้ยนะครับในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดว่าพอเริ่มที่ว่าเขาเริ่มคุ้นเคยแล้วนะฮะเราก็จะต้องการให้เขาหนักขึ้นใช่ไหมสปีดความหนักอาจจะเท่าเดิมนะครับเราให้เขาปล่อยมือนะครับลองปล่อยมือแล้วเดินแกว่งแขนนะครับ
0: อันนี้ก็เริ่มหนักขึ้นแล้วนะผมมั่นใจ
1: เขาก็จะรู้สึกว่าเหนื่อยขึ้นนะเพราะเขาจะใช้ในส่วนของกล้ามเนื้อส่วนบนที่มากขึ้นนะครับแต่พอปล่อยแขนปุ๊บในการจับหรือว่าวัดชีพจรเนี่ยมันอาจจะหายไปใช่ไหมประมาณทุก5นาทีเขาอาจจะลองมาจับเช็คนิดหนึ่งว่ามันหนักเกินไปไหมมันเหนื่อยเกินไปไหมนะครับ
0: แต่สำหรับคนที่รู้สึกว่ามันไม่เหนื่อยมันไม่หนักเลยเพิ่มความชัน
1: ใช่
0: ยิ่งชันมากทำไมไม่หนักเลยพี่ทำไมหนูไม่หนักเลยทำไมไม่หนักเลย
1: โอเคเดี๋ยวเราจะลองเพิ่มนะฮะลองดูนะครับ
0: ขึ้นนะครับหนูรู้สึกไม่หนักเลยค่ะโอ้ความชันเพิ่มขึ้นแล้วครับตอนนี้ระดับ 5.0
1: ใช่ครับ
0: น้องแต้มเป็นไงครับเหนื่อยไหมครับ
2: ยังค่ะชิวๆยังได้ค
0: ่
2: ะ
0: ชิวๆใช่ไหมครับ
2: ยังไหวค่ะ
0: เพราะอะไรครับพี่ต้นทำไมเขาขึ้นความชันแล้วทำไมเขาไม่เหนื่อย
1: ดูมือครับสิครับ
0: ทำไมอ่ะ
1: โดยปกติเวลาที่เราออกกำลังกายด้วยการเดินหรือการวิ่งเนี่ยบนเทรดมิลเนี่ยจริงๆแล้วมันได้ทั้งส่วนบนส่วนล่างแต่เมื่อไหร่ที่เราใช้มือจับอยู่เนี่ยมันก็กลายว่าส่วนด้านบนมันมีการพักอยู่ใช้แค่ส่วนล่าง
0: มันจะล็อกไว้อยู่
1: ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้เหนื่อยขึ้นหรือว่าออกแรงที่ได้มากขึ่นมันก็ควรต้องใช้ทั้งส่วนบนส่วนล่าง
0: ด้วย
1: ครับ ว่าหลายๆ
0: เหนื่อยไหมคะ
2: เริ่มละค่ะนิดนึง

0: มาถึงเครื่องออกกำลังกายเครื่องต่อไปครับนั่นก็คือ
1: จักรยาน
0: ไบสโกปั่นปั่นจักรยานไปปั่นปั่นจักรยานกันปั่นด้วยใจมี2ตัว
1: ใช่ครับ
0: มี2เครื่อง
1: 2แบบ
0: มี2แบบแบบไหนกับแบบไหนครับ
1: ถ้าพูดง่ายๆคือมีพนักพิงกับ
0: แนวดิ่ง
1: แล้วก็เป็นขนานกับแนวดิ่งใช่ไหม
0: มีพนักพิงกับไม่มีพนักพิงคำถามคือ
2: จะเล่นอันไหนดีอะคะ
0: หนูควรจะเลือกแบบไหนดีครับคุณหม
1: อถ้าตัวนี้ถ้าเราดูจะให้ตรงตามวัตถุประสงค์นะครับ เป็นคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยเพิ่งมาเริ่มต้นนะครับต้องการเรื่องของลดน้ำหนักงั้นสิ่งที่เราเลือกเนี่ยควรจะต้องสามารถยืดเวลาเรื่องการออกกำลังกายให้นานขึ้นมันก็จะเป็นตัวนี้ครับ
0: ทำไมครับข้อดีข้อเด่นแตกต่างยังไงคร
1: ับ เราลองมาไล่ดูนะครับในเรื่องของตัวเรื่องของเบาะที่นั่งนะครับเบาะที่นั่งตัวนี้ไม่มีพนักพิงเพราะง
0: ั้
1: น
0: มีผลยังไงผมขึ้นให
1: ้นะครับ
0: เกมไม่มีพนักพิงแตกต
1: ่
0: าง
1: เลยครับเราจะรู้สึกว่าเราต้องใช้แรงมากขึ้น
0: เพราะงั้นต้องโยกข้างบนเนี่ย
1: มันจะออกแรงมากขึ้นมันไม่มีตัวซัพพอร์ตข้างหลังใช่ไหมฮะแล้วตัวเบาะที่นั่งมันก็เล็กเพราะงั้นเล็กปุ๊บเราต้องออกแรงเกร็งขาเกร็งโค้งที่มากขึ้นนะครับซึ่งถ้าคนที่ไม่เคยออกกำลังกายมาเลยมาถึงปุ๊บโอ้ตัวนี้เหนื่อยกว่าตัวนี้อีกมันจะต้องหาวิธีที่ทำไงให้เขายืดเวลาการออกกำลังกายได้มานานขึ้นมันก็คือตัวนี้
0: ทีนี้เดี๋ยวให้คนที่ไม่เคยลองดีกว่า
1: อ้าวโอเค
0: เราจากฝั่งนี้ก่อนลองของยากก่อนไงจะได้รู้ว่าแตกต่างยังไง
1: อย่างเงี้ยเบาะเราก็ต้องปรับด้วย
0: โอเค
2: โอเคค่ะ
0: โอเคมาลองตัวนี้ครับ
1: ขาวางซอส
2: สนุกอ่ะ
0: ยัง
1: หลังพิงมาเลยครับ
2: อย่าที่ไม่ถึงอะค่ะ
0: ไม่ต้องจับสิครับอันนั้นจับตรงนี้ได้ครับ
1: อยู่ได้ครับ
0: เชื่อแล้วไม่เป็นจริงอันไหนสบายกว่ากัน
2: อันนี้ค่ะนี่สบายกว่าแบบได้นั่งพิงสบาย
1: ใช่ใช่ไหมเพราะงั้นก็จะเหมาะกับคนที่ใหม่นะครับ
0: ผมมองว่าจักรยานตัวนี้มันส่งเสริมในเรื่องของคนที่รู้สึกว่าไม่ได้มีแรงจูงใจที่จะมาออกกำลังกายคือต้องการเบิร์นแฟตแต่กลัวเสียเวลาด้วยไม่รู้จะทำไงดีก็สามารถอ่านหนังสือก็ได
1: ้
0: เล่นโทรศัพท์ก็ได
1: ้ได้ก็มีสิ่งจูงใจมากขึ้น
0: อันนี้ดูสบายขึ้น
1: นะ
0: สำคัญคือในการเบิร์นแฟตเราดูที่อะไรครับ
1: 60%
2: ค
0: ่
2: ะ
0: 50-60% เยี่ยมมากเลย
1: จำได้ใช่ไหมของเราต้องอยู่ประมาณที่
2: 117
1: โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราจะลองค่อยๆดูนะครับว่าจะได้ประมาณไหน
0: ทีนี้พูดถึงข้อดีของจักรยานพี
1: ่ครับ
0: ข้อดีจักรยานใครที่ควรปั่นจักรยานบ้าง
1: ในแง่ของคนที่มีน้ำหนักตัวมากมีปัญหาเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะพวกกล้ามเนื้อข้อต่อพวกนี้เพราะฉะนั้นเวลามาส่วนจักรยานเนี่ยมันทำให้การรับน้ำหนักอะไรต่างๆมันลดลงมันเหลือแค่ครึ่งเดียวอ่ะแค่นั้นเอง
0: ส่วนเบาะรองแล้วใช่ใช่
1: เพราะงั้นเรื่องของแรงกระแทกหรือว่าแรงที่ต้องออกแรงมากขึ้นของตัวกล้ามเนื้อก็จะน้อยลง
0: สำหรับคนที่มีน้ำหนักเยอะ
1: ใช่
0: สมควรเลยจักรยาน
1: ค่ะคนมีจักรยาน
0: แต่เขาอยากวิ่งทำไงอ่ะ
1: อาจจะต้องอดใจไว้นิดนึงก่อนนะครับฝึกให้ระบบหัวใจแข็งแรงก่อนกล้ามเนื้อคุ้นเคยก่อนแล้วก็ค่อยให้พร้อมก่อนแล้วค่อยไปวิ่ง
0: เราตามใจไม่ได้เราต้องตามสภาพ

0: ข้อเข่าแค่เล็กน้อยแค่นั้นเองนะคือเวลาที่เราเหยียดยืดสุดนะครับถ้ามันมีการ
1: ไม่สุดอันนี้ไม่สุด
0: ถ้ามีการเหยียดมากเกินไปอันนี้ก็คือมากเกินไปละ
1: ตึงไป
0: ตึงไปต้องให้มัน
1: ตึงไปไม่ดียังไงครับ
0: ถ้าตึงไปมันก็มีการเขาเรียกว่าเหยียดของตัวสะโพกมากขึ้นมันก็จะมีปัญหาตัวของตัวสะโพกละ
1: อ๋อ
0: เพราะเราทุกครั้งที่เราทุกครั้งเราต้องพยายามยืดขาที่ไปให้ถึงเหยียดไปให้มันถึงนั่นคือความยาวของในตัวช่วงของการเนี้ยมันมากเกินไปก็จะทำให้สะโพกมีปัญหา
2: แล้วเราปรับตรงนี้ครับ
0: ปรับได
1: ้ยกขึ้นมา
0: หลังเลื่อนโอเค
1: ครับ
0: นะครับ
1: มาตอนสุด
0: ใช่ไหมครับ
3: ส
0: ุ
3: ดสุดแล้ว
0: คราวนี้
1: ผมว่านี่โอเค
0: นะครับ
1: เวลามีที่สอดเท้าแบบนี้มันดียังไงครับ
0: ที่สอดเท้านะครับแม้กระทั่งว่าจักรยานที่เราใช้แข่งหรือจักรยานที่ออกกำลังกายพวกนี้ทุกที่นะครับเป็นด้านนอกมันก็จะมักต้องมีสวมรองเท้าหรือที่รัดเท้านะครับเพื่อที่อะไรเพื่อที่ถ้านะครับเราลองดูเอาเท้าออกมาก่อนนะครับเราลองเหยียบข้างบนนี้ลองถีบนะครับลองถีบนะครับ
3: มันอาจจะ
1: เป็นไงครับเป็นไงครับ
0: อันนี้ก็คือเราจะรู้สึกว่าเราจะออกแรงแค่ช่วงที่เราถีบตอนที่ดึงกลับมาเราจะไม่ออกแรงไม่ได
3: ้
0: เพราะเราไม่มีตัวที่ดึงหรือเกี่ยวเข้ามาใช่นะเพราะงั้นเวลาที่เราออกแรงทุกครั้งมันก็จะเน้นแค่ส่วนของด้านหลังส่วนด้านหน้าเนี่ยเราแทบจะไม่ค่อยได้ใช้เลยมันเป็นแรงเหวี่ยงที่เราถีบจากอีกข้างนึงมาแค่นั้นเองเพราะงั้นการที่มี
1: เพื่อให้สมดุล
0: ใช่นะครับ
1: เราสามารถทำให้หนักมากขึ้นได้ไหมคร
0: ับ โอเคของจักรยานก็คือเราสามารถที่เพิ่มได้2ลักษณะนะครับอันที่1ก็คือเพิ่มตัวความฝืดนะฮะความฝืดเข้าไปนะครับตัวเนี้ยเราจะมีความรู้สึกว่าเราต้องออกแรงต้านมากขึ้น
1: นะ
0: มีแรงต้านมากขึ้นแล้วรู้สึกแล้วนะครับ
1: อันแรกคือความฝืดอันที่2
0: อันที่2คือในเรื่องของความเร็วตอนนี้เขาจะใช้อยู่ที่ประมาณ47ลองขี่ให้เร็วขึ้นมาสัก75ให้กลางๆเร็วขึ้นมาอีกนิดนึงให้ใกล้เคียงโอเคนะครับรู้สึกว่าเหนื่อยขึ้นม
1: ั้ยใช้แต้มแรงมาถึงตรงนี้เลยครับ
0: ลองดูที
3: ่ทั้งแรงเหน่งแล้วก็แรงดึงกลับเนี้ยมัน
1: ยังไงครับมันยังไง
3: คือมันก็เริ่มเร็วขึ้นการหมุนของเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ใช่เพราะเราถีบให้เร็วขึ้น
3: ถีบให้เร็วขึ้น
1: แล้วแต้มก็เริ่มพูดไม่รู้เรื่องมากขึ้นด้วยนะครับเพราะเวลาเหนื่อยมันจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง
0: ใช
1: ่ทีนี้น้องแต้มครับปั่นแล้วรู้สึกดีแล้วใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
1: เหงื่อซึมๆแล้วนะ
3: เหงื่อออกแล้วค่ะ
1: ให้ทายเล่นเกมนิดนึงให้ทายว่าระหว่างปั่นจักรยานกับเดินบนลู่วิ่งอันไหนเผาผลาญไขมันได้มากกว่ากันครับ
0: ในเวลาที่เท่ากัน
1: ตอนหนึ่งชั่วโมง
3: ปั่นจักรยาน
1: คิดว่าปั่นจักรยานทำไมครับ
3: ตอนปั่นแล้วมันรู้สึกว่ามันเหนื่อยกว่าหรือว่าพอต่อจากวิ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้
1: ไม่รู้สิไม่รู้
3: นะคะ
1: คิดว่าปั่นจักรยานเป็นไงครับพี่ต้น
0: ครับผิดครับ
1: ผิดครับแห
0: มโอเคเรามาดูก่อนนะครับสิ่งแรกคือเวลาที่เราวิ่งเนี่ยเราใช้ทั้งส่วนบนและส่วนล่างเพราะงั้นการใช้พลังงานเนี่ยมันต้องเยอะกว่าอยู่แล้วในเวลาที่เท่ากันนะครับในเวลาที่เราหรือแม้กระทั่งว่าในช่วงของชีพจรระดับความหนักที่เท่ากันแต่เราไม่ดูเรื่องของความเร็วความหนักในนี้นะเราดูเรื่องของการทำงานของตัวที่จอดตัวฮาร์เรทนะครับงั้นตรงเนี้ยจะใช้ที่มากกว่าแต่ทีนี้ที่เรารู้สึกว่าโอ้ยขาเราทำงานหนักขึ้นเวลาที่เราขี่จักรยานเพราะอะไรเพราะว่าเนื่องจากจักรยานเนี่ยเราเน้นแค่ครึ่งหนึ่งเพราะงั้นพอเน้นแค่ครึ่งหนึ่งเราต้องการที่ออกกำลังกายให้หนักที่ 60% ที่เท่าเดิมเนี่ยส่วนบนไม่ใช้แล้วอ่ะเพราะงั้นเราก็ต้องไปเน้นที่ขาให้ใช้หนักมากขึ้นซึ่งมันก็เลยรู้สึกว่าออกแรงมากขึ้นเหนื่อยมากขึ้นเมื่อยมากขึ้นของตัวขาเพราะเราไปใช้แค่ส่วนเดียวแต่เวลาวิ่งเนี่ยเราช่วยทั้งส่วนบนส่วนล่างมันก็เหมือนกับทัวร์เฉลี่ยไปใช่ไหมครับก็เลยรู้สึกว่าจักรยานน่าจะหนักและเหนื่อยกว่า
1: เพราะฉะนั้นสรุปนะครับจักรยานเผาผลาญไขมันต่อชั่วโมงน้อยกว่าการเดินบนลู่วิ่ง
0: วิ่ง
1: ปั่นจักรยานต่อ1ชั่วโมงประมาณกี่แคลอรี่
0: เฉลี่ยโดยประมาณ600ถึง800แคลอรี
1: ่โอ้ต่างกันเยอะนะ
0: ซึ่งน้อยกว่า
1: ซึ่งวิ่งก็คือ600ถึง 1,200
0: ใช่
1: นี่600ถึง800เอง
0: ครับ
3: น้อยกว่า

0: เนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องเร่งคาร์ดิโอสำหรับการลดไขมันส่วนเกินยังไม่หมดเพียงเท่านี้สัปดาห์หน้าเรายังมีอีก2เครื่องที่น่าสนใจมานำเสนอใครอยากลดน้ำหนักและหุ่นดีอย่าพลาดนะครับ
1: ตัวลอยนะคะกำลังจะบิน
2: แล้ว
3: เร็วอีกเร็วๆไม่ทันแล้วแม่ค้าตามเร็วๆตามให้ทัน
2: แล้วอย่าแข็ง
3: อยากกินนมถ้วยเร็วๆ
2: อย่าแข็ง
3: แจ๊บเราอยากกินนมถ้วยเร็ว

0: Rendez-vous.
1: วันนี้เราจะมาวอร์มอัพนะครับกับซูเปอร์ฮีโร่กันพร้อมแล้วเริ่มเลยครับหมุนใช่เอาไหมแขนมาแขนมาหมุนอ้าวเริ่มแขนแขนหมุนหมุนแขนแขนหมุนหมุนเอาไหมแขนหน่อยแขนหน่อยหมุนหมุนกันไว้กันไว้แล้วหมุนหมุนกันกันหมุนหมุนครั้งเดียวมาหมุนเอาบินหน่อยขึ้นสลับขึ้นสลับยกเข่าแขนเหยียดมายกเข่าแขนเหยียดยกเข่าแขนเหยียดยกเข่าแขนเหยียดยกเข่าแขนเหยียดใช่ใช่อ้าวอึ๊บขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานิดเดียวขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอเคท่าแรกมาซุปแมนหน่อยโอ้ลมแรงลมแรงลมแรงน้องตัวนิดนึงก้มตัวนิดนึงมามาตรงๆมาตรงๆเหยียดใต้แขนเหยียดใต้ใช่4 3แล้วยกขาข้างเดียวกับที่แขนเหยียดโน้มตัวหน่อยโน้มตัวหน่อยโน้มตัวหน่อย
2: ลมแรงลมแรงลมแรง
1: ส่งตัวไว้ส่งตัวไว้ส่งตัวไว้มาแล้วไกลแล้วนิดเดียวนิดเดียวเอ้ยมาอ้าวเปลี่ยนข้างมา
2: ลมแรง
1: ลมแรงลมแรงแขนเหยียดไว้แขนเหยียดไว้แขนเหยียดไว้4 3 2ยกขาข้างยืดไว
2: ้ยืดไว้ยืดไว
1: ้ยืดไว้อนุญาตให้สั่นขาได้อนุญาตให้สั่นขาได้โอเคเท้าวางมาเท้าเอวบิดบิดใช่ยืดออกไว้บิดตัวบิดบิดไปไหนมองทางนั้นบิดไปไหนมองทางนั้นบิดแล้วมองด้วยบิดแล้วมองด้วยบิดยืดออกบิดมาบิดบิดยืดออกไว้ใช่ขอ4เที่ยวเอ้า4 3 2ครั้งหนึ่งแขนเหยียดขึ้นแล้ววินอุ้ยงอซ้ายหน่อยมาเหยียดยืดงอเหยียดยืดงอเหยียดยืดงอมางอมางอครั้งหนึ่งงอเหยียดยืดงอเหยียดยืดงอโอเคแปลงร่างเริ่มมาใช่ขึ้นขึ้นหมุนแล้วลงเอ้าขึ้นขึ้นแปลงร่างนั่นละฮึบฮึบเอาใหม่แปลงร่างใหม่มาใช่มามาเอาใหม่ฮึบหมุนแล้วลงขึ้นขึ้นหมุนโอเปียนพักหมุนหมุนพักหมุนหมุนพักหมุนหมุนย่อด้วยมาฮึบหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาหมุนหมุนมาครับมาสองสามสี่โอเคหนึ่งสองสามถอยกลับมาสี่เอ้าสองสามเดินหน้ามาใจเย็นสองสามสี่มาสองทิ้งเท้าสี่เอ้าเอ้าเฮ้ยหนึ่งสองสามสี่มาใช่เอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลับเอ้าเฮ้ยเฮ้ยอีกครั้งหนึ่งมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ครับครับโอเคเปลี่ยนท่าเป็นสไปเดอร์แมนเตรียมมาปีนปีนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเหยียดแขนเพิ่มขาขึ้นขึ้นไต่ขึ้นไต่ขึ้นมองด้านหลังนิดนึงมองหลังนิดนึงขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นครั้งเดียวขึ้นสุดท้ายขึ้นปล่อยเชือกหน่อยเหยียดแขนด้วยมาอ้าวขึ้นด้านบนปล่อยเชือกปล่อยเชือกเตรียมเปลี่ยนละเราจะไปอะไรหุ่นเท่าแมนเตรียมเตรียมยิงมาด้านข้างยิงข้างยิงลำแสงก่อนลำแสงหน่อยเป้ามาเป้ามาเพิ่มขึ้นข้างบนขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยมาข้างข้างข้างเร็วขึ้นเอ้าบนบนข้างข้างบนบนข้างข้างบนบนข้างข้างบนบนเปลี่ยนยิงสองเที่ยวสองเที่ยวสองเที่ยวว่าเปลี่ยนสลับด้านหน้ามั่งหน้าหน้าหน้าหน้าใช่นั่นแหละยิงตรงยิงตรงยิงตรงเอ้ายิงยิงยิงยิงต่อไปเราจะเป็นเดอะแฟตกันเริ่มวิ่งนิดนึงมามาใช่มามามาใช่มันวิ่งเหรอมาเราเร็วกว่าแสงอีกคนมองเราไม่ทันมาใช่อ้าวหายตัวหน่อยสิยังไงหนึ่งมาปุ๊บสองไล่สามไล่สี่แวบมาแวบมาแวบมาแวบมาแวบมากลับมาวิ่งใหม่มาวิ่งนิดนึงวิ่งนิดนึงตามจังหวะวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาวิ่งสองขั้นท้ายวิ่งโอเคแขนเหยียดยืดดันตัวยืดตัวค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้ลดแขนหมุนไหลโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เราไปเรียนกันเถอะบาย การออกกำลังที่จบไปนะครับก็คือเรื่องการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสมองนะครับซูเปอร์ฮีโร่นะครับทำไมเราถึงต้องเลือกเป็นตัวซูเปอร์ฮีโร่ถ้าเราดูเนี่ยมันก็คือก็ถือว่าเป็นจินตนาการของเด็กอีกอันนึงนะครับในตัวของซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็เอาตัวตนของซูเปอร์ฮีโร่พวกนั้นนะครับที่เด็กๆที่ชอบนะเวลานั้นตัวการ์ตูนตัวซูเปอร์ฮีโร่ที่เขาชื่นชอบเอาเข้ามาดัดแปลงนะครับหรือตัวคุณครูเองอาจจะแต่งตัวเป็นลักษณะของซูเปอร์ฮีโร่พอนำการออกกำลังกายต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้เด็กๆเขารู้สึกว่าสนุกสนานมีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วในแต่ละท่าของซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยถ้าเราเห็นมันจะมีความต่อเนื่องเราสามารถเอามาใช้ในเรื่องการออกกำลังกายได้นะครับสำหรับเรื่องของการพัฒนาสมองอันที่หนึ่งก็คือถ้าคุณออกกำลังกายจริงๆมันมีการพัฒนาอยู่แล้วเพราะมันก็จะทำให้ออกซิเจนต่างๆไปเลี้ยงส่วนของสมองมากขึ้นอันที่สองนะครับในเรื่องของท่ากิจกรรมต่างๆที่เขาไม่คุ้นเคยพอไม่คุ้นเคยระบบประสาทระบบกล้ามเนื้อที่ไม่คุ้นเคยก็มีการฝึกพัฒนาขึ้นมันก็จะเป็นการกระตุ้นการรับรู้ของสมองต่างๆให้มีการเรียนรู้มากขึ้น

0: ผู้ชมครับมีใครเคยโดนผีอำบ้างหรือไม่ปรากฏการผีอำมันคือผีมานั่งทับตัวเราตอนนอนจนเราขยับตัวไม่ได้พูดก็พูดไม่ได้เรียกใครช่วยก็ไม่ได้น่ากลัวน่ากลัวปรากฏการนี้รู้ไหมครับว่ามันอาจไม่ใช่ผีหรือวิญญาณหรือพลังงานอะไรเลยก็เป็นได
1: ้เวลาช่วงที่เรานอนเนี่ยสมองมันก็ยังทำงานอยู่อย่างเช่นในช่วงที่เราฝันสมองมันก็คิดค่ะมีความฝันเกิดขึ้นมาแต่จริงๆช่วงนั้นเนี่ยร่างกายของเราจะต้องกล้ามเนื้อจะต้องไม่ทำงานถามว่าทำไมร่างกายกล้ามเนื้อจะต้องกะพาราไลซ์หรือไม่ทำงานเพราะว่าถ้าหากว่าช่วงที่เราฝันชัดๆฝันแล้วว่าไปวิ่งไล่จับโจรฝันว่าไดโนเสาร์ไล่จับเราถ้ากล้ามเนื้อมันยังทำงานอยู่เราก็จะวิ่งไปตามนั้นนะคะงั้นร่างกายก็จัดการด้วยการว่าถ้างั้นกล้ามเนื้อก็ไม่ทำงานเพราะช่วงนี้เราเรียกว่าเป็นเรมสลีปเรมสลีปจริงย่อมาจาก rapid eye movement ช่วงนั้นเราจะเป็นช่วงที่เราฝันแบบชัดๆฝันแบบเป็นเรื่องเป็นราวไปวิ่งไปทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าหากว่าอยู่ดีๆเราไปตื่นในช่วงเวลาที่มันเป็นเรมสลีปขึ้นมามันจะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าผีอำเพราะว่าเราตื่นในช่วงที่ร่างกายมัน paralyze มันไม่ขยับจากการที่อยู่ใน REM sleep state เราตื่นเรารู้ตัวแต่ร่างกายก็ยังคงขยับไม่ได้เราก็รู้สึกว่ามีอะไรสักอย่างทำให้เราขยับไม่ได้ก็เกิดเป็นอาการที่เรียกว่าผีอำขึ้นมาทางการแพทย์เราไม่คิดว่ามีผีมาทับเรานะคะเป็นจากว่าเราตื่นในผิดช่วงเท่านั้นเอง
0: สรุปแล้วผีอำเพราะเราตื่นในขณะที่กล้ามเนื้อเรายังหลับอยู่นี่เองไม่ใช่ผีมานั่งทับตัวต่อไปนี้ถ้าโดนผีอำก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะหลับต่อสักพักค่อยตื่นเดี๋ยวก็หาย
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: แผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์
5: ดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วยครับ

สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์นะครับวันนี้อาชีพที่เราจะมารู้จักกันก็คือพนักงานทำความสะอาดครับแหมอาชีพนี้นะครับก็คือผู้ที่ทำให้สถานที่ต่างๆนั้นมีความสะอาดและก็ปลอดภัยขาดไม่ได้เลยนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีครับที่นี่ความสะอาดหมายถึงสุขภาวะที่ดีของทั้งผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงคุณหมอทุกคนกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่รอช้า

0: ครับมารู้จักกันเลยดีกว่าครับ
1: พนักงานทำความสะอาดเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญในสังคมที่หลายคนมองข้ามไปว่าเป็นงานที่ต่ำต้อยบางคนอาจจะมองว่าเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยแต่คนทั่วไปก็อดที่จะเลือกใช้บริการคนเหล่านี้ไม่ได้และแน่นอนครับว่าหากเรามองเข้าไปในชีวิตจิตใจของพวกเขาเราจะได้รู้ว่าเบื้องหลังของความสำเร็จในสาขาอาชีพต่างๆนั้นอาชีพพนักงานทำความสะอาดมีความสำคัญเป็นตัวหนุนเสริมและเป็นฟันเฟืองอีกตัวหนึ่งของสังคมที่เราไม่อาจจะมองข้ามไปได้นั่นเองครับ
0: คุยกันหน่อยดีกว่าครับพี่น้ำสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ผมกวนเวลาหรือเปล่าสักครู่นะมาคุยกันหน่อยจะได้ให้ความรู้กันพี่น้ำครับพี่น้ำทำหน้าที่เขาเรียกว่าอาชีพอะไรเอ่ยตรงนี
2: ้เป็นพนักงานบริการค่ะเป็นแม่บ้านประจำบอร์ด
0: ตัวพี่น้ำเองเริ่มต้นเข้ามาทำอาชีพนี้โดนทำหน้าที่อะไรบ้าง
2: ทำความสะอาดทั้งวันนะคะ
0: ทั้งวันเลย
2: แล้วก็
0: เอาง่ายๆคือปัดกวาดเช็ดถูต้องมาแล้ว
2: ใช่
0: แล้วเราเองก็ต้องใส่
2: ใช่ค่ะเครื่องป้องกัน
0: หรือว่าตัวผ้าเพื่อป้องกันการสูดกลิ่นการได้รับฝุ่นต่างๆต้องมีพี่ๆอย่างพี่น้ำประจำอยู่กี่คน
2: ที่วอร์ดนี้จะมี2คนค่ะ
0: 2คน
2: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งก็จะมีเข้าทำงานแบบไหนครับเป็นกะหรือว่าเป็นวัน
2: เป็นกะค่ะเป็นตั้งแต่เวรเช้า7โมงเช้าถึงบ่าย3โมง
0: 1คน
2: ค่ะแล้วก็กลางคืนก็จะมีตั้งแต่
0: บ่าย3
2: ถ
0: ึ
2: ง7โมงเช้า
0: วนกลับมาชนกัน
2: ใช่ค่ะ
0: การทำเนี่ยพี่น้ำครับต้องใช้แรงมากน้อยแค่ไหนอยากรู
2: ้ก็มันก็จะมีปวดหลังนะคะเวลายกผ้าจะมีเรื่องหัวเข่า
0: หัวเข่าเป็นอะไรพี่หัวเข่า
2: ก็คือเดินใช้น้ำหนักเวลายกผ้
0: า
2: ก็จะต่อเนื่องกันนะคะ
0: ยืนเดินทั้งวันเผลอๆตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายหรือตั้งแต่บ่ายจนถึง
2: เช้า
0: ไหวไหมเคยไหมครับว่าโอ้ปวดน่องจังเลยยืนทั้งวันหรือว่าเพลิน
2: มันก็มีเบาๆหนักๆสลับกันไปแต่ส่วนใหญ่แล้วก
0: ็ไม่ได้สบายอ่ะ
2: ไม่ได้
0: นั่งพักนะฮะ
2: ใ
0: ช่เมื่อกี้บอกมาแล้วว่าแน่นอนแล้วเจอกับฝุ่นเยอะแยะมากมายสิ่งสกปรกก็อาจจะเจอทำงานกับคนไข้เราเนี่ยไม่ได้เป็นคุณหมอด้วยซ้ำแต่ต้องใกล้กับคนไข้ด้วยแล้วเผื่อเขาไปแล้วทิ้งอะไรไว้เราก็ไม่รู
2: ้
0: กังวลไหมกลัวไหม
2: กังวลค่ะแต่เราก็จะมีวิธีป้องกัน
0: ยังไงครับพี่นะ
2: ก็คือว่าเราจะมีชุด มีอุปกรณ
0: ์เช่นใส่ถุงมือ
2: ใช่ค่ะ
0: ใส่แมส
2: ก
0: ์ปิดปาก
2: ผ้ากันเปื้อนค่ะแล้วก็น้ำยาของเราก็จะใช้แบบแล้วแต่เฉพาะโรคอะค
0: ่ะพี่น้ำครับพี่น้ำทำอาชีพนี้มา20ปีแล้วสิ่งที่เจอเพื่อนๆร่วมอาชีพพนักงานทำความสะอาดที่เจอเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่แล้วเขามักจะป่วยเป็นโรคอะไรบ้างอ่ะมา
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปวดหลัง
0: ปวดหลัง
2: ปวดเข่า
0: ปวดเข่า
2: เบาหวาน
0: เบาหวานก็เป็นเหรอ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: มีอะไรอีก
2: โรคหัวใจ
0: แ
2: ล้วก็นิ้วล็อก
0: นิ้วล็อก
2: ค่ะ
0: ไปทำอะไรนิ้วล็อกพี
2: ่นิ้วล็อกก็เราทำงานเยอะ
0: อ
2: ะค่ะแล้วก็บิดผ้า
0: การบิดผ้าการซักผ้าการหยิบการจับการดึงบางทีใช้นิ้วแบบล้วนๆเลยก็เลยนิ้วล็อกเป็นถึงขั้นไหนพี่น้ำ
2: ก็ต้องผ่าค
0: ่
2: ะ
0: ไปผ่ามาแล้วข้างไหนดีกว่าพอเป็นข้างนี้
2: แล้ว
0: ผ่ามาแล้วด้วยนานหรือยัง
2: ก็นานแล้วค่ะ
0: ก็ผ่าที่นี่แหละ
2: นะ
0: ทั้งหมดเหล่านี้ครับดูซิว่าอาชีพนี้ครับแท้จริงแล้วเนี่ยเขาเจอและเสี่ยงต่อโรคภัยเยอะพอสมควรเหมือนกันแต่เขามีวิธีในการดูแลตัวเองได้อย่างไรจะทำงานมีสุขภาพดีกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามกันนะครับอาชีพพนักงานทำความสะอาดนะครับโดยเฉพาะในโรงพยาบาลนั้นสำคัญมากๆนะครับตั้งแต่การทำหน้าที่ตั้งแต่ปัดกวาดเช็ดถูพื้น ผนังฝ้าเพดานหยักใยทั้งหลายจะมีฝุ่นไม่ได้เลยนะครับนี่ยังไม่รวมถึงการดูแลในเรื่องของความสะอาดของบริเวณเตียงผู้ป่วยผ้าปูเตียงปลอกหมอนเช็ดถูทั้งหลายรวมถึงการคัดแยกขยะแล้วก็ผ้าติดเชื้อนะครับอันไหนอันตรายอันไหนไซเคิลอันไหนต้องทำความสะอาดอันไหนต้องฆ่าเชื้อทั้งหมดเหล่านี้เราก็เลยตามมาดูกันนะครับว่าแล้วอาชีพนี้เนี่ยเขาต้องมีวิธีในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรกันบ้างมาตามดูกันเลยครับ
3: ทำงานพนักงานทำความสะอาดมา8ปีแล้วครับการติดเชื้อกลัวไหมกลัวครับแต่มีเครื่องป้องกันมีเครื่องเซฟตี้ครับคัดแยกขยะสำคัญไม่สำคัญครับทางโรงพยาบาลก็มีแยกเป็นมีขยะทั่วไปขยะติดเชื้อแล้วก็ขยะรีไซเคิลแล้วก็เพิ่มมาก็เป็นขยะพิษถ้าคัดแยกขยะมันก็คือมันก็เป็นระเบียบอันดับหนึ่งคือเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็มันก็เป็นสัดส่วนนะครับ
4: ผมทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลนี้มา3ปีแล้วครับทำเกี่ยวกับพวกจัดแยกขยะเก็บขยะแล้วก็พวกเช็ดตามบอร์ดอย่างนี้ที่กระจกอะไรเงี้ยอันนี้กลัวครับกลัวมันก็มีเกี่ยวกับทีที่เขาเตรียมมาให้นะต้องใส่พวกถุงมือแมสชุดกันเปื้อนเงี้ยหมวกใช่แล้วเราก็ต้องรอบครอบ
2: เป็นพนักงานทำความสะอาดของโรงพยาบาลรามานี้มัน7ปีแล้วค่ะก็เราก็ป้องกันของเรากลัวอันตรายไหมก็มีกลัวบ้างแต่เราก็ป้องกันตัวเองเก็บขยะกวาดถูเช็ดเตียงเช็ดผ้าม่านก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อเราก็ปิดแมสอะไรของเราแบบนี้ใส่หมวกคลุมใส่เสื้อกาวเวลายกผ้าทิ้งก็มีปวดหลังปวดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผ้ามันหนัก
1: ขยะในโรงพยาบาลแบ่งออกเป็น5ประเภทได้แก่1ขยะทั่วไปได้แก่วัสดุห่ออาหารเศษอาหารเศษผลไม้กระดาษชำระกล่องนมกล่องโฟม2ขยะรีไซเคิลได้แก่กระดาษพลาสติกกระป๋องเครื่องดื่มขวดเครื่องดื่มที่เป็นแก้วหรือพลาสติกถุงน้ำเกลือ3ขยะติดเชื้อได้แก่สำลีเปื้อนเลือดสารคัดหลั่งเข็มฉีดยาใช้แล้ว4ขยะอันตรายได้แก่ยาหมดอายุน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆน้ำยาที่ใช้ในห้องปฏิบัติการน้ำยาล้างฟิล์มและอื่นๆ 5. ขยะเคมีบำบัดได้แก่ยาเคมีบำบัดชนิดต่างๆที่ใช้รักษาโรคมะเร็งขยะเหล่านี้มีอันตรายต่อสุขภาพแตกต่างกันการคัดแยกขยะจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ในการกำจัดอย่างถูกวิธีและการลดความเสี่ยงในการทำงานของพนักงานทำความสะอาดด้วยครับ
0: เมื่อสักครู่นี้พี่น้ำคุยถึงเรื่องของการแยกส่วนของตัวสิ่งของที่อาจต้องนำกลับไปฆ่าเชื้อบ้างแล้วก็นำกลับไปทำความสะอาดกันบ้างมันแบ่งอะไรยังไงครับพี
2: ่เราจะแยกระหว่างผ้าที่สะอาดกับสกปรกค่ะก็คือสะอาดมากสะอาดน้อยติดเชื้อมากติดเชื้อน้อย
0: โอ้โหดูเยอะจังเลยเอางั้นผมอยากเห็นภาพไปดูได้ไหม
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: เอางั้นไปดูกันเลยครับไปนำเลยครับพี่น้ำเข้ามาด้านในกันบ้างดีกว่าครับพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่คนทั่วไปเข้ามาไม่ได
2: ้ค่ะ
0: พื้นที่ทำงาน
2: ค่ะ
0: ถูกไหมครับ
2: ใช
0: ่ในการแยกนี่แบ่งออกไปเป็นอะไรบ้างครับเนี่ยมีสีเขียวสีขาวสีแดง
2: สีแดง
0: นี่สีแดงดูปิดฝาแน่นเชียวต้องมีอะไรพิเศษแน่นอนพี่น้ำอธิบายหน่อยสีเขียวคือ
2: สีเขียวก็จะเป็นผ้าที่เปื้อนปัสสาวะอุจจาระเราก็จะใส่ไว้ในที่นี้
0: อ๋อแปลว่าถ้าผมเปิดขึ้นมาเนี่ย
2: อุ๊ยอย่าค
0: ่ะไม่ควร
2: ค่ะไม่ควร
0: ไม่ควรนะตรงนี้ผมถามจริงๆพี่มีความรู้สึกอีแย่หรือว่ารังเกียจไหม
2: ก็
0: หรือเป็นเรื่องธรรมดา
2: สำหรับเราตอนนี้ก็คือกลัวเหมือนกันนะคะแต่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราปฏิบัติทุกวันแล้ว
0: ทุกคน
2: เพราะเราม
0: ี
2: เครื่องป้องกัน
0: อ
2: ๋
0: อ
2: มีเคร
0: ื
2: ่องป้องกัน
0: คือเรามองว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของเกิดแก่เจ็บตาย
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ต้องเกิดขึ้นเราก็ต้องเป็นหน้าที่ในการเก็บแล้วก็จัดการต่อมาสีขาวแล้วฮะ
2: สีขาวจะเป็นผ้าสะอาดนะคะเป็นผ้าที่เป็นพวกเหงื่อใครนะคะที่สะอาดก็คือสกปรกน้อย
0: ก็คือเราดูแล้วเราคัดมาระดับหนึ่งแล้ว
2: ใช่ค่ะ
0: ว่านี้เปื้อนน้อย
2: ใช่
0: ไม่ได้เปื้อนมาก
2: ค่ะ
0: ยกตัวอย่างเช่นเป็นพวกเสื้อได้ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะเป็นทุกเป็นผ้าปูที่นอนเป็นที่เปื้อนน้ำเปื้อนเหงื่อ
0: เปื้อนเหงื่อเฉยๆ
2: เป
0: ื้
2: อนเหงื่อเปื้อนน้ำ
0: ปลอกหมอน
2: ใช่ค่ะ
0: ที่ดูแล้วเราสังเกตแล้วไม่ได้เปียกไม่ได้โดนเปื้อนปนเปื้อนอะไร
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: แต่ที่อันตรายคือนี่เลยฮะคุณผู้ชมครับสีแดงครับผมเห็นแล้วก็บอกแล้วว่าไม่ควรเข้าใกล้นะ
2: ค่ะ
0: เพราะอะไรฮะ
2: ตัวนี้จะเป็นที่เลอะพวกสารคัดหลั่งที่ออกจากร่างกายค่ะน้ำเลือดน้ำหนอง
0: น้ำเหลือง
2: ค่ะ
0: ซึ่งอาจจะมีโอกาสในการที่จะนำเชื้อหรือว่าโรคต่างๆมาติดพวกที
2: ่
0: พวกเราได
2: ้
0: หรือว่าคนทั่วไปได้ระวังเลยเบื้องต้นครับพนักงานทุกคนที่รับหน้าที่นี้ผมเห็นว่าพี่น้ำต้องมีการใส่ถุงมือต
2: ้
0: องมีการใส่ตัวแมสที่จะปิดส่วนของตัวจมูกแล้วก็ปากถูกไหมครับเผื่อบางทีอาจจะมีการใส่แว่นป้องกันเลยด้วยซ้ำ
2: ใช่ค่ะ
0: ถุงต่างๆนะครับนอกจากถุงนี้ผมแอบเห็นว่าฝั่งนี้มีสีต่างๆด้วยนี่คืออะไรบ้างครับพี่น้ำ
2: ก็สำหรับตัวสีม่วง
0: สีม่วงนี่เลย
2: สีม่วงก็จะเป็นพวกเลอะสารเคมีเคมีบำบัดอะค่ะ
0: สีแดง
2: สีแดงก็จะเป็นพวกสารคัดหลั่งที่เกี่ยวกับพวกน้ำเลือดน้ำหนองที่ออกจากร่างกายอะค่ะ
0: สีดำ
2: สีดำก็จะเป็นทั่วไปอะค่ะ
0: เปิดปกติ
2: ที่ใช่ค่ะปกติทั่วไปที่ไม่มี
0: อันตราย
2: ถ้าไม่มีอันตราย
0: อ๋อทุกอย่างต้องแยกหมดเลย
2: ใช่ค่ะ
0: อ่ะไปแล้วม่วงแดงดำนี่แอบเห็นมีสี
2: มีขยะ
0: สีฟ้าน้ำเงินด้วย
2: สีฟ้า
0: อันนี้คืออะไรคร
2: ับ
0: อ
2: ันนี้คือเป็นรีไซเคิลของที่ใช้แล้วแล้วเอากลับมานำมาใช้ใหม่อะค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อแต่ว่าทางโรงพยาบาลเองก็เน้นในเรื่องของการรีไซเคิล
2: ใช่ค่ะ
0: ประหยัดทรัพยากรสำคัญมากๆสุดท้ายครับพี่น้ำมีอะไรอยากฝากถึงเพื่อนๆร่วมอาชีพพนักงานทำความสะอาดบ้างครับ
2: อยากจะบอกเพื่อนๆว่าทำงานด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็มีความสุขค่ะ
0: นี่ซึ่งดูๆแล้วนะครับแหมวันนี้ถึงแม้พี่น้ำจะเขินซะหน่อยครับแต่อาชีพนี้เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ภูมิใจนะพี่นะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ได้ทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อความปลอดภัยเพื่อความสะอาดให้กับทุกคนทั้งในพื้นที่นี้และพื้นที่อื่นด้วยในโลกนี้ด้วยวันนี้ขอบคุณพี่น้ำจริงขอบคุณครับแต่อย่าเพิ่งไปไหนครับเพราะตอนนี้ได้เวลาไปถามคุณหมอกันบ้างแล้วล่ะครับว่าเราบรรดาพนักงานความสะอาดนั้นพวกเขาควรจะดูแลตัวเองอย่างไรเพื่อจะได้ทำงานอย่างมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยเหมือนกับที่พี่น้ำบอกเอาไว้ด้วยไปถามคุณหมอกันครับเมื่อสักครู่นี้เราไปคุยกันแล้วนะครับกับพนักงานทำความสะอาดนะครับก็ได้รู้กันว่าพวกเขาต้องทำงานอย่างไรครับในแต่ละวันแล้วก็มีความเสี่ยงอะไรกันบ้างแต่ที่แน่ครับเชื่อว่าตอนนี้พวกเขาและพวกเรานั้นอยากจะรู้ตรงกันครับว่าแล้ววิธีในการดูแลตัวเองเพื่อป้องกันความเสี่ยงอย่างถูกวิธีทำได้อย่างไรครับวันนี้มาพูดคุยกันกับแพทย์หญิงฉัตรยาวงศ์รัตนันท์ครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีครับหมอฝนสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอครับเมื่อกี้ถือโอกาสบุกไปที่โรงพยาบาลมาแล้วแต่ถ้าพูดถึงทำความสะอาดทั่วไปก่อนคุณหมอครับจริงๆแล้วเนี่ยเขามีความเสี่ยงต่อสิ่งใดได้บ้างครับคุณหมอ
5: ก็จะมีเรื่องท่าทางการทำงานนะคะเพราะว่าเขาก็จะต้องมีทำท่าทางซ้ำๆในการทำความสะอาดหรือว่าการดึงยกผลักของหนักๆเนี้ยค่ะก็ทำให้มีการปวดเมื่อยได้แล้วก็อันนึงก็คือพวกของมีคมที่อยู่ในขยะค่ะถ้าเกิดว่าถูกบาดถูกตำเข้าอันนี้ก็ทำให้เกิดการบาดเจ็บได้แล้วก็สุดท้ายคือถ้ามีการหกรั่วไหลของพวกสารเคมีต่าง
0: ๆ
5: อันนี้ก็จะทำให้ได้รับพวกสารเคมีเข้าไปทำให้เกิดอันตรายได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการระมัดระวังพวกนี้ด้วย
0: โอ้โหแปลว่าอันตรายเยอะเหมือนกันนะครับนี
5: ่
0: งั้นไปกันทีเรื่องกันเลยดีกว่าเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องการยกของหนักอันนี้รู้สึกว่าเป็นกันหลายคนโดยเฉพาะพนักงานความสะอาดส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ใช่สาวๆก็แล้วด้วยก็มักจะเป็นคนที่เริ่มจะมีอายุกันแล้วซึ่งเขาก็จะแรงไม่ค่อยเยอะแรงไม่ดีแล้วต้องไปยกของในบางทีมันอันตรายยังไงบ้างคุณหมอครับ
5: ในกลุ่มที่ทำมานานเนาะมันก็จะเหมือนมีการสะสมเหมือนกันว่าในการยกของหนักแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะมีการใช้กล้ามเนื้อหลัง
0: ครับ
5: เพราะจริงๆเราก็ควรจะยกโดยใช้ขาร่วมด้วยก็คือย่อตัวแล้วก็ยกของ
0: นะ
5: คะเพราะว่าถ้าส่วนใหญ่ก็จะก้มหลังยกอย่างเงี้ย
0: ก้มไปเลย
5: หลังทำงานมากเกินไป
0: ครับผมซึ่งถามว่าหลังทำงานมากเกินไปหรือว่าร่างกายทำงานแบบผิดท่าบ่อยเข้าบ่อยเข้าส่วนใหญ่แล้วปัญหาที่ว่าเนี่ยมันถึงขั้นไหนคุณหมอครับ
5: ก็อาจจะมีพวกกระดูกเสื่อมนะคะมีพวกกล้ามเนื้อปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นของที่หนักมากๆจริงๆแล้วก้มยกออกแรงมากๆเกินไปเนี่ยมัน
0: ทำให้
5: มีหมอนรองกระดูกเคลื่อนได
0: ้ขนาดนั้นเลยครับซึ่งถามว่าหมอนรองกระดูกเคลื่อนหรือกล้ามเนื้ออักเสบไปจนถึงแบบว่าที่บอกมีปัญหากับกระดูกสันหลังถึงขั้นที่ว่านี่ต้องผ่าตัดไหมคุณหมอ
5: คือถ้าหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทนะคะแล้วมีการชาลงมาที่ขาอันนี้ก็ต้องมีการผ่าตัดด้วย
0: วิธีการสังเกตถ้าหากว่ามันเริ่มต้นสมมติว่ายกมาเป็น10ปีแล้วเริ่มแล้วรู้สึกว่าเช่นเอ๊ะมีอาการชาแบบไหนที่ว่าน่าจะใช่คุณหมอครับ
5: ถ้าชาจากการกดทับเส้นประสาทเนี่ยมักจะเป็นตอนเดินตอนเดินไกล
0: ๆครับ
5: แล้วก็จะรู้สึกชาลงขาตรงถึงปลายเท้า
0: หมายถึงว่าจะมีเหมือนกับปั๊บๆๆๆๆๆๆ
5: มันจะรู้สึกหนักๆปวดปวดคือส่วนใหญ่คนจะมาด้วยว่าปวดขาก่อน
0: อ๋อปวดขา
5: จะไม่ได้ปวดหลัง
0: ก็จะไม่รู้
5: ใช่
0: จะไม่ค่อยมีใครมาถึงว่าปวดหลังนะ
5: ไม่ค่อย
0: ไม่มี
5: คือยกเว้นว่าคนที่แบบว่ากำลังยกแล้วแบบปวดขึ้นมาทันท
0: ีแป๊บเลย
5: อันนั้นอีกอันนึง
0: อ่า
5: แต่นี่ถ้าเรื้อรังนานๆก
0: ็
5: จะมาด้วยปวดขามากกว่า
0: อืมงั้นก็หมายความว่าจริงๆแล้วในการทำงานโดยเฉพาะพนักงานความสะอาดที่จะต้องมีการยกของใช่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าถ้าในโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องมียกฟูกยกเตียงบางทีก็มีการช่วยยกคนไข้ด้วยตรงนี้เนี่ยแปลว่าบางทีเราห้ามฝืนใช่ไหมฮะ
5: ค่ะ
0: ถ้าไม่ไหวต้องมีคนช่วย
5: ใช่ก็จริงๆต้องพยายามหาเครื่องทุ่นแรงด้วยถ้าในต่างประเทศเนี่ยโรงพยาบาลจะมีตัว
0: ช่วยยก
5: ยกคนไข้โดยที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องยก
0: เลยอ๋อก็คือเครื่องก็จะเข้ามาช้อนคนไข้ปุ๊บแล้วก็ดึงมาลงที่เปลถูกไหมฮะหรือว่ารถเข็นแล้วก็ยกออกอ๋ออันนี้ก็ต้องรอนะฮะรอหลายเรื่องทีเดียว
1: นอกจากอันตรายที่มาจากขยะอันตรายประเภทต่างๆแล้วพนักงานทำความสะอาดยังมีความเสี่ยงจากท่าทางการทำงานที่ซ้ำๆและการยกของหนักๆเป็นประจำทำให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อตามแขนขาปวดหลังได้ดังนั้นท่าทางการยกของที่ถูกต้องจึงมีความสำคัญสำหรับการยกสิ่งของที่มีน้ำหนักไม่มากนักและจัดวางอยู่ระหว่างเข่าได้ควรย่อตัวลงจับของให้มั่นและยืดขาขึ้นโดยให้หลังอยู่ในท่าตรงส่วนสิ่งของที่มีน้ำหนักมากควรช่วยกันยก2คนด้วยท่าทางรูปแบบเดียวกันกับยกคนเดียวโดยให้สัญญาณให้ยกขึ้นพร้อมกันและความเร็วในการยกเท่าๆกันอย่างไรก็ตามสำหรับสิ่งที่มีน้ำหนักมากเช่นการยกตัวผู้ป่วยในระยะยาวควรมีอุปกรณ์ทุ่นแรงเพื่อช่วยลดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อกระดูกและข้อต่อต่างๆในกลุ่มที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการยกผู้ป่วยเช่นพนักงานทำความสะอาดผู้ช่วยเหลือคนไข้และพยาบาลเป็นต้น
0: แล้วเมื่อเรารู้ถึงสาเหตุของอาการเจ็บป่วยหรืออาการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นกับอาชีพนี้กันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันหน่อยดีกว่าครับว่าแล้ววิธีในการป้องกันครับเราจะป้องกันตัวเองได้อย่างไรจะได้ประกอบอาชีพนี้อย่างมีความสุขด้วยกันในช่วงหน้าครับ
4: เชื่อใช่ไหมฮะมีครับบางทีน้ำขยะมันกระเด็นเข้าลูกตาเราก็ต้องหาน้ำสะอาดล้างก่อนแล้วก็ต้องไปติดต่อตามที่เขาให้ผมพยาบาลก่อนเบื้องต้นเพื่อจะดูรักษาก่อนเพราะว่ามันทำให้ตาเสีย
1: ผู้ที่ทำหน้าที่ในการจัดเก็บและขนย้ายขยะมูลฝอยติดเชื้อจะต้องปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติดังนี้ 1. ต้องสวมใส่ชุดป้องกันในขณะปฏิบัติงานโดยผูกผ้ากันเปื้อนพลาสติกไว้ด้านหน้าสวมรองเท้ายางชนิดหุ้มส้นหรือรองเท้าบูทผูกผ้าปิดปากและจมูกสวมถุงมือยาง 2. การจัดเก็บและขนย้ายขยะมูลฝอยติดเชื้อต้องใช้รถเข็นขยะมูลฝอยติดเชื้อโดยเฉพาะที่มีฝาปิดมิดชิดก่อนการขนย้าย
0: แต่เมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องของการมีโอกาสติดเชื้อเพราะแน่นอนว่าในถังขยะที่ทุกคนทิ้งกันเนี่ยก็คือสิ่งของที่ทุกคนไม่เอาละหรือเป็นสิ่งของสกปรกในนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยเชื้อโรคแต่พนักงานทำความสะอาดต้องไปยุ่งกับมัน
5: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้มีวิธีในการป้องกันยังไงบ้างคุณหมอครับ
5: ก็คือถ้าเวลาที่พนักงานทำความสะอาดจะเก็บขยะเน
0: า
5: ะขั้นแรกเขาจะต้องรวบถุงก่อน
0: ถูก
5: ต้องพยายามอย่าให้มันล้นจนเกินไป
0: ครับ
5: ก็คือแค่3ใน4เนี่ยก็รวบได้แล้วโดยที่อยากจะต้องคีบออกอะไรเนี่ยก็พยายามใช้ที่คีบนะแล้วก็ใส่ถุงมือก็คือจะช่วยป้องกันไปได้ระดับนึง
0: ในกรณีที่ถ้าว่าเราไปโดนมีโอกาสติดเชื้อมากน้อยแค่ไหนคุณหมอครับต้องตรวจไหมหรือว่าเอาหนาวครั้งนี้คงไม่ซวยหรอก
5: ต้องตรวจค่ะเพราะว่าถ้าโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นกลุ่มขยะติดเชื้
0: อ
5: แล้วมีการเปื้อนสารคัดหลั่งหรือว่าการเปื้อนเลือดของคนไข้อยู่แล้วมาตามมือเนี่ยจะทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื
0: ้อ
5: พวกเชื้อทางเลือดนะคะอย่างเช่นโรคเอดส์หรือว่าโรคไวรัสตับอักเสบบี
0: ครับผม
5: ซึ่งถ้าพอตามมือปุ๊บเนี่ยก็จะมีขั้นตอนการปฏิบัติของแต่ละโรงพยาบาลนะคะก็จะแตกต่างกันไปแต่ว่าโดยหลักก็คือต้องประเมินความเสี่ยงว่าต้องกินยาต้านไวรัสหรือเปล่า
0: โอ้
5: แล้วถ้าต้องกินเนี่ยก็ต้องกินภายใน24ชั่วโมง
0: แล้วก็ต้องกินต่อเนื่องเป็นเวลากี่วันด้วย
5: ใช่ค่ะ
0: สุดท้ายคุณหมอมีวิธีในการดูแลตัวเองอย่างไรที่จะมาแนะมาเตือนพนักงานความสะอาดในที่ต่างๆกันบ้างครับ
5: ก็อยากฝากถึงพนักงานทำความสะอาดนะคะว่าในแต่ละวันที่พวกเราต้องใช้ร่างกายทำอะไรหนักๆเนี่ยก็พยายามบริหารร่างกายของเราด้วยนะคะก่อนไปทำงานแล้วก็หลังเลิกงานนะคะแล้วก็ในการสัมผัสกับขยะเนี่ยพยายามใส่เครื่องป้องกันให้ครบถุงมือที่คีบนะคะแล้วก็ระมัดระวังในการ จัดการกับถุงขยะนะคะแบบนี้ก็เราก็จะสามารถทำงานอย่างปลอดภัยได
0: ้ครับการพักผ่อนแล้วคุณหมอถามทิ้งท้ายกันเลยควรจะพักผ่อนอย่างไรออกกำลังกายมากน้อยแค่ไหน
5: ก็ควรจะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะ 7-8 ชั่วโมงต่อวันออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ150นาทีสะสมไปได
0: ้ครับแต่ที่หากว่าคุณหมอบอกว่าออกกำลังกาย150นาทีแต่พี่พนักงานเขาบอกว่าก็เดินทั้งวันอยู่แล้วยกของทั้งวันเลยอันนี้นับเป็นออกกำลังกายไหมคุณหมออ
5: ันนี้นับเป็นการเคลื่อนไหวก็ดีกว่าไม่เคลื่อนไหวนะคะ
0: แต่
5: ว่าในการออกกำลังกายเนี่ยต้องมีความเหนื่อยระดับนึงเหนื่อยแค่ไหนก็คือแค่พูดไม่จบประโยคอะค่ะต้องมีความเหนื่อยด้วย
0: คือพอจะพูดแบบนี้เป็นต้น
5: นับว่าพอ
0: ก็แปลว่าที่ปฏิบัติอยู่ทุกๆวันนี้ไม่ว่าจะเป็นพนักงานความสะอาดหรือพวกเราชาวออฟฟิศแต่ละคนนะครับการเดินการขึ้นการลงบางทีมันยังไม่พ
5: อ
0: ก็อย่าลืมหาเวลาออกกำลังกายด้วยแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอจะได้มีสติแล้วก็ทำงานมีความสุขนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอฝนด้วยขอบคุณครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: ผู้ที่มาโรงพยาบาลทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าต่างๆในโรงพยาบาลมีอยู่มากจริงๆและผู้ที่มีความเสี่ยงลำดับต้นๆ ต่อการติดเชื้อโรคเหล่านั้นก็คือพนักงานทำความสะอาดนั่นเองครับการดูแลตัวเองเบื้องต้นนั้นสำคัญมากนะครับเราควรใช้ความระมัดระวังในการทำงานล้างมือโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อก่อนรับประทานอาหารหรือว่าดื่มน้ำทุกครั้งและที่สำคัญก่อนการปฏิบัติงานควรได้รับการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขยะมีพิษติดเชื้อโรคอันตรายควรแยกอย่างไรให้ถูกต้องและปลอดภัยด้วยนะครับ
0: ดูไปแล้วก็เหมือนว่าอาการเจ็บป่วยนั้นเกิดขึ้นกับเราได้ทุกเวลานะครับรวมถึงทุกคนทุกอาชีพกันด้วยต้องปฏิบัติหน้าที่หรือทำงานด้วยความระมัดระวังและมีสติอยู่นะครับเพื่อช่วยในการลดความเสี่ยงและสาเหตุที่อาจจะทำให้เรานั้นเจ็บป่วยหรือว่าไม่สบายได้นะครับจะได้ทำงานอย่างมีสุขภาพดีหรือว่า work with a healthy life นั่นเองแหละครับเวลาหมดแล้วละครับสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันและมาดูด้วยว่าอาชีพที่เราจะนำเสนอนั้นอาจจะเป็นอาชีพที่คุณปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ก็ได้ครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
6: แหมแต่งตัวหล่อเชียวจะไปไหนเนี่ยเตรียมตัวออกเดทนี่เองฮะเป็นอะไรเป็นอะไรสิวขึ้นเหรอเม็ดใหญ่ด้วยเออทำไมนะทำไมวันอื่นไม่รู้จักจะขึ้นต้องมาขึ้นวันสำคัญสำคัญทุกที
7: ก่อนวันสำคัญเช่นวันรับปริญญาช่วงนั้นเนี่ยเราอ่ะก็อาจจะมีอาการตื่นเต้นหรือว่าเครียดอุ๊ยเราจะสวยทันไหมนะคะเวลาเราตื่นเต้นหรือเราเครียดมากๆเนี่ยนะคะก็จะมีฮอร์โมนที่เรียกว่าคอร์ติซอลหลั่งซึ่งฮอร์โมนตัวเนี้ยเวลาหลั่งแล้วอ่ะค่ะก็จะทำให้ต่อมไขมันของเราเนี่ยผลิตไขมันเยอะขึ้นก็อาจจะเกิดสิวได้เยอะขึ้นได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นสิวอุดตันหรือสิวอักเสบ
6: สรุปคือเพราะความเครียดก่อนวันสำคัญจะมาถึงนี่เองทำให้สิวมันขึ้นมาแปลว่าต่อไปนี้ก็อย่าเครียดมากก่อนถึงวันสำคัญก็แล้วกันนะแต่ตอนนี้สิวมันขึ้นไปแล้วเนี่ยสิต้องทำยังไงล่ะเนี่ย
7: อันหนึ่งก็คือเราต้องแน่ใจนะว่าเราเป็นสิวเราก็ต้องแบกความรุนแรงของสิวเป็นสิวเล็กน้อยนะคะก็อาจจะมีแค่สิวอุดตันสิวอักเสบเม็ด2เม็ดสิวอักเสบปานกลางก็คือสิวอักเสบเริ่มเยอะขึ้นหรือสิวอักเสบรุนแรงคือสิวอักเสบโหหลาย10เม็ดเลยหรือมีสิวหัวช้างสัก1เม็ดอันใหญ่ๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิวรุนแรงถ้าคนไข้เป็นสิวเล็กน้อยนะคะบางคนไม่อยากมาพบแพทย์อันนี้เราก็อนุโลมได้นะคะคนไข้อาจจะซื้อเวชสำอางที่มีขายในท้องตลาดทั่วไปก็อาจจะมีใส่กรดผลไม้ AHA BHA ช่วยเซลล์ผิวสิวอุดตันคนไข้ก็อาจจะดีขึ้นได้นะคะแต่ว่าถ้าเริ่มเป็นสิวอักเสบเยอะๆอันนี้ต้องมาพบแพทย์แล้วค่ะ
6: โอเคของเรายังไม่เยอะหมออนุโลมว่าไม่ต้องไปหาหมอก็ได้แต่เมื่อกี้ได้ยินไหมว่าหมอบอกว่าเราต้องมั่นใจก่อนว่าเป็นสิวจริงๆแปลว่าไอ้ที่เห็นน่ะอาจจะไม่ใช่สิวก็ได้นะ
7: โรคของสิวเนี่ยเป็นโรคอักเสบเรื้อรังของต่อมไขมันต่อมขนบริเวณใบหน้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกลุ่มโรครูขุมขนอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อก็บางทีอาจจะคล้ายสิวได้ยกตัวอย่างเช่นบางคนเป็นสิวไปรักษาสิวกินยาฆ่าเชื้อกินแอนติบิติกในกลุ่มเตต้าไซคลินเนี่ยเป็นระยะเวลานานหรือบางคนชอบไปฉีดสิวเป็นสเตียรอยนะคะพอฉีดไปฉีดบ่อยๆเข้าจากเป็นสิวกลายเป็นติดเชื้อแบคทีเรียหรือบนผิวหน้าเรานะคะจะมีปรสิตที่เราเรียกว่าไรขนถ้าเกิดภาวะ ของผิวเปลี่ยนแปลงไปเช่นคนไข้ทาสเตียรอยด์เยอะๆภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องเช่น HIV หรือกินยากดภูมิพวกนี้จะทำให้เจ้าไรขนบนผิวหน้าเราเพิ่มจำนวนมากขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดรูขุมขนอักเสบจากไรขนได้เช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วโรคที่เราคิดว่าเป็นสิวแต่อาจจะไม่ใช่สิวมีมากมายนะคะถ้าเรารักษาสิวแล้วไม่ดีขึ้นอย่าลืมไปค่ะ
6: สรุปแล้วถ้าเป็นไม่เยอะก็รักษาเองได้แต่ถ้าเป็นเยอะหรือรักษาเองไม่หายสักทีก็คงต้องไปหาหมอแล้วนะแต่ตอนนี้น่าจะสายแล้วรีบไปหาสาวก่อนเดี๋ยวไม่

0: วัสดีครับถึงเวลาหมอขอบ่นเป็นรายการที่จะมาแชร์เรื่องราว 108,009 ที่คนไข้ทำให้คุณหมอเนี่ยเหนื่อยใจนะครับคุณหมอครับถ้าคุณหมอเบื่อหรืออัดอั้นตันใจรายการนี้เปิดพื้นที่ให้คุณหมอได้มาบ่นได้อย่างเต็มที่แล้วครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันอย่างเบาๆเบาหวานดีไหมครับคุณหมอถ้าคุณหมอพร้อมแล้วเชิญมาพักแล้วก็บ่นได้อย่างเต็มที่เลยครับ
1: ถือไอ้นี่มานานแล้วเนี่ยปกติถือแต่สเตโตสโคปครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาขอระบายความในใจนิดนึงนะเรื่องเกี่ยวกับคนไข้ที่เป็นเบาหวานแล้วกันหมอจะบ่นแล้วนะปกติผมก็เป็นหมอรักษาผู้เป็นเบาหวานมานานหลายปีแล้วนะครับเรื่องนึงที่เจอบ่อยมากๆๆๆเลยก็คือว่าคนไข้เนี่ยชอบเข้ามาบอกว่าผมนะไม่กินอะไรเลยไม่กินผลไม้ไม่กินของหวานไม่กินน้ำอัดลมพอเดินเข้ามาเนี่ยจอดน้ำตาลตอนเช้าก็สวยดีเลยประมาณสัก110-120นะครับปกติคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราไม่อยากให้น้ำตาลตอนเช้าเกิน130มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรนะครับแต่พอผมตรวจไอ้เจ้า HbA1c หรือว่าน้ำตาลสะสมเนี่ยนะครับปรากฏว่าสูงเลยน้ำตาลสะสมเนี่ยจะบอกว่าค่าเฉลี่ยของน้ำตาลเป็นเท่าไหร่ใน3เดือนที่ผ่านมานะครับเจาะคนนี้ไปเนี่ยปรากฏว่าขึ้นมาเป็น 9% สูงมากเลยอย่างเงี้ยโกหกหมอแล้วโดยปกตินะครับผู้เป็นเบาหวานเนี่ยเรามีเป้าหมายในการรักษาอยู่ครับน้ำตาลตอนเช้าอย่างที่ผมบอกไม่ควรเกิน130มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรหรือว่าถ้าเกิดคุณหมอเจาะน้ำตาลสะสมภาษาอังกฤษคือ HbA1c นะครับเป้าหมายโดยทั่วไปเนี่ยไม่อยากให้เกินเลข 7% จะเห็นว่าคนเนี่ยน้ำตาลตอนเช้าสวยเลยอยู่ในเป้าแต่น้ำตาลสะสมสูงเลยหมายความว่ายังไงหมายความว่า 2-3 วันก่อนจะมาหาหมอเนี่ยเป็นเด็กดีเลยไม่กินอะไรไม่กินของหวานไม่กินผลไม้แต่3เดือนที่ผ่านมาน่ะกินแหลกแน่นอนโกหกผมไม่ได้นะ

0: สำหรับผู้เป็นเบาหวานทุกคนนะครับการที่เราเป็นเด็กดีกินของดีไม่กินของหวานแค่ 2-3 วันก่อนมาเจอหมอเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรนะการรักษาโดยทั่วไปนะครับเราอยากจะให้คุมน้ำตาลให้ดีเป็นระยะยาวเลยเพราะฉะนั้นตรวจน้ำตาลสะสมมาเนี่ยก็ควรจะต้องอยู่ในเป้าน้อยกว่า 7% การที่ทำอย่างนี้ก็จะส่งผลดีต่อการรักษาเบาหวานป้องกันโรคไตป้องกันโรคตาป้องกันโรคหัวใจป้องกันโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าโกหกหมอยี่นะครับหมอเหนื่อยนะครับ
1: ใครที่คิดว่าจะหลอกหมอได้แล้วก็บอกเลยนะจ๊ะว่าหลอกหมอไม่ได้ ไม่อย่างนั้นเบาหวานจะหนักกว่าเดิม
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: เอาล่ะถึงเวลาตอบคำถามของข้าแล้วเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: คำตอบก็คือไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงขอรับขอบใจนะศิลาข้ารู้คำตอบเพราะแว่นสัมมาทิฏฐิที่เจ้าให้ยืมเลย
2: เจ้าปันนี่เจ้ารู้คำตอบแล้วหรอไวจัง
3: นั่นสิเจ้านี่ฉลาดสมชื่อปันจริง
1: ๆข้าก็แค่ทบทวนความรู้เรื่องขันห้าเรื่องรูปกับน้ำเท่านั้นเองแหละ
4: แล้วเจ้าปันตอบถูกไหมเจ้าคะท่านนามารูป
0: คำตอบของเจ้าปันถูกต้องแล้ว
5: เย้เย้เย้เย้
0: พวกเจ้าผ่านด่านของนามรูปไปได้เพราะเจ้าปันเข้าใจนามรูปอย่างถ่องแท้ต้องขอบคุณเพื่อนของเจ้านะ
1: ข้าต้องขอบคุณท่านนามรูปมากกว่าที่ช่วยสั่งสอนข้าน
2: ี่เจ้าตอบไปว่าอะไรหรอข้าไม่ได้ยินเลย
1: ข้าตอบไปว่าไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง
2: เจ้าขยายความหน่อยสิทำไมถึงตอบแบบนี้ล่ะ
1: เรื่องบางอย่างเจ้าต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะถึงจะเข้าใจอย่างถ่องแท
4: ้โอ้โหทำไมต้องพูดเหมือนกันทำท่าเหมือนกันด้วยล่ะเนี่ย
1: เอานะพักกินซาลาเปากันก่อนดีกว่ามาข้าแจกให
2: ้นี่ขอบคุณนะ
1: เอาไป
2: หอมหอมหอมหอม
1: หอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมห
3: อมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมห
1: แค่นี้ก็พอแล้วซาลาเปาก็เป็นแค่ท่าที่ประกอบกันขึ้นมาไม่มีตัวตนจริงๆสักหน่อย
3: เจ้านี่พูดอะไรยากๆอีกแล้ว
0: เอาละก่อนจะผ่านด่านนี้ไปข้าจะเล่าอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับนามรูปให้พวกเจ้าฟังก็แล้วกันอยากฟังกันไหม
5: เย้อยากฟังอยากฟัง
0: งั้นไปที่กำแพงเมืองกัน
4: ว่าแต่ทำไมต้องชื่อเมืองนามารูปล่ะ
3: นามารูปก็คือขันห้าถูกต้องไหมเจ้าคะ
0: ถูกต้องแต่ถ้าให้อธิบายเต็มๆการรู้จักนามารูปก็คือรู้จักนามได้แก่เวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาความรู้จำได้หมายรู้เจตนาความจงใจผัสสะความกระทบมนสิการการกระทำไว้ในใจรู้จักรูปก็คือรู้จักมหาภูตรูป4และอุปาทายรูปรูปอาศัยแห่งมหาภูตรูปทั้ง4นั้น
2: แต่ข้าก็ยังสงสัยที่เจ้าปันบอกว่าไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะขอรับ
1: ก็บอกแล้วไงว่าต้องเรียนรู้เอาเอง
3: ข้าก็อยากรู้อธิบายเพิ่มให้หน่อยนะเจ้าคะท่านนามารูป
0: งั้นข้าขอถามก่อนว่าถ้าข้าบอกว่าแม้แต่ตัวข้าเองก็ไม่มีตัวตนอย่างแท้จริงพวกเจ้าจะเชื่อไหม
4: ไม่เชื่อก็ข้าเห็นท่านนามารูปสุดหล่อว่ามีอยู่จริงๆนี่นาเดินไปจับก็ได้ด้วยอ่ะนี่ว่าแล้วก็จับ
0: ที่เจ้ามองเห็นและสัมผัสอยู่ไม่ใช่ตัวของข้าแต่เป็นแค่ธาตุต่างที่ประกอบรวมกันเท่านั้นฉะนั้นรูปที่เจ้าเห็นอยู่จึงไม่มีตัวตนอยู่จริง
1: ใช่แล้วทั้งตัวข้าศิลากันเข็มทองหรือท่านอาจารย์อโลภะอโทสะอโมหะก็ไม่มีตัวตนแท้จริงเหมือนกัน
3: นาม ข้าเข้าใจได้ว่าทำไมไม่มีตัวตนเพราะนามเป็นแค่ภาวะอาการที่เกิดขึ้นไม่มีให้มองเห็นจับต้องได้อย่างการเป็นสุขเป็นทุกข์การจดจำสิ่งต่างๆแต่รูปข้ายังไม่เข้าใจ
0: รูปจริงๆแล้วแปลว่าชำรุดอะไรก็ตามที่ชำรุดได้เสื่อมสลายได้นั่นคือรูป
1: เ
0: อรูปคือรูปกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งรวมแล้วมีชื่อเรียกว่ามหาภูตรูป4แปลว่ารูปที่เป็นธาตุส่วนใหญ่ประกอบเข้าเป็นกายเมื่อธาตุทั้ง4นี้ยังคุมกันอยู่กายนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้เมื่อธาตุทั้ง4นี้แตกสลายกายนี้ชีวิตนี้ก็ต้องสิ้นไป
1: อย่างนี้เอง
3: ในร่างกายเราก็ไม่ต่างอะไรกับประสาททรายที่ก่อขึ้นเป็นรูปร่างเลยนะสิถ้าคลื่นซัดก็พังทลายไปหมดแล้ว
0: ใช่แล้วไม่เหลือรูปอะไรให้ตาเห็นได้อีก
3: ข้าเข้าใจที่เจ้าปันตอบคำถามแล้วเจ้าค่ะ
1: เก่งมากเก่งมากเก่งมาก
2: เข้าใจแล้วขอรับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าส่วนไหนในร่างกายเป็นธาตุอะไร
1: เรื่องนี้ข้าขออธิบายเองขอรับท่านนามรูปเริ่มจากธาตุดินเจ้าคิดว่าธาตุดินคืออะไรศิลา
2: ก็น่าจะเหมือนดินที่ปลูกต้นไม้อะไรแบบนั้นล่ะมั้ง
1: ไม่ใช่ปฐวีธาตุหรือธาตุดินคือของแข็งเป็นส่วนที่แข็งที่มีอยู่ในกายเช่นผมขนเล็บฟันหนังต่างหากล่ะ
2: หาไม่เหมือนที่คิดไว้เลยแฮะเพิ่งรู้นั้นเนี่ย
3: ข้าก็เพิ่งรู้เหมือนกัน
1: ต่อไปธาตุน้ำคำว่าธาตุน้ำในความเข้าใจของเจ้าคืออะไร
2: ก็เหมือนน้ำใสๆน้ำในแก้วน้ำแบบนั้นไง
1: หอยอาโปธาตุหรือธาตุน้ำคือของเหลวเป็นส่วนที่เอิบอาบเหลวไหลอยู่ในกายเช่นน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำตาต่างหาก
2: เอานะก็เป็นน้ำเหมือนกันแหละ
1: ต่อไปธาตุไฟเจ้านึกถึงไฟแบบไหน
2: ก็ไฟร้อนๆแบบที่ใช้ปิ้งไก่ย่างไงถูกไหม
3: ไม่น่าจะใช่นะศิลา
1: เตโชธาตุหรือธาตุไฟคือพลังงานเป็นส่วนที่อบอุ่นหรือเร่าร้อนอยู่ภายในอย่างเช่นความร้อนที่เกิดขึ้นเวลาย่อยอาหารต่างหากล่ะ
2: ว้าตอบไปถูกสักข้อเลย
1: สุดท้ายแล้วธาตุลมคิดให้ดีๆก่อนตอบนะศิลา
2: ธาตุลมในร่างกายรู้แล้วก็ลมหายใจของเราไง
1: เก่งมากใช่แล้ววายโยธาตุหรือธาตุลมคือช่องว่างเป็นส่วนที่พัดไหวอยู่ในกายอย่างเช่นลมหายใจเข้าออกนั่นแหละถูกต้องแล้ว
2: เย้ถูกข้อหนึ่งก็ยังดี
0: ทีนี้พวกเจ้าก็เข้าใจนามรูปกันแล้วตอนนี้เวลาหมดแล้วรีบไปด่านต่อไปเถอะ
3: ขอบคุณท่านนามารูปมากเจ้าค่ะที่สั่งสอนพวกเราให้ได้ความรู้มากมายเลย
2: ขอบคุณมากจริงๆขอรับ
1: ว่าแต่ท่านนามารูปข้าสงสัยว่าตั้งแต่ดินแดนทะเลทรายจนถึงเมืองของท่านเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรหรอขอรับ
0: ตั้งแต่สุดขอบทะเลทรายจนถึงในเมืองนี้ถ้าเจ้าเข้าใจทุกสิ่งเจ้าก็จะเข้าใจทุก

ล้วจ้าพ่อเอ้ยแม่เอ้ยขนมหวานเจ้านี้นะคะใช้แต่วัตถุดิบดีๆค่ะรสชาติอร่อยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านไปทำขนมหวานกันแต่เป็นขนมหวานที่ไม่อ้วนนะคะโดยที่เราจะใช้ย่าหวานเป็นส่วนหนึ่งในการทำอาหารวันนี้ค่ะ

ร็จไปแล้วนะคะสำหรับธัญพืชนมสดวันนี้เนี่ยที่เรานำเสนอไปทำได้ทั้ง2แบบเสิร์ฟร้อนแล้วก็เสิร์ฟเย็นนะคะเราสามารถที่จะเลือกใช้ย่าหวานนะคะเอามาทดแทนน้ำตาลได้โดยเฉพาะในกลุ่มที่ต้องการจะควบคุมน้ำหนักหรือว่าในคนไข้เบาหวานนะคะซึ่งไม่ต้องการจะได้รับน้ำตาลในอาหารมากจนเกินไปสำหรับปัจจุบันนะคะถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะควบคุมอาหารหรือว่าควบคุมน้ำหนักเนี่ยเราควรจะต้องควบคุมในส่วนของขนมแล้วก็เครื่องดื่มที่มีความหวานนะคะหรือมีน้ำตาลด้วยถ้าสมมติว่าเป็นไปได้เราก็อยากจะให้เปลี่ยนมาเป็นพวกของผลไม้หรือว่าจะเป็นน้ำดื่มที่เป็นน้ำเปล่าแทนนะคะแต่ถ้าสมมติว่าท่านยังอยากจะทานเครื่องดื่มที่มีความหวานก็อยากจะให้เลือกเครื่องดื่มที่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นย่าหวานเดี๋ยวนี้มีหลายชนิดให้เลือกนะคะจะช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักแล้วก็ช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำตาลด้วยค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงไปแล้วค่ะลากันไปก่อนแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ในรายการให้เราด้วยนะคะติดตามรายการกินกับหมอซีรีส์กินลดพุงต่อไปได้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงได้บ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบละ
7: ที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
8: แผ่นดินถล่ม
0: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้ว

0: บริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
2: ก็ใช่นะสิพอพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
0: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปปรอยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
2: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
2: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
2: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
0: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
3: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
0: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
2: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
0: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
4: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
0: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการผุพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
4: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำ

0: กัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
1: รับทราบ
2: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยล่ะพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอษาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
4: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้ไวใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
5: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิ
0: อะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้โหเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
5: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
0: ได้เลย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

0: วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ได้เวลาหมอขอบ่นครับวันนี้คุณหมอจะมาบ่นคนไข้ที่ชอบเข้าใจผิดทำให้คุณหมอเนี่ยต้องคิดหนักครับคุณหมอเลยอยากจะมาระบายให้คนไข้ได้ฟังกันครับโทรโข่งพร้อมแล้วครับคุณหมอเชิญครับ
2: หมอขอบ่นหมอก็รักษาคนไข้กระดูกและข้อมาเกือบ10ปีนะสิ่งที่หมอเจอได้บ่อยๆเลยเนี่ยคือคนที่เป็นโรคกระดูกทับเส้นนะครับหรือกระดูกสันหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาทซึ่งโรคเนี้ยอาการก็จะมีได้ตั้งแต่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นปวดนะครับชาหรืออ่อนแรงในบางคนเนี่ยอาการเป็นเยอะมากๆคือแปลว่าอะไรเส้นประสาทมันถูกกดทับเยอะๆนะจนกระทั่งขาชาขาอ่อนแรงจนบางคนเนี่ยถึงกับเดินไม่ได้แล้วเนี่ยคนบางคนนะครับหมอบอกว่าตัวโรคที่เป็นเยอะแล้วต้องรักษาโดยการผ่าตัดบางคนก็จะกลัวมากๆโดยเฉพาะการผ่าตัดกระดูกสันหลังเนี่ยบางคนคิดว่ามันร้ายแรงมากๆแล้วบางคนก็คิดว่ามันน่ากลัวเหมือนผ่าตัดสมองผ่าตัดหัวใจแต่ละอย่างเนี่ยคือจริงๆมันมีวิวัฒนาการไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับบางทีหมอแนะนำผ่าตัด2กล้องนะแต่คนไข้กลัวมากๆนะครับจนไม่อยากผ่าตัดเขาก็จะไปตามหาวิธีการรักษาแบบอื่นๆอย่างเช่นมีการไปนวดนะครับไปตอกเส้นบางครั้งนะครับสามารถทำให้อาการแย่ลงได้ในกรณีแบบไหนบ้างนะครับในผู้สูงอายุบางคนเนี่ยคุณภาพกระดูกไม่ค่อยดีนะครับบางคนเป็นกระดูกพรุนร่วมด้วยอยู่แล้วการที่ไปนวดแบบบิดอย่างรุนแรงมีการเหยียบก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงได้กระดูกที่ไม่แข็งแรงอยู่แล้วอาจจะได้รับบาดเจ็บจากที่โรคเดิมเนี่ยเป็นแค่ข้อเสื่อมก็อาจจะมีกระดูกแตกหักตามมาได้หมอขอย้ำอีกทีนะครับการรักษาแผนปัจจุบันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดและสามารถช่วยให้คุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้นได้ครับ
1: ใครที่กลัวการรักษาแผนปัจจุบันแล้วไปหาวิธีการรักษามาเองเนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยจากที่ป่วยเบาๆจะกลายเป็นป่วยหนักได้นะครับร่างกายอ่อนแออย่ามางองแงกับหมอนะหมอขอบ่น
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะเช้านี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูปริชาติชัยงามหรือว่าครูปิ๊งค่ะเช้านี้เด็กๆคนไหนมีเรื่องราวข่าวสารมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างคะโอ้โหเด็กๆนะคะเตรียมข่าวสารกันมาทุกคนเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรานะคะมาสวัสดีทักทายเพื่อนกันก่อนค่ะพร้อมหรือยังคะสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเช้าวันนี้นะคะเมื่อเรามาพบกันทักทายกันแล้วค่ะเด็กๆนะคะก็อาจจะเตรียมเรื่องราวข่าวสารของตนเองเพื่อมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเช้านี้คุณครูปิ๊งนะคะก็มีเรื่องราวข่าวสารมาบอกเล่าให้เด็กๆฟังเช่นเดียวกันค่ะคุณครูปิ๊งนะคะเมื่อวันหยุดที่ผ่านมาโอ้โหได้ทำกิจกรรมเยอะแยะเลยค่ะเสาร์อาทิตย์นี้นะคะคุณครูปิ๊งค่ะได้ออกไปเที่ยวนะคะเยี่ยมบ้านเด็กๆมาด้วยนะเด็กๆคนไหนที่คุณครูปิงไปเยี่ยมบ้านมาบ้างคะโอ้โหเด็กๆนะคะบอกว่ารอคอยคุณครูปิงใช่ไหมคะว่าอยากให้คุณครูไปเยี่ยมบ้านใช่ไหมลูกใช่ไหมคะใครอยากให้คุณครูปิงไปบ้างโอ้โหเด็กๆนะคะเตรียมตัวรอคอยต้อนรับคุณครูปิงนั่นเองค่ะคุณครูปิงนะคะก็อยากจะไปเยี่ยมบ้านเด็กๆทุกคนเลยค่ะเพื่อจะไปดูว่าเด็กๆนะคะเมื่ออยู่ที่บ้านแล้วเด็กๆทำอะไรกันบ้างนั่นเองหรือช่วยกิจกรรมคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรค่ะเด็กๆบางคนนะคะอยู่ที่บ้านค่ะช่วยคุณพ่อคุณแม่ให้อาหารสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงไก่นะคะเลี้ยงนกบางคนค่ะโอ้โหคุณครูปิงเข้าไปนะคะต้องระมัดระวังมากๆเลยเพราะว่าเลี้ยงสุนัขไว้ด้วยสุนัข ก็เห่าเสียงดังเลยค่ะสุนัขกัดไหมคะเด็กๆสุนัขบางตัวก็กัดใช่ไหมคะฉะนั้นเด็กๆคนไหนนะคะเด็กๆคนไหนที่เลี้ยงสุนัขไว้ที่บ้านเมื่อคุณครูไปเยี่ยมต้องทำอย่างไรคะเมื่อคุณครูไปเยี่ยมแต่ว่าเด็กๆมีสุนัขแต่สุนัขดุมากเลยต้องทำยังไงคะลูกเด็กๆต้องจับสุนัขใส่โซ่ไว้คุณครูด้วยนะเหมือนบ้านนับตังใช่ไหมลูกบ้านนับตังสุนัขดุมากเลยนับตังเขาก็เอาสุนัขนะคะผูกกับโซ่ไว้ล่ามโซ่ไว้เพื่อไม่ให้มากัดใคร
1: ไม่ให้ว
0: ิ่
1: งมาก
0: ั
1: ดค
0: ุ
1: ณคร
0: ูใช่แล้วค่ะไม่ให้วิ่งมากัดคุณครูไม่ให้วิ่งไปกัดคนอื่นด้วยเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงสุนัขไว้ที่บ้านแล้วสุนัขดุนะคะเด็กๆก็จะเป็นอันตรายเช่นเดียวกันกับคนอื่นที่เดินทางมานั่นเองค่ะ
1: ถ้าไม่ผูกหมาไว้แล้วหมาก็จะกัดแล้วก็จะเลือดไหล
0: ใช่แล้ว
1: แล้วก็ทำงานไปโรงพยาบาล
0: แล้ววันนี้ใครมีอะไรมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกนะขอเชิญน้องมารีค่ะน้องมารีคะวันนี้มีเรื่องราวอะไรมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังลูก
2: พ่อหนูจะทำแซนด์วิชไข่ต้ม
0: คุณพ่อบอกว่าจะทำแซนด์วิชไข่ต้มทำไปแล้วหรือยังคะ
2: ทำไปแล้วค่ะ
0: ทำไปแล้วใช่ไหมคะแล้วแซนด์วิชไข่ต้มคุณพ่อใส่อะไรบ้างรู้ไหมคะ
2: ใส่ขนมปัง
0: ใส่ขนมปัง
2: และใส่ผักประตาด
0: ใส่ผักสลัดใช่ไหมคะใส่อะไรอีกคะ
2: และจะใส่มะเขือเทศ
0: ใส่ซอสมะเขือเทศหรือมะเขือเทศชิ้นชิ้นคะ
2: มะเขือเทศชิ้น
0: ๆมะเขือเทศชิ้นๆเสร็จแล้วอะไรต่อลูก
2: แล้วจะใส่มายองเนส
0: ใส่มายองเนสด้วย
2: แล้วจะเอาไข่ต้มนมแล้วจะใส่ไข่ต้มด้วย
0: ใส่ไข่ต้มด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วใส่อะไรอีกไหมคะ
2: แล้วฉะนั้นต้องพ่อหนูจะเอาไปกินกับแม
0: ่เสร็จแล้วก็เป็นแซนด์วิชใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่แล้วก็นำไปรับประทานกับคุณแม่แล้วหนูได้รับประทานไหมลูกหนูทานได้ไหมคะ
2: ได
0: ้มีผักด้วยนะหนูทานผักได้เหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเมื่อสักครู่มารีมาเล่าเรื่องอะไรคะเด็ก
1: ๆแซนด์วิชไข่ต้ม
0: ใครทำคะ
1: พ่อกับแม่
3: คุณพ่อทำแซนด์วิชไข่ต้มให้มารีกับคุณแม่รับประทานร่วมกันใช่ไหมคะแล้วในแซนด์วิชประกอบไปด้วยอะไรบ้างอย่างแรกก่อนเลยอย่างแรกก่อนเลยใส่อะไรก่อน
1: ขนมป
3: ังขนมปังค่ะอะไรต่อคะ
1: ไข่ต้ม
3: ยังไม่ใส่ไข่ต้มแสดงว่าเด็กๆยังไม่ตั้งใจฟังมารีใช่ไหมคะใส่ผักใช่ไหมลูกอืมถูกต้องใส่ผักสลัดเสร็จแล้วใส่อะไรนะลูกมะเขือเทศค่ะแล้วอะไรต
1: ่
3: อใส่อะไรต
1: ่อ
3: มาฮะ
1: มายองเนส
3: มายองเนสค่ะแล้วใส่อะไรอีกคะไข่ต้มใช่ไหมคะแล้วก็นำไปรับประทานกับคุณพ่อคุณแม่นั่นเองโอ้โหเด็กๆนะคะต้องตั้งใจฟังเพื่อนมากกว่านี้นะทำได้ไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันค่ะวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารอะไรออกมาบอกเล่าให้คุณครูปลายทางและเพื่อนๆฟังกันบ้างคะหลากหลายเรื่องเลยเหรอคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปบอกเล่าข่าวนะคะกับเพื่อนๆห้องเรียนปลายทางของเรากันต่อค่ะส่วนคุณครูปิ๊งนะคะก็จะให้เด็กๆห้องเรียนของต้นทางของครูปิ๊งค่ะออกมาบอกเล่าข่าวเช่นเดียวกันค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจดจำเรื่องราวและนำมาบอกเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆได้ฟังกันค่ะ

0: ขอเชิญเชิญแต้มค่ะยกมือสูงเลยแสดงว่ามีเรื่องราวออกมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังใช่ไหมคะหนูมีเรื่องอะไรมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังคะลูก
1: หนูไปดูปลา
0: หนูไปดูปลาที่ไหนมาคะที่ไหนคะไกลหรือเปล่าไกลใช่ไหมคะเขาเรียกว่าอะไรหนูทราบไหมคะ
1: ไม่ทราบ
0: ไม่ทราบเขาเรียกว่าพิพิธภัณฑ์พูดสิคะ
1: พิพิธภัณฑ์
0: พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำใช่ไหมคะที่หนูไปดูปลามันเป็นอย่างไรบ้างคะลูก
1: แล้วก็มันมีดาว
0: มีดาวอ๋อมีท้องฟ้าจำลองด้วยใช่ไหมคะแล้วหนูไปทำอะไรอีกคะ
1: แล้วก็มันมีบ้านด้วยแล้วก็มีต้นไม้อยู่ในบ้านด้วย
0: มีต้นไม้อยู่ในบ้านด้วยเป็นบ้านพอเพียงหรือเปล่าคะหรือเป็นแบบไหนคะ
1: เป็นแบบใหญ่เป็นตู
0: ้อ๋อมีแบบเป็นโชว์ตู้โชว์ใช่ไหมคะลูกมีอะไรอีกไหมคะ
1: แล้วก็หนูไปดู
0: อะไรบ้างคะ
1: ดูเต่าม
0: ีเต่าด้วยใช่ไหมลูกตัวใหญ่หรือตัวเล็ก
1: ตัวใหญ่
0: ตัวใหญ่แล้วใช่ไหมคะสนุกไหมคะเวลาหนูไปเที่ยว

0: สนุกใช่ไหมคะได้ไปเห็นสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายเลยแล้วหนูไปกับใคร
1: ไปกับแม่กับพ
0: ่
1: อ
0: ไปกับคุณแม่คุณพ่อมีใครอีกไหมคะ
1: แล้วก็มีหนู
0: แล้วก็มีหนูกี่คนคะลูกเป็นรวมเป็นกี่คน3คนโอ้โหเก่งมากค่ะแล้วหนูเดินทางอย่างไรคะ
1: ขึ้นรถไป
0: รถอะไรไปคะ
1: รถ
0: ขึ้นรถอะไรไปคะ
1: รถสีดำ
0: รถสีดำใครเป็นคนขับ
1: พ่อ
0: คุณพ่อเป็นคนขับรถสีดำไปใช่ไหมคะโอ้โหปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนไปที่ไหนมาคะพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำใช่ไหมคะไปดูอะไรมาบ้างมีปลามีเต่าไปดูอะไรมาอีกดูอะไรนะคะท้องฟ้าจำลองใช่ไหมลูกแล้วมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกไหมเต่าแล้วมีปลามีเต่าแล้วก็เพื่อนบอกมีอะไรอยู่ในตู้ด้วยเพื่อนบอกมีอะไรอยู่ในตู้โชว์ด้วยมีอะไรคะมีอะไรนะคะมีบ้านอยู่ในตู้โชว์มีต้นไม้ด้วยใช่ไหมคะเห็นไหมคะเด็กๆเพื่อนนะคะไปท่องเที่ยวมาก็เลยอยากจะเก็บเรื่องราวดีๆนะคะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆห้องเรียนของเราฟังนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งขอเชิญอีกสักหนึ่งคนค่ะนั่งตัวตรงๆเลยค่ะแล้วยกมือค่ะน้องอันตาค่ะวันนี้น้องอันตามีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟังคะ
1: หนูไปส่งพี่ที่หออ
0: ืมพี่หนูไปอยู่หอเหรอคะ
1: ใช
0: ่อ๋อหนูไปส่งไกลมีลูกที่ไหนคะ
1: ที่จังหวัดเพชรบุรี
0: ที่จังหวัดเพชรบุรีแสดงว่าพี่หนูไปเรียนโรงเรียนที่อยู่ประจำใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ก็เลยต้องไปส่งพี่ที่หอเหรอลูก
1: ใช่
0: แล้วไปทำอะไรอีกไหมคะ
1: แล้วพี่ก็ขึ้นห้องที่หอ
0: ขึ้นห้องหนูได้ขึ้นไปดูกับพี่ไหม
1: ได้ขึ้นไปดูมีแอร์แล้วก็มีห้องน้ำ
0: หนูทำอะไรอีกไหมคะ
1: แล้วหนูก็ได้บอกว่าให้หนูอาบน้ำที่หอพี่หนูก็เล่นน้ำแล้วก็ให้แม่อาบน้ำให้
0: อ
1: ้
0: าวหนูเล่นน้ำที่หอพี่เหรอคะแล้วทำอะไรอีกลูก
1: แล้วก็พี่ก็อยู่ที่หอคนเดียวแล้วหนูก็กลับบ้าน
0: หนูก็ไปส่งพี่ให้อยู่นอนที่หอใช่ไหมคะแล้วหนูก็กลับมานอนที่บ้านใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: โอ้โหสนุกไหมคะ
1: สนุก
0: แล้วโตขึ้นหนูอยากไปนอนอยู่หอไหมคะ
1: อยาก
0: ไปเรียนไปนอนอยู่หอเหมือนกับพี่เลยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องตั้งใจเรียนนะคะเพราะว่าการที่เด็กๆนะคะเจริญเติบโตขึ้นเด็กๆก็จะมีการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงพี่ๆบางคนนะคะอยู่ที่หอเพื่อจะไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นใช่ไหมคะเด็กๆอยากเรียนสูงๆไหมคะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องตั้งใจเรียนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเด็กๆคนไหนนะคะได้ไปอยู่หอมาบอกเล่าคุณครูฟังด้วยนะได้ไหมคะใช่แล้วค่ะวันนี้ค่ะเด็กๆหลายคนนะคะได้ออกมาบอกเล่าข่าวสารค่ะดีขึ้นมากๆเลยมีการจดจำเรื่องราวต่างๆนะคะในการออกมาบอกเล่าเด็กๆนะคะกล้าพูดกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆค่ะไปพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเรามาถึงช่วงกิจกรรมอะไรแล้วคะใช่แล้วค่ะเด็กๆคนไหนอยากออกกำลังกายแล้วบ้างโอ้โหเด็กๆยกมือกันทุกคนเลยแสดงว่าพร้อมที่จะออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายกันแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูเสียงสัญญาณจังหวะนี้กันก่อนว่าคุณครูปิงนะคะให้เสียงสัญญาณจังหวะจากกลองเป็นเสียงสัญญาณจังหวะอะไรบ้าง
1: ใช่

0: มีเสียงสัญญาณจังหวะช้าเสียงสัญญาณจังหวะเร็วและ
1: หย
0: ุดใช่ไหมคะและเด็กๆเคลื่อนไหวเป็นหรือยังคะเป็นแล้วหรือยังคะเป็นแล้วต้องทำตามเสียงสัญญาณจังหวะถ้าคุณครูปิงให้เสียงสัญญาณจังหวะเร็วเด็กๆทำอย่างไรคะเคลื่อนไหวร่างกายให้เร็วๆและถ้าคุณครูปิงให้เสียงสัญญาณจังหวะช้าล่ะคะ
1: ช้า
0: ช้าวิ่งได้ไหมคะช้าช้าวิ่งได้ไหมคะ
1: ไม่ได
0: ้แสดงว่าการที่วิ่งเร็วหรือช้าคะเร็วถ้าวิ่งช้าต้องตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอย่างนี้ใช่ไหมคะเด็กๆนะคะสามารถคิดท่าทางได้ตามจินตนาการแต่ต้องฟังเสียงสัญญาณจังหวะด้วยนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราให้เด็กๆค่ะลุกขึ้นยืนหาพื้นที่กันเลยเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่กันก่อนนะคะพร้อมแล้ว

0: ับที่นะน้องน็อตทำท่าอะไรอยู่ครับ
1: ทาสีผนังครับ
0: ทาสีผนังอยู่เหรอลูกโอ้โหเรียนแบบช่างใช่ไหมคะหนูล่ะคะทำท่าอะไรคะ
1: เก็บผลไม้ใส่ตะกร้าค่ะ
0: เก็บผลไม้ใส่ตะกร้าด้วยนะคะโอ้โหเยี่ยมมากค่ะมีท่าแปลกใหม่น้องดินล่ะลูก
1: ทอดไข่ครับ
0: ทอดไข่ด้วยหนูล่ะคะ
2: นกครับ
0: เป็นนกใช่ไหมคะน้องกุ้ยชายทำท่าอะไรอยู่จ๊ะ
1: หมีเนยค่ะ
0: ทำหมีเนยเหรอคะโหน่ารักมากเลยค่ะไปกันต่อนะ

0: ทำท่าอะไรอยู่จ๊ะ
1: เดินเข้าโรงเรียนค่ะ
0: เดินเข้าโรงเรียนหุ้ยทำท่าอะไรอยู่คะเนี่ย
1: หอยค่ะ
0: หอยเหรอคะใครอยู่นิ่งๆอีกนะมากี้ล่ะลูก
1: วิ่งไปโรงเรียนค่ะ
0: วิ่งไปโรงเรียนเหมือนกันเหรอคะแล้วน้องซินล่ะคะ
1: ขาหักค่ะ
0: ขาหักอุ้ยตายแล้วลุกไหวมั้ยเนี่ยคนไหนอยู่นิ่งๆอีกนะเข้าเมาล่ะคะ
1: รถไฟครับ
0: รถไฟโอ้มีท่ารถกันด้วยเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆ เคลื่อนที่นะคะโดยให้เด็กๆสังเกตเพื่อนๆด้วยนะเพราะว่าบางคนยังไม่สังเกตเพื่อนๆอาจจะวิ่งชนกันสามารถทำท่าทางทำตัวสูงๆหรือคานไปที่พื้นได้ไหมคะได้นะคะแต่ต้องระมัดระวังด้วยนะพร้อมแล้วไปกันต่อค่ะ

0: ริตต้าทำท่าอะไรอยู่จ๊ะ
1: ทำท่าถือดอกไม้ค่ะ
0: ถือดอกไม้อุ๊ยสามคนนี้ล่ะคะทำท่าอะไรกันอยู่คะ
2: นอนค่ะ
0: นอนหลับเหรอคะโอ้อันตาล่ะคะ
3: ผัดข้าวผัดค่ะ
0: ผัดข้าวผัดด้วยเปลี่ยนท่าได้ดีมากเลยค่ะหนูล่ะคะ
4: กระต่ายค่ะ
0: กระต่ายเด็กๆคนไหนชนเพื่อนกันหรือเปล่านะไม่ชนนะคะโอ้โหปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะวันนี้นอกจากเด็กๆจะฟังเสียงได้ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะมีผ้ามาแจกเด็กๆด้วยแต่ว่าเด็กๆต้องตัวแข็งนิ่งไว้ก่อนอยากได้ไหมคะคุณครูปลายทางนะคะแจกผ้ากับเด็กๆค่ะวันนี้เราจะมาเคลื่อนไหวนะคะพร้อมกับอุปกรณ์กันค่ะ

0: ตอนนี้เด็กๆได้ผ้ากันครบคนหรือยังคะ
1: ครบ
0: แล้วนะคะเด็กๆปลายทางล่ะคะเมื่อถืออุปกรณ์แล้วเราสามารถนำไปตีเพื่อนได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นะคะเด็กๆต้องสังเกตดีๆนะเราจะถืออุปกรณ์เคลื่อนไหวร่างกายต้องระมัดระวังด้วยค่ะพร้อมแล้วฟังเสียงสัญญาณจังหวะกันต่อเลย

เปลี่ยนที่วางอุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์ไว้ที่สูงที่สุดไว้ในที่สูงที่สุดนะสูงที่สุดอยู่ตรงไหนนะลองคิดสิสูงที่สุดนะใครเอาไว้ตรงไหนบ้างสูงที่สุดของตัวเราที่ไม่ใช้มือจับก็คือศีรษะใช่ไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากค่ะไปกันต่อนะอุปกรณ์ไว้ในที่ต่ำที่สุดพร้อมหรือยังคะทำยังไงดีนะอุปกรณ์ไว้บนไหล่ค่ะให้เด็กๆจับคู่คนที่มีผ้าสีไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะคะแล้ววางผ้าไว้ที่พื้นว่ามีสีอะไรบ้างลองเปรียบเทียบกันสิเอาสีที่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอ่ะหันหน้าเข้าทางนี้หันหน้าเข้าทางนี้ค่ะไม่เหมือนกันเนี่ยไม่เหมือนกันนี่เอาหันเข้าทางนี้สิคะเหมือนไหมคะลองดูซิว่าผ้าใครชิ้นใหญ่ผ้าใครชิ้นเล็กคนไหนชิ้นใหญ่ยกมือขึ้นชิ้นใหญ่ใครชิ้นใหญ่กว่ายกมืออ่ะยืนขึ้นคนชิ้นใหญ่ยืนขึ้นคนชิ้นเล็กนั่งลงไว้นะคนชิ้นใหญ่ยืนขึ้นดูสิอ้าวมากี้ชิ้นใหญ่หรือชิ้นเล็กจ๊ะชิ้นใหญ่หรือชิ้นเล็กจ๊ะใหญ่ต้องยืนขึ้นถือผ้าขึ้นมาด้วยถือผ้าขึ้นมาด้วยคนชิ้นใหญ่ให้เด็กๆสังเกตดูซิว่าผ้าเราสีเหมือนกันไหมไม่เหมือนใช่ไหมคะอ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะไปกันต่อนะลุกขึ้นยืนให้เด็กๆจับกลุ่ม3คนผ้าคนละสีค่ะผ้าคนละสีสีไม่เหมือนกัน3คนนะคะจับแล้วนับ1 2 3 1 2 3 1 2 3เร็ว1 2 3ขาดคนกี่คนขาดคนนึงอันนู้นค่ะแบ่งไปตรงนู้นคนนึงแบ่งมาทางนี้คนนึง9มาทางนี้ก็ได้ลูกครบยังนั่งหันค่ะนั่งหันหน้าเข้าหากลุ่มขอโทษลูกนั่งหันหน้าเข้าหากลุ่มตอนนี้มีกลุ่มกี่คนคะ3คนนั่งหันหน้าเข้าหากลุ่มหรือยังกุ้ยช่ายค่ะเข้าหากลุ่มแล้ววัดขนาดผ้าของตนเองว่าใครมีขนาดผ้าเล็กที่สุดวัดขนาดผ้าเอามาวางเรียงกันเลยลองวัดดูซิว่าใครผ้าเล็กที่สุดใครเล็กที่สุดยืนขึ้นค่ะ3คนใครเล็กที่สุดยืนขึ้นค่ะดูซิว่ายืนถูกต้องไหมถือผ้าของตัวเองเล็กที่สุดอันไหนคะ2คนนี้ใครเล็กกว่ากันคะลองวัดกันสิคะใครเล็กกว่ากันดูสิใครคะใครเล็กกว่า
โอโซนเล็กกว่าก็ต้องให้โอโซนเป็นคนลุกคนนี้ใครเล็กกว่าคะถือผ้าน้องขึ้นมาด้วยกลุ่ม9ใครเล็กกว่ายืนหรือยังคะวัดยังคะลูกวัดผ้ายังใครเล็กที่สุดใครเล็กที่สุดยืนขึ้นปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเยี่ยมมากไปกันต่อนะ

ให้เด็กๆจับคู่ผ้าที่มีสีเดียวกันสีเดียวกันใครมีสีเดียวกันคนละลายก็ได้แต่สีเดียวกันค่ะคนละลายก็ไม่เป็นไรแต่ต้องเป็นสีเดียวกันสีเขียวก็อยู่กับสีเขียวและจับมือหาคู่ตัวเองไว้จับมือคู่ตัวเองไว้ใครมีสีเขียวเหมือนกันก็จับคู่ตัวเองไว้ครบยังคะนี่ไงไม่ต้องลายเดียวกันก็ได้สีเขียวเหมือนกันก็อยู่คู่กันได้ค่ะสีเขียวเหมือนกันอยู่คู่กันได้โอ้โหเก่งกันทุกคนเลยโอ้โหถูกต้องค่ะตรวจสอบแล้วถูกต้องกันทุกคนเลยประมือตัวเองหน่อยค่ะให้เด็กๆกลับเข้าที่เดิมใน10จังหวะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10น่ารักมากค่ะเด็กๆลองพับผ้าเป็นผืนเล็กๆนะคะพับผ้าตนเองเป็นผืนเล็กๆแล้วเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะส่งตะกร้าไปให้เด็กๆช่วยเก็บผ้านะคะพับครั้งนี้ก่อนก็ได้ค่ะวางเลยค่ะวางและส่งต่อเพื่อนเลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันต่อค่ะเด็กๆปลายทางคะให้เด็กๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะตามอิริยาบถที่ต้องการเลยไม่ว่าจะเป็นการนั่งการนอนนะคะยืดเหยียดร่างกายต่างๆค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันเลยค่ะ

0: เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะวันนี้ค่ะเด็กๆสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุกใช่ไหมคะวันนี้เราได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะตามเสียงสัญญาณจังหวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วหรือสัญญาณหยุดค่ะเด็กๆหลายคนนะคะก็ทำได้ดีมากขึ้นค่ะวันนี้เรายังได้เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ก็คือผ้าใช่ไหมคะเด็กๆสังเกตสีนะคะลักษณะของผ้าค่ะและเด็กๆยังสามารถจับคู่จับกลุ่มได้ตามที่คุณครูบอกด้วยเยี่ยมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะไปพักกันสักครู่ดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำเรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะดื่มนมมาแล้วเราก็จะมาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์ถูกต้องค่ะวันนี้เรายังเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะเด็กๆ
1: ปลอดภัยไว้ก่อน
0: ปลอดภัยไว้ก่อนค่ะและวันนี้คุณครูปิงจะพาเด็กๆค่ะมาเรียน
1: เรื่อง
0: การระวังภัย
1: อ
0: ันตรายจากคนแปลกหน้า
1: เร
0: ื่
1: อง
0: การระวังภัย
1: อ
0: ันตรายจากคนแปลกหน้าใช่แล้วค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งนะคะยังมีนิทานสนุกๆมาฝากเด็กๆด้วยอยากดูไหมคะถ้าอยากดูนั่งตัวตรงๆเลยเอามือวางไว้ที่ตักค่ะน่ารักมากค่ะหันมาเลยนะคะวันนี้ค่ะคุณครูปิงมีนิทานเรื่องนี้ของน้องเป็ดอินดี้ค่ะ
2: ตอนระวังคนแปลกหน้าแถวบ้านของน้องเป็ดอินดี้มีสวนสาธารณะที่ร่มรื่นมากคุณแม่มักจะพาน้องเป็ดมาเดินเล่นบ่อยๆวันนี้ลูกพี่ลูกน้องของคุณแม่กับลูกสาวที่อายุเท่าน้องเป็ดชื่อว่าน้องเอิงเอ๋ยมาเที่ยวที่บ้านคุณแม่เห็นเด็กๆเบื่อก็เลยพามาเล่นเครื่องเล่นที่สวนสาธารณะที่สวนสาธารณะตอนนี้ไม่มีใครอยู่เลยเพราะพวกผู้ใหญ่ยังทำงานอยู่นอกจากน้องเป็ดก็มีเด็กๆแถวนั้นอีกหลายคนกำลังเล่นกันอย่างร่าเริง
3: น้องเป็ดกับเอิงเอ๋ยเล่นได้ตามสบายเลยจ้าแต่ห้ามออกไปนอกสวนสาธารณะอย่าไปไหนกับคนแปลกหน้าและอย่ารับของจากคนแปลกหน้านะจ๊ะ
2: คุณแม่ปล่อยให้เด็กๆเล่นกันตามต้องการ
4: ค่ะพวกหนูจะไม่ไปไหนกับคนแปลกหน้า
2: น้องเป็ดจึงชวนเอิงเอ๋ยไปเล่นชิงช้าเล่นม้าลื่นแล้วก็เล่นบ่อทรายกันอย่างสนุกสนานแต่แล้วจู่ๆก็มีคนลงมาจากรถคันสีดำที่จอดอยู่ข้างสวนสาธารณะเดินตรงมาที่บ่อทรายคนที่ลงมาเป็นคุณลุงสวมแว่นสีดำปิดตาแล้วก็สวมผ้าปิดปากด้วยเขาหันมาทั้งพวกเด็กๆแล้วก็หยิบขนมซองเล็กๆออกมาโบกให้เห็น
5: เอ้าเด็กคนไหนอยากกินลูกอมอยากกินขนมอร่อยๆบ้างลุงมีแจกฟรีนะวิ่งมารับเลย
2: พอได้ยินคำว่าขนมพวกเด็กๆก็หยุดเล่นแล้ววิ่งไปหาคุณลุงคนนั้นทันทีน้องเป็ดที่อยากได้ขนมเหมือนกับคนอื่นๆก็กำลังจะเดินไปหาคุณลุงแต่ถูกเอิงเอ๋ยดึงมือไว้ซะก่อน
6: น้องเป็ดลืมไปแล้วเหรอว่าคุณป้าห้ามไม่ให้เรารับของจากคนแปลกหน้า
2: น้องเป็ดจึงนึกคำเตือนของคุณแม่ขึ้นมาได้ว่าห้ามออกไปนอกสวนสาธารณะอย่าไปไหนกับคนแปลกหน้าและอย่ารับของจากคนแปลกหน้าแล้วคุณลุงตรงหน้าก็พูดขึ้นมาอีกว่า
5: อ้าวๆใครอยากดูมายากลภัยบ้างมารวมกันตรงนี้เร็ว
2: คราวนี้น้องเป็ดเป็นฝ่ายดึงมือเอิงเอ๋ยให้เข้าไปดูด้วยกัน
4: น้องเป็ดจะเข้าไปดูมายากลคุณแม่บอกว่าไม่ให้รับของจากคนแปลกหน้าบอกว่าห้ามคุยแล้วก็ห้ามตามไปแต่ไม่ได้ห้ามเราดูมายากลนี่นาจริงไหม

0: ก็จริงเนาะ
1: อึ่งเอ่ยคล้อยตามคำอธิบายของน้องเป็ดทั้งคู่ก็เลยเดินไปดูมายากลของคุณลุงอย่างตื่นเต้นพร้อมๆไปกับเด็กคนอื่นพอมายากลจบลงเด็กๆก็ปรบมือกันเสียงดังร้องเรียกให้คุณลุงเล่นอีก
2: อยากดูอีกจังเล่นอีกสิคะเล่นอีกหนูอยากดูอีก
1: คุณลุงหัวเราะอย่างชอบใจแล้วบอกกับเด็กๆที่เฝ้ารอมายากลอย่างใจจดใจจ่อว่า
3: ถ้าใครอยากดูมายากลระดับที่สุดยอดกว่านี้ก็ตามไปดูที่รถของลุงสิลุงต้องใช้อุปกรณ์ในนั้น
1: คุณลุงเดินไปที่รถตู้คันสีดำข้างหน้าสวนสาธารณะพร้อมกวักมือเรียกเด็กๆให้ตามมา
2: แต่คุณแม่ห้ามออกไปจากสวนสาธารณะ
1: มีเด็กคนหนึ่งแย้งขึ้นมา
3: แต่เราไม่ได้ออกไปไหนนี่นารถลุงจอดอยู่ที่สวนสาธารณะนี่ไงไม่ได้ออกไปไกลเสียหน่อยไม่อยากดูมายากลของลุงเหรอ
1: คุณลุงพยายามโน้มน้าวให้เด็กๆตามมามีเด็กบางคนหลงเชื่อเดินตามไปที่รถแต่น้องเป็ดกับเอิงเอ๋ยไม่กล้าตามไปได้แต่ยืนนิ่งอยู่อย่างนั้น
0: เรากลับไปหาคุณแม่กันเถอะน้องเป็ด
1: เอิงเอ๋ยเริ่มรู้สึกแปลกๆจึงชวนน้องเป็ดกลับไปหาคุณแม่คุณแม่เห็นเด็กๆทั้งสองคนวิ่งกลับมาหน้าตาตื่นก็ถามอย่างเป็นห่วง
0: เป็นอะไรไปจ๊ะน้องเป็ดกับเอิงเอ๋ยวิ่งหนีอะไรกันมา
2: เมื่อกี้

0: พอคุณแม่ของน้องเป็ดกับคุณแม่ของเอิงเอยได้ยินก็หน้าซีดและรีบบอกให้เด็กๆกลับบ้านทันทีเมื่อกลับมาที่บ้านคุณแม่ก็ซักถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ใหญ่ทั้งคู่ได้ฟังก็มีสีหน้าตกใจมากคุณแม่บอกกับน้องเป็ดว่า
1: โชคดีแล้วล่ะที่น้องเป็ดไม่รับขนมเราไม่รู้หรอกว่าคนพวกนั้นเขาเอาอะไรใส่ขนมไว้บ้างมันอาจจะเป็นของอันตรายทำให้กินแล้วไม่สบายได้แล้วก็ลักพาน้องเป็ดกับเอิงเอยไป
2: แล้วพวกเขาจะลักพาตัวน้องเป็ดกับเอิงเอยไปทำไมคะ
0: น้องเป็ดถามอย่างสงสัย
1: พวกนั้นเป็นคนใจร้ายเขาจะลักพาตัวเด็กๆแบบน้องเป็ดกับเอิงเอยเอาไปใช้งานให้ทำงานหนักๆหรือให้เป็นขอทานถ้าทำไม่ได้ตามที่พวกเขาต้องการพวกเขาก็จะทุบจะตบตีน้องเป็ดรู้ไหมว่าเด็กๆที่โดนลักพาตัวไปจะไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่ได้ไปโรงเรียนไม่ได้กลับบ้านอีกเลย
0: น้องเป็ดกับเอิงเอยได้ยินแล้วก็รู้สึกกลัวขึ้นมาทั้งคู่จับมือกันแน่น
2: น่ากลัวจังเลยค่ะ
1: ใช่จ้าแต่ถ้าน้องเป็ดระวังตัวดีก็ไม่ต้องกลัวคนแปลกหน้าหรอกที่สำคัญน้องเป็ดต้องแยกแยะให้ออกว่าใครคือคนแปลกหน้าและใครคือคนที่เราเชื่อได
2: ้แล้วน้องเป็ดจะแยกแยะได้ยังไงล่ะคะ
1: คนแปลกหน้าก็คือทุกคนที่น้องเป็ดไม่รู้จักไงจ๊ะแต่ก็มีคนแปลกหน้าบางคนที่น้องเป็ดเชื่อใจได้นะจ๊ะอย่างเช่นคุณตำรวจคุณพยาบาลคุณหมอหรือคุณครูคนพวกนี้คือคนที่น้องเป็ดขอความช่วยเหลือได้ถ้ามีปัญหาแล้วก็พยายามอย่าไปไหนคนเดียวอย่าไปในที่ที่ไม่มีคนน้องเป็ดจำได้ไหมจ๊ะ
2: ค่ะน้องเป็ดจะจำไว้ให้ดีเลย
0: ผ่านไปหลายวันคุณแม่ได้ยินข่าวที่เด็กถูกลักพาตัวไปก็มาเล่าให้น้องเป็ดฟังว่าเด็กคนนั้นได้รับความช่วยเหลือแล้วโชคดีที่ตำรวจช่วยได้ทันเด็กผอมลงไปนิดหน่อยมีแผลตามตัวแต่ก็ยังไม่ถึงอันตรายและโชคดีมากๆที่ได้กลับบ้านมาอยู่กับครอบครัวได้พบพ่อแม่อีกครั้งน้องเป็ดได้ฟังแล้วก็รู้สึกดีใจที่วันนั้นเอิงเอยช่วยเตือนให้น้องเป็ดนึกถึงคำเตือนของคุณแม่และตั้งใจว่าจะทำตามคำเตือนของคุณแม่อย่างเคร่งครัดเพื่อนๆได้ฟังแล้วก็ต้องระวังตัวนะคะสมัยนี้มีคนร้ายอยู่ทุกที่และคนเหล่านี้ก็สามารถหาวิธีการต่างๆมาหลอกล่อให้เราเชื่อใจได้ง่ายๆต้องทำตามที่คุณแม่ของน้องเป็ดบอกนั่นแหละค่ะไม่คุยกับคนแปลกหน้าไม่ไปไหนกับคนแปลกหน้าไม่รับของจากคนแปลกหน้า

0: แพร่โดย Indie Song Kids ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะโอ้โหเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างเชิญน้องน็อตค่ะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในนิทานคะลูก
1: มีคนแปลกหน้า
0: คนแปลกหน้าทำอะไรคะ
1: เอาขนมมา
0: เอาขนมมาแล้วทำอะไรอีกคะ
1: เอาการ์ดที่เอาเล่นมายากล
0: เล่นมายากลให้ดูด้วยหนูชอบดูมายากลไหมลูกชอบใช่ไหมคะเด็กๆเพื่อนๆชอบดูมายากลไหมคะชอบเหมือนกันเลยใช่ไหมคะแล้วเขาทำอะไรอีกคะเอาขนมมารอด้วยให้เด็กๆขึ้นรถด้วยใช่ไหมคะแล้วหนูคิดว่าถ้าเป็นหนูหนูจะทำไหมคะ
1: ไม่
0: ทำไมล่ะคะแล้วหนูจะทำอย่างไรล่ะถ้าหนูเจอคนแปลกหน้ามาชวนกินขนมหนูจะกินไหมคะหนูก็จะไม่รับขนมใช่ไหมคะแล้วหนูจะไปขออาจจะใส่ยาพิษเข้าไปเหรอลูกโอ้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะแล้วถ้าเด็กๆเจอคนแปลกหน้าเด็กๆต้องทำอย่างไรล่ะคะแล้วถ้าเด็กๆไม่ได้อยู่ใกล้ๆคุณพ่อคุณแม่ล่ะลูกหรอคะอาจจะแจ้งตำรวจได้เหรอลูกเก่งมากเลยค่ะวันนี้ค่ะเด็กๆก็ได้ดูนะคะคลิปไปแล้วว่ามีคนแปลกหน้ามาที่สนามสวนสาธารณะใช่ไหมคะลูกคนแปลกหน้าก็มาเล่นมายากลให้ดูมาชักชวนให้กินขนมและก็ชวนให้ขึ้นรถตู้ไปใช่ไหมลูกแต่ถ้าเป็นเด็กๆจะทำไหมคะเก่งมากเลยค่ะดีมากเลยค่ะแล้วถ้ามีคนแปลกหน้ามาให้ขนมเด็กๆจะกินไหมคะ
2: ไม
0: ่ไม่กินใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งนะคะอยากให้เด็กๆค่ะลองดูสถานการณ์ต่างๆนะคะว่าเมื่อมีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเด็กๆจะทำอย่างไรคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวคุณครูปิ๊งขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำก่อนได้ไหมคะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งกลับมาเด็กๆนั่งรอเอามือวางไว้ที่ตักเลยค่ะน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งมานะคะรอแป๊บหนึ่งนะลูก

0: สวัสดีจ้าเด็กๆคุณครูหนูไปไหนกันจ้า
1: ไปสี
0: ไปเข้าห้องน้ำหรอวันนี้พี่มีขนมมาแจกด้วยนะเอาไหมจ้าม ีลูกโป่งด้วยนะน่ารักน่ารักเอาไหมจ้า
1: ไม่เอา
0: แล้วทางนี้ล่ะจ้าเอาไหมจ้าเอาขนมเธอสักชิ้นนึงไปไหมเดี๋ยวพาไปดูขนมข้างนอกเยอะมากเลยมีใครอยากไปกับพี่ไหมจ้าไปเธอไปกันไหมจ๊ะไม่ไปหรอไปกันไหมจ๊ะ
2: ครับ
0: ไปไหมข้างนอกมีขนมเยอะเลย
2: ไม่ไปคร
0: ับ ลองดูสิมีที่เด็กๆชอบนะไปไหมจ๊ะ
2: ไม่เอาคร
0: ับ ลูกโป่งก็มีไปไหมไปเธอไปกันไหมจ๊ะไปกันไห
2: ม
0: มีขนมเยอะมากเลยนะที่เด็กๆชอบเดี๋ยวคุณครูก็ยังไม่เข้ามาเราก็ต้องรีบไปไปกันไหมไปกันเถอะไปดูขนมกันไปเถอะไปเถอะไปกันเถอะมีขนมด้วยนะข้างนอกขนมเยอะมากขนมไปหนึ่งชิ้นแล้วเราไปหาขนมกันด้านนอกเถอะไปกันเถอะไปกันเถอะไปเร็วๆไปกัน
3: ใครหายไปคะเนี่ยทำไมล่ะคะมีอะไรเกิดขึ้นเชิญน้องก้าวค่ะเกิดอะไรขึ้นคะก้าว
4: กินแล้วขนมคนแปลกหน้าไป
3: หรอครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคือมีคนแปลกหน้าเข้ามาห้องเราหรอคะ
4: ครับ
3: แล้วทำยังไงอะคะ
4: แล้วเขาก็ไป
3: แล้วเขาบอกอะไรบ้าง
4: ไปไหม
3: ไป

0: แล้วมีแล้วก้าวไม่ไปล่ะ
1: แล้วเขา
0: ทำไมล่ะคะอ๋อแล้วน้องก้าไม่อยากได้ลูกโป่งหรือขนมเหรอคะทำไมล่ะคะ
2: กลัว
0: กลัวใช่ไหมคะเราทำยังไงดีเนี่ยกินหายไปแล้วอ่ะเราจะทำยังไงดีคะเนี่ย
2: เรียกคุณตำรวจ
0: เรียกคุณตำรวจใช่ไหมคะเดี๋ยวต้องแจ้งตำรวจแล้วใช่ไหมคะปรบมือให้ก้าวหน่อยค่ะเมื่อสักครู่ค่ะเรียกว่าสถานการณ์นะคะจำลองค่ะลูกเป็นการระวังภัยอันตรายจากคนแปลกหน้าค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะคุณครูปลายทางอาจจะสร้างสถานการณ์จำลองค่ะให้เด็กๆลองดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเอ๊ะเด็กๆควรจะทำตนเองอย่างไรดีควรจะไปกับคนแปลกหน้าหรือเปล่ารับขนมได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได้
0: ทำไมล่ะคะอาจจะมียาอันตรายกับเด็กๆได้ใช่ไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้ค่ะคุณครูปิงนะคะสร้างสถานการณ์จำลองขึ้นแต่ว่ามีเด็กคนหนึ่งหายไปโอ้โหทำยังไงดีล่ะต้องแจ้งคุณตำรวจเลยใช่ไหมคะฉะนั้นเด็กๆถ้าเจอคนแปลกหน้าไปได้ไหมลูกไปไม่ได้นั่นเองโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆปลายทางคะวันนี้ค่ะให้คุณครูปลายทางค่ะลองพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆค่ะในการระวังภัยอันตรายจากคนแปลกหน้าค่ะแล้วก็สามารถสร้างสถานการณ์ได้นะคะให้เด็กๆลองคิดและลองสนทนาซักถามค่ะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แล้วเด็กๆจะต้องตัดสินใจทำอย่างไรดีนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้คุณครูปลายทางนะคะลองไปทำกิจกรรมกันเด็กๆดูค่ะ

0: น้องกรีนกลับมาแล้วเพื่อนเพื่อนคุณครูปิ๊งไปช่วยกรีนมาแล้วแต่เมื่อสักครู่กรีนนะคะไม่ได้โดนจับตัวไปจริงๆนะเพราะว่ากรีนรวมเล่นบทบาทสมมุติใช่ไหมคะเพราะว่าคุณครูบอกกับกรีนไว้ว่าให้รวมเล่นบทบาทสมมุติว่าถ้าโดนคนแปลกหน้าจับตัวไปใช่ไหมคะจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อนๆก็ตื่นเต้นตกใจกันใหญ่เลยแล้วน้องกรีนกลัวไหมคะถ้าเกิดขึ้นถ้าเกิดสถานการณ์แบบเมื่อสักครู่ขึ้นน้องกรีนจะไปไหมลูก
1: ไม่ไป
0: ทำไมล่ะคะเพราะอะไรคะ
2: เพราะว่าเขาใจร้าย
0: อาจจะใจร้ายใช่ไหมคะแล้วทำยังไงอีกคะหนูจะกินขนมจากเขาไหมคะ
1: ไม่
0: ทำไมล่ะคะลูกขนมอร่อยนะเขาบอกอย่างนี
1: ้ขนมใส่ยาพิษเข้าไป
0: เขาอาจจะใส่ยาเข้าไปเหรอคะแต่ขนมเป็นช็อกโกแลตอร่อยมากเลยนะเขาจะบอกอย่างนี้น้องกินจะทำยังไงคะ
1: ไม่กิน
0: ไม่กินหนูเป็นยังไงคะแล้วหนูจะทำยังไงต่ออ่ะลูก
2: ต้องซ
1: ื้
2: อมาเอง
1: ต้องซื้อมาเอง
0: หนูต้องซื้อมาเองแล้วหนูจะระมัดระวังตนเองอย่างไร
1: เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่
0: เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่แล้วทำอะไรอีกคะ
1: โทรแจ้งตำรวจชื่อแจ้งตำรวจ
0: โทรหนูมีโทรศัพท์โทรแจ้งตำรวจเหรอคะเหรอคะหนูอาจจะให้ผู้ใหญ่โทรให้ใช่ไหมคะลูกเก่งมากๆเลยค่ะเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเมื่อสักครู่สถานการณ์จำลองลักพาตัวน้องกรีนไปเลยใช่ไหมคะเด็กๆกลัวไหมคะ
2: กล
0: ัวใช่ไหมคะฉะนั้นเด็กๆต้องทำอย่างไรไม่รับของจาก
2: คนแปลกหน
0: ้าทำอย่างไรอีกคะถ้าเขาชวนไปที่รถไปได้ไหมคะใช่ค่ะเมื่อกี้เป็นการจำลองเฉยๆอ่ะเก่งมากๆกันทุกคนเลยวันนี้ค่ะเด็กๆปลายทางก็น่าจะตื่นเต้นกับสถานการณ์ที่คุณครูปลายทางนำมาให้เด็กๆได้ทำกันใช่ไหมคะเด็กๆคนไหนไปกับคนแปลกหน้าบ้างหรือเปล่าคะโอ้โหเยี่ยมกันทุกคนเลยค่ะวันนี้ค่ะเด็กๆนะคะก็ได้เรียนรู้นะคะจากการทำกิจกรรมและสนทนาพูดคุยกันค่ะเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะมีการคิดแก้ไขปัญหาและสามารถนะคะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันแล้วค่ะวันนี้คุณครูปิงนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้เลือกทำกันถึง3กิจกรรมเช่นเคยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมมือของเรากันก่อนยกมือขึ้นมาค่ะ

0: กรรไกรไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 50 2บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กรรไกรเอามือวางที่ตาค่ะแสดงว่าเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วนั่นเองค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้ทำกันก็มี3กิจกรรมเช่นเคยค่ะกิจกรรมที่1ปั้นค่ะวันนี้คุณครูใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรในการปั้นบ้างนะถูกต้องค่ะแผ่นรองปั้นและดินน้ำมันค่ะกิจกรรมที่2ล่ะคะวาดภาพด้วยสีเทียนเราจะใช้วัสดุอุปกรณ์ครับใช่แล้วค่ะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนค่ะกิจกรรมที่3วันนี้ค่ะเป็นกิจกรรมใหม่ของเรานะคะเป็นกิจกรรมละเลงสีพูดสิคะ
1: ละเลงส
0: ีใช่แล้วค่ะวัสดุอุปกรณ์ก็มีดังนี้ค่ะกระดาษ100ปอนด์ค่ะสีน้ำหรือสีโปสเตอร์ค่ะกล่องหรือภาชนะสำหรับใส่กระดาษค่ะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะกิจกรรมวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมใหม่ที่เด็กๆยังไม่เคยทำใช่ไหมคะเด็กๆจะใช้สีน้ำหรือสีโปสเตอร์แต่เอ๊ใช้อย่างไรล่ะเด็กๆสังเกตดีๆนะคุณครูปิ้งอย่างไรเราจะนำกระดาษนะคะ100ปอนด์ใส่ลงไปในกล่องหรือภาชนะสำหรับใส่แบบนี้เพื่อไม่ให้หกเลอะเทอะนั่นเองค่ะเวลาเด็กๆวาดนะคะเด็กๆก็ใช้ผู้กันคนสีน้ำเสียก่อนนะเด็กๆจะเอียงและหยดลงมาก่อนนะคะหยดลงมาให้เป็นสีบนกระดาษวันนี้เราจะไม่ใช้ผู้กันนะคะเราจะใช้นิ้วมือของเราในการวาดใช้นิ้วมือของเราฉะนั้นเด็กๆต้องค่อยๆคิดก่อนว่าเอ๊ะเราจะวาดอะไรดีเราก็ใช้นิ้วมือของเราจะเป็นนิ้วอะไรก็ได้นะคะคุณครูปิ๊งใช้นิ้วมือของคุณครูปิ๊งอุ๊ยแต่นิ้วเลอะแล้วแต่อยากเปลี่ยนสีทำอย่างไรดีล่ะทำอย่างไรคะเช็ดมือกับผ้านะคะเช็ดมือเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนสีได้เด็กๆสามารถใช้นะคะผู้กันคนสีและอย่าลืมเอียงผู้กันก่อนนะคะหยดไปในที่ที่เราต้องการจะวาด

เด็กๆสามารถหยดหลายๆหยดแบบนี้ก็ได้แล้วเด็กๆสามารถใช้นิ้วเปลี่ยนนิ้วได้ไหมได้ได้ทุกนิ้วเลยค่ะเด็กๆใช้5นิ้วพร้อมกันก็ได้แต่ว่าเด็กๆต้องระมัดระวังเสื้อเด็กๆเปื้อนด้วยเพราะวันนี้เราใช้นิ้วในการละเลงสีก็คือสามารถใช้ได้ทุกนิ้วเลยคุณครูปิงใช้ได้ทุกนิ้วเลยคุณครูปิงใช้ทั้ง5นิ้วก็ได้แต่ว่าเด็กๆต้องระมัดระวังไม่ให้เสื้อเปื้อนด้วยทำได้ไหมคะเด็กๆนะคะสามารถคิดจินตนาการภาพก่อนว่าเด็กๆอยากทำภาพอะไรและเด็กๆก็ใช้นิ้วละเลงแบบนี้ได้เลย

0: ตอนนี้นะคะคุณครูปิ๊งละเลงสีนะคะดูซิว่าเหมือนรูปอะไรบ้างนะเด็กๆคิดว่าคุณครูปิ๊งทำภาพอะไรคะคิดว่าทำรูปอะไรนะคะท้องทะเลหรอคุณครูปิ๊งทำสวนดอกไม้ค่ะใช่คุณครูปิ๊งทำภาพสวนดอกไม้เด็กๆสามารถคิดภาพที่แตกต่างจากคุณครูปิ๊งได้ไหมคะต้องเหมือนคุณครูปิ๊งไหมไม่ต้องเด็กๆคิดเองได้เลยว่าอยากทำภาพอะไรเวลาเด็กๆอยากให้สีผสมกันเด็กๆต้องคิดก่อนว่าเอ๊สีอะไรผสมกันจะเป็นสีอะไรเช่นคุณครูปิ๊งอยากได้สีเขียวคุณครูปิ๊งเอาสีอะไรผสมกันคะสีอะไรคะสีเหลืองกับสีน้ำเงินผสมกันเห็นไหมคะคุณครูปิ๊งก็จะได้สีเขียวเอ๊ว่าแต่เสียงใครนะเด็กๆอยากทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะวันนี้เรามีข้อตกลงในการทำกิจกรรมอย่างไร
1: ทำก
0: ิ
1: จกรรมใน
0: 3
1: ก
0: ิ
1: จกรรมคร
0: ับ ใช่แล้วค่ะทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์2กิจกรรมใน3กิจกรรมเมื่อเด็กๆนะคะสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วเด็กๆจะทำอะไรต่อคะ
1: เล
0: ่นตามมุมที่เด็กๆนะคะได้ยินว่าคุณครูเปิดมุมไหนเล่นมุมนั้นหรือว่าเล่นได้ทุกมุมเลยเล่นตามที่คุณครูทำไมคะ
1: เป
0: ิดให้เล่นค่ะวันนี้เมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วอย่าลืมนำผลงานไปทำอะไรก่อนด้วย
1: ตาก
0: ตากให้แห้งที่ราวเสียก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ผลงานยังไม่แห้งนะคะก็อาจจะหยดได้และเด็กๆอย่าลืมว่าเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณครูบอกร้องเพลงเก็บของเด็กๆต้องทำอย่างไรลูก
1: เก็บของ
0: เล่นเข้าที่ค่ะวันนี้คุณครูปิงนะคะขอเปิดมุมบทบาทสมมุติค่ะ